0: เบาเบาไหมอันแรกอันหนัก
1: ที่อันใหญ่ๆแล้วอย่าง
0: แต่หนักยังไงก็ไม่เท่ากับไอ้ที่เผยแพร่กันเต็มไปหมดอะที่วัดพุทธไทยสวรรค์อะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็จีวรก็จริงอันนั้นก็จริงเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหาไม่ดีไม่มีข่าวดีเกี่ยวกับพุทธศาสนากับพระภิกษุสงฆ์เมื่อวานนี้เพจพัดยศสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทยโพสต์ให้เราได้ทราบว่าเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารที่บางกอกน้อยพระพรหมวชิระคุณาธานได้บริจาคปัจจัย 2,000 ล้านบาทสร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองพร้อมกับเปิดที่มาของเงินด้วยเนี่ยเดี๋ยวดูเถอะพระพรหมวชิระคุณาธานไพศาลสังฆกิจโกศลชื่อยาวเลย
1: ค่ะท่านอยู่ที่วัดศรีสุดารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร
0: นี่ฮะท่านผู้ชมสำหรับพระพรหมวชิระคุณาธานหรือหลวงพ่อเนนเจ้าวาดวัดศรีจุฑารามวรวิหารบางกอกน้อยเป็นประธานในการสร้างโรงพยาบาลใหม่ในเขตดอนเมืองก็มีการอธิบายโรงพยาบาลเนี่ยท่านผู้ชมมีทั้งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์พุทธมณฑลสาย3อะไรเนี่ยยังไงไล่ดูซิปัจจุบันเอาหมายถึงก่อนหน้านี้
1: ก่อนหน้านี้ท่านก็เป็นประธานดำเนินการสร้างโรงพยาบาลใหม่ในเขตดอนเมืองค่ะและปัจจุบันก็กำลังก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ในเขตดอนเมืองภายใต้งบประมาณส่วนตัว 2,000 ล้านบาทถ้วน
0: ดำเนินการสร้างโรงพยาบาลเขตดอนเมืองนี่ฮะท่านผู้ชม 2,000 ล้านอย่างนั้นก็ตามมันไม่มีอยู่มั่งส่วนตัวทราบต่อมาจากศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทดร.บรรจบบรรลุจินักวิชาการด้านพุทธศาสนาชี้แจงระบุว่าขอชี้แจง
1: ตามที่มีการลงข่าวว่าพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระคุณาธานเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามบริจาคเงิน 2,000 ล้านสร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมืองนั้นขอชี้แจงว่าการสร้างโรงพยาบาล
0: มันไม่มีหรอกงบส่วนตัว
1: ในสังกัดกรุงเทพมหานครนั้นที่มาของเงินก็คือ1มีผู้มีจิตศรัทธารายใหญ่ๆระดับเศรษฐีคหบดีเจ้าของธุรกิจที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณบริจาค2คือได้มาจากงบที่ทางกรุงเทพมหานครจัดสรรให้ในแต่ละปี
0: 3
1: ก็คือมีผู้มีจิตศรัทธารายย่อยที่ร่วมบริจาคมากบ้างน้อยบ้างค่ะ
0: แต่มันก็ต้องชัดว่าเพื่อการนี้นะคือถ้าเข้าวัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนึงนะ
1: อ
0: ันนั้นถือเป็นเงินหลวงแล้วถูกไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: โดยสรุปเรื่องนี้อาจารย์บรรจบระบุว่าเป็นเงินสมทบทุนที่มีพระเดชพระคุณเป็นศูนย์กลาง
1: ระหว่างเศรษฐีใจบุญผู้บริหารกทมและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: บอกพระเดชพระคุณไม่มีสิทธิ์ถือครองเงินเหล่านั้นเป็นส่วนตัวทั้งหมดได้ใช้ในการก่อสร้างตามกุศลเจตนาที่ตั้งไว
0: ้เราเข้าไปตรวจสอบล่าสุดโพสต์แรกก็เลยได้ทราบว่ามีการลบข้อความไอ้ตรงงบประมาณส่วนตัวออกไปแล้ว
1: ที่เขียนว่ากำลังสร้างโรงพยาบาลใหม่เขตดอนเมืองภายใต้งบประมาณส่วนตัวค่ะตอนนี้ลบทิ้งไปแล้ว
0: ลบคำว่างบประมาณส่วนตัวออกไปงบประมาณส่วนตัว 7:06 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
4: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก your way to life
5: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็น มสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
7: อุ้ย
8: จากสสส
9: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
12: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: เจ็ดนาฬิกา11นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกชมชีวิตเครื่องดื่มวิตามินซี
1: ฝากโลตัสกิฟต์การ์ดมาให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะจำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาทค่ะชีวิตเครื่องดื่มวิตามินซีมีให้เลือก2สูตรนะคะทั้งสูตรออริจินอลที่มี4รสชาติก็คือเลมอนออเรนจ์สาวรสแล้วก็ทับทิมกับสูตร 0% น้ำตาลมี3รสชาติเลมอนออเรนจ์แล้วก็รสชาติใหม่องุ่นเคียวโฮค่ะใครที่ชอบลองอะไรใหม่ๆสามารถเอาซีวิทมามิกซ์กับสิ่งที่ชอบแล้วก็สร้างสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มใหม่ได้นะคะเพราะว่าซีวิทมิกซ์กับอะไรก็อร่อยค่ะ
0: yeah.
1: ทำได้ง่ายในสไตล์ความชอบของแต่ละคนอร่อยสดชื่นแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากวิตามินซีด้วย มีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
0: นี่ฮะอย่างผมเนี่ยก็ทดลองเมื่อเช้า
1: ค่ะ
0: ดื่มกาแฟดำ
1: กาแฟดำพยุตผสมกับซีวิตรสออเรนจ์หรือรสส้มเพิ่มความสดชื่นและอร่อย
0: ถ้าบางคนชอบความซ่าเติมโซดา
1: ก็เอาซีวิตองุ่นเคียวโฮใส่โซดาค่ะก็จะหอมอร่อยสดชื่นนะคะ
0: มีโลตัสกิฟต์การ์ดใช่ไหม
1: มามอบให้คุณผู้ชมแฟนรายการเรื่องเล่าเช้านี้5รางวัลมูลค่ารางวัลละ 1,500 บาทค่ะ
0: ท่านหนึ่งต้อง 1,500 เน
1: ี่
0: ยสำคัญมากนะ
1: ค่ะ
0: กี่ท่านนะ
1: 5ท่าน
0: ค่ะแสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่าเหลือเชื่อเหลือเชื่อเป็นเงื่อนไขที่บอกว่าเหลือเชื่อเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมเชื่อผมไหมว่าน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำที่ถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องไปถึงใต้สะพานพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยกับยานนาวายังไม่รู้เลยรั่วมาจากไหน
1: ค่ะ
0: ถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะรั่วมาจากไหนเนี่ยท่านผู้ชมฮะ คือที่เป็นทางการเนี่ยคือวันที่7กันยาวันนี้วันที่14กันยา
1: 14ค่ะ
0: ขณะที่ไม่เป็นทางการย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเป็น10วันที่ชาวบ้านได้กลิ่นน้ำมันฉุนรุนแรงมากในชุมชนบนถนนเชื้อเพลิงและถึงขนาดนี้ยังไม่รู้สัปดาห์ที่แล้วที่คุณเอกนัทเมื่อไปเปิดหน้าดินจุดหนึ่งพบเป็นลักษณะน้ำมันผสมกับดินหรือว่าทรายน่ะ
1: มันเป็นเหนียวๆหน่อยอะค่ะ
0: ปรากฏว่าขุดตรงนั้นดูแล้วท่อไม่รั่ว
1: ท่อไม่ได้แตก
0: ไม่ได้มีรอยรั่วไม่มีรอยแตก
1: ค่ะ
0: และอีก2จุดที่เปิดหน้าดินก็ไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยแตกคำถามคือน้ำมันมันมาจากไหนเพราะที่สูบขึ้นมาเนี่ยณวันนั้นเนี่ย 20,000 ลิตร
1: เป็นน้ำมันซะ 4,000 ลิตร
0: คาดการ
1: ค่ะ
0: คาดกันว่าเป็นน้ำมันถึง 4,000 ลิตร
1: ค่ะ
0: มันมาจากไหนเมื่อวานนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังกลมศีรษะอยู่เลยผมคิดแทนท่านเนี่ยยังลงพื้นที่ตรวจสอบก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เร่งเปิดด้านดินเพื่อตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันรวมทั้งตรวจหาจุดที่อาจจะมีน้ำมันปนเปื้อนเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำก็ปรากฏว่าบริษัทน้ำมันเปิดท่อยาวแล้วแล้วตรวจละเอียดแล้ว
1: ใช้ระบบตรวจความหนาดูแรงดันเปิดความดันแล้วนะคะก็ยังไม่พบรอยรั่วค่ะดังนั้นก็เท่ากับว่ายังหาข้อสรุปจุดที่แท้จริงไม่ได้ชัดเจน
0: ตอนนี้เนี่ย
1: ปริศนาอยู่ค่ะ
0: ท่อน้ำมันหยุดส่งน้ำมันแล้วน้ำมันอาจจะค้างอยู่ข้างในแต่มันไม่มีแรงดันก็เริ่มทยอยถอนดินกลับเข้าไปแล้วคือมันไม่รั่วคำถามคือน้ำมันมาจากไหนเดี๋ยวต้องพยายามนั่งคิดกันต่อเนี่ยท่านผู้ว่าว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมฮะงานนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการกทม.ก็จำนวนความสะดวกเมื่อสถานการณ์ยังไม่พบจุดรั่วก็คือต้นเหตุยังไม่เห็นเลยตอนนี
1: ้ยังหารอยรั่วไม่เจอค่ะผู้เชี่ยวชาญก็บอกแบบนั้นนะคะ
0: ขณะที่บริษัทน้ำมันบางจากซึ่งเขาเรียกว่ามาใช้งานท่อส่งของบาร์ฟที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ละก็ชี้แจงว่าใช้เครื่องมือตรวจวัดทางเทคนิคตรวจละเอียดไม่มีรอยรั่วจริงๆแล้วก็มีการทดสอบระบบแรงดันต่างๆด้วยเทคโนโลยีเป็นที่เรียบร้อยไม่มีรอยรั่วล่าสุดเมื่อวานกลุ่มบริษัทบางจากโดยบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกก็ชี้แจงเป็นการเป็นไทม์ไลน์การตรวจเลยเนี่ยน้องไบร
1: ท์ชี้แจงไทม์ไลน์การตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็สะพานยกระดับถนนพระราม3นะคะช่วงวันที่7ถึงวันที่11กันยายนรายละเอียดก็ไล่เรียงไปเนี่ยค่ะว่าวันที่7เนี่ยได้รับแจ้ง
0: นี
1: ่แล้วก็ได้ดูดน้ำมันออกมาจากท่อ
0: เอาเป็นว่านี่ฮะท่านผู้ชมก็มีการทดสอบแรงดันไล่เรียงกันไปเอาตารางขึ้นมาสิ
1: ค่ะ
0: ตารางขึ้นมาตั้งแต่วันที่8ก็หยุดส่งน้ำมันผ่านท่อบริเวณดังกล่าวแล้วเพื่อตรวจสอบแล้ววันที่9ก็ตรวจแนวท่อด้วย Direct Current Voltage Gradient ซึ่งเป็นการตรวจสอบหาความผิดปกติของชั้นเครือภายในท่อต่อมาวันที่10
1: ก็เปิดหน้าดินตรวจสอบแนวท่อในจุดที่ต้องสงสัย3จุดนะคะ
0: และไม่พบรอยรั่วของทั้ง3จุด11กันยาก็ทดสอบแรงดันท่อ
1: ก็เพิ่มแรงดันแล้วก็ติดตามว่าแรงดันลดลงหรือไม่คือถ้าท่อมันมีรอยรั่วค่ะแรงดันมันจะต้องลดลง
0: เพชรเทส
1: ผลที่พบก็คือแรงดันมันไม่ลดลงก็แสดงว่ามันไม่ได้พบการรั่วของท่อจากการทดสอบ
0: และเมื่อวันเสาร์เผยแพร่ผลการตรวจสอบซึ่งใช้เทคนิคตั้งแต่เทคนิคที่1คลื่นเสียงตรวจตลอดแนวผนังท่อบริเวณจุดสงสัย10จุดเพื่อหารอยแตกร้าวการกัดก่อนหรือผนังท่อที่บางลงไม่พบความผิดปกติทั้ง10จุดเทคนิคที่2
1: ใช้คลื่นเสียงวัดความหนาของผนังท่อในแต่ละจุดอะค่ะผนังท่อเนี่ยหนา 6.9 ถึง 7.1 มิลลิเมตรก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ไม่ได้พบว่ามีสภาพความบางผิดปกติเทคนิคที่3ที่ใช้ก็คือใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าตรวจหารอยตำหนิขนาดเล็กในเนื้อโลหะที่อาจจะมองไม่เห็นจากภายนอกอะค่ะผลที่ออกมาก็คือไม่พบรอยแตกร้าวการกัดกร่อนหรือความผิดปกติตลอดแนวท่อที่ตรวจสอบ และเทคนิคที่4ที่ใช้ก็คือใช้เรดาร์สแกนใต้ถนนคอนกรีตโดยไม่ต้องขุดเปิดผิวถนนเพื่อที่จะตรวจหาความผิดปกติใต้ดิน
0: ซึ่งผล
1: ไม่พบร่องรอยที่บ่งชี้ว่ามีน้ำมันรั่วในพื้นที่สำรวจ
0: ผลการตรวจสอบทั้งหมดไปตามหลักวิศวกรรมซึ่งยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าแนวท่อส่งน้ำมันบริเวณนี้ไม่มีการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการควบคุมให้น้ำมันกระจายออกจากพื้นที่รวมถึงติดตามความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องคำถามคือมันเหลือเชื่อไหมเนี่ยมาจากไหนเนี่ย
1: ยังสรุปไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่ยังสรุปไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ยังหาไม่เจอ
0: มันไม่รู้เลยมันมาจากไหน
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาส่งภาพลักษณะท่อเนี่ยดูเถอะท่านผู้ชมว่าตรวจสอบกันยังไงนี่ไงมันเหลือเชื่อไห
1: ม
0: ผ่านมาเอาที่เป็นทางการเลยตั้งแต่วันที่7อ่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้วันที่14แล้วมันมาจากไหนไม่ใช่ขวด2ขวดนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่อยู่ในท่อเนี่ยอ่ะประหลาดเดี๋ยวตามกันดูต่อเนี่ยอ่ะท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมหน้าหนาวก็ไม่ใช่ไฟไหม้ถี่ยิบเลย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้เป็นเหตุใหญ่6โมงเย็นไฟไหม้ในโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครจุดที่เพลิงไหม้อยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้นหนึ่งในห้องกายภาพบำบัดซึ่งที่นี่มีเครื่องสำรองไฟสันนิษฐานในเบื้องต้นว่า
1: เครื่องสำรองไฟฟ้าเกิดช็อตค่ะจนทำให้เกิดไฟไหม้นะคะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมกับกู้ภัยเนี่ยต้องรีบเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากอาคารที่เกิดเหตุส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วก็เด็กอ่อนนะคะก็อพยพกันออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช้เวลาประมาณสัก40นาทีควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะก็ต้องคอยฉีดน้ำเพื่อลดความร้อนแล้วก็ใช้เครื่องอัดอากาศไล่กลุ่มควันออกจากตึกเนี่ยช่วงประมาณ6โมงเย็นค่ะ
0: ฟังเสียงกู้ภัยสักหน่อยท่านผู้ชมฮะ
7: ญาติของอสว่ามีไฟไหม้ชั้นที่โรงพยาบาลแล้วเราก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาตรวจสอบมาถึงปุ๊บชั้นล่างตรงห้องสุขภาพใจก็มีควันเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากตรงไหนและทีนี้เราก็ได้ขยับมาดูใต้ล่างห้องเก็บของทีนี้เป็นควันอย่างหนักดักประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นไฟขึ้นมาแล้วก็ทีนี้การอพยพคนป่วยแล้วก็หมอพยาบาลแล้วก็ประชาชนออกจากตึกอาคารลงมาเพื่อหลบควันไฟและไฟที่ลุกก็ถามเวนเตเขาบอกว่า
0: ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมออกจากจุดเกิดเหตุก่อนใช้เวลาประมาณสัก40นาทีสามารถดับไฟได้แต่จะต้องฉีดน้ำลดความร้อนหลังจากนั้นรวมถึงเครื่องอัดอากาศไล่กลุ่มควันไฟออกจากตึกให้หมดก่อนจะควบคุมไฟได้ 100% ภาพหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้แล้วเนี่ยโอ้โหเสียหายเยอะนะเนี่ยนี่ฮะคือถือว่าเสียหายหนักนะทุ่มหนึ่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมท.3 เจเสไทยเศษลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสั่งการให้ปภ.กับโยธาธิการและผังเมืองสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยของโรงพยาบาลก็จะมีข่าวเข้าตรวจสอบความมั่นคงของอาคารต่อไปนะครับท่านผู้ชมมีผู้ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการสำลักควันไฟรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเสก็ชื่นชมดับเพลิงกับอปตร.กับอส.ที่เข้าถึงและระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงความพร้อมบุคลากรที่อพยพได้รวดเร็วโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่รับผลกระทบออกมาทันท่วงที
1: ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
0: โรงพยาบาลบ้านแพ้วล่าสุดแจ้งงดบริการตึกเฉลิมพระเกียรติหรือตึกผู้ป่วยนอกชั่วคราว
1: เนื่องจากแม้ว่าสถานการณ์จะสงบแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการและบุคลากรจึงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อนค่ะดังนั้นจึงจำเป็นต้องงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกในวันนี้นะคะจันทร์14กันยายน
0: 7เวลา22นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเอง
18: วันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
19: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
20: เอ้าสายต่อไป
21: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
20: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
22: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
23: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
24: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
25: สนับสนุนโดย
26: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
27: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV แสดงความเห็นตามปกติเรื่องอะไรก็ได้ให้วงเล็บระทึกระทึกไม่ว่าผลจะเป็นยังไงที่กกต.7ท่านจะวินิจฉัยลงมติออกทางไหนก็ระทึก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นประเด็นว่ายกคำร้องทั้ง229คนสวนทางกับอนุชุด26ก็ระทึกหรือฟ้องทั้ง29คน
1: 229
0: คนก็ระทึก
1: ค่ะ
0: หรือเลือก
1: บางส
0: ่
1: วน
0: ฟ้องบางส่วน
1: อ
0: ันนี้ก็ระทึก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงท่านผู้ชมให้วงเล็บว่าระทึกเป็นเสื้อ
1: จาก All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: อ่ะและเราก็ว่ากันต่อไปก่อนจะระทึกวันนี้แถลงที่กกต.ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะวันนี้แถลงบ่ายสามโมง
0: ที่สภาวันนี้มีประชุมไหมสว.กันบ้างวันจันทร์เนี่ย เมื่อวานเกิดเหตุฝ้าเพดานโลหะชั้น B 2อาคารรัฐสภาระดับหมื่นล้านพังถล่มลงมาทับโต๊ะชุดเก้าอี้เสียหายหนักทีเดียวนี่ฮะเพราะดีเป็นวันหยุดเพราะจุดนี้นะจุดนี้ถ้าเป็นวันทำงานเนี่ยโอ
1: ้
0: มาใช้งานกันคึกคักเลย
1: นะคะใช่
0: เหตุระทึกในอาคารรัฐสภาฝ้าเพดานของห้องอาหารชั้น B 2ของอาคารรัฐสภาหมื่นล้าน
1: พังถล่มลงมากองอยู่กับพื้นค่ะแล้วแรงกระแทกเนี่ยทำให้ชุดโต๊ะกับเก้าอี้ที่เอาไว้กินข้าวที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายยับเยินไปหลายจุดนะคะโชคดีที่เกิดช่วงวันหยุดเนี่ยค่ะเลยไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลภายนอกเข้ามาใช้
0: ปกติชั้น B 2นี่นะห้องอาหารเนี่ย
1: คือเป็นจุดที่มีคนใช้งานหนาแน่นนะคะจะมีข้าราชการมีพนักงานรัฐสภามีบุคลากรมีบุคคลสำคัญทางการเมืองสสสวหรือคนที่เดินทางมาร่วมการประชุมสภาจะใช้จุดนี้เป็นจุดพักผ่อนแล้วก็กินข้าวกลางวันค่ะ
0: ถ้าเกิดขึ้นในวันทำการนะ
1: เจ็บกันเป็นจำนวนมากแน่นอน
0: อย่างวันนี้มีประชุมวุฒิสภาปกติวันจันทร์จะประชุมไง
1: ค่ะ
0: นี่ไง หลังเกิดเหตุนะ
1: ผู้เกี่ยวข้องกับทีมวิศวกรของรัฐสภาได้เข้าไปสำรวจความเสียหายนะคะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของการพังถล่
0: ม
1: ว่าตกลงมันเกิดจากปัญหาโครงสร้างความชื้นหรือว่าวัสดุมันเสื่อมสภาพ
0: เดี๋ยวตามดูกันต่อ ไม่เดี๋ยวนี้โซเชียลคราวเกตชั้นใต้ดิน

0: จริงๆเนี่ยเพลงเขาระบุผู้รับเหมาด้วยแหละท่านผู้ชมตาดีก็จะเห็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขณะที่เรากลับมาชี้ชะตาอนาคตของสวเนี่ยท่านผู้ชมความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจผมมองในมุมว่าสมมติถ้าระทึกไปในทำนองฟ้องบางส่วน
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดสวโดนยกเซต138คนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น
1: ค
0: ่ะสมมุตินะครับสมมุติซึ่งหลายท่านคาดการณ์ว่ายากนะแต่มันมีประเด็นนะครับท่านผู้ชมสวกลุ่มสื่อสารมวลชนเทวฤทธิ์บันดีฉายได้โพสต์หลังจากที่เมื่อวันก่อนคุณวีระธีรพัฒน์ชานนท์อดีตกรรมการก็ประมาณประเมินสถานการณ์ว่าวันที่14จะมีการดำเนินการกับบุคคล229คนเป็น2กลุ่ม
1: กลุ่มแรกก็คือ91คนที่คาดว่าจะสั่งไม่ฟ้องค่ะ
0: ซึ่งไม่ใช่สว
1: ค่ะ
0: จะสั่งไม่ฟ้อง
1: 91คน
0: อีก238คนที่เป็นสว
1: คาดว่าจะถูกสั่งฟ้องทั้งหมดค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณวีระเนี่ยประเมินว่าเมื่อมีการฟ้องสว138คนเนี่ยก็จะมีประเด็นว่าส่งไปแล้วศาลฎีกาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมคนวีระประเมินว่าศาลฎีการับไปแล้วก็อาจจะไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่โดยเอาแนวคดีของ44สสพรรคก้าวไกลเป็นเกณฑ์นะคะ
0: แต่คนเทวฤทธิ์มณีฉายในระบุว่าจริงๆอาจารย์วีระน่าจะเข้าใจผิดข้อสำคัญคือกรณีของสสก้าวไกล44คนเนี่ยกับกรณีของสวถ้าถูกส่งศาลฎีกามันมีความต่างนี่ฮะประเด็นของสวเนี่ยมันมีมาตรา62ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.วรรค2ระบุว่าเมื่อศาลฎีกาม ีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
1: ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทำความผิดค่ะ
0: นี่ฮะเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้นั้นได้กระทำผิด
1: ให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที
0: ่มันจะต่างกันตรงที่ของสสเนี่ยมันจะเป็นพรบ.อีกตัวนึงจะเขียนเอาไว้ว่าเว้นแต่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งคราวนั้นเนี่ยก้าวไกลเขายื่นนั้นขอศาลฎีกาไปคำร้องแล้วศาลฎีกาไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันจะต่างกันแต่ข้อสำคัญสมมตินะครับสมมติว่าสวส่งศาลฎีกาและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเนี่ยจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเนี่ยผลจะเป็นยังไงคุณเทวฤทธิ์อ้างอิงข้อกฎหมายโดยระบุนะครับท่านผู้ชมองค์ประชุมของสวตามข้อบังคับการประชุมให้นับเอาเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสวทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
1: จึงจะเป็นองค์ประชุมค่ะ
0: กรณีสมมติว่าถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่ไป138คน
1: ก็จะเหลือ62คน
0: องค์ประชุมก็คือ
1: ต้องเกิน32คนก็เปิดประชุมได้แล้วค่ะ
0: นี่แต่คุณเทวฤทธิ์ก็แสดงความเห็นว่าสภาพนี้คงพิจารณาได้แต่วาระทั่วไปการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระต่างๆไม่ควรดำเนินการและถ้าสุดท้ายศาลตัดสิทธิ์สมมตินะครับสมมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา45วรรค2ให้สวสำรอง
1: ขึ้นแทนตามกลุ่มอาชีพค่ะ
0: เขามีสวสำรองถ้าหมดกลุ่มอาชีพ
1: ก็ให้จับสลากในกลุ่มอื่น
0: แต่ถ้าเลื่อนทั้งหมดแล้วตามที่มีสวสำรองคือจะมีกลุ่มละ5คนยังมีสมาชิกเหลือไม่ถึง101คน
1: และอายุสภายังเหลือเกิน1ปี
0: ก็ให้เลือก
1: แทนตำแหน่งนั้นภายใน60วันตามมาตรา45วรรค3ค่ะ
0: อันนี้คือสมมุติว่าเกิดกกต.ลงมติกันท่านผู้ชมคิดในใจแล้วหรือยังลงมติกันวันนี้อ่ะสมมุติ
1: ค่ะ
0: ว่าส่งศาลฎีกา138สว.
1: ค่ะ
0: ผลจะเป็นอย่างนี้อ่ะก่อนจะถึงวันนั้นเห็นทางเนชั่นเนี่ยน้องไบรท์เ

0: ค่ะ
1: ลงข่าวบอกแหล่งข่าวระบุว่าแหล่งข่าวนะมติของกกต.ที่พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น
0: ไม่มีผลกระทบหรือความผิดเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้ร้องลำดับที่140ถึง229
1: หมายความว่ายังไงถ้าเป็นไปตามแหล่งข่าวของเนชั่นที่เขานำเสนอเนี่ย
0: ก็หมายความว่ามันจะรวมในส่วนกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่ถูกร้องเรียนอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยก็คือ140ถึง229
1: คือกลุ่มกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยจะไม่ถูกส่งไปฉันดีกา
0: ใช่
1: แปลความว่าอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้แหล่งข่าวอาจเท็จจริงประการใดก็ได้แต่ลุ้นแหละแต่ทางเนชั่นทีวีเขาอ้างแหล่งข่าวระดับสูงก็รอดูกันส่วนความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเมื่อวานก่อนจะถึงจุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านนายกเป็นวันคล้ายวันเกิดพอดีไง
0: อายุ60ปีค
1: ่
0: ะ
1: อายุ60ปีพอดีอายุ60ปีตอน4ทุ่มแต่ว่าเวลาตกฟากนายกนี่ตอน4ทุ่มนะ
0: 4ทุ่มวันที่13กันยายนค่ะ
1: นี่และวันที่กกต.จะวินิจฉัยวันนี้ท่านนายกไม่อยู่นะครับท่านเดินทางไปแบบภารกิจในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระดำเนินเยือนเวียดนามนะครับตัวชมท่านนายกไม่อยู่ขนาดที่วันเกิดท่านนายกเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้ให้นายกอนุทินเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านนายกโพสต์ภาพและข้อความเองเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี
0: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้มาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลอันสูงสุดแก่วงตระกูลข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระผู้เปรียบเสมือนเจ้ามหาชีวิตและต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ตราบจนชีวิตจะหาไม่ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระพุทธเจ้าข้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ขณะที่ลูกชายท่านนายกคุณเป๊กได้โพสต์ภาพท่านนายกคงจะออกจากบ้านไปกราบคุณพ่อ
0: คุณชวรัตน์ชาญวีรกูลนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะเนื่องในวันเกิดค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมวันเกิดหรือวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรีอนุทินแม้ก่อนหน้าวันที่อยู่ที่พรรคภูมิใจไทยจะบอกอ๋อทำกันในครอบครัวเป็นการส่วนตัวเงียบๆเงียบได้ที่ไหนอ่ะภาพเป็นอย่างที่เห็นบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีของนายกมีการจัดทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวแต
0: ่มีบรรดารัฐมนตรีที่ทราบข่าวอะค่ะ มาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านนายกด้วยนะคะ
1: มากันเยอะเลยทีเดียวแหละ
0: มีบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมกับการ์ดอวยพรมาให้ท่านนายก
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านองคมนตรี
0: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค
1: ่
0: ะ
1: อดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้ตัวแทนส่งกระเช้าดอกไม้พร้อมการ์ดอวยพรมาให้คุณอนุทินท่านนายกถึงขนาดเปิดอ่านเอกสารคำอวยพรของลุงตู่นี ก่อนจะให้ทีมงานนำเข้าไปเก็บไว้ในบ้านทีเดียวนอกจากนั้นคุณหญิงพจมันดามาพงศ์ก็ส่งมาอวยพรเช่นเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
0: แล้วก็คุณยศชนันท์วงสวัสดิ์ด้วย
1: อ้าวนี
0: ่นี่ค่ะ
1: ขณะที่มหาไทยปลัดกระทรวงมหาไทยไหว้ย่อวันก่อนแล้วต้องออกมาชี้แจงอ่ะคงจะจำได้
0: คุณอัน
1: นำอธิบดีมาทุกกรมเลย
0: ค่ะคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์นำอธิบดีทุกกรมมาร่วมกันอวยพรวันเกิดท่านนายกอนุทินนะคะแล้วก็มอบแผ่นป้ายที่มีข้อสั่งการของนายกที่ระบุว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะ
1: ว่าที่ผบ.ตร.สำรานนวลมาก็ต้องมาตอนนึงน้ำตีพูดคุยกับนักข่าวนักข่าวถามว่าอายุ60ปีแล้วเนี่ยในฐานะนายกนะ อยากส่งสัญญาณการมาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างไรท่านนายกบอกทำหน้าที่นายกเพราะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งน้ำตีนี่ฮะตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนส่วนที่ประชาชนบางส่วนรู้สึกว่าการแก้ปัญหาบางเรื่องยังแก้ไม่ได้ท่านยกก็ยกตัวเลข GDP ต่างๆขึ้นมาบอกว่านี่มันเป็นตัวชี้วัดนะ
0: บอกที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามามีตัวชี้วัดที่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะทั้งเรื่องการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมตัวชี้วัดต่างๆได้ขยับขึ้นหมดแต่ก็ถือว่าเมื่อมีสิ่งดีก็ต้องมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็แก้กันไป
2: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่ยังอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและก็เพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมาย2เป้าหมายหลักนี้
3: ตอนนี้มีประชาชนบางส่วนที่อาจจะยังว่ารัฐบาลยังแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างไม่ได้ถ้านายก
2: เราต้องดูตัวเลขดัชนีต่างๆที่เป็นตัวชี้วัดตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจขยับขึ้นแต่แน่นอนแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศมหาอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู
1: ่นี่เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามท่านนายกแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่ที่บ้านพักทำบุญไอลอจัดกิจกรรมเดินบนถนนมุ่งหน้าไปหอศิลป์เพื่อจัดกิจกรรมโกงสวต้องสั่งฟ้องทั้ง229คนซึ่งหมายถึงคุณอนุทินด้วยนะเป็นหนึ่งใน229แล้วก็ปรากฏภาพพรรคประชาชนโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคคุณเท้งก็ร่วมในขบวนตั้งแต่เดินไปด้วยตลอดเส้นทางเนี่ยท่านผู้ชมนักข่าวก็เลยถามคุณอนุทินเกี่ยวกับประเด็นว่าคุณเท้งมาร่วมกิจกรรมลงถนนกับไอลอท่านนายกก็ตอบแต่เพียงว่ามันเป็นเวรุชการขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายก็แล้วกันคือนักข่าวถามเนี่ยนะฮะว่าเนี่ยจากสภานะมาบนถนนแล้วเนี่ย
0: แปลกหรือไม่ที่ผู้นำฝ่ายค้านลงถนนเองโดยไม่ใช้เวทีสภาค่ะ
2: ผมก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับการใช้สิทธิ์ในความเป็นประชาชนหรือว่าในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เคารพกฎหมายแล้วก็ทำอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายคงไม่มีปัญหาอะไร
4: แปลกไหมครับที่ผู้นำฝ่ายค้านไปลงถนนเอง
2: โอ้วันนี้วันอาทิตย์นะเนาะวันอยู่ราชการแต่ละคนก็อาจจะมีอุดมการณ์มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็รับฟังนะครับ
1: นี่ฮะคือเมื่อวานนี้ท่านในนามนักการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะไปพรรคประชาชนเท่าที่เห็นนะอาจจะมีพรรคประชาธิปัตย์เห็นเป็นคุณรัตน์เกล้าใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: คุณรัตน์เกล้าสุวรรณคีรีเนี่ยก็นี่ฮะเป็นตัวแทนพรรคคำขวัญประชาธิปัตย์ก็คือ7157แปลว่าถ้าเกิดไม่ฟ้อง7เสือกกต.โดน157แน่คือจะมีการร้องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยระบุจุดยืนประชาธิปัตย์คือชื่อว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยประชาธิปไตยกกต.เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญถ้าวันที่14คือวันนี้กกต.จะยังคงยืนยันไม่ส่งเรื่องเข้าสู่ศาลมาตรา157ปอาญาคงจะรอกกต.อยู่นี่ฮะท่านผู้ชมเสื้อนี่คือตัวเลขที่ประชาธิปัตย์ต้องการใช้เป็นตัวเลขเพื่อเตือนสติ
0: กกต.ค่ะว่าการทำงานของกกต.ในอนาคตจะเป็นอย่างไร157ก็คือมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาเลข7ตัวแรกเนี่ยมีที่มาอย่างไรคุณรัตน์เกล้าออกไปคิดเอาเองก็แล้วกัน
1: 7คนไง
0: ค่ะกกต.7คน
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่เข้าใจว่าคุณพระดอนปริศนานันตกุล รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้หมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ไหมอาจเจ้าตัวโพสต์ข้อความประกอบภาพที่น่าจะทำจาก AI ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: สูตรลับเฉพาะที่คุ้นเคย
0: วงจรเดิมที่ไม่เคยหายไป
1: 1.
0: แพ้ในสนามเลือกตั้งประชาชนไม่ให้ความไว้วางใจแล้วก็มันจะมีโค้ดข้อความว่าเสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้น
1: 2.
0: หวังสู้ในสภาใช้เกมการเมืองในสภายื้อถ่วงตีความ
1: ม
0: ี
1: ข้อความคำพูดว่า
0: เมื่อแพ้ในสนามก็หวังพลิกเกมในสภา
1: หวังพลิกในสภา 3.
0: แพ้ในสภาลงถนนปลุกมวลชนสร้างกระแสกดดันนอกสภาก็มีคำพูดว่าเมื่อเสียงในสภาไปต่อไม่ได้ก็หันไปหาพลังบนท้องถนน
1: 4.
0: กวักมือเรียกอำนาจพิเศษอ้างวิกฤตขอคนกลางนอกระบบประชาธิปไตยคำพูดก็คือสุดท้ายก็เปิดทางให้อำนาจพิเศษเข้ามา
1: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าสูตรลับเฉพาะแบบคุ้นเคยแพ้สู้ลงถนนเรียกอำนาจพิเศษแล้ววนกลับมาอีกครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์อาจไม่ซ้ำรอยถ้าเราช่วยกันเปลี่ยนพระดอนปริศนานันทกุลแกนนำพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แล้วก็มีข้อความแคปชั่นประกอบภาพนี้ด้วยนะคะ
1: เขาว่ากันว่า
0: แมลงสาบเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่ไม่เคยหายสาบสูญไปจากโลกปล.AI มันเก่งอยู่นะเล่าประวัติศาสตร์การเมืองแบบสั้นๆเข้าใจง่ายดี
1: นั่นทำให้เมื่อคืนนี้คุณลักษณ์ชนกศรีนอกบัญชีในชื่อพรรคประชาชนที่ไปร่วมในกิจกรรมที่บริเวณขอศีลด้วยโพสต์ข้อความโดยการแชร์โพสต์ที่คุณพระดอนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วโพสต์ข้อความว่าคนหน้าด้านกล่าวหาว่าคนอื่นเรียกร้องอำนาจพิเศษทั้งที่รู้ว่าอำนาจพิเศษนั้นก็อยู่ข้างพวกตัวเองนั่นแหละพูดอะไรแบบดูถูกสติปัญญาคนคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีสมองเหมือนลูกครูใหญ่หรือไงวะ 7:45 นเรื่องเราเช้านี้ได้กลับมา
5: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
12: เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยการมองหาช่องทางธุรกิจ SME จะปรับตัวกับตลาดกลุ่มนี้อย่างไรถ้าคุณสนใจติดตามได้ใน SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันนี้คุยกันในประเด็นตลาดสูงวัยใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบมามองให้ขาดทางธุรกิจไปกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรช่วงรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
13: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: เรื่องเล่าเช้านี้7เวลา49นาทีครับท่านผู้ชมอ้าวเราว่ากันต่อไปลุ้นระทึกกันวันนี้7กกต.กกต.7คนนั่นเองท่านผู้ชมจะเป็นผู้ชี้ขาดอนาคตการเมืองไทยซึ่งถ้าตัดสินได้ออกมามีการจับตาดูว่ามันสำคัญจริงๆวันนี้เมื่อวานนี้ไอลอท่านผู้ชมซึ่งเป็นตัวผอหลักในการจัดกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง299เป็นแคมเปญตั้งขบวนเดินวิ่งปั่นจากหลายเส้นทางมุ่งหน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานครที่ปทุมวันเรียกร้องว่า14กันยายนกกต.ต้องสั่งฟ้องโกงเลือกสว.ทั้ง229คนเท่านั้นภาพบรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นจากจุดตั้งต้นคุณยิ่งชีพระบุถ้าวันนี้ขบวนการโกงเลือกสว.ปี67ถ้ากฎหมายกระบวนการยุติธรรมบ้านเมืองเราเดินไปปกติก็ไม่ต้องทำอะไรดูแค่ว่าองค์กรอิสระจะทำอะไรสั่งอย่างไรก็รอฟังผลแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าองค์กรที่ทำหน้าที่ไม่ได้อยู่กับอิสระ
2: กกต.ชุดนี้4จาก7คนมีที่มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้ก็คือคนที่ถูกกล่าวหาเลือกคนมาวินิจฉัยเรื่องของตัวเองว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนี่เป็นระบบที่คุณยิ่งชีพบอกรับไม่ได้และทำให้ประชาชนอยู่เฉยๆไม่ได
1: ้ต้องแสดงออก
3: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องส่งเสียงถึงกกต.ครับข้อเรียกร้องของเราชัดเจนคือเราต้องการให้ส่งคดีนี้ไปถึงมือศาลฎีกาผู้ต้องหาทั้ง229คนต้องถูกสั่งฟ้องทั้งหมดเราไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนกระทำความผิดเราไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดไปแล้วแต่เราต้องการให้องค์กรที่เป็นกลางเป็นผู้วินิจฉัยเราต้องการให้องค์กรที่เป็นกลางได้เอกสารหลักฐานทั้งหมดในสำนวนและเราต้องการให้องค์กรที่มีที่มาตามกฎหมายเป็นกลางเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะผิดหรือไม่ผิดเราต้องการให้กกต.ส่งฟ้องทั้ง229คนไปที่ศาลฎีกานี่คือข้อเรียกร้องของเราก็เราชัดเจนนะครับเรามีเอกสารหลักฐานการโกงในคดีนี้จำนวนมากนะครับถ้าสั่งไม่ฟ้องส่วนของคนไหนเราก็จะเอาหลักฐานส่วนของคนนั้นมาเปิดเผยถ้าสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดเปิดเผยทั้งหมดนะครับแต่ยืนยันครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำเลยสิ่งที่เราอยากทำคือพรุ่งนี้มะรืนนี้เราอยากนอนเฉยๆนะครับแล้วให้กกต.สั่งฟ้องไปทั้งหมดแล้วเอาเอกสารทั้งหมดไปนำเสนอตามกระบวนการของศาลเราไม่อยากเป็นคนเปิดเผยเองนะครับแต่ถ้าจำเป็นถ้าสั่งยุติคดีไปแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลออกมาเปิดเผยครับผม
1: นี่ฮะในกระบวนนอกจากมวลชนก็จะมีแกนนำพรรคประชาชนรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคพลิตวัชรศิลป์สสพรรคสิริกัญญาตันสกุลอดีตสสอย่างคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเลขาธิการพรรคพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์เป็นต้นคุณสมชัยศรีสุยากรอดีตกกต.คุณสมบัติบุญงามนมบกรายจุดมีการแจกเอกสารนี้ครับท่านผู้ชมกองเลือกสว.โหวตฟอร์เซลที่ว่านี้อันนี้ก็เป็นชัยพลซึ่งเป็นสส.พรรคประชาโดยแกนนำขึ้นปราศัยแสดงดนตรีบทเพลงสื่อความหมายการทำหน้าที่ของกกต.และสว.และมีการเอามาผ้าใบลายทางสีน้ำเงินฟ้ามาติดที่พื้นเป็นหมายเลข
2: 229ค่ะ
1: ในเวลาต่อมาก็มีการปราศัยโดยคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ไอลอซึ่งเป็นแกนนำขนสำคัญขึ้นเวทีปราศัยอย่างดุเดือดทีเดียวระบุว่าถ้าวันนี้กฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้บังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมองค์กรอิสระที่อิสระจริงไว้ใจได้ก็คงไม่ต้องออกมาเหนื่อยกันแต่ที่ออกมาเพราะรู้ว่าวันพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้เป็นวันสำคัญมากกกต.จะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีสว.กกต.มาจากไหน
2: ก็มาจากสว.ที่ถูกกล่าวหาเป็นคนเลือกให้กกต.คนนั้นคนนี้ได้เข้ามาสู่ตำแหน่ง
1: เมื่อเขานั่งอยู่ตำแหน่ง
2: ก็คิดว่าจะฟ้องดีหรือไม่กับไอ้พวกลูกพี่ที่เลือกเข้ามา
1: ถ้าเขาไม่ฟ้องขึ้นมาสว.ชุดนี้อยู่ยาวสบายใจ ใครทำอะไรไม่ได้แล้วสวชุดนี้วันหน้าเขาก็เลือกกกต.มาเพิ่มอีกถัดไปเขาก็จะเลือก3นวนสวไปเลือกปปช.เลือกคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเลือกกสทช.เลือกอัยการสูงสุดเลือกศาลปกครองเลือกทุกคนมาทำให้การตรวจสอบอำนาจใดในประเทศนี้การตรวจสอบทุจริตช่อฉนจะเป็นอัมพาตไปหมด
4: เรามาลงประเด็นนี้เพราะอะไรรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญชิบหายสว.ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนเลือกให้กกต.คนนั้นคนนี้ได้เข้ามาสู่ตำแหน่งและเมื่อเขานั่งอยู่ตำแหน่งเขาก็จะคิดว่าเขาจะฟ้องดีหรือไม่ฟ้องดีกับไอ้พวกลูกพี่ที่เลือกเข้ามาระบบแบบนี้ผมขอเรียกว่าแม่งทุเรศชิบหายแล้วทุกท่านรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเขาสั่งไม่ฟ้องขึ้นมาสว.ชุดนี้อยู่ยาวต่อไปอยู่แบบสบายใจใครทำอะไรก็ไม่ได้วันหน้าเขาจะเลือกกกต.มาเพิ่มอีกวันถัดไปเขาจะเลือกศาลรัฐธรรมนูญมาเพิ่มอีกเขาจะเลือกปปช.สตง.กสทช.อัยการสูงสุดศาลปกครองเลือกทุกคนมาและทำให้การตรวจสอบอำนาจใดๆในประเทศนี้การตรวจสอบการทุจริตช่อฉนเป็นอัมพาตไปทั้งหมดระบบแบบนี้ขอเรียกว่าแม่งทุเรศชิบหายนี่ไม่ดีในสภาครับพูดได้ไม่ต้องถอนและวันพรุ่งนี้สิ่งที่กกต.จะตัดสินและจะสั่งคือเขากำลังเลือกระหว่างประตู2บานบานที่1ถ้าเขาเลือกสั่งไม่ฟ้องใครเลยนั่นคือเขาเลือกแล้วเขาจะเอาระบบแบบนี้เขาจะเอาสว.สีน้ำเงินให้คุมการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ออกมาแล้วมันก็จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสีน้ำเงินแต่วันพรุ่งนี้เรายังมีประตูบานที่2ถ้าสั่งฟ้องไปเสียสว.เสียงส่วนใหญ่ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเท่านั้นครับระหว่างนี้ใครไม่ผิดก็ไปสู้คดีกันที่ศาลแล้วเราจะได้เปิดประตูไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทุกสีทุกเฉดทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมได้โดยไม่ใช่ให้สว.กลุ่มเดิมสีเดิมควบคุมทุกอย่างพรรคภูมิใจไทยก็จะมีส.ส.มากที่สุดยังคงเป็นรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่ต้องห่วงการเปิดเผยการแฉไม่ใช่ทางที่เราอยากจะเลือกก็อยากขอร้องไปยังท่านกกต.ที่มาจากการเลือกของสว.ทั้งหลายถ้าท่านไม่อยากให้เราทำหน้าที่นั้นท่านสั่งฟ้องไปเลยขอเรียนไปยังนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีทั้งหลายถ้าท่านไม่อยากให้เราแฉคืนนี้ท่านโทรบอกกกต.ก่อนสั่งฟ้องไปเลย
1: นี่ท่านผู้ชมดูเดือดขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนรัฐบุรุษปัญญาวุฒิให้สัมภาษณ์การมาร่วมมีกิจกรรมนี้ในฐานะประชาชนไม่ได้ในนามตัวแทนพรรคเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาขนาดเดียวกันพูดถึงวันเกิดคุณอนุทินด้วยของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดโอ้อันนี้หวังสูงอ่ะหมายถึงให้คุณอนุทินแสดงจุดยืน
2: เรีย
1: กร้องให้กกต.
2: สั่งฟ้องทั้ง229คนค่ะ
5: ในฐานะประชาชนเช่นเดียวกันส.ส.ที่มาในวันนี้เนี่ยก็มาในฐานะประชาชนเช่นเดียวกันไม่ได้มาในฐานะตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับประการแรกก็คืออยากให้องค์กรอิสระอย่างเช่นกกต.เนี่ยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอย่างที่สองเนี่ยจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าเขาทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสนะครับดังนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยออกมาคำตัดสินมติของกกต.จะออกมาเป็นเช่นไรอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าความโปร่งใสเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนกันวันนี้หลักฐานที่ถูกเปิดออกสู่สาธารณะสู่สายตาประชาชนเนี่ยทุกคนเห็นแล้วว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากระบวนการการเรื่องสว.เนี่ยมันมีการโกงกันจริงดังนั้นเนี่ยกกต.สำหรับผมนะครับตอนนี้เหลือสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือส่งทั้ง229รายชื่อเนี่ยไปให้ศาลเป็นคนตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิดครับก็อย่างที่ผมบอกแหละครับผมไม่อยากให้ไปมองว่าประเด็นที่มีการโต้ตอบกันในวันนี้เนี่ยเป็นการเรียกร้องกันระหว่างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็ประชาชนมีสิทธิเต็มที่ที่วันนี้จะออกมาแสดงพลังของตัวเอง
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้ จากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ในอดีตที่เกิดขึ้นของพรรคประชาชนที่ตัดสินใจผิดแต่ประเด็นคดีหัวสวหรือเขากระโดงเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้จุดเชื้อไว้ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เป็นรัฐบาลแพทองธารคุณภูมิธรรมวิเชียรรักษาการมีการเรียกร้องให้เข้ามาดำเนินการเพราะเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลเพื่อไทยเมื่อวานนี้จู่ๆคุณภูมิธรรมวิเชียรชัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความว่าส้ม
4: ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพื่อไทย
3: ตอนคุยตั้งรัฐบาล
4: ถ้าให้ชัยเกษมเพื่อไทยยุบสภาทันทีไม่รอ4เดือน
3: เขากระดง
4: จะจบใน1เดือน
3: หัวสวก็จะทำให้จบ
4: แต่ส้มไม่ใยดียกให้น้ำเงินเป็นรัฐบาล
3: ทั้งที่เตือนแล้ว
4: เขากระโดงหัวสวจะหายไป
3: เราทำแล้วแต่คุณไม่ร่วมทำ
4: จะเรียกร้องเราอีกทำไม
3: นี่ก็ทำให้คุณไม่รอดโพสต์ข้อความตอบขอบคุณคุณภูมิธรรมที่พูดเรื่องนี้ออกมาเพราะคำพูดคุณภูมิธรรมเองแสดงว่าทั้งกรณีเขากระโดงและคดีหัวสวเป็นเรื่องที่คุณภูมิธรรมและพรรคเพื่อไทยรับรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อบ้านเมืองที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินให้แล้วเสร็จในเวลารวดเร็วจะปล่อยให้ล่าช้าไม่ได้ซึ่งก็หมายถึงที่พูดถึงเขากระดงจบใน1เดือนหัวสวจะทำให้จบตามที่คุณภูมิธรรมทักท้วงมาพรรคประชาชนก็ต้องรับผิดชอบต่อการตัดใจเลือกนายกในวันนั้นจะถูกหรือผิดประชาชนย่อมมีสิทธิวิจารณ์และตัดสินใจเราเต็มที่ผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนั้นแต
4: ่ความรับผิดชอบต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีกับหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นคนละเรื่องกัน
3: การทุจริต
4: ต่อให้ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นเรื่องทุจริตไม่เปลี่ยนแปลง
3: ถ้าพรรคประชาชนตัดสินใจผิดพรรคประชาชนก็ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเอง
4: ซึ่งทุกวันนี้พวกเราก็พยายามที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงอย่างไรเราก็ไม่เคยย่อท้อเพราะการทุจริตอย่างไรมันก็เป็นการทุจริตอำนาจใดๆก็ไม่สามารถฟอกขาวเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกได
3: ้ยาวหน่อยนะเนี่ยขนาดเดียวกันถ้าพรรคเพื่อไทยยังคงเห็นว่าทั้งเรื่องเขากระดงและหัวสวเป็นเรื่องร้ายแรงสำคัญต่อบ้านเมืองเห็นว่าหากปล่อยเรื่องนี้ให้หายไป
4: อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศ
3: ตามเหตุผลที่เพื่อไทยเคยอธิบายไว้กับสังคมพรรคเพื่อไทยก็ควรต้องต่อทั้งสองกรณีนี้ความผิดพลาดของพรรคประชาชนไม่ควรจะกลายเป็นเหตุผลให้พรรคเพื่อไทยละทิ้งหลักการที่ตัวเองเคยยืนยันว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อบ้านเมืองปัญหาคอร์รัปชันสังคมไม่ควรมีมาตรฐานว่าถ้าคุณเลือกผมจะจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันให้แต่ถ้าคนไม่เลือกผม
4: ก็จะปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชันดำรงอยู่ต่อไปโดยที่ผมขอไม่ทำอะไรเลย
3: แล้วก็ว่าต่อเหตุผลที่ว่าที่ผมต้องยอมไปรับใช้ผู้กระทำทุจริตคอร์รัปชันอาจจะสื่อความหมายว่าเพื่อไทยไปร่วมรัฐบาลก็เพราะคุณไม่ให้อำนาจกับผมเองพอผมไม่มีอำนาจผมก็เลยต้องไปรับใช้ผู้ที่ทำทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เหตุผลที่สังคมยอมรับได้ปัญหาคอร์รัปชันมันเป็นเรื่องที่ควรต้องถูกตรวจสอบและปราบปรามไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลไม่ว่าใครเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าใครโหวตให้ใครเป็นนายกไม่ใช่ว่าเมื่อเราอยู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาเราต้องยอมสยบยอมต่อการคอร์รัปชันของผู้บังคับบัญชาทั้งที่เรารู้อย่างทะลุปุบปวงว่า
4: ขบวนการในการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นอย่างไรเราไม่จำเป็นต้องยอมไปเข้าพวกกับพวกที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าคนพวกนี้กำลังกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะสมการทางการเมืองอาจเปลี่ยนได้แต่หลักการเรื่องการต่อต้านการทุจริตไม่ควรเปลี่ยนตามสมการทางการเมือง
3: ก่อนจะทิ้งท้ายพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรผมคงไม่ก้าวล่วงแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยเคยบอกกับประชาชนเองว่า2เรื่องนี้ร้ายแรงและต้องจัดการให้จบ
4: วันนี้พรรคเพื่อไทยก็คงต้องเป็นผู้ตอบประชาชนเองว่าหลักการนั้นยังเหมือนเดิมหรือไม
3: ่
4: เมื่อสถานะทางการเมืองของตัวเองเปลี่ยนไปสุดท้ายทุกพรรคต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองและประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน
3: คนพรมทำโต้โควิดรอด ระบุจุดประสงค์ผมไม่ต้องการโต้ตอบทางการเมืองแบบตีลูกปิงปองผมเพียงอยากเห็นการทำงานการเมืองอย่างรับผิดชอบต่อเสียงประชาชนที่เลือกเข้ามาเป็นส.ส.ผมอยากจะบอกว่าพรรคการเมืองใดทำอะไรไว
4: ้ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเอง
3: อย่า
4: ใช้ลีลาทางการเมืองที่แสดงตัวเป็นคนดีเป็นคนคิดดีแล้วชี้ความผิดมาที่พรรคเพื่อไทยว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยก็เท่ากับเพื่อไทยนั้นผิดมหันต์โดยกลบเกลื่อนความผิดที่เป็นต้นเหตุของปัญหาซึ่งพรรคตัวเองได้ทำไว้เพียงแค่เอ่ยคำว่าขอโทษแล้วคิดว่าจะจบปัญหาทุกอย่าง
3: คุณภูมิธรรมระบุว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรไม่จำเป็นต้องให้พรรคไหนมาคอยชี้นำบอกทาง
4: ใครทำอะไรหรือไม่ทำอะไรพรรคนั้นคนนั้นต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเอง
3: เรื่องที่ผมแสดงข้อคิดเห็นนี้เป็นประเด็นที่ผมพูดคุยกับตัวแทนพรรคส้มก่อนส้มจะตัดสินใจเลือกน้ำเงินไปตัวแทนส้มที่คุยในกันวันนั้นมีคุณเท้งคุณพิจารณ์คุณชรยุทธใจหลักอดีตเลขาพรรคและคุณไอติมพฤทธิ์ผมได้พูดประเด็นดังกล่าวต่างๆที่กล่าวไปแล้วแต่ที่ไม่ออกมาสัมภาษณ์เพราะพรรคส้มขอให้งดสัมภาษณ์และขอเวลาตัดสินใจเราเคารพคำขอร้องของพรรคส้มจึงได้ทำตามคำขอร้องที่พูดกันในที่ประชุมครั้งนั้นผมไปพูดคุยในฐานะตัวแทนเพื่อไทยซึ่งก็มีตัวแทนฝ่ายเพื่อไทยไปหลายคนผมถึงบอกว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วและเราได้ชวนคุณเข้าร่วมการทำงานการเมืองกับเราแต่คุณไม่ร่วมมือ
4: โดย
3: มีข้อกล่าวหาประกอบการสนใจของคุณว่า
4: เราเชื่อถือไม่ได้เพราะเคยตระบัดสัตว
3: ์ผมยังเคยถามกลับว่าถ้าเราเชื่อถือไม่ได
4: ้แล้วพรรคที่คุณเลือกน่าเชื่อถือกว่าเราตรงไหน
3: หยุดเถอะครับ
4: ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดคนทุกคนพักทุกพักต่างฝ่ายต่างก็มีหน้าที
3: ่ไม่ต้องมายุ่งก้าวก่ายการตัดสินใจของภายในของพักอื่นคนอื่นเพื่อไทยเคารพเสียงของประชาชนที่เลือกมาและเรื่องนี้ประชาชนคนไทยเป็นผู้พิจารณาและตัดสินยังไม่จบคนวิโรจน์โพสต์โต้อีกทีหนึ่งโดยสรุปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณคุณภูมิธรรมที่อธิบายข้อที่เจอและมุมมองของพักเพื่อไทยอย่างตรงไปตรงมาก่อนจะย้ำว่าไม่ปฏิเสธการตัดสินใจเลือกนายกวันนั้นเป็นการตัดสินใจของประชาชนเองถูกผิดประชาชนมีสิทธิวิจารณ์ไม่จำเป็นต้องยกเอาเหตุใดๆมาอ้างเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบส่วนสิ่งที่คุณภูมิธรรมทักท้วงกับตัวแทนพรรคประชาชนก่อนตัดสินใจ
4: ผมก็เคารพในข้อเท็จจริงที่คุณภูมิธรรมเอามาเปิดเผย
3: ทักท้วงว่ายังไงที่คุณภูมิธรรมทักท้วงเอาไว้ว่าถ้าเราเชื่อถือไม่ได้หมายถึงพรรคเพื่อไทย
4: เพราะว่าเคยตบัดสัตว์เนี่ย
3: แล้วพรรคที่คุณเลือกหมายถึงภูมิใจไทย
4: น่าเชื่อถือกว่าเราตรงไหน
3: คุณวิโรจน์บอกว่านี่ฮะอย่างที่บอกเมื่อสักครู
4: ่ก็คือบอกว่าสิ่งที่คุณภูมิธรรมได้ทักท้วงกับตัวแทนพรรคประชาชนก่อนการตัดสินใจนั้นผมก็เคารพในข้อเท็จจริงที่คุณภูมิธรรมเอามาเปิดเผย
3: แต่เรื่องนึงที่เราน่าจะเห็นตรงกันคือความรับผิดชอบต่อการเลือกนายกกับความรับผิดชอบต่อการจัดการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายไปคนละส่วนพรรคประชาชน
4: ก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พรรคประชาชนตัดสินใจ
3: แต่พรรคเพื่อไทย
4: ก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเลือกจะทำหรือเลือกที่จะไม่ทำเช่นเดียวกัน
3: เมื่อคุณภูมิธรรมพูดเองทั้งกรณีหัวสวและเขากระโดง
4: ก็แสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ตระหนักดีว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องร้ายแรงที่กระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรร
3: ม
4: และส่งผลร้ายแรงอย่างมากต่อประเทศสองกรณีนี้พรรคเพื่อไทยรับทราบข้อมูลเป็นอย่างดี
3: ท้ายที่สุดการทุจริตไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนไม่ว่าสมการทางการเมืองซึ่งหมายถึงสูตรตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไร
4: การทุจริตก็คือการทุจริตอยู่วันยังค่ำ
3: นี่เป็นบางช่วงบางตอนซึ่งมีความดุเดือดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะเพื่อไทยเนี่ยความจริงชัดเจนอยู่แล้วจากหัวหน้าพรรคจุลภาบวิวัฒน์ซึ่งให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ล่าสุดเอาไว้ว่าพรรคเพื่อไทยเคารพการตัดสินหรือวินิจฉัยของกกต.ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรโดยให้เหตุผลว่าถ้าจะต้องให้ถูกใจตัวเองฝ่ายเดียวประเทศหรือระบบก็จะเดินต่อไปไม่ได้8:14 น.เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ

0: ครึ่งเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
7: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
8: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์@ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ
9: Herb

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: น้ำมันที่พาดผ่านทะเลทรายไปทั่วคาบสมุทรอาหรับแห่งนี
2: ้ช่วยให้ซาอุดิอาระเบียรอดพ้นจากผลกระทบหนักของการปิดช่องแคบฮอร์มูซค่ะเนื่องมาจากภาวะสงคราม
1: เพราะสามารถจะเบี่ยงเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวัน
2: คิดเป็นประมาณ 4% ของอุปทานโลกอะค่ะไปยังท่าเรือยานบูบนฝั่งทะเลแดง
1: อ่ะนี่คือสถานการณ์ที่ตึงเครียดขณะที่ฮูตีก็โจมตีเมืองซาอุดิอาระเบียไม่หยุดเช่นเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมเมืองทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียมีการแจ้งเตือนบ่อยครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกระทั่งเกิดการโจมตีด้วยโดรนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ท่อส่งน้ำมันระยะทาง 1,200 กิโลเมตรที่ผ่านคาบสมุทรอาหรับตะวันออกไปตะวันตกหยุดชะงัก
2: ท่อส่งน้ำมันนี้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางสู่ตลาดโลกโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะคะ
1: และกลุ่มฮูตียังสามารถยึดครองเกาะเพริม
2: ซึ่งตั้งอยู่กลางช่องแคบบับเอลมันเดฟหรือที่รู้จักกันในชื่อช่องแคบประตูแห่งน้ำตาเนี่ยค่ะซึ่งทำหน้าที่ควบคุมทางเข้าออกทะเลแดงด้วย
1: นี่ฮะขณะที่ภาพวิดีโอจากโทรทัศน์เยเมนเห็นกลุ่มทหารซึ่งระบุว่าเป็นฮูตี
2: กำลังยืนอยู่บนยานพาหนะทางทหารพร้อมชูอาวุธปืนไรเฟิลค่ะเนี่ยค่ะอยู่ในจังหวัดไทส์นะคะแล้วก็จะเห็นซากยานพาหนะกับรถถังที่ถูกไฟไหม
1: ้ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดทั้งทางฮอร์มุซซึ่งหมายถึงการโจมตีกันและกันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังมีปัญหาน้ำมันซาอุดที่จะออกทางทะเลแดงช่องแคบบับเอลมันเดบที่ว่านี้ทรัมป์ยังย้ำเมื่อวานนี้ว่าคาดว่าความขัดแย้งกับอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้อาจจะยุติลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนและนั่นจะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเองอันนี้คือทรัมป์อีกเรื่องนึงซึ่งน่าสนใจนำเสนอมาต่อเนื่องเรื่องเกี่ยวกับ AIซึ่งมีโปรแกรมที่เรียกว่าซูเปอร์อินเทลลิเจนต
2: ์
1: ทำให้ AI มันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองคือมันอัพตัวเองให้มันเก่งกาจสามารถจนหลุดจากการครอบการควบคุมของมนุษย
2: ์
1: มีคนทำงานในบริษัท AI ใหญ่2ที่ลาออกมาล่อมาเปิดเผยคนนี้แหละท่านผู้ชมฮะ
2: จาคอบเนี่ยค่ะ
1: นายจาคอบคอกซันระบุว่าเขาออกเพราะเห็นว่าบริษัท AI ยักษ์ใหญ่กำลังแข่งกันพัฒนาจนมนุษย์จะไม่สามารถควบคุม AI แล้วมันจะทำลายมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้เขาระบุว่าแข่งกันฝ่ายหนึ่งบอกถ้าเราไม่ทำคู่แข่งก็ทำล่าสุดนะครับทุกชมนายเจคอบคอกซันซึ่งเป็นนักวิจัยของแอนโทรพิกค่าย AI ยักษ์ใหญ่ได้เรียกร้องให้หน่วยงานอิสระเข้ามากำกับดูแล AI โดยให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI หลังมีคำเตือนว่ามันกำลังจะทำลายล้างมนุษยชาติอดีตนักวิจัยของแอนโทรพิกคนนี้ระบุว่าเห็นด้วยกับจะต้องมีระบบกำกับโดยหน่วยงานอิสระเพื่อชะลอการพัฒนา AIที่กำลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วเขาประกาศลาออกสัปดาห์ที่แล้วและเป็นคนออกมาเตือนเนี่ย
2: ว่า AI กำลังจะทำลายมนุษยชาติอะค่ะล่าสุดเขาให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งซึ่งเผยแพร่เมื่อ13กันยานะคะว่าหน่วยงานอิสระภายนอกจะสามารถช่วยรับประกันความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดแล้วก็จะได้ช่วยเพิ่มความโปร่งใสระหว่างบริษัทพัฒนา AI ต่างๆได้ด้วย
1: นี่ฮะเจคอบยังเรียกร้องให้สหรัฐร่วมมือกับประเทศเดินๆเพื่อกำกับดูแลจังหวะการพัฒนา AI ให้เหมาะสมนี่ฮะท่านผู้ชมไม่เช่นนั้นเราจะเสี่ยงที่จะต้องลงสนามแข่งในสนามเดียวกับจีนซึ่งอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายไม่แพ้กันทั้งนี้ทั้งนั้นความกังวลเรื่อง AI ครองโลกอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI Super Intelligenceอาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้พ้นถึงระดับทศวรรษเท่านั้นเองทศวรรษนี่คือระดับ10ปีนะครับทุกผู้ชม คำเตือนมีขึ้นหลังจากกรณี AI agent AI agent ก็คือ
2: ระบบ AI อัตโนมัตินะคะมันได้ทำงานนอกเหนือการควบคุมและมันพยายามจะเจาะระบบภายนอกในสหรัฐอเมริกาซึ่งนักการเมืองเอาจริงทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันต่างก็แสดงความกังวลแล้วก็เรียกร้องให้ดำเนินการในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีคำเตือนจากนักวิจัย CEO ของบริษัท AI บางแห่งก็เริ่มจะผลักดันให้มีการชะลอความก้าวหน้าในการพัฒนาโมเดล AI ลงแล้ว
1: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา CEO ของ Anthropic Dario Amodei เสนอกรอบแนวทาง3ขั้นตอนเพื่อควบคุมการพัฒนา AI สร้างเวลาใหม่เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของหลายค่าย AIรวมทั้ง
2: อีลอนมัสก์ค่ะแล้วก็แซมอัลต์แมน CEO ของ OpenAI
1: นี่ฮะ CEO OpenAI ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมแซมอัลต์แมนให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฟอร์จูนระบุชะลอแผนการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นก็ได้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยของ AI นี่แหละความกังวลเรื่องความปลอดภัยของ AI ยังเป็นประเด็นสำคัญขนาดที่สวนทางเป็นคนอื่นไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาระบุว่ากลุ่มคนไม่หวังดีพยายามจะสร้างความกังวลเกินจริงเกี่ยวกับ AI เมื่อวานนี้โดนัลด์ทรัมป์เปรียบเทียบกลุ่มคนวิจารณ์ AI ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีทัศนคติในแง่ลบอย่างมาก
2: ซึ่งมักจะชอบหยิบยกสถานการณ์สมมุติที่มันไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมาพูดถึงค่ะแล้วก็ย้ำว่าเขาต้องการให้สหรัฐยังคงสถานะผู้นำในอุตสาหกรรม AI ต่อไปนะคะทรัมป์บอกกับนักข่าวที่สนามกอล์ฟของเขาค่ะเมื่อถูกถามว่าอุตสาหกรรม AI มันควรจะชะลอตัวลงไหมหรือว่าถูกควบคุมดูแลให้เข้มงวดขึ้นหรือไม
1: ่
2: ทรัมป์ตอบว่าเรากำลังนำหน้าจีนในด้าน AI เราเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงที่สุดในโลกพูดตรงๆนะผมต้องการจะรักษาตำแหน่งนั้นไว้เพราะใครก็ตามที่ชนะในศึก AI เท่ากับเป็นผู้ชนะในภาพรวม
1: สัปดาห์ที่แล้วสสสหรัฐเรียกร้องให้มีการออกกฎควบคุมการพัฒนา AI เพราะเกรงเรื่องการทำลายล้างมนุษยชาติแต่ทรัมป์ยืนยันทำไมเหรอการชนะใน AI แข่งกับจีน
2: คือเป็นผู้ชนะในภาพรวมของโลกนี้ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ในคุยนอกจอผมเชิญคุณปาล์มนิติกรบุญยกุลเจริญจากพรรคประชาชนแต่จะมาคุยเรื่องนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นว่าติดตามเรื่องนี้อยู่ลองมาวิเคราะห์กันในระหว่างที่เรารอเรื่องหัวสวเนี่ย
2: กตค่ะ
1: ท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามเราลาไปด้วยอีกเรื่องนึงเดี๋ยวมาเก็บตกกันในคุยนอกจอวันนี้ไม่มีเวลาละเมื่อวานนี้พรรคประชาชนเขาจัดกิจกรรมแฮกงบ70ทวงงบสูตรประการแฉการใช้งบประมาณของอบต.ราชาเทวะถึงขนาดระบุว่าถ้าโลกต้องการสิ่งมันจะจัดอันดับ8ของโลกแนะนำราชาเทวะสูตรประการได้เงินงบประมาณจริงๆแล้วยังได้เงินจากส่วนอภูมิด้วยนะ AOT คือพูดง่ายๆคือเป็นอบต.ที่รวยไงติดกับส่วนอภูมินอกจากจะไปสร้างแลนด์มาร์คใหม่ซึ่งเดี๋ยวมาติดตามกันเนี่ยทอดลงไปในน้ำกรมชลไม่อนุญาตก็ทำฝั่งนนท์ติดกับส่วนอภูมิขอใช้ก็ไม่ให้ส่วนอภูมิก็ไม่ให้ก็ทำแล้วเดี๋ยวดูทางขึ้นนะทางขึ้นแลนด์มาร์คเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหนี
2: ่ค่ะ
1: และแน่นอนไอ้ที่เราพูดผมก็ไม่เคยคาดคิดเราจะปิดท้ายด้วยคลิปนี้เสาไฟกินรีนี่แหละคนจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือไม่ประการใดสร้างกันชนิดที่เรียกว่ามองไปทางไหนก็เห็นสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: วังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับ1ของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
0: เกาะติดทุกกระแสข่าว

2506เช้าของวันจันทร์14กันยายน2569ทักทายคุณผู้ฟังนะคะหลังจากวันหยุดพักผ่อนกันไปสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เรียบร้อยกลับมาเริ่มต้นทำงานกลับมาเริ่มต้นไปเรียนหนังสือกันต่อค่ะวิทยุครอบครัวข่าวของเรานะ FM 106ส่วนใครจะเข้ามาทางเพจ Facebook ได้เลยนะจ๊ะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ทักทายกันได้คุยข่าวกันได้เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอ่ะ2วินาทีก่อนจิงเกิ้ลรายการเข้าคือดิฉันเนี่ยนะคือการจัดรายการทุกวันนี้อย่างนี้น้องปุ๋ยโปรดิวเซอร์แสนสวยของพี่โอ ก็จะเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้ปันหนึ่งทำวิทยานิพนธ์อยู่แล้วใช่ปะทีนี้พอพี่โอเข้ามานั่งเตรียมงานตรงนี้ก็จะมีแล็ปท็อปอยู่หน้าตัวเองพี่โอก็จะมาเพิ่มเติมอัปเดตแบบอัปเดตสุดๆของข่าวเนี่ยก็จะเพิ่มเหมือนเข้ามา2วิสุดท้ายหน้าจอหายพรึบน้ำจริง2วิก่อนจริงกันมาหน้าจอหายพรึบเป็นเหตุผลหนึ่งที่วัยรุ่น Gen X อย่างพี่โอ๊กชอบกระดาษมากกว่าการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ตอนนี้มันกลับไปแล้วน้องป่วยหน้าจอมกลับไปแล้วแต่คือนึกออกว่าพี่โอ๊กเตรียมอัปเดตข่าวไว้เป็น10ข่าวไงมันหายหมดแล้วแต่ก็กดทันกลับเข้ามาได้2สําข่าวดังนั้นเดี๋ยวเบรกแล้วว่ากันอีกทีนึงแม่ไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยค่ะพวกเทคโนโลยีคุณผู้ฟังมันเป็นที่คนหรือเปล่าคุณโอ๊กมือไปโดนอะไรหรือเปล่าไม่อะมันหายพี่เองเธอมันหายไปเลยต้องเข้า Google ใหม่เลยแล้วก็เนี่ยกลับเข้ามา2สําข่าวอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะน้องปุ๋ยเตรียมวิทยานิพนธ์ไว้ให้พี่โอ๊กแล้ว1เล่มนะจ๊ะมาว่ากันด้วยเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองนะจ๊ะเรื่องแรกก็แน่นอนเราจะต้องมาดูอากาศกันสิวันนี้เช้าวันนี้กรุงเทพมหานครสายฝนโปรยปลายนะคะแต่ตกไม่ทั่วฟ้านะส่วนมากน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ต่อเนื่องช่วงเช้ามืดจนถึงเช้าของวันนี้นะคะบางพื้นที่ก็แห้งบางพื้นที่ยังมีสายฝนโปรยปลายลงมาบ้างอย่างบ้านนี้หน้าเนี่ยไม่ตกแต่พอขึ้นทางด่วนมาซักกลางๆทางด่วนนะคะก็ฝนเริ่มลงมาละข้างล่างของทางด่วนจะเป็นโซนประมาณพระราม9ประมาณนั้นแล้วก็ลงหัวลำโพงก็จะมีสายฝนโปรยปลายเล็กน้อยพยากรณ์อากาศกันค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝนตกหนักบางพื้นที่ระวังอันตรายนะคะฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างนะคะมาดูรายภาคการ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง170เลยฝนตกหนักบางแห่งบึงการอุดรสกลนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษวันนี้รายงานบอกว่าอีสานจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่อุบล นะทุกคนอุบลพี่น้องอุบลระวังฝนตกหนักมากภาคกลางฝนฟ้าคะนอง170ตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีก็ทางภาคเนาะภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง160ตกหนักบางแห่งนครนายกชลบุรีระยองจันทน์ตกหนักมากบางพื้นที่ของตราดค่ะภาคใต้วันนี้ฝนเยอะนะหลายๆวันที่ผ่านมาภาคอื่นฝนเยอะภาคใต้ฝนไม่เยอะแต่วันนี้ฝนเยอะทั้งสองฝั่งเลยใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนอง170ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ปัตตานียะลานราธิวาสใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนฟ้าคะนอง170ตกหนักบางแห่งระนองพังงากรุงเทพปริมณฑลวันนี้รายงานฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แจ้งทราบกันกับเรื่องของอากาศฟ้าฝนนะคะวันนี้วันที่14กันยายนเมื่อวาน13กันยายนวันคล้ายวันเกิดนายกอนุทินค่ะ13กันยายนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความบน Facebook ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้มาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอันสูงสุดแก่วงตระกูลข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอถวายความจงรักภั

0: ดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระผู้เปรียบเสมือนเจ้ามหาชีวิตและต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ตราบจนชีวิตจะหาไม่ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะและ9นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะ9นาฬิกาของเมื่อวานที่บ้านพักส่วนตัวแถวบางพลีสมุทรปราการของนายกอนุทินก็แน่นอนจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด60ปีก็จัดเป็นการภายในของครอบครัวแหละค่ะแต่ว่าคนสนิทก็มากันเยอะเหมือนกันเนาะรัฐมนตรีก็มานะคุณพิพัฒน์นี่คนสนิทเลยต้องมารองนายกดร.เอกนิตินะคะรัฐมนตรีคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาอวยพรวันเกิดบุคคลสำคัญทางการเมืองส่งกระเช้ามาค่ะส่งกระเช้าส่งการ์ดอวยพรมานะคะไม่ได้มาด้วยตัวเองส่งกระเช้ามาลุงตู่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนะนายกได้เปิดเอกสารอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์แล้วก็บอกให้นำแจกันดอกไม้ไปไว้ในบ้านแล้วก็เป็นที่จับตามองนะเพราะว่ามีกระเช้าของคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นะของดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะแล้วก็มีหลายคนเลยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยปลัดต้องมาแน่ๆนะปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิทธิ์นะคะอธิบดีทุกกรมร่วมกับมาอวยพรวันเกิดมอบแผ่นป้ายที่มีข้อสั่งการของนายกที่บอกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนี่นะพลตำรวจเอกสำรานนวลมาว่าที่ผบ.ตร.ก็นำคณะข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายกอนุทินอีกด้วยนี่เป็นประเด็นของความชื่นมื่นนะคะของทางนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณผู้ฟังเรื่องของอดีตพระเจ้าอาวาสที่วัดพุทธไทยสวรรค์ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ตามกันต่อเนื่องนะคะคืออย่างนี้คือนินาเนี่ยเคยไปไหว้พระที่วัดพุทธไทยสวรรค์มา 2-3 ครั้งเป็นวัดเก่าแก่มากๆ600กว่าปีนะคะเป็นวัดเก่าแก่มากๆทีนี้ด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ในโซนเกาะเมืองที่เป็นแหล่งที่ถ้าคนไปอยุธยาจะต้องไปตระเวนไหว้พระบริเวณเกาะเมืองอะนะคะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาจะอยู่ออกมาหน่อยนึงแต่เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็จะมีสายมูเนี่ยถ้าเขาจะไปอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอดีตเจ้าอาวาสอติโชตนะอดีตสายมูที่จะไปเนี่ยคือนี่น่าก็มูเล็กๆนะคะไม่ได้เต็มตัวเยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็จะไปที่ไหนใครว่าดีก็จะไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์นอกจากจะไปไหว้พระประธานในโบสถ์ไปไหว้พระพุทธไสยญาตินะคะเก่าแก่เลยโบราณเลยเพราะนี้ที่น่าเกิดวันอังคารก็จะเป็นพระนอนพระพุทธไสยญาติที่วัดพุทธไทยสวรรค์จะมีนอกจากองค์จตุคามรามเทพแล้วก็จะมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่สายหมู่เขาจะไปไหว้กันเนาะแต่คนน่ะไปไม่ค่อยเยอะเท่าที่นี่น่าไปมา2ครั้งค่อนข้างจะเงียบเหงาที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะค่อนข้างจะเงียบเหงาอาจจะมีบางวันที่คนเยอะบ้างแต่ค่อนข้างจะเงียบทีนี้พอหลังจากมีข่าวของอดีตเจ้าอาวาสทำเรื่องเนี่ยก็นึกว่าจะเงียบแบบร้างไม่มีคนไปเอ้าคนไปเต็มเลยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะลานจอดรถเขากว้างพอสมควรนะเต็มแล้วตรงหน้าวัดอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยด้วยนี่นะก็ไปกินอยู่เหมือนกันคนไปวัดกันเต็มเลยค่ะไปเช็คอินวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่เช้าไปกันแบบครอบครัวหมู่คณะกลุ่มเพื่อนคู่หนุ่มสาวไปเช็คอินแถวไหนมีเขามีกั้นเชือกไว้นะแต่ก็ขอถ่ายรูปเช็คอินซะหน่อยกุฏิอดีตเจ้าอาวาสเป็นจุดสนใจคนก็จะไปนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แม่ค้าลอตเตอรี่ประจำวัดบอกว่าสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวมามากผิดหูผิดตาหลังจากตกเป็นข่าวประชาชนที่มาเนี่ยแยกแยะได้แหละว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดส่วนใหญ่ไม่ได้มาเพราะข่าวอย่างเดียวแต่มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำบุญตามจุดต่างๆในวัดนะคะบรรยากาศก็เลยคึกคักกุฏิอดีตเจ้าอาวาสปิดเงียบแน่นอนค่ะเจ้าหน้าที่บุคลากรวัดไม่มีอยู่ที่นั่นแล้วประชาชนนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายภาพด้านหน้าเพราะเขาไม่ได้ให้เขาไปอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์ไปคุมตัวบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องผัวพันกับอดีตเจ้าอาวาสอีก2รายแต่ก็ยังไม่มีใครไปนะคะตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาจัดกำลังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในวัดมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนตรวจสอบพื้นที่เป็นระยะตลอดทั้งวันแต่เอาจริงๆนะรู้สึกคือถ้าพูดแบบภาษาเราคือสงสารที่วัดอะไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลนะสงสารที่วัดวัดไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเอาจริงคุณไปไหว้เถอะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเพราะเป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณ500 600ปีเนาะไปไหว้นะทำบุญที่วัดนะคะอย่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะวัดก็คือวัดนะคะพระพุทธรูปก็คือพระพุทธรูปเราก็ต้องแยกแยะในส่วนนี้เนาะ คุณผู้ฟังเบรกแรกเดี๋ยวเราจะพักกันเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะคุยกับนักวิชาการวิเคราะห์วันนี้เรื่องหน้าจับตากับ14กันยายนกกต.จะเอายังไงกับคดีหัวสว.ดังนั้นขอส่งท้ายเบรกนี้กันที่อาโมจินเยลค่ะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาจากอาการท้องอืดท้องเฟ้อกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยรวมถึงคุณผู้ฟังที่ชอบทานตอนดึกทานอาหารรสเผ็ดนึกถึงเลยอัลโมจินเยลฉลากม่วงฟ้ายาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากการมีกรดมากเกินไปนอกจากนั้นอัลโมจินเยลยังมีประสิทธิภาพในการลดกรดในกระเพาะอาหารลดแก๊สบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อที่สำคัญออกฤทธิ์บรรเทาอาการได้รวดเร็วภายใน5นาทีซื้อติดบ้านไว้ค่ะมีทั้งแบบขวดแบบซองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนึกถึงกรดไหลย้อนนึกถึงอัลโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าค่ะนี่เป็นช่วงแรกของเราพักสักครู่ช่วงหน้าวิเคราะห์กกต.กับคดีหัวสว.สั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องฉากทัศน์ที่ออกมาจะเป็นอะไรได้บ้างแล้วผลที่อาจจะตามมาจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างกับบ้านเมืองของเราคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาช่วงแรกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
6: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
10: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
11: อ้าวสายต่อไป
12: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
11: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
13: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด 10% ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
10: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
0: อ 18:44 นะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ในวันจันทร์14 กันยายน 2569คุณผู้ฟังวันนี้จับตามองค่ะกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนัดแถลงผลการประชุมลงมติชี้ขาดคดีหัวสว15 นาฬิกาค่ะประธานกกต.นัดประชุมกกต.ลงมติชี้ขาดคดีหัวสว10 นาฬิกาก่อนหลังคำร้องคดีเลือกสว อยู่ในกระบวนการพิจารณาของกกต.มายาวนานร่วม2 ปีนัดแถลงวันนี้ลงมติชี้ขาด15 นาฬิกาเป็นที่จับตาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานตอนเย็นก็มีการรวมตัวกันนำโดยกลุ่มไอลอนะแล้วก็มีพรรคประชาชนมีพรรคประชาธิปัตย์มีประชาชนไปรวมตัวกันเยอะมากแล้วก็มีการปราศัยนะครับประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229ในคดีหัวเลือกสว.เรามาฟังการวิเคราะห์จากนักวิชาการค่ะฉากทัศน์จะออกมาเป็นอย่างไรได้บ้างและแต่ละฉากทัศน์ถ้าออกมาอย่างไรผลที่จะตามมาจะเป็นอย่างไรได้บ้างเรียนสายรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตอาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าค่ะอาจารย์พิชัยคะสวัสดีค่ะ
5: ที่น่าและท่านผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะคดีหัวสว.บ่าย 3 แถลงวันนี้อาจารย์จะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างคะสิ่งที่เขาจะลงมติ
5: ก็เท่าที่มีการประมวลกันในขณะนี้นะครับก็มีความเห็นต่างกันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวระหว่างบรรดาผู้วิเคราะห์เอาจากทัดแรกก่อนนะครับก็คือไม่ส่งฟ้องใครเลย229คนนะครับซึ่งจากทัดนี้ก็มีการพูดถึงกันอยู่มากพอสมควรเหตุผลก็คือว่าเนื่องจากว่ากกต.เองเนี่ยก็มีที่มาที่ไปจากสว. อย่างน้อยๆก็คือ4 คนดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าในการลงมติเนี่ยก็อาจจะลงมติในการที่ทำให้คนที่แต่งตั้งตนเองขึ้นมาเนี่ย อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ประกอบกับเครือข่ายของอำนาจที่อยู่เบื้องหลังการโกงเลือกตั้งสว.เนี่ยเขาเป็นเครือข่ายอำนาจที่เรียกว่ากว้างขวางแล้วก็มีพลังอำนาจในการให้คุณให้โทษแก่บุคคลหรือว่าสมาชิกขององค์กรอิสระใดๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ากกต.ต้องการที่จะอยู่อย่างรอดในแง่ของการที่ไม่ถูกตอบโต้จากกลุ่มอำนาจกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ส่งฟ้องใครเลยแต่ว่าผลที่ตามมาก็คือว่ามันก็จะสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมากที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็มันอาจจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังจากนี้รวมทั้งจะนำไปสู่การเปิดโปงข้อมูลต่างๆที่ทางไอรอเขามีอยู่ในมือรายละเอียดซึ่งก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ก็จะมีความคุกรุ่นมากยิ่งขึ้นและรวมทั้งอาจจะมีคนฟ้องมาตรา157ต่อกกต.และนั่นในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การจะต้องประสบกับชะตากรรมในการที่อาจจะต้องติดคุกติดตารางกันได้ในอนาคตนะครับ
0: อ
5: ันนี้ก็คือผลในเรื่องของฉากทัดแรกส่วนฉากทัดที่2เนี่ยก็คือส่งฟ้องทั้ง229คนทั้งหมดเลย
0: ทั้งหมดเลย
5: ฉากทัดนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ว่ากกต.เนี่ยมีสำนึกในการกระทำพันธกิจของตนเองอย่างเต็มเปี่ยมคือมีความกล้าหาญทางจริยธรรมไม่คำนึงถึงบุญคุณหรือว่าไม่คำนึงถึงอำนาจมืดที่อยู่ข้างหลังใดๆทั้งสิ้นก็คือมีความกล้าหาญยืนหยัด แล้วก็ตัดสินตามข้อมูลตามหลักฐานแล้วก็ตามบทบาทหน้าที่ที่สำคัญก็คือการพิทักษ์รักษาความสุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งกกต.ก็จะได้รับความชื่นชมจากประชาชนความน่าเชื่อถือที่เคยตกต่ำก็จะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมา
0: ค
5: นเราก็ประชาชนก็จะมีความหวังต่อกกต.เนี่ยมากขึ้
0: น
5: แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ากกต.ทำแบบนี
0: ้
5: กกต.ก็อาจจะต้องเผชิญกับการตอบโต้จากระบบสีน้ำเงินได้เหมือนกันแล้วก็ผลทางการเมืองที่ต่อเนื่องจากการส่ง229คนก็คือว่ามันก็จะทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบด้านรอบคอบโดยผ่านการไต่สวนของศาลนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศมากขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้ประเทศไปสู่ประชาธิปไตยในอนาคตได้ด้วยก็เนื่องจากว่าสว136คนเนี่ยที่ถูกส่งฟ้องเนี่ยจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะเหลือสวอยู่ประมาณสัก62คนที่ต้องทำหน้าที่ต่อในระหว่างที่ศาลพิจารณาซึ่งมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญก็ดีหรือว่ากฎหมายอื่นๆก็ดีเนี่ยมันรอดพ้นจากการครอบงำของระบอบสีน้ำเงินและทำให้เสียงต่างๆที่มีความหลากหลายเนี่ยก็ได้มีพื้นที่ได้มีเวทีในการที่จะแสดงออกด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมากขึ้นมันก็อาจจะนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญที่อาจจะตอบสนองความต้องการของสังคมได้มากขึ้นด้วยครับส่วนฉากทัศน์ที่3คือฟ้องบางส่วนไม่ฟ้องบางส่วนฉากทัศน์นี้เนี่ยกกต.ก็อาจจะตัดสินภายใต้ความกังวลว่าถ้าไม่ฟ้องไม่ส่งฟ้องใครเลยหรือว่าส่งฟ้องทั้งหมดเนี่ยจะมีผลกระทบต่อตนเองเนี่ยสูงก็อาจจะส่งฟ้องบางส่วนโดยเฉพาะบรรดาสว136คนเนี่ยก็อาจจะถูกส่งฟ้องไปในขณะเดียวกันกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองของระบอบสีน้ำเงินทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่ส่งฟ้องถ้าตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขนี้เนี่ยมันก็เกิดจากฐานคิดที่ว่ากกต.คงจะมองว่าถ้าส่งฟ้องบางส่วนเนี่ยมันก็จะบรรเทาความร้อนแรงของกระแสสังคมได้ส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่กระทบกับกลุ่มอำนาจสีน้ำเงินเพราะว่าไม่ได้ส่งฟ้องใครเพราะงั้นเนี่ยการเลือกส่งฟ้องบางส่วนในมุมของกกต.เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบเนี่ยน้อยที่สุดแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่ส่งฟ้องบางส่วนแล้วก็ไม่ส่งฟ้องบางส่วนเนี่ยเรื่องมันก็อาจจะยังไม่ยุติลงเพราะว่าทางไอลอว์เขาก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าถ้าไม่ส่งฟ้องใครเขาก็จะเปิดเผยข้อมูลเพราะงั้นกระแสแรงกดดันที่มีต่อกกต.เนี่ยก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันกับการที่ไม่ส่งฟ้องใครเลยรวมทั้งการฟ้องในมาตรา157เนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้ได้อยู่เหมือนกัน
0: ครับ
5: เพราะงั้นเนี่ยการส่งฟ้องบางส่วนก็จะมีเรื่องมีผลสืบเนื่องเนี่ยที่ไม่ค่อยต่างจากการที่ไม่ส่งฟ้องใครเลย
0: ถ้าเรียนถามนิมมงค์อาจารย์
5: ประการที่4เนี่ยก็คือว่าส่งฟ้องไปบางส่วนเพื่อลดกระแสในขณะเดียวกันอีกบางส่วนเนี่ยก็คือชะลอการตัดสินใจเอาไว้อันนี้ก็อาจจะเกิดจากคิดที่ว่าเมื่อส่งฟ้องบางส่วนแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันที่ชะลอไว้เนี่ยก็เป็นการยื้อเวลาออกไปไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวที่หนักหน่วงรวมทั้งการที่จะฟ้อง157ตอนนี้ที่ยังไม่ได้ส่งฟ้องหรือว่าชะลอการตัดสินใจเนี่ยมันก็ยังทำไม่ได
0: ้ค่ะ อาจารย์คะมุมอาจารย์เองอาจารย์วิเคราะห์ว่าฉากทัศน์ไหนจะออกมาเป็นไปได้มากที่สุดใบ3วันนี
5: ้ใน4ทางเลือกนี้เนี่ยถ้าดูสถานการณ์ดูเงื่อนไขความเป็นจริงของการเมืองไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของจิตวิทยาในแง่ของตัวบุคคลในแง่ที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยแนวโน้มผมคิดว่าคกต.อาจจะตัดสินใจในทางเลือกที่4นั่นก็คือส่งฟ้องบางส่วนแล้วก็ชะลอไว้บางส่วน
0: ชะลอเอาไว้นี่คือเขาจะใช้คำพูดยังไงคะอาจารย์คะส่วนที่คำว่าชะลอเอาไว้บางส่วน
5: เขาก็บอกว่าหลักฐานยังไม่พอครับที่จะตัดสินบางส่วน
0: อัน
5: น
0: ี้
5: ก
0: ็
5: จะเป็นเหตุผลก็ชะลอไปสักระยะหนึ่งนะครับให้กระแสมันลดลงแล้วก็ท้ายที่สุดก็อาจจะตัดสินใจไม่ฟ้องในท้ายที่สุดกัน
0: ชะลอไปก่อนแล้วในบางส่วนที่ชะลอไปก่อนอาจารย์ว่าจะมีผลอะไรกับกลุ่มที่เขารวมตัวกันกลุ่มไอลอหรือประชาชนหรือประชาธิปัตย์ก็ที่เขาเมื่อวานเขาก็มาร่วมกันอยู่เหมือนกัน
5: เขาก็คงจะยังทำอะไรได้ไม่มากนักเพราะว่าจะเปิดเผยก็ยังไม่ได้เพราะว่ากกต.ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ
0: ค่ะก็เลยแหละ
5: จะไปสร้างแรงกดดันก็คงจะมีอยู่ระดับหนึ่งแต่มันอาจจะไม่หนักหน่วงเท่ากับการที่ไม่ส่งฟ้องใครเลย
0: ก็อาจจะเป็น
5: ทางเลือกยังคงเคลื่อนไหวอยู
0: ่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันต่อนะคะวันนี้ชัดเจนจากอาจารย์พิชัยขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะ
5: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์พิชัยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าใบ3รอดูค่ะว่ากกต.สั่งฟ้องทั้งหมดไหมเป็นไปได้ไหมนะสั่งส่งไปศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง229คนไหมหรือยกคำร้องไม่ส่งไปเลยแม้แต่คนเดียวหรือส่งฟ้องศาลฎีกาแหละแต่เป็นเฉพาะบางคนอาจจะส่งเฉพาะส่วนที่เป็นสว.นักการเมืองไม่ส่งหรือยังไงหรือส่วนที่4ส่งบางคนนั่นแหละแต่ส่วนที่เหลือก็ไม่ใช่จะไม่ทำอะไรแต่ก็เป็นการชะลอไว้ก่อนก็คือเดี๋ยวรวบรวมเรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่เป็นประเด็นร้อนๆ นะคะที่เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันในช่วงบ่ายๆของวันนี้ก็คือบ่าย 3:00 นนั่นเองคุณผู้ฟังนี่นะขอส่งท้ายเบรกนี้อยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนขอชวนมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันค่ะเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือ Prospect Lead พร้อมตอกย้ำความเป็นกอง Lead ประเภทอุตสาหกรรมลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4หรือ BFTZ 4ย่านบางปะกงฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่มีศักยภาพสูงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect Lead ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันค่ะนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อตั้งแต่วันที่9จนถึง17กันยายน69ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect Lead Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xpring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนี่เป็นช่วงที่2ของเราคุณผู้ฟังเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงกลับมาช่วงหน้าคำเตือนเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์ทั้งหลายจากปอท.นะคะเตือนกันต่อในวันจันทร์เป็นประจำพักกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวคุยต่อคุยกันเช้านี้กับอกนิธินาถค่ะ
14: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
15: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: ำดับยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: วิทยุครอบครัวข่าวและกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชวนเริ่มต้นสัปดาห์ในช่วงสวัสดีวันจันทร์กับปอท
4: 9:07 น.ค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันจันทร์14 กันยายน 2569เข้าสู่ช่วงสวัสดีวันจันทร์กับปอทค่ะหัวข้อเตือนกันวันนี้คือให้ระวังมิจฉาชีพทำทีทักผิดตีสนิทจนเสียเงินจริงฟังคำเตือนจากพันตำรวจตรีอธิบดีชิมพรีสารวัตรไปเป็นสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะปฏิบัติราชการกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารวัตรไปสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ต้องเล่ารูปแบบให้ฟังแล้วล่ะทำทีทักผิดตีสนิทจนเสียเงินจริงมาแนวไหนคะ
5: ครับลักษณะของตัวมิจฉาชีพนะครับเขาก็จะมาในลักษณะของการส่งข้อความมาทางไลน์ทาง Facebook หรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นๆนะครับโดยทำทีว่าทักผิดคนนะครับเช่นเรียกชื่อผิดบ้าง
4: อ
5: ้างว่าเคยรู้จักกันบ้างนะครับเมื่อผู้เสียหายตอบกลับเนี่ยตัวมิจฉาชีพเองเขาจะพยายามชวนคุยต
4: ่อ
5: แม้จะรู้แล้วว่าทักผิดนะครับจากนั้นจะค่อยๆตีสนิทสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ถามข้อมูลส่วนตัวเช่นอาชีพครอบครัวรายได้นะครับเมื่อผู้เสียหายเรื่องไว้วางใจเนี่ยก็จะเริ่มนำไปสู่การชักชวนลงทุนชักชวนลงทุนนะครับโดยอ้างว่ามีช่องทางทำกำไรนะครับเป็นบางรายเนี่ยอาจจะมีการทดลองลงทุนด้วยเงินเล็กน้อยแล้วก็ได้ผลกำไรจริงนะครับเพื่อจูงใจให้เพิ่มเงินลงทุนนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถถอนเงินได้แล้วก็อาจจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มไปเรื่อย
4: ๆ
5: ครับ
4: จริงๆมันก็เป็นสเต็ปแบบเดิมๆที่เวลาเขาทำอยู่แล้วแต่ก็ยังมีคนหลงเชื่อจากคนเหล่านี้เนาะกลุ่มเป้าหมายเขาล่ะคะของการหลอกลวงที่มิจฉาชีพใช้หลอกลักษณะแบบนี้เขาเลือกกลุ่มเป้าหมายไหมหรือว่าเขาสุ่มเอาไปเลยแล้วแต่ว่าใครจะยอมคุยกับเขาเขาก็จะจัดการต่อเลย
5: ใช่ครับจริงๆแล้วความจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถตกเป็นเป้าหมายได้นะครับเพราะว่ามิจฉาชีพแบบนี้เขาก็จะส่งข้อความออกไปเป็นจำนวนเยอะๆจำนวนมากเลยแล้วก็เลือกพูดคุยกับคนที่ตอบกลับนะครับแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นประจำแล้วก็มีการเปิดรับข้อความจากคนแปลกหน้านะครับหรือไม่ก็เป็นคนที่อยู่คนเดียวรู้สึกเหงาต้องการเพื่อนคุยนะครับคนที่ไม่ทันไม่รู้เรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเป็นเรื่องของคนที่มองหารายได้เสริมหรือต้องการลงทุนเนี่ยเมื่อมีการส่ง SMS มาหรือข้อความมาเนี่ยก็มีความสนใจตอบกับคนไลน์ได้ครับ
4: โอ้จริงๆๆพฤติกรรมที่ควรระวังมีอะไรบ้างคะเราจะมีวิธีการป้องกันเรื่องนี้ยังไงได้บ้าง
5: พฤติกรรมที่ควรระวังใช่ไหมครับแล้วก็พฤติกรรมที่เราสังเกตละกันเป็นเรื่องของการที่มีคนแปลกหน้าเนี่ยทักมาโดยอ้างว่าทักผิดหรือว่าไม่มีเหตุผลเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเขาทักผิดแต่ก็ยังพยายามชวนคุยต่อเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับหรือไม่ก็เป็นคนที่มาถามเรื่องส่วนตัวมากผิดปกตินะครับสร้างความสนิทสนมพูดถึงฐานะอะไรได้การลงทุนต่างๆนะครับและยิ่งต้องเรามาระวังมากเป็นพิเศษครับถ้าอีกฝ่ายเนี่ยส่งลิงก์หรือชวนให้ติดตั้งแอปพลิเคชันพาไปคุยนอกแพลตฟอร์มนะครับ อันนี้ยิ่งต้องเรามาระวังมากครับ
4: ค่ะดังนั้นทางที่ดีมีคนส่งไลน์แล้วจะเอาจริงจริงสำหรับว่าไปพี่โอเคย2ครั้งแล้วทักเข้ามาคุณสมมติคุณกุ้งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแล้วนั่นใครอะครับบล็อกเลยค่ะในเมื่อไม่ใช่คุณกุ้งที่เธอถามหาแล้วจะมาถามทำไมวันนั้นใครก็บล็อกเลยก็ไม่ต้องไปคุยกับเขาอีก
5: ใช่ครับก็คือ เราไม่ควรตอบโต้ข้อความจากคนที่ไม่รู้จักนะครับใช่ก็บอกไปเลย
4: นอกจากมาถามว่าแล้วคุณเป็นใครคุณชื่ออะไรหมายถึงว่าเขามาถามเราอีกในเมื่อเขาทักมาแล้วแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่เขาต้องการจะคุยด้วยก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปบอกว่าแล้วจริงๆฉันคือใครใช่ไหมคะป้องกันไว้ดีกว่าเนาะดีเลยค่ะอยากจะเตือนตรงนี้เพิ่มเติมยังไงอีกบ้างคะสารวัตรจ๋าประเด็นนี
5: ้ก็นอกจากการที่เราไม่ตอบโต้ข้อความกับบุคคลที่ไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยเราอีกเรื่องก็คือเรื่องของการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างที่พี่เอกบอกนะครับข้อมูลการเงินข้อมูลครอบครัวนะครับไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปต่างๆนะครับไม่เชื่อภาพที่ผลกำไรที่เขาส่งมายอดเงินพวกนี้สามารถปลอมแปลงได้นะครับแล้วก็กรณีถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแนะนำให้หยุดคุยเลยแล้วก็บล็อกไปเลยครับ
4: เนาะอย่าไปเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วมันจะยาวและทีนี้ความเสียหายของเราจะมากขึ้น
5: ใช่ครับใช
4: ่ดีเลยค่ะจากปอท.สามารถที่จะเข้าไปติดตามคำเตือนจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ปตท.เอ้ยปตท.ปอท.ช่องทางไหนอีกได้บ้างคะสารวัตร
5: ก็ทางโซเชียลมีเดียได้หมดเลยครับทาง Facebook IGTikTok X YouTube นะครับไปติดตามไว้แล้วก็ของเราเนี่ยมีคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ลงทุกวันนะครับจะได้รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์ครับ
4: อ้าวละชัดเจนวันนี้ขอบคุณนะคะสารวัตรไปค่ะ
5: ครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะพันตำรวจตรีอธิบดีชิมพรีสารวัตรไปนะคะสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปฏิบัติราชการกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็มาจากการโพสต์ด้วยของตำรวจสอบสวนกลางว่าระวังมิจฉาชีพทำทีทักผิดตีสนิทจนเสียเงินจริงตำรวจสอบสวนกลาง CIB เตือนภัยพี่น้องประชาชนโปรดระมัดระวังมิจฉาชีพทำทีทักหาผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook IG อ้างว่าทักผิดก่อนตีสนิทพูดคุยหลอกให้ร่วมลงทุนหรือหลอกให้โอนเงินจนได้รับความเสียหายพฤติกรรมที่ควรระวังคนไม่รู้จักทักมาหาโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนอ้างทักผิดแต่พยายามชวนคุยต่อเพิ่งรู้จักกันแต่ถามเรื่องส่วนตัวมากผิดปกติพยายามสร้างความสนิทสนมอย่างรวดเร็วเริ่มพูดถึงรายได้การลงทุนหรือโอกาสทำเงินส่งลิงก์ชวนติดตั้งแอปหรือขอให้โอนเงินซึ่งหากคุณได้รับพฤติกรรมแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดแต่ถ้าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพทางออนไลน์สายด่วน AOC 1441จำไว้เลย1441โทรได้ตลอด24ชั่วโมงจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB มืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนแล้วก็มาเตือนกับเราเป็นประจำด้วยนะคะทุกวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์กับปอท.ค่ะ
3: เท่าทันทุกครั้งที่คลิกและคุยออนไลน์กับสวัสดีวันจันทร์กับปอท.ฟังรายการคุยกันเช้านี้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
8: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
6: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
9: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
10: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิติณาฏราชนิยมในคุยกันเช้านี
4: ้ 9:18 นาทีค่ะช่วงที่4รายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิติณาฏราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันจันทร์14กันยายน2569ต้องร้องเพลงนี้ใครจะไปยกมือขึ้นโยโยนะจ๊ะไปเที่ยวชิงเต่ากันจ้ะคุณจ๋าวิทยุครอบครัวข่าวค่ะจนคุณผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายนักคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากหลายร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาเดินทาง 14 ถึง 19 พฤศจิกายนซึ่งหนาวแน่ๆอากาศดีแน่ๆ 14 ถึง 19 พฤศจิกายนกติกาง่ายมากชวนเพื่อนร่วมทริปให้คุณเซตของคุณมา4คนเซตมาเองเลยจากครอบครัวจากเพื่อนจากใดๆ4คนมาเลยจ้ะไม่ต้องมีคนอื่นกันแล้วมีแต่พวกคุณเลย4คนนะจ๊ะร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวแล้วก็ระบุชื่อทีมมาด้วยไม่เกิน60วินาทีเท่านั้นนะเข้าไปดูกติกาเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงส่งคลิปชิงที่นั่งได้ทาง Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เราจะมีโพสต์กิจกรรมอยู่นะจ๊ะเป็นโพสต์สีส้มๆแบบนี้ที่เขียนว่า106ออนทัวร์คุณก็ส่งคลิปมาใต้โพสต์กิจกรรมนั่นละหมดเขตส่งคลิปสิ้นเดือนนี้30กันยายนรวมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิว่ายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูเลสพอนTGยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาลาขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอค่ะส่งมาเยอะๆยานั้นแอบเข้าไปดูคนมาคอมเมนต์มีคอมเมนต์นึงบอกว่าอ่านจบแล้วอะไรนะทำนองที่ว่าแลดูยากมันไม่ยากอ่ะคุณมันไม่ยากมันแค่ส่งคลิปเองค่ะแนะนำตัวแค่เป็นคลิปแนะนำตัวแล้วบอกชื่อทีมนะประมาณว่าตัวหนังสือมันเยอะนิดนึงคือตัวหนังสือก็เท่ากับที่หมดอารมณ์ไปใช่ไหมน้องปุ๋ยคุณผู้ฟังพิมพ์มาว่าหมดอารมณ์ไปคืองงว่ามันยาวตรงไหนทั้งหมดที่อยู่ในโพสต์นี้นะก็คือเท่ากับที่นิตินาอ่านให้คุณฟังเมื่อกี้แล้วถ้าจับข้อความดีๆอ่ะ สิ่งที่ให้คุณทำก็คือแค่คุณรวมตัวกันได้4คนแล้วทำคลิป60วิแนะนำตัวบอกชื่อทีมจบเลยไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยที่รักทำไมอ่ะอีกคนนึงบอกว่าซื้อตั๋วไปเองก็ได้เดี๋ยวสิมันไม่ได้ยากขนาดนั้นใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะน่ารักจะตายคู่แข่งฝากขอบคุณเลยเชื่อมาคนไปน้อยๆแบบนี้เธอคนยังส่งมาไม่เยอะนะไปฟรีนะจ๊ะเครื่องบินฟรีที่พักฟรีอาหารการกินสุดยอดของความพรีเมียมฟรีหมดยกเว้นว่าคุณซื้อขนมนมเนยกินของคุณเองอันนั้นค่อยจ่ายตังค์จะช้อปปิ้งจ่ายตังค์เองแต่บินฟรีรถรับส่งฟรีไกด์ฟรีหมดแล้ว106ออนทัวร์ทุกทริปคือพรีเมียมอ่ะบอกตามตรงคุณไปแล้วคุณเกินคำว่าคุ้มนะเออแต่งงจริงคนที่บอกว่าหมดอารมณ์ไปเพราะอะไรประมาณว่าเหมือนเราให้คุณทำอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะไม่เยอะเลยค่ะบรรทัดเดียวเลยแค่ให้คุณรวมตัวกัน4คนแค่นั้นแหละแล้วก็ถ่ายคลิปแนะนำตัวบอกชื่อทีมจบแล้วส่งมาใต้โพสต์กิจกรรมชิงเตาคุณไปเซิร์ชดูก่อนแล้วตลกดีนะคือเราอ่ะก็ PR เรื่อง106ออนทัวร์เราไปเรื่อยๆใช่ป่ะเอาอยู่ๆ TikTok มันขึ้นเมืองชิงเตามาไม่เกี่ยวกับ106ด้วยนะแล้วเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยสวยนี่นาเหมือนยุโรปแต่ที่จีนจ้ะคือตึกรามบ้านช่องคือยุโรปเลยจ้ะแต่นี่คือจีนชิงเตาสวยมากแล้วไปพฤศจิกายนคุณอากาศจะดีขนาดไหนอะเออนี่นะจ๊ะดังนั้นใครคิดจะร่วมสนุกเข้ามาดูทางเพจ Facebook ของเราได้เลยวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106มากลับมาที่ประเด็นข่าวกันต่อเอาเรื่องนี้ก่อนละกันมีกรณีพระพรหมวชิรคุณาธาหลวงพ่อเนนค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารที่บางกอกน้อยนั่นแหละเป็นข่าวออกมาว่าท่านบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่เลยในเขตดอนเมืองบริจาค 2,000 ล้านซึ่งแน่นอนว่าข่าวเพิ่งมีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์ใช่ปะพอคนเห็นข่าวนี้ก็เข้าไปเม้นว่าอู้ทำไมมีเยอะจังเงินมาจากไหนอะไรคือไปตั้งข้อสังเกตเอาจริงบาปใช่ป่ะเปล่าคุณจ๋าพระท่านเป็นพระดีแล้วก็เงิน 2,000 ล้านถ้าเป็นเงินคือพุทธศาสนิกชนเวลาทำบุญน่ะแต่ละวัดอ่ะเขาทำบุญกันเยอะมากนะหมายถึงว่าจำนวนคนนะคะต่อคนนะอาจจะมีบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนแต่ทำบุญกันเยอะเข้าเยอะเข้าที่วัดก็จะมีเงินเยอะดังนั้นบางวัดกับเงิน 2,000 ล้านเป็น 1,000 ล้าน 2,000 ล้านมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะท่านเจ้าอาวาสท่านทำบุญเลยค่ะบริจาค 2,000 ล้านเลยคุณแล้วสร้างโรงพยาบาลน่ะมันคือการทำบุญใหญ่หลวงเลยนะในการต่อชีวิตรักษาชีวิตคนต่อชีวิตคนได้อีกมากมายศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทบรรจบบรรณรุษนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเป็นราชบัณฑิตด้วยชี้แจงเรื่องนี้ผ่านเพจบ้านบรรณรุนะบรรณรุจินะคะขอชี้แจงตามที่มีการลงข่าวว่าพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรคุณาธานเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามบริจาคเงิน 2,000 ล้านบาทให้สร้างโรงพยาบาลเขตดอนเมืองขอชี้แจงว่าการสร้างโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พระเดชพระคุณนำสร้างซึ่งใช้งบประมาณนับพันล้านบาทนั้นมีที่มาของเงินดังนี้1มีผู้มีจิตศรัทธารายใหญ่ๆระดับเศรษฐีคหบดีเจ้าของธุรกิจต่างๆที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณบริจาคเห็นไหมตามกำลังทรัพย์คนมีเยอะมากๆอยากทำบุญเยอะๆเขาก็ทำจึงมีเงินที่วัดเยอะ2ได้มาจากงบที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้ในแต่ละปี3มีผู้มีจิตศรัทธารายย่อยร่วมบริจาคมากบ้างน้อยบ้างสรุปแล้วเป็นเงินสมทบทุนที่มีพระเดชพระคุณเป็นศูนย์กลางระหว่างเศรษฐีใจบุญผู้บริหารกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคซึ่งทั้งหมดต่างเข้ามาช่วยให้กุศลเจตนาของพระเดชพระคุณที่จะช่วยเหลือดูแลสังคมตามหลักสังฆะวัตถุธรรมบรรลุเป้าหมายพระเดชพระคุณไม่ได้มีสิทธิ์ถือครองเงินเหล่านั้นเป็นส่วนตัวทั้งหมดได้ใช้ในการก่อสร้างตามกุศลเจตนาที่ตั้งไว้จึงเรียนมาเพื่อทราบบรรจบบรรณรุจิหมายเหตุขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าเป็นไปได้ว่าคำพูดนั้นเป็นการเขียนแบบรวบรัดด้วยเจตนาดีที่ต้องการบอกสังคมว่าพระสงฆ์เสียสละยังมีแต่ว่าไม่ตรงกับความจริงที่เป็นซึ่งจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นทรัพย์ส่วนตัวของพระเดชพระคุณจึงชี้แจงมาให้ทราบ 1. เศรษฐีบริจาค 2. งบกทมจัดสรรให้แต่ละปี 3. ผู้มีจิตศรัทธาอย่างเราไปดินาดไปหรือคุณผู้ฟังไปหยอดตู้
12: ชำระหนี้สง20บาทค่ะน้ำ20บาทค่ะไฟ20บาททำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงโบสถ์ต้นละ20อันนี้เขาเรียกเป็นรายย่อยก็รวมกันเข้าจึงเป็นที่มาของเงิน 2,000 ล้านสร้างโรงพยาบาลใหม่ในเขตดอนเมืองคือคุณอย่าไปตั้งข้อสังเกตกับพระดีๆสิ่งดีๆของวงการพระพุทธศาสนาจะบาปเราซะเปล่าๆอันนี้จริงๆนะจ๊ะพระท่านตั้งใจดีเนาะทุกสังคมมีคนไม่ดีเธอทำงานวงการอะไรอะคุณผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมข่าวที่ออกมามีทุกวงการไหมล่ะวงการข้าราชการตำรวจทหารคุณครูอาจารย์มหาวิทยาลัยสื่อเองก็เถอะนักข่าวมันมีทุกวงการคนดีคนไม่ดีคุณจะไปเหมารวมไม่ได้แล้วไม่ค่อยสบายใจที่คนบอกว่าพอเป็นข่าวของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ทำแบบนั้นใช่ไหมแล้วคนก็จะไปพบบอกว่าเนี่ยไปทำบุญกับหมาแมวดีกว่าเลิกทำบุญกับวัดแล้วมันไม่เกี่ยวคุณต้องแยกแยะนะพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาเรายึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปตามวัดถ้าคุณไม่อยากไปก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากไปคุณก็ทำบุญแล้วก็ไปไหว้พระพุทธรูปถูกไหมคะไปไหว้พระพุทธรูปอยากจะทำบุญค่ะน้ำค่าไฟหยอดตู้10บาท20บาทแล้วแต่สบายใจเลือกจะอยากจะไปไหว้เฉยๆเงินทองไม่สะดวกอะไรไม่ต้องใส่ตู้เลยสักบาทนึงก็ได้มันแล้วแต่ตัวเราไม่มีใครบังคับให้เราทำบุญนะคะแต่อย่าถึงขั้นเลิกศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนาะอย่าให้ถึงขั้นขนาดนั้นคุณผู้ฟังโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวาน 18:13 กันยายนสภ.บ้านแพ้วรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก5ชั้นโรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครที่เกิดเหตุเป็นชั้นล่างสุดหรือชั้น G ภายในศูนย์กายภาพบำบัดค่ะประสานดับเพลิงในสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ประสานรถพยาบาลนะคะเข้าให้การช่วยเหลือการเร่งดับเพลิงให้เร็วที่สุดแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในพื้นที่เกิดเหตุออกมาให้เร็วที่สุดทุกคนปลอดภัยค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้ตกใจระทึกกันพอสมควรนะดีที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วประสานหน่วยงานทุกองค์กรได้รวดเร็วการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถือว่าชำนาญมากสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่พักรักษาตัวชั้น3ออกไปยังอาคารรับรองได้อย่างปลอดภัย40คนนะคะส่วนใหญ่เป็นคุณแม่หลังคลอดและเด็กทารกอุ่ยคุณแม่หลังคลอดแล้วก็เด็กแรกเกิดด้วยค่ะหลังจากเคลื่อนย้ายออกมาแม้จะไม่มีใครได้รับอันตรายแต่โรงพยาบาลจัดส่งทีมแพทย์อยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายตลอดเวลาเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิดส่วนของการดับเพลิงนะคะต้นเพลิงอยู่ภายในศูนย์กายภาพบำบัดชั้น G เป็นชั้นล่างสุดเจ้าหน้าที่ใช้เวลา40นาทีคุมเพลิงให้สงบแต่ก็ฉีดน้ำหล่อเลี้ยงใช้เครื่องอัดอากาศไล่กลุ่มควันระบายออกจากตึกการระงับเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ็บ2คนถูกกระจกบาดเล็กน้อยขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่ทั้งหมดก็ปลอดภัย 19:00 น.รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ลงพื้นที่ไปดูความเสียหายเบื้องต้นพบว่าเพลิงสร้างความเสียหายตรงชั้น G ชั้นเดียวนะคะไม่ได้ลุกลามไปชั้นอื่นความเสียหายที่เกิดขึ้น 90% เลยเนาะแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์บอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นเสียหายค่อนข้างมากเพราะเพลิงลุกลามไหม้ประมาณ 90% แต่ก็ยังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้ป่วยเพิ่มผู้ป่วยเดิมที่พักรักษาตัวอยู่อาคารที่เกิดเหตุปลอดภัยทุกคนตัวอาคารเดี๋ยวโยธาธิการและผังเมืองต้องมาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงเพราะว่าเสีย

ครึ่งทางเพจโรงพยาบาลบ้านแพ้วโพสต์อัปเดตว่าแจ้งงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติตึกผู้ป่วยนอกเป็นการชั่วคราวโรงพยาบาลบ้านแพ้วขอแจ้งอัปเดตการให้บริการสืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นสถานการณ์สงบแต่ควบความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการและบุคลากรทุกท่านต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบพื้นที่โรงพยาบาลจำเป็นต้องงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติตึกผู้ป่วยนอกวันจันทร์14กันยายนเพิ่มเติมจากที่แจ้งไปก่อนหน้าแผนกที่งดให้บริการชั้นจีวันนี้งดเลยนะเพราะว่าจะเป็นบรรดาคลินิกที่ไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินที่เป็นคลินิกนัดล่วงหน้าก็ต้องงดให้บริการไปเลยนะคะกายภาพบำบัดเวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์แผนไทยเฉพาะฝั่งตึกเฉลิมพระเกียรติคลินิกสุขภาพใจคลินิกนักกำหนดอาหารสัญญกรรมกระดูกและข้อสัญญกรรมทั่วไปและทางเดินปัสสาวะคุณเข้าไปดูทางเพจ Facebook ก็แล้วกันค่ะของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะว่าเขาได้มีการปรับตรงจุดไหนอะไรกันบ้างมากันที่สภาซึ่งตอนก่อสร้างใช้งบประมาณมหาศาลมากแต่เกิดอะไรกันขึ้นจู่ๆฝ้าเพดานห้องอาหารชั้น2อาคารชั้น B2ฝ้าเพดานห้องอาหารชั้น B2พังถล่มลงมากองอยู่กับพื้นแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารด้านล่างพังเสียหายยับเยินดีที่เกิดเหตุการณ์วันหยุดเมื่อวานวันอาทิตย์ไม่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรภายนอกเข้าใช้พื้นที่โอ้วันทำการปกติ B2 เนี่ยคนจะอยู่ตรงนั้นเยอะมากเพราะเป็นโซนอาหารค่ะเป็นศูนย์อาหารก็ว่าได้ข้าราชการพนักงานรัฐสภาบุคลากรสสสวใครมาร่วมประชุมสภามาธุระปะปังที่นี่จะมานั่งกันอยู่ที่นี่แหละทานอาหารกลางวันถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันทำการปกติคงจะมีคนเจ็บมากพอสมควรนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทีมวิศวกรอาคารรัฐสภาก็ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็สาเหตุนะบอกว่าเกิดจากปัญหาโครงสร้างความชื้นวัสดุเสื่อมสภาพเดี๋ยวนะสภาใหม่ไม่ใช่หรอวัสดุเสื่อมสภาพก็เลยสั่งปิดกั้นพื้นที่ชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมตรวจสอบความปลอดภัยค่ะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะพูดถึงกรณีฝ้าเพดานโรงอาหารชั้น B2 รัฐสภาพังถล่มเมื่อวาน13กันยายนนะบอกยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าฝ้าถล่มอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนะข้อสังเกตการพังถล่มฝ้าเพดานอาจารย์อมรตั้งข้อสังเกต5ประการ1ปัญหาจากการรั่วซึมของน้ำและความชื้นสะสมต้องดูว่ามีท่อน้ำทิ้งท่อแอร์เหนือฝ้าเพดานหรือไม่หากมีการรั่วซึมจนทำให้น้ำขังสะสมบนแผ่นฝ้าน้ำหนักฝ้าที่อุ้มน้ำจะเพิ่มขึ้นแผ่นจะเปื่อยจุดที่น้ำหนักเกินกำลังของโครงที่รองรับฝ้าเพดานก็เลยถล่มลงมานะน้ำหรือเปล่าชื้นสะสมท่อน้ำ2คุณภาพของแผ่นฝ้านี่คือข้อสังเกตนะคะความแข็งแรงของการยึดแผ่นฝ้ากับโครงคล้าวต้องตรวจสอบว่าแผ่นฝ้าที่ใช้เป็นชนิดทนชื้นหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณความเสี่ยงชื้นสูงห้องครัวห้องน้ำฝ้าที่ใช้ต้องเป็นชนิดทนชื้นต้องตรวจสอบสกรูยึดฝ้าเพดานว่าเป็นแบบไหนจำนวนขนาดความยาวที่เหมาะสมกับการยึดโครงคล้าวหรือไม่หากใช้สกรูไม่เหมาะสมอาจหลุดหลวมทำให้ฝ้าพังถล่มลงมาได้ข้อสังเกตที่3การติดตั้งแผ่นฝ้าต้องตรวจสอบการติดตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะระหว่างโครงคล้าวว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หากระยะห่างเกินไปอ่านรับน้ำหนักฝ้าไม่ได้ต้องตรวจสอบจุดแขวนโครงคล้าวกับพื้นอาคารว่ามีบริเวณจุดแขวนเพียงพอและวิธีการยึดถูกต้องหรือไม่4. มีน้ำหนักส่วนเกินบนฝ้าหรือไม่ต้องตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์หรือวัสดุสายไฟงานระบบเหนือฝ้าวางบนฝ้าหรือไม่หากมีก็อาจเป็นสาเหตุที่ฝ้ารับน้ำหนักเกินเกิดการแอ่นเลยพังลงมาแล้วก็ข้อสังเกตที่5ตรวจสอบและดูแลรักษาฝ้าหรือไม่ฝ้าใช้งานมานานอาจสะสมความชื้นอาจมีคราบน้ำให้เห็นจึงต้องการการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออาจารย์อมรบอกจากรั่วฝ้าที่พังลงมายังไม่พบว่าจะเชื่อมโยงไปถึงโครงสร้างหลักอาคารแต่คิดว่าน่าจะมาจากระบบแผ่นฝ้าโครงคล้าวระบบแขวนจุดยึดปัญหาน้ำรั่วซึมมากกว่าปลวกไม่น่าจะใช่ปัญหาหลักเพราะระบบฝ้าแขวนปัจจุบันแผ่นยิปซัมไม่มีองค์ประกอบของไม้ที่ปลวกจะทำลายปลวกอาจกินกระดาษปิดฝ้าได้อาจกระทบต่อความแข็งแรงของแผ่นฝ้าก็ควรตรวจสอบท้ายสุดขอให้ทางรัฐสภาตรวจสอบระบบการยึดฝ้าสภาพแผ่นฝ้าภายในอาคารรัฐสภาทั้งหมดอีกครั้งเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมจุดที่ควรเฝ้าระวังลองมองแงนหน้าขึ้นไปสิมีคราบน้ำไหมความชื้นไหมแผ่นฝ้าบวมไหมการแอ่นตัวรอยแตกสนิมที่โครงคล้าวจุดยึดหลวมการเคลื่อนตัวผิดปกติถ้าตรวจเจอตั้งแต่แรกจะสามารถซ่อมแซมก่อนจะเกิดการทรุดหรือพังลงมาได้มันพังลงมาเยอะนะคุณพังลงมาเยอะ

0: น่าจะสัก2คูณ4ตารางเมตรได้ไหม2คูณ4เมตรได้ไหมหรือ3คูณ4เมตรอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าคนนั่งอยู่มีเจ็บจ้ะเจ็บเยอะด้วยเจ็บเยอะเลยแหละถ้าคนนั่งอยู่อันนี้หล่นลงมาในวันอาทิตย์ไงไม่มีคนเป็นศูนย์อาหารค่ะศูนย์อาหารร้านอาหารเต็มเลยเอาละสภาสร้างแพงมากแล้วก็เพิ่งจะใช้เมื่อไม่นานมานี้เองแต่เลยพูดเสียงเบาไปปะเสียงดังพักดีกว่าสักครู่พักกันสักครู่หนึ่งจ้ะช่วงหน้าอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วงของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
3: อุ้ย
2: จากสสส
3: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
4: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: เมืองไทยสมายคลับ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
7: ่หรือร้านจองยากก็จัด
6: ให้เมืองไทยสมายคลับ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
6: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
11: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
0: ้ 9:40 น.ค่ะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถรัตนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันจันทร์14 กันยายน 2569คุณผู้ฟังใครใช้ TikTok คุณเห็นคลิปไวรัลอยู่คลิปหนึ่งไหมแล้วก็เป็นกระแสที่ถกกันในโซเชียลมีเดียพอสมควรทีเดียวเหมือนกันเรื่องของบ้านหลังหนึ่งมีคนมาเช่าบ้านหลังนี้นะมีคนมาเช่าบ้านหลังนี้ซึ่งเจ้าของช่องเนี่ยเขาก็เล่าซึ่งเดี๋ยวจะให้เขาเล่าเรื่องราวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะคร่าวๆก็คือเขาปล่อยเช่าบ้านบ้านที่เขารักมากนี่แหละแต่ปรากฏว่าคนเช่าค้างค่าเช่าหลายเดือนไม่หนีไม่จ่ายไม่ย้ายออกแถมอยู่แบบเปิดแอร์นอนค่าไฟช่ำๆเลยนะยังถึงขั้นทุบเจาะกำแพงบ้านทะลุทำอย่างนี้ก็ได้ไม่จ่ายเขาแล้วยังจะไปทุบเจาะกำพงกำแพงบ้านเขาอีกก็เลยเป็นประเด็นที่คุยกันในโซเชียลมากพอสมควรหัวจะปวดเลยค่ะคุยกันเรื่องนี้ค่ะไปที่สายคุณพัชรพลจุฬาการหรือคุณป๊อปนะคะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แหละคุณป๊อปสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะพี่โอเคเห็นคลิปคุณป๊อปแล้วคุณป๊อปเล่าให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของคุณป๊อปคะ
12: เบื้องต้นผมก็เคยไปปล่อยเช่าหรือว่าปล่อยขายตามกลุ่มที่ซื้อขายบ้านในนครปฐมครับก็มีบริษัทนึงที่ทำเกี่ยวกับแบตเตอรี่ติดต่อเข้ามาโดยรูปร่างหน้าเพจเนี่ยค่อนข้างน่าเชื่อถือครับติดต่อเข้ามาบอกว่าจะขอเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วอาจจะเปิดออฟฟิศเล็กๆด้านล่างคือตอนนี้ธุรกิจที่ทำมายังไม่ค่อยมีความเสถียรเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าจะกู้ธนาคารปิดบ้านได้ภายใน2 ปีครับคือปัญหาเรื่องบ้านเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมครับจากบ้านที่เราเคยผ่อนได้สบายๆเดือนละ20,000 กว่าแต่วันที่ธุรกิจของเรามันล้มครับผมก็เลยเลือกที่จะออกปล่อยเช่าเพื่อจะเอาคนมาอยู่แทนเราแล้วเราก็กลับไปทำงานประจำทำให้เวลาคนมาดูบ้านเนี่ยเราไม่ได้มาขัดกองด้วยตัวเองครับ oh. เพราะว่าตอนนี้บ้านอยู่นครปฐมแต่ตัวผมเองทำงานกรุงเทพ
0: oh.
12: แล้วการทำงานประจำครับมันจะได้หยุดแค่วันเดียวแล้ววันที่คนสนใจจะมาเช่าบ้านมาซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดเราใช่ไหมครับ ผมก็จะแก้ปัญหาโดยการฝากกุญแจบ้านไว้กับรปภ.ที่หน้าของหมู่บ้านครับ
0: oh.
12: พอเวลามีใครมาสนใจบ้านใช่ไหมครับ เราก็จะบอกเขาว่าคุณสามารถเข้าไปดูบ้านเบื้องต้นได้ที่รปภ.ครับประมาณนี
0: ้
12: แล้วหลังจากที่เขาไปดูบ้านเนี่ยเขาก็ตกลงเสร็จสรรพจนถึงวันที่เรานัดเจอกันอย่างเงี้ยครับพอวันแรกที่ผมนัดเจอกันเนี่ยผมรู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรที่แปลกๆหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ตรงปกครับทั้งเรื่องของธุรกิจทั้งเรื่องของตัวจริงทั้งเรื่องอะไรหลายๆอย่างเรารู้แล้วว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ได้บัตรประชาชนเขามาใช่ไหมครับเรารู้สึกไม่ดีเราก็เลยให้คนเข้าไปเช็คหนึ่งเลยเราก็ได้รู้ว่าผู้เช่าบ้านเนี่ยเคยก่อคดีเกี่ยวกับทรัพย์ประมาณเนี้ยมาหลายครั้งแล้วก็ยังมีหมายจับค้างอยู่ครับ
0: อุ้ยอันนี้คือเรารู้ทีหลังจากเซ็นสัญญาให้เขาเช่าแล้ว
12: ใช่ครับเพราะว่าวันที่ผมไปเก็บเงินเซ็นสัญญาค่าเช่าบ้านใช่ไหมครับผมมีแชทชัดเจนเลยผมไปถึงบ้านตั้งแต่บ่ายโมงแต่ผมลองมัดจำเนี่ยกว่าผมจะได้กลับบ้านเนี่ยเกือบ3 ทุ่มอะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเจอเขา
0: คือมีปัญหาตั้งแต่วันแรกเลยว่าฝั่งนั้นทำตัวไม่ดีตั้งแต่วันแรกเลย
12: เพราะว่าหนึ่งเลยเขาย้ายของเข้ามาคือเราไม่มีทางเลือกครับแล้วเขาย้ายเข้ามาเราก็ต้องเก็บเงินมัดจำให้ครบแต่ว่าก่อนที่เขาจะย้ายเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้โอนเงินมัดจำให้ครบคือมันก็มีประเด็นถกเถียงขึ้นมาว่าบ้านเมืองเรามันก็มีกฎหมายถูกต้องไหมครับมันสามารถไปฟ้องขับไล่ได้อะไรได้แต่ผมอยากบอกว่าพฤติกรรมของเขาอ่ะมันไม่ใช่บ้านหลังเนี้ยแค่หลังแรกเขาทำหลังเนี้ยเท่าที่ทราบมาเป็นหลังที่3ครับแล้วพอขึ้นศาลเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าจะมีช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่แล้วก็ผมรู้ว่าบ้านเมืองเรามีกฎหมายเท่าที่คนเรามองอ่ะคือคุณเช่าบ้านเขาอ่ะคุณไม่จ่ายเงินมันผิดอยู่แล้วตามหลักคนมองใช่ไหมครับ
0: ใช
12: ่แต่กฎหมายอ่ะเขาบอกว่ามันมีสัญญามันมีกรรมสิทธิ์ถึงแม้วันเนี้ยเขาไม่จ่ายเงินค่าเช่าบ้านคุณเขาก็ยังมีสิทธิ์สู
0: ้
12: ก็ไปยื่นเรื่องที่ศาลให้ถูกต้องว่าคุณก็ต้องมาทำเรื่องขับไล่อะไรเขาอะให้ถูกต้องก่อนถึงจะเชิญเขาออกไปจากบ้านได้แต่หลักความเป็นจริงอะพี
0: ่
12: คุณไม่อยู่บ้านเขาเขามาทวงเงินคุณก็ด่าเขาค่าไฟคุณก็เปิดแอร์แบบไม่มีจิตสามัญสำนึกไฟรอบบ้านเนี่ยกลางวันไม่เคยปิดพี่ลงรถลงอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเขาก็ไม่ได้จ่าย
12: ไม่จ่ายวันจนถึงวันเนี้ยพี่ค่าไฟผมก็ยังไม่ได้จ่ายครับผมยืนยันเลย
0: แต่ว่าบ้านมันเป็นชื่อเราไงยังไงเราก็เป็นคนผิดที่ค่าไฟมันค้างชำระอยู
12: ่ถูกต้องครับคือผมก็พยายามจะอธิบายว่าเรื่องของการยกหม้อเนี่ยถึงบอกว่าเราเป็นคนธรรมดาในสังคมรู้ว่ามันมีอะไรรองรับในกฎหมายครับเหมือนกับว่าเขาจ้างคนงานไปทำความสะอาดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับค่าแรงคนน่ะวันละ500พี่เขาจ้างไป2วัน4คนสุดท้ายแล้วเขาบอกพนักงานพวกนั้นว่าอะไร อยากได้เงินให้ไปฟ้องเอา
0: เอ้า
12: ค่าแรง 1,000 ค่าจ้างทนายเท่าไหร่พี
0: ่
12: นี่คือสิ่งที่เขาทำกับคนอื่นครับตอนนี้ผมกำลังรวบรวมความเสียหายจากผู้เสียหายตอนนี้มันเยอะมากๆความเสียหายมันพุ่งทะยานเกิน20ล้านไปแล้วพี่
0: คือเรา
12: สิ่งที่เขาทำ
0: พอตั้งแต่เป็นข่าวพอคุณป๊อปทำเป็นคลิปแล้วมันก็ไวรัลแล้วคนที่เสียหายจากคนคนนี้ก็เลยทักมาคุยกันหมดเลยแล้วก็รวมตัวกัน
12: ใช่ครับตอนนี้เจ้าทุกกำลังรวมตัวกันเยอะมากๆมีทั้งภาคใต
0: ้
12: ภาคอีสานภาคกลางตอนนี้ขาดแค่ภาคเหนือภาคเดียวครับ
0: เออโอ้แสดงว่าเขาก็ทำมาหลายปีแล้วกับบ้านหลายหลัง
12: ใช่คืออ่าเท่าที่ดูคลิปอะคนทั้งโซเชียลอะดูออกหมดเลยว่าเขามีการติดยาหรือว่าอะไรแน่นอนแต่ด้วยความที่เราเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมครับแล้วก็บอกกับตำรวจว่าผมสงสัยว่าบ้านของผมเนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมของยาเสพติดอยู่แล้วคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยพูดวกไปวนมาสื่อสารไม่รู้เรื่องเหมือนมีการติดยาเลยผมอยากให้มีการตรวจปัสสาวะในบ้านผมหน่อยได้ไหมตำรวจพูดว่าเราไม่สามารถทำได้เพราะว่าเหตุมันไม่ได้เกิดซึ่งหน้
0: า
12: ผมถามกฎหมายข้อนี้หน่อยว่าคนที่ดูดยาเสพติดเนี่ยจะมีใครบ้างบอกว่าพี่ครับผมจะดูดยาแล้วผมขอดูดตรงหน้าพี่ได้ไหมไม่มีครับ
0: แต่ตำรวจก็คิดว่าทำไม่ได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนเนาะไปบอกไปตรวจหน่อยได้ไหมตำรวจก็เลยบอกทำไม่ได้
12: แต่ว่าคนรอบข้างเขายืนยันหมดเลยที่ว่ามีการเสพมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยทุกคนเนี่ยครับ
0: แ
12: ล้วเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของการข่มขู่อ่ะที่อื่นเขาข่มขู่คนอื่นมาตลอดพี่เข้าใจไหม
0: แล้วมันก็คาราคาสั่งแล้วคือสรุปแล้วตอนนี้เขาก็อยู่บ้านเรามานานแค่ไหนแล้วนะคะ
12: เข้าเดือนที่4ครับคือปัญหาของการเจาะบ้านเนี่ยตั้งแต่ไม่จ่ายค่าเช่าหลังจากเดือนแรกที่เข้ามาอยู่ใช่ไหมครับพอผมเห็นว่าเลยมาเข้าวันแล้วผมก็ไปตามพอผมไปตามเนี่ยมันมีการเห็นว่ามันมีการเจาะบ้านผมโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตอะไรเลยแล้วก็พูดว่ามันเป็นแค่ตู้คอนเทนเนอร์ที่เอามาตั้งเก็บของด้านข้างบ้านคำพูดเนี่ยตอนนั่งอยู่โรงพักอะตำรวจหรือว่านักข่าวก็ได้ยินนะครับเขาพยายามแต่จุดเริ่มต้นอ่ะเท่าที่ผมทราบนะครอบครัวของเขาอ่ะเคยมีปัญหาเรื่องที่ดินกับตรงนี้มาครับแล้วเขาเคยไปแจ้งความทำกับสิ่งที่ผมทำมาเนี่ยเหมือนทุกอย่างแล้วเขาก็แพ้ผมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นแผลในใจของเขาที่ทำให้ไปทำลายบ้านคนอื่นแบบเรื่อยๆครับ
0: เอ้าก็ไม่ได้ไหมแต่จะเจออะไรมาก็เลยมาทำแบบนั้นบ้างมันก็ไม่ได้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนคุณป๊อปทำอะไรอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้าง
12: คือถามว่าบ้านอ่ะมันอยู่นครปฐมใช่ไหมครับผมทำงานกรุงเทพคือผมวิ่งกลับไปงานไปดูเรื่องบ้านพอกลับจากงานมาทำงานปุ๊บผมก็โดนออกจากงานเพราะว่าหนึ่งเลยผมยังไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทนี้เต็มตัวใช่ไหมครับอยู่ในช่วงของฝึกงาน
0: ทดลองงาน
12: ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมสักเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องที่เรามาเนี่ยเราก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเรามาทำธุระจริงๆแต
0: ่ลางานไปเขาเลยให้ออกเลย
12: มันมีทนายความที่ผมไปปรึกษาในคลิปอะครับแล้วเขาให้ข้อมูลที่ผิดบอกว่าบ้านผมเองผมก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรประมาณนี้ผมก็เลยทำคลิปแล้วสุดท้ายแล้วอะคลิปมันเป็นไวรัลขึ้นมาเขาก็เลยโทรไปที่ทำงานของผม2รอบเขาพูดประมาณว่าแล้วตอนที่ผมไปเรื่องบ้านมันค่อนข้างยุ่งผมแทบไม่ได้อ่านแชทหรือว่ารับสายใครเลยเขาโทรไปที่งานผม2รอบก็บอกประมาณว่าถ้าผมไม่รับสายเนี่ยเดี๋ยวต้องตามไปที่ทำงานนะและที่ทำงานของผมมันเคยมีปัญหาเรื่องตม.ลงร้านหรือว่าอะไรเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วเขากลัวตำรวจพอผมไม่มีประเด็นอย่างเงี้ยเขายิ่งกลัวเขาก็เลยตัดสินใจว่าให้ผมออกไปก่อนดีกว่าไหมอย่าดึงความวุ่นวายกลับมาให้ที่ร้านเลยประมาณนี้ครับ
0: เราก็เลยต้องออกจากงานเลยตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีการทำมาไล่เบี้ยเรื่องบ้านอย่างเดียว
12: ใช่ครับก็คือถ้าพูดกันตามหลักความจริงคือทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีรายได้ถ้าไม่ใช่ผมแต่ว่าไม่ได้รับตัดผมนอกสถานที่เนี่ยคือผมไม่มีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียว
0: อ๋อคุณป๊อปเป็นช่างตัดผมเน
12: า
0: ะ
12: ใช่ครับคือหนึ่งเลยทนายเราก็ต้องจ้างใช่ไหมตามกฎหมายงานเราก็ตกบ้านเราเนี่ยพี่ผมกลับบ้านไปผมยังไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านตัวเองยืนหลบแดดแค่ชายล้วนนิดเดียวกฎหมายมันเกินไปเยอะมากพี
0: ่แล้วจะทำยังไงต่ออ่ะคุณป๊อปเอ้ย
12: คือก็เหมือนที่บอกว่าตอนนี้ก็มีสองฝั่งคนหนึ่งที่เขาก็บอกว่าบ้านเมืองเรามันก็มีกฎหมายใช่ไหมพี่แต่ผมอ่ะไม่สามารถผ่อนบ้านเดือนละเป็นหลักหมื่นให้กับคนที่อยู่ให้กับเราโดยที่ไม่จ่ายค่าเช่าเพื่อรอให้ศาลตัดสินได้ว่าเขามีความผิดแล้วทำไมผมต้องรอให้ชีวิตผมพังเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพี่เขามาบอกว่าสัญญาเช่าซื้
0: อ
12: ผมเอาเงินเขาไปผ่อนธนาคารผมก็พูดชัดเจนว่าวันที่จะขายบ้านเนี่ยผมให้ดูในแบงก์เลยนะว่ายอดเงินเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่เท่าไหร
0: ่
12: ส่วนต่างเนี่ยผมจะได้อีกประมาณ1ล้านบาทก็อธิบายว่ามันจะมีการตกลงว่าบ้านผมเนี่ยต้องผ่อนแบงก์ทุกวันที่9หรือวันที่10ใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่าหลังจากที่ผมผ่อนแบงก์มาแล้วเนี่ยผมจะมีสลิปหรือว่าหลักฐาน
0: อ
12: ะมาให้คุณได้รู้ว่าเงินที่คุณชำระให้ผมเนี่ยผมไปผ่อนบ้านจริงๆผมไม่ได้ไปทำอะไรที่มันไร้สาระหรือว่าส่วนตัวที่ทำให้เงินของคุณผ่อนบ้านมาแล้วสุดท้ายบ้านจะโดนยึดจากแบงก์ที่เข้าใจตรงนี้ไหมครับผมทำหน้าที่ของผมอะตรงเนี้ยชัดเจนแต่เขาก็พยายามจะเอาสัญญามาอ้างว่ามันเป็นสัญญาซื้อขายคือตามหลักเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ครอบครองเขาก็มีสิทธิ์ทุบผมบอกว่าถ้ามันเป็นบ้านของคุณน่ะคุณมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้แต่บ้านน่ะมันมีมูลค่า4ล้านแต่วันนี้คุณจ่ายเรามาแค่ 20,000 คุณจะมาบอกว่าบ
0: ้
12: านเน
0: ี่
12: ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณน่ะมันไม่ได
0: ้บ้านเช่าที่ไหนเขาให้ทำอะไรกันขนาดนี้เน
12: า
0: ะ
12: ใช่ที่เราบ้านน่ะมันไม่ใช่บ้านที่แบบมันเป็นบ้านที่ค่อนข้างมีมูลค่าระดับนึงเลยแล้วคือคุณทำอย่างเงี้ยคนในหมู่บ้าน
0: อ
12: ่ะเขาก็ไม่โอเคแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะมันก็ซ้ำกับเหตุการณ์หมู่บ้านอื่นๆที่แบบว่าเพื่อนบ้านร้องเทศบาลเรื่องของงานเรื่องของอะไรเทศบาลก็เข้ามามันเหตุการณ์มันซ้ำเติมอ่ะพี่แล้วตอนนี้เทศบาล
0: อ
12: ่ะคือเขาต่อเติมเขามีเกี่ยวกับเรื่องของเอาแผงอิเล็กทรอนิกส์มาหลอมเอาทองแดงเงี้ยแล้วกลิ่นมันเหม็นมากแล้วพอเทศบาลมันเข้ามาตอนเนี้ยคนที่ต้องส่งเอกสารเรื่องบ้านถามว่าคือใครก็คือเจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนหนึ่งเลยเนี่ยผมก็ต้องมีปัญหากับเทศบาลเรื่องของตรงเนี้ยทั้งที่ผมไม่ได้ก่อเลยนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่กำลังตามมากับเรื่องที่เขาทำครับ
0: สรุปแล้วตอนนี้เราก็ปรึกษาทนายอยู่และตำรวจหรืออะไรยังไงกันบ้างอะคะ
12: คือมันก็รู้สึกเหนื่อยใจนะพี่กับการที่เราไปต้องลางานไปแจ้งความอะไรหลายๆอย่างแล้วบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ในบ้านของตัวเองไม่มีสิทธิ์ตรวจเยี่ยวคือผมก็มองว่าจากคนธรรมดาถ้าผมไม่มีทางเลือกวันนี้ถ้าผมมีปืนหนึ่งกระบอกใช่ไหมพี่ทางแก้ปัญหาแบบผิดๆอันนี้ผมไม่ได้แนะนำใครในสังคมนะครับคือถ้าเราตันขึ้นมาเรามีปืนอยู่หนึ่งกระบอกถ้าซื้อกระสุนปืนอ่ะมันอาจจะถูกกว่าการจ้างทนายในเมื่อวันนี้เรามองว่ามันไม่มีความเป็นธรรมสำหรับเลยเราเป็นผู้เสียหายแต่ทำไมถึงเอื้อผู้กระทำความผิดกฎหมายมันเทไปฝั่งนู้นหมดเลยเราเป็นเจ้าของบ้านอ่ะเราไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านของตัวเองจริงหรอกับคนที่มาอยู่แล้วเขาไม่ชำระเงินพอเราทวงถามก็มีการด่าเราแบบนี้ให้เรารอกฎหมายจริงหรอครับ
0: ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ลองไปศูนย์ดำรงธรรมแล้วหรือยังคะ
12: ผมไปมายันศาลไปอะไรมาเกือบทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วมันก
0: ็มีใครให้คำแนะนำที่เราจะทำให้มันเป็นไปได้เราจะได้บ้านคืนมาหรือยังไงได้โอ้แล้วถึงได้คืนมาโอกาสที่จะขายต่อ
12: ม
0: ัน
12: ก็ยากมีบทสรุปมาให้ที่ตำรวจเขาช่วยไกลเกลี่ยให้ใช่ไหมครับพี่ไปถามว่าวันที่1เดือนหน้าจะต้องมีการจ่ายค่าบ้านอีกครั้งนึงแล้วก็วันที่10มาประเมินความเสียหายอีกครั้งนึงแล้วก็วันที่15เขาย้ายออกใช่ไหมครับแต่ผมถามเขาหน่อยว่าเขาจะจ่ายเงินผมยังไงในเมื่อวันนี้เลขบัญชีผมเขาก็ยังไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเอาไปเขายังไม่มีบัญชีผมเลยพี
0: ่ยังไม่ขอไปเลยแล้วลบไป4เดือนน่ะเดือนละเท่าไหร่นะเดือนละ 20,000 มันเป็นแสนแล้ว
12: ใ
0: ช่ป่ะรวมถึงถ้าไปเดือนหน้าด้วยมันก็แสนแล้วอ่ะเขาจะมีไหมอ่ะ
12: คือเบื้องต้นตอนเนี้ยเงินที่เคยติดจากค่าเช่าบ้านทั้งหมดอ่ะผมเก็บมาได้จากการไกลเกลี่ยครับแต่ความเสียหายที่จะถูกทิ้งไว้ก็คือเรื่องของการเจาะกำแพงแล้วก็การต่อเติมที่แบบมันเละเทะมากๆแล้วก็บ้านตัวเองเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปดูความเสียหายข้างบนเลยพี่ตอนเนี้ย
0: ว่าเป็นยังไงบ้าง
12: ใช่ใช่
0: ครับแล้วเขาจะคืนบ้านเราในสภาพดีๆหรอในเมื่อมีกรณีแบบนี้ใช่ไหม
12: คือจากที่คุยจากที่โรงพักอ่ะเขารับปากว่ามันต้องทำให้เหมือนเดิมแต่จากบ้านที่เขาเคยย้ายออกมาครับคือเขาก็ทำปัญหาอย่างเงี้ยทิ้งไว้ตลอดก็คือเละเทะ น้ำไฟก็เปิดทิ้งไว้ผู้เช่าก็เจ้าของบ้านก็ต้องมาแบกรับความเสียหายจุดนี้เองนะครับคือเขารอดมาหลายที่เขาคิดว่าเขาทำอย่างเงี้ยเขาก็ยังคงจะรอดอีกครับ
0: โอ้โหอย่างนี้แย่เลยเอาล่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้ก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้เนาะคุณป๊อปเนาะเราได้ติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องคุณป๊อปเอเรื่องที่พูดเรื่องปงเรื่องปืนไม่เอานะชีวิตเราช
12: ี
0: ว
12: ิ
0: ตเรายังไปได้อีกไกลมากๆคุณป๊อปเราเป็นช่างตัดผมเรายังมีอนาคตอีกไกลมากๆเรื่องนี้ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
12: ครับผม
0: นะอย่าทำอะไรเด็ดขาดเลยนะทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นนะคุณป๊อป
12: ขอบคุณมากครับ
0: โอเคโอเคเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากคุณป๊อปสำหรับวันนี้จ้ะ
12: ค่ะ
0: สว
12: ั
0: สด
12: ี
0: ค่ะสวัสดีค่ะมันก็มีคนแบบนี้อยู่ในสังคมจริงๆนะแล้วเคสอย่างที่คุณป๊อปเล่าอ่ะอย่างที่บอกก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นกับเขาเป็นครั้งแรกแล้วไอ้เจ้าคนเนี้ยก็ไปทำแบบนี้มาแล้วกับอีกหลากหลายพื้นที่ด้วยแล้วยังไงกันต่อทำไมไม่มีใครทำอะไรได้อย่างเพจอรรถรสเขาก็มีการโพสต์เรื่องนี้นะบอกว่าเท่าที่สรุปมาจากเพจอรรถรสนะเขาบอกเท่าที่สรุปมาจากคลิปของช่องเนี่ยจุดเริ่มต้นของปัญหาเจ้าของช่องบอกว่าเขาปล่อยเช่าบ้านหลังแรกที่เขารักมากแต่คนเช่ากลับค้างค่าเช่าหลายเดือนไม่หนีไม่จ่ายไม่ยอมย้ายออกเขาบอกว่าคนเช่าลอยหน้าลอยตาใช้ชีวิตปกติเปิดแอร์นอนเย็นฉ่ำๆค่าไฟพุ่งทะลุไปเป็นหมื่นที่พีคสุดคือเจ้าของช่องถ่ายคลิปพาไปดูเลยว่าคนเช่าถึงขั้นทุบเจาะกำแพงบ้านจนทะลุเพื่อทำเป็นทางออกทางคนเช่าอ้างหน้าตาเฉยว่ายังไงก็จะซื้อบ้านหลังนี้อยู่แล้วทั้งที่เงินค่าเช่ายังไม่ยอมจ่ายเลยความเจ็บปวดเมื่อไปแจ้งความเจ้าของช่องเล่าว่าเขาเอาหลักฐานไปแจ้งความข้อหาทำเสียทรัพย์แต่ตอนแรกตำรวจปฏิเสธรับแจ้งตำรวจให้เหตุผลว่าบ้านหลังนี้ยังผ่อนไม่หมดติดจำนองกับธนาคารธนาคารคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องให้ธนาคารเป็นผู้มาแจ้งความเองเจ้าของช่องก็ไปธนาคารตามตำรวจแนะนำเรื่องจะได้จบธนาคารยืนยันชัดเจนว่าธนาคารเป็นเพียงเจ้าหนี้ที่ให้ยืมเงินกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงเป็นของลูกค้าธนาคารบอกถ้าธนาคารเป็นเจ้าของบ้านจริงๆบ้านนี้ธนาคารคงต้องคอยวิ่งไปแจ้งความทั่วประเทศแล้วปรึกษาทนายต้องการโฉนดโชว์ความจริงมีคลิปหนึ่งเขาถ่ายตอนไปปรึกษาทนายความผู้หญิงฟังทนายบอกว่าธนาคารคือเจ้าของบ้านอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะคุณเดี๋ยวรอดูเนาะว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะก็ต้องเป็นผู้รู้นั่นแหละค่ะที่จะสามารถมาตอบคำถามนี้ได้ขอให้คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่อย่างที่คุยคุณป๊อปว่าเรื่องของปืน1กระบอกกระสุน1นัดอย่าไปคิดต่อไม่ว่ากับตัวเองหรือจะไปทำอะไรกับคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาด1ชีวิตสำคัญเสมอและทุกปัญหามีทางออกเสมอนะคะจะยากเย็นสาหัสอย่างไรแต่วันหนึ่งมันต้องเจอทางออกเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกเรื่องที่ประสบพบเจอกันด้วยวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมนะคะขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งเข้ามาและการกดไลค์กดแชร์ด้วยพรุ่งนี้วันอังคารคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
13: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
14: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
13: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันจันทร์14กันยายน2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ1ชั่วโมงเราอยู่ด้วยกันตรงนี้และวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังเป็นวันที่ฟ้าครึ้มนะคะครึ้มมากๆเลยถ้าเรามองโลกในแง่บวกๆเนาะเราก็จะโอ้วันนี้อากาศดีสบายทำงานราบรื่นอะไรทำนองนี้นะเราต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองตั้งแต่วันเริ่มต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็วันนี้ในรายการค่ะช่วงที่2นะคะ SME เปลี่ยนเกมสู้วันนี้ดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์วันนี้อาจารย์จะมีเรื่องของตลาดสูงวัยใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังหลังจากที่ตัวปุ๊กเองเนี่ยมีโอกาสได้ทำช่องเป็นของตัวเองเนาะชื่อช่องว่าไปกับปุ๊กนะคะทั้ง YouTube TikTok Facebook แล้วเราได้ลงพื้นที่คือเวลาจะทำคอนเทนต์เราต้องไปลงพื้นที่ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปแบบสถานที่นั้นสถานที่นี้คุณฟังรู้ไหมว่าเวลาปุ๊กเดินทางไปเนี่ยกลุ่มคนที่ปุ๊กเจอโดยส่วนใหญ่คือผู้สูงวัยเยอะมากและเป็นผู้สูงวัยที่แบบ พร้อมจะกินพร้อมจะเที่ยวพร้อมจะไปใช้ชีวิตโอ้แล้วก็มีรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่มีความรู้สึกว่าเออตัวเราเองนะพอเราเห็นนะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็น่าจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตแบบนี้บ้างเราก็ได้เห็นทั้งคนที่ไปใช้ชีวิตไปใช้เงินเนาะกับคนที่เป็นผู้สูงวัยแล้วทำธุรกิจโอ้มันเห็นโลกเยอะมากเลยคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเราอาจจะมีบางคนอาจจะมีลูกมีหลานรับช่วงต่อกิจการโอ้เราก็ไปเห็นหลายๆร้านนะคะเหมือนแบบคนที่เป็นเจ้าของสูตรหรือว่าเป็นผู้ริเริ่มมานั่งดูแลลูกหลานแล้วก็ส่งต่อกิจการนั้นให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปแต่ว่าบางกิจการก็บอกโอ้ไม่มีใครมาแบบรับช่วงเลยอะไรทำนองนี้ว่าลูกหลานก็ไม่มีซึ่งอันเนี้ยมันสอดคล้องกับที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เจอเหมือนกันนะคะตอนนี้ปรากฏว่าไปดูข้อมูลของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีพูดถึงว่ามีธุรกิจหลายแสนเลยนะคะหลายแสนรายหลายแสนร้านหรือกิจการที่กำลังจะปิดตัวลงเพราะว่าไม่มีคนมาสืบทอดกิจการเนื่องจากว่าเขาเป็นสังคมผู้สูงวัยแบบโอ้โหเข้าแบบเต็มรูปแบบแล้วไม่มีลูกหลานมาสืบทอดมีบางกิจการนะบอกว่ายกให้เลยใครอยากได้กิจการบางกิจการของญี่ปุ่นเนี่ยสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีอ่ะคุณฟังเขาก็เลยบอกว่าอู้นี่มันเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเจอแต่ว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสดังนั้นเราเองนะคะประเทศไทยเราเองที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจริงๆแล้วเท่าที่ตัวเองได้ลงไปสัมผัสจริงๆนะมองไปทางไหนเนี่ยเราเจอแต่ผู้สูงวัยแต่ว่าเป็นผู้สูงวัยแบบมีคุณภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นเราจะทำยังไงเพื่อที่จะใช้ตรงเนี้ยเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนจากวิกฤตให้มันเป็นโอกาสในการค้าการขายการทำธุรกิจอะไรใดๆก็ตามน่าสนใจเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฟังได้ในช่วงที่2นะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังเนาะวันนี้มีคุณผู้ฟังเข้ามาในไลฟ์สดเข้ามาแล้วดีใจจังเวลาเห็นตัวเลขนะแม้ว่ามันจะน้อยนิดหรืออะไรใดๆก็ตามเพราะว่าปุ๊กรู้ดีว่าแฟนรายการของเราเนี่ยหลายๆท่านนะคะจะฟังทางวิทยุเป็นหลักเนาะน้อยมากที่จะเข้ามาในไลฟ์สดยกเว้นว่าเอ้ยมันมีกิจกรรมพิเศษหรือว่าคุณอยากเห็นภาพจริงๆอันนี้ก็จะเข้ามาแต่ว่านี่แหละค่ะมันเป็นความชื่นใจอย่างหนึ่งที่คนจัดจะรับรู้ได้แล้วก็จะสัมผัสได้ว่าอ๋อเข้ามาแล้วนะไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะคะเชิญได้วันนี้มีคุณประภานะคะคุณประภามาส่งน้องหมีเนยเป็นกำลังใจให้แล้วก็คุณภูริสวัสดีนะคะน้องจีจี้ทัศนียาสวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะคะภูเก็ตก็วันนี้ไม่รู้มีฝนฟ้าหรือเปล่านะเดี๋ยวรอคุณสุรศักดิ์รายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาปุ๊กไปที่จังหวัดสุพรรณมาอีกแล้วคือด้วยความที่ว่ามีงานต่อเนื่องเนาะแล้ววันเสาร์อ่ะปุ๊กก็ไปถ่ายรายการนี่แหละค่ะไปถ่ายไปกับปุ๊กแล้วไปที่อำเภอสองพี่น้องคุณผู้ฟังประทับใจมากเลยอ่ะไปนอนที่สองพี่น้องมาหนึ่งคืนไปอยู่มาสองวันหนึ่งคืนไปใช้ชีวิตเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันมีอะไรแบบเยอะจริงๆแต่คลิปล่าสุดที่ลงไปนะคุณผู้ฟังของช่อง YouTube นะในไปกับปุ๊กเนี่ยก็คือพาไปเที่ยวตลาดเก้าห้องแต่ว่ามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านพาไปเที่ยวด้วยนะเป็นความโชคดีของช่องไปกับปุ๊กช่องเล็กๆมากๆเลยที่บังเอิญท่านผู้ว่าท่านมีคิวว่างพอดีแล้วท่านก็เลยพาไปเที่ยวแล้วทำให้เราได้เห็นค่ะว่าอะไรที่มันเป็นวิถีแบบดั้งเดิมอ่ะมันน่าสนใจมันมีเรื่องราวแล้วตอนนี้ชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนมากๆใครอยากไปเที่ยวนะคะที่บางปลาม้าตลาด9ห้องแต่ไม่มีโอกาสจะได้ไปด้วยตัวเองคุณลองเข้าไปดูได้นะคะใน YouTube ก็ฝากกด Subscribe ให้ปุ๊กด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ปุ๊กแล้วก็ทีมงานจะได้มีแรงมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคุณสุรศักดิ์รายงานมาแล้วเขาบอกว่าภูเก็ตช่วงเช้าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากครับทั้งกลางวันกลางคืนวันอาทิตย์ค่อยยังชั่วไม่มีฝนมีแดดดีทั้งวันตอนนี้แดดดีมากส่วนกรุงเทพวันนี้ครึ้มมากนะคะมาตอนที่เดินทางมาเนี่ยมีบางส่วนของถนนราชพฤกษ์นะคะที่มีฝนฟ้าปล่อยๆแต่ว่าปล่อยน้อยๆไม่ได้ปล่อยเยอะนะคะเอาล่ะมีเรื่องราวจากสสสนะคะคุณผู้ฟังบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยๆนะคะเพิ่งลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมคะ วันนี้สสสอยากชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลักหลายคนอาจจะกังวลนะคะว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมนะคะกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันนะคะว่าในนมแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่นะคะยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆนะคะที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเขาเรียกว่าอาหารเสริมเนี่ยในช่วง6เดือนแรกนั่นก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยนะคะยังเล็กนิดเดียวค่ะหากเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปอาจจะทำให้ไปแย่งนะคะพื้นที่ทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่นั่นเองอาจจะทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนด้วยและที่น่าห่วงนะคะนั่นก็คืออาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะคะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสสนะคะสวัสดีคุณป้อมด้วยนะคะบอกว่าวันนี้อากาศดีนะคะแล้วก็พี่อ้วนเพ็ญศรีนะคะบอกว่าสวัสดีนะคะแล้วก็คุณสะสินะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆท่านใครสะดวกใครว่างเข้ามาทักทายกันได้นะคะในแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็อย่าลืมนะกิจกรรมดีๆนะคะที่เราเปิดรอคุณอยู่สำหรับชิงเต่าเนาะหาเพื่อนให้ได้1ทีมมี4คนไปอ่านกติกามารยาทให้สะดวกนะคะเอาเขาเรียกว่าให้อ่านกติกามารยาทให้ครบถ้วนตั้งสติก่อนทำคลิปตรวจคลิปก่อนกดปลายนิ้วแล้วส่งนะคะเรารอเพื่อนๆหลายๆคนที่จะส่งคลิปเข้ามานะคะก็หมดเขตส่งคลิปเนาะ30กันยายนใครสะดวกไปค่ะใครชอบไปเที่ยวแบบฟรีเที่ยวฟรีแบบดูแลดีมากๆยินดีต้อนรับใครสะดวกซื้อทัวร์ไปเที่ยวเองหรือว่าสะดวกที่จะเดินทางไปเองก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันเราไปเที่ยวแบบสบายใจที่จะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยอันนี้ยินดีต้อนรับแต่ถ้ารู้สึกอุ๊ยมันยุ่งยากเกินไปโอ๊ยมันไม่เอาก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าคนอยากจะไปเที่ยวกับ106 on tour เนี่ยมีเยอะมากๆเลยพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาค่ะตลาดสูงวัยถ้าคุณเข้าใจเนี่ยโอกาสเป็นของคุณนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอาจารย์อภิชาติเล่าเรื่องราวนี้ให้เราฟังสักครู่เดียวค่ะ
10: สมาร์ท SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
14: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
15: ้ป้ายยาของดีเซเว่น นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
15: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
16: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
17: สมาร์ท SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
9: 10นาฬิกากับ22นาทีค่ะเรากลับมาในช่วงนี้นะคะกับ SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าปัจจุบันนี้ตลาดสูงวัยเนาะใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบซึ่งถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมส่วนตัวปุ๊กนะปุ๊กว่ามันจริงเลยอะถ้าเราเข้าใจเรารู้ว่ากลุ่มลูกค้าสูงวัยอ่ะเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรแล้วเราปรับตัวแล้วนับวันนะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยจะเยอะขึ้นหนักหนามากขึ้นแล้วคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่สามารถพร้อมเปย์พร้อมจ่ายได้เลยนะคะแต่อย่างน้อยคุณต้องเข้าใจเขาก่อนนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบละแล้วสิ่งที่ตามมาเนาะไม่ได้มีเพียงแค่อกสวัสดิการการดูแลสุขภาพเท่านั้นแต่ว่ามันจะกำลังเกิดพวกตลาดใหม่ๆที่มีมูลค่ามหาศาลขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าผู้สูงอายุในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้รับบริการนะคะแต่ว่าคือผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมีความต้องการมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปนะคะทีนี้คำถามสำคัญคือไม่ใช่แค่ว่าผู้สูงวัยต้องการอะไรล่ะแต่คือ SME เนี่ยผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยนะคะเข้าใจความต้องการเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนสามารถเปลี่ยนดีมานด์ให้กลายเป็นสินค้าเป็นบริการที่มันตอบโจทย์ได้จริงไหมเพราะว่าในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆบางทีเนี่ยคนนะคะไม่ได้มีสินค้าที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่แบบชนะแต่ว่าคนที่เข้าใจแล้วดูแลลูกค้าได้ดีที่สุดลึกซึ้งที่สุดเนี่ยอันนี้คุณคือผู้ที่มีชัยมีโอกาสแล้วสามารถที่จะทำใหคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่ารักษาลูกค้าเอาไว้ได้ดึงให้ลูกค้าอยู่คุณได้นี่แหละอันนี้มันคือสำคัญนะคะแล้วอย่างที่บอกไว้นะเวลาที่ปุ๊กลงพื้นที่เนี่ยตอนนี้ไปในตลาดชุมชนหลายที่มากๆเลยไปได้คุยกับผู้ใหญ่ผู้สูงวัยนักท่องเที่ยวไปตรงไหนเนี่ยเจอแต่คนสูงวัยทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะรู้เลยว่าคนชอบอะไรอย่างบางคนนะอย่างปุ๊กไปเที่ยวตลาดชุมชนใช่ไหมคะเป็นพวกวิถีเก่าแก่โบราณหลายคนนะที่เป็นนักท่องเที่ยวนะเขาก็จะบอกว่าดีจังเลยอ่ะมีความรู้สึกว่าการได้มาท่องเที่ยวอะไรแบบนี้มันเป็นการที่ล้ำลึกถึงความหลังเนาะมันแบบมันมีภาพแบบวานๆเกิดขึ้นมากมายแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขจังที่ได้มีโอกาสเข้ามา ได้ซึมซับเรื่องราวบรรยากาศที่แบบตอนเด็กๆ เคยคุ้นเคยแล้วมันเหมือนแบบช่วงเวลาตรงนั้นน่ะมันห่างหายไปนะเดี๋ยวยังไงรออาจารย์เนาะไม่แน่ใจอาจารย์ติดสายอะไรหรือเปล่าหรือว่าติดภารกิจอะไรใดๆเดี๋ยวปุ๊กไปรายงานเรื่องอื่นๆให้ได้ทราบกันก่อนดีกว่าไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวของการลงทุนเนาะเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์เนี่ยสถานการณ์การลงทุนวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเรื่องการลงทุนนะถ้าเรามองนะวันนี้หลายคนบอกแย่มากปุ๊กไปดูในสื่อหลายสื่อเลยค่ะที่มีการพูดถึงการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในประเทศในต่างประเทศนะคะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่โอเคเลยปีที่แล้วอ่ะว่าแย่แล้วนะพอปีนี้เนาะพอถึงเดือนเมษาคือถ้าดูรอบของการทำธุรกิจนะคุณผู้ฟังช่วงสิ้นปีคนใช้เงินอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะพอต้นปีเดือนมกราคมมันก็จะเริ่มยังมีการใช้จ่ายอยู่อะไรก็จะมีตุ๊ดจีนคนก็ยังเริ่มใช้อยู่คนเก็บเงินพอสงกรานต์นะคะหลายคนบอกอุ้ยเดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าสงกรานต์คนใช้เงินแล้วก็พอสงกรานต์คนใช้เงินใช่ไหมคะพออ่ะเดี๋ยวพฤษภาลูกหลานเปิดเทอมอ่ะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นส่วนใหญ่มันจะเงียบในช่วงประมาณเนี้ยเพราะว่าคนเอาเงินไปใช้กับอย่างอื่นแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นมันจะดีขึ้นแต่ปีนี้ค่ะไอ้คำว่าดีขึ้นไม่มีเลยนะสถานการณ์มันเงียบสนิทเงียบแบบเงียบเลยอ่ะแล้วหลายคนก็หวั่นเกรงแล้วบอกโอ้โหเดี๋ยวถ้าสมมติว่าไทยช่วยไทยพลัสหมดเนี่ยจะยังไงปรากฏว่าเขาก็ต่อเนาะต่อลมหายใจแม้มันจะน้อยนิดก็ตามแต่นั่นแหละค่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันเหนื่อยมันสาหัสสากันมากเลยคุณผู้ฟังปุ๊กไม่แน่ใจนะว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการปุ๊กอยู่เนี่ยมีใครที่เป็นคนที่ทำธุรกิจบ้างจะเล็กๆน้อยๆจะค้าขายเล็กๆน้อยๆก็ได้นะก็ไม่ว่ากันถ้าสะดวกพอเนาะถ้าสะดวกพอที่จะเข้ามาในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยเล่าสู่กันฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสถานการณ์การทำธุรกิจของคุณเนี่ยมันเงียบแค่ไหนลองเข้ามาทิ้งข้อความเอาไว้ในไลฟ์สดก็ได้นะคุณฟังในไลฟ์สดในแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวเล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งว่ามันเงียบไหมมันถ้าเทียบกับปีที่แล้วอ่ะมันโอเคไหมยังอยู่ได้หรือเปล่าบางทีปุ๊กก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าใครที่อยู่ได้บ้างในภาวะของแบบธุรกิจประมาณนี้ตอนนี้ปุ๊กพอเราได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนเองจะเป็นตลาดร้านรวงต่างๆก็ดีหรือว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคก็ดีปุ๊กสามารถหาคำตอบได้เลยว่าอะไรที่ทำให้มันไปต่อไม่ได้อ่ะปุ๊กยกตัวอย่างตอนนี้คนจะพยายามเนาะรื้อฟื้นการท่องเที่ยวแบบวิถีดั้งเดิมวิถีชุมชนตลาดนงตลาดน้ำที่เคยเป็นคุณฟังรู้ไหมว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจมันแบบไปต่อไม่ได้ในช่วงเวลาที่ภาวะแบบเศรษฐกิจดีในที่นี้ก็คือทั่วโลกนะคนยังไปมาหาสู่กันได้สะดวกการค้าการขายคล่องตัวไม่ได้มีภาวะวิกฤตสงครามในที่นี้นะคะปุ๊กหมายรวมถึงตั้งแต่รัสเซียยูเครนที่มีปัญหากันจนมาถึงตะวันออกกลางอิสราเอลอิหร่านที่มีปัญหาสู้รบกันแล้วอเมริกาเข้ามาด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ปัญหาความไม่สงบเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเกิดขึ้นแบบมันไม่มีความแน่นอนว่าเอ๊ะจะเกิดไหมจะหยุดยิงหยุดยิงก็ดีไปสถานการณ์ปกติแป๊บนึงแต่พอผู้นำระดับโลกเขามีการเปลี่ยนเปลี่ยนท่าทีเนาะแล้วกลับไปอะไรโอ้โหมันไม่สะดวกใจใดๆทั้งปวงคนก็จะเริ่มโหเก็บเงินเก็บทองเริ่มไม่ใช้เท่าที่จำกัดทีนี้พอไปในสถานที่หลายๆสถานที่เลยอย่างตลาดน้ำหลายๆพื้นที่นะที่เคยบูมคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อ่ะเริ่มไม่มาละนี่หนึ่งแล้วนะสองคนที่อยู่ในพื้นที่ของการค้าการขายในย่านที่บูมคุณผู้ฟังพอธรรมชาติของความบูมของสถานที่คืออะไรคนที่เป็นเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่เป็นแบบพื้นที่ให้เช่าหรืออะไรเงี้ยก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าอุ๊ยขึ้นค่าเช่าคุณฟังขึ้นค่าเช่าอันดับหนึ่งนะพอขึ้นค่าเช่ามันส่งผลต่ออะไรคะคนที่เป็นร้านรวงต่างๆที่ไปเช่าพื้นที่นั้นๆเพราะบางทีเขาไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เนาะก็ต้องมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทีนี้พอมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรขายของถูกไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าค่าเช่าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักละอ่ะข้าวของต่างๆราคาแรงขึ้นปรับสูงขึ้นขายถ้าขายราคาแบบถูกไม่ได้เลยอันนี้หมายถึงว่ามันขึ้นโดยธรรมชาติก่อนนะมันจะไม่ได้อะไรเลยแล้วมันก็เท่ากับว่ามันก็ต้องขายแพงขึ้น

เหตุเกินผลอย่างที่ปุ๊กเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาปุ๊กไปเจอพี่พีที่เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการรายเล็กๆแต่ว่าเขามีของดีมีคุณภาพคนก็จะมาอุดหนุนเขาตลอดที่นี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปเที่ยวแค่วัดอรุณซึ่งตลาดพันนกกับวัดอรุณอยู่ใกล้กันมากเลยปรากฏว่าไปเจอคนที่ให้บริการรถนะรถเป็นรถตุ๊กๆหรือรถกระป๋อไม่แน่ใจคิดราคาเกินควรทั้งที่เขาก็เป็นคนในพื้นที่เขาก็จะรู้ราคาเนอะว่าเป็นยังไงแต่คิดราคามหาโหดอ่ะคุณผู้ฟังแล้วมันจะขับเคลื่อนไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยมันหลายอย่างหลายประเด็นมากนะคะที่มันเกิดขึ้นมีคุณรัชดาเข้ามานะคะบอกว่าหลานสาว3คนที่บ้านทานนมลูกสะใภ้ทั้ง2คนเลยดีมากๆจริงค่ะเห็นด้วยอ่ะคุณวิรัตมาปุ๊กพาไปรายงานเรื่องหุ้นเลยดีกว่าหุ้นวันนี้นะคะไปดูฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐค่ะร่วงนักลงทุนยังกังวลค่ะกังวลในที่นี้มีเรื่องความปลอดภัยด้าน AI เราใช้เขาได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงว่า AI จะทำแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างนะคะแล้ว AI ก็ไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอไป CNBC รายงานมาค่ะว่าฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐปรับตัวลงในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานักลงทุนเนี่ยจับตานะคะความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในทำลายการนำเอาบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับการเคลื่อนไหวรอบใหม่ของราคาน้ำมันซึ่งปรับตัวสูงขึ้นเยอะมากฟิวเจอร์ดัชนีดาวโจนส์นะคะลดลง179จุดหรือว่าราว 0.4% ฟิวเจอร์ดัชนี S&P 500ต่ำลง 0.6% ขณะที่ฟิวเจอร์ Nasdaq 100เนี่ยนะคะร่วงลง 1.2% นะคะแล้วก็คือเรื่องของกระแส AI เนี่ยช่วยหนุนตลาดหุ้นทำให้ทำจุดสูงสุดใหม่และการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจทุ่มลงทุนครั้งใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพัฒนาการในช่วงสุดสัปดาห์นี้บ่งชี้ว่าผลบวกต่อสาธารณชนในตลาดอาจจะประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การ IPO ขนาดใหญ่อาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนที่หลายคนเคยคาดแต่ที่น่ากังวลนะคุณผู้ฟังแล้วก็กังวลมากๆเลยไม่ใช่แค่อเมริกาอย่างเดียวแต่ว่ากังวลไปทั่วโลกราคาน้ำมันค่ะปรับขึ้นมากกว่า 2% ในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสำคัญที่ใช้นะคะหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุสราคาน้ำมันดิบในสหรัฐทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมท่ามกลางความขัดแย้งนะคะที่ทวีความตึงเครียดในตะวันออกกลางการดิดตัวของราคาน้ำมันตลอดสัปดาห์ก่อนสร้างแรงกดดันต่อดัชนีหุ้นหลักทั้ง3นะคะดัชนีดาวโจนส์เนี่ยร่วง 1.6% คิดเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะนี่ก็ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเองมีกำหนดนะคะในการที่จะประชุมนโยบายการเงินประจำเดือนกันยายนในสัปดาห์นี้ตามข้อมูลจากเครื่องมือติดตามของ Fed Watch เนี่ยนะคะนักลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ดอกเบี้ยกำลังทำเขาเรียกว่ากำลังให้น้ำหนักไปประมาณ 86% ต่อโอกาสที่ Fed เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ก็ต้องตามดูแล้วล่ะคุณผู้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้คุณฟังไปดูเรื่องของราคาอื่นๆกันหน่อยนะคะอย่างบิตคอยน์วันนี้เป็นยังไงบ้างบิตคอยน์วันนี้ 2,575,406 บาท55สตางค์นะคะและถ้าเราไปดูราคาทองคำกันค่ะราคาทองคำวันนี้นะคะจากทางด้านของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองคำออกมา4รอบนะคะติดลบอยู่นะขนาดนี้200ทองคำ 96.5% ค่ะทองคำแท่งนะคะรับซื้อ 67,850 บาทขายออก 68,050 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 66,491 บาท76สตางค์ขายออก 68,850 บาทราคาทองคำในตลาดโลกค่ะอยู่ที่ 4,341 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอ้างอิงค่าเงินที่ 33.11 แล้วก็ไปดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน

0: ตราต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะจากทางด้านของธนาคารพาณิชย์วันนี้นะคะเปิดตลาดมายามเช้าค่ะดอลลาร์สหรัฐราคาขายอยู่ที่ 33.36 เงินปอนด์อังกฤษ 45.37 ยูโร 38.78 เงินเยนต่อร้อยเยน 22.18 ฮ่องกงนะคะ 4.28 แล้วก็มาเลเซีย 8.09 สิงคโปร์ 26.68 บรูไนค่ะ 26.31 เงินหยวนไชน่า 5.02 เงินวอนเกาหลีใต้ 0.0250 แล้วก็ไต้หวันนะคะ 1.06 ออสเตรเลีย 24.15 นิวซีแลนด์ค่ะ 19.68 สวิตเซอร์แลนด์ 40.97 เวียดนาม 1.34 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรต 8.99 และปิดท้ายซาอุดิอาระเบียนะคะ 8.79 นะคะนี่คือเรื่องราวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะเดี๋ยวดูเรื่องของหุ้นสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีรายงานเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างแป๊บหนึ่งนะคุณฟังวันนี้นะคะถ้าไปดูตลาดหุ้นโอ้ตอนนี้นะคะติดลบอยู่ 5.28 หรือว่า 0.33% นะคะเปิดตลาดมาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,599.24 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายล่าสุดนะคุณผู้ฟังคือตอนเปิดตลาดอ่ะ 1,600.87 แล้วก็ไปสูงสุดเนี่ยที่ 1,604.24 ต่ำสุดนะคะ 1,594.65 นะคะแต่ว่าราคาเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ 1,599.24 แล้วก็มูลค่านะคะซื้อขายอยู่ที่ 20,794.98 ล้านบาทนะคะนี่คือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าสุดที่มีรายงานณขนาดนี้นะคุณผู้ฟังตอน 10:37 นะคะคือเรื่องของการลงทุนนะคุณผู้ฟังมันก็ไม่แน่นไม่นอนเนาะมีหลายคนมองบอกว่าเอราวุเศรษฐกิจปีนี้เราจะอยู่ยังไงการตั้งสติให้ดีเนี่ยสำคัญมากนะคะพอตั้งสติให้ดีเราจะรู้เลยว่าวันนี้หลายธุรกิจคุณผู้ฟังจะเริ่มลีนตัวเองนะคะลีนตัวเองให้เล็กลงอย่างในรอบสัปดาห์นี้เราก็จะพาคุณผู้ฟังนะไปคุยว่าจริงๆแล้วธุรกิจอ่ะไม่จำเป็นต้องใหญ่เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันหมดนะบางธุรกิจเขามีฐานที่มั่นคงมีศักยภาพในการที่จะเป็นธุรกิจที่ใหญ่ได้แต่ธุรกิจที่ใหญ่นั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีสเกลอะไรแบบใหญ่มากขึ้นแต่สำหรับบางคนบอกโอ้ธุรกิจไม่ต้องมีสาขาเยอะหรอกไม่ต้องใหญ่โตหรอกไม่ต้องมีหน้าร้านอะไรแบบอลังการหรอกแต่ชัดเจนในเลนของเราตอนนี้พวกชอบใช้คำนี้เพราะว่าพอลงมือสัมผัสด้วยตัวเองแล้วเรารู้เลยว่าเล็กๆในแบบของเราแต่เราทำมันให้ดีที่สุดแล้วทำตามกำลังตามศักยภาพที่เราไหวมันอยู่ได้นะคุณฟังสำหรับธุรกิจแต่ว่าก็ต้องชัดเจนนะว่าเป้าหมายลูกค้าคุณคือใครธุรกิจของคุณมีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นมีอะไรมีธุรกิจของคุณต้องมีอะไรที่มันมีชัดเจนน่ะแล้วมันสามารถสู้ได้เล็กๆแต่มันสามารถอยู่ได้ในตลอดสัปดาห์นี้เลยค่ะเราจะว่ากันด้วยเรื่องราวของธุรกิจเล็กๆที่มันสามารถมีกำไรแล้วหล่อเลี้ยงได้ธุรกิจไม่จำเป็นต้องใหญ่เสมอไปนะคะบางคนบอกว่าโหเหนื่อยมากนะกับการทำธุรกิจใหญ่ๆนี่จริงนะคะแล้วก็ทำธุรกิจให้มันเล็กๆแต่อยู่ได้สบายใจกว่าโอ้แล้วก็มีอีกอย่างนึงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาฟังคุณสุปจีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องของดีลกับการทำธุรกิจนะคะกับผู้ประกอบการรายใหญ่ใครเคยทำธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหเวลาที่เราจะได้เงินจากเขาอะสมมติเราส่งของให้เขาเนาะมันมีรอบแบบรอบที่เราจะได้เงินอะ60 วันอย่างเงี้ยแต่เขาขายของไปแล้วนะเขาได้เงินเข้าธุรกิจเขาไปแล้วแต่เราเป็นผู้ที่ส่งของให้เขาอะกว่าเราจะได้เงินน่ะผ่านไป60 วันน่ะคุณผู้ฟังโอ้โหมันยากลำบากมากหน้านี่แบบเลือดแห้งไม่มีสีที่หน้าเลยเพราะว่าเหนื่อยจัดดังนั้นเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนนโยบายใหม่ว่าเฮ้ยการที่คุณเป็นธุรกิจรายใหญ่จะจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยมันจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะระยะเวลานะคะ เครดิตเทอมมันต้องแบบน้อยลงมันไม่ใช่แบบนานมหาโหดขนาดนี้วันนี้เห็นด้วยนะเห็นด้วยเอาละดูเวลาละพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์พิชานมาจริงๆแล้วนะคะกับเรื่องของตลาดสูงวัยใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบสักครู่เดียวค่ะ
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
3: อุ้ย
2: จากสสส
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: 10นาฬิกา44นาทีนะคะมีคุณเอสตลิ่งชันนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวเนาะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยยังดีครับปีนี้ลดไป 40% เลยหมายถึงลูกค้านะตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาที่น้ำมันปรับเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยกลับมาปกติร้านผมอยู่ใกล้ตลาดน้ำคลองลัดมะยมครับก็ส่งกำลังใจให้เนาะสำหรับคนค้าขายแต่ว่าวันนี้เป็นคนค้าขายต้องปรับพร้อมปรับตัวตลอดเวลานะคุณผู้ฟังและโดยเฉพาะตอนนี้ตลาดสูงวัยใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบไปฟังดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรเล่าให้เราฟังกันค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะโอ้ถามอาจารย์เลยปัจจุบันนี้ตลาดผู้สูงวัยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและปุ๊กเชื่อว่าน่าจะเป็นทั่วโลกด้วยนะคะอาจารย
4: ์ใช่ครับครับขออนุญาตแยกเป็นสองประเด็นละกันนะครับประเด็นที่มีความสำคัญทางด้านธุรกิจนะครับว
3: ่
4: ามีมูลค่าเศรษฐกิจสูงมากสูงแบบระดับเป็นแสนล้านนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องคุณค่าทางด้านจิตใจครับเพราะอย่าลืมว่าเราสังคมไทยสังคมเอเชียเนี่ยเป็นสังคมที่แบบให้ความรักให้ความสนใจกับการดูแลผู้สูงอายุครับผม
3: ค่ะ
4: นะ
3: นะคะก็เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากๆเนาะอาจารย์มีหลายคนบอกว่าพอสูงวัยอ่ะแต่เดิมนะภาพเดิมๆของเราอ่ะพอสูงวัยเริ่มรู้สึกว่าเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของลูกหลานที่ต้องมาดูแลแต่สถานการณ์เอาเนี่ยปีนี้แหละล่าสุดเลยเนี่ยนะคะอาจารย์เรามีปุ๊กอย่างตัวปุ๊กเองอะลงพื้นที่ปุ๊กไปนู่นไปนี่นะเจอแต่แบบผู้สูงวัยที่แบบเป็นทั้งผู้ค้าขายด้วยเป็นทั้งแบบคนที่เป็นผู้เอาเงินไปกระจายในสู่แบบเศรษฐกิจในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจังหวัดด้วยอาจารย์มองว่าสัดส่วนและคนมองผู้สูงวัยเป็นในรูปแบบไหนยังไงดีคะณวันนี้นะ
4: ครับครับต้องมองว่าเป็นถ้าภาษาธุรกิจก็เหมือนเรียกว่าเป็นสเตคโฮลเดอร์สำคัญนะครับเป็นทั้งผู้ซื้อเป็นทั้งผู้ขายเป็นทั้งผู้ประกอบการเพราะว่าจริงๆแล้วนิยามเนี่ยคำว่าสูงวัยคือเราไปตัดกันที่เรื่องของเกณฑ์อายุใช่ไหมครับแต่ว่าความเป็นคือคุณค่าทางความเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกันหมดเหมือนเด็กน้อยเหมือนวัยรุ่นเหมือนผู้ใหญ่ทุกคนก็มีสิทธิในการมีชีวิตอยู่เท่าเทียมกันนะครับเพียงแต่ว่าการคือทางกายภาพอะครับการที่เราจะต้องเข้าใจโดยเฉพาะทางด้านหัวจิตหัวใจเนี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากว่าเราจะบางทีมันจะมีคำพิษตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้นานแล้วเนื่องว่าแบบเราจะแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังนั้นเช่นเดียวกันนะครับเหมือนทุกวันนี้เวลาเราทำงานทำเดี๋ยวเรียกว่าทำงานเราทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเนี่ยเราอาจจะต้องเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างที่ควรจะเป็นนะครับนะครับไม่ใช่แบบเรามองว่าอุ๊ยพอเป็นผู้สูงวัยแล้วจะต้องกลายเป็นเหมือนคนที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างจริงๆเนี่ยท่านก็ดูแลเราได้ครับผม
3: ใช่จริงนะอาจารย์อันนี้อาจารย์พูดนะเอาง่ายๆสำหรับคนที่เป็นแบบคนที่ไปทำงานเนาะแล้วมีลูกมีหลานอาจารย์อันนี้สังเกตชัดเลยอ่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นแหละเป็นคนดูแลลูกหลานให้เนาะพ่อแม่ไปแล้วคนที่ดูแลได้ดีที่สุดก็เป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละใช่ไหมคะบางท่านนะก็แบบไปรับลูกเราให้ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้โหน่ารักมากแต่ทีนี้อาจารย์ครับอะไรที่แบบโอ้โหปัจจุบันนี้มันทำให้สังคมผู้สูงวัยกลายเป็นแบบกลุ่มใหญ่ตลาดใหญ่แล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆคะอาจารย
4: ์คือถ้าเกิดแรงผลักดันเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความอันแรกอาจจะเป็นเรื่องในเชิงจำนวนนะครับว่
3: า
4: ปริมาณสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เราเรียกว่าเราเป็นสังคมผู้สูงวัยแบบเต็มตัวคือเรามีสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศละ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ดังนั้นอันนี้เรื่องขนาด2ในเชิงคุณภาพต้องเรียนว่าคือทุกคนนะครับเข้าถึงความรู้เข้าถึง เทคโนโลยีได้เหมือนกันเท่าเทียมกันเลยทำให้การมีสิทธิ์หรือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยทุกคนไม่แตกต่างกันครับทุกวันนี้บางทีเราก็แซวแย่เล่นนะว่าผู้สูงวัยเนี่ยทุกวันตื่นมาก็จะต้องส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีวันนี้วันนั้นอะไรเงี้ยครับ
3: เพราะ
4: นั้นมันเป็นคุณค่าทางจิตใจเพื่อแบบทั้งแสดงความห่วงใยและก็แสดงถึงสถานะตัวเองว่าเรายังมีชีวิตดีอยู่นะประมาณแบบนั้น
3: อุ้ยอาจารย์พูดประเด็นเนี้ยปุ๊กมีแบบประสบการณ์เลยนะคือเราก็ต้องยอมรับเนื้ออาจารย์ว่าเราอ่ะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในเขาเรียกว่าได้เวลาของการสูงวัยแล้วผ่านมาครึ่งชีวิตเนื้ออาจารย์ทีนี้ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลยนะคะอาจารย์คือเราเนี่ยส่งสติกเกอร์หาเพื่อนเราจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มนึงที่แบบสนิทกันแล้วเราจะส่งหากันทุกวันปรากฏว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ส่งสติกเกอร์หาเพื่อนจะตอบกลับหรืออย่างน้อยก็ต้องอ่านนะคะแล้วปรากฏว่ามี 3-4 วันเพื่อนหายไปไม่ตอบค่ะอาจารย์ไม่ตอบและไม่อ่านมันคือเอกใจเฮ้ยเพื่อนคนนี้หายไปไหนและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนคนนั้นเสียชีวิต
4: ครับ
3: โอ้เนี่ยอาจารย์มันจริงนะคือนะวันนี้การส่งสติกเกอร์ของผู้ใหญ่เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อมันไม่ได้แบบส่งไปทีนะแต่ส่งเพื่อจะเป็นการยืนยันว่าวันนี้ฉันยังตื่นมาหายใจนะฉันยังมีชีวิตอยู่นะเธอไม่ต้องห่วงฉันอะไรแบบนั้นเนาะอาจารย์เน
4: า
3: ะอ๋อ
4: ทั้งคุณปุ๊กพูดแล้วผมคิดถึงคำว่าสัญญาณชีพเลยอ่ะจะเป็นการส่งสัญญาณ
3: จริงๆอาจารย์อันนี้เป็นสำหรับตัวปุ๊กเองปุ๊กก็จะพูดกับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะว่าถ้าวันไหนที่ปุ๊กยังส่งสติกเกอร์ไปให้แปลว่าปุ๊กยังมีชีวิตอยู่นะแต่ถ้าวันไหนไม่มีเนี่ยแปลว่าเราไม่อยู่แล้วนะซึ่งชีวิตก็ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเลยเข้าใจว่าออกที่ผู้ใหญ่เขาส่งก่อนหน้านี้อุ๊ยอย่าไปรำคาญท่านเลยนะท่านส่งมาเพราะเพื่อจะบอกว่าฉันยังอยู่นะแต่ทีนี้อาจารย์วันนี้นอกจากเรื่องสุขภาพละถ้าเรามองผู้ใหญ่เนาะในความต้องการของเขาที่มันจะส่งผลต่อผู้ประกอบการอย่างเราอย่างคนทำมาค้าขายได้เนี่ยเราสามารถใช้ความสูงวัยตรงนี้มาก่อให้เกิดเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสินค้าบริการที่ตอบสนองความต้องการกับลูกค้าในกลุ่มผู้สูงวัยได้ยังไงบ้างค่ะ
4: ครับก็อาจจะขอแบ่งปัจจัยสำคัญออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าในแง่ของเรามองว่าถ้าเราทำเราเป็นผู้ประกอบการหรือเราเป็นผู้ที่ทำสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเรามองตลาดกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยให้เรามองถึงประเด็นเขาเรียกว่าเป็น universal inclusive design ครับก็คือว่าต้องมองทั้งในเรื่องของทั้งสภาพร่างกายและจิตใจการออกแบบสินค้าและบริการเนี่ยต้องตอบโจทย์อะอย่างง่ายๆนะครับทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยก็อีกปีสองปีก็เข้าเกณฑ์ผู้สูงวัยละ เชื่อไหมครับว่าปัญหาชีวิตคือเวลาซื้อยาสระผมใหม่ต้องคอยมาแบบบางทีมองไม่เห็นอ่านไม่ออกเพราะว่าสายตามีปัญหา ว่าอะไรคือแชมพูอะไรคือยานวดอย่างเงี้ย
3: ค่ะอาจารย์พูดมาแล้วมันโดนใจเป็นเหมือนกันค่ะ
4: ครับต้องเอามาซูมบางทีซูมไม่เห็นต้องเอาโทรศัพท์ไปถ่ายเพื่อที่จะขยายข้อความขึ้นมาคร
3: ับ
4: อันนี้เป็นประเด็นของชีวิตจริงๆเลยให้เข้าใจถึงเรื่องเกี่ยวกับทางกายภาพก่อนนะครับ
3: ค่ะ
4: อันที่สองก็พยายามจะต้องทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็น preventive health นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าเราจะต้องรักษาผู้สูงวัยแต่กลายเป็นว่าเราต้องเสนอทั้งการป้องกันและการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการใช่ไหมครับผู้สูงอายุก็จะเริ่มมีความอะไรที่มันมากของท่อเนี่ยก็ต้องละลดนะครับก็จะต้องผลิตภัณฑ์ที่ดื่มเข้าไปทานเข้าไปกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็อันที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับเรื่องของการตระหนักแล้วก็ให้คือความสร้างความไว้วางใจอ่ะให้ผู้สูงวัยเนี่ยมองว่าถ้าฉันใช้บริการของเธอบริโภคของเธออ่ะถือว่าถ้าไปร้านนวดบางทีนะครับผู้สูงอายุบางทีก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยแต่เราคงแบบไม่ได้ใช้ท่าที่ทำให้เกิดโอกาสในการทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายได้นะครับแล้วก็อันที่สี่สุดท้ายนั่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบโจทย์เรื่องการสร้างประสบการณ์หรือความรู้สึกในเชิงของการให้ความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งก็ปกติเพื่อนก็จะน้อยแล้วก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างปีกวิเวกอยู่แล้วความเหงาก็เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็ประสบกับตัวเองน
3: ะ
4: ว่าลูกๆเนี่ยลูกคนหนึ่งต้องไปเรียนต่างประเทศเราก็เริ่มรู้สึกใจมัน ห่อยเหี่ยวหดหู่เดี๋ยวซึ่งวันพฤหัสเนี้ยลูกสาวไปเรียนที่จีนทีเนี้ยไปละสองคนเหลืออีกคนเราอ่ะข้างในเราเริ่มรู้สึกว่าม
3: ัน
4: มีความว้าเหวในใจละที่เคยแบบอยู่ด้วยกันมันเริ่มต่างคนต่างต้องมีชีวิตไปเดินต่อไปข้างหน้าดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องประเด็นที่เราต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกก็จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับว่าถ้ามองว่าเราทำธุรกิจกับผู้สูงวัยครับแต่ในมุมนึงเนี่ยสมมติว่าถ้าวันนี้เราเป็นผู้สูงวัยเองเราจะทำอะไรบ้างนะครับอาจจะเดี๋ยวคนนี้ต่อเนื่องเลยนะครับว
3: ่
4: าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยอย่างแรกก็ต้องเป็นการทำธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำลงทุนน้อยนะครับเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าประเทศไทยเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเราสูงวัยแต่เขาเรียกว่า high age แต่ low income หรือว่า low wealth ก็คือว่าประเทศเราไม่ได้มีเงินเก็บสะสมเยอะด้วยการที่ไม่ได้มีการเตรียมการหรือการวางแผนการเงินที่ดีนะครับก็ต้องเป็นธุรกิจที่ลงทุนและความเสี่ยงต่ำลงทุนน้อยอันที่สองว่าสามารถเปลี่ยนจากประสบการณ์ของผู้สูงอายุเนี่ยมาเป็นธุรกิจหรือบริการนั้นๆนะครับเราสังเกตเห็นได้เนี่ยการทำอสังหาการเจอผู้สูงวัยเนี่ยมาเรียนหลักสูตรในหน้ากันเยอะมากเพราะว่าท่านมีประสบการณ์อื่นๆที่เอามาพัฒนาต่อยอดได้มีความน่าเชื่อถือมีความรู้บางท่านเนี่ยอยู่ในหน่วยงานทางด้านวิชาการมาหรือเป็นข้าราชการมาครับก็มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ตั้งนะครับแล้วการที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยืดหยุ่นทางด้านศักยภาพทางร่างกายก็คือทำงานที่ไม่ได้หักโหมไม่ได้ต้องใช้ร่างกายที่เยอะเกินไปนะครับอย่างอาจารย์อันเนี้ยต้องบอกประสบการณ์ตรงเนี่ยเกือบ20ปีแล
3: ้
4: วไปที่สิงคโปร์ครับที่สนามบินเราเห็นเลยครับว่าเขาตั้งใจให้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถมีบทบาทหน้าที่เหมือนคอนเซียสนะครับ
3: เหมือน
4: อินฟอร์เมชันนะครับลูกๆเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเลยวิ่งไปถามว่าอยากจะไปสวนสนุกยูนิเวอร์แซลไปตรงไหนยังไงโอ้ผู้สูงอายุแบบก็ให้คำอธิบายได้อย่างดีครับแล้วก็เต็มที่เต็มใจให้บริการด้วยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเราต้องไม่ปล่อยท่านให้โดดเดี่ยวปีกวิเวกการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องน่ารักบ้างนะครับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างที่เห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะมากเลยที่แบบเป็นธุรกิจที่ใน1ล้านเนี่ยมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็มีทั้งคนหนุ่มสาวนะครับหรือแม้ทั้งร้านสะดวกซื้อเนี่ยบางที่เนี่ยคือเรารู้ว่าผู้สูงอายุอาจจะยกของหนักไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโอเคแต่อยู่หน้าแคชเชียร์เก็บเงินได้เพราะนั้นยกของหนักเป็นหน้าที่ของหนุ่มสาวแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นภาพแบบองค์รวมนะครับซ
3: ึ่
4: งก็น่าจะเป็นแนวทางหลักๆได้ประเด็นหนึ่งครับผม
3: แม้ว่าเราจะทำธุรกิจอื่นๆอยู่แต่ว่าวันนี้เราก็สามารถที่ปรับให้สอดรับเนาะกับกลุ่มผู้สูงวัยได้ด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้อาจจะต้องเหมือนกับโยนหินไปที่ทางหน่วยงานกำกับหลักสำคัญของภาครัฐนะครับเช่นแบบกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยต้องอันนี้เรียนตามเนื้อผ้าครับว่าด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกำลังทั้งงบประมาณบุคลากรหรือใดๆของประเทศเนี่ยไม่ได้เพียงพอหรอกดังนั้นมันกลายเป็นว่าสังคมต้องช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันนะครับอย่างตัวนี้อาจารย์เองเนี่ยทำอสังหาเราก็พยายามจะมองหาช่องทางนะครับก็มีการจับมือกับบริษัทผู้ผลิตยาและสมุนไพรครับว่าก็จะทำธุรกิจเพื่อส่งเสริมอย่างเช่นเราจะเปิดธุรกิจใหม่แล้วมีหน่วยของกองทุนที่จะลงทุนให้เนี่ยแต่ว่าประโยชน์ร่วมกันได้สร้างกิจการที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไรอันนี้คือเป็นแนวที่เรากำลังสร้างช่องทางใหม่ๆต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาคร
3: ับ ค่ะโอ้เป็นข้อมูลที่แบบน่าสนใจเนาะเสียดายเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
4: ์
3: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะยังไงเราจะไม่เหงานะคะอาจารย์เพราะว่าเราจะมาจัดรายการเนาะลูกไปอยู่ต่างประเทศอาจารย์ก็จะไม่ว่างนะคะเราจะจัดรายการด้วยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์พูดเห็นภาพเลยเพราะว่าหลายคนก็เหงาเนาะแล้วก็เราก็ต้องมาใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและถ้าเราเป็นผู้ประกอบการแล้วเราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนสูงวัยนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังขอบคุณหลายท่านนะคะที่เข้ามาพรุ่งนี้เจอกันนะ10 นาฬิกาเวลาเดิมปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมากรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
4: อ้าวสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
8: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ที่แดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Applica

0: ำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application
1: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
2: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
3: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
4: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
5: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
3: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5:00หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่า

0: ที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่า

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีป้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณจุธามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์คืออยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: เอาไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับช่วง2วันที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นประเด็นเลยนะฮะคือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนาะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วปรากฏว่าไปย้อนสอนฮะโดนตำรวจจับแล้วปรากฏว่าตำรวจเองเนี่ยก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทางฝั่งของตัวสามีภรรยาก็บอกว่าถ้างั้นจ่ายใบสั่งมาเลยทางตำรวจก็บอกว่ายังไม่จ่ายแต่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาไหนเดี๋ยวจะบอก
2: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ก่อนฮะ
3: คุณจะว่าถ่ายผม
4: เอาผมถ่ายไว้ไงครับ
3: ถ่ายว่า
4: ผมขอใบสั่งครับ
3: เดี๋ยวถ่าย
4: ผมขอใบสั่ง
3: ผมไม่ให้
4: ใบสั่งมา
3: ไม่ให้ครับ
5: ขี่ก็เอาไปแล้วอ่ะ
3: ไม่ให้ครับมาคุณเข้าครับจอด
5: ไม่เข้าค่ะนะต้องออกใบสั่งเพราะว่าม
4: ันเขียนใบสั่งได
3: ้คุณจะมาครับผมไม่ให้เจ้าที่เขาจะออกหรือไม่ออกได้แต่เขาดูพี่เขาคุณจะไม่เอาเหรอจะออกก็ได้ไม่ออกก็ได้แต่คุณดีต้องการที่จะปรับเขาจะออกให้คุณ
5: ก็หนูก็จะปรับ
3: ใบสั่งคุณเอาแบบไหน
5: คือยังไงใบสั่งเอาคุณแบบไหนนะก็ต้องอธิบายให้ฟัง
3: แล้วคุณจะเอาแบบไหนแบบหนึ่งแบบเขียนไม่มีสองนี่คือสแกนจ่ายได้เลย
4: นี่ก็สแกนจ่ายครับ
3: แล้วมึงใครลบออกเลย
4: เอ้าน้าก
3: ็ลบออกเลย
4: น้าก็เสียไปสั่งมาดิ
3: เดี๋ยวเสียไปให้เดี๋ยวถ้าไม่ได
4: ้เสียมาเลยผมจ่ายอยู่แล้วล่ะ
3: ตัวจะกูจีตัวให้นะเก็บปรับสองข้อหาปรับพื้นพนักงานเจ้าพนักงานนะแล้วไปดูตอนไปถ่ายตอนที่ฝ่าพื้นเครื่องหมายมัน
5: เพราะว่าลูกศรก็ไม่มี
3: มีครับมีไม่มีได้ไง
5: ลูกศรนี่
4: เดี๋ยวเราไม่เห็นเราไม่เห็น
5: หนูไม่เห็น
3: ไม่เห็น
5: หนูก็อธิบายของหนู
3: แล้วศาลฟังคุณไหม
5: ถ้าหนูก็อธิบายว่าหนูไม่เห็นแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเรียกใครแล้วน้ำมาถึงน้ำมาตะโกนไม่ได้ต้องอธ
3: ิ
5: บายกันหนูดี
3: เนี่ยผมเป่าเนี่ยดังพอที่คุณจะรู้ว่าคุณย้อนสอนมา
5: หนูก็ไม่รู้ว่าย้อนสอนหรือเปล่า
3: ผมปรับเป็น
5: น้าก็ต้องคุยกับหนูดี
3: ๆก็ดีแล้วไงครับ
5: น้าใช้น้ำเสียงแบบไหนคะ
3: ให้ผมเปิดเทศนาไง
5: เทศนาก็ต้องใช้น้ำเสียงดีๆหนูก็รับฟังน้าก็เป็นผู้ใหญ่หนูก็เป็นเด็กหนูก็รับฟัง
3: น้ำเสียงดีไหม
5: ตอนแรกมาน้ำเสียงดีไหมคะ
3: น้ำเสียงผมใช้ด้วยกันทุกคนไม่ได้ถ้าคุยดีคุยดีถ้าไม่คุยดีผมก็จะตามนั้น
5: ก็หนูคุยไม่ดีตรงไหนหนูก็บอกหนูไม่เห็นจริงๆหนูไม่เห็นหนูไม่รู้ว่าหนูเป่าใครเรียกใคร
4: ออกไปสั่งมาออกไปสั่งมา
3: ครับมาข้องจอ
4: ไม่เข้าครับ
5: มาก็ออกไปสั่ง
4: ออกไปสั่งก็ได้
3: แต่ลุงมาก
5: เดี๋ยว
4: ไปออกไปสั่งก็ได้ออกไปสั่งมาเลย
3: ปล่อยแถว
5: เพราะว่านาก็ใช้น้ำเสียงไม่ดีกับหนูเหมือนกัน
3: เดี๋ยวได้พี่แค่จะไว้อีกเขาจะปล่อยแถวผมเตือนแล้วไงผมเตือนแล้ว
4: ช่างเสียค่าหัว
3: ตำรวจเขาไม่ได้ไปปรับปรามเราหรอก
5: หนูก็ไม่ได้ว่าปรับปรามแต่หนูว่าหนูไม่เห็น
3: คุณปากอะ
5: เนี่ยนะใช้อย่างเงี้ยตั้งแต่ตรงนู้น
3: ไม่คุณปากอะผมจะออกไปสั่งแล้ว
4: เฮ้ยออกจบ
5: ค่ะออกเลยค่ะ
4: ออกมาเถอะครับออกมาเถอะผมไม่ได้มาแล้วผมผิดผมก็ผิด
3: จากนั้นไปทางกี่ข้อหา
5: แล้วหนูทำอะไรผิดนอกงานคะ
3: ก็ได้เลยฝ่าฝืนพนักงานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่นะ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นเลยคุณผู้ชมครับคือเป็นเรื่องราวที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์นะครับหลังผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ขณะที่ชายหญิงคู่หนึ่งครับเป็นไรเดอร์ส่งของครับถูกตำรวจนั้นเรียกตรวจนะครับหลังขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนทางบริเวณแยกท่าน้ำพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในคลิปครับปรากฏภาพขณะที่ทั้งสองฝ่ายนั้นโต้เถียงกันเรื่องการออกใบสั่งด้วยฝ่ายหญิงเนี่ยถามตำรวจบอกว่าจะออกใบสั่งหรือไม่ซึ่งตำรวจก็ตอบว่าอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่จะออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้แต่หากต้องการปรับก็จะออกใบสั่งให้นะฮะพร้อมถามว่าจะรับใบสั่งแบบเขียนหรือจะสแกนจ่ายดีฝ่ายชายและฝ่ายหญิงบอกว่าขอให้สแกนจ่ายพร้อมรับใบสั่งขณะที่ตำรวจก็พูดในลักษณะว่าจะจัดหนัก2ข้อหาเลยเนี่ยขับรถย้อนสอนและฝ่าฝืนการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายหญิงพยายามชี้แจงนะว่าไม่เห็นลูกศรหรือว่าสัญลักษณ์ห้ามจึงไม่ทราบว่าจุดดังกล่าวนั้นเป็นทางสวนเลนพร้อมบอกว่าไม่ทราบจริงว่าตำรวจนั้นเรียกใครขณะตำรวจก็ยืนยันว่าได้เป่านกหวีดเรียกแล้วปิดปิดและเสียงดังพอที่คุณเองจะได้ยินจากนั้นก็โต้เถียงกันแล้วครับผู้ชมครับโดยตำรวจก็บอกว่าผมเตือนแล้วนะ ตำรวจเขาไม่ได้ไป ปลักปลำหรอกขออภัยครับขณะที่ฝ่ายหญิงเองก็ยืนยันครับว่าตัวเองนั้นไม่ได้กล่าวหาตำรวจปลักปลำเพียงแต่ไม่เห็นลูกศรจริงๆก่อนที่ตำรวจเองจะพูดให้ฝ่ายหญิงหุบปากนะส่วนฝ่ายชายก็พยายามตัดบทบอกขอให้ตำรวจออกใบสั่งเสียเวลามาเยอะแล้วตำรวจเขียนใบสั่งนะครับฝ่ายชายยืนยันว่าหากผิดก็ให้ออกใบสั่งมาเลยพร้อมถามว่าจะให้กี่ข้อหาตำรวจก็ชี้แจงข้อกล่าวหานะครับก่อนบอกว่าจะปรับเพียงข้อหาเดียวเมื่อเขียนใบสั่งเสร็จตำรวจก็แจ้งให้สแกนจ่ายได้เลยแต่ฝ่ายชายบอกว่าจะไปจัดการจ่ายเองเพราะใบสั่งมีกำหนดระยะเวลาใน30วันตำรวจบอกว่าผมไม่ให้พร้อมกับถามกลับด้วยนะครับบอกว่าจะเอาความผิดที่ไหนและพูดว่าผมให้สแกนผมขี้เกียจจะทำกฎหมายวินัยว่างั้นฮะฝ่ายชายจึงบอกว่าขณะนี้ไม่มีเงินจ่ายนะตำรวจก็ตอบในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มข้อหาให้เต็มที่เลยฝ่ายชายก็บอกงั้นเอามาเลยจะได้ดังตำรวจก็ยื่นใบสั่งให้แล้วก็ตัดบทว่าพอแล้วรำคาญลองฟังดูนะลองฟังดูตรงช่วงนี้นะ
6: เดี๋ยวผมเอาตังค์มันมีเวลากำหนดอยู่30วัน
3: ผมไม่ให้
5: ไม่ให้เลย
6: คร
5: ับ
3: ผู้ยอมความผิดไหนอ่ะก็ผมไปสแกนถ่ายให้สแกนผมขี้เกียจ
5: เพราะตอนนี้หนูไม่มีตังค์
3: ผมขี้เกียจแหละนะทำกฎหมายพี่นายซึ่งอะไรซึ่งบันทึกทุกอย่างบันทึกทั้งหมด
5: ก็เคยโดนจับเขาก็บอกว่าให้ได้
3: สแกนได้คุณสแกนได้ยัง
5: สแกนไปแล้วค่ะน้าก็เช็คได้ว่ามันขึ้นไป
3: เช็คทำไม
6: มีเวลากำหนดไหม
3: กำหนดอะไร
6: กำหนดใบสั่ง30วัน
3: เออกรณีเนี้ยมันมีแต่ผมไม่ออกให้เพราะอะไรเพราะหนึ่งผมขี้เกียจไปทำเรื่องที่กฎหมายพี่นายหมายเรียกเข้าใจป่ะ
6: ม
3: ี
6: ไม่มีตังค์จ่าย
3: ไม่เป็นไรเอาข้อหาใหม่เดี๋ยวยัดเต็มที่เลย
6: เนี่ย
3: ดังเรื่องอะไร
5: น้าไม่มีสิทธิ์นะ
3: ไปข้างไม่เกี่ยวดิผมดังถามว่าดังเรื่องอะไร
5: น้าจะให้ข้อหาหรืออะไรไม่เข้าใจ
3: ฮะ
5: ไม่เปลี่ยนข้อหาใหม่ได้อีกเหรอ
3: ไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ผมจะทำอะไรคุณจะร้อนสิครับ
5: หนูถามค่ะหนูไม่ได้ร้อน
3: คุณจะปรับครึ่งนึงปร
5: ับ
3: ต่ำปรับสูงสุดที่นี่ผู้จะออกไปให้ไปสั่งคนนี้มันยังค้างอยู่เอายังไง
5: อันนี้หนูถามหนูถามหนูอยากรู้ว่า
3: โอเคผมรำคาญแล้วผมเริ่มรำคาญแล้วไปทามือผมดูสแกนจ่ายได้เลย
1: ถึงกันไปถึงกันมาแบบนี้
2: ท่าน
1: ชมครับ
2: ทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้คุยกับไรเดอร์ผู้ชายค่ะเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุไปส่งพัสดุให้กับลูกค้าแล้วก็ใช้ GPS นำทางไปยังจุดขึ้นเรือพอไปถึงก็ถามพี่วินแถวนั้นเรื่องค่าโดยสารพี่วินแจ้งว่าค่าเรือ15บาทแต่ว่า2คนไม่มีเงินมีแค่10บาทก็เลยขับรถกลับออกมาเพื่อจะหาตู้กดเงินฝ่ายชายยอมรับนะคะว่าไม่ทราบว่าบริเวณนั้นเป็นวันเวย์เพราะว่าไม่ใช่คนในพื้นที่เพิ่งจะเคยมาก็คือครั้งแรกเนี่ยค่ะ2ผัวเมียที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาตอนที่ขับรถกลับมาก็ถามแฟนเหมือนกันว่าขับไปได้ไหมแฟนก็บอกขับไปได้เพราะว่าไม่เห็นลูกศรไม่เห็นป้ายบอกว่าห้ามขับไปหลังจากนั้นตำรวจตะโกนเรียกแต่ทางไรเดอร์ชายก็บอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเรียกเขาหรือเปล่าหันไปมองอยู่หลายครั้งแล้วก็ขับต่อไปพอไปถึงที่ท่าเรือตำรวจก็ขี่รถตามมาเขาก็ถามว่าทำอะไรผิดทางฝ่ายชายบอกว่าคือเขาไม่ทราบว่ามันขับย้อนสอนไม่ได้ตำรวจก็บอกเขาบอกว่าขับรถย้อนสอนผิดกฎหมายเขาบอกว่าเขาพยายามชี้แจงว่าขับมาตาม GPS ไม่รู้ว่าผิดก่อนที่ตำรวจจะขอใบขับขี่แล้วก็ให้ขี่รถตามไปที่ป้อมไรเดอร์บอกว่าตอนนั้นเริ่มกังวลแล้วเพราะว่าตำรวจให้ไปที่ป้อมจุดนั้นเป็นจุดลับตาแล้วก็ไม่เคยมาที่แถวนี้มาก่อนรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานโดยคำพูดที่ทำให้ตัวเขารู้สึกกังวลก็คือตำรวจพูดลักษณะว่าเดี๋ยวจวกให้หนักเดี๋ยวจะเพิ่มข้อหาให้คือเขายืนยันว่าไม่ได้ต้องการจะมีปัญหากับตำรวจเพียงต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งให้เร็วๆหน่อยเดี๋ยวเขาต้องรีบไปส่งของต่อส่วนค่าปรับตำรวจก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ขณะที่แฟนสาวบอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าเมื่อให้ใบขับขี่แล้วก็แจ้งข้อหาแล้วเรื่องมันจะจบไม่คิดว่าจะถูกให้ขี่รถตามไปที่ป้อมพอไปที่ป้อมก็เริ่มกังวลใจก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายยอมรับว่าหากตัวเองทำผิดพร้อมจะรับผิดแล้วก็ยืนยันว่าถ้ารู้ว่ามันเป็นทางย้อนสอนขับตรงเข้าไปไม่ได้ก็จะไม่ขับเธอยอมรับนะคะว่าวันที่เกิดเหตุวันนั้นต่างฝ่ายต่างก็ใช้อารมณ์ขอโทษในส่วนของตนเองแต่ก็ไม่ชอบการพูดจาด้วยน้ำเสียงตะโกนอยากให้ตำรวจพูดจาดี
7: ๆพัสดุครับแล้ว GPS พาไปขึ้นเรือครับเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นวันเวไม่เห็นลูกศรไม่เห็นอะไรบอกก็เลยขับไปแล้วพี่ตำรวจแกก็ตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าแกตะโกนใส่ใครผมก็หันไปมองก็ไม่เห็นว่าอะไร ผมก็ขับไปผมก็หันไปมอง 2-3 ครั้งแกไม่ว่าอะไรแกก็เดินเข้าป้อมแล้วเราก็นึกว่าไม่ใช่เราก็เลยไปจอดรอที่ท่าเรือแล้วทีนี้แกก็ขับรถตามไปแล้วก็บอกทำอะไรผิดเราก็บอกผมไม่รู้ครับแกบอกย้อนสอนมาเอ้าผมมาตาม GPS ครับแกบอกผมไม่ฟังมาตาม GPS ผมก็จะจับไม่รู้เหมือนกันแกก็เอาใบขับขี่ผมแล้วก็บอกให้ตามไปสน.ตอนนั้นเริ่มกังวลแล้วครับเพราะว่าแกจะให้เข้าป้อมอย่างเดียวครับเพราะมันเป็นที่รับตาก็เลยแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยผมเลยจับโทรศัพท์มาถ่ายไว้ครับเพื่อเป็นหลักฐานครับแกบอกเดี๋ยวจะจ้วงให้หนักเดี๋ยวจะยัดข้อหาอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามให้แกรีบออกไปสั่งให้เพราะว่าเราก็รีบไปส่งพัสดุอย่างเงี้ยครับผมแค่อยากรู้ว่าตำรวจเนี่ยสามารถยัดข้อหาให้เราได้หรอกับที่ออกใบสั่งเสร็จและจะออกใบสั่งใหม่ให้แต่ใบสั่งเดิมยังอยู่เหมือนเดิม
8: มันต้องกังวลอยู่แล้วค่ะถ้าคนจะปรับจริงๆอ่ะมันต้องปรับเลยใบขับขี่ก็เอาไปแล้วแล้วก็แจ้งข้อหาก็คือจบณตรงนั้นไม่ใช่ให้เราไปสน.ต่อเขาตะโกนมาก่อนค่ะเขาตะโกนใส่เรามาก่อนตอนที่ว่าเราจอดแล้วเขาก็ขี่รถตามมาเขาตะโกนเฮ้ยรู้ไหมทำอะไรผิดหนูก็บอกไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าจะไม่รู้ได้ยังไงตรงนั้นมันเป็นทางห้ามเลี้ยวหนูบอกหนูไม่รู้ GPS พามาเขาก็เลยบอกว่างั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันไหนใบขับขี่หนูแฟนหนูก็ให้ไปแล้วก็พอหลังจากให้เสร็จเขาก็บอกกันขับรถตามมาหนูก็ตามไปค่ะหนูก็ยอมรับถ้าบอกกับหนูดีๆว่าตรงนี้มันไม่สามารถเลี้ยวขวาได้นะมันจะเป็นย้อนสอนคุณจะโดนปรับเท่านี้เท่านี้เป็นใครถ้ารู้ว่าย้อนสอนแล้วจะขี่ไปให้ตำรวจจับทำไมอะคะพี่ปรับต้อง500เลยนะกว่าจะหาวิ่งงานมาได้แต่ละตัวเนี่ยแต่ละบาทหนูก็ไม่รู้อยู่เขาก็พูดขึ้นมาแล้วเขาก็พูดแบบจะโดนจับแบบไหนจะเอาข้อหาแบบไหนซึ่งหนูไม่รู้นะตำรวจก็ต้องแจ้งมาว่าหนูทำผิดข้อหาไหนบ้าง
1: นี่ครับผู้ชมครับส่วนทางด้านของทางพันตำรวจโทองค์อาจสีทองนะครับสารวัตรจราจรสภ.พระประแดงในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่อยู่ในคลิปครับก็เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณแยกท่าน้ำพระประแดงครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะครับว่ามีการขี่รถสวนทางเป็นประจำและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตำรวจเนี่ยลงพื้นที่กวดขันวินัยจราจรนะครับโดยจุดดังกล่าวมีการติดป้ายนะฮะห้ามอย่างชัดเจนแล้วก็พบรถมอเตอร์ไซค์ที่มีชายสวมเสื้อไรเดอร์เป็นผู้ขับขี่มีหญิงสาวซ้อนท้ายขี่สวนทางเข้ามาทางตำรวจเองก็เลยเป่านกหวีดเรียกให้หยุดแต่ผู้ขับขี่เองยังคงขี่ต่อไปนะครับตำรวจก็เลยติดตามไปพูดคุยโดยยอมรับนะครับว่าเสียงของตำรวจอาจจะแข็งกร้าวจึงทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันเรื่องนี้นะครับพันตำรวจโทองค์อาจยังคงยืนยันนะครับว่าในฐานะของผู้บังคับบัญชาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มีการเรียกตำรวจในดังกล่าวเนี่ยมาตักเตือนเรื่องของการใช้ถ้อยคำแล้วก็น้ำเสียงพร้อมให้ขอโทษประชาชนนะครับหากมามีการพูดจาดูแข็งกร้าวแต่ยังคงยืนยันนะครับว่าการกวดขันวินัยจราจรมีเป้าหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งประชาชนแต่อย่างใดนะครับ
2: แล้วก็ฝากถึงประชาชนด้วยว่าคือถ้าได้รับใบสั่งแล้วไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรสามารถจะเข้าพบสารวัตรจราจรหรือผู้กำกับของสถานีตำรวจได้โดยตรงค่ะเพื่อจะขอคำชี้แจงแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงทีนี้ต้องมาฟังในมุมของตำรวจที่ปรากฏในคลิปอะค่ะคือตำรวจชี้แจงแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุพบชายหญิงขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาก็เป่านกหวีดเตือนไม่ให้ขี่สวนทางแล้วก็โบกมือเรียกให้หยุดแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังไม่หยุดก็เลยขี่รถตามไปที่ท่าน้ำตำรวจยืนยันว่าเจตนาจริงๆไม่ได้ต้องการดำเนินคดีแต่ต้องการจะเชิญมาที่ห้องจราจรเพื่อว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ตั้งใจจะไปปรับตั้งแต่แรกแต่ว่าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเป็นคนขอใบสั่งเองพอทั้งคู่ขอใบสั่งก็เลยถามว่าจะรับใบสั่งแบบใดฝ่ายชายตอบมาบอกว่าสแกนจ่ายตำรวจก็ออกใบสั่งให้แต่พอถึงเวลาให้สแกนจ่ายฝ่ายชายก็บอกว่าไม่จ่ายเดี๋ยวจะไปจัดการเองโดยตำรวจนายนี้ก็ยืนยันว่าตนเองเป็นคนที่เสียงแข็งเวลาพูดจาอาจจะดูเสียงดังหรือว่าแข็งกร้าวไปแต่ไม่ได้มีเจตนาจะไปข่มขู่หรือว่ากลั่นแกล้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็ถูกผู้บังคับบัญชาเรียกไปตักเตือนเรื่องการใช้ถ้อยคำส่วนประเด็นข้อกล่าวหาแล้วก็การออกใบสั่งเรื่องนี้เดี๋ยวทางผู้บังคับบัญชาก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยลองฟังเสียงในตำรวจค่ะ
9: เสียงมันดังอยู่แล้วเสียงมันดังอยู่แล้วไงคนที่ร้องเนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์ขับวิดแก๊ปวิดแก๊ปอ่ะพี่ก็นั่งอยู่ตรงหมวกบริการประชาชนก็เลยเป่าลูกหวีดปี๊บเตือนไม่ให้ย้อนมาเขาก็ยังไม่หยุดพี่ก็เลยตามมาที่ท่าน้ำก็เลยนำตัวมาที่บริเวณที่ออกคลิปคือพี่ไม่ต้องการที่จะดำเนินคดีหรือว่าไปสั่งอะไรจะเชิญมาห้องจราจรเพื่อบ้ากล่าวตักเตือนพี่ก็ยังเอาอย่างเดียวเลย
3: ตั้งกล้องสู้เราก็ไม่ใช่ใจที่จะไปถ่ายรูปเอาเอกสารหรือข้อมูลหลักฐานอะไรกับเขาคือแค่ว่าเราว่ากล่าวตักเตือนก็คือจบเขาจะขอไปสั่งเดียวพี่ก็เลยว่าจะไปสั่งอ่ะที่ไหนเนี่ยคือเป็นแบบเขียนไงแบบปัจจุบันนี่คือแบบสแกน

0: เนี่ยโอ้โหต่อยเลยโอ้โหต่อยเลย
1: ลงไป
2: โอ้
0: เฮ้ย
1: ลูกมองดูมันยาวมากนะครับครู
0: แล้วลูกยืนอยู่นั่นน่
2: ะ
0: ลูกยืนอยู่นั่นน่ะ
2: ลูกอายุ10ขวบ
1: ทำไม
0: ไปหยิบก็ไปถ่ายแล
1: ้
0: วอุ้ยตบตีอีก
3: มีพาเพื่อนด้วยค่ะ
2: โอ้
3: เรียกตำรวจเลยไอ้ของพี่เมาด้วยนี
1: ่มึงจะไปแล้ว
0: โอ้โหคุณผู้ชม
2: แล้วถูกเหวี่ยง
0: โอ้โห
1: ลูกมองด
0: ูนี่ฮะรปภ.ครับเปิดฉากชกใส่ไรเดอร์หญิงคนนี้ครับต่อหน้าลูกชายวัย10ขวบของเธอนะครับเหวี่ยงเธอเนี่ยหล่นไปในพุ่มไม้และทำร้ายซ้ำเธอเองพยายามขอความช่วยเหลือนะครับพอเธอตามออกมาปรากฏรปภ.คนนี้คงทำร้ายซ้ำครับพอเธอบอกว่าอย่าเพิ่งไปให้รอก่อนรปภ.คนนี้กลับชกซ้ำอีกจนเธอนั้นร่วงไปนั่งกับพื้นครับโดยลูกของเธอตกใจทำอะไรไม่ถูกนะครับก็เลยไปหยิบมือถือขึ้นมาและโทรขอความช่วยเหลือนะฮ
3: ะ
0: พอทำร้ายเสร็จครับรปภ.คนนี้ปั่นจักรยานไปในหมู่บ้านแล้วออกมาอีกรอบพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ซึ่งตอนนั้นไรเดอร์ก็โทรแจ้งความซึ่งเธออ้างบอกว่ารปภ.เนี่ยพกอาวุธคล้ายกับปืนมาข่มขู่เธอด้วยนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปคือคลิปนี้นี่ถูกแชร์ในเพจ Facebook ที่ชื่อว่า G เคลื่อนที่เร็วเราช่วยกันนะครับพร้อมกับข้อความว่าไรเดอร์พร้อมลูกชายกำลังไปส่งอาหารในหมู่บ้านแต่เจอรปภ.เนี่ยปั่นจักรยานออกมาตัดหน้าแล้วเกิดมีปากเสียงกันรปภ.มีลักษณะเหมือนคนเมาลงมือทำร้ายร่างกายไรเดอร์ตามคลิปเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสัก 6:00 นเมื่อวานนี้ครับ13กันยายน69ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแถวย่านราชพัฒนาแขวงสะพานสูงกรุงเทพทำให้เมื่อคืนผู้ชมครับบรรดาไรเดอร์พอทราบเรื่องเนี่ยผู้ชมครับเขาไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับหน้าหมู่บ้านก่อนที่ทางผู้เสียหายเองเนี่ยจะได้รับการปฐมพยาบาลแล้วก็เข้าไปแจ้งความที่สน.บางชันเนี่ยฮะ
4: วันนี้พาไปหา
0: ผู้เสียหายครับชื่อว่าคุณนัทอายุ34ปีคุณนัทเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าลำคอต้องใส่อุปกรณ์พยุงคอไว้นะครับคือตอนนั้นเธอเองเนี่ยไปแจ้งความนะครับกับทางพันตำรวจเอกกฤติเดชภูมิธเนศแกเป็นผู้กำกับการอยู่ที่สน.บางชันครับซึ่งเรื่องนี้ทางผู้กำกับเองเนี่ยก็เข้ามาดูแลคดีนี้นะครับหลังจากนั้นครับมีการควบคุมตัวนายสมศักดิ์อายุ48ปีเป็นรปภ.ครับที่ก่อเหตุเข้ามาที่โรงพักทำให้นายสมศักดิ์เองเนี่ยพยายามก้มกราบขอโทษนะฮะโดยมีคนเนี่ยคนที่ผมไม่ทราบเป็นใครเนี่ยบอกว่าให้มาก้มกราบเขามาก้มกราบเขาซะเนี่ยนะฮะลองดูช่วงนี
5: ้ปาชาเต็มเลยนั่งตุ๊กตาข้าว
6: ท่าน
5: น
6: ายกดีก็นี
5: ่ยืดผู้กับสอนอนหัวคอปาชาเต็มเลยนั่งตุ๊กตาเงียบเลย
7: น้อง
5: ไหว้ขอโทษเขาไป
7: ครับ
5: น้องเจ๊น้องนั่ง
0: นี่ไปเรียกให้เขามานั่งทำไมเราเขาไม่อยากรับอ่ะ
5: เดี๋ยวเราส่วนเราขอคดีไปเน็ตไปดูไปเดี๋ยวไปได้อยู่แล
0: ้
5: ว
0: ใครเนี่ยพุ่งกลับหรอหรือใครไม่ใช่พุ่งกลับมั้ง
2: ตำรวจ
0: ตำรวจเหรอ
2: ค่ะ
0: เนี่ยฮะตำรวจในสน.เหรอก็คุณแนทเขาไม่รับอ่ะทำไมเรียกเขาให้มานั่งเนี่ยฮะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าไม่เอา
2: ค่ะแล้วก็จะมีไรเดอร์เดินทางมาที่สน.เพื่อให้กำลังใจแล้วก็ตามความคืบหน้าของคดีคุณแนทเล่าบอกว่าไปส่งอาหารที่หมู่บ้านตอนเลี้ยวขวาเข้าไปมีรปภ.ปั่นจักรยานออกมาแล้วชนทันทีเลยคือคุยกันไม่รู้เรื่องตัวเองก็ได้กลิ่นเหล้าจากตัวรปภ.หลังจากนั้นเป็นไปตามคลิปเลยค่ะถูกทำร้ายร่างกายเหตุการณ์นี้ลูกชายวัย10ขวบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดลูกตกใจมากเสียขวัญตอนเกิดเหตุลูกชายพยายามตะโกนห้ามด้วยแต่ว่ารปภ.ก็ไม่หยุดก็สุดท้ายต้องไปเอามือถือมาโทรแจ้งตำรวจ
8: เราขับรถเฉี่ยวชนกันค่ะกำลังจะเข้าหมู่บ้านแล้วก็คือตัดหน้ากันในตอนที่ว่าเราจังหวะเรากำลังเลี้ยวอะค่ะทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกันในที่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยพอมาเฉี่ยวชนปุ๊บเราก็เหมือนลงจากรถมาดูรถเขานั่นแหละเราเหมือนตกลงกันไม่ได้ก็มีการมีเสียงกันนะคะก็มีการแบบว่าทำร้ายร่างกายกันไปรอบแรกก็คือเหมือนกับว่าเขาเรา

0: ขอดูบัตรเพื่อว่าจะไปยื่นเรื่องกรมธรรม์ของเราเองเพราะว่ามันเป็นจักรยานไฟฟ้าโอ้โหนี่เพื่อที่จะต้องแบบเคลียร์รถตัวเองเพราะรถเราก็เสียหายแล้วก็เขาก็ไม่ให้เราดูอะค่ะแล้วก็เหมือนกับเขาผลักเราแล้วก็นั่นแหละค่ะแล้วก็เกิดปัญหากันรอบแรกในช่วงที่ถกเถียงกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เขาเรียกว่าได้กลิ่นมึนเมาจากร่างกายเขาแล้วก็เอ้าพี่เมานี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่สองก็กลายเป็นความรุนแรงนั้นไปก็เรื่องมันมาจากการที่เราทะเลาะกันเรื่องอันนี้ล่ะค่ะ
1: เราไม่ได้มีปัญหากับว่าจะเข้าไปส่งในหมู่บ้านแล้วเขาไม่ให้เข้าอย่างนั้นไม่ใช่
0: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหนูมีออเดอร
1: ์
0: ที่จะเข้าไปส่งในหมู่บ้านนั้นอยู่แล้วใช่ค่ะก็ต้องให้มันถึงที่สุดอ่ะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นเคสตัวอย่างเพราะว่าไอ้การที่ทำร้ายร่างกายอ่ะมันก็อีกเรื่องนึงการโชว์ข่มขู่ก็อีกเรื่องนึงนะเพราะหนูมองว่ามันเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นถ้าสมมติไม่ใช่หนูเราเป็นคนอื่นสมมติว่าเขาไม่มีตังค์แล้วหนูปล่อยไปแล้วรอบหน้าเขาเอาปืนมาโชว์อีกมันจะติดเป็นนิสัยในรอบหน้าเปล่า
2: เนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้งนึงนะครับพบว่าอยู่บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านติดกับถนนนะฮะทีมข่าวมีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งของรปภในหมู่บ้านก็ทราบว่ารปภที่ให้ข้อมูลอยู่คนละกะกับทางผู้ก่อเหตุนะครับไม่ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแต่ทราบแต่เพียงว่ารปภผู้ก่อเหตุถูกตำรวจคุมตัวไว้เรียบร้อยครับที่สน.บางชันพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวบอกว่าจากการสอบปากคำทั้งสองฝ่ายทราบว่าเหตุการณ์เนี่ยเริ่มจากไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวชนกับรปภที่ปั่นจักรยานที่หน้าหมู่บ้านแต่พูดคุยตกลงกันไม่ได้จะมีปากเสียงกันรปภอ้างบอกว่าไรเดอร์นั้นถอดหมวกกันน็อกตีก่อนแต่จากคลิปจะเห็นนะครับว่ารปภนั้นเป็นฝ่ายทำร้ายก่อนทำให้ไรเดอร์นั้นบาดเจ็บที่ใบหน้าศีรษะมีแผลถลอกตามร่างกายและคอนั้นน่าจะเคล็ดส่วนเรื่องปืนรปภ.บอกแบบนี้บอกว่าอ๋อมันเป็นปืนปลอมตั้งใจเอาไว้โชว์เอาไว้ข่มขู่ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้แบบจะไปยิงอะไรจริงๆหรอกนะฮะคือรปภ.เขายืนยันบอกว่าไม่เคยอนุญาตหัวหน้ารปภ.เขายืนยันว่าไม่เคยอนุญาตให้พนักงานพกปืนนะเนี่ยฮะตอนแรกก็หลายคนก็งงเอ๊ะทำไมเขามีปืนได้ปรากฏเขาบอกเป็นปืนปลอมเนี่ยครับคือหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทจะไล่รปภ.คนนี้ออกเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะพฤติกรรมแบบนี้ใช้ไม่ได้
3: ค่ะ10โมงครึ่งที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวรปภ.นายสมศักดิ์ค่ะไปฝากขังที่ศาลอาญามีนบุรีนี่เป็นจังหวะที่คุมตัวออกมาผู้สื่อข่าวเองก็พยายามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายสมศักดิ์เล่าว่าเรื่องเริ่มมาจากขี่รถเฉี่ยวชนกันแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีปากเสียงโดยทางรปภ.บอกว่าฝั่งไรเดอร์เป็นคนเริ่มก่อนไรเดอร์เอาหมวกกันน็อกมาตีที่หัวเขาตอนที่ทะเลาะกันไม่รู้นะว่าไรเดอร์เป็นผู้หญิงมารู้อีกทีคือตอนหลังส่วนปืนที่นำมาขู่ก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือเป็นปืนปลอมผมยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไปผมขอโทษผู้เสียหายด้วย
1: ขอโทษอะไรครับขอโทษอะไรครับ
4: ขอโทษครับ
1: สิ่งที่ทำลงไปเมื่อคืนมันขาดสติตรงไหนไหมบอย
4: ก็คือก็โดยมีปากเสียงกัน
5: มีปากเสียงกันเนาะเรื่องอะไรครับพี
4: ่ก็เรื่องขับรถผมขับรถตรวจอยู่แต่ว่าจะเฉี่ยวชนกันฮะ
5: ตอนนั้นพี่รู้ไหมว่าเขาเป็นผู้หญิง
4: ตอนนั้นต้องใส่หมวกไม่รู้ฮะ
5: ไม่รู้เลยแล้วคนรู้แล้วทำไมเรายิงเขาขนาดนั้น
4: ครับ
5: อยากขอโทษเขาไหมพี่
4: ขอโทษ
1: ตอนนี้เรารู้สึกยังไงมั่งกับความรู้สึกที่เราทำไปทำให้รู้สึกว่าคนไรเดอร์มองเราว่าเราโหดร้ายมากตรงนี
4: ้ครับ
5: อยากชี้แจงยังไงบ้างอ
1: ยากชี้แจง
5: จ
1: ำรับผิดอะไรไหม
4: ก็ยอมรับผิดครับผม
1: พร้อมรับผิดทุกอย่างใช่ไหม
5: ทำไมถึงเอาปืนมาขู่เขาพี่
4: เป็นปืนปลอมครับ
5: ทำไมถึงเอามาขู่ล่ะตอนนั้นพี่ตบเขาไปประมาณกี่ครั้งได้
4: สองครั้งครับ
5: สองครั้งเลย
4: เขาก็หมวกตีกระบาลผมด้วย
1: เราจะเยียวยาอะไรเขาไหม
5: รับผิดชอบยังไงบ้างครับ
1: เยียวยาเขาได้ไหม
4: ไม่มี
1: ไม่มีเลย
4: ครับไม่มีอะไรแล้วครับผม
5: ใครเป็นคนเริ่มก่อนพี่
4: เขาไอ้นั่นผมก่อนนะฮะครับผมแล้วก็บางทีใช่ฮะ
5: เขาว่ายังไงบ้างคะ
4: เขาไม่ว่าอะไรเขาบอกว่าขับรถแล้วมันชนกันอะไรประมาณนั้นเหมือนแค่นั้นแหละฮะ
1: ครับ
2: นี่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเห็นจากภาพนะฮะจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่นายสมศักดิ์คนนี้พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเลย
3: ค่ะ
2: บอกว่าโดนเริ่มก่อนโดนเอาไอ้หมวกกันน็อกถอดจะไปตีก่อนเนี่ยดูดิฮะเขาไม่ได้มีการถอดเลย คุณต่อยเขาก่อนเลยแล้วบอกไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงด้วยเพิ่งมารู้ที่หลังนี่ผมเพิ่มก็เห็นอยู่แล้วอ่ะ
3: ค่ะ
2: มีลูกยืนอยู่จะบอก มันขาดแสดงมันยิ่งขาดสติไปกันใหญ่เลยนะ
3: ใช่เพราะว่าตอนที่พอโดนตีทางผู้หญิงก็ตะโกนช่วยด้วยค่ะก็ต้องรู้ว่าเป็นผู้หญิง
2: ใช่แล้วสงสารลูกอ่ะ
3: ค่ะเนี่ยลูกทำอะไรไม่ถูกเลย
2: เนี่ยนี่รู้อยู่แล้วเป็นผู้หญิงนะแต่ก็ยังทำเขาอีก
3: ค่ะเนี่ยทำอีก
6: มีพาเพื่อนด้วยค่ะ
2: ต้องเอาให้หนักอ่ะไอ้เนี่ยไอ้สมศักดิ์เนี่ยเนี่ยดูดิ
7: โง่ไป
2: โอ้โหทำไมต้องไล่ออกนะ
3: ไล่ออกค่ะบริษัทไม่เอาไว้ค่ะ
2: และไม่ใช่ไล่ออกอย่างเดียวนะต้องส่งหนังสือเวียนเนี่ยไปให้บริษัทรปภ.ทุกๆที่เนี่ยเขาได้เห็นด้วยว่าบุคคลคนนี้มันมีพฤติกรรมแบบนี
3: ้
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันออกเสร็จปุ๊บมันไปทำงานที่รปภ.ไอ้
3: บริษัท
2: อื่นใช่ไหมพี่หมวยแล้วก็มาทำก่อเหตุอีกอย่างนี้ต้องส่งหนังสือเวียนโอ้โหไปทำต่อหน้าลูกเขาด้วย
3: สงสารลูกค่ะเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้ง2ข้อหาค่ะทำร้ายร่างกายข่มขู่ทำให้ตกใจกลัวแล้วถ้าผลการตรวจร่างกายของไรเดอร์พบว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมภายหลังผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าตอนที่คุมตัวรปภ.ไปถึงศาลมีญาติแล้วก็มีไรเดอร์บางส่วนค่ะไปรออยู่แล้วตะโกนด่าเลยด้วยความไม่พอใจ
2: เขาไปกระทืบกระบุญแล้ว
3: ค่ะแต่ว่าภาพในพื้นที่ศาลนะคะเราไม่สามารถนำเสนอได้เนื่องจากมีข้อกำหนดนะคะแต่ว่าไรเดอร์ส่วนหนึ่งก็คือยังคงตามไปให้กำลังใจทางผู้เสียหายแล้วก็ต่อว่าสมศักดิ์แล้วเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะทำงานหาเงินเลี้ยงลูกแล้วคอก็ต้องดามเอาไว้แบบนี
2: ้เนี่ยครับก็ต้องฝากให้ช่วยส่งหนังสือเวียนกันด้วย
3: ค่ะ
2: เพราะตุนใหญ่เจ้าของบริษัทพวกรปภ.ก็จะเป็นตำรวจนะบางคนก็เป็นตำรวจเก่าก็มีเป็นอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ทราบมานะเนี่ยฮะอ้าวโอเคว
3: ันนี้ค่ะต้องจับตาเรื่องใหญ่ทางการเมืองนะคะการประชุมกกต.เพื่อลงมติในคดีหัวสว.ค่ะมีนัดว่าจะมีการแถลงในช่วงเวลาบ่ายสามโมงก็จะได้รู้นะคะว่าจำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนผลการลงมติของกกต.จะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ก็นัดประชุมลงมติชี้ขาดก็เริ่มมีการประชุมกันช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาในที่ประชุมจะไม่มีการพิจารณารายละเอียดสำนวนการไต่สวนในคดีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้เวลาในการพิจารณาสำนวนมาร่วม3เดือนประชุมทั้งสุดท้ายเมื่อศุกร์28สิงหาคมแล้วก็เว้นไว้2สัปดาห์เพื่อให้กกต.แต่ละคนได้ใช้ดุลพินิจว่าจะลงมติอย่างไรเดี๋ยววันนี้ได้รู้ผลกันค่ะก็มีการนัดแถลงตอนบ่าย3โมงถ้าไปดูที่ห้องแถลงข่าวตอนนี้มีการจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้เอาไว้ให้กับผู้แถลง2ตัวจัดที่นั่งให้กับสื่อมวลชนประมาณ50ที่นั่งมีทีวีขนาดใหญ่6ตัวค่ะก็คาดว่าจะใช้ประกอบการแถลงข่าวเพื่อจะอธิบายกราฟิกข้อกฎหมายภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมติในวันนี้โดยทางกกต.อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนที่จะเข้ารับฟังการแถลงข่าวได้กำหนดเอาไว้ด้วยว่าให้สำนักข่าวละไม่เกิน3คนขณะที่การรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดในคดีหัวสว.นี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น229คนค่ะถ้าแบ่งออกเป็นสว.ชุดปัจจุบันจำนวนจะอยู่ที่138คนจะมีกลุ่มที่เป็นนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยทั้งรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรค21คนมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเครือข่ายของทางพรรคภูมิใจไทย20คนมีสว.สำรองกับกลุ่มผู้สมัครสว50คนวันนี้ถือเป็นวันชี้ชะตานะคะแนวทางในวันนี้คาดว่าเป็นไปได้3แนวทางค่ะ1คือมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาบุคคลที่ปรากฏในคำร้องทั้ง229คนฟ้องทั้งหมดค่ะ2ก็คือยกคำร้องทั้งหมดไม่ส่งฟ้องไทยเลยและ3ก็คือฟ้องบางส่วนไม่ครบ229คนโดยอาจส่งฟ้องเฉพาะกลุ่มที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นและสั่งฟ้องสั่งยกคำร้องในส่วนที่หลักฐานไม่เพียงพอก็ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะกลุ่มรัฐมนตรีแกนนำ สสพักภูมิใจไทยที่ถูกกล่าวหาว่าผลการลงมติชี้ชะตาของทางกกต.ในวันนี้จะออกมาอย่างไร
2: ส่วนบรรยากาศนะครับที่กกต.ช่วงเช้านี้นะครับก็มีหลายกลุ่มครับเดินทางไปเกาะติดการประชุมของกกต.นะครับทั้งกลุ่มสว.สำรองนะครับซึ่งนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนะครับที่แสดงความกังวลครับกับข้อมูลพยานกับคำให้การที่ถูกปล่อยออกมาก่อนที่กกต.นั้นจะนัดลงมติแล้วก็ยังมีทนายอั๋นนะฮะทนายอั๋นพัทรพงษ์สุภศรสุภักษรขออภัยนะครับแกเนี่ยไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อขอให้กกต.นั้นทำหน้าที่ตามกฎหมายนะครับลองดูครับ
8: ผมเนี่ยไม่ได้มามือเปล่าครับวันนี้มา2ขบวนก็คือขบวนของหมอผีหมอผีก็เข้าใจว่าวันนี้น่าจะมีการมันน่าจะมีการปล่อยผีครับก็ทั้งหมดนั่นแหละ229คนก็หวังว่ากกต.วันนี้7คนเนี่ยก็จะรู้เหมือนผมรู้ว่าอะไรควรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเป็นยังไงไม่ต้องบอกกันละครับนะเอาละวันนี้ผมบอกอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนแพ้แน่นอนหลายคนอาจจะสมหวังวันนี้กลับบ้านไปยกตัวอย่างเช่นพี่น้องสว.สำรองของผมเนี่ยหลายคนก็เป็นพรรคพวกกันทั้งนั้นอาจจะสมหวังกลับบ้านไปหากมีจำนวนที่10 20 30จำนวนที่เขาจะเลื่อนขึ้นไปที่บอกว่าประชาชนสุดท้ายคืออ้ายเจ็บสุดท้ายประชาชนแพ้แน่นอนเพราะวันนี้กระบวนการยุติธรรมวันนี้บิดเบี้ยวเพี้ยนไปทำตัวเป็นยังไงกุ้งเต้นเนี่ยนะครับงอหลังไม่ได้ตรงดังนั้นถึงบอกว่าจะออกหน้าไหนประชาชนแพ้หมดแล้ว
2: นี่ครับผู้ชมครับส่วนกลุ่มใหญ่นะครับที่เปิดหลักฐานมาต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไอรอนะครับเมื่อวานนี้1วันครับก่อนที่กกต.นั้นจะนัดประชุมชี้ขาดในวันนี้นะครับทางไอรอเองเนี่ยจัดกิจกรรมในชื่อประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง299นะครับมีการเดินเท้านะครับจากทางสำนักงานไอรอย่านลาดพร้าวมาที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือว่าหอศิลป์แล้วครับโดยมีคุณเท้งนะครับคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชนรวมไปถึงส.ส.พรรคประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยร่วมมาด้วยนะครับนี่ฮะ
3: แล้วไฮไลท์ของกิจกรรมที่หอศิลป์ก็คือการเปิดผังชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องของผู้ที่ถูกกล่าวหามี4บอร์ดข้อมูลค่ะไล่เรียงมาตั้งแต่การเปิดเผยถึงเส้นเงินของบุคคลของผู้สมัครส.ว.ในช่วงการเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศแล้วก็พาดพิงไปถึงบุคคลที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำแล้วก็รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน
2: โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
9: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย
11: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
12: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
13: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
14: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
16: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวัน ใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
10: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
17: ที่แดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
18: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวว
19: ิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
20: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
21: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
17: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
2: อยู่ห่างจากร้านทอง100เมตรแล้วก็ขับหลบหนีไปลอยนวลเลยนะฮะลองดูครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับใจเย็นลุกนะใจเย็นมากครับ
3: เหมือนพยายามจะเข้าไปข้างในแต่เข้าไม่ได้
2: ดึงค่ะบอกให้เห็นว่าดึงค่ะ
3: แล้วตอนแรกเขาจะผลักออกไป
2: นี
3: ่
2: ดึงค่ะทางร้านบอกให้ดึงค่ะ
3: ว่าตอนที่ออกไปยังไม่ได้เก็บทองด้วยตอนที่เดินพ้นร้านไปยังถือทองเป็นกำกำ
2: โอ้โหนี่คุณผู้ชมใจเย็นจริงๆครับคุณผู้ชมครับ เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทองที่เกิดเหตุนะครับก็ทำให้เราได้เห็นภาพของชายคนหนึ่งครับสวมเสื้อแบบมีฮู้ดนะฮะเดินไปในร้านทองพร้อมกับชี้ปืนไปที่พนักงานในร้านนะครับพนักงานก็ร้องตกใจฮะคุณผู้ชมครับหมอบก็ลงใต้เคาน์เตอร์นะครับคนร้ายเนี่ยเดินไปที่ประตูเหล็กพยายามจะเปิดเข้าไปนะครับเพื่อจะไปข้างหลังเคาน์เตอร์แต่เปิดไม่ได้นะครับก็เลยหันกลับมาเรียกพนักงานบอกว่าให้ลุกขึ้นมาและให้หยิบทองให้นะครับพอได้จำนวนทองที่พอใจแล้วคนร้ายก็เดินจากร้านไปครับพยายามดันประตูออกครับแต่ว่ามันเปิดไม่ได้นะครับพนักงานก็บอกว่าดึงค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะฮะคนร้ายก็เลยดึงประตูแล้วก็เดินออกไปจากร้านครับจากนั้นครับคนร้ายเนี่ยเดินไปตามถนนอย่างใจเย็นนะครับแล้วไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเดี๋ยวผู้ชมลองดูนะฮะซึ่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ห่างจากร้านทองที่เกิดเหตุสัก100เมตรครับนี่ครับคือเดินมาไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเหตุเกิดขึ้นประมาณสัก6โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับตำรวจเองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับตรงจุดนั้นเป็นอาคารพาณิชย์2คูหาอยู่ติดถนนสายปทุมธานีสามโคกครับอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพนักงานเองเนี่ยยังอยู่ในการตื่นตกใจนะครับให้การแบบนี้ฮะบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวสีดำมีฮู้ดกางเกงคาโก้สูงประมาณสัก155เซนใช้ปืนสั้นไม่ทราบขนาดข่มขู่พนักงานนะครับให้ส่งทองรูปพรรณให้พนักงานได้มีการหยิบสร้อยคอทองคำให้ฮะน้ำหนัก10บาท2เส้น5บาทอีก4เส้นแล้วก็4บาทอีก3เส้นรวมทั้งหมด52บาทส่งให้ไปนะครับเมื่อคนร้ายพอใจก็ออกจากร้านไปครับส่วนทางด้านของทางผู้จัดการร้านครับชื่อว่าคุณสุภัทรานะฮะอายุ36ปีบอกแบบนี้บอกว่าตอนเกิดเหตุนี้พนักงานอยู่หน้าร้านเคาน์เตอร์เนี่ย5คนนะฮะกำลังช่วยกันเก็บทองรูปพรรณอยู่เพื่อจะเตรียมปิดร้านช่วง6โมงครึ่งจู่ๆครับมีคนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาแล้วชักปืนขู่บอกไม่ต้องตกใจให้อยู่นิ่งๆโดยพูดด้วยสำเนียงภาคกลางครับใช้เวลาก่อเหตุ2นาทีเท่านั้นครับสำหรับทองคำที่คนร้ายเอาไปมูลค่าความเสียหาย4ล้านกว่าบาท
3: ค่ะมีพยานที่เห็นคนร้ายด้วยค่ะเป็นคนที่ให้ข้อมูลว่าคนร้ายนั่งอยู่ริมฟุตบาทตรงข้ามร้านทองตั้งแต่ช่วง5โมงนิดๆตอนแรกยังไม่ได้ใส่แมสพบว่าลักษณะใบหน้ากลมบริเวณโหนกแก้มมีรอยแดงคล้ายกับโดนความร้อนอายุประมาณ 40-50 ปีแล้วก็ใช้มือกุมวัตถุบางอย่างไว้ที่หน้าท้องตลอดเวลานั่งอยู่นานหลังจากนั้นก็ไปเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้าร้านทองแล้วเข้าไปก่อเหตุตำรวจตรวจสอบกล้องจรปิดในเบื้องต้นพบว่าหลังก่อเหตุคนร้ายเดินไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรียกให้ไปส่งที่ห้างโลตัสสาขาปทุมธานีตอนนี้อยู่ระหว่างการไล่เส้นทางการหลบหนีเพิ่มเติมขณะที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่คนร้ายรายนี้ไปเรียกก็คือคุณวิวัฒนายุ41ปีให้การบอกว่าคนร้ายเดินมาขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามปกติตอนนั้นตรงกับวิวตรงกับคิวของตนเองพอดีสังเกตเห็นคนร้ายอุ้มวัตถุบางอย่างซ่อนไว้ในเสื้อโดยจ้างให้ไปส่งที่โลตัสสาขาปทุมธานีก็ไปจอดส่งที่บริเวณทางเข้าห้างเนี่ยมาส่งค่าโดยสาร30บาทคนร้ายจ่ายเงินมา40ก็ทอนให้10บาทแล้วก็ตัวเขาก็ขับรถออกทันทีไม่รู้เหมือนกันว่าคนร้ายไปไหนต่อลักษณะของคนร้ายคือรูปร่างไม่สูงมากอายุประมาณ 30-40 ปีสวมเสื้อปิดบังใบหน้ามีท่าทีการเดินเหมือนคนปกติทั่วไปค่ะและล่าสุดเช้าวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลเรียกประชุมชุดสืบจังหวัดแล้วก็14โรงพักในพื้นที่เพื่อวางแผนในการติดตามตัวคนร้ายท่านบอกว่าจากหลักฐานที่มีตอนนี้พบว่าคนร้ายลงมือเพียงคนเดียวส่วนรายละเอียดเชิงลึกรวมถึงเรื่องที่สงสัยว่าคนร้ายยังอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าท่านไม่ขอตอบค่ะบอกว่าขอให้ตำรวจได้ทำงานก่อนแต่อยากให้มั่นใจว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะคดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ
0: ์หลังจากเกิดเหตุท่านก็ระดมกำลังสืบของจังหวัดสืบโรงพักทำและทำคดีนี้นะครับเป็นคดีอุกอาจนะครับต้องเร่งรัดจับกุมให้เร็วที่สุดก็เลยต้องเอาสืบภาพมาช่วยเบื้องต้นเนี่ยจากหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นนะแค่คนเดียวนะครับเดี๋ยวขอเวลาให้ตำรวจทำงานหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องมาถอดบทเรียนผมว่าอาจจะประมาทไปนิดนึงช่วงที่ขนเข้าของออกเนี่ยรู้สึกเป็นของชำร่วยซึ่งร้านทองสั่งมาเนี่ยระบบอัตโนมัติถูกตัดออก เพื่อให้ประตูเพราะของมันเยอะจริงๆแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะถ้าคนข้างในไม่เปิดนะครับแต่จังหวะที่เขา
1: ขนของอยู
0: ่นั้นมีการขนของแต่คนร้ายก็มาเฝ้าดูใช้เวลาเฝ้าดูอยู่พอสมควรที่สำคัญฝากไปถึงผู้ประกอบการแล้วกันนะครับก็อย่าพยายามอย่าประมาทแล้วอย่าทำให้ตัวเองตกเป็นฝ่ายถูกเลือกหรือตกเป็นเหยื
2: ่อนี่นะครับคุณผู้ชมครับตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่นะครับไปดูอีกหนึ่งเหตุครับคุณผู้ชมครับก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะชายอายุ38ปีนะครับวิ่งราวทอง5บาทครับจากร้านทองในร้านดังนะฮะแถวๆรังสิตคุณผู้ชมครับแต่ถูกพนักงานไล่จับเอาไว้ได้นะฮะตอนแรกเนี่ยบอกว่าหาเงินซื้อผ้าอ้อมให้ลูกพอถูกเค้นนะฮะก็ยอมรับนะครับว่าแค่ต้องการหาเงินหลังตกงานมา2เดือนครับลองดูครับเนี่ยฮะมันผู้ก่อเหตุนะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับไปแล้วฮะ
3: วิ่งตามพนักงาน
2: โอ้โหร้ายการยิง
3: ค่ะ
2: นี่กำลังดูอยู่ไปแล้ว
4: จับค่ะจับค่ะ
3: จับได
2: ้ล็อกเลยโอ้โหตายผู้หญิงคนนั้นล็อกคอไว้นะ
3: พนักงานวิ่งตามมา
2: ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นี
4: ่ทำทำไมอ่ะ
5: เอากระสอบไปหรอเดี๋ยววุ้นเป้าเอาไป
2: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานเลยครับกล้องวงจรปิดก็จับภาพชายคนนี้ครับชื่อว่าตะวันฮะตะวันเนี่ยอายุ38นะครับทำทีเป็นไปซื้อทองที่ร้านนี้ครับซึ่งอยู่ในห้างดังตรงรังสิตปรากฏว่าขอดูทองขนาด10บาทแล้วก็5บาทฉวยโอกาสครับหยิบทองคำหนัก5บาทราคา 351,700 บาทวิ่งหนีซะเนี่ยฮะแต่สุดท้ายถูกพนักงานใจเด็ดวิ่งไล่จับเอาไว้ได้นะครับพร้อมกับตะโกนเรียกคนแถวนั้นช่วยจับตัวทำให้รปภ.พลเมืองดีก็ต้องมาช่วยกันจับคนร้ายเอาไว้นะครับก่อนแจ้งตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ครับมาคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาวิ่งราวทรัพย์ในตอนแรกในตะวันเนี่ยให้การกับตำรวจบอกว่าทำไปเพราะต้องการหาเงินเนี่ยไปซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับลูกแต่ล่าสุดเป็นไงพี่หมวย
3: ล่าสุดเช้านี้ตำรวจคุมตัวตะวันมาสอบปากคำอีกครั้งนี้สารภาพว่าตัวเองเคยทำงานเป็นรปภ.แต่ว่าตกงานมาแล้ว2เดือนทำให้ไม่มีรายได้จึงตั้งใจมาก่อเหตุเลือกห้างที่มีคนพลุก
21: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
23: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: มีเสียงผู้ต้องหาค่ะ
24: ตกงานก็เลยมาถามหน้ามืดตกงานได้กี่เดือนแล้วสองเดือน
25: อันนี้ทำงานเราพอ
24: ทำอย่างนี้มันก็ควรทำคนที่กัน
26: ทำไมก่อเหตุในห้างเพราะว่าอะไร
25: ไม่ใช่วางแผนล่วงหน้า
24: คิดแล้ว
26: คิดยังไงตอนนั้นอ่ะ
25: คิดแล้วแบบตื่นสองตัว
24: คิดแล้วทำเลยไม่ดูลาดเราอะไรแล้ว
26: แล้วไปขอดูเส้นกี่บาทอะไรยังไง
25: เส้นละกี่บาทแล้วขอเส้นห้าบาทแล้วส่งขอแล้ว
24: ที่สับโคกเป็นเราวะ
25: ไม่ได้
3: ทางภูมิกับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พันตำรวจเอกอดิเรกโปธิพันธ์เปิดเผยค่ะว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์โดยวันนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้วจะเร่งนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีในวันพรุ่งนี้ค่ะไม่รอดค่ะ
2: นี่นะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นเรื่องราวของทางคุณหมอครับคุณหมอคนนี้นี่เป็น LGBTQ นะครับเป็นเจ้าของคลินิกทำฟันชื่อดังครับไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดครับหลังถูกสาวแสบคนหนึ่งเนี่ยหลอกคบกันมา6ปีคุณผู้ชมครับคุณหมอบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยสูญเงินไปกว่า20ล้านนะฮะ20ล้านคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นรถหรูทองคำของแบรนด์เนมคือคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหวังว่าจะใช้ชีวิตคู่แบบแต่งงานกันนะฮะแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยบ่ายเบี่ยง ไม่ยอมจดทะเบียนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจนหมอเองเนี่ยเอะใจสืบหาความจริงปรากฏคุณหมอไปเจอครับว่าผู้หญิงคนนี้มีผัวอยู่แล้ว
3: ค่ะ
2: โอ้โหคุณผู้ชมคือคุณหมอ LGBTQ ท่านนี้ครับเป็นเจ้าของคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางคุณเอกสายใหม่ต้องรอดหลังจากบอกว่าถูกหญิงสาวคนหนึ่งคบหากันมา6ปีหลอกให้รักแล้วก็ใช้ชีวิตคู่สูญเสียทรัพย์สินเงินทองประมาณสัก20กว่าล้านคุณหมอยังบอกด้วยว่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี62โดยรู้จักฝ่ายหญิงนะฮะผ่าน Facebook หลังฝ่ายหญิงเข้าไปโพสต์ข้อความในเพจลักษณะคนอกหักคุณหมอเนี่ยเข้าไปแอดเพื่อเหมือนกับทักทายต้องการจะเป็นเพื่อนพูดคุยกันระยะนึงนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ถามฝ่ายหญิงมาตลอดว่าโสดหรือเปล่าฝ่ายหญิงยืนยันนะครับว่าโสดไม่มีใครหลังจากพูดคุยกันหลายเดือนครับทั้งคู่ก็นัดพบกันครั้งแรกเลยนะฮะในงานรอยกระทงปี62ครับคุณผู้ชมครับถึงแม้คุณหมอจะยอมรับนะครับว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยเอาตรงๆนะพอไปเจอตัวจริงเนี่ยไม่ได้ตรงปกกับใน Facebook ที่เขาเห็นเลยแต่ด้วยความรู้สึกที่ดีๆที่มีให้กันมาก่อนหน้านี้เวลาพูดคุยกันตัดสินใจฮะคบหาคนคนนี้เป็นแฟนเลยเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันครับต่อมาคุณหมอย้ายไปอยู่จังหวัดขอนแก่นเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดกับฝ่ายหญิงฮะพร้อมหางานพาร์ทไทม์ทำจนกระทั่งพบคลินิกแห่งหนึ่งประกาศปล่อยเซ้งคุณหมอใจเซ้งคลินิกเลยนะครับและให้ฝ่ายหญิงเนี่ยทำงานเป็นพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ให้เงินในเดือนละ 50,000 ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับคุณหมอยังบอกด้วยว่าระหว่างคบหากันฝ่ายหญิงเนี่ยใช้เงินเก่งชื่นชอบของแบรนด์เนมกระเป๋าเครื่องสำอางสินค้าราคาแพงจึงมีการซื้อทรัพย์สินให้หลายรายการรวมไปถึงรถยนต์และก็ทองคำด้วยโดยรถยนต์คันแรกครับเป็น Honda HR-V ฝ่ายหญิงบอกว่าแหมคุณหมอคะมันแข็งกระด้างเหลือเกินขับไปมันไม่นิ่มเลยหนูอยากได้ BM จัดให้ครับหมอจัดให้หมอจัด BM X1 ให้ครับคุณหมอดาวให้เลยนะฮะ 400,000 บาทนอกจากนี้ครับยังซื้อทองคำให้อีก50บาท
3: โอ้เยอะมาก
2: โทรศัพท์ iPhone 14 Pro Max ทรัพย์สินอื่นอีกเยอะแยะมากมายมูลค่าความเสียหายที่คุณหมออ้างเนี่ยสูญเสียไป20กว่าล้านนะ
3: ค่ะ
2: นะเห็นไหมล่ะเงินเป็นปึกนี่ฮะด้านการทำงานที่คลินิกคุณหมอยังระบุด้วยว่าฝ่ายหญิงทำงานหน้าเคาน์เตอร์อยู่มาสัก 3-4 ปีก่อนเริ่มมีปัญหาเรื่องความรับผิดชอบโดยฝ่ายหญิงชอบออกไปเที่ยวสังสรรค์ปาร์ตี้กับลูกน้องคุณหมอเองรู้สึกไม่สบายใจครับกระทั่งช่วงที่มีการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมคุณหมอก็เห็นว่าอ่ะเขาผ่านกฎหมายมาแล้วก็เลยชวนฝ่ายหญิงบอกว่าเธอไปจดทะเบียนสมรสกันไหมล่ะจะได้ใช้ชีวิตคู่กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยพูดคุยกันมาตลอดว่าอยากอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันแต่พอมีประเด็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมก็เลยชวนฮะคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏฝ่ายหญิงปฏิเสธใบเบี่ยงมาตลอดนะครับทำให้คุณหมอนั้นเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่ะก็ก่อนหน้านี
3: ้
2: ก็ยังบอกอยู่เลยว่าอยากอยู่ด้วยกันอยากแต่งงานกันถ้าเกิดเขามีสมรสเท่าเทียมเราไปกันนะคงไม่คิดว่าจะมีจริง
3: ๆ
2: สุดท้ายผ่านร่างมาคุณหมอชวนครับบอกว่าไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ยอมไปครับคุณผู้ชมครับคุณหมอก็เลยตัดสินใจค้นหาความจริงนะครับก่อนจะพบนะครับว่าฝ่ายหญิงนั้นมีผัวอยู่แล้วครับแล้วที่สำคัญนะเธอแต่งงานแล้วด้วยแล้วยังพักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกับผัวด้วยคุณหมอสอบถามฝ่ายหญิงยอมรับนะครับว่าอ๋อใช่เคยแต่งงานจริงแต่ก็อ้างว่าถูกบังคับให้แต่งงานและมีความจำเป็นต้องอยู่บ้านหลังเดียวกันทำให้คุณหมอเองเนี่ยเสียอกเสียใจมองนะครับว่าระยะเวลาที่ผ่านมานี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหร
3: อ
2: ฝ่ายหญิงปกปิดความจริงเรื่องของผัวเรื่องของครอบครัวคุณหมอยังบอกเลยว่าเงินและทรัพย์สินที่ตนเองมอบให้ฝ่ายหญิงตลอดระยะเวลาที่คบหากันฝ่ายหญิงเนี่ยได้มีการนำไปใช้จ่ายและไปให้ผัวจนหมดโอ้โหคุณหมอยังบอกเลยว่าที่มาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยเพราะต้องการให้ฝ่ายหญิงนั้นคืนทรัพย์สินรวมไปถึงเงินทั้งหมดให้กับคุณหมอนอกจากนี้คุณหมอยังชี้แจงนะครับไปที่คนไข้ที่เคยมาเข้ารักษาการรักษาที่คลินิกด้วยบอกว่าเป็นของคุณหมอเขาบอกเป็นของคุณหมอนะคุณหมอเนี่ยไม่ได้ไปทำงานที่คลินิกนั้นแล้ว
3: ค่ะ
2: เพราะคุณผู้ชมอันนี้ผมอ่านผมต้องพยายามอ่านซ้ำฮะคือผู้หญิงเนี่ยหลอกไอ้คลินิกไป
3: อืมใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมพี่หมวย
3: ที
2: ่พี่อ่านไม่ผิดใช่ไหม
3: ถูกหลอก
2: พี่งงกำลังงงอย
3: ู่หมอโอนคลินิกให
2: ้คืองงนะฮะคุณหมอยกคลินิกที่หนึ่งเนี่ยให้กับทางฝ่ายหญิงไปเลย
3: ค่ะเพราะว่าถูกหลอกให้โอนให
2: ้โอ้โหอ่ะลองฟังดูครับ
1: ได้ไปนอนค้างหรือไปอยู่กับผู้หญิงที่บ้านบ้างไหม
6: ได้ไปครับแต่ว่าไปเป็นบางวัน
7: แต่ก็ไม่เคยเจอว่ามีผู้ชายอยู่ที่บ้าน
6: มีเจอครับ
1: คนนี้เลยไหม
6: คนนี้เลย
1: อ้าวแล้วเขาบอกคุณหมอเป็นอะไร
6: เป็นพี่ชายเขาบอกว่าหลังจากแต่งงานกันก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายคนนี้ประมาณปีกว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยแต่ในระหว่างที่เขามาอยู่กับเราเวลาเขากลับบ้านตอนที่ยังไม่ได้ไปต่อเติมบ้านให้เขาเนี่ยมันยังไม่มีห้องหนึ่งที่เราไปนอนได้เขาก็จะกลับบ้านไปนอนกับผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่านอนหันหลังให้กันโดยไม่มีอะไรกันตอนนั้นก็เชื่อ
7: เชื่อว่าเขาหันหลัง
6: เชื่อคือโง่ไงครับบอกตรงๆว่าโง่บอกจากสื่อตรงนี้แหละว่าตัวเองโง่จริงคิดไม่ถึงนะครับณวันนี้ไม่เชื่อแล้วครับเพราะว่าเขายังอยู่ด้วยกันตลอดเขาน่าจะเป็นคู่ชีวิตกันด้วย
1: คิดว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกันหลอกคุณหมอไหม
6: คิดว่าสมรู้ร่วมคิดครับคือทั้งหมู่บ้านรู้หมดว่าเขายังเป็นลูกเขยกันอยู่คือเรานี่เหมือนเป็นตัวประหลาด
2: เป็นไงพี่หมวย
3: เห็นใจคุณหมอค่ะ
2: หมอบอกเลยบอกว่าโง่ยอมรับโง่เลยเนี่ยยอมรับต่อสื่อมวลชนเลยกับผู้หญิงก็บอกเองอ่ะบอกว่าเวลานอนกับผัวเนี่ยหันหลังให้กัน
3: ไม่ได้มีอะไรกัน
2: นอนหันหลังด้วยกันหันหลังชนกันเนี่ยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: พี่เอกว่าไง
3: พี่เอกบอกว่าก็จะประสานไปที่ภูมิกับของสภ.เมืองขอนแก่นให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จะพยายามติดต่อฝ่ายหญิงให้เข้ามาชี้แจงด้วยคือถ้าฝ่ายหญิงต้องการโต้แย้งหรือว่าต้องการชี้แจงติดต่อมาได้ที่เพจสายไหมต้องรอดอยากจะให้ความเป็นธรรมกับอีกฝั่งนึงด้วยลองฟังเสียงคุณเอกค่ะ
1: คุณหมอเนี่ยได้คบหากับคุณผู้หญิงท่านนึงประมาณ6ปีครับขาดเหลืออะไรคุณหมอก็ช่วยเหลือตลอดคุณหมอหมดไป20กว่าล้านจนกระทั่งมารู้ความจริงว่าคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเขามีสามีอยู่แล้วแล้วทรัพย์สมบัติเงินทองทุกอย่างที่คุณหมอให้ไปเนี่ยก็เอาไปเปย์สามีหมดเลยรถยนต์ซื้อให้ก็เอาไปให้สามีใช้เงินทองต่างๆก็เอาให้สามีหมดวันนี้คุณหมอเสียใจและก็แค้นใจมากนะครับไปแจ้งความแล้วแต่คดีก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่คุณหมอตัดสินใจวันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมที่เพจสายใหม่ต้องรอดเดี๋ยวผมจะประสานไปที่ท่านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นไปดูความคืบหน้าทางคดีที่คุณหมอได้แจ้งไปนะครับก็สำหรับฝ่ายหญิงเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรอยากจะชี้แจงก็ติดต่อมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลิกลากันหรือไม่รักกันผมว่าก็คืนคุณหมอเข้าไปนะครับเพราะว่าในข้อเท็จจริงคือเรามีสามีอยู่ที่บ้านด้วยทีนี้มันก็สุ่มเสี่ยงว่าเป็นเรื่องของการหลอกลวงตั้งแต่ต้นไหมถ้าเกิดมันเป็นข่าวว่าหลอกตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะเข้าข่ายช่อโกงได้นะครับแต่ถ้าเกิดคืนมาหรือว่าคุยกันได้ซะมันก็จะได้จบเรื่องจบราวไป
2: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหยังไงเนี่ยพี่หมวย
3: 6ปี20ล้าน
2: 20ล้านคลินิก
3: ก็ถูกหลอกให้โอนให้คลินิกนึงหมอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไปที่คลินิกนั้นเนี่ยหมอไม่ได้ไปทำงานแล้วนะเพราะว่าเขาให้หมอโอนให้เข
2: าอันนี้เป็นคลินิกอะไรเนี่ย
3: น่าจะเป็นคลินิกทำฟันปะคะ
2: คลินิกทำฟันเหรอ
3: ค่ะ
2: เป็นคุณหมอฟันเหรอ
3: เป็นหมอฟันค่ะ
2: แล้วตัว
3: ฝ่ายหญิงเหรอ
2: ฝ่ายหญิงเอาไปแล้วหมอฝ่ายหญิงทำได้เหรอทำฟันได้เหรอ
3: ก็ไปจ้างหมอแล้วเขาบริหารหรือเปล่าคะเพราะเขาจะรู้ระบบภายในงานรู้ระบบงานของคลินิกทำฟัน
2: โอ้โหยับเยินเลย
3: เยอะมากนะคะทองตั้ง50บาท
2: คุณหมอหอมเมื่อกี้คุณหมอใช่ไหม
3: ค่ะ
2: คุณหมอหอมหัวนะ
3: น่าจะใช่ค่ะ
2: คุณหมอหอมหัวแล้วผัวเราหอมอะไร โอ้โหแล้วนอนหันหลังให้ด้วย
3: ค่ะ
2: ตายแล้วเวรกรรมเอ้ยคุณหมอโดนไป20ล้านเนี่ยหนักข้อเลยนะเอาโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
21: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
20: สนับสนุนโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: คืนนั้นเลย ยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
13: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
14: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
15: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
27: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อป Blue Response TG
28: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
29: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
30: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่024249755
31: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
21: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
32: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของครอบครัวน้องยูฟ่านะครับเด็กชายวัยแค่1ขวบเท่านั้นนะครับไปโดนผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยใช้กรรไกรตัดนิ้วชี้ด้านขวาเนี่ยขาดนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่ทางพยาบาลเองเนี่ยพยายามแกะผ้าพันแผลคือเรื่องนี้ทางฝั่งของตัวญาตินะฮะของทางน้องเองเนี่ยไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับให้ช่วยติดตามคดีนี้ให้หวั่นได้รับความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ชมครับลองไปดูเรื่องนี้นะครับเนี่ยครับน้องยูฟ่าครับเด็กชายวัย1ขวบไปรักษาโอ้ตายแล้วไม่อยากดูเลยอ่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่ผู้ช่วยพยาบาลผู้ชายตัดนิ้วน้องไปแล้วค่ะจะเป็นพยาบาลผู้หญิงที่เข้าไป
2: ไปช่วย
3: ไปช่วยน้อง
2: โอ้ไม่อยากเห็นเลย
3: ค่ะน้องร้องตลอดอะค่ะ
2: คือน้องยูฟ่าเนี่ยนะครับเด็กชายวัย1ขวบไปรับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทานะครับที่ยโสธรครับไปตั้งแต่2กันยายน69ครับด้วยภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารแพทย์เองอนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลกำลังถอดสายน้ำเกลือกลับทำพลาดนะครับใช้กรรไกรนั้นตัดไปโดนนิ้วชี้ขวาของน้องขาดครับก่อนจะส่งตัวไปต่อนิ้วนะครับที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีถึงแม้ว่าจะต่อนิ้วได้คุณผู้ชมครับแต่นิ้วเนี่ยกลับมาใช้เหมือนกับเป็นปกติได้หรือเปล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได
3: ้ค่ะนิ้วเด็กนิดเดียวอะค่ะเล็กนิดเดียวผ่านไป2วันโรงพยาบาลส่งตัวแทนมามอบแต่เช้าพร้อมเงินสด 4,000 บาทส่วนทางผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นผู้ชายคนที่ตัดนิ้วน้องยังไม่ได้ออกมาแสดงตัวหรือว่ามาขอโทษก็เลยทำให้ทางครอบครัวของน้องยูฟ่าไม่สบายใจค่ะกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมน้องต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะต่อนิ้วถึง2รอบอะค่ะถูกส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีวันนี้ทางน้าชายนายทองสวยต่อซอนแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องก็คือคุณอมรรัตน์บุญทิจักรก็เป็นตัวแทนครอบครัวมาร้องกับทางพี่เอกสายไหมต้องรอดค่ะแล้วก็บอกว่าตอนที่ผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นผู้ชายกำลังตัดผ้าพันแผลของน้องยูฟ่าค่ะแม่ของน้องก็ถามว่ากรรไกรจะโดนมือลูกไหมผู้ช่วยพยาบาลบอกว่าไม่โดนแล้วก็ตัดลงไปแล้วปรากฏมันโดนปลายนิ้วชี้ของน้องขาดเลยค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ก็หลบออกจากห้องทันทีให้คนอื่นเข้ามาช่วยแทนจนถึงตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้เจอกับผู้ช่วยพยาบาลคนที่ก่อเหตุยังไม่ได้รับคำขอโทษจากเขาโดยตรงฟังเสียงของลูกพี่ลูกน้องของน้องยูฟ่าค่ะ
0: ตอนนั้นชุลมุนเพราะว่าน้องโดนตัดคุณแม่เขาก็เห็นใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เหมือนจะเป็นลมไปเลยแล้วเขาก็โทรบอกคุณพ่อว่าลูกน้องค่ะโดนตัดนิ้วขาดเลยคุณพ่อน้องก็เลยขึ้นมาดูพอขึ้นมาดูก็คือเห็นนิ้วหล่นออกมานั่นแหละค่ะก็เลยแบบขาออดเป็นลมลงไปค่ะแต่ไม่เจอพยาบาลคนนั้นแหละผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นแล้วที่ตัดค่ะเพราะว่าเหมือนเขาจะกันออกไปแล้วก็มีแค่พยาบาลคนอื่นที่มาลุม
4: เข้ามาช่วยเหลือ
0: ใช่ค่ะคือตอนตัดเสร็จแล้วเหมือนพยาบาลลุมช่วยใช่ไหมคะเขาก็เหมือนเอานิ้วไปแช่น้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำการส่งตัวไปเลยค่ะ
5: แล้วตอนนี้อาการน้องเขาต่อได้ไหมพี่นิ้วยังโอเคไหม
0: คือจากที่ถามมาเขาบอกว่าต่อได้ค่ะแต่คือบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมค่ะ
5: ได้มีโอกาสเจอผู้ช่วยพยาบาลคนไหนบ้าง
0: คือถามคุณพ่อน้องแล้วเขาบอกว่ายังไม่เจอเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษเลย
2: โอ้โห
3: ค่ะ
2: เนี่ยครับก็เรื่องนี้ทางฝั่งของตัวคุณน้านะจริงๆแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยไปร้องสายไหม
3: ค่ะ
2: นะครับแต่วันนี้ที่หนกระแสเนี่ยเชิญตัวคุณพ่อคุณแม่มาเลยนะฮะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้าง
10: คือน้องมีอาการจากผลข้างเคียงของการผ่าตัดค่ะยังกินไม่ได้แล้วก็ยังหายใจลำบากอยู่
2: อ๋อยังกินไม่ได้หายใจลำบากมันเป็นผลข้างเคียงใช่ไหมลูก
10: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหแล้วเรื่องของนิ้วนี่ตอนนี้คุณหมอที่ผ่าตัดให้บอกว่าจะกลับมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
10: อาจารย์หมอบอกว่านิ้วน้อง เลือดไปเลี้ยงไม่ดีแล้วค่ะ
2: อ๋อเลือดไปเลี้ยงไม่ดีแล้ว
10: ใช่ค่ะ
2: ระยะเวลาจากที่เขาตัดไปอ่ะไปจนถึงที่เอาไปเย็บใหม่เนี่ยมันกินเวลานานไหมลูก
10: นานค่ะ
2: ประมาณ
10: หลายชั่วโมงเลยค่ะ
2: หลายชั่วโมงนะ
1: 3ชั่วโมงได้เนาะ
2: 3ชั่วโมงขึ้นไป
1: จากบ้านไปถึงบุบลก็130โลแล้วครับ
2: ซึ่งในระหว่างนั้นตอนก็ต้องพาตัวน้องนั่งรถไปด้วยก็ร้องไปตลอดทาง
10: ใช่ค่ะแต่น้องเสียเลือดมากน้องเป็นเด็กที่ไม่งอเงยน้องก็นอนค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปคุยกันทางฝั่งนู้นนะ
3: ค่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากนะ
3: ค่ะ
2: ไปตัดยังไงเนี่ยไปตัดโดนนิ้วขาดนี
3: ่จริงๆเขาน่าจะคลี่ผ้าก๊อตออกมาแต่นี่เหมือนไม่ได้คลี่ผ้าออกมาเพราะคุณแม่ก็โพสต์ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมไม่คลี่ผ้าออกมาจะได้เห็นแล้วนี่ก็คือตัดชึบเลย
2: เดี๋ยวลองไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมทางฝั่งของตัวโหนกระแสนะครับจะได้เห็นว่าเขาพันแบบไหนเดี๋ยวให้ทีมงานลงเตรียมผ้าก๊อตเอาไว้หน่อยนะถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวจะได้ลองพันแล้วมันต้องทำวิธีไหนอะไรยังไงไปตัดยังไงแล้วที่สำคัญคือแบบเด็กยังเด็กอยู่มากนะ
3: ขวบเดียวอะค่ะนิ้วเล็กนิดเดียวดูภาพที่ออกมามือนิ้วน้องนิ้วเด็กเล็กมากแล้วก็จริงๆแล้วคนที่จะเป็นคนตัดได้ต้องเป็นพยาบาลไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลถ้าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็ต้องมีพยาบาลวิชาชีพคอยดูอยู่คอยควบคุมอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นคนลงมือตัดให้น้องเลยนะคะ
2: ครับ
3: ล่าสุดมีคำสั่งด่วนพักงานค่ะแล้วก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าผลสอบพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่อร้ายแรงก็จะมีการลงโทษตามวินัยโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการค่ะ
2: ครับโอเคนะฮะพักสักครู่ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
21: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
16: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สงสารน้องมาก
4: เออสงสารเลยอ่ะ

0: คุณใส่เสื้อแมนยูตัวไหนดี
1: เอาค่ะ
0: พอโดนไปเท่านั้นน่ะปิดฉีกเสื้อทิ้งเลย
1: ใส่สูทใส่สูท
0: โอ้โห
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เซ็งจริงๆแล้วไปดูเพจไอ้วิทยุชุมชน
1: ค่ะเขาเขียนว่า
0: ของเขาเชียร์เชลซีอันนั้นก็บอกให้ขอให้ปลดอลองโซออกเสมอ
1: ค่ะ
0: ลิเวอร์พูลก็เสมออ
1: ่าวันก่อน
0: เออ
1: บอกกลับมาเก้าทีละแต้ม
0: ไอ้นั่นมันเท่าไหร่ไอ้เนี่ยดิสามเด้ง
1: ค่ะ
0: คาบ้าน
1: ค่ะ
0: สิบตัวเอาชนะไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็แพ
1: ้ค่ะสามเด้ง
0: โอเคตามนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปโหนกระแสครับไม่อยากพูดเยอะวันนี้เหนื่อย
1: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่แหมมันเป็นประเด็นจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเด็กคนไหนเลยคุณผู้ชมเรื่องราวของน้องยูฟ่าครับอายุแค่ขวบเดียวฮะน้องเนี่ยไปรักษาอาการทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารรู้สึกจะเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับคือเขาต้องมีการให้น้ำเกลือนะฮะปรากฏว่าน้องเองเนี่ยก็เขาจะมีไอ้เหมือนกับคลิปแพดที่มันวางบนมือนะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะระวังเพราะน้องยังเด็กขวบหนึ่งแล้วก็เหมือนเอาไอ้เทปเนี่ยพันไว้ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องอาการดีขึ้นกลับบ้านคุณผู้ชมครับก็มีผู้ช่วยพยาบาลนะฮะมาเป็นผู้ชายนะ
5: ครับ
4: มาแล้วก็มาทำการตัดปรากฏว่าตัดอีท่าไหนไม่รู้คุณผู้ชมครับไปตัดนิ้วของน้องขาดไปด้วยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วก็เอาไปต่อกันนะฮะซึ่งระยะเวลาที่ไปต่อเนี่ยก็ห่างนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาเหมือนเลือดเนี่ยไม่ไปเลี้ยงบริเวณนิ้วของน้องไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้นะครับทางคุณแม่คุณพ่อน้องเนี่ยต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับก็เลยมาร้องที่เพจสายไหมต้องรอดนะครับผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณวิภาพรเป็นคุณแม่นะฮะชื่อเล่นชื่อคุณหญิงนะครับมาพร้อมคุณลี่เป็นพ่อของน้องยูฟ่านะครับ
6: สวัสดีครับ
4: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดวันนี้มานั่งกับเราอีกครั้งนะฮะ
6: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
4: แล้วก็วันนี้ครับทนายตุ๋ยนะฮะทนายพรศักดิ์วิพาทอาพันธ์นนท์ครับ
7: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
4: ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณแม่กับคุณพ่อมีลูกกี่คนครับเนี่ย
8: มี2คนค่ะ
4: ยูฟ่าเป็นคน
8: ที่2ค่ะ
4: คนที่2คนโตอายุเท่าไหร่ครับ
8: 7ขวบค่ะ
4: 7ขวบนะโอเคแม่อยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ย
8: จังหวัดยโสธรค่ะอ
4: ยู่ยโสธรแล้วก็ธรรมดาเนี่ยลูกป่วยไปหาโรงพยาบาลไหน
8: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเหลืองนกทา
4: ที่เหลืองนกทานี่ก็จะหยุดประจำทั้งคนโตแล้วก็คนเล็ก
8: ใช่ค
4: ่
8: ะ
4: เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมวันนั้นน้องป่วยหรือไม่สบายอะไรไงทำไมถึงได้พาน้องไปที่โรงพยาบาลครับ
8: น้องป่วยเป็นไข้หวัดค่ะและมีไอมีเสมหะค่ะคุณหมอก็ให้แอดมิดนอนโรงพยาบาล
4: แอดมิดนอนโรงพยาบาลนะ
8: ค
4: ่
8: ะ
4: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับคุณแม
8: ่น้องก็นอนโรงพยาบาลรักษาตัวตั้งแต่วันที่1ค่ะวันที่1กันยา
4: ครับ1กันยานะ
8: ค่ะ
4: มีตอนนั้นน้องอาการเป็นยังไงบ้าง
8: มีน้องไอมีเสมหะ
4: หนักไหมไม่ได้หนักมากใช่ไหมหรือว่า
8: หนักอยู่ค่ะ
4: ค
8: ือต้องได้ดูดเสมหะแล้วก็ได้พ่นยาค่ะ
4: ก็เป็นทางเดินหายใจ
8: ใช่ค่ะ
4: โอเคทีนี้คุณหมอก็เลยต้องให้น้ำเกลือ
8: ใช่ค่ะ
4: ถูกไหมครับนี่ให้น้ำเกลือคือเขาให้แบบไหนอะไรยังไง

0: ให้น้ำเกลือ
1: ใส่สายอยู่ข้อมือทั่วไป
2: ที่นี่ตามที่ผมเมื่อกี้อธิบายให้ฟังเลยแล้วเขาก็จะมีไอ้ตัวแพดอันนึงเนี่ยประกบไปข้างล่างมือเพราะน้องเขาจะดิ้นถูกไหมขวบเดียวเองนะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ขวบกับ14วันแล้วเนาะ
2: ขวบกับ14วันเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนี่น้องนะฮะตำมั่มนะโอเคทีเนี้ยพอเขามีแพดนี้ติดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเทปเนี่ยพันรอบมือเอาไว้เพื่อที่จะติดกับไอ้ตัวแพดอันนั้นที่ผมอธิบายคุณผู้ชมเห็นตอนแรกฮะอ่ะตามนั้นเลยตามภาพนั้นเห็นไหม
1: คร
2: ับ เนี่ยนะครับโอ้แบบนี้นะครับทีนี้หลังจากนั้นมันยังไงต่อฮะแม
0: ่น้องก็รักษาตัวมาถึงวันที่11ค่ะคุณหมอประจำไข้น้องได้สั่งให้น้องกลับบ้านได้เพราะน้องอาการดีขึ้นแล้ว
2: ครับ
0: พอคุณหมอสั่งว่าให้กลับบ้านได้คุณแม่ก็พาน้องมานั่งรอที่เตียงค่ะเพื่อที่จะรอพยาบาลมาถอดสายน้ำเกลือออกให้น้องคุณพ่อก็เก็บของเตรียมของขนของลงไปเก็บแล้วค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านกันมีพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลท่านหนึ่งค่ะเดินถือกรรไกรมา
2: เป็นผู้ชายใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เดินเข้ามาเลยจริงๆต้องเป็นพยาบาลทำใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้หญิง
0: เขาก็ถือกรรไกรมาแล้วก็สำลีไว้ติดหยุดเลือดน้องค่ะตอนที่ถอดสายน้ำเกลือออกเขาก็เดินมาไม่แบบไม่พูดไม่จาค่ะแม่ก็นั่งเอาน้องนั่งตักไว้แล้วก็จับแขนน้องเพื่อไม่ให้น้องดิ้นค่ะพอแม่จับแขนแล้วเขาก็แย่กันไก่เข้าทางนิ้วชี้น้องแย่จนสุดกันไก
2: ่ผมขออนุญาตนะฮะคือมือเนี่ยอยู่อย่างนี้ถูกไหมแล้วก็พันผ้าอยู่นี้ไอ้พันไอ้อย่างนี้อยู่จะคุณแม่ไหวนะแล้วก็เขาแย่เข้าไปมุมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหม
0: คือมือน้อง
2: ไหนทำกับพี่สิ
0: มือน้องแนบอยู่กับแบบนี้ค่ะ
2: เดี๋ยวนะพี่ขออนุญาตทำตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนขออนุญาตนะเอาอะไรดีเอาอันนี้ก็ได้อันนี้สมมติอันนี้นะแปะอย่างนี้ถูกไหม
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมแล้วก็มันแล้วก็มีไอ้เทปเนี่ยพันไว้แบบนี้ถูกไหมแล้วเขาแย่ไปยังไง
0: เขาแย่เข้าไปแบบนี้เลย
2: นะลูกนะ
0: ค่ะเขาแย่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อแย่ไปอย่าง
3: น
2: ี
0: ้ใช่ค่ะ
3: นิ้วชี้แย่เป็นนิ้วชี้
2: เป็นนิ้วเขาเป็นอย่างนี้ใช่น้องมืออย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะน่าจะเป็นแบบ
2: เขาแย่ไปช่วงตรงง่ามนี้หรือง่ามนี
0: ้ทางนี้ค่ะน่าจะมันน่าจะโดนทางนี้ค่ะ
2: ข้างนิ้วชี
1: ้ดูตามรูปจะเห็นว่านิ้วชี้มันหลบเข้าไปใน
2: เข้าไปอย่าง
1: น
2: ี้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าตามรูปที่น้องมาตะกูลนะครับนิ้วชี้จะหลบเข้าไปเขาก็เลยเสียบเข้ากลางเข้าไปเลยครับ
2: นี่อย่างนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: นิ้วชี้จะหายไปเห็นไหมครับ
4: ใช่ครับนิ้วชี้น่าจะ
1: เป็นนิ้วก้อยนิ้วกลาง
2: อ๋อ
4: น่าจะพับเข้ามาได้
2: เข้าใจละคุณผู้ชมผู้ชมเห็นขอเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะเอาแค่ขยายเฉพาะแค่มือน้องโอ้ขอบคุณมากเลยครับผู้ชมเห็นไหมฮะนิ้วโป้งเนี่ยก็คือข้างบนนั้นบวมๆนั่นใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ป้องใหญ่ๆนะแล้วปรากฏที่ไอ้โผล่มานิ้วที่2อ่ะมันคือนิ้วนาง
1: ครับ
2: นะเอ้ยนิ้วกลางนิ้วกลาง
1: ก้อยนางกลางเห็นแต่ชี้ไม่เห็น
2: อ่ะโอเคชี้หายไปใช่ไหมคุณเอก
1: ครับ
2: โป้งก่อนชี้หายไปแล้วมากลางแล้วมานางแล้วก็อยู่ข้างล่าง
1: ใช่คร
2: ับ แสดงว่าไอ้นิ้วชี้เนี่ย
1: มันหลบ
2: อยู่หลบอยู่ข้างใน
1: ครับเหยียบเข้าไปเลย
2: ไม่เห็นไงก็คิดว่าไอ้นิ้วกลางเนี่ยคือนิ้ว
1: ชี้ใช่
2: คิดว่าไอ้นิ้วกลางคือนิ้วชี้ก็เลยสอดเข้าไปไอ้ตรงรูตรงนั้นนะไอ้ตรงระหว่างข้างๆท่อนะคุณผู้ชมครับเข้าไปเสร็จแล้วตัดเลยเขาขอโทษนะเขาค่อยๆตัดนี่ไหมหรือว่าเขาปุ๊บทีเดียวเลย
0: ค่อยๆตัดจนนิ้วมันขาดเออหนูตอนน้องเริ่มดิ้นเพราะว่าน้องเป็นคนที่ไม่งอแงค่ะน้องก็นั่งเฉยๆแม่ก็เป็นคนจับมือน้องมันน่าจะโดนนิ้วน้องแล้วค่ะน้องก็ดิ้นแม่ก็เลยว่าพี่ตัดโดนนิ้วมือน้องหรือเปล่าคะ
2: เพราะเขาดิ้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตอนนั้นมันน่าจะโดนไปแล้วน้องก็ดิ้นแม่ก็พูดถามว่าพี่ตัดโดนนิ้วมือน้องหรือเปล่าคะพอสุดคำพูดแม่นิ้วน้องก็ขาดออกมาเลยค่ะ
2: คือหลุดออกมาเลยอย่างเง
0: ี้
2: ยเหรอ
0: ใช่ค่ะเขาก็ไม่ได้หยุดดู
2: เวรกรรมหมายถึงใครไม่หยุดดู
0: ผู้ช่วยคนนั้นก
2: ็ไปเลย
0: พยายามตัดให้มันขาดเลย
2: เอาให้ขาดให้ได้เหมือนกับตอนแรกมันต้องติดกระดูกติดอะไรถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
2: มันต้องติดกระดูกติดอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตัดไปไม่ได้มันก็ต้องพยายามแบบกดอยู่นั่นน่ะกดอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งปุ๊กแล้วนิ้วก็หลุดออกมา
0: ใช
2: ่ค่ะโหบ้าไปแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาทำยังไงต่อเขาเดินไปเลยหรือว่าไง
0: เขาก็วิ่งไปเรียกพยาบาลที่อยู่ตรงตึกนั้นนะคะพยาบาลก็รีบวิ่งออกมามาทำแผลให้น้อง
2: ตอนนั้นผ้าหลุดมาหรือค่อยๆดึงออกมาหรือเลือดมันพุ่งออกมาเลย
0: เลือดมันพุ่งและนิ้วน้องก็ติดกับเทปตัวนั้นมาด้วยค่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือตอนที่เขาพี่น้องดูได้ใช่ไหมลูกดูได้นะคุณแม่นะอันนี้คือตอนที่เขา
4: ห้ามเลือดครับ
2: ห้ามเลือดนะ
0: อันนี้ไม่ใช่ตอนเพราะว่าน้องเสียเลือดมากค่ะเพราะว่าต้องไปเอ็กซเรย์สองรอบตอนนี้ก็คือทำแผลรอบสองค่ะเพราะว่ามันหลุด
2: โอ้โหเฮ้ยโอ้ยังเด็กยังใส่เพิดนอนอยู่เลยอ่ะลูกเอ้ย
3: ร้อง
2: โอ้ยขวบเดียวอ่ะคุณผู้ชม
5: เดี๋ยวยังเดินไม่ได้เลยใช่ไหม
0: น้องเริ่มเดินแล้วค่ะน้องพัฒนาการดีมาก
2: โอ้โหแล้วขออภัยนะฮะคือนิ้วโดนตัดไปประมาณไหนช่วงข้อไหน
0: เหมือนข้อมือน้องมันเล็กก็ถึงข้อเลยค่ะ
2: ข้อนี้เลยนะ
4: ข้อปลายหายไปเลยครับ
2: ข้อนี
0: ้เลยเล็บมาเลยค่ะ
2: เลยก็คือ
1: ช่วงข้อแรกเข้าไปหาย
2: ข้อแรกเนี่ยปุ๊บออกไปเลย
4: ครับ
5: คือผมก็มีลูกครับพี่หนุ่มตอนลูกเล็กๆเวลาเขาประกบเนี่ยฮะเวลาเขาตัดเขาจะต้องน่าจะต้องตัดลงจากข้อมือลงไปมันจะปลอดภัยกว่า
1: ใช่ต้องตัดลงพี่
2: เพราะมันอย่างนี้มันก็ต้องตัดอย่างนี้ฮะ
1: ตัดลง
5: ใช่คร
2: ับ
5: ใช่จะปลอดภัยกว่า
2: แต่นี่มัน
5: โอ้โห
2: แทงเข้าไปนี
1: ้ทำไมเขาถึงแทงจากด้านล่างขึ้นไปเนาะ
0: ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่คือเขาไม่ได้แกะดูไม่ค่อยๆตัดดูไม่ค่อยแกะดูความปลอดภัยเลยเหมือนเขาคิดว่าจะตัดครั้งเดียวให้มันขาดเลยมันก็ขาดจริงๆค่ะยิ้วลูกหนูขาดจริง
2: ๆตอนนั้นคุณพ่ออยู่ด้วยไหม
4: เอาของกำลังเก็บของครับ
2: เอาของไปเก็บเพราะกำลังจะกลับบ้านกัน
4: ใช่ใช่ครับ
2: โอ้โห
4: จะกลับได้น้องจะได้กลับบ้านนะครับ
2: ครับทีนี้หลังจากที่พยาบาลเข้ามาแล้วก็มาช่วยดูเรื่องของการปฐมพยาบาลเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นยังอยู่ไหม
0: ตอนพ่อน้องมาเหมือนเขาน่าจะเข้าไปที่ห้องพยาบาลแล้วค่ะเหมือนน่าจะมีคนสั่งให้เขากลับบ้านหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะว่า
2: บอกให้กลับไปก่อนให้กลับไปก่อนทางนี้เดี๋ยวก็คือจะทำกันเองรับหน้ากันเอง
0: ค่ะ
2: แล้วรักเขาอะไรฮะเขาเรียกการที่แบบปฐมพยาบาลน้องเรื่องการห้ามเลือดเนี่ยห้ามอยู่นานไหม
0: นานค่ะเพราะว่าน้องเจ็บแล้วทอมาน้องก็ดิ้น
2: ร้อง
0: ไห้เสียงดังมากเลยค่ะร้องแล้วก็ดิ้นแบบทุรนทุรายค่ะ
2: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
0: จากนั้นพอทำแผลเสร็จเอ็กซเรย์สองรอบเสร็จคุณหมอที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ก็บอกให้ส่งตัวไปคือส่งตัวไปต่อนิ้วค่ะ
2: ก็คือพูดง่ายๆที่โรงพยาบาลเริงนกทาเนี่ย
0: ไม่
2: สามารถต่อได
0: ้ครับ
2: ถูกไหมฮะเพราะว่าที่ขาดเนี่ยไปขาดที่เริงนกทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยต้องส่งตัวไปที่สรรพสิทธิ์
4: อุบลครับ
2: อุบล
4: กับไกล
2: โอ้โหกี่ชั่วโมงเนี่ยไปเนี่ย
0: ชั่วโมงกว่าเลยค่ะ
4: มีแล้วชั่วโมงถึง2ครับ
0: เพราะว่าเกิดเหตุประมาณ9โมง
2: เกิดเหตุ9โมงนะ9โมงเช้านะ
0: ค่ะ
2: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
0: 9โมงแล้วก็กว่าจะไปถึงก็เกือบบ่ายอะค่ะ
4: เข้าผ่าตัดรอบแรกกี่โมง
0: ประมาณบ่าย2ค่ะ
4: บ่าย2
1: 5ชั่วโมง
2: 5ชั่วโมง9โมง9 10 11 12 13 14 5ชั่วโมง
1: 5ชั่วโมง
2: 5ชั่วโมงใช้ระยะเวลาการเดินทางไปเนี่ยหรือว่าไง
4: รวมทั้งหมด
2: รวมทั้งหมดเลยเนี่ย5ชั่วโมง
4: กว่าจะได้เข้าห้องผ่าตัดรอบแรกครับ
2: พอรอบแรกเสร็จเป็นยังไงคุณหมอมาว่าไงบ้าง
0: คุณหมอบอกว่าเส้นเลือดมันน่าจะหดค่ะมันไม่ไปเลี้ยงนิ้วส่วนที่มันขาดคือมันต่อไม่ได้อะค่ะเส้นเลือดน้องก็เล็กมันต่อไม่ได้แล้วเส้นเลือดน้องก็หดด้วยก็การต่อไม่สำเร็จก็เหมือนมันยังขาดอยู่ค่ะอาจารย์หมอก็ได้ให้น้องเข้าผ่าตัดรอบสองค่ะ
2: ในวันเดียวกันด้วย
0: ในวันเดียวกันค่ะ
2: ห่างกันนานไหม
0: ก็คือออกผ่าตัดเสร็จรอบแรกก็คือรอน้องฟื้นแล้วก็เข้าอีกรอบสอง
2: ก็วางยาสลบใหม
0: ่ค่ะ
2: อันนี้คือนิ้วที่แช่น้ำแข็งไปนะ
0: ค่ะ
4: อีกแยกคนละที่ไปเลยครับ
2: อะไรนะ
4: ก็คือแยกนิ้วส่วนหนึ่งน้องก็อีกส่วนหนึ่งเลยครับคือขาดออกจากกัน
2: เนี่ยต้องใส่ถุงพลาสติกนี้ใช่ไหมฮะ
4: ครับ
2: แล้วก็แช่ไปแบบนี้นะ
4: ครับ
2: โอ้โหแล้วเด็กขวบหนึ่งอ่ะต้องวางยานอนหลับสองรอบเลย
1: ฟื้นมาวางอีก
2: นะครับคุณผู้ชมครับเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่มาร้องทางสายใหม่ต้องรอดเนี่ยคือธงคืออะไรนะครับความผิดมีไหมเนี่ยพี่ตุ้ย
5: มีครับทั้งแพ่งทั้งอาญาครับ
2: ทั้งแพ่งทั้งอาญา
5: ครับ
2: หมายถึง
5: ตัวผู้กระทำ
2: ตัวผู้กระทำ
5: เป็นอาญาแพ่งก็คือเป็นเรื่องของโรงพยาบาลต้องมาดูว่าโรงพยาบาลเป็นรัฐก็เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
2: ครับและไอ้กรณีแบบนี้นี่คือพอตัดไปแบบนี้มันมีเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการเยียวยานี่มัน
5: ก็จะเป็นในเรื่องของแน่นอนเป็นอาญามันก็เป็นเรื่องประมาทเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะเพราะน้องต้องรักษาผมว่าเกิน20วันสูญเสียอวัยวะก็เรียกทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทนทุกข์ทรมานอะไรพวกนี้ตามกฎหมายมีแต่เผอิญว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเขาปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
2: คร
5: ับ
2: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
7: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
8: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: อ้าวสายต่อไป
13: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
12: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
7: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
14: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
15: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
16: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
17: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
15: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
18: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
19: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
20: ไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับมาสู่รายการหัวในแสนนะครับยังคุยกับทางของคุณแม่น้องยูฟ่าแล้วก็คุณพ่อน้องยูฟ่านะครับเป็นเด็กชายวัย1ขวบป่วยไม่สบายคุณผู้ชมครับคือเป็นไข้หวัดไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเริงนกทาปรากฏว่าน้องเองเนี่ยต้องให้น้ำเกลือนะคุณหมอก็เลยเอามือน้องเอามือเล็กๆอ่ะผู้ชมคือน้องอายุแค่ขวบเดียวมือเล็กๆเนี่ยเท่ากับปั้นเล็กๆเนี่ยแปะกับแพทนะฮะเสร็จแล้วก็เอาเทปเนี่ยพันไว้แล้วก็ให้น้ำเกลือเนี่ยนะครับแต่ประเด็นก็คือผู้ชมครับพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องหายดีเรียบร้อยจะกลับบ้านคุณพ่อเองก็ลงไปเก็บข้าวเก็บของในรถคุณแม่อุ้มน้องไว้ที่ตักถึงเวลาที่ต้องตัดนะฮะตัดไอ้เทปที่พันเอาไว้ที่มือเนี่ยจริงๆเนี่ยพยาบาลเขาจะมาตัดให้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: เขาบอกเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวพยาบาลจะมาตัด
4: ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วอยู่ดีๆเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ชายครับเดินมาถึงเสร็จปุ๊บเขาใช้กรรไกรแบบเนี้ยคุณผู้ชมนะฮะเขาก็ยัดเข้าไปเลยตรงช่วงนี้ขอเป็นภาพนั้นเลยฮะขอเป็นภาพสักครู่เนี้ยเนี่ยฮะบางคนอาจจะเพิ่งจะเข้ามาภาพนี้คุณผู้ชมครับมันบอกอะไรได้คุณเอกสายไหมบอกเลยว่านิ้วโป้งของน้องอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะนิ้วโป้งเสร็จแล้วนิ้วต่อมาไอ้ที่โผล่มาตรงสายยางนั่นน่ะจริงๆคือนิ้วกลางแล้วก็มานิ้วนางแล้วล่างสุดเป็นนิ้วก้อยแต่นิ้วชี้เนี่ยมันผุบเข้าไปอยู่ในเทปที่เพชรที่พันเอาไว้มันไม่ได้โผล่ออกมาปรากฏเขาเอาไอ้กรรไกรอันเนี้ยสอดเข้าไปไอ้ตรงสายยางนั่นน่ะเห็นไหมฮะตรงสายยางข้างๆตรงนิ้วที่มันโผล่เข้ามานิ้วแรกคือนิ้วกลางนั่นเพราะเขาเข้าใจว่านิ้วกลางเนี่ยคือนิ้วชี้เขาเข้าใจผิดว่านี่คือนิ้วชี้เขาเลยไม่เห็นไงว่าข้างในมันมีนิ้วชี้หลบอยู่ก็เลยเอากรรไกรเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆตัด พอมันตัดไม่ออกก็กดบี้บี้กัดตัดจนกระทั่งมันปุ๊บปรากฏคุณผู้ชมเลือดมันพุ่งออกมาพอเลือดพุ่งออกมาเนี่ยผ้ามันก็แง้มเปิดออกมาพอผ้ามันแง้มเปิดออกมาปรากฏนิ้วของน้องอ่ะนิ้วชี้เนี่ยข้อนิ้วชี้เนี่ยมันติดกับไอ้ตัวเทปเนี่ยออกมาอย่างนี้ด้วยเพราะมันอ้าออกมาอย่างนี้มันเห็นเลยว่านิ้วติดออกมาแล้วเลือดก็พุ่งนั่นแหละครับผู้ชมครับก็หลังจากนั้นพยาบาลก็กรูนเข้ามาแล้วก็ให้ผู้ช่วยพยาบาลชายคนนี้เนี่ยหลบเข้าไปอยู่ในห้องก่อนและพยาบาลก็มาคอยดูแลห้ามเลือดนะฮะมีภาพบรรยากาศตอนห้ามเลือดลองดูอีกครั้งนึง
1: เนี่ยเลือดเยอะแล้วคุณหมอใจเย็นนะลูกนะใจเย็นนะใจเย็นค่ะลูกใจเย็นลูกค่ะลูกใจเย็นลูกโอ้โหเร็วได้เร็วที่สุดในเลือดเอาเยอะเกิน
2: พยาบาลบอกเลือดเยอะเกิน
0: อันนั้นเสียงคุณย่าน้อง
2: เป็นคุณย่านะ
19: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
21: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ไม่เข้าไปเลี้ยงไอ้นิ้วที่เขาต่อเข้าไป
1: ครับ
0: ออกมาแล้วรอน้องฟื้นพอฟื้นเสร็จปุ๊บเอาเข้าต่อเลยแล้วก็วางยานอนหลับใหม่และผ่าตัดใหม
2: ่ค่ะ
0: วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้นิ้วจะใช้ได้หรือเปล่าย
2: ังไม่รู้ค่ะเพราะว่าอาจารย์หมอบอกว่ามันเส้นเลือดมันสามารถหดตัวได้ทุกเมื่อค่ะต้องดูอาการวันต่อวันว่าเลือดไปเลี้ยงดีหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้อันนี้คืออันตอนที่ถูกตัดไปป่ะหรือว่า
2: อันนี้คือตอนผ่าคือ
1: หลังรักษาได้หนึ่งวันครับ
0: ฮะ
2: หลังเย็บเข้าไปแล้วค่ะ
0: ที่หลังเย็บไปแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่นิ้วจะอยู่ข้างในนู้นเนาะ
2: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหปวดหัวเลยฟังแล้ว
3: เลือดเต็มไปหมดเลย
0: จากนั้นยังไงต่อครับคือพอหลังจากที่มีการต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะในวันนั้นทางฝั่งของตัวโรงพยาบาลที่ไอ้เหลืองนกทาเนี่ยก็ติดต่อมาไหม
2: ก็ติดต่อมาว่าจะเข้ามาเยี่ยมน้องค่ะ
0: ครับ
2: ก็ได้นำกระเช้าผลไม้แล้วก็มอบเงิน 4,000 บาท
0: กระเช้าผลไม
2: ้ค่ะ
0: 1อัน
2: ค่ะ
0: นี่นะฮะสารีนะส้มๆอย่างนี้นะเช้านี้นะแล้วก็เงินอีก 4,000 น
2: ะ
0: เงินก็คือ
2: ใส่ซอง
0: ซองนี้เลยเหรอ
1: ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ซองนี้นะหนูยังไม่ได้เปิดเลยนะ
1: ไม่ครับกระเช้าก็ยังอยู่
0: พี่ขออนุญาตเปิดนะ
2: ค่ะ
0: มีเนี่ยนะฮะขอให้คุณผู้ชมครับผมออกมานะ 4,000 บาทนะครับอันนี้เป็นค่าอะไรฮะเนี่ย
2: เขาบอกว่าค่าระหว่างที่รักษาน้องค่ะค่ากินค่าอยู่ของผู้ปกครองค่านมน้องประมาณนี้ค่ะ
0: ค่านมอ่ะคุณเอก
3: ไม่ใช่
0: เดี๋ยวเขาจะแค่เก็บไว
3: ้ให้น้องเหมือนเดิมพี
0: ่บอกว่าให้เป็นค่านมน้อง
2: ค่ะ
0: ค่ากินค่าอยู่แล้วก็กระเช้าหนึ่งอัน
2: ค่ะ
0: แล้วมีพูดอะไรอีกไหม
2: ก็มีบอกว่าให้รักษาน้องก่อนแล้วค่อยมาคุยกันว่าจะเอายังไงแค่นี้ค่ะ
4: คนที่มาเป็นใครครับเขามากันกี่คน
2: น่าจะเป็นหัวหน้าตึกค่ะไม่ใช่ผอ.หรือว่าอะไร
3: ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเจอท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้างหรือยังผู้บริหารผอ.รองผอ.
2: ยังค่ะ
0: เขายังไม่มาคุยอะไรด้วยเลยเหรอ
2: ยังค่ะ
0: นี่กี่วันแล้วเหตุตั้งแต่วันไหนเนี่ย
2: วันที่11
4: 11 วันที่14ครับ
0: 11 12 13 14 3วันยังไม่มาคุยนะ
2: ยังค่ะ
0: ผู้เด็กมีการเดินเรื่องอะไรยังไงบ้างตอนนี้
3: คือหลังจากที่เกิดเรื่องอะครับก็คือคุณพ่อน้องเนี่ยก็แจ้งเรื่องไปที่น้องโน่น้องโน่เนี่ยเป็นลูกเขยของท่านสจ.เล็กนนทบุรีนะครับก็ประสานกันกับท่านสท.อธิวัฒน์สท.ตาฟของสพ.เมืองนนทบุรีเทศบาลเมืองนนคุณพ่อเนี่ยอยากจะให้ช่วยติดต่อมาที่ผมอยากที่จะมาร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากคงมองว่าทุกฝ่ายเงียบหมดก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นสื่อออกสื่อนะครับโรงพยาบาลก็เงียบคนทำก็เงียบก็เลยกลัวว่าเขาจะไม่รับความเป็นธรรมก็นัดหมายมาร้องก็เมื่อวันเสาร์เนี้ยคุณพ่อเนี่ยต้องเฝ้าลูกอยู่ที่นู่นนะครับก็ให้ทางคุณน้านะครับ
1: ครับ
3: มาที่เพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อมาร้องขอความเป็นธรรมวันนั้นเนี่ยพี่ต๋องสายใหม่ต้องรอดเป็นคนรับเรื่องใช่ไหมครับพี่ต๋องก็ประสานไปที่ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านรองปลัดก็รับว่าเดี๋ยวจะประสานทางสสจไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับจากนั้นเนี่ยก็ประสานไปที่ท่านผู้กำกับสภ.เลิงนกทาพันตำรวจเอกสงบพิมพ์อะไรซึ่งเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้กำกับรับเรื่องแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเตรียมตั้งข้อหานะครับในเรื่องของกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: ครับ
3: แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางคุณแม่เองก็ต้องเฝ้าน้องเพราะว่าปกติถ้าไม่ได้มารายการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่กับน้องตลอดก็เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงเนี้ยท่านผู้กำกับก็จะนัดให้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพื่อออกหมายต่อไปนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าผมได้คุยกับคุณแม่เองก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาจะมีพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา41ซึ่งมาตรา41เนี่ยเขาเยียวยาโดยที่จะไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ว่ากรณีสูญเสียอวัยวะเนี่ยเลทการเยียวยาอาจจะอยู่ที่ 100,000 ถึง 240,000 บาทแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้คุ้มกับการสูญเสียในครั้งนี้อยู่แล้วเพราะว่านิ้วเนี่ยเป็นนิ้วชี้
4: มือขวา
3: ครับและมีความสำคัญมากกับการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างแน่นอนผมว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่ตุ๋ยกับพี่หนุ่มได้คุยกันก่อนหน้านี้ว่ามันสามารถนอกจากโดนอาญาแล้วเนี่ยแพ่งก็จะต้องเรียกร้องทางแพ่งได้แต่ถ้าพี่ตุ๋ยอธิบายในเรื่องกรณีทางแพ่งนะครับ
4: ครับ
0: ครับ ทีนี้ที่สงสัยคือทางนู้นเขายังไม่ออกมาพูดเลยยังไม
3: ่ก็เงียบก่อน
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
7: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
4: แม่เขาก็ไม่รู้ไงก็เหมือนจับล็อกเอาไว้ฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะเขาเลยเสียใจมาก
3: มือนึงอุ้มลูกอีกมือนึงจับแขนให้เขามาตัดมือลูกตัวเองแม่เขาถึงเสียใจมากครับแล้วลูกเขาจังหวะดิ้นตอนที่เขาตัดอะ
0: แม่ก็เลยแบบต้องคืนไว
3: ้ใช่ครับทั้งถ้าเขารู้ว่าจะไปตัดนิ้วลูกเขาก็ต้องดึงออก
0: แต่เขาก็บอกแล้วนะว่าระวังโดนนิ้วลูกหนูใช่ไหม
2: ค่ะ
0: หนูบอกเขาว่า
2: เพราะว่าหนูเห็นน้องดิ้นเหมือนน้องเจ็บอะไรสักอย่างหนูก็เลยบอกว่าพี่ตัดนิ้วโดนนิ้วน้องหรือเปล่าคะคือหนูพูดจบเขาก็ตัดขาดพอดีอะ
0: โอ
2: ้
0: โห
4: คือแปลว่ามันน่าจะเข้าเนื้อไปแล้วอะ
3: นี่มันต้องเจ็บคนโตโดนมีดบาดเนี่ยมันยังเจ็บเลยอะครับของมีคมโดนนิ้วเนี่ยโอ้โห
0: โอ
3: ้
0: โห
4: คือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาประมาทคือชัดเจนจากพฤติกรรมแล้วก็ผมไม่รู้เขาอยู่ตำแหน่งหน้าที่อะไรในการปฏิบัติหน้าที่นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาถูกฝึกฝนมาอยู่แล้วครับเรื่องความระมัดระวังต้องมีอันนี้มันชัดเจนฉะนั้นเรื่องความผิดทางอาญาต้องมีอยู่แล้วครับพี่หนุ่ม
0: ครับเดี๋ยวลงต่อสายหาหมอหมูหน่อยหมอหมูอยู่ในสายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอสายเดี๋ยวถามหมอหมูหน่อยว่าจริงๆวิธีการตัดเนี่ยมันต้องตัดกันแบบไหนอันนี้คือจะได้ถามจากคุณหมอเลยดีกว่าสวัสดีครับหมอหมูครับ
8: ครับสวัสดีครับพี่หนุ่ม
0: ครับครับมันอยู่ในรายการเลยนะหมอหมูขอโทษที่โทรมานะฮะรบกวนหน่อยหมอหมูครับมันมีกรณีของคุณแม่ท่านนึงเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมทางฝั่งของสายใหม่ต้องรอดคือน้องเนี่ยนะฮะติดแพทไว้ที่มือแล้วก็พันผ้าไม่พันผ้าพันสก็อตเทปอะฮะไอ้พัก
4: ไม่ให้มันเคลื่อน
0: ไอ้สติ๊กเกอร์ไม่ให้มันเคลื่อนนะฮะแล้วก็เจาะเลือดเพราะว่าเอ้ยให้น้ำเกลือ
4: ใส่น้ำเกลือ
0: เพราะว่าน้องเนี่ยไม่สบายเป็นหวัดทีนี้ไอ้ตอนตัดเนี่ยฮะเรากำลังคุยกันอยู่คือตอนนี้หมอหมูมีทีวีอยู่ไหม
8: ผมนะฮะผมไม่ได้อยู่หน้าทีวีครับแต่ว่าผมได้ติดตามข่าวนี้มา
0: อ๋อโอเคคือหมอหมูนึกออกไหมว่านิ้วชี้ของน้องเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในไอ้ตัวเทปมันจะโผล่มาเนี่ยมีนิ้วโป้งนะฮะมีนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยแต่ผู้ช่วยพยาบาลเองเนี่ยนะฮะใช้กรรไกรเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ไปตัดโดยเข้าใจว่าไอ้นิ้วที่โผล่มานิ้วต่อจากนิ้วโป้งเนี่ยมันคือนิ้วชี้ซึ่งจริงไม่ใช่นิ้วชี้มันอยู่ข้างในเขาก็เลยตัดจนกระทั่งมันขาด
8: ครับ
0: คือแล้วคุณแม่เล่าให้ฟังว่าไอ้ตอนที่เขาตัดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบดกรรไกรอ่ะพยายามบดกรรไกรเพื่อเหมือนกับลักษณะเหมือนกับจะให้มันผ้ามันขาดออกไปให้ได้แต่จริงมันคือนิ้วลูกเขา
8: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้ผมถามนิดนึงก่อนไอ้การที่จะตัดผ้าเนี่ยมันต้องตัดจากด้านบนหรือมันต้องสอดจากปลายนิ้วขึ้นไปฮะ
8: จริงๆนะครับผมว่าก่อนที่จะตัดเนี่ยมันจะตัดจากด้านบนเป็นส่วนใหญ่นะครับคือมันก็จะไม่โดนที่นิ้วแต่ว่าประเด็นเนี้ยผมติดตามข่าวนะพี่หนุ่ม
0: ครับ
8: ตัดกระดาษตัดผ้ากับตัดนิ้วคนเนี่ยความรู้สึกของคนตัดมันรู้นะฮะ
0: รู้ใช่ไหม
8: ครับต้องรู้ครับคือผมอ่ะไม่คือก็ไม่อยากจะอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าเอาความรู้สึกของคนทั่วไปประชาชนคนทั่วไปเลยตัดอะไรเราต้องรู้ความรู้สึกมันบอกครับกรรไกรทางการแพทย์เนี่ยมันคมครับ
0: แต่ไอ้ที่ใช้ไม่ใช่กรรไกรทางการแพทย์นะฮะใช้กรรไกรป๊อกแป๊กอ่ะ
4: กรรไกรทั่วไป
0: กรรไกรทั่วไปที่มันปลายไปไอเหมือนกับด้ามจับเป็นสีๆอะฮะมันไม่ใช่เป็นกรรไกรแบบของทางการแพทย์กันนะ
8: ฮะยิ่งถ้าเป็นกรรไกรพวกเนี้ยในความเป็นจริงคือการตัดเนี่ยมันไม่คมเท่ากรรไกรทางการแพทย์
0: มันไม่ชึบไปอยู่แล้วมันต้องบดอยู่นั่นน่ะ
8: มันตัดกระดาษมันตัดผ้านะครับพวกเนี้ยมันตัดก็ซอฟเทปเนี่ยมันตัดได้แต่พอมันโดนนิ้วเนี่ยนะครับต่อให้เป็นนิ้วเด็กนะครับเด็กน้อยก็ตามเนี่ยความรู้สึกมันบอกครับว่ามันตัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีความระมัดระวังตัดไปแล้วนะครับพบว่าความฝืดความหนืดหรือการก๊อปแก๊ปที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วหยุดเนี่ยมันก็น่าจะจบแต่ด้วยเหตุอันใดเนี่ยถึงได้ตัด นะครับจนทำให้เกิดการขาดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความประมาทนะครับที่ไม่ควรเกิดเลยครับผม
0: ครับจริงๆหน้าที่นี้ต้องเป็นของตัวพยาบาลหรือเป็นของผู้ช่วยพยาบาลฮะ
8: คือจริงๆถ้าเกิดเป็นเรื่องลักษณะของการถอดพวกเนี้ยนะครับการเอาเข็มเข้าเนี่ยเข้าร่างกายเด็กเนี่ยชัดเจนว่าต้องเป็นของคุณพยาบาลแต่การเอาออกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวผู้ช่วยได้นะครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอาการทางการแพทย์เนี่ยหลักๆเราให้คุณพยาบาลทำแต่บางกรณีก็อาจจะให้คุณผู้ช่วยเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือได้ครับผมซึ่งในกรณีเนี้ยการตัดแล้วก็การถอดเข็มเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นคุณพยาบาลทำเป็นหลักนะฮะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดผู้ช่วยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือทำได้เนี่ยก็สามารถทำได้แต่การที่จะเอาเข็มเข้าเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เลยต้องเป็นคุณพยาบาลเท่านั้นครับ
0: ครับในกรณีนี้นี่จริงๆแล้วพอผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยไปตัดเขาแบบนี้เนี่ยครับตัวเขาเองเนี่ยจะต้องถูกกันตัวออกไปเลยหรือว่าเขาคงต้องอยู่รับผิดชอบตรงนั้นด้วยไหมฮะในการช่วยเหลือแต่อันนี้เขาบอกเหมือนกับพยาบาลทุกคนต้องกันออกไปเลยแบบไปก่อนกลับไปก่อนเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงฮะมัน
8: คือจริงๆหน้าที่ในการช่วยเหลือมันก็คงเป็นเรื่องของพยาบาลและแพทย์แล้วแหละครับเพราะว่าน้องก็นิ้วขาดนะครับถ้าอยู่ต่อเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นคนที่แสดงความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือดูแลแต่ศักยภาพความสามารถในการที่จะไปช่วยเหลือดูแลตรงนั้นเนี่ยคงไม่มีนะครับเพราะการจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยไม่ได้มีผลต่อการรักษาพยาบาลแต่มันก็สะท้อนถึงความรับผิดชอบนะครับความสำนึกถึงความรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นเลยครับ
4: ครับ
0: ครับ
4: หมอหมูครับผมขออนุญาตถ้าคุณหมอได้เห็นถึงวิธีการเก็บตัวนิ้วที่ขาดออกจากร่างกายเนี่ยแล้วแช่น้ำแข็งไว้ผมถามคุณหมองี้ครับว่าหลักการน่ะน่าจะถูกต้องแต่ความเย็นมันเพียงพอไหมครับกับระยะเวลาที่กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลปลายทางนะครับ
8: อันนี้ความเย็นผมไม่ชัดเจนครับพี่ตุ๋ยแต่ว่าผมคิดว่าคือด้วยความเป็นโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาอวัยวะต่างๆเนี่ยมันถูกเรียนมาแล้วก็ถูกสอนกันมาผมว่าเขามีมาตรฐานนะครับในเรื่องตรงนั้นแต่ว่าเรื่องของการที่เนื้อเยื่อของเด็กนะครับหรือตัวเส้นเลือดเองอาจจะมีการหดหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยบางทีการต่อเนี่ยเส้นเลือดเด็กเล็กมากครับการต่อเนี่ยนิ้วที่ขาดเนี่ยมันต่อทั้งเส้นเอ็นเส้นเลือดทุกอย่างครับเป็นโอกาสที่มันจะทำให้สำเร็จเนี่ยมันก็ยากกว่าในของผู้ใหญ่ครับ
0: ครับบังหมูครับผมถามนิดนึงไอ้กรณีแบบนี้นี่พอดีน้องเขาต่อไปแล้วครั้งแรกแล้วก็วางยานอนหลับแล้วออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าอย่างที่บังหมูพูดเป๊ะเลยฮะก็คือเส้นเลือดมันหดมันก็เลยยังไม่สามารถไปเลี้ยงได้ก็เลยเอาเข้าไปผ่ารอบ2แล้วก็ต่อออกมาใหม่โนนเนี้ย3วันผ่านไปมันมีโอกาสจะกลับมาเป็น 100% หรือว่ามากกว่าน้อยกว่านั้นสักนิดหน่อยมั้ยฮะ
8: คือต้องอย่างนี้ครับก็คือถ้าเลือดมาเลี้ยงได้นะครับก็จะไม่เกิดเนื้อตายพอไม่เกิดเนื้อตายก็คือรักษานะครับนิ้วนั้นไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดไม่มาเลี้ยงอีกนะครับแล้วเกิดเนื้อตายก็มีโอกาสที่จะต้องสูญเสียนิ้วได้นะครับส่วนเรื่องของการกลับมาเนี่ยความหมายก็คือเมื่อกลับมาต่อได้นิ้วพวกนี้นะครับก็ต้องมาดูเรื่องการกายภาพบำบัดต่อเนื่องว่านิ้วเนี่ยจะสามารถเหยียดตรงนะครับหรืองอได้มากน้อยเพียงใดและต้องมีการรักษาต่อเนื่องครับ
4: ครับหมอหมูครับเรื่องเส้นเลือดของน้องเขาหดเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับเกิดจากตัวน้องเขาเองหรือตัวกรณีอื่นๆนะครับหมอ
8: จริงก็เป็นปัจจัยของร่างกายครับพี่สุริครับมันก็อันนี้ตอบยาก
4: เป็นทุกคนไหมครับหรือว่าเฉพาะเด็กเล็ก
8: คือจริงๆมันมีโอกาสเป็นไปได้ทุกคนแต่ไม่ได้เกิดกับทุกคนทั้งหมดครับครับผม
0: โอเคครับผมหมอ
4: ขอบคุณครับหมอครับ
9: หมอหมูอย่างเช่นระยะเวลาครับคุณหมอหมูครับอย่างเช่นคุณแม่น้องบอกให้ฟังว่าเหตุเกิดประมาณ9โมงแต่ว่าได้ผ่าตัดประมาณบ่าย2โมงระยะเวลา5ชั่วโมงตรงนี้มันมีผลไหมครับกับเรื่องของการผ่าที่จะเอานิ้วกับต่อเนี่ยกับการต่อเนี่ยครับมีผลไหมฮะ
8: คือจริงๆโดยเรื่องระยะเวลามันยิ่งเร็วมันก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าแน่นอนคือเมื่อมันมีเหตุผลและความจำเป็นนะครับเรื่องระยะเวลาและมีการรักษานะครับอันนี้ต้องเน้นนะครับพี่ว่ารักษาเนื้อเยื่อเนี่ยให้คงสภาพนะครับเพียงพอนะฮะเมื่อกี้อย่างที่พี่สุริถามเกี่ยวกับเรื่องว่าความเย็นหรืออะไรก็ตามซึ่งผมก็เชื่อว่าโรงพยาบาลก็มีมาตรฐานเขาในการดำเนินการนะครับตรงนั้นถ้าเกิดรักษาได้ดีนะครับมันก็สามารถคงสภาพของเนื้อเยื่อแล้วก็การต่อก็มีโอกาสสำเร็จอยู่แล้วครับ
0: ครับคือต่อไปสามารถที่จะขออภัยนะเอาเข้ามาในโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็มาทำศัลยกรรมตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสทำได้ไหมฮะ
8: ครับก คือขั้นแรกครับตอนนี้คือก็ต้องต่อให้ติดถูกไหมครับพอติดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมาตรวจสอบดูเรื่องของการเหยียดเรื่องของการงอว่านิ้วเนี่ยจะสามารถกลับมาเหยียดหรืองอได้เป็นปกติหรือไม่ซึ่งน้องเป็นเด็กเล็กครับมันก็สามารถที่จะพัฒนาการต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมารักษาต่อเนื่องอาจจะมีการผ่าตัดเติมหรืออาจจะเป็นแค่เพียงกายภาพบำบัดหรืออะไรเงี้ยก็เป็นแผนการรักษาต่อเนื่องแต่เพื่อที่จะให้น้องเนี่ยกลับมาใช้นิ้วได้ในกรณีที่นิ้วต่อติดนะครับครับผม
0: ครับผมซึ่งเอาตรงๆคือไอ้ต่อไอ้ต่อเนี่ยมันต่อได้แต่ไอ้งอเนี่ยมันน่าจะ
4: ยาก
0: นิดนึงใช่ไหม
8: มันก็จริงๆเรื่องของคนเชี่ยวชาญเนี่ยครับเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องมือโดยเฉพาะเนี่ยมีในประเทศไทยเยอะหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้วขาดหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถต่อได้และก็กายภาพหรือการตัดแก้ไขนะครับพวกพังผืดเส้นยึดหรืออะไรพวกเนี้ยก็ให้เขาสามารถยืดหรืองอได้เนี่ยเพียงแต่ว่ามันต้องมีการรักษาต่อเนื่องครับ
0: อ
8: าจจะต้องใช้เวลาครับผม
9: พี่หมอหมูครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นคุณแม่บอกว่าอาจารย์หมอที่ท่านทำการผ่าเนี่ยท่านทำการต่อเนี่ยท่านบอกว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงไม่ดีก็คือพูดกันตรงๆนะเหมือนกันจะให้แม่คุณแม่ทำใจใช่ไหมครับคุณแม่
2: ใช่ค่ะ
9: ทีนี้แล้วถ้าเกิดลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องทำยังไงต่อครับมันจะผ่าตัดต่อหรือว่าเอาตัวน้องมาที่กรุงเทพมาหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมืออย่างเงี้ยได้ไหมครับ
8: ผมเข้าใจว่าไปที่โรงพยาบาลศูนย์นะครับ
9: ครับ
8: แล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมือแล้วก็ที่เขาผ่าตัดนี่ประเด็นก็คือว่าคำว่าไม่ดีเนี่ยก็น่าจะมาจากที่ตั้งแต่รอบแรกที่บอกว่าเส้นเลือดมันขดตัวนะครับซึ่งมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้นะครับในร่างกายก็เลยทำให้เลือดมาเลี้ยงตรงเนื้อเยื่อตรงส่วนปลายนะครับที่ขาดออกไปเนี่ยน้อยเพราะพอมันเลี้ยงน้อยเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่เนื้อเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นเนื้อตายก็จะสูญเสียอวัยวะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องผ่าตัดรอบสองอันนี้รอบสองผมก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลนะครับว่าตอนนี้เส้นเลือดเนี่ยเลือดมาเลี้ยงดีหรือยังเพียงพอหรือยังแต่ว่าผ่านมาแล้ว3วันอย่างที่พี่หนุ่มบอกเมื่อครู่เนี่ยนะครับ
0: ก็
8: เป็นสัญญาณว่า3วันเนี่ยในช่วง3วันเนี่ยได้บอกคุณแม่อะไรหรือไม่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เลือดมาเลี้ยงเพียงพอหรือยังดีหรือยังอะไรเงี้ยครับ
0: ค
8: ือถ้าเลือดมาเลี้ยงเพียงพอแล้วดีเนี่ยมันก็จะสามารถรักษานิ้วเนี้ยไว้ได้แล้วก็มาแก้ไขต่อเนื่องครับ
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมกลับมาหมอหมูเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงผมอาจจะติดต่อหาหมอหมูอีกทีนึงนะครับ
8: ครับนะครับ
0: ขอบคุณหมอหมูตรงนี้ก่อนนะฮะขอบคุณนะครับหมอหมูครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
10: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plusยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
12: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
13: ระวังนะลูก
14: ค่อยๆวิ่งนะลูก
13: อย่าปีนสูงนะ
14: เดี๋ยวล้มนะลูก
15: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
18: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
12: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
19: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลย
14: วันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
20: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
21: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
22: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: คือผมเนี่ยผมเองเนี่ยนิ้วก้อยผมเนี่ยตอนเด็กๆ เคยมีเรื่องมีราวแล้วก็แก้วเนี่ยบาดแทงทะลุนิ้วผมเนี่ยช่วงเนี้ยขึ้นมาถ้าคุณจะสังเกตตรงเนี้ยมันจะหายไปเลยมันจะแหว่งมันจะคว้านออกไปอย่างนี้เลยแล้วนึกก็จะห้อยออกมา
9: ครับ
0: ก็เย็บเนี่ยสังเกตดูไ
9: ห
0: มฮะ
9: อ๋อใช่
0: เห็นไหมฮะเนี่ยแต่วันเนี้ยผมงอไม่ได้นะผมได้แค่นี้เนี่ยเนี่ยผมพยายามงอแล้วเนี่ยผมงอแต่ถ้าเป็นนิ้วนี้ผมจะงออย่างนี้นี่นอได้นี่ผมงอไม่ได้ข้างนี้ผมงอไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมอย่างที่หมอหมูอาจจะต้องไปทำศัลยกรรมตัดแต่งต่ออะไรอีกหรือเปล่าแต่สำหรับผมอะถ้านิ้วเนี้ยตอนแรกอะมันขาดไปครึ่งนึงพูดง่ายนิ้วมันขาดไปครึ่งนึงแล้วก็เลยต้องไปเย็บวนต่อไปอย่างเงี้ยแล้วปรากฏพอมันเย็บเสร็จแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้อะมันงออย่างนี้ไม่ได้ละผมได้แค่นี้นี่ผมงอเนี่ยเต็มที่แล้วเนี่ยงอเต็มที่เห็นไหมฮะ
4: ของพี่หนุ่มแบบไม่ได้ขาดออกจากตัวนิ้วใช่ไหมแค่
0: ไม่ได้ขาด
4: แค่ห้อยๆอะไร
0: ครึ่งเดียว คือมันคว้านมันขึ้นไปติดกระดูกอ่ะคือเนื้อเนี่ยมันหลุดไปติดกระดูกข้างในแล้วก็ห้อยออกมาครึ่งนึงคว้านไปครึ่งนึงเลย
4: ยังงอไม่ได้เลย
0: ตรงแก้มมันแทงทะลุขึ้นมาอย่างนี้เลย
4: ยังงอไม่ได้เลยแต่ของน้องนี่เขาหลุดออกไปเลย
0: ใช่แต่ประเด็นคือผมอยากจะบอกแค่ว่าของผมเนี่ยยังเป็นนิ้วก้อยซึ่งมันไม่ค่อยได้ใช้งาน
9: ครับ
0: แต่นิ้วชี้ของน้องเนี่ย
9: สำคัญ
0: นิ้วชี้เนี่ยสำคัญ
4: นิ้วนี้เนี่ยเป็นนิ้วสำคัญที่สูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับ ที่เป็นเรื่องของการเรียกค่าเสียหายอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วค่าสูญเสียจากการประกอบอาชีพในอนาคตของน้องจากกรณีนิ้วชี้ด้านขวานะครับแล้วก็ค่าเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้อันนี้คือความเสียหายในทางแพ่งอันนี้คือสิทธิ์หนึ่งตามกฎหมายแพ่งแล้วก็สิทธิ์เมื่อสักครู่ที่เมื่อกี้คุณเอกบอกใช่ไหมครับมีอีกสิทธิ์หนึ่งก็คือกรณีของค่าตอบแทนผู้เสียหายอันนี้ก็คงเรียกร้องจากทาง
9: พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4: อันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็เรียกจากยุติธรรมจังหวัดได้อีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นสามสิทธินี้ครับที่จะใช้สิทธิ
0: ์ครับอ้าวโอเคเดี๋ยวคืนวันนี้ฐานีก่อนชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเราต่อสายหาทางตัวสปสช.ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรนะครับท่านเองก็จะมีบทบาทเรื่องนี้ในการที่เข้ามาช่วยดูแล นะครับแล้วก็จะเอายังไงแต่ทางฝั่งของตัวโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาเนี่ยยังเงียบอยู
3: ่ยังเงียบ
0: ยังเงียบอยู่ยังไม่แสดงว่าทางพี่ชอบจะเอายังไงกันต่อมีแค่เงินตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับที่ยื่นมาให้คนมายื่นเป็น
1: หัวหน้าแผนก
0: หัวหน้าแผนก
1: ครับ
0: ยื่นมาให้คุณผู้ชมครับ 4,000 บาทบอกว่าอ่ะเอาไว้คุณแม่คุณพ่อกับน้องเนี่ยเอาไว้ซื้อนมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางซึ่งเวลาเขาเดินทางเขาเดินทางจากไหนนะจากบ้าน
1: ครับเริงนกทาครับ
0: ไปที
1: ่จังหวัดอุบลราชธานี
0: นากี่กิโล
1: 130กิโลได้ครับ
0: 4,000 บาทครับบอกเป็นค่าน้ำมันค่ารถค่านมค่าอะไรเก็บอัฐะอยู่ในนี
3: ้ไปกับวันละ260กิโล2วันก็หมดแล้วมั้งครับใน 4,000 เนี่ยผมว่าม
0: าพร้อมกับทางกระเช้าอีกหนึ่งกระเช้านะครับอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพบกับไลโอกับคุณหนุ่มกัญชัยหน่อยคุณผู้ชมครับอุดหนุนก็หน่อยนะคุณหนุ่มตอนนี้เขากำลังแย่เมื่อคืนโดนแมนยูเดะเลยอ้าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับในช่องทางโซเชียลครับสักครู่เดียวครับ
22: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
21: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
23: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
24: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
25: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่าบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัครบลูพลัสก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครืออาร์ได้200,000บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69 ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย
8: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
10: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
8: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
10: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
11: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55 บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
3: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับพบกับทันเกมได้เป็นประจำนะครับทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงครึ่งนะครับจบโหนกระแสของคุณกันชัยกำเนิดพลอยก็ต่อด้วยทันเกมนะครับถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์เนี่ยทันเกมจะเป็นเวอร์ชั่นนักเลงฟุตบอลนะครับสัปดาห์นี้อาจจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับ

คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับบางคนเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับกับการที่จะต้องเดินค่อนข้างเยอะนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะอายุยังน้อยนะครับแต่มีปัญหาเช่นเจ็บบริเวณข้อเท้าข้อเข่าเนี่ยก็เดินไม่สะดวกนะครับอายุยังน้อยแต่อาจจะใช้บริการ AirPods Premium Suite ได้นะครับซึ่งถามว่าAirPods Premium Suite เนี่ยทำอะไรบ้างมี3อย่างนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบริการ Personal Butler ผู้ช่วยส่วนบุคคลนะครับเขาเนี่ยเขาจะมารอนะครับที่สนามบินคุณไปถึงสนามบินเนี่ยก็ติดต่อ Personal Butler เขาจะนำเอกสารพาสปอร์ตเนี่ยคุณไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์แทนคุณนะครับพอเช็คเสร็จเนี่ยเขาก็จะเชิญคุณมาโชว์ตัวหลังจากผ่านนะครับผู้ช่วยส่วนบุคคลที่ทำเอกสารเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยพาท่านผ่านช่องทางด่วนพิเศษนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยไม่ต้องไปยืนรอคิวในสนามและสุดท้ายพอเช็คทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยนะครับจากนะครับที่ที่คุณเช็คอินเข้าไปเนี่ยนะครับจะมีรถกอล์ฟไฟฟ้าหรือว่าบักกี้เนี่ยรอรับเพื่อให้คุณเนี่ยนั่งรถบักกี้รถกอล์ฟไฟฟ้าเนี่ยไปที่เกตที่คุณจะออกเดินทางนะครับเป็นบริการที่เราเรียกว่า AirPods Premium Suite นะครับใครที่สนใจนะครับสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นต้องบอกว่าใครที่จะเดินทางนะครับอย่างที่ผมบอกผู้โดยสารชนพิเศษติดต่อได้เลยนะครับบริการแบบใหม่ล่าสุดที่สนามบินทั้งสุวรรณภูมิและดอนเมืองนะครับส่วนเรื่องราวของยางรถยนต์ดันลอปนะครับต้องบอกว่าอากาศร้อนแบบเนี้ยยางรถยนต์ของเราน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ยางรถยนต์ดันลอปจะพาคุณไปดูวิธีการดูแลยางรถยนต์ในช่วงหน้าร้อนให้ปลอดภัยซึ่งทำได้ง่ายๆตามนี้เลยนะครับข้อที่1หลีกเลี่ยงการจอดรถในที่ร้อนจัดๆเป็นเวลานาน2ไม่ขับไวจนเกินไปเพราะยิ่งไวก็ยิ่งเกิดการเสียดสีระหว่างยางกับพื้นถนนทำให้ยางเกิดการสะสมความร้อนมากยิ่งขึ้นข้อที่3หากต้องขับเป็นระยะทางไกลๆให้แวะจอดพักบ้างเพื่อให้ยางคลายความร้อนลงข้อที่4มันตรวจเช็คสภาพยางและลมยางเป็นประจำนะครับทุกๆ2สัปดาห์อย่าลืมลองไปทำตามที่เราแนะนำนะครับยางของเราจะได้ปลอดภัยจากอากาศร้อนๆแบบนี้และสัมผัสความเงียบระดับ Luxury Comfort กับยาง Dunlop Sport Max Lux ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Silent Core นะครับฟองน้ำ Acoustic Design พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในการเดินทางนะครับทุกทิศทางที่คุณจะเดินทางไปแล้วช่วงนี้นะครับพิเศษนะครับถ้าใครที่เปลี่ยนยางรถยนต์มาใช้ยาง Sport Max Lux นะครับ 1,000 ท่านแรกนะครับที่เปลี่ยนครบ4เส้นลงทะเบียนแล้วรับประกันยาง120วันรับฟรีไปเลยนะครับอิเล็กทริกคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทฟรีพร้อมผ่อน 0% นาน6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage เขียนคำว่า Dunlop Thai Thailand ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วสอบถามปัญหาเรื่องยางรถยนต์จะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือเข้าไปที่ www.dunlopthai.co.th นะครับแล้วก็เขียนปัญหาที่ท่านเนี่ยมีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านต้องการอะไรส่วนกรมสรรพสามิตนะครับล่าสุดกรมสรรพสามิตเดินหน้ามาตรการเชิงรุกตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่าแสนซองในเขตพื้นที่นครราชสีมาตัดวงจรก่อนถึงมือผู้บริโภคดร.พรชัยธีระเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายณัฐกรอุเทนสุดที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตกำกับและสั่งการให้นายณัฐพงษ์เผ่าพางผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3พร้อมด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์กระจายสินค้าของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุในการติดตามและตรวจสอบการลักลอบขนส่งสินค้ายาสูบผ่านช่องทางการขนส่งพัสดุตั้งแต่วันที่10ถึง31สิงหาคม2569ซึ่งสามารถตรวจยึดบุหรี่ซิกาเรตที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน129ซองและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน
1,553 ชิ้น

0: ป็นความเสียหายต่อรายได้ภาษีของรัฐประมาณ 6,281,821 บาทและประมาณการค่าปรับประมาณ 94,227,315 บาทสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ตรวจพบกรมสรรพสามิตได้ประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สินค้าในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2560อธิบดีกรมสรรพสามิตดร.พรชัยกล่าวทิ้งท้ายว่ากรมสรรพสามิตจะติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าและเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามรวมถึงขยายผลไปยังผู้ส่งผู้รับและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สินค้าผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดได้ยากขึ้นควบคู่กับการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องและรักษารายได้ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนเรื่องราวของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA นะครับ EA ดันกรีนโลจิสติกรับเทรน EV ชี้สร้างพลังงานสะอาดแข่งขันได้นายฉัตรพลศรีประทุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA กล่าวว่า EA ได้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานมาอย่างค่อนข้างครบวงจรตั้งแต่โครงการผลิตพลังงานโซล่าและพลังงานลมรวมถึงขั้นต่อไปที่สำคัญคือการทำโรงงานแบตเตอรี่และการทำยานยนต์ไฟฟ้าบทบาทของเรกูเลเตอร์และโครงสร้างระบบพลังงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจริงจังอย่างมากต่ออนาคตและการแข่งขันของประเทศไทยในยุคใหม่โดยทิศทางในอนาคตของพลังงานโซล่าและพลังงานลมจะเข้ามามีบทบาทอย่างแน่นอนโดยสามารถเพิ่มความมั่นคงของระบบได้ด้วยแบตเตอรี่ทั้งในระดับกิกะสเกลของการไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือตามสถานีชาร์จขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีแบตเตอรี่อยู่ในจุดที่คุ้มค่ากับการลงทุนแล้วขณะที่ราคารถ EV เชิงพาณิชย์เช่นรถบัสรถบรรทุกหรือรถหัวลากที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันมีราคาใกล้เคียงกับรถยนต์น้ำมันแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่ถูกกว่ามากโดยปัจจุบันประเทศไทยมีรถเมล์ไฟฟ้าวิ่งแล้วประมาณ 2,000 คันและกระทรวงคมนาคมมีแผนจะเพิ่มอีก 1,500 คันในปีหน้าและอีก800คันในปีถัดไปรวมถึงรถลากหัวขนาดใหญ่และรถไถนาไฟฟ้าในภาคการเกษตรเริ่มนำมาใช้งานแล้วนอกจากโซล่าและแบตเตอรี่แล้วการจัดสร้างความมั่นคงในภาคการผลิตไฟฟ้าจะต้องนำพลังงานทั้งเลือกอื่นเช่นไฮโดรเจน SMR หรือ MMR มาใช้ร่วมกันเป็นโครงข่ายพลังงานยุคใหม่ต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนนะครับส่วน Exxon Mobil นะครับภาคเอกชนและนักวิชาการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองต่อการผลักดันการแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมของไทยให้ทันสมัยรองรับต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงของพลังงานสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย PEIT ร่วมกับบริษัทBower Group Asia นะครับประเทศไทยจัดการประชุมโต๊ะกลมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการในหัวข้อการพัฒนากฎหมายปิโตรเลียมให้ทันสมัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นต่อความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของประเทศไทยให้ตอบโจทย์ด้านความมั่นคงของพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเอเชียด้วยกันที่พยายามปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาสัมปทานให้จูงใจและดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาสำรวจแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศของตนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่และเพิ่มปริมาณสำรองของก๊าซธรรมชาติในประเทศและสามารถเผชิญกับความผันผวนของราคาพลังงานในอนาคตบนเวทีเสวนาซึ่งดำเนินการโดยดร.คุรุจิตนาครทัพผู้อำนวยการ PEIT และผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นด้วยว่ากรอบกฎหมายและเงื่อนไขของการลงทุนควรจะสอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยาความเสี่ยงและช่วงอายุของแต่ละแหล่งของปิโตรเลียมไม่ควรใช้กติกาเดียวกันทุกทั้งพื้นที่อันหนึ่งสถาบัน PEIT และ BGA จะทำการสรุปและรวบรวมข้อเสนอและจากวงเสวนาจัดทำเป็นรายงานเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการวางรากฐานความมั่นคงของพลังงานให้กับประเทศต่อไปนะครับแล้วก็ใครอยากไปดูฟุตบอลแดงเดือดกับผมนะครับ 19-25 พฤศจิกายน2569 7วันเต็มๆที่อังกฤษนะครับไปดูฟุตบอลแดงเดือดลิเวอร์พูลพบแมนยูนะครับ บินด้วยเอมิเรตส์แอร์ไลน์นะครับแล้วค่าใช้จ่ายอะไรที่รกรุงรังเอาออกหมดเลยนะครับเราจะพักที่โรงแรมระดับ4ดาวราคาแค่ 163,000 บาทรวมค่าทำวีซ่ารวมทิปไกด์คนขับรถทุกอย่างหมดแล้วไปครั้งนี้นะครับเราจะไปดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ลิเวอร์พูลกับแมนยูที่แอนฟิลด์แล้วนั่งแบบลองโลเวอร์ด้านข้างของสนามนะครับทัวร์สเตเดียมทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูทุกซอกทุกมุมแล้วก็เข้าเมกะสโตร์ซื้อของที่ระลึกมาฝากนะครับคนข้างตัวนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งนะครับถ้าแบรนด์เนมก็ที่เมืองแมนเชสเตอร์เป็นเอาท์เล็ตนะครับอาหารไฟบังคับ4อย่างเป็นย่าง4ซีซั่นล็อบสเตอร์เบอร์เกอร์บุฟเฟ่อาหารบราซิลแล้วก็ฟิชแอนด์ชิปอาหารพื้นเมืองของคนอังกฤษนะครับไปเที่ยวนะครับไปลอนดอนก็พระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนและถ่ายภาพริมแม่น้ำเทมส์แต่ไม่ได้ล่องเรือนะครับผ่านเมืองเบอร์มิงแฮมเราก็เที่ยวเบอร์มิงแฮมผ่านลิเวอร์พูลผ่านแมนเชสเตอร์และที่สำคัญก็คือเราจะไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกก็คือออกฟอร์ดนะครับรับเพียงเสือ30ที่นั่งตอนนี้มีแล้ว14นะครับเหลือ16ที่นั่งใครจ่ายเงินถึงจะได้สิทธิ์นะครับราคาเพียง 163,000 บาทนะครับโทรศัพท์หรือแอดไลน์มาที่086-035-4000ได้เลยนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวดีๆในช่วงต้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
3: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
4: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
3: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
4: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
5: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชั่นล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
0: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 MHz วังนันทอุทยานนะครับจันทร์พุธศุกร์ก็เวอร์ชันนักเลงฟุตบอลอังคารพุธหัสพบกับผมนะครับทันตแพทย์พิชัยปิดวงหมอเมานะครับวันนี้จัดรายการร่วมกับ
9: คือนนทีครับอนุจิตกุลสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพี่หมอ
0: ครับก็ต้องบอกว่ามีประเด็นมากมายที่อยากถามหน่อยนะครับผมสรุปนิดนึงนะครับล่าสุดนะครับเทนนิสนะครับการแสลมสุดท้ายนะครับ US Open นะครับก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับชายเดี่ยวปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์สเวเลฟนะครับก็เอาชนะเบนเชลตันนะครับนักเทนนิสดาวรุ่งจากสหรัฐไป3-1เซตคว้าแชมป์ชายเดี่ยวนะครับต้องบอกว่าการแสลมนี้เป็นการแสลมนะครับที่3นะครับแล้วก็เป็นการแสลมที่2ติดต่อกันของสเวเลฟหลังจากเขาได้แชมป์ French Open มานะครับส่วนหญิงเดี่ยวนะครับปรากฏว่าเอเลนาลิบาคีน่านักเทนนิสมือ2ของโลกชาวคาซัคสถานก็คว้าแชมป์ไปนะครับโดยเอาชนะนะครับอารีนาซาปาเลนก้ามือ1ของโลกและแชมป์เก่า2สมัยไป2-1เซต6-4 5-7 และ 6-2นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแชมป์การแสลมรายการที่3ของลิบาคีน่านะครับหลังจากเธอได้วิมเบิลดัน2022และออสเตรเลียนโอเพ่น2026และทำให้เธอขาดเพียงเฟนโอเพ่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเสนอในช่วงแรกแล้วก็แน่นอนนะครับเราคงต้องนับถอยหลังนะครับหน่วยสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับนักกีฬาหลายสมาคมเนี่ยเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลหญิงที่จะแข่งวันนี้บอลชายนะไปซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีสมาคมแบดมินตันก็ไปแล้วนะครับฮอกกี้ไปแล้วโอ้โหไปกัน
10: เทควันโดบางประเภทก็ไปแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องถามหนุ่ยหน่อยว่าไอ้เป้าหมายของไทย14เหรียญทองเนี่ยยังยืนยันไหมว่าเซปักตะก้อจะได้4เหรียญทองเทคบอลเนี่ย3เหรียญทอง แล้วก็เหรียญทองที่เหลือจากคูราชยูยิสุเทควันโดกอล์ฟกีตาร์เรไบแล้วก็อีสปอร์ตเชิญครับ
10: ก็สูสีนะพี่หมอนะคืออย่างความหวังสูงสุดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าตะก้อมันมี6เหรียญทองเพียงแต่ว่าเขาบังคับพี่หมอว่าส่งได้4
0: ครับ
10: กลัวจะผูกขาดหรือว่าให้แต่ละชาติเนี่ยได้มีโอกาสได้ลุ้นการสัมผัสเหรียญทองกันบ้างเนี่ยไทยก็เลือกส่งแน่นอนแหละประเภทชายก็เป็นทีมชุดกับทีมเดียวส่วนทีม4คนไม่ส่งส่วนหญิงเนี่ยมันมีทีมชุดหญิงทีม4คนหญิงแล้วก็ทีมคู่ผมก็ไม่เข้าใจแบบไงเขากำหนดอีเวนต์กันดีท่าไหนของเขานะไทยก็ส่งไปเป็นทีมชุดกับทีม4คนผู้หญิงเนี่ยประเมินจากผลงานที่ผ่านมาในรอบปี2ปีผมว่าไม่น่ามีปัญหาผมว่าโอกาสอยู่ที่80ก็แล้วกันนะพี่หมอนะส่วนผู้ชายเนี่ยตอนเนี้ยทีมงานเขาว่าโค้ชก็มีเจ้าปุ้ยพรชัยเขาแก้วอดีตตัวตบระดับตำนานเลยนะให้เล่นตอนนี้ผมว่าดีกว่าตัวตบไทยบางตัวนี่พูดเรื่องจริงนะพี่หมอนะยังเล่นไหวอ่ะปุ้ยอ่ะนะครับก็ยังผมว่าก็สูสีแหละเพราะตัวแปรมันเยอะเอาจริงๆหลังๆเนี่ยด้วยการพัฒนาตะก้อลีกของมาเลเซียเขาเนี่ยกับการเปลี่ยนแปลงกฎนะที่จากเดิมผัดกันเสิร์ฟคนละ3ลูกใช่ป่ะตัวเสิร์ฟมันจะพอจับทางได้อะไรได้บ้างปรากฏว่ามาเสิร์ฟกันแบบคนละลูกอ่ะแล้วก็แต้มมันก็สั้นลงเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดได้ตีว่าสัก1เหรียญทองทำใจเผื่อก็แล้วกันนะพี่หมอนะแล้วก็ตัวแปรอีกตัวนึงก็คือกรรมการว่ากันตรงๆเลยนะเราก็เหมือนพอหมดท่านพลตรีจารึกอารีราชการรันเสร็จเนี่ยอำนาจการต่อรองในเรื่องของการตัดสินไม่ได้ว่าต้องมาเข้าข้างเรานะขอให้มันตัดสินให้มันเป็นธรรมเป็นธรรมหน่อย
0: อะ
10: ไม่ต้องไปเอาง่ายๆอย่าเข้าข้างคู่แข่งเราเยอะทัก
0: คร
10: ับ ก็แค่นั้นก็พอใจแล้วนะครับ
0: หมายความว่าหนุ่ยเนี่ยมองว่าเซปักตะก้อทีมหญิงเนี่ยนะครับจริงๆผมยังเข้าใจผิดนะ
10: ครับ
0: ปรากฏว่าเราเองเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยมันมี6เหรียญทองผมยังเข้าใจว่าเป็นชายเนี่ยทีมเดียวทีมชุดและทีม4คน
10: ครับ
0: แล้วก็ทีมประเภททีมหญิงเนี่ยเป็นทีมเดียวทีมชุดและทีม4คนปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่าทีมเดียวหญิงไม่มี
10: ทีมเดียวหญิงไม่มีเป็นทีมคู่หญิงเล่น2คนเราอ่ะไม่ส่งเพราะว่าเวลาได้เหรียญทองคนมันน้อยเล่น4คนได้เยอะกว่าอันนี้โจ๊กๆกันนะครับเป็นเรื่องของเทคนิคของตัวภายในสมาคมเขา
0: หนุ่ยมองว่าทีมหญิง2เหรียญเนี่ยเราได้
10: ใช่
0: ทีมชุดเราได้ทีมคู่เราได้
10: ไม่ดิ4คนดิชุดกับ4คน
0: ชุดจะ4คน
10: อันนี้แน่นอนไอ้คู่เราไม่ได้ทรง
0: คู่ไม่ทรง
10: ส่วนทีมชายเนี่ยมันเดียวกับชุดแน่นอนอยู่แล้ว4คนตอนนี้พูดกันจริงๆนะพี่หมอนะเป็นรองเวียดนามเป็นรองพม่าด้วยซ้ำนะครับก็แปลกดีแต่ก็ไอ้ที่ไปมี4คนแล้วก็ขึ้นไปบล็อกกัน 3-4 คนนั่นแหละเป็นกำแพงนั่น
0: นั่นเราไม่ส่ง
10: ไม่ส่งนะครับเราก็ส่งเดี่ยวคู่เพราะมันถือว่าเป็นในมุมของเราเนี่ย2เหรียญเนี่ยจริงๆมันคือเหรียญทองเท่ากันนะพี่หมอแต่น้ำหนักแต่เราให้น้ำหนักของว่าเป็นเหรียญทองใหญ
0: ่
10: ก็แล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวแปรหลายอย่างเลยการซ้อมผมว่าเราก็ซ้อมค่อนข้างดีนะในเวลาตัวแปรมันอยู่ที่มาเลเซียเขาก็ดีกรรมการลาดี้ไปแน่ชิงกับมาเลเซียลาดี้ตัดสินแน่นอน 100% ครับท่านผู้ฟังไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าลาดี้เนี่ยกรรมการชาวสิงคโปร์เนี่ยในระดับนานาชาติเขาได้รับการยอมรับนะเขาเป็นครูบาอาจารย์ของเราผู้ตัดสินระดับนานาชาตินะพี่หมอนะเพียงแต่ว่านะก็อย่างที่เราเห็นกัน
0: เป็นคู่อริกับคนไทยแล้วกัน
10: ไม่รู้อะไรนักหนานะครับอันนี้แต่ก็น่าจะสูสีแล้วกันผมว่า3เหรียญก็แล้วกัน
0: เหรียญนะ
10: ครับ
0: เทควัน
10: 3เหรียญชัว
0: ร์โดยตอนที่เขาเปลี่ยนกฎนะผมเพิ่งทราบนะ
10: ครับ
0: คือการเปลี่ยนกฎเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราเองเนี่ยคือเหมือนเล่นเซปักบนโต๊ะปิงปองอ่ะ
10: ก็ใช่ไง
0: ทีนี้จังหวะที่เราตีเนี่ยกระโดดตีตอนเนี้ยถ้าเด้งลงโต๊ะแล้วปรากฏว่าออกนอกเรสติกแอเรียอันนี้เสียแต้มนะ
10: คือห้ามตบแรง
0: ครับคือห้ามตบแรง
10: ห้ามตบแรง
0: แล้วมันจะมีปัญหากับนักกีฬาไทยไหม
10: ก็คงต้องปรับนั่นแหละเพียงแต่ว่าเทคบอลเนี่ยของเราอ่ะพี่หมอมันซ้อมกันมานานแล้วก็ของเราเนี่ยไปถึงระดับโลกแล้วในเอเชียเนี่ยผมมองว่าแข่งมานะเราได้เปรียบเราจะสู้นู่นแถวยุโรปแถวอะไรที่เบสิกเขาดีๆหน่อยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามีโอกาสที่เป็นไปได้ค่อนข้างสูงก็แล้วกันตีน้อยได้ซ้ำ
0: นั่นหมายความว่าเทควันเนี่ยสามเหรียญทองดูคิดว่าได
10: ้คูลาร์ดยูยิสูเทควันโดพวกเนี้ยเทควันโดเนี่ยคูลาร์ดยูยิสูผมว่ามีโอกาสได้ถึงนะครับเพราะว่าสองสมาคมเนี่ยเวลาเขาเตรียมนักกีฬาอะไรเนี่ยโดยเฉพาะยูยิสูเนี่ยพี่หมอเขาประเมินคู่แข่งค่อนข้างดีคือเห็นตัวเห็นน้ำหนักเห็นรุ่นที่จะส่งก็โอเคแล้วเทควันโดนี่เหนื่อย
0: คุณพี่บอลศรีกรนายกสมาคมนะครับเทควันโดบอกว่าเราน่าจะได้ลุ้นหนึ่งเหรียญทอง
10: คืออย่างนี้พี่หมอพี่เอเนี่ยคุณพี่มนศรีวิกรเนี่ยนะส่วนมากแกซุกคือถามว่า1เหรียญทองจริงไหมแกก็บอกอย่างเงี้ยทุกทีไปไหนแกก็พูดประมาณอย่างนี้แหละพูดมาหลายปีจนจับทางกันได้แล้วแต่จริงๆผมว่าหวังไว้เยอะกว่านั้นเอาเป็นว่าขั้นต่ำ1เหรียญทองได
0: ้นี่คือเทควันโด
10: กอล์ฟเหนื่อยกอล์ฟมีโปรเปียโนมาใช่มั
0: ้ยอุ้ย
10: ฮัท300หลิวลั่วหนิงมานะถ้าเป็นเล่นไปนะ
0: คือไปครั้งเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ากอล์ฟทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสเพราะว่าหญิงเนี่ยทั้งพัชระจุธาทั้งสิงห์300แล้วก็อภิชยา3คน3คนเนี้ยไปหมดนะครับทั้งประเภทเดี่ยวประเภททีมแล้วก็ประเภทชายเนี่ยสดมแก้วกาญจนาก็ไปนะครับคือตัวหลักๆไปหมดเลย
10: คือเต็มอัตราศึกเลยแหละดีไม่เอาจีโน่ไปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็มีลุ้นนะก็เป็นไปได
0: ้
10: กีทาหวังจากเจ้าบิลผมว่าอันนี้โอกาสมีแหละแต่ไม่เยอะมันต้องท็อปจริงๆแหละเพราะว่านักวิ่งจากพวกกาตาร์พวกญี่ปุ่นพวกจีนก็สถิติเขาต่ำสิทธิ์หมดอะ
0: แล้ววิ่งระยะ100เมตรแป๊บเดียวมันขึ้นอยู่กับการออกบ็อกสตาร์ทอะไรเงี้ยอันนี้ก็50-50
10: เรือใบมีโอกาสเจ้าทะเลเรา
0: 2เหรียญนะ
10: โอกาส1เหรียญทองนี่เบน่าจะได้อีสปอร์ตนะครับ
0: ได้มั้ย
10: FC โมบาย
0: เหรอ
10: แชมป์เก่า
0: แชมป์เก่า
10: ไร้เทียมทานอยู่เขาไปถึงแชมป์โลกแล้วพี่หม
0: อนะ
10: ผมว่าถ้ามันมีจุดผิดพลาดมันก็มีตัวสแปร์อยู่พี่หมอลืมยกน้ำหนักไปแล้วหรือไงยกน้ำหนักวีรพลชุติมาไปเองนะแต่ว่าสมาคมเนี้ยเป็นสมาคมมักน้อยคือไม่ค่อยบอกเท่าไหร่หรอกเพราะว่ากลัวนักกีฬาเขาจะกดดันว่าได้กี่เหรียญทองจากใครอะไรส่วนมากเขาจะเก็บไป
0: นี่นั่นหมายความว่าหนุ่ยมองว่า14เหรียญทองเนี่ยเรามีโอกาสทำได
10: ้มีโอกาสได้เผลอๆอ้าวพี่หมอวอลเลย์บอลชนะแล้วชนะอีกสักรอบดีไหมผู้หญิงก็ไม่เส้นทางมันก็อยู่กันแค่นี
0: ้มีลุ้นญี่ปุ่นจีนไทย
10: ญี่ปุ่นจีนไทยมันไปไหนไม่ไกลกว่านี้หรอกแต่ รายการนี้ผมในมุมผมนะผมให้ญี่ปุ่นเป็นเจงหนึ่ง
0: ฮะใช
10: ่ๆเล่นในบ้านเสียงชมเสียงเชียร์อะไรอีกอันนึงที่มีโอกาสเป็นไปได้แบบ
0: ย
10: ิงตัน
0: เลยผมแอบหวังอยู่นะเจ้าวิวแล้วก็คู่ผสมถ้าบ้านเดชาพลอาการบาดเจ็บไม่แบบไม่เรื้อรังนะ
10: ครับแต่แบบแต่จริงๆเอาเดนมาร์กมาเล่นมันก็ชิงแชมป์โลกแล้วแหละเอเชียนเกมดีๆเรานี่เองแหละมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับส่วนหญิงเดียวเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คก่อนอันเซยองลงมาหญิงที่ประเภทหญิงผมว่ามันเหนื่อยกันแล้วกัน
0: เราไปไม่ถึงแบบวันนั้นผมสัมภาษณ์สุจิตานะ
10: ครับ
0: สุจิตาบอกว่าเราคงเต็มที่ได้ลุ้นเข้ารอบรอง
10: อ่ะ
0: ผมถามหนุ่ยอีกนิดนึงฟุตบอลไทยฟุตบอลเนี่ยเอาฟุตบอลไทยทั้งประเภทชายหญิงอะประเภทชายเนี่ยไปไกลแค่ไหน
10: เอาก้าวทีละก้าวแล้วกันนะเหมือนลิเวอร์พูลเหมือนพวกอะไรก็แล้วกันนะเข้ารอบ8ทีมให้ได้ก่อน
0: นะ8ทีมนะ
10: ครับ
0: แล้วหญิงล่ะ
10: หญิงเหนื่อย
0: นะโอ้หญิงนี่ผมบอกเลย
10: นัดแรกวันนี้กับญี่ปุ่นน่ะ
0: ถูก
10: กี่ลูกดีกว่า
0: ถูกต้อง
10: สู้ให้มันสนุกก็แล้วกัน
0: ขอแล้วอันเฟรชเป็นคนพาไปนะขอให้เข้ารอบถือว่าโอเคแล้ว
10: เพราะว่ามัน4ทีมมันเข้ารอบ2ชัวร์ๆที่3ที่ดีที่สุดอีก2สายแต่ว่าคู่แข่งเนี่ยให้หมอญี่ปุ่นเวียดนามหลังๆนี่เราผูกปีแพ้นะไชนีสไทเปก็สูสีเอาเป็นว่าเข้ารอบไม่เข้ารอบอยู่กันนะไชนีสไทเปนี่แหละพี่หมอ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
11: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น Excel GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทปานจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: กลับมาพบกับทันเกมในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำนะครับที่สถานีวิทยุ ครอบครัวข่าวสทล FM 106เมกะเฮิรตซ์วังนันทอุทยานนะครับวันนี้พิเศษนะครับปกติถ้าจันทร์พุธศุกร์ก็เป็นเวอร์ชันนักเลงฟุตบอลนะครับอังคารพฤหัสถึงจะเป็นคิวของผมหมอเมากับหนุ่ยนนทรีนะครับวันนี้ขอมาเขาเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วล่าสุดนะครับน้องหนุ่ยการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลชุดฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับตามสัญญาบ่าย2โมงตอนนี้รายชื่อออกมาแล้วมีใครติดบ้างครับ
13: ครับก็ทั้ง23คนนะครับตอนนี้ประกอบด้วยผู้รักษาประตู3คนก็มีกำพลนะครับปฐมอรรถกุลของลัลลีปฏิวัติคำไหมของทูแบงคอกไอ้นี้อาเซียนครับคราวที่แล้วไม่ได้เล่นนะครับเช่นเดียวกับซาลาห์อนุอินจากบีจีปทุมนะครับกองหลังประกอบด้วยกฤษฎากาแมนกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับพี่โจโจนาธานเข็มดีนะครับชัยพลอดทนจากท่าเรือนะครับณัฐพงศ์สาริยานิโคลัสมิเกลสันจากเอลเวอร์แบกในบุนเดสลีกาของเชอร์มันนะครับแล้วก็ทอมเบียมาด้วยพี่หมอนะครับติดตรงไหนติดเพลินจากชูทาเชียนกาเป็นตัวหลักเลยนะเจ้าแทนครับวาริสชูทองนะครับจากบีจีแล้วก็สุพนันท์บุรีรัตน์คู่นี้ก็คงแย่งชิงตำแหน่งแบ็คขวากันนะครับกองกลางครับซีโฟคคณะคำยกผมจะเผื่ออ่านเป็นเมืองทองเขาย้ายไปอยู่ทูแบงคอกแล้วนะค่าตัว20ล้านนะครับมีเมสซี่เจมีชื่อนะครับธีรพัฒน์ปรือทองจากฮอกไกโดคอนซาโดเรซซัปโปโรเจ้านิวพีระดนฉ่ำรัศมีครับกับตันตังสารัตอยู่เย็นโอ้มีชื่อด้วยแฮะพี่หมอนะครับเสกสรรราตรีครับสุภโชคสารชาติอิคาสันหลนนะครับอนันยอดสังวานแล้วก็กองหน้า3คนประกอบด้วยจูดเบลนะครับเจ จ้าต้นธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็สุภชัยใจเด็กจากบุรีรัมย์ลองเมื่อกี้นี้อย่างเร็วๆนะพี่หมอเพราะว่าแอนโทนีฮัสสันเพิ่งประกาศก่อนที่เราจะอ่านเนี่ยไม่ถึง3นาทีเลยนั่งนับนิ้วก็มีขุนพลจากชุดรองแชมป์อาเซียนครับมา10คน
12: ครับ
13: ก็มีกำพลนะครับมีชัยพลมีณัฐพลมีทอมเบียนะครับมีเจ้าแทนวาลิตนะครับมีคณะสารัตเสกสรรจูดเบลที่ตามไปสมทบที่หลังแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงอ่ะแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับส่วนที่คัมแบ็กกลับมาก็ตามโพยก็มีชนาธิปและที่หายไปพี่หมอเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาหายไปไหน
12: กำลังจะถามน้องหนุ่ยอยู่เลยว่าเนี่ยผมอ่านรายชื่อ23คนนะไม่มีธีรธรบุญมาทันไม่มีเบนจามินเดวิด
13: ใช่
12: ไม่มีเจ้าฮิม
13: ครับ
12: เจ้าฮิมชื่อจริงเด
13: ี๋ยวฮิมนั่นแหละ
12: ใช่ไหมแล้วก็คือเนี่ยเอาว่าธีรธรทำไมไม่ติด
13: ธีรธรเขาตีดหลายเหตุผลจริงๆลึกๆเราก็ยังไม่ทราบนะพี่หมอ
12: คือด้วยฝีเท้าเนี่ยเขาต้องติดแน่นอน
13: อุ้ยมันเป็นตัวเลือกที่ทีมชาติมิอาจปฏิเสธได้จริงๆนะครับเป็นไปได้แต่หนึ่งเจ้าตัวไม่พร้อมที่จะเล่นสองไอทีมชาติไม่เอาเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้
12: หรือว่าไม่เข้าตาของแอนโทนีฮัสเซน
13: โอ้โหถ้าพี่อุ้มไม่ติดทีมชาติใครจะติดพี่หมอในข้างซ้ายของเขานี่ยังพูดจริงๆนะเป็นตัวหลักที่ยังเล่นได้สบายๆอ่ะง่ายๆพี่หมออย่าว่าอย่างกูเลยอย่างนี้เดี๋ยวน้องโกรธเห็นไหมขนาดสารัตยังติดอ่ะ
12: ครับ
13: นะครับอีกคนนึงเบนเดวิสอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที
12: ่น่าจะอยู่ตำแหน่งกองกลาง
13: ที่น่าเสียดาย
12: กองกลางชุดเนี้ยคณะชนาทิพย์ธีรพัฒน์พีระดลสารัตเสกสรรสุภโชคอีคลาสอนันต์ยอดสังวาน
13: คืออย่างนี้ผมเคยแอบคุยกับเอ่ยชื่อก็แหละธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเนี่ยพี่หมอเรื่องของการเกลี่ยผู้เล่นเพราะว่ารายการเนี้ย FIFA World Cup เนี่ยเอ้ย FIFA Asian Cup เนี่ยพี่หมอมันก้ำกึ่งกับกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วก็นักบอลยุทธยู23อย่างพวกชัยพลอย่างพวกคณะอย่างพวกวาลิสเนี่ยรวมไปถึงอีคาร์ดด้วยเนี่ยพี่หมอมันเล่นได้ทั้ง2ทีมอะเสกสรรลาตีคนนึงมันเล่นได้ทั้ง2ทีมนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวธวัชชัยเองเนี่ยเขาให้สิทธิ์ของทีมชาติชุดใหญ่เป็นคนเลือกก่อนว่าจะเอาใครไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่หลังจากนั้นตัวธวัชชัยเองเนี่ยก็จะเอาคนที่เป็นสแปร์อยู่ในกลุ่มของทีมที่เก็บตัวเอเชียนเกมที่อยู่ในแคมป์เอเชียนเกมเนี่ยดึงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาระหว่างสโมสรเพราะเดี๋ยวนี้พี่หมอติดทีมชาติสมาคมกับโค้ชมันไม่ได้มีอำนาจอะไรเด็ดขาดมากมายนักหลังๆเนี่ยมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะพี่หมอนะซึ่งมันก็มีส่วนถูกแหละว่าตัวสโมสรมันมีอำนาจเหนือทีมชาติมันมีอำนาจเหนือสมาคมฟุตบอลด้วยซ้ำเวลาจะเลือกอะไรขึ้นมานี่ต้องแบบต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมาโหฬารเลยกว่าจะได้มาคนนึงเลือดตาแทบกระเด็นอ่ะนะ
12: คือหนุ่ยพูดแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าบางคนที่แอนโทนีฮัตสันเลือกอยากให้ติดทีมชาติแต่ถ้าบางสโมสรเขาไม่ปล่อยตัวสมาคมไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งที่เป็นฟีฟ่าเดย
13: ์ yes คือมันมีการคุยกันไว้ก่อนพี่หมอ
12: ไม่แล้วคือเรื่องของทีมชาติเนี่ยถ้าเป็นฟีฟ่าเดย์เนี่ยคือสโมสรต้องปล่อยนะ
13: ก็ต้องปล่อยไงแต่บางทีมันก็มีเหตุผลภายในที่เขาเจรจากันออกมาเขาถึงก่อนที่จะประกาศรายชื่อเนี่ยพี่หมอไม่ใช่อยู่ดีอยากได้ใครก็ประกาศเหมือนสิ่งต่างว่าทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลอยากได้ใครก็ประกาศตุ้มตุ้มเลยใช่ไหม
12: เขาทำแบบนั้น
13: เออแต่ว่าในเมืองไทยมันไม่ใช่ไง
12: เขาไม่ต้องโทรศัพท์ไปถามสโมสรนะว่าถ้าติดทีมชาติจะปล่อยไหม
13: ใช่
12: เขาไม่เขาประกาศเลยถ้าใครจะถอนจะถอนถ้าคุณบอกว่ามีอาการบาดเจ็บเอาไปรับรองแพทย์มา
13: ถูกแต่ว่ากลไกของระบบบ้านเราเท่าที่ผมทราบนะจริงเท็จยังไงไม่ทราบนะเพราะอันเนี้ยมันเป็นลักษณะใช้คำว่าดินทากันให้ชัดได้ไห
12: ม
13: เออเขาพูดกันอย่างนี้ไปไง
12: คือผมติดใจตอนเนี้ยยังเบนจามินเดวิดเนี่ยนะไม่ติดก็ยังโอเคยังรับได้เพราะว่าดูจากรายชื่อนักฟุตบอลที่ติดมาเนี่ยก็เป็นไปได้ที่อาจจะ ไม่ใช่เขาเรียกว่าสไตล์ของแอนโทนีฮัตสันเบนจามินเดวิดก็เลยไม่ติด
13: มันอาจจะมีช้อยที่คล้ายๆกันและสดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
12: แต่เจ้าหิมเนี่ยก็พอชื่อวานอะไรเจ้าหิมดูดิคือผมบอกให้เลยว่าสไตล์การเล่นของเจ้าหิมก็อาจจะไม่เข้าตาทั้งที่ชุดอาเซียนนะครับที่เพิ่งจบฮุนไดอาเซียนเจ้าหิมก็ติดอยู
13: ่ครับ
12: นะก็ปรากฏว่าครั้งเนี้ยไม่ติด อยากให้หน่วยถามหน่วยว่าผู้รักษาประตู3คนนี้โอเคไหม
13: ก็ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่1 2 3มันก
12: ็
13: 3คนนี้มาตั้งนานแล้ว
12: อันนี้รับได้นะผมรับได้หมดเลยนะเพราะว่าคือทั้ง3คนเนี้ยก็ต้องบอกอะถ้าจะให้เรียงเนี่ยมันจะแน่นอนปฏิวัติสลานนท์แล้วก็กำพล
13: ถูก
12: นี่อันนี้เรียงให้เลยแนวรับเนี่ยนะครับที่เขาประกาศออกมาเนี่ยนะผมว่าเซ็นเตอร์ตัวกลางเนี่ยค่อนข้างเยอะนะกฤษฎากาแมนโจนาธานเข็มดีนะครับณัฐพงษ์สายยานะครับทอมเบียนะอันเนี้ยผมว่าเป็นเซ็นเตอร์ตัวกลางส่วนริมเส้นเนี่ยนะครับชัยพลอดทนก็ริมเส้นได้นะครับแล้วก็นิโคลัสแน่นอนริมเส้นนะครับวาลิตกับสุพนันก็ริมเส้น
13: ใช่อ
12: ันนี้ก็ถือว่าบาลานซ
13: ์ก็คือซ้ายเนี่ยก็เป็นนิโคลัสแหละขวาเนี่ยวาลิตสุพนันเขายืนได้2คนนะครับ
12: ส่วนกองกลางเนี่ยนะก็โอเคนะผมว่าผมรับได้นะกองกลางเนี่ยคือทั้งคคณะชนาธิปธีรพัฒน์ต้องเป็นตัวหลักของฮอกไกโดคอนซาโดโรนะครับพีระดนสารัตเสกสรรสุประโชคอิคลาสอนันยอดสังหวานก็กลางเนี่ยน่าจะเป็นคือมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยผมว่า
13: พีระดนแน่นอน
12: พีระดนเป็นตัวหลักแน่นอน
13: คนนึงอาจารย์เตอร์หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับอ
12: าจารย์เตอร์หายไปวีระเทพอีกคนนึงเนี่ยตอนนี้ผมว่ามองข้ามมิดฟิลด์ตัวลุกธีรพัฒน์ปลือทองมองข้ามไม่ได
13: ้
12: มีคนคือชนาธิปนี่ผมมองแบบเร็วๆนะ
13: แล้วคนที่เล่นให้ทีมชาติดีเสมอเลยนะพี่นะก็คือสุภโชคนะครับแล้วก็อนันต์เนี่ยอนันต์เนี่ยจริงๆแล้วทางฮัตสันเขาค่อนข้างจะชอบนะนะครับส่วนหน้าเป้านี่แน่นอนแหละถ้าเกิดสุภชัยกลับมาผมว่าสุภชัยก็เป็นหน้าเป้าล่ะนะครับธีรศักดิ์ก็น่าจะรอโอกาส
12: กุ๊ดตับสั้นก็ไม่ติด
13: กุ๊ดตับสั้น
12: กุ๊ดตับส
13: ั้
12: น
13: ใช่ส่วนจูดเบลเนี่ยหลังๆฟอร์มก็แปลกๆไปนะ
12: เอราวันก็ไม่ติดนะก็เป็น23ผู้เล่นนะครับที่ต้องบอกว่าประกาศออกมาเรียบร้อยอาจจะถูกใจบางคนหรือไม่ถูกใจบางคนอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
13: เขาจะเก็บตัววันที่21กันยายนเป็นต้นไปนะครับหลังจากนั้นจะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นสังเวียนแข่งขันวันที่26กันยาลงเล่นนัดแรกกับปากีสถานนะครับเวลา 16:00 นวันที่29กันยาพี่หมอทุ่มครึ่งล้างตาหรือเจ็บตาหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้นะกับเวียดนามแล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแรกจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลานะครับก็ไม่มีรอบรองนะพี่หมอเอาทีมอันดับหนึ่งเข้าไปชิงกันในวันที่5ตุลาเลยส่วนการถ่าย
12: ทอดกำลังจะถามหน่วยว่าดี
13: โอ้โห
12: ความเคลื่อนไหวไปถึงไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้ลดราคาแล้วนะ
13: ลดแล้วลดอีกก็ยังไม่มีใครซื้อ
12: ตอนนี้ยังไม่มีเอาว่าปัจจุบันเนี่ยในเมืองไทยยังไม่มีใคร
13: ยังไม่มีใครซื้อพอซื้อแล้วเสร็จกลัวถ่ายไปดูฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู
12: ้อันนี้ก็ต้องฝากไปยังสมาคมอันเนี้ยสมาคมโดยตรงละเพราะว่าทางฟีฟ่าจัดต้องผ่านมาทางสมาคม
13: ผมแย่ไปทางนี้ได้ไหมพี่หมอจะถูกไหมท่านรัฐมนตรีกีฬาเลยดีไห
12: ม
13: ก็ตอนที่เราชิงกับเวียดนามไปคุยกับทางสมาคมให้สมาคมโทรไปหาทางเจ้าของลิขสิทธิ
12: ์
13: ก็คือทางทรูว่าจะขอซื้อไม่ได้ขอฟรีนะขอซื้อต่อมาถ่ายทางโทรทัศน์ฟรีทีวีได้หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นสุดท้ายมันออกมาเป็นลักษณะของการถ่ายผ่านแอปใช่ไหมพี่หมอคราวนี้ก็เล่นตั้งแต่รอบแรกเลยดีไห
12: ม
13: หรือว่าจะรอฟีฟ่าเขาลดอีกหน่อยนึง
12: ถ้าตอนนี้ขึ้นอยู่กับทางสมาคมจริงๆแล้วเนี่ยสมาคมเนี่ยถ้าผมถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกับทางประธานฟีฟ่า
13: ครับ
12: ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสนิทสนมกัน
13: ถูก
12: นะครับ
13: ค คืออย่างนี้ตอนนี้เรื่องถ่ายทอดสดรายการเนี่ยพี่หมอผมว่าคนที่จะซื้อเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกเพราะว่าอ่ะง่ายๆผมพูดเลยนะมีโมโนแม็กถ้าอยากจะซื้อนะมีทรูมี AIS ตีว่า3เจ้านี้เท่านั้น
12: โมโนแม็กเขาประกาศแล้ว
13: สมมุติมันมี3เจ้าถ้าเกิดไม่มีใครซื้อพี่หมอผมถามว่าฟรีทีวีเจ้าอื่นหรืออะไรเจ้าอื่นเนี่ยหรือบริษัทอื่นก็ได้เขาซื้อไปมันเหมือนการลงทุนน่ะสมมุติซื้อลิขสิทธิ์มาอ่ะตั้งมา100ล้านใช่มั้ยพี่หมออ่ะลดแล้วลดอีกเหลือสัก20 30ล้านก็ได้ถามว่าจุดคุ้มทุนมันอยู่ตรงไหนอ
12: ่ะฝากไปยังรัฐบาลได้ไหม
13: ก็นี่ไงกำลังจะฝากไงก็ตอนที่นัดชิงบอกว่าอยากบอลไทยเป็นของคนไทยต้องได้ดูกันฟรีๆไงอันเนี้ยผมว่าท่านทำนะท่านจะเป็นเครดิตเลยนะที่บอกว่ากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติตอนนั้นบอกมีสตังค์นี่ใช่ไหมที่บอกกับเวียดนาม2นัดเนี่ยอยากซื้อนี่ลองยัดยัดเป็นเจ้าภาพรายการนี้ได้ไหมเพราะว่าตัวของหน่วยงานในสังกัดของท่านก็คือตัวของการกีฬาประเทศไทยเองที่เพิ่งได้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยก็มีสถานีโทรทัศน์อยู่ในมือนี่นะที่บอก
12: สปอร์ต
13: ก็ซื้อมาให้ทีสปอร์ตเจ็ดถ่ายก็ได้ดิ
12: บนแพลตฟอร์มเลย
13: ถูกไหมมันมีทั้งตัวของทีวีอะไรนะทีวีดิจิตอลมันมีออนไลน์มันมีอะไรทั้งเยอะตั้งแยะดีครับลองดูครับอันนี้
12: ฝากไปยังผู้รับผิดชอบด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของ FIFA อาเซียนครับเงินรางวัลเยอะมากนะ
13: ใช่
12: อันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่มาติดเนี่ยแล้วถ้าได้แชมป์เนี่ยอันนี้มองข้ามไม่ได้เนี่ย
13: หารกันดีๆก่อนนะถ้าเกิดได้จับก็จะผูได้แชมป์มานี่แบ่งกันคนเท่าไหร่เอาให้ชัดเลย
12: อันนี้ประกาศรายชื่อวันนี้เรียบร้อยแล้ว23คนแล้วก็จะต้องรอให้ไทยลีกแข่งจบสุดสัปดาห์นี้เพราะแข่งจบปุ๊บ21นะครับพบกันที่สนามบิน
13: เอ้ยพบกันที่สนามซ้อมสินะครับคือเรียกเก็บตัวก่อนหลังจากนั้น
12: ก็แข่งเสร็จ20วันอาทิตย์ที่20 21รายงานตัว
13: ใช่ที่โรงแรมโนโวเทลนะครับหลังจากนั้นฝึกซ้อมนิดนึงแล้วก็ค่อยไปอินโด
12: 22ไปแล้ว
13: ก็ประมาณ
12: นี้แล้วนะครับอันนี้ถือว่าดีกว่าชุดเอเชียนเกมของธวัชชัยต
13: ระ
12: กูล
13: โอ้โหละทกละทวยเหลือเกินพี่หมอเอ้ย
12: แข่งเสร็จวันเสาร
13: ์ครับ
12: นะครับวันรุ่งขึ้นเจอกันที่สนามบินแล้วก็บินตอนเช้าไปที่ญี่ปุ่นบ่าย 2:00 นซ้อมที่ญี่ปุ่น
13: ใช่
12: นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าชุดที่จะไปแข่งนะครับเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าหลังจากที่ยศกรบุรพาเตะเมื่อวานนี้ให้กับชลบุรีนะครับแพ้ให้กับระยอง FC 2-3 บินไปแล้ว
13: บินไปตอนที่2เตะที่สนามชลบุรีเนี่ยบังเอิญมันใกล้หนังบินไงพี่ก็ตีจากชลบุรีเก็บข้าวเก็บของอันนั้นหน่อยใช่ไหมมาสนามบินเครื่องออกตี2ตามไปเมื่อคืนนี้
12: จะแข่งนัดแรก
13: ฮะแข่งนัด
12: ที่20
13: เดี๋ยวผมดูโพยนิดนึงพี่แข่งนัดแรกกับคีร์กีสถานนี่แหละวันที่20เอ้ยวันที่16พี่หมอ
12: 16
13: เวลาบ่าย 2:00 น
12: 16 20 23 16เนี่ยผมจัดรายการกับน้องอ๋อคุณคมกฤตภาลัยซึ่งพรุ่งนี้จะมาจัดรายการ
13: ครับ
12: น้องอ๋อบอกว่าคีร์กีสถานเปลี่ยนเขาบอกว่าตอนเนี้ยนะครับเรียกตัวผู้เล่นอายุเกินมาด้วยเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยชุดของธวัชชัยดำรงวงศ์ตระกูลเนี่ยจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเนี่ยอยู่ที่นัดแรก
13: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเรามองกันตามมาตรฐานตามอะไรที่มันเป็นไปได้นะพี่หมอนะฮ่องกงเนี่ยน่าจะผ่านแต่ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องดูก่อนเพราะว่าฮ่องกงหลังๆก็ไม่ได้อูตี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาก็มีการดึงตัวต่างชาติมาเหมือนกันแหละเป็นฮ่องกงเนี่ยฝรั่งตึมเลยอ่
12: ะ
13: นะครับชุดใหญ่นะอันนี้แต่ไม่รู้ชุดนี้มีหรือเปล่าเรายังไม่เห็นรายชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุยกันนะครับคือถ้าจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมันจำเป็นต้องผ่านทั้งคีร์กีสถานกับผ่านฮ่องกง
12: ใช
13: ่ให้ได
12: ้นัดแรกเนี่ยน้องอ๋อเขาไอ้คุณคมกฤษฎาภาลัยก็บอกเลยถ้าเราชนะนะครับยศกรบินกลับได้แล้วก็พอเตะให้ชลบุรีเสร็จบินกลับไปเล่นในทีมชาติไทย
13: ก็มันเป็นลักษณะนี้ไงวันที่16เตะกับคีร์กีสใช่ไหมพี่หมอหลังจากนั้นกลับไปเตะไทยลีก
12: ไทยลีก
13: แล้วเสร็จบินกลับไปเตะกับฮ่องกงใหม่โอ้โห
12: นะ
13: บันเทิงจริงๆอ่ะการทำกีฬาฟุตบอลในยุคนี้นะอย่างที่ผมบอกพี่หมอตั้งแต่ต้นไง สโมสรมันใหญ่มากอะตอนนี้เวลาคุยอะไรกันค
12: ุ
13: ยยากคุยเย็น
12: แล้วพูดอย่างเงี้ยนะบางสโมสรเนี่ยนะเขาไม่ให้แล้วจบนะแต่อย่างชลบุรีเนี่ยให้เดินทางไปมาเล่นกับสโมสรคนเขาคอมเพลนชลบุรีว่าใจแคบ
13: แต่จริงๆอะนะพี่ต้องบอกเขาว่าเนี่ยคือทางออกที่มันเจอกันได้ประมาณเนี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นตัวหลักของทีมไงสมมติมันเคยมีประเด็นอยู่เมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วที่ให้ตัวทีมชาติไปเยอะแล้วก็เขาตกชั้นขึ้นมาใครรับผิดชอบเขาอะมันมีตัวอย่างให้เห็นว่าดันตอนนี้ไม่มีใครกล้าสักคนเดียวเป็นปัญหาคาราคาซังผมใช้คำนี้แล้วกันมันเกิดจากตัวเลือกของทีมชาติไทยมันน้อยเหตุผลเหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ฟังคือไอ้ตัวต่างชาติที่มันเกลื่อนเนี่ยผมชอบนะคุณไพฑูรย์ชุติมากรคุณพี่เหม็นเนี่ยนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพเขาพูดว่าอะไรเดี๋ยวไม่บอกเขาบอกเดี๋ยวนี้มันเป็น UN League คือลีกสหประชาชาติ
12: อุ้ย
13: นักบอลต่างชาติ
12: เขาให้แค่7เองอ่ะ
13: โอ้โหบอลเล่นกี่คนครับ
12: ส่งเขาบอกให้ลง7ไงเขาส่งได้10
13: แล้วบอลเล่นกี่คน
12: 11คน
13: คราวนี้มันตัวต่างชาติมันเยอะเสร็จมันทำให้การพัฒนาของเรามันสะดุดจริงๆผมว่านะตัวสมาคมเองเนี่ยควรจะต้องมานั่งคิดนั่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังจริงๆสักทีแล้วแหละว่าจะเอากันยังไงกันแน่ไม่งั้นเนี่ยพี่หมอสมมติมันจะเป็นปัญหาคาราคาซังอย่างเงี้ยเราพูดเรื่องเนี้ยพี่หมอมากี่ปีแล้วถ้าเกิดเราจำไม่ผิดนะพี่หมอมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนซีเกมกัมพูชาด้วยซ้ำแล้วเรื่องมันก็เหมือนเราบอกว่าไม่อยากฟังหนังม้วนเก่าอะนะที่หนังเก่ามารีรันใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะ
12: ผมถามหน่อยแล้วทำไมนายกไม่ทุบโต๊ะอะ
13: ฮะ
12: คือถ้าสโมสรบางสโมสรที่ไม่ให้ตัวมาบอกเอาไม่เอาเลยต่อไปนี้จะไม่เชิญไม่ชวนไปละ
13: ก็ดีดิเขาพูดสโมสรมันจะพูดอย่างนี้ดิผมว่ามันคงมีอะไรสักอย่างนึงในการบริหารจัดการสมาคมแล้วกันนะพี่หมอนะที่มันทำให้ยังเป็นมันเหมือนน้ำท่วมปากกันอยู
12: ่
13: อะนะครับบางทีเรื่องพวกนี้ก็ต้องมีความเด็ดขาดบ้างแต่ในบางสถานการณ์มันเด็ดขาดไม่ไหวจริงๆเราก็เข้าใจกันอยู่นะพี่หมอว่าอะไรเป็นอะไร
12: เอาเรื่องนี้จบแค่นี
13: ้
12: เพราะอยากให้หนุ่ยพูดเรื่องดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร
13: ์โอ้ย3นาทีไม่พอคุยพี่หมอ
12: ก็ทำไมอ่ะก็ปรากฏว่าดาร์บี้แมตช์จริงๆแล้วเนี่ยจบลงด้วยการพ่ายแพ้ของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตัวผู้เล่นมากกว่าตั้งแต่นาทีที่23นะครับฟิลโฟเดนโดนไล่ออกแล้วก็ปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็เกิดปัญหาลูกที่ฮาแลนด์ยิงประตูว่าล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าอ้าวมองหน่อยว่ามาเลย
13: อ่ะ1ลูกฟิลโฟเดนที่โดนไล่ออกเนี่ยมันโดนไล่ออกจริงแต่บูโน่มันควรจะโดนใบเหลืองหรือใบแดงด้วยซ้ำเพราะไปเตะเขาก่อนทั้งสองภาพเนี่ย
12: คือภาพช้าชัดเจน
13: สองไอ้คาริกเนี่ยไมเคิลคาริกโค้ชของแมนยูเนี่ยมันสู้ไอ้มาเลสก้าของแมนซิตี้ไม่ได้บอล11คนเล่นยังไงให้เป็นรองบอล10คนนะครับเขาแก้เกมดีกว่าเขาแก้เกมออกทางข้างอะไรดีกว่าเยอะแมนยู3นักบอลแมนยูเล่นกล้าๆกลัวๆกันเองคือข้างมันไม่ได้เลยพี่หมอไม่ว่าจะเป็นดาโล่ไม่ว่าจะเป็นดอกูเติมมาเนี่ย
12: โอ้ดีพูดซ้ำเก่าอ่ะไม่อยากแล้วไอ้แบ็คสองข้าง
13: เนี่ยคุยเลยไร้สาระว่าซีนะครับตัวของล้ำหน้าถามว่าล้ำไหมยังไงก็ล้ำพรีเมียร์ลีกออกมาขอโทษแล้วกรรมการออกมาขอโทษแล้ว
12: แล้วเป็นไงแก้ผลได้ไหม
13: แก้ได้ไหมล่ะต้องถามอย่าง
12: น
13: ี้
12: ผมบอกให้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่โดนแมนซิตี้นะครับยิงลูกมีปัญหาเนี่ยโอกาสเสมอมีสูงหร
13: ือ
12: ว่าโอกาสชนะของแมนยูก็มีผู้เล่นมากกว่า
13: แต่บอลเนี่ยพี่หมอการถูกไล่ออกของไอ้โฟเดนเนี่ยทำให้มันไปเหมือนกับไม่เข้าทางแมนยูก็แล้วกันเพราะกลายเป็นแมนซิตี้เนี่ยเขารับแล้วโต้แมนยูเนี่ยมันเป็นบอลที่รับแล้วโต้ไม่ใช่บอลบุกใส่ชาวบ้านเขาเมื่อวานเนี้ยเล่นบอลเนี่ยคาริกมันไปเล่นบอลเข้าทางแมนซิตี้เองเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ
12: พอฟิลโฟเดนโดนไล่ออกไปเข้าทางจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนโดนไล่ออกเนี่ยบอลก็สูสี
13: ถูก
12: แล้วก็เข้าทางแมนยู
13: คือแมนยูเขาจะล่อให้แมนซิตี้บุกมาแล้วตัดได้ด้วยนะแล้วก็รับอีกอันนึงเรื่องเปลี่ยนตัวผมว่าคาริกพลาดเยอะเมื่อวานเนี้ย
12: เปลี่ยนใครลงมาเปลี่ยนแล้วไม่ได้ดีขึ้นตัวเล่นดีเอาออกตัวเล่นไม่ออกเอาไว้
13: คือมันแพ้ตั้งแต่เปลี่ยนเทเลมองออกแล้วพี่หมอแล้วก็เอาตัวของไอ้เชสโก้ลงมาแล้วถอยบูโน่ลงไปพอถอยบูโน่ลงไปนะหมดเลยเกมแมนยูนะครับแล้วยิ่งเอาไอ้อาจารย์ดูลงมาเซอร์ซี่ลงมานี่เลิก
12: จะขอ ไม่ต้องคิดมากต่ออีกสัก15นาที ดูรู้สึกว่าเจ้าของสถานีจะไม่ให้แล้ว
4: โอเควันนี้เวลาหมดแล้ว
12: นะฝากใครที่อยากฟังนะครับพรุ่งนี้น้องอ๋อกับน้องบับเบิ้ลมานะครับเรื่องราวฟุตบอลไทยวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อน
4: สวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
15: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว34นะคะ30นาทีต่อจากนี้นะคะรับชมสาระแล้วก็ความบันเทิงทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะวันนี้อยู่กับพี่แหวนๆปวริษาและโบตันลลิภักค่ะ
1: แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะกับการถูกจัดให้ติดอันดับอีกแล้วกับประเทศไทยของเรานะคะแต่รอบนี้เป็นอันดับที่ดีค่ะเพราะว่าประเทศไทยนะคะได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่3เมืองแห่งจุดหมายปลายทางสำหรับชาวฟรีแลนซ์และเป็นอันดับที่4นะคะปลายทางสำหรับวัยเกษียณด้วยค่ะWeian Express International สื่อของเวียดนามและ The Star สื่อของมาเลเซียรายงานผลการจัดอันดับRumavi Global Relocation Index 2026 ซึ่งเขาก็ได้ประเมินจาก192ประเทศและดินแดนทั่วโลกโดยประเทศไทยนะคะถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่3สำหรับการเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่ม Digital Nomads หรือกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการหาเลี้ยงชีพซึ่งทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออฟฟิศเป็นประจำส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือชาวฟรีแลนซ์ทั้งหลายโดยไทยเราได้คะแนนไปถึง 75.4 เป็นรองแค่มาเลเซียและโปรตุเกสค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดอยู่ในอันดับที่4จุดหมายปลายทางสำหรับวัยเกษียณที่ทำคะแนนไปได้ถึง 74.3 โดยในส่วนของการให้คะแนนโลกหลังเกษียณนะคะหลักๆเขาก็จะประเมินจากคุณภาพของระบบสาธารณสุขส่วนนี้ค่ะจะให้ความสำคัญค่อนข้างมากรองลงมานะคะคือแนวทางการจัดเก็บภาษีรายได้ในต่างประเทศค่าครองชีพความปลอดภัยบนท้องถนนและค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพซึ่งจุดแข็งที่ทำให้เราอยู่ในอันดับ3และ4ในครั้งนี้นะคะหลักๆเลยก็มาจากค่าครองชีพในประเทศที่เข้าถึงได้โดยคะแนนในส่วนนี้ค่ะไทยเราได้ไปถึง 96.9 คะแนนตามมาด้วยปัจจัยด้านระบบเงินตราและธนาคาร 91.8 คะแนนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล 89.4 คะแนนและคุณภาพและต้นทุนการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้ไปอย่างละ78คะแนนค่ะ
0: ค่ะสำหรับชาวต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ก็จะมองว่าค่าครองชีพในบ้านเราเนี่ยถูกใช้เงินไม่มากแต่ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศนะคะแต่สำหรับคนไทยเองค่ะเมื่อเปรียบเทียบค่าครองชีพกับรายได้เฉลี่ยเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังมองว่าอุ๊ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่บ้านเราก็ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะเขาเคยทำผลสำรวจเกี่ยวกับจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในประเทศเอาไว้ค่ะโดยพบว่าปีนี้นะคะจังหวัดที่เป็นแชมป์เลยได้แก่ภูเก็ตค่ะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับการอยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ 33,150 บาทต่อเดือนเลยนะคะตามมาด้วยกระบี่ค่ะ 29,073

0: ู้มีสินทรัพย์สูงหรือ high net worth individuals แพงที่สุดในโลกซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ซึ่งต้องย้ำนะคะว่าเป็นต้นทุนค่าครองชีพสำหรับการใช้ชีวิตระดับ luxury ของผู้ที่มีสินทรัพย์สูงเท่านั้นซึ่งผลสำรวจตรงนี้ค่ะอีกในหนึ่งก็สะท้อนได้ว่าเมืองหลวงของบ้านเราขยับขึ้นมาโดดเด่นในด้าน accessible luxury หรือความหรูหราที่จับต้องได้ที่เริ่มถูกนำไปเปรียบเทียบกับเมืองที่เป็นศูนย์กลาง luxury ระดับโลกมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: แม่มาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะลิปสติกสาวๆพี่แท่งคะ
0: น่าจะหลักร้อยนับอายุไปก็น่าจะครึ่งหนึ่ง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่แหวนต้องฟังข่าวนี้นะคะเพราะว่าสาวๆหลายคนเนี่ยลิปสติกเยอะแล้วก็ใช้ไม่หมดเสร็จปุ๊บก็คือทิ้งไงแต่ว่ามีประโยชน์ตรงนี้ค่ะเชิญกันนะคะสาวๆที่มีลิปสติกมากเนี่ยไปบริจาคที่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกันค่ะโดยลิปสติกเก่าๆที่เรานำไปบริจาคนั้นนะคะทางศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยเนี่ยจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินแล้วก็ดูแลผู้ป่วยค่ะซึ่งเขาจะเอาไว้เขียนเพื่อช่วยระบุตำแหน่งจุดกดเจ็บเช่นตาปาแล้วก็จุดกดเจ็บบริเวณฝ่าเท้านะคะวางแผนปรับแต่งแผ่นรองฝ่าเท้าจากรอยเปื้อนเพื่อก็จะรูแล้วก็ลดความหนานะคะหรือว่าปรับแต่งบริเวณที่เหมาะสมช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะโดยสามารถนำไปบริจาคได้ที่งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือว่าใครไม่สะดวกไปด้วยตัวเองนะคะก็ส่งไปรษณีย์ตามที่เราขึ้นก็ได้นะคะส่งไปที่งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยเลขที่199ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ10280หรือว่าโทรศัพท์ติดต่อไปที่0812347110ค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องของการส่งต่อลิปสติกที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ได้หรือฉันจะยกไปเป็นลังเลยค่ะเป็นมอบให้สภากาชาดไทยนะคะมีอีกหนึ่งการรียูสที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือกระดาษนั่นเองซึ่งทุกวันนี้นะคะก็เราก็พยายามจะรียูสกันแบบใช้ทั้งสองหน้าอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังแบบอยากจะรียูสให้ได้มากกว่านี้ค่ะวันนี้ต้องมาดูสกู๊ปนี้เลยนะคะกับน้องเจ้านายที่ได้นำเอากระดาษนะคะที่เป็นแบบว่าใช้ไปหมดแล้วทั้งสองหน้าเอามาทำเป็นชิ้นงานนะคะที่ผสมผสานหัตถกรรมทำมือและเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านชิ้นงานศิลปะและยังเป็นชิ้นงานที่สร้างรายได้ได้อีกด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
2: เมื่อกระดาษถึงทางตันและกำลังหมดคุณค่าถูกมองใหม่ผ่านงานศิลปะและการออกแบบ Paper Art ไทยงานศิลปะที่ต้องการชวนทุกคนมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับงานคราฟจากผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลหัตถกรรมท้องถิ่นจากชุมชนจังหวัดสมุทรสาครไอเดียที่ต้องการลดขยะจากกระดาษสู่การสร้างเป็นของชิ้นใหม่ที่เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายในสไตล์ Contemporary Minimal Art ผสมผสานเรื่องราวไทยด้วยศิลปะลวดลายเบญจรงค์สีทองในคอนเซ็ปต์ศิลปะจากมือเราเพื่ออนาคตของโลก
3: ผมทำงานจากกระดาษนะครับกระดาษเหลือใช้ในชุมชนนะครับเอามาทำเป็นงานหัตถกรรมพื้นถิ่นเป็นเศษกระดาษเหลือใช้ครับเป็นแกนกระดาษกล่องกระดาษนะครับที่ใช้แล้วนะครับในชุมชนไม่มีประโยชน์หรือขายเป็นพวกเศษกระดาษนะครับ

0: ใช้งานไปนานๆปุ๊บเนี่ยกระดาษมันก็จะทิ้งเสียหายครับเราเลยเก็บมาทำเป็นเพิ่มมูลค่าให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นงาน sustainable นะทั้งธีมทะเลนะครับจะเป็นวานบูด้าซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นของสมุทรสาครนะครับธีมของวานบูด้านะครับส่วนสัตว์ทะเลอื่นก็จะเป็นกระเบนลาหูเต่าทะเลฉลามวาฬแล้วก็พะยูนะครับก็จะเป็นสัตว์ของในอ่าวไทยของเรานี่แหละครับผมทำมาทั้งหมด12ปีแล้วครับโดยใช้แรงงานของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยครับเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำผลิตภัณฑ์ครับ
1: งานศิลปะจากกระดาษหลายคนอาจจะกังวลเรื่องความคงทนแต่เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานแล้วสามารถใช้งานได้มากกว่า 5-6 ปีทั้งยังมีผิวสัมผัสที่เรียบเนียนน้ำหนักเบาและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
2: เป็นชิ้นงานแบบนี้เราผ่านกระบวนการอะไรบ้างพี
0: ่เราก็จะเอากระดาษเหลือใช้เนี่ยมาแช่น้ำนะครับแล้วก็เอามาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆปั่นจนละเอียดนะครับแล้วก็คั้นเอาน้ำออกเป็นให้มันหมาดๆนะครับมาผสมกาวลาเทกซ์กันเชลานะครับจนนวดคล้ายๆกับดินนะครับดินกระดาษนะครับเราก็เอามาปั้นขึ้นรูปครับปุ๊บแล้วก็มาขัดแล้วก็มาทำผิวขาวแล้วขัดมันให้มันเหมือนเซรามิกครับแล้วก็เพ้นสีกันน้ำแล้วก็เขียนลาย
2: มันมีตัวบล็อกหรือว่าตัวแม่แบบอะไรไหมพี
0: ่เราจะมีตัวกำหนดคือเราปั้นเป็นตัวบล็อกเพื่อกำหนดทรงก่อนนะครับพอเราได้ตัวต้นแบบมาปุ๊บเราก็จะมาปั้นใหม่เพื่อให้เข้าทรงแล้วก็ตากจนกว่าจะแห้ง
2: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการคือทำมือหมดเลย
0: ใช่ครับเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับ

0: สนใจเรื่องราวของ Paper Art ไทยศิลปะงานคราฟต์จากกระดาษก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage Paper Art ไทยธีรพัฒน์ จันทรัตน์รายงาน
1: ต้องบอกว่าชอบแบรนด์นี้มาก
2: สวยอ่ะ
1: สวยมากแล้วคือเวลาซื้อไปเป็นของฝากใครที่ต่างประเทศมันเบา
2: จริง
1: ใช่ดิฉันก็เลยเหมาทีเป็น10ค่ะเอาไปแจกที่ต่างประเทศแล้วมันก็แบบรีไซเคิลด้วยแล้วก็ลวดลายสวยมากเลยนะคะ
2: เตรียมอุ่นๆเพราะเดี๋ยวพี่แวนจะไม่อยู่
1: เดี๋ยวจะไม่ใช่เอาไปแจกอีกแล้วนะ
2: คะ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่มีไอเดียที่น่าสนใจนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยที่แฟนเพจ Facebook ข่าว3สีนะคะอันไหนที่โดนใจเราเดี๋ยวเราจะส่งน้องเจ้านายนะคะไปนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาบอกต่อกันค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ค่ะที่ครั้งนี้เนี่ยพี่ๆคาราบาวเนี่ยปลุกตำนานเพลงเพื่อชีวิตมาจัดเต็มได้ทั้งความสุขแล้วก็ยังได้บุญด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
9: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
10: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
8: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
11: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
12: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
13: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้ค่ะกับบรรยากาศภาพของความสนุกสนานและความประทับใจนะคะของคอนเสิร์ตมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ Live House Studio รามคำแหง81งานนี้บอกเลยว่าจัดเต็มทั้งความสุขและอิ่มบุญกันทั้งงานซึ่งก่อนจะได้พบกับโชว์สนุกๆที่เราคอยจากคาราบาวนะคะเราก็เปิดเวทีด้วย Opening Act จากศิลปินมากฝีมือหนูเล็กชนิดาและซินจิรัญญาศิลปินจากค่าย Lunar Musica มาเรียกน้ำย่อยกันก่อนจากนั้นค่ะพี่ๆวงคาราบาวก็เสิร์ฟความสนุกให้กับแฟนๆแบบจัดเต็มเรียกว่าขนเพลงฮิตมาเยอะมากทั้งเพลงที่เป็นตำนานรวมถึงเพลงที่แฟนๆหลายคนคิดถึงเรียกว่าได้เต็มอิ่มกว่า2ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกไฮไลท์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะนั่นก็คือการประมูลของไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปร่งพร้อมลายเซ็นเสื้อยืดมนต์เพลงคาราบาวพร้อมลายเซ็นรูปภาพพร้อมลายเซ็นและอีกมากมายต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากจะเต็มอิ่มกับเพลงระดับตำนานของพี่ๆคาราบาวแล้วยังได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนอกจากนั้นนะคะทุกคนก็ยังอิ่มบุญอิ่มใจกันอีกเพราะรายได้จากการประมูลและรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการ support ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัท Search ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะโดยครั้งนี้ค่ะจะนำเครื่องดนตรีไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงสนับสนุนโรงพยาบาลในการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการดูแลผู้ป่วยและเป็นกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานด้วยนะคะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศล Charity Edition จริงๆซึ่งคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีต้องขอขอบคุณค่ะสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logisticsบริษัทสยามเฟรชเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดและยางดันลอปบลูรีสปอนส์ทีจีค่ะ
14: ค่ะพูดถึงพี่ๆวงคาราบาวล่าสุดนะคะพี่แอคาราบาวค่ะก็ได้รวมตัวขุนพลกีตาร์ระดับตำนานนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเป็นสุดยอดศิลปินระดับปรมาจารย์ของเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โอโอลานค่ะมือกีตาร์ระดับตำนานวงการร็อกนะคะพี่ป๊อปเดอะซันค่ะโซโล่กีตาร์สุดดุดันเลยนะคะพี่กิติกีตาร์ปืนมือกีตาร์ระดับครูร่วมด้วยพี่หมูคาเลโดสโคปค่ะที่มาร่วมเติมเต็มความหนักแน่นของลายกีตาร์ในโปรเจกต์พิเศษกับการทำเพลงเน่เน่ไหนแน่มากนะคะซึ่งมีพี่แอ๊ดคาราบาวค่ะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดเสียงร้องด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์นะคะโดยเพลงนี้นะคะพี่แอ๊ดแล้วก็พี่ๆศิลปินเนี่ยตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อส่งกำลังใจให้กับเยาวชนไทยน้องเน่เน่นะคะที่ไปเข้าแข่งขันในรายการระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะจนสร้างความประทับใจไปทั่วโลกแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นตัวเต่งในปีนี้เลยนะคะพี่แอ๊ดเองก็ภูมิใจในตัวของน้องเน่เน่มากนะคะตอนที่น้องเนี่ยได้โกลเด้นบัสเซอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แอดก็ถึงกับประกาศผ่านโซเชียลเลยนะคะว่าขอมอบเงินอัดฉีดให้น้องเนเน่เนี่ย1ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนการไปคว้าแชมป์ในครั้งนี้มาแล้วด้วยนะคะ
1: นี่นะสุดยอด
14: ไปเต็มที่
1: ไปเต็มที่เชื่อว่าน้องเนเน่ต้องกำลังใจพุ่งแบบว่าทะลุมาเต็มแน่ยังไงก็ส่งแรงใจให้เธอด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่อีก2สาวฮอตนะคะน้องลีน่าและน้องหมิวนั่นเองซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะซีรีส์เรื่องที่2ของพวกเธอนะคะ Please Love รักได้ไหมเพิ่งออกอากาศเป็นตอนแรกแล้ววันนั้นนะคะสาวๆเนี่ยเขาก็ชวนแฟนๆมานั่งชมตอนแรกด้วยกันด้วยค่ะกระแสตอบรับดีตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะสำหรับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมผลงานการแสดงคู่กันเรื่องที่2ของ2สาวลีน่าและลินาและหมิวณัชชาซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนอกจากซีรีส์จะออกอากาศเป็นตอนแรกแล้วช่อง3ยังจัดงาน Please Love รักได้ไหม Premiere Night with Lina Miu ให้แฟนๆได้มากรี๊ดมาฟินพร้อมกันด้วยที่โรงภาพยนตร์บอกเลยว่าบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะนอกจาก Lina Miu จะมาร่วมดูตอนแรกกับทุกคนแล้วยังมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมายรวมถึงโชว์ที่2สาวเตรียมมาให้แฟนๆด้วยค่ะ
15: เอาจริงๆตั้งแต่วันฟิตติ้งก็รู้แล้วว่ามวลของ energy ของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงมันจะแบบฮาร์ดคอร์แค่ไหนเพราะเรื่องแรกเราแบบคือเหมือนทั้งสองคนเหมือนอยู่ในเฟรี่เทลเหมือนอยู่ในดิสนีย์แลนด์ทุ่งลาเวนเดอร์แต่ว่าเรื่องนี้เราอยู่แบบโหเหมือน50 shades อ่ะ
16: อุ๊ย
15: อุ๊ย50 shades of pink มันเป็นความตื่นเต้นเพราะเรื่องแรกอย่างที่บอกมันเหมือนดิสนีย์แลนด์เรื่องที่2มันคืออีกเรื่องนึงเลยอ่ะมันคือแบบไฟแบบไฟเยอะมากก็คือแดงดำ
16: เรื่องนี้ก็
15: เรนโบว์
16: ใช่เรื่องนี้ก็ มีความโตขึ้นของทั้งสองตัวละครค่ะแล้วก็เรื่องราวแบ็คกราวด์ทุกอย่างมีความซับซ้อนขึ้นเยอะมากมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชาเลนจ์ของพวกเราว่าพวกเราจะทำยังไงให้ความซับซ้อนนั้นอ่ะมันออกมาสู่คนดูให้ทุกคนดูเข้าใจอย่างง่ายดายเราก็คิดว่าแฟนคลับก็น่าจะกรี๊ดหนัก
15: เขาจะโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอโอ้ย
16: แต่ว่าอย่าหันมาด่าลีน่าและลีน่าก็พอค่ะทุกคนมองจอนะคะอย่าหันมาด้านหลัง
15: ฝากซีรีส์เรื่องที่2ของลีน่ามิวด้วยนะคะเรื่อง Please Love รักได้ใหม่ทางช่อง3ค่ะ
16: ค่ะ
1: สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกนะคะตอนนี้ก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้แล้วนะคะที่แอปพลิเคชัน3 Plus นั่นเองแล้ววันศุกร์นี้ก็มาเติมเต็มความแซ่บที่แบบเหมือน Fifty Shades of Grey นะคะที่น้องๆเขาบอกกันเมื่อสักครู่นี้นะคะความแซ่บของทั้งสองสาวกันได้ในซีรีส์ Please Love รักได้ไหมเวลา 20:30 นค่ะ
2: ค่ะส่วนคืนนี้นะคะพลาดไม่ได้เหมือนกันค่ะติดตามกันต่อกับละคร2หัวใจค่ะดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่10แล้วนะคะสำหรับละคร2หัวใจบอกเลยว่าเรื่องราวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคืนนี้โอบหรือว่าณเดชน์ค่ะก็จะเปิดโหมดคลั่งรักแบบสุดๆจัดเต็มเนรมิตบ้านให้กลายเป็นสวนดอกไม้สุดหวานนะคะพร้อมกับเซอร์ไพรส์สวมแหวนขอฝนหรือว่าอแมนดากลับมาคบกันอีกครั้งนึงนะคะงานนี้เนี่ยโอบเนี่ยทุ่มสุดตัวเลยแบบว่าไม่มีพักแต่ว่าความหวานตรงหน้าเนี่ยกลับกลายเป็นช็อตบาดใจของดอมเจมมานั่นเองค่ะที่ดันมาเห็นทุกอย่างแบบเต็มๆทำเอาถึงกับอึ้งแล้วก็เจ็บจี๊ดไปทั้งใจเลยนะคะก็มาร่วมลุ้นไปกับทุกๆตัวละครแล้วมาติดตามว่าความสัมพันธ์รักสามเศร้าครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะในละคร2หัวใจคืนนี้เวลา 20:30 ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่ทางช่อง3เตรียมลงหน้าจอให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะคะนั่นก็คือ Decoding You โคตรรักผลงานการแสดงคู่กับเรื่องแรกนะคะของหนุ่มทาคิและเฟรนด์ค่ะปักหมุดวันพร้อมเสิร์ฟความฟินแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ของทางช่อง3อย่าง Decoding You โคตรรักของ2หนุ่มทาคิอ่องละอและเฟรนด์พีระกฤตที่มาถ่ายทอดเรื่องราวของกฤตที่รับบทโดยทาคินักธุรกิจหนุ่มใหม่ไฟแรงเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพด้านการลงทุนที่ถูกทำร้ายปางตายจากผู้ชายที่เป็นคู่มั่นของผู้หญิงที่เป็นคนรักเก่าและดูท่าว่าเขาจะไม่หยุดราวีง่ายๆแม่ของกฤตค่ะก็เลยคิดแก้ปัญหาด้วยการประกาศเลยว่าลูกตัวเองไม่ได้ชอบผู้หญิงและกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายซึ่งนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเพราะว่าคู่แต่งงานของกฤตก็คือนนท์ที่รับบุตรโดยเฟรนด์ชายหนุ่มที่ถูกรับเลี้ยงหลังพ่อแม่ของนนท์จากไปซึ่งความจริงแล้วนะคะนนท์ก็แอบรักกฤตมาตลอดแต่ก็ต้องเก็บความรู้สึกไว้เพราะกลัวว่ากฤตจะไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันแต่ใครจะรู้ว่าหัวใจของกฤตเองเนี่ยก็คือค่อยๆเริ่มเปิดรับนนท์เข้ามาแล้วเหมือนกันฟังเรื่องแค่นี้ก็อยากจะรู้แล้วนะคะว่าความรักของทั้งสองคนจะเป็นยังไงต่อเชื่อว่าจะต้องมีอุปสรรคเยอะอย่างแน่นอนมันจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งง่ายๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็เตรียมเปิดช่อง3ลุ้นกันได้เลยนะคะกับซีรีส์ Decoding You โคตรรักเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 ค่ะ
2: เดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะคะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
17: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
18: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้ ที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
19: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ทีจี

0: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
1: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: กลับมาสู่เบรกสุดท้ายนะคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเมื่อช่วงแรกเราได้พูดถึงเรื่องของเงินทองค่าของชีพหลายคนบอกโอ้ปวดหัว
1: ปวดร้าวเนาะ
0: ปวดร้าว
1: สูงขึ้นทุกวัน
0: ใช่แล้วคนไทยก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราไม่มีที่พึ่งทางใจก็เลยมักจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะหลายคนตอนนี้ก็มีความศรัทธาองค์พระพิฆเนศกันมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นฤกษ์ดีที่สุดในการขอพรจากพระพิฆเนศค่ะที่บอกแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับการเข้าสู่เทศกาลคเนศจตุรถีแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่25กันยายนเลยค่ะสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีนะคะเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระพิฆเนศเทพฮินดูที่ได้รับการนับถือในฐานะเทพแห่งปัญญาศิลปวิทยาและผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงนะคะโดยชาวฮินดูเนี่ยเชื่อกันว่าช่วงวัน10วันของเทศกาลในช่วงนี้เนี่ยแหละค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่องค์พระพิฆเนศเนี่ยเสด็จลงมาประทับณโลกมนุษย์เพื่อรับฟังคำอธิษฐานแล้วก็ปัดเป่าอุปสรรคให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะโดยช่วงนี้นะคะหลายที่ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมบูชาพระพิฆเนศไม่ว่าจะเป็นที่วัดแขกสีลมนะคะหรือที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีการจัดงานไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
1: และอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการจัดพิธีบูชาพระพิฆเนศเนื่องในเทศกาลคเนศจตุรถีไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะก็คือที่ศรีวรยาลัยของอาจารย์โอเลยานสัมผัสที่จังหวัดสระบุรีซึ่งจัดขึ้นค่ะตามความเชื่อว่าเป็นวันรับเสด็จท่านลงมาที่โลกมนุษย์สำหรับใครที่พลาดไม่ได้ไปเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่ามีการบูชาองค์พระพิฆเนศอยู่ที่บ้านอาจารย์โอเล่ก็ฝากคำแนะนำสำหรับการไหว้ขอพรเนื่องในเทศกาลคเนศจตุรถีที่สามารถทำได้ที่บ้านมาด้วยนะคะว่าแต่จะต้องทำยังไงถึงจะได้รับพรปังๆเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์โอเล่กันค่ะ
2: ครับสุขสันต์วันคเนศจตุรถีนะครับเวียนมาบรรจบนะครับปี2569นี้อันดับแรกมีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาพระพิฆเนศถ้าตามความเชื่อเราต้องบูชาท่านด้วยความรัก
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: แห่งวิทยาการทั้งหลายจัดว่าพระคเนศนั้นเป็นหนึ่งในเสียรบรมครูหากเราจะบูชาบุคคลาธิสถานอันเป็นเทวปกรณัมนะครับพระองค์นี้นะครับด้วยความสำเร็จนะครับตามคติแล้วจะบูชาด้วยขนมอย่างเช่นขนมโมทกะขนมราดูนนะครับและผลไม้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะพร้าวนะครับแอปเปิ้ลหรือส้มก็แล้วแต่นะครับเป็นอามิสบูชาแด่องค์เทวะเป็นการเพิ่มพูนกำลังใจให้กับเราว่าเราก็สิทธิ์มีครูเชกเช่นเดียวกันเพราะพระพิคเนศเจ้าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการประทานความราบรื่นความสำเร็จให้กับทุกท่าน
1: ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์โอเล่ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามต้องย้ำนะคะว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าองค์พระพิคเนศเป็นเทพอีกหนึ่งองค์นะคะที่คนไทยศรัทธากันเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะในสายงานศิลปะการแสดงทำหนังทำละครก็มักจะมีการบวงสรวงบูชาท่านก่อนจะเริ่มถ่ายทำตามที่เราเคยได้นำเสนอข่าวในรายการข่าว34ก่อนหน้านี้ค่ะ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าว34แล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์ผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมค่ะรวมถึงชุดพิธีกรจาก BT Studio ด้วยเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาท่านผู้ชมลุ้นมติของกกต.คดีหัวสว.ไปพร้อมกันนะคะนัดสื่อแถลงข่าวบ่าย3โมงค่ะวันนี้ต้องรอลุ้นกันว่าจะมีมติออกมาอย่างไรจะฟ้องทั้ง229คนจะฟ้องแค่บางส่วนหรือยกฟ้องทั้งหมดไม่ฟ้องใครเลยตอนนี้ไปดูบรรยากาศสดๆที่สำนักงานกกต.กันก่อนนี่ค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วนะคะมีเก้าอี้จัดไว้สำหรับผู้แถลง2ตัวค่ะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเรารายงานเข้ามาคาดว่าคนที่จะแถลงข่าวอาจจะเป็นคุณณรงค์กลั่นวารินท่านประธานกกต.มาแถลงด้วยตัวเองเลยกับอีกท่านนึงก็คือว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารงานเลือกตั้งแต่ว่ายังไม่มีป้ายตั้งเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามกันอีกครู่นึงเดี๋ยวถ้ามีบรรยากาศสดๆกกต.แถลงเมื่อไหร่เราจะตัดกลับไปที่สำนักงานกกต.ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามทันทีนะคะทีนี้สลับมามีรายงานว่าช่วงของการเริ่มประชุมกกต.ตั้งแต่10โมงเช้าค่ะคือกกต.แต่ละคนเนี่ยเขาจะส่งใบมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหากกต.แต่ละคนก็จะได้รับใบลงมติไปตั้งแต่การประชุมเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.จะรวบรวมผลการลงมติและขานมติก่อนจะมีมติแถลงต่อสื่อมวลชนในช่วงบ่าย3โมงนะคะหลังจากกกต.แถลงมติแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อว่าจะมีความเคลื่อนไหวในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรซึ่งตอนนี้ทราบว่าพรรคประชาชนนัดแล้วท่านผู้ชมหลังจากกกต.แถลงจบพรรคประชาชนจะแถลงข่าวต่อเวลา 16:30 นกลุ่มไอลอค่ะคุณเป๋ายิ่งชีพก็แจ้งมาว่าหลังกกต.แถลงประมาณ1ชั่วโมงคุณยิ่งชีพก็จะแถลงข่าวส่วนกลุ่มของสว.ที่ถูกร้องวันนี้นะคะมาประชุมวุฒิสภาตามปกติก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการแถลงหลังกกต.แถลงหรือไม่ค่ะถ้าดูบรรยากาศเมื่อครู่นี้ก็จะเห็นว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวดมากๆนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นการทำกิจกรรมของกลุ่มทนายอ่านด้วยที่ช่วงเช้าก็เหมือนกับทำกิจกรรมปล่อยผีนะเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะส่วนความเคลื่อนไหวของ DSI ค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษก DSI บอกว่า DSI กำลังติดตามการลงมติของกกต.วันนี้อย่างใกล้ชิดไม่ว่ามติของกกต.จะออกมาในทิศทางใดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.ทันทีเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในสำนวนของ DSI ส่วนที่มีการเผยแพร่เอกสารของคุณเอกราชช่างเหลาพยานในคดีหัวสว.ที่ส่งหนังสือกลับคำให้การถึงประธานกกต.โฆษก DSI ชี้แจงว่าพยานรายนี้อยู่ในสำนวนของกกต.ไม่ได้อยู่ในสำนวนของ DSI ค่ะจึงไม่สามารถตอบได้แล้วก็มีรายงานด้วยว่าพยานหลักฐานปัจจุบันของ DSI พบผู้กระทำผิดในขบวนการนี้มากกว่า8ราย
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
5: สวัสดีครับอยู่กับผมโจ้ปฐมพัฒน์นะฮะกับรายการโจ้อีซี่มันนี่ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆออกอากาศทางวิทยุครอบครัวข่าวครับสทร FM 106นะฮะในมุมของวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับที่14กันยายนนะฮะให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆกับรายการโจ้อีซี่มันนี่นะครับก็วันนี้นะครับมาเรื่องของการวางแผนการเงินถูกไหมแล้ววันนี้นะครับใครที่เห็นนะฮะโจ้อยู่นะฮะในมุมของการวางแผนการเงินนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนหลายคนนะครับอาจจะเห็นโฆษณาไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าเห็นแอดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะว่าวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์นะฮะคอนเทนต์เรื่องของซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์คันหนึ่ง20ล้านคันหนึ่ง30ล้านคันหนึ่ง40ล้านเนี่ยเขาวางแผนการเงินกันยังไงเขาดูแลลูกค้ายังไงแล้วเขาบริหารจัดการเงินของเขาแบบไหนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับทางแม็กซ์ลาเลนนะฮะแบงคอกนะครับที่วันนี้ให้เกียรตินะครับโจโจ้นะครับมาสัมภาษณ์ในรายการแต่จะเข้ามาในเบรก2นะครับแต่จริงๆท่านมาแล้วนะแต่เดี๋ยวเบรก2นะครับขอท่านเตรียมตัวสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับซึ่งเบรกแรกในวันนี้นะครับจะมาเกริ่นก่อนละกันว่าวันนี้นะฮะถ้าเรานะฮะจะต้องบริหารจัดการนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สินหรือเราจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในกองทุนหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนอะไรก็ตามสินทรัพย์ไหนที่น่าลงทุนถูกไหมสินทรัพย์ไหนที่น่าลงทุนซึ่งวันนี้นะครับก็เถียงไม่ได้เลยนะฮะว่าสินทรัพย์การเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินในวันนี้นะเยอะมากแล้วก็เราเนี่ยจะเลือกสินค้าอะไรในการลงทุนหลายคนเลือกนาฬิกาหลายท่านเลือกรถหลายท่านเลือกที่ดินหลายท่านเลือกหุ้นกู้หลายท่านเลือกหลายๆอย่างถูกไหม ซึ่งวันนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเรานะฮะจะบริหารจัดการไปในทิศทางไหนซึ่งวันนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่บริหารจัดการให้ดีนะครับเราไม่บริหารจัดการให้ดีเราจะไม่มีทิศทางเลยในการบริหารจัดการเงินหรือการลงทุนของเราถูกปะรวมถึงวันนี้นะครับเบรกที่เราจะมาพูดกันก็คือวันนี้ต้องบอกเลยว่ารถราคาแพงไม่ได้แปลว่ามันไม่เป็นการอินเวสเมนต์หรือมันเป็นการเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็คือวันนี้ถ้าเราซื้อรถราคา15ล้านถ้าวันนี้เราซื้อรถราคา25ล้านลูกค้าเจ้ามีครับซื้อรถราคา43ล้านอย่างเงี้ยครับก็ลงทุนอยู่ในที่ดินอสังหาริมทรัพย์นาฬิกาเยอะมากแล้วก็ลงทุนอยู่ในพวกกองทุนรวมก็มีแล้วก็ซื้อประกันก็มีนะครับรวมถึงวันนี้ครับเราก็ต้องมาแยกว่าแยกให้ชัดว่ากลุ่มซุปเปอร์คาร์เนี่ยอาจจะมีมูลค่าอยู่3แบบมีเป็นแบบ use value ครับรวมถึงความสุขจากการขับหรือได้รับประสบการณ์หรือได้รับภาพลักษณ์นะฮะในมุมตรงนี้เนี่ยเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับในมุมของการวางแผนการเงินหรือการบริหารจัดการเนี่ยต้องบอกว่า correctable value เนี่ยการที่จะทำให้เราหายากหรือเราต้องมาดูว่าประวัติหรือรุ่นพิเศษหรือมีสตอรี่กันแบบไหนอันนี้ครับเราก็ต้องมาดูว่าในมุมของการวางแผนเนี่ยอาจจะต้องบริหารจัดการกันให้ดีสักนิดนึงซึ่งสุดท้ายครับ financial value ครับเป็นมูลค่าสินทรัพย์หรือเป็นมูลค่าราคาที่ต้องยอมจ่ายเพราะว่าเวลาขายหรือเวลาซื้อครับเราซื้อด้วยคุณค่าของราคาและก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับรวมถึงซุปเปอร์คาร์ทุกคันครับเป็นแอสเซทได้ไหมบางครั้งนะครับในทางบัญชีนะครับเราอาจจะไม่ใช่เป็น investment asset นะซุปเปอร์คาร์ไม่ใช่ investment asset ครับอาจจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่บางกลุ่มครับเราสามารถ invest ในราคาแบบนี้แล้วตอนขายขึ้นไปอีกราคาหนึ่งเพราะว่าเป็นรุ่น limited แล้วก็ไม่ผลิตแล้วก็มีนะครับก่อนซื้อเราอาจจะต้องคิดครับในเรื่องของ total cash นะครับว่าวันนี้เราเป็น ownership เนี่ยอย่าดูแต่ราคาครับแล้วก็ในมุมของเราจะชวนคุณผู้ชมคุณฟังคิดนิดนึงว่าในรถคันหนึ่งถ้าเราจะลงทุนกับมันมีหลายคนเนาะอย่างคุณดิวหรืออย่างใครหลายๆคนนะก็มีเยอะมากๆนะครับในมุมของการวางแผนแล้วก็ลงทุนในรถเนาะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูกันครับว่าในมุมของการวางแผนเนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างหนึ่งเลยค่าเสื่อมนะครับราคาสองเลยก็คือพวกค่าประกันค่าเซอร์วิสค่าเมนเทนเนนซ์ถูกปะแล้วก็ค่ายางค่าสโตร์นะครับค่าภาษีดอกเบี้ยนะครับรวมถึงค่าประกันแล้วก็ค่าวอร์แรนตีแล้วก็ออปปอร์ทูนิตี้คอสครับที่จะทำให้เกิดโอกาสในการขายหรือการส่งต่อแบบได้กำไรนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะถ้ายกตัวอย่างแล้วกันรถราคา15ล้านบาทคำถามไม่ได้มีแค่ว่ารถจะขายได้เท่าไหร่แต่เราต้องมาดูว่าในพอร์ตการลงทุนในอีก5ปีข้างหน้าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะมีโอกาสการลงทุนในแบบเนี้ยไปในทิศทางไหนทำไมซุปเปอร์คาร์บางรุ่นราคาลงแต่ทำไมซุปเปอร์คาร์บางรุ่นราคากลับเพิ่มขึ้นและเป็นรถแรร์ออกมาราคา25แต่พอกำลังจะส่งต่อหรือจะขายมันกลายเป็นราคา35ราคา45ล้านบาทถูกปะขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็กลุ่มของแต่ละคนยกตัวอย่างอีกอันนึงที่คล้ายๆกันกลุ่มพระเครื่องนะกลุ่มพระเครื่องนะครับกลุ่มพระเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลสมมุติท่านนี้ชอบพระองค์ที่1ท่านนี้ชอบพระองค์ที่2แต่2ท่านเนี้ยครับให้ราคาต่างกันพระองค์ที่1เอาไปขายองค์ที่เอาไปให้ผู้คนที่2เช่าราคาอาจจะไม่ถูกใจเพราะไม่ได้มีประเด็นว่าชอบองค์นี้หรือสะสมองค์นี้แล้วก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวหรือตำหนิหรืออะไรก็ตามส่วนองค์ที่1เต็มที่เท่าไหร่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะฮะจะอินเวสต์ไปกับอะไรหรือว่าความชื่นชอบของเราจะไปในทิศทางไหนอีกอย่างนึงก็คือประเด็นหรือผลลัพธ์เราปูไว้ก่อนนะฮะในการที่ไปเบรกที่2เนาะเพราะว่าประเด็นที่อาจมีผลก็คือจำนวนการผลิตลิมิเต็ดไหมสำหรับรถรุ่นนี้สเปเชียลซีรีส์หรือเปล่าเป็นแบบรถรุ่นที่ผลิตมาเป็นปีครบรอบเป็นรุ่นพิเศษออกแบบโดยคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นสเปคซิฟิเคชันว่าออปชันชุดแต่งสีเป็นลิมิเต็ดอีดิชันหรือเปล่าถูกปะครับทั้งหมดเนี้ยเราบริหารจัดการได้แล้วก็ในมุมของการวางแผน เราจะเลือกได้เหมือนปัจจุบันฮะ iPhone ออกมา iPhone 18ถูกปะมี iPhone 18 Duo iPhone 18 Pro Max สาวก Android ไม่ต้องน้อยใจไปนะฮะหรือว่าสาวก Android ไม่ต้องดีใจนะฮะว่าฉันเป็นผู้นำนะฮะก็เข้าใจในมุมของการตลาดนะขึ้นแอดซะแบบ Welcome to Flip Phone โอ้โหเจ็บเจ็บมาก Flip Phone คืออะไรคือโทรศัพท์ที่พับได้ใช่ปะแบบนี้เหมือนกันมูลค่าการตลาดสูงมากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ Apple ใช้จอ Samsung เถียงไม่ได้เลยที่ความลับจะรั่วไหลแล้วก็ทำ Flip Phone ออกมาขายก่อนใดๆอะไรเงี้ยก็เข้าใจเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีเขาเนาะทุกประหารต่อมาในเรื่องของสี mileage condition service history รวมถึง provenance นะครับแล้วก็จำนวนเจ้าของ demand ของนักสะสมอันนี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้เรานะฮะขึ้นไปถึงว่าเอ้ยเราจะเป็นในรูปแบบใดหรือว่าเราจะสะสมได้แค่ไหนถูกปะแต่ถ้าวันนี้ครับเราจะถามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับว่าถ้าเราซื้อรถเหมือนกันแต่ทำไมรถคันหนึ่ง10ปีไม่มีใครตามหาแต่อีกคันหนึ่งกลายเป็นของสะสมล่ะหูอันนี้นะสำคัญมากเราจะทำยังไงให้มีของสะสมแบบนี้ถูกปะถามตัวเราดีกว่าว่ารถคันละ30ล้านเอาตังค์ที่ไหนซื้อใช่ไม่ใช่นะฮะมันขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะครับต่อมาครับข้อ4 liquidity คนที่พูดเรื่องลงทุนนะฮะมักลืมว่าหุ้นดีๆอาจจะขายได้ในตลาดแต่ซุปเปอร์คาร์ต้องมีเนี่ยคือรถรุ่นนั้นเนี่ยงบประมาณนะฮะหรือว่าเวลาที่คนตามหาหรือจะต้องใช้หรือว่าอยากจะได้มาเก็บสะสมไว้เนี่ยเขาควรจะต้องมี liquidity มากน้อยแค่ไหนหรือมีความเสี่ยงมากไหมที่เราจะเก็บเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้นะครับโยงมากับเจ้าของกิจการได้ดีมากกับการที่เราเนี่ยจะเตรียมเงินไว้เพื่อที่จะใช้หมุนในธุรกิจถูกปะถ้าเราเอามาทำงานอดิเรกหรือเอาไปลงทุนหรืออะไรก็ตามเงินก้อนนี้เป็นเงินในบริษัทเอาออกมาเป็นเงินส่วนตัวงานอดิเรกอันนี้ครับไม่เวิร์กนะธุรกิจพังถูกปะแต่ถ้าเกิดวันนี้เราจะซื้อรถเหล่านี้นะครับขอให้เป็นใช้เงินบริษัทแต่เป็นเงินบริษัทเพื่อซัพพอร์ตกรรมการหรือเป็น privilege หรือใดๆแล้วแต่ก็ถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มบล.เนี่ยบล.น.เนี่ยบล.จ.นะฮะก็อาจจะต้องบริหารจัดการหรืออาจจะต้องมาเช็คว่ากลุ่มกรรมการใช้รถซุปเปอร์คาร์หรือเปล่าเอาเงินไปซื้อรถซุปเปอร์คาร์หรือเปล่าทำให้กำไรน้อยลงถูกไหมฮะถ้าวันนี้ฮะระหว่าง1บริษัทที่1ใช้รถซุปเปอร์คาร์บริษัทที่2ใช้รถญี่ปุ่นบริษัทที่1กำไรไม่มีเลยบริษัทที่2ใช้รถญี่ปุ่นกำไรเยอะมากกองทุนหรือผู้จัดการกองทุนก็อาจจะต้องสวิตช์ถูกปะแต่ในวันนี้เราอาจจะต้องมาดูว่าในมุมของการบริหารการเงินของกรรมการหรือแต่ละบุคคลเนี่ยเขาใช้ไปในทิศทางไหนจริงๆวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยถึงเรื่องของการอินเวสเนาะแล้วก็จะเก็บสะสมแอสเซทในเรื่องของรถในเรื่องของอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ครับเราก็จะอาจจะต้องมาดูว่าการที่เราจะสะสมหรือการที่เราจะบริหารการเงินหรือเราจะบริหารเรื่องสินทรัพย์เนี่ยเราอาจจะต้องมาดูพื้นฐานก่อนว่าพื้นฐานเป็นอย่างไรก่อนเราจะไปเก็บสะสมลักชัวรี่กระเป๋าแบรนด์เนมที่ดินรถบ้านหรือเครื่องประดับอะไรก็ตามอย่างมีอยู่ครั้งนึงครับในลูกค้าผมเนี่ยผู้ได้รับคำปรึกษาชอบและรักมากเรื่องของไดมอนด์หรือว่าเพชรธรรมชาติวันนี้มีเพชรแล็บออกมาเขาก็เรียกออกมาว่าเป็นเพชรแล็บกับเพชรธรรมชาติแต่ทางวิทยาศาสตร์เหมือนกัน 100% แต่การเรียงตัวของโมเลกุลใดๆนะฮะไม่สามารถนำมาพิสูจน์ได้ว่าอันไหนเนี่ยต่างกันแต่พอเราดูการเรียงตัวของโมเลกุลของคาร์บอนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคาร์บอนที่มาจากธรรมชาติจะเป็นอีกทรงนึงคาร์บอนที่มาจากแล็บก็จะเป็นอีกทรงนึงแต่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้เก็บด้วยอีกอย่างนึงคือก่อนหน้านี้ราคาเพชรธรรมชาติค่อยๆร่วงค่อยๆร่วงค่อยๆร่วงกับการวันนี้ครับเราจะสะสมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเบอร์กินตัวเคลลี่ตอนนี้มีคนรับซื้อมือสองราคาร่วงมากแบรนด์เนมบางเจ้าหรือบางรุ่นเป็นลิมิเต็ดอาจจะมีกำไรแต่บางรุ่นที่เป็นคลาสสิกหรืออะไรก็ตามผลิตออกมาเรื่อยๆต่ำกว่าแน่นอนซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับ ทีนี้วันนี้เราอาจจะต้องมาดูว่าความชอบกลุ่มคนที่เล่นของสะสมแบบนี้เขาควรจะไปในทิศทางไหนหรือเราจะต้องวางแผนการเงินอย่างไรเพื่อให้กลุ่มเนี้ยได้กลับมาใช้บริการหรือวางแผนการเงินได้อย่างดีอีกเรื่องนึงก็คือในมุมของการวางแผนการเงินครับถ้าวันนี้ครับเรามองหาทรัพย์สินหรือแอสเซทที่จะต่อยอดไปได้เราอาจจะต้องมาดูว่าเงินสดหรือแคชนะครับกงสีเนี่ยนะฮะเราใช้เงินส่วนไหนหลายคนบริหารจัดการเงินกงสีด้วยตัวเองวีคที่ผ่านมาครับเปลี่ยนผ่านนะยุคเปลี่ยนผ่านเมื่อก่อนกงสีมาจากรุ่นอากงอาม่าถูกปะล่าสุดในวีคที่แล้วครับรุ่นลูกขอตังป้าป้าหมาม้ามาทำบ้านพักต่างอากาศทำบ้านพักภูวิลล่าแถวแถวจอมเทียนแล้วใช้เงินป้าป้าหมาม้าแล้วใช้เงื่อนไขว่าทำเพื่อกงสีแล้วตั้งกงสีเป็นรุ่นแรกของตัวเองโดยที่รายได้จากบ้านเช่าบ้านพักหรือภูวิลล่าเจเนเรตให้กับป้าป้าหมาม้าและพี่น้องอีก3คนโดยที่กลุ่มเจน Y คอน C บริหารจัดการกลุ่มนี้แบบนี้ฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารแอสเซทหรือทรัพย์สินของที่บ้านหรือตระกูลไปในทิศทางไหนและแน่นอนครับว่าไม่มีใครบริหารอะไรถูกใจทุกคนเราอาจจะต้องมาประชุมร่วมกันเขียนเป็นธรรมนูญครอบครัวบริหารจัดการมรดกหรือทำพินัยกรรมอย่างถูกต้องเพราะอะไรสร้างบ้านขึ้นมาบ้านหลังนี้อาจจะเป็นชื่อป้าคนเดียวกรรมสิทธิ์เป็นชื่อป้าคนเดียวแต่ตอนป้าม้าไม่อยู่มรดกหลังนี้จะไปเป็นของใครเฮียคนโตก็ต้องเป็นของเฮียสิเฮียเป็นคนสร้างมาวันที่ป้าป้าหมาม้าไม่อยู่ใครจะมาพิสูจน์ได้ถูกป่ะครับมันก็ต้องเป็นหาร3ถูกมั้ยฮะแต่ถ้าวันนี้ครับเราทําพินัยกรรมเอาไว้หลายๆสำเนาเอาไปไว้ที่เขตเอาไปไว้ที่อำเภอบริหารจัดการให้ดีทั้งหมดนี้ก็คือการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือแอสเซทหรือว่าทํา legacy plan นั่นเองทั้งหมดนี้เราก็ต้องมาดูว่าในมุมของการวางแผนการเงินรุ่นไหนวางแผนอย่างไรในแต่ละเจนในแต่ละรุ่นต่างกันถ้าเป็นอย่างรุ่นอากงอาม่าแน่นอนถือเงินสดถือทองคำรุ่นเจน Y อยู่ในอสังหาริมทรัพย์หรือในดิจิทัลแอสเซทถูกปะครับเจน C แทบไม่ถือทรัพย์สินอะไรเลยครับลงไปอยู่ในหุ้นอย่างเดียวเลยลงไปอยู่ในกองทุนอย่างเดียวเลยหรือเอาไปลงทุนในธุรกิจอย่างเดียวเลยถูกไหมทั้งหมดนี้ต้องมาดูว่าแต่ละเจนเป็นแบบไหนแล้วเราจะมาดูว่าในมุมของการบริหารจัดการการวางแผนการเงินการวางแผนธุรกิจจะไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาสรุปกันว่าเฮ้ยเงินเนี่ยเราจะไปในทิศทางไหนแล้วเบรกหน้าครับเรามาเจอกันกับคุณวัชรมนกิตติรโชตนะครับ Chief Sales and Marketing Officer จาก Maxlen Bangkok ครับที่จะมาบอกว่าตลาดซุปเปอร์คาร์เป็นยังไงตอนนี้ดูแล้วหน้าหลงไหลไหมเซ็กซี่หรือเปล่าหน้าลงทุนมากแค่ไหนรวมถึงเราจะแบ่งการสนทนาเป็นหัวข้อเนาะแต่พี่อเล็กซ์นะครับน่ารักมากๆแล้วก็มาในรายการของเรารวมถึงวันนี้เนี่ยให้มาให้ความรู้กับพวกเราด้วยว่าการลงทุนในซุปเปอร์คาร์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราเนี่ยนึกหรือเปล่าหรือคิดเองหรือเปล่าทั้งหมดนี้นะครับจะได้เจอกับเขานะครับกับคุณอเล็กซ์นะครับในเบรกหน้าคุณวัชรมนกิตติรโชต Chief Sales and Marketing Officer McLaren Bangkok สำหรับเบรกนี้เดี๋ยวพักสักครู่เบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันแต่อย่าลืมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังฝากกดติดตามด้วยกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 Facebook Fanpage นะฮะรวมถึงโจ Easy Money Facebook IG TikTok YouTube ฝากไว้ด้วยนะครับและท้ายสุดวันนี้นะครับอาจจะมาพูดคุยกันใครมีคำถามนะฮะฝากคำถามเข้ามาได้ว่าผมอยากจะมีซุปเปอร์คาร์สักคันหรือมีอยู่แล้วมีคำถามนะฮะส่วนตัวถามหลังไมค์เข้ามาได้ที่024249755 024249755 ย้ำ024249755ฝากชื่อแล้วก็คำถามไว้เดี๋ยวหลังไมค์จะมาบอกโจให้ถามกับคุณอเล็กซ์ได้เลยนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพบกันครับ
4: เงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงค์ลิงค์เดอะเบสต์ฟอร์ยูร์ฟิวเจอร์
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงค์ลิงค์ the best for your future
5: สวัสดีครับกลับมาอยู่ในรายการโจ้อีซี่มันนี่นะฮะเบรกที่2นะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปถึงเรื่องของการลงทุนในซุปเปอร์คาร์ว่าจะดูเป็นแอสเซทได้ไหมค่าใช้จ่ายที่ทุกคนกังวลเป็นอย่างไรวันนี้นะครับโจอยู่กับพี่อเล็กซ์นะครับขออนุญาตนะครับพี่อเล็กซ์สวัสดีครับ
7: สว
5: ั
7: สด
5: ี
7: ค่ะ
5: เราอยู่กับพี่อเล็กซ์นะฮะ Chief Sales and Marketing Officer McLaren Bangkok ครับผมก็พี่วัชรมนกิติราโชตนะครับวันนี้ให้เกียรติทางรายการโจ Easy Money มานะฮะก็ได้เกริ่นไปละในเบรกที่แล้วว่าซุปเปอร์คาร์เป็นแบบไหนเรื่องของงานซูเปอร์คาร์เป็นศิลปะหรือจะเป็นแอสเซทหรือจะเป็นความชอบส่วนบุคคลหรือจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือแบบไหนพี่อเล็กซ์ลองเกริ่นให้เจ้าฟังนิดนึงได้ไหมว่าลูกค้าซูเปอร์คาร์ในไทยวันนี้ครับเขาซื้อรถเพราะอะไรเป็นหลักความชอบไลฟ์สไตล์หรือเฮ้ยสเตตัสเขาเป็นยังไงเขาถึงได้เลือกรถซูเปอร์คาร์เป็นแอสเซทของเขา
7: โอ้อันนี้อาจจะเรียกว่าอะไรดีระบุลงไปเลยไม่ได
5: ้
7: เรียกว่ามันมีความต่างของลูกค้าแต่ละทางคือรถอะค่ะเราต้องยอมรับก่อนอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้ซื้อจากมูลค่าหรือว่าความแมสหรือว่าแบบจะเรียกว่าอะไรดีไม่ได้ซื้อตามกันในทุกๆคนยิ่งซูเปอร์คาร์เรา
5: ซื้อตามกันมันก็ไม่ได้เน
7: า
5: ะ
7: ถูกแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าซูเปอร์คาร์ค่ะมันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเหมือนคุณโจ้เลือกรถหนึ่งคันอะรถอะสำหรับยิ่งเมื่อประเทศไทยขออนุญาตอ้างอิงประเทศไทยอะรถอะมันจะไม่ได้มีความเป็นแค่รถไม่ใช่ยานพาหนะที่แบบพาเราจากจุดนี้ไปจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่รถมันมีความเป็นไอคอนิก
5: ครับ
7: มันมีความที่จะบอกว่ารถคันนี้คนที่เลือกอะเป็นใครมันมีความไอคอนอยู่ในแบบนั้นคนที่ขับเบนซ์คาแรคเตอร์เป็นแบบนี้ขับ BM คาแรคเตอร์เป็นแบบนี้ขับ McLaren ก็คาแรคเตอร์เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น it's not just a car it's who you are ต้องบอกอย่าง
5: น
7: ี้ดีกว่า
5: แล้วคาแรคเตอร์ที่เป็น McLaren เนี่ยเขาเป็นยังไงฮะส่วนใหญ
7: ่โอ้ปีนี้ต้องบอกว่า
5: เผื่อเขากำลังแบบเอ๊ฉันจะเลือก
7: ฉันคือนั้นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า
5: แบรนด์ไหนดีนะอย่างเงี้ยแนะนำหน่อย
7: เรารับได้ทุกคน
5: มีตังมาก็พอนะทุกคน
7: รอเล่นค่ะจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้เราพยายามวางและการวางคาแรคเตอร์เราว่า McLaren เราคือคนที่ไม่ใช่แค่ successor แต่คุณเลือกแล้วว่าคุณจะเป็นผู้นำ พราะว่าแมคคาเรนนะคะบุคลิกของเราอะมันไม่ใช่แค่ซูเปอร์คาร์ที่สวยหรูอะไรเงี้ยค่ะเรามีเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้ามาอย่างที่ทุกท่านรู้
8: แน่นอนอยู่แล้วใครดู F1 นะ
7: ใช่แล้ว
8: เป็นที่หนึ่ง
7: ถ้าอย่างที่ทุกท่านรู้คุณโจก็รู้ว่าโอเคเราจะมีเรื่องของทีมฟอร์มูล่า1อยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเรามีเทคโนโลยีจากแทร็กที่เอามาใส่ในรถออโตโมทีฟทั่วไปที่วิ่งบนถนนได้ด้วยค่ะ
8: จริงๆแล้วชอบมากเลยนะความเร็วนะว่าคุณอเล็กซ์นะฮะเคยเชิญไปอยู่ขอบสนามนะแล้วก็ไปเชียร์ในงานหูมันแบบความรู้สึกได้ยินเสียงเครื่องได้หูมันแบบมันสนุกมากๆแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเมื่อกี้ถามไปแล้วเรื่องของคาแรคเตอร
7: ์
8: แน่นอนว่าบางคนดู F1 บางคนไม่ได้ดู F1 แต่บางคนที่ไม่ได้ดูก็ชอบในคาแรคเตอร์ของรถซูเปอร์คาร์ก็มี
7: ใช่
8: ถูกไหมแล้วก็เลนส์อายุเดี๋ยวนี้อายุเยอะอายุกลางอายุน้อยเป็นลูกค้าได้หมดแล้วก็ขับได้หมดมันขึ้นอยู่ความหลงใหลของไลฟ์สไตล์จริงๆ
7: ใช่ค่ะ
8: ทีนี้ต้องถามนิดนึงว่ากลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปไหมหรือนักสะสมเนี่ยรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคาแรคเตอร์เขาเปลี่ยนไปหรือเปล่า
7: ก็ต้องบอกว่าเรามีผู้เล่นหน้าใหม่เยอะขึ
8: ้
7: นในปีนี้ละกันเรามีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาค่อนข้างมากเลยค่ะรวมกับเรียกว่าแบรนด์เราในเมืองไทยค่อนข้างจะเปิดกว้างมากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะดูลึกลับไม่ค่อยทำการตลาดเท่าไหร่ปีนี้เป็นการเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็มีกลุ่มคนใช้งานที่อายุน้อยลงค่ะแบบว่า20ปลายๆจนถึง30ต้นๆเนี่ยก็เริ่มขับแล้วแล้วก็แม้กระทั่งวันนี้เราก็ยังมีผู้ขับที่อายุประมาณ 50-60 อยู
8: ่
7: โดยอย่างขออนุญาตโฆษณา
8: ได้เลย
7: คันตัวเองก็คือต้องบอกว่า McLaren เป็นซุปเปอร์คาร์ที่ขับง่ายค่ะการเข้าออกการใช้งานเป็น daily use เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นหนึ่งใน choice ของคนที่ไม่ว่าจะเด็กหรือว่าคนอายุเยอะก็ยังสามารถที่จะสนุกไปกับมันได
8: ้จริงๆเขามีท่านั่งด้วยนะพี่เขาสอนว่าท่านั่งต้องยังไงการเข้ารถแบ็คคาร์เรนเป็นยังไงแล้วโจชอบอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้เป็นดิจิตอลหมด
7: ใช่
8: เขามีความผสมผสานระหว่างดิจิตอลและแมนนวลและมีความแบบเฮ้ยเราอยากขับแมนนวลบ้างแหละแต่เราก็อยากที่ได้มีความแบบดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาวางมาแล้วทุกอย่างทั้งปุ่มทั้งอะไรเงี้ยมันโอเคมากทีนี้ในวันนั้นที่โจไปดูอ่
7: ะ
8: รถไม่แน่ใจปัจจุบันเนี้ยมันไปหรือยังหรือมันแบบรถแต่ละคันมีลิมิเต็ดขนาดไหนหรือเราเมเนจได้ยังไงในเรื่องของจำนวนหรือแบบเนี้ยครับความพิเศษของเขาเนี้ย
7: ถ้าเป็นความพิเศษเล็กบอกว่าได้ว่าแมคคาเรนพิเศษทุกคันเล็กใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าแมคคาเรนนะคะเราไม่ได้เรามีประกอบนะประกอบมาจอดรอก็มีที่แบบสำหรับใจร้อนอยากจะขับกลับบ้านวันนี้เลย
8: เข้าปุ๊บลูดปั๊บขับออกได้ไหม
7: มี
8: เมื่อก่อนไม่มีนะ
7: เมื่อก่อนถามว่าไม่มีไหมต้องบอกอย่างนี้ค่ะเรารู้กันอยู่แก่ใจอันนี้พูดได้ไหมนะ import tax เราค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการที่ดีลเลอร์ค่ะยิ่งเราเป็นเจ้าเดียวเนี้ยค่ะการที่เราจะเอาเข้ามาเราเป็นทั้ง distributor และดีลเลอร์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาเข้ามาแล้วอะเราต้องแบกรับเรื่องของภาษีที่เราจะต้องแบบผจญหรือว่าใดๆดอกเบี้ยฟอร์แบนต่างๆเขาใช้คำนี้แล้วกันเรียกว่าทุกคนเข้าใจเนาะเพราะนั้นมันเลยเป็นเหตุที่บางครั้งอะไม่ได้มีหลายรีเทลเลอร์นักที่จะเอารถมาจอดรอเราแต่เราก็มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสมันมีออปปอร์จูนิตี้สำหรับ ลูกค้าที่ก็อยากได้รถอยากได้เร็วแล้วก็แมทแล้วตรงใจก็ซื้อได้เลยก็มีวันปีนี้เล็กปิดไปได้หลายคันเหมือนกันต้องบอกคำนี้แล้วก็ลูกค้าที่อยากกลับมาที่ตรงที่ว่าความพิเศษความลิมิเต็ดท
8: ุ
7: ก
8: คันลิมิเต็ดหรือพิเศษอะไรเงี้ย
7: เพราะว่าเราสามารถที่จะคอนฟลิกต์ตัวรถขึ้นมาใหม่ได
8: ้
7: สีเบรกสีแม้กระทั่งเนี่ยได้ที่เดินอยู่บนเบาะที่คุณโจ้ไปนั่งมาเราก็เลือกได้หมดค่ะเพราะอันนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแบบเล็กถึงบอกไงว่ารถมันเป็นแอสเซทที่มีอารมณ์เข้ามาร่วมเยอะ
8: ทีนี้ต้องถามนิดนึงว่าแต่ละคันเนี่ยหรือไมล์เซตของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนละกันความคิดของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะบอกว่ารถซื้อมามันก็รถจริงไหม
7: จริงสิเราไม่โกหกเรื่องนี้กัน
8: แล้วเวลาเราขายต่อหรืออะไรแบบเนี้ยมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์มันได้ราคาไหมหรือมันแบบเฮ้ยเราจะไปขายต่อที่ไหนคุณอเล็กซ์เขาดูกันยังไงหรือว่าเขาซื้อแล้วเขาเก็บ

0: เขาไว้แล้วก็maintenance อย่างถูกต้องอันนี้อาจจะทุกคนอาจจะช็อกถ้าเล็กบอกว่าขับ
1: อ
0: ย่างเหมาะส
1: ม
0: ทุกคนบางครั้งซื้อมาแล้วก็ไม่กล้าขับลิมิเต็ดเลยมี1คันในประเทศไทยมี9คันในโลกสมมุติไม่กล้าขับเพราะว่าเอามาจอดไว้ดีไหมมูลค่ามันจะได้ไม่ลดไม่ค่ะ
1: ไม่จริงไหม
0: ครับคุณการซื้อรถนะเล็กขอแบบง่ายๆคำเดียวเลยว่ามันเป็น access ที่มันไม่ใช่แค่คุณบริหารให้มันเป็นตัวเงินแต่คุณต้องบริหารให้มันนะเป็นประสบการณ
1: ์
0: ที่เราได้รับจากมันในระหว่างที่ถือครองไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องขับค่ะขับอย่างเหมาะสมดูแลอย่างเหมาะสมแล้วมูลค่าเขาจะคงอยู
1: ่แล้วอย่างประสบการณ์ของพี่อเล็กซ์เนี่ยที่มาพูดคุยแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังมีไหมที่แบบชอบแล้วแบบว่าอยากได้ซื้อมาเสร็จปุ๊บแล้วอยากเปลี่ยนหรืออยากจะเซอร์วิสหรือเรามีบริการยังไงฮะในกลุ่มพวกแบบอุปกรณ์หรืออะไรในเมืองเรามีเจ้าเดียวถูกป่ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วในการเมนเนจหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องเอารถไปซ่อมที่ไหนหรือต้องส่งกลับไปที่ประเทศแม่ไหมหรืออันเนี้ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าถ้าใน YouTube หรือในช่องทางต่างๆเนี่ยน่าจะตอบได้ไม่ดีเท่า Max Kalan Bangkok แน่นอน
0: ต้องบอกว่าเหมือนจะเข้าตัวเองแต่ว่าขออนุญาตเชียร์ว่าเข้าศูนย์บริการที่ถูกต้องค่ะที่ได้มาตรฐานเล็กบอกอย่างนี้
1: ซึ่งก็คือมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะฮะ
0: แต่อันนี้ขออนุญาตอิงไปถึงรถทุกๆชนิดเลยในประเทศนะคะว่าเข้าศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานและเข้าให้ตรงรอบอย่าดึงอย่าดึงขออย่าง
1: น
0: ี้ว่า
1: ดึงแปลว่ายังไงฮะอธิบายนิดนึง
0: อีกนิดนึงขอใช้อีกหน่อยเดี๋ยวค่อยแมนเทแนนจากรอบ6เดือนกลายเป็น1ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าเครื่องยนต์นะคะมันมีความร้อนสูงมันมีอะไรไม่ว่าจะเป็นรถแบรนด์ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสึกหรอมันเสื่อมสภาพเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังและมันทำให้คุณค่าของรถลดลงไปได้จริง
1: ๆ
0: ไม่ใช่แค่คอสเมติกภายนอกแต่เป็นเครื่องยนต์ภายในเพราะนั้นเล็กถึงได้บอกว่าไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็ตามอันนี้เล็กพูดแบบรวมๆเลยว่ารถอะค่ะต้องเป็นแมนเทนแนนซ์ที่ดีแล้วก็ใช้ศูนย์บริการที่เชื่อถือได้ okay. เพราะว่าคุณจะมีเซอร์วิสฮิสทอรีที่คุณสามารถกางบอกคนถัดไปที่ตัดสินใจจะเป็นเจ้าของรถคุณได้ว่า
1: ถ
0: ูกไหมเพราะว่าคุณไม่สามารถมายกการวัดน้ำมันเครื่องให้ดูได้นะว่าผมใส่ไฮลูบิแคนนะครับถูกไหมมันทำไม่ได้แต่เซอร์วิสฮิสท
1: อ
0: รีเป็นตัวบอกว่ารถคุณมีมูลค่าเท่าไหร
1: ่
0: ใช้คำนี้ละกัน
1: ถ้ากลับมานะมันก็เหมือนกับเราซื้อรถตลาดเทาตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะคุณจะมาขายต่อถามคำถามตัวเองครับว่าตัวเราจะซื้อไหมถูกป่ะตัวเราก่อนจะซื้อไหมแล้ว history มาแล้วเช็คกับศูนย์แล้วอ้าวตัวเลขไม่ตรงการมีการใดๆอุปกรณ์มีการเปลี่ยนโอ้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหม
0: ใช่แล้วอันนี้คือเบสิกมากแต่ว่าบางทีเราไม่ได้นึกถึงเรานึกถึงว่าเอ้ยวันนี้เรามองแค่ว่าตลาดอะค่ะพอซื้อมือหนึ่งออกมาแล้วอะบางครั้งมันมีแหละบางรุ่นบางยี่ห้อที่ร่วงจนน่าหายใจหายเหมือนกันแต่เราต้องไปดูนะว่าตลาดหลังจากนั้นอะเขาร่วงลงไปเสร็จปุ๊บเขาสเตเบิลเขาสามารถเลี้ยงราคามือสองของตัวเองไว้ได้
1: เขาแบบไม่หล่นตรงแบบ
0: เขาไม่ได้ดิ่งลงไปคือเขาจะแค่ช่วงหนึ่งแล้วเขาก็สเตเบิลต่อไปได้ซึ่งสิ่งนี้มันก็คือแอคเซสตัวหนึ่งที่เราคงมูลค่าของเขาไว้ได้แต่ว่าจะไม่พูดลึกไปกว่านี้เพราะว่าไม่เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุน
1: โอเคเข้าใจ
0: ขอตอบในฐานะนักการตลาด
1: ในมุมของการลงทุนอันนี้เจ้าเข้าใจเพราะว่ารถมันไม่ได้ถือเป็นสินทรัพย์หรือเป็นอะไรใดๆอยู่แล้วแต่มันเป็นความชอบความหลงไหลเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างในเบรกหนึ่งไปละเหมือนนาฬิกาเหมือนพระเครื่องโอ้โหสองอย่างเนี้ยซื้อด้วยอารมณ์ล้วนแล้วเวลาคนจะซื้อตั้งราคาไว้7.5 ล้านอยากได้ตอนนี้บางทีมันอาจจะ10
0: ถูก
1: เพราะราคาในเว็บมีขาย7.5 ล้านก็จริงแต่ไม่มีของอ่ะเราก็ต้องจากที่ไหนถูกป่ะฮะเหมือนการพระเครื่องเหมือนกันขายคนที่1ชอบพระองค์ที่1ราคาดีขายคนที่2ไม่ได้ชอบพระองค์ที่1เหมือนกันเหมือนรถเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ถ้าเราเจอเขาเลยเจอเนื้อคู่เนาะ
0: ใช่
1: ถ้าเจอเนื้อคู่มันใช้ถ้าถามโจ้นะโจ้จะบอกโอ้เอาใจไปเลยนะฮะแมคคาเรนนะฮะวันหนึ่งนะฮะจะแบบสีแบบจะมาเป็นสีส้มแบบวิทยุครอบครัวข่าวแบบนี้เลยนะฮะ
0: ไม่จองเลยไหมคะ
1: โอ้ตายแล้วนะฮะหลายหลายคนฟังมาถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับโทรมาได้หลังไมค์นะ024249755อยากรู้เรื่องอะไรถามมาแล้วก็ถ้าอยากจะถามหลังไมค์นะฮะเดี๋ยวจะให้คุณเล็กซี่บอกนิดนึงว่าเอ้ยถ้าอยากจะดูอยากจะไปดูที่ไหนอยากจะยังไงฝากพี่เล็กซี่ตรงนี้นิดนึงได้ไหมว่าถ้าสนใจอยากจะเข้าไปดูในเว็บไซต์หรืออยากจะเบอร์โทรยังไงฝากก่อนขั้นตรงนี้ก่อนได้เลย
0: ได
1: ้ตรงไหนได้บ้างครับ
0: งั้นจริงๆโซเชียลที่ใกล้ง่ายๆที่สุดเลยก็ Facebook และ IG ค่ะ McLaren Bangkok นะคะสะกด เล็กไม่แน่ใจว่ามี
1: มีขึ้น
0: มีขึ้นอยู่แมคคาเรนแบงคอกค่ะตามนั้นได้เลยเซิร์ชก็เจอ

0: ก็จะเจอโซเชียลมีเดียของเราก็ติดตามข่าวสารจากช่องทางนั้นได้ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคทีนี้เราพูดมาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่น่าซื้อน่าลงทุนดีใดๆผมอยากให้พี่อเล็กซ์แนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงอย่างคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยฮะซื้อหุ้นกู้ซื้อลงทุนทีนึงเป็นหลัก50ล้าน100ล้าน120ล้านก็มีบางท่านโดนสตาร์ก120ล้านก็มีที่เคยมาคุยกันทีนี้ผมอยากฝั่งถามฝั่งที่ข้อควรระวังในการจะซื้อหรือเทสตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่หรือการพรูฟว่าเฮ้ยเราจะซื้อรถคันนึงด้วยความอารมณ์หรือชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเจอปัญหาอะไรบ้างหรือแบบมิติไหนที่เราน่ากังวลหรืออยากจะให้เขาแบบไปเช็คชัวร์กับตัวเองมานะอย่างเงี้ยครับ
0: เล็กว่าช้อยแรกเลยคือ
1: ตอบตัวเองให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า
0: ซื้อเพราะอารมณ์หรือซื้อเพราะลงทุนจริง
1: ๆ
0: เพราะว่ามันต่างกันมากนะเรายกตัวอย่างแบบแมสง่ายๆก็ได้ค่ะถ้าเล็กชอบรถสีเหลืองสมมติเป็นรถแมสที่ตลาดบอกอยู่ว่าสีที่ขายดีที่สุดคือใส่สีดำสมมติอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเล็กซื้อด้วยอารมณ์ซื้อด้วยความชอบเล็กจะขับมันไป
1: ฉันก็จะเหลือง
0: สีเหลืองแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณต้องการการลงทุนคุณต้องการมูลค่ามันในระยะยาวคุณต้องซื้อสีดำคุณต้องฟังตลาดถูกคุณต้องฟังตลาดเล็กใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าคุณตอบได้แล้วอะค่ะมันก็จะต่อเนื่องไปเองแหละว่าคุณจะลงทุนกับมันต่อยังไงการดูแลรักษาการเมนเทนแนนซ์การเลือกคอนฟลิกต์ที่คุณโจยกตัวอย่างมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคแนะนำหน่อยว่าสมมุติถ้าเขาจะไปดูหรือไปดูรีวิวอะไรก็ตามเขาควรจะเริ่มต้นจากรุ่นไหน
0: ของแมคคาเรนหรอ
1: ใช
0: ่
1: สมมุติคาแรคเตอร์จะให้คาแรคเตอร์ก่อนคาแรคเตอร์เป็นเจ้าของกิจการบริษัทแล้วต้องการซื้อด้วยแบบความชอบส่วนตัวฉันแบบชอบความเร็วแล้วก็ชอบขับรถเร็วไปคนเดียวใดๆน่าจะเป็นรุ่นไหน
0: คันไหนก็เร็วอ่ะ
1: โอ้โหตายแล้ว
0: อย่างนี้ค่ะเข้ามาเจอของจริงรถอะค่ะมันไม่สามารถนั่งมโนได้ว่าถูกไหมมันไม่สามารถนั่งมโนได้เลยว่าเอ้ยคันนี้มันจะใช่อย่างที่เราต้องการจริงไหมคุณต้องมาขับมันคุณต้องมาสัมผัสมันมาคุยกับมันเล็กใช้คำว่าคุยนะ
1: ผมจะบอกว่าเฮียพาขับเองแล้วนะ
0: ใช่แล้ว CEO เราพาขับเองทุกคัน
1: กับพูดถึงเฮียสักนิดนึงได้ไหมว่าเฮียดูแลยังไงตอนพาไปขับ
0: จริงๆต้องบอกว่าคุณแชมป์อะค่ะเป็น CEO ที่มีความเป็นนักแข่งอยู่ในตัวเพราะว่าคุณแชมป์เป็นนักแข่งรถด้วย
1: ไม่ใช่มีความเป็นนักแข่งอยู่ในตัว พี่เป็นนักแข่ง
0: เป็นนักแข่งรถ
1: ที่ผมยกนิ้วให้เลยฮะ
0: ใช่แล้วทีนี้คุณแชมป์ก็เลยอยากมั่นใจคือทุกครั้งการที่คุณแชมป์พาเทสอะค่ะเพราะคุณแชมป์อะอยากไฟเอาให้เจอจริงๆว่าลูกค้าชอบมันจริงๆใช่ไห
1: ม
0: แล้วจะใช้จะอยู่กับมันได้จริงๆใช่ไหมหรือว่ามันเหมาะไหมกับคันนี้อะไรเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างอะถ้าเป็นชื่อรุ่นก็เรามีอาร์ทูราที่เป็นไฮบริดคุณเหมาะกับมันจริงๆไหมหรือว่าจริงๆแล้วอะใจคุณมันไปถึง750ได้ด้วยซ้ำเราก็จะแนะนำสิ่งที่มันแบบตอบโจทย์เพราะว่าเราไม่อยากให้คุณซื้อไปแล้วคุณไปนั่งเฟลว่าอุ้ยไม่ได้อยากได้มันแล้วอะเราก็เสียใจนะคะนะคนขายรถเพราะเราก็รักมันเหมือนกัน
1: อยากให้แบบเดอะเบสไปเลยเนาะถ้าเราไปก็อยากจะให้ไปพูดคุยแหละเพราะว่าพี่แชมป์นะฮะจะบอกเลยว่าแกใช้เวลาให้เวลากับเราว่ามาเทสมาอะไรเงี้ยเนาะอย่างวันนั้นที่ไปเนี่ยก็จะมีพี่ท่านนึงมาเทสมาลองมาพูดคุยแล้วแกก็พาขับพาสอนพาแบบ educate ทั้งหมดรวมถึงพาดูแต่ละชั้นว่าเอ้ยเขามีการ maintenance แบบไหนมีแบบมีแอบฝากไว้ได้ด้วยถูกไหม
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปถามพี่อเล็กซ์ได้เพิ่มเติมอยากให้พี่อเล็กซ์ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงว่าช่องทางติดตามช่องทางติดต่อของ Max Cullen Bangkok เนี่ยไปทิศทางไหนบ้างเชิญเลยครับ
0: ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะฝากไว้ที่เป็นโซเชียลมีเดียของเรานะคะจะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของตัวแมคคาเรนด้วยก็คือ IG แล้วก็ Facebook แมคคาเรนแบงคอกนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปคลิปสั้นสนุกๆก็ช่องทาง TikTok ก็เป็นชื่อเดียวกันค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะพี่อเล็กซ์มากๆนะครับพี่อเล็กซ์วัชรมนนะครับกิตติราโชตนะครับ
0: ขอบคุณ
1: พี่อเล็กซ์มากนะครับพี่อเล็กซ์เป็น Chief Sales and Marketing Officer แมคคาเรนแบงคอกนะครับออฟฟิศนะครับอยู่พระราม9นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ทักไปได้ที่ IG Facebook นะหรือถ้าใครจดไม่ทันนะครับทักมาได้ที่ Facebook Fanpage Joe Easy Money นะครับ Joe Easy Money แล้วเดี๋ยวโจ้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปเทสไปลองไปจองแมคคาเรนได้ที่แมคคาเรนแบงคอกที่พระราม9นะครับ
0: ได้เลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณพี่อเล
0: ็
1: กซ
0: ์
1: มากนะครับว้า
0: แ
1: ต่แล้วจองสักคันนะสีส้มแบบ
0: ถ้าตัวเล็กขอรับเป็นใบจอง
1: อุ้ยตายแล้วได้เลยนะฮะก็ขอบคุณพี่อเล็กซ์มากนะครับสำหรับเบรกนี้พักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันครับ
2: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงก์ Link the best for your future
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
5: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
8: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อกบลูเรสปอนส์ TG
9: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
10: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงค์ Link the best for your future
1: กลับมาอยู่กันในเบรกที่3นะครับกับรายการโจ้อีซี่มันนี่นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับมีข่าวด่วนเข้ามานะครับตอนนี้จริงๆก็แถลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละไลฟ์มาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับสำหรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานะครับหรือสว.นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็มีของทั้ง2ท่านนะครับได้ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะแล้วนะครับกับคุณณรงค์นะครับกลั่นวารินนะครับประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรนะครับก็ตอนนี้นะครับก็กำลังรอแถลงข่าวอยู่นะครับกับทั้งหลายสำนักนะครับก็ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับรวมถึงทางช่อง3ของเรานะครับแล้วก็วิทยุครอบครัวข่าวของเรานะครับ FM 106ก็ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับในรายการ Joe Easy Money ก็ขออนุญาตอัปเดตนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามข่าวสารกันนะครับซึ่งหลังจากที่ถ่ายทอดสดนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ระหว่างรอนะครับผมขออนุญาตท้าความกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่า วันนี้นะครับกำลังจัดแถลงเนี่ยที่กำลังจัดแถลงอยู่นะครับระหว่างแถลงสดจากกกต.เนี่ยที่สั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องคดีสว.นะครับก็ต้องติดตามกันนะครับวันนี้ผลจะออกมาเป็นในทิศทางไหนนะครับหรือจะออกมาในขั้วใดนะฮะเราอาจจะต้องมาพูดคุยกันว่าในมุมของทางกกต.นะครับที่แถลงข่าวนะครับหลังลงมตินะครับคดีหัวสว.นะครับเราก็อาจจะต้องมาพูดคุยกันเดี๋ยวเรานะฮะมาฟังไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับในมุมของการฟังในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อาจจะขออนุญาตนะครับโยนเข้าช่วงแถลงข่าวนะครับของทางผลพิจารณาของคณะกรรมการนะครับเราไปฟังกันครับ
11: ในการรอสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมีภารกิจในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับก็เหมือนที่นำเรียนนะครับวันนี้เป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้มีการพิจารณาลงมติสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและติดตามผลการพิจารณานะครับก่อนที่จะได้รับทราบผลหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปขั้นตอนความเป็นมาและไทม์ไลน์ให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้นะครับ11พฤษภาคม2567นะครับพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับนะครับ20ถึง24พฤษภา2567ครับเป็นวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาครับ9มิถุนายน2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอครับ16มิถุนา2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดนะครับ26มิถุนา2567ครับเป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศนะครับและ10กรกฎาคม2567ครับเป็นการประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับจากนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567นะครับจนถึงเดือนมีนาคม2568นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้พิจารณาเรื่องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับจำนวน610เรื่องนะครับซึ่งได้วินิจฉัยไปแล้ว593เรื่องนะครับบางเรื่องก็ได้มีมติส่งศาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งยังคงเหลืออยู่17เรื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครรับเลือกที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจำนวนทั้งสิ้น 1,767 รายครับปฐมบทนะครับเริ่มจากวันที่3กุมภาพันธ์2568นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับได้ส่งเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามหนังสือด่วนที่สุดนะครับที่ยท.0824นะครับทับ0050ลงวันที่3กุมภาพันธ์2568มายังคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ18มีนาคม2568ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติสั่งให้ดำเนินการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตราที่224และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2561ครับในมาตรา41มาตรา42ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนพุทธศักราช2561ข้อ6และข้อ13ครับ19มีนาคมครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ครับเพื่อดำเนินการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภากรณีดังกล่าวนะครับซึ่งขออนุญาตนำเรียนว่าใน
1: เมื่อกี้นี้นะครับเราก็ฟังเรื่องราวของการแถลงข่าวนะครับทางกกต.นะครับแถลงข่าวลงมติคดีหัวสว.กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะไปติดตามกันนะครับในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวเข้มข้นนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้ง17เรื่องนะกับดำเนินคดีอาญานะครับกว่า 1,167 รายนะครับแล้วก็ DSI นะครับได้ยื่นนะครับคำร้องนะครับขอดำเนินคดีนะครับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2568นะครับซึ่งสรุปนะครับก็ได้ไต่สวนแล้วก็สรุปเรียบร้อยแล้วนะว่ามีความผิดนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ยังไม่ฟันธงนะครับว่าจะเป็นในทิศทางไหนแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะรอนะครับทางสรุปทางแถลงข่าวนะครับในเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับซึ่ง ประเด็นร้อนขนาดนี้นะครับมีผลแน่นอนนะครับกับเศรษฐกิจไทยนะครับรวมถึงในมุมของการวางแผนการเงินหรือวางแผนการลงทุนนะครับตัวหุ้นต่างๆนะครับเราก็ต้องรอว่าท่านสวในแต่ละท่านนะครับมีหุ้นนะครับหรือมีการลงทุนนะครับหรือหรือว่าใดๆอย่างไรนะครับเราก็ไม่สามารถฟันธงได้เนาะเราก็อาจจะต้องรอที่สิ้นสุดนะครับของทางชั้นศาลรวมถึงทางกกต.นะครับที่จะมารายงานนะครับในลำดับต่อไปซึ่งตอนนี้นะครับท่านว่าที่ร้อยตีนะครับภาสกรสิริภักขยาพรนะครับก็ได้แถลงอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็รอแถลงอยู่เช่นกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็อาจจะต้องมาดูกันครับว่าในมุมของการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีเป็นอย่างไรเราอาจจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับในมุมของวันนี้เนี่ยทางวิทยุครอบครัวข่าวนะครับสทร FM 106นะครับก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงเพจ Facebook Fanpage ครับ Joe Easy Money ก็จะอัปเดตเรื่องราวเหล่านี้นะครับให้ทุกๆท่านได้ฟังกันนะครับซึ่งในมุมของข่าวสารในวันนี้นะครับข่าวด่วนเนี่ยที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับว่ากกต.เนี่ยสั่งฟ้องแล้วหรือยังไม่ฟ้องนะครับตอนนี้ก็กำลังแถลงอยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรรวมถึงในมุมของก่อนหน้านี้นะครับได้รายงานว่าในชั้นสืบสวนเนี่ยได้ตั้งไต่สวนหรือเสนอนะครับแต่ละรายนะครับเราก็อาจจะต้องมาสรุปกันอีกทีนึงว่าข่าวในวันนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งเดี๋ยวในเรื่องเด่นเย็นนี้อาจจะมีสรุปกันนะครับแล้วก็พื้นหลังนะครับที่ทุกๆท่านนะฮะควรจะรู้ไว้นะครับก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ครับแปลว่าในมุมของตลาดหุ้นหรือตลาดทุนหรืออะไรก็ตามนะครับเราอาจจะต้องทับมือไว้ก่อนนะฮะถ้าเราออกทันนะครับเราก็ไปต่อเลยแต่ถ้าเกิดว่าเนี้ยเราไปต่อไม่ทันหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถลงทุนได้หรือเอาออกมาไม่ทันหรือตัดสินใจไม่ทันหรือตัดสินใจช้าผมมองว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับและเราอาจจะเฝ้ารอจริงๆตลาดหุ้นเนี่ยสะท้อนตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่ตอน 9:00 น. แล้ว 10:00 น. แล้วว่าตลาดหุ้นเปิดที่ 1,604 จุดครับแล้วตอนนี้ครับตลาดหุ้นลงมา 1,591 จุดแต่ผมจะบอกเลยว่าผมมองว่ายังคงอยู่ที่เท่านี้แล้วก็ไซด์เวย์ดาวนะครับรวมถึงวันนี้ครับพอข่าวออกไปเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยฮะเป็นวันจันทร์ถูกมั้ยพรุ่งนี้ครับเราอาจจะต้องมาติดตามกันว่าจะย่อลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะครับก็ใกล้จะปิดตลาดเต็มทีแล้วที่ 5:00 น.นะครับใครที่กำลังจะเริ่มต้นลงทุนหรือกำลังจะวางแผนการเงินหรือมีพอร์ตอะไรอยู่นะครับเราก็อาจจะเตรียมตัวนะครับหรือถ้าใครที่มีกระสุนไม่มากพอนะผมมองว่าไครซิสแบบนี้นะครับถ้ามองในมุมของนักลงทุนควรเข้าลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่รู้สึกว่ากลัวหรือไม่อยากจะลงทุนนะครับผมแนะนำให้ใช้กลยุทธ์เป็น DCA หรือการวางแผนลงทุนเฉลี่ยต้นทุนนะครับอันนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็พรูฟแล้วครับโดยคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์หรือต่างๆก็ตามหรือว่าจะเป็นอินเด็กซ์ของ S&P 500หรือจะเป็นเซตอินเด็กซ์นะครับก็ทำให้เรานะครับก้าวข้ามผ่านแล้วก็ชนะนะครับอัตราเงินเฟ้อรวมถึงการลงทุนที่เน้นทามมิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก้องขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวฝากนะครับเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อเรื่องของทางกกต.ที่แถลงข่าวอยู่ในทุกวันนี้นะครับหรือว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสัปดาห์หน้าว่ากันนะครับสำหรับรายการโจ้ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
12: โจ้ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายโดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
3: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
12: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: รายงานสถานการณ์ด่วนโดยวิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังช่วง 16:00 น.นะครับเราจะกลับไปติดตามการแถลงข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะตอนนี้คุณณรงค์กลิ่นวารินนะฮะประธานกกต.กำลังแถลงข่าวนะครับให้ผลของการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับเราจะไปติดตามเสียงกันนะครับ
2: วันนี้ครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับ
3: ครับกับเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ของทุกท่านนะครับแต่ขอเรียนให้ทราบว่านะครับการพิจารณาของกกต.ทุกท่านนะครับมีความเป็นอิสระนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณานะครับก็อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับสำนวนทุกเรื่องรวมทั้งสำนวนสว.ที่กำลังพิจารณานะครับเรามีเกณฑ์ในการพิจารณานะครับหลักๆ ก็คือเมื่อมีคำร้องมีคำคัดค้านนะครับหรือเป็นความปรากฏขึ้นนะครับเราก็จะมีการไต่สวนนะครับการไต่สวนเนี่ยก็จะมีวิธีการเหมือนที่รองภาสกรนะครับได้ชี้แจงสื่อมวลชนนะครับพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันนะครับจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับดูทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินนะครับหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.นะครับเราไม่ได้พิจารณาตามความพอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็อยากจะยืนยันนะครับว่าเราพิจารณาทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยนะครับก็อยากชี้แจงให้เข้าใจนะครับทีนี้ผลการพิจารณาเนี่ยก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าทุกท่านก็มีอิสระนะครับในการพิจารณาผมในฐานะตัวแทนก็อาจจะมาชี้แจงได้ในกรอบของข้อจำกัดบางประการนะครับไม่อาจบอกได้ว่าใครมีมติอย่างไรแต่สามารถบอกได้ว่านะครับมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะครับเป็นอย่างไรในข้อกล่าวหาต่างๆตั้งแต่ข้อกล่าวหาที่1ถึงข้อกล่าวหาที่7นะครับก็อยากจะสรุปมติให้เราฟังนะครับก็มีรายละเอียดนะเชิญท่านรองภาสกรก็ได้ให้ขึ้นจอเลยนะครับครับเป็นหลายข้อนะครับครับ
2: ครับก็จะสรุปข้อกล่าวหาที่1นะครับตามมาตรา76วรรค1นะครับซึ่งผู้เกี่ยวข้องนะครับประเภทลำดับที่1นะครับกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจำนวนผู้ถูกร้อง20คนครับจำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งศาลฎีกาไม่มีนะครับประเด็นนี้ประเด็นที่2ครับเอาลำดับที่2ครับบุคคลอื่นครับมีจำนวนผู้ถูกร้อง1คนครับนะครับรวมทั้งสิ้น21คนครับ
3: ส่วนรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับว่าพี่น้องสื่อมวลชนอาจจะอยากทราบเหตุผลนะครับแต่ผมไม่สามารถตอบแทนท่านอื่นได้ว่าท่านมีเหตุผลอย่างไรนะครับในการที่
1: ครับนั่นก็เป็นบางส่วนของการแถลงข่าวนะครับของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะซึ่งเป็นในสัดส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้ง20คนแล้วก็มีส่วนอีก1ท่านนะครับทั้ง21คนนั้นทางกกต.นั้นไม่ส่งนะครับยังเหลือในส่วนของผู้ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังจะอธิบายว่าที่ไม่ส่งนั้นเป็นยังไงนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้กันเต็มๆอีกทีนึงฮะในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกับทางวิทยุครอบครัวข่าวครับเรากลับไปที่ รายการปกติของทางสถานีครับ
0: ร่วมก่อติดทุกสถานการณ์ให้คุณทันทุกเหตุด่วนที่นี่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
5: อุ้ย
4: จากสสส
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
9: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
10: CP RAM มุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัยให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภคเพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดีสดใสและมีชีวิตชีวา
11: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
12: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
13: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อทั้งกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
14: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
15: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะพบกันวันนี้วันแรกของสัปดาห์ปกติเราก็พบกันทุกวันนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้ก่อนเข้ารายการเรื่องเด่นเย็นนี้ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของวิธีการที่เราคาดหวังว่าจะเป็นการหาเงินเข้าประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งปัจจุบันท่านก็มาช่วยเหลืองานของบ้านเมืองอยู่ในหลายๆด้านด้วยหลายๆมิตินะคะแล้ววันนี้เราจะคุยในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy โอ้โหชื่อเท่มาก Visitor Economy เดี๋ยวให้อาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์เล่าให้เราฟังกันแล้วกันสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีคุณหญิงครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ Visitor Economy เป็นคำภาษาอังกฤษถ้าแปลเป็นไทยเรียกว่าเศรษฐกิจผู้มาเยือนแต่ถ้าฟังเป็นภาษาไทยแล้วคงจะงงนิดหน่อยนะ
15: ใช่ใช่ใช่
5: แต่ในต่างประเทศใช้กันเยอะละแล้วก็ใช้มา 2-3 ปีละเป็นอย่างน้อยนะครับ
15: ค่ะอาจารย
5: ์กรณีของออสเตรเลียเขามีนักท่องเที่ยวน้อยครับแต่มีคนเดินทางไปเพื่อไปทำธุรกิจที่นั่นน่ะเยอะบินมาเพื่อจะเยี่ยมญาติก็มากบินมาเพื่อสำรวจมาทำสารคดีมาดูเรื่องการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมีเดินทางเข้ามาตลอดแต่จะเรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้เลยเขาก็เลยสร้างแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจผู้มาเยือนประเทศไอซ์แลนด์หนาวเย็นมีคนไปเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเขาก็เห็นนะครับว่าไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่อยู่เกือบจะชิดขอบขั้วโลกอยู่แล้วขั้วโลกเหนือมีคนเดินทางไปเพื่อการสำรวจไปทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ไปเพื่อจะเตรียมรับการที่น้ำแข็งขั้วโลกเหนือจะละลายหมดในฤดูร้อนและเวลานี้กองเรือพาณิชย์ของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีก็กำลังส่งสินค้าถ้าเป็นฤดูร้อนซึ่งก็คือเมื่อสัก2เดือนที่แล้วน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายแล้วเป็นส่วนใหญ่ในขั้วโลกเหนือเพราะนั้นเขาไม่มาละไม่ไปผ่านคลองสุเอซซึ่งลบกันเดินทางไกลแต่เขาวิ่งผ่านขั้วโลกเหนือกันเลย
15: ค่ะ
5: เพราะขั้วโลกเหนือน้ำแข็งละลายไปเป็นส่วนใหญ่ในฤดูร้อนนั่นทำให้เขาพบว่ามีคนมาทำเรื่องมาค้าขายอยู่ที่ไอซ์แลนด์อีกไม่ใช่มาขายของเปิดร้านนะแต่มาเพื่อจะสำรวจว่าแล้วอีกหน่อยถ้าเส้นทางเดินเรือต้องผ่านแถวนี้เขาต้องรู้อะไรอีกบ้างมาแวะดูมาเฝ้าดูมาตั้งข้อสังเกตมาสังเกตการคนเหล่านี้บอกว่าเป็นนักธุรกิจไหมบ้างก็ไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เยอะเป็นนักวิจัยก็มากไอซ์แลนด์จึงมองว่านี่ไงเศรษฐกิจผู้มาเยือนเขาก็ต้องกินกาแฟทุกวันเขาก็ต้องมีที่หลับที่นอนเขาก็เลยไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เขาก็เลยเช่ารถใช้เขาก็เลยมีจ้างเลขาเขาก็ต้องมีการเดินทางระหว่างเมือง
15: เศรษฐกิจมันก็เติบโตได้ในหลายๆมิติค่ะค่ะ
5: ด้วยแว่นแบบนั้นเองพอมีคณะทำงานที่ท่านรองนายกสุปจีซึ่งตั้งผมเป็นประธานคณะที่ปรึกษา2ท่านและท่านก็ขอว่าอยากจะให้ผมช่วยเป็นประธานให้กับอีก2คณะคณะหนึ่งเป็นคณะว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศอันนั้นก็ตรงไปตรงมาเราไปดูเรื่องการค้าระหว่างประเทศเปิดตลาดรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่ใส่นวัตกรรมเข้าไปเพื่อทำให้เราค้าขายได้ดีขึ้นใครเป็นอุปสรรคหรือใครก็มาโจมตีตลาดของเราเราก็ใช้มาตรการต่างๆที่ตอบโต้กันไปนั่นพวกประเภทหนึ่งประเภทที่สองคือคณะที่คุณหญิงเพิ่งเอ่ยชื่อเมื่อสักครู่นี่แหละครับ
15: คณะ
5: ทำงานเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ visitor economy หรือเศรษฐกิจผู้มาเยือนเศรษฐก
15: ิ
5: จสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เรื่องการไปพยายามออกแบบให้มันดูเก๋ดูเท่เท่านั้นแต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือการใส่แว่นที่ถูกต้องมองมุมใหม่แล้วไม่เหมารวมว่าใครต่อใครที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านสนามบินนานาชาติผ่านท่าเรือหรือแม้กระทั่งผ่านตามด่านชายแดนเขาเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่น
15: ะ
5: มีคนลาวจำนวนมากเดินทางเข้ามาเพื่อจะช้อปปิ้งในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในประเทศไทยแล้วเขาก็ยกข้าวของนั้นซื้อจากไทยกลับไปบ้านเขาเราจะเรียกเขานักท่องเที่ยวคงพอก้มแก้มแต่จริงๆแล้วเขาใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่เป็นการไปซื้อของที่เรียกว่าซื้อซัพพลายเอากลับไปใช้ที่บ้านเขาเอาไปขายต่อที่บ้านเขาเมียนมาก็ทำแบบนั้นเหมือนกันก็เรียกว่ารถเนี่ยแทบจะล้อหน้ายกล้อกลับไปเลยนะครับเพราะว่าข้างหลังท้ายกระบะขนของเยอะมากเลยเราจะเรียกเขาว่านักท่องเที่ยวจริงๆเหร
15: อก็จริงใช่ใช่
5: เข้ามาใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีการซื้อทำมาขายไปทำอะไรตัวเมื่อไรเขาเป็นพ่อค้าไปด้วยแบบนี้แบบนี้ถ้าเรามองเขาเป็นนักท่องเที่ยวเราก็จะมองว่างั้นจะชวนเธอไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ซึ่งก็ดีดีแหละเพราะว่าก้อนใหญ่ก็มาท่องเที่ยวจริงๆแต่มีอีกจำนวนไม่น้อยเลยและมากขึ้นเรื่อยๆเพราะผู้คนเดินทางข้ามแดนเดินทางจากที่ไกลมานั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยวแต
15: ่
5: ต
15: ั้
5: งใจจะทำอย่างอื่นอีกมากมีทั้งบวกและลบถ้าเป็นลบกรณีประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยเรื่องการเนรเทศแม้เธอได้วีซ่าที่ถูกต้องแล้วแต่เธอก็มาทำตัวไม่น่าแล้วก็เชิญเธอออกไป
15: ซึ่งเราก็เพิ่งเนรเทศไปเหมือนกัน
5: ใช่แล้วส
15: ่
5: วนอันที่สองคืออ้าวแล้วถ้าเขาเข้ามาด้วยเหตุวัตถุประสงค์อื่นเนี่ยถ้าเรายังไปเหมารวมว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวเราจะไม่มีที่เกิดและที่ยืนของนโยบายที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมประเภทนั้น
15: เดี๋ยวนะคะเนื่องจากเวลาไม่มากคือโดยสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์กับคณะทำงานกำลังทำก็คือกำลังให้ความสำคัญกับใครก็ตามที่เป็นต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยในการทำไม่ว่าจะมาในเชิงการใช้การใช้บริการการทำธุรกิจหรือใดๆก็ตามรวมถึงคนที่อยากจะมาตั้งรกรากในเมืองไทยด้วยถูกไหมอาจารย์ทุกใครก็ตามเลยใครก็ตามที่เป็นต่างชาติ
5: แล้วเราจะได้ใส่แว่นให้ถูกดูเขาให้เห็นพอเขาให้เห็นแล้วเราจะได้ดูเขาเป็นแล้วเราไม่เหมาว่าถ้ามาแบบนั้นแปลว่าไม่ดีคนอยากมาตั้งรกรากในประเทศไทยถ้าเรา
15: ก็คือแยกกลุ่มมาให้ชัดให้คือแยกให้ชัดเจนว่าเขามาโดยมีวัตถุประสงค์อะไรถูกไหมอาจารย
5: ์
15: บางคนแฝงตัวมาเป็นนักท่องเที่ยวแต่จริงจะมาตั้งรกรากที่นี่มาซื้อที่ดงที่ดินอะไรอย่างนี้ก็จะได้ชัดเจนว่าก
5: ลับมาตั้งรกราก
15: ค่ะ
5: ประเทศอังกฤษมีขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่เขาคอยดูมา20 30 40ปีแล้วนักเรียนจากเอเชียจากที่ไหนก็ตามเขาไปเรียนในประเทศอังกฤษ
15: ค่ะ
5: เขาจะมีความสัมพันธ์กันแล้วเขาก็จะแอบเช็คกับอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าเด็กคนไหนนักเรียนคนไหนมาทุนอะไรนักเรียนทุนนะเนี่ยเด็กเก่งนะเนี่ยแล้วมาเรียนแล้วตั้งใจเรียนใช่มั้ยแล้วสร้างปัญหามั้ยอ้าวไม่สร้างด้วยเอ๊ะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงให้อยู่ทำงานวิจัยต่อดีกว่าดึงไปดึงมาชวนให้มีการได้งานและได้มีสิทธิ์ถิ่นที่อยู่นะเธอจะซื้ออพาร์ตเมนต์คอนโดเธอก็ซื้อไปนะเพื่ออะไรเพราะอังกฤษเขาก็รู้ว่าประชากรของเขาก็เกิดน้อยลงเขาอยากจะได้ประชากรคนชุดใหม่ที่เข้าใจพวกเขารู้จักพวกเขาและไม่สร้างปัญหาตลอดเวลาที่อยู่เขาเอื้อเฟื้อให้ได้ใบสิทธิ์ที่อยู่สิงคโปร์ก็ทำนะสิงคโปร์เห็นภาพไทยบินไปประชุมอะไรต่างๆกันเขาเห็นใครนำเสนอได้ดีๆเก่งๆเนี่ยเขา
15: ชวนเลย
5: อยู่สนใจไม่ใช่แค่ในสิ่งที่อยู่นะเขาสามารถจะแปลงสัญชาติเป็นสิงคโปร์ด้วยไหมอ๋อ
15: ปัญหาของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นสิอาจารย์ปัญหาของเรามันคือใครก็ไม่รู้มาซาเป็นมาเฟียอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นบอกว่าถนนข้าวสารนี่ยิวเต็มเลยนะอาจารย์เป็นเจ้าของเกสต์เฮาส์อะไรเต็มเลยอยู่ใกล้โรงพักแค่นั้นเองนะอาจารย
5: ์ถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะไล่ทุกคนออกไปให้หมด
15: ค่ะอาจารย
5: ์ถ้าเรามองแบบเหมารวมเราจะคิดแบบนั้นเราต้องแยกแยะถ้าเราไม่มองแบบแยกแยะเราต้องเราจะรู้ได้ไงว่าใครมาดีใครไม่มาดีเราต้องแยกก่อนว่าอันนี้คือพวกกลุ่มเดินทางธุรกิจอ่ะนี่เป็นพวกกลุ่มมาพักผ่อนท่องเที่ยวนี่เป็นกลุ่มมารักษาพยาบาลนี่เป็นกลุ่มมาฝึกสมาธินี่เป็นกลุ่มมาเรียนหนังสือทุกวันนี้มีเด็กจีนเดินทางเข้ามาเรียนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย
15: ๆ
5: เราอยากจะรีบให้เขาเรียนจบแล้วกลับไปเฉยๆใช่ไหมหรือว่าเราคิดว่าเอ๊ะยังไงเราก็ต้องค้าขายกับจีนอีกเยอะมากเอาเด็กเหล่านี้ที่พฤติกรรมดีนะพ่อแม่มีฐานะอยู่บ้านเขาแล้วแต่เขามาเรียนอยู่ที่นี่เข้าใจภาษาไทยปรุงก๋วยเตี๋ยวแบบคนไทยเป็นหมดละข้ามถนนก็เป็นไม่สร้างปัญหาใช่ไหมถ้าแบบนี้เนี่ยเอาจีนดีจีนเก่งเอาไว้ช่วยเราในการจับธุรกิจแล้วล้างจีนเทาไม่ดีหรอ
15: แล้วใครจะเป็นคนตัดสินล่ะอาจารย์ปัญหาคือข้าราชการเรารับตังค์แล้วก็มั่วซั่วให้ใครมีตังค์ก็ให้อ
5: ย่าเพิ่งกล้าไปถึงตรงนั้นถ้ายังไม่ใส่แว่นเลยเราก็จะตั้งเงื่อนไขเกี่ยงไปเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้เราก็พยายามทำอะไรฮะปั่นอารมณ
15: ์
5: คนต่างชาติเข้ามาแย่มากต้องเอาออกให้หมดแล้วเราจะกินอะไรฮะเรามีเงินซื้อกันเองเหรอมีปัญหาที่จะสามารถจัดการทุกปัญหาเองจริงๆหรือเปล่าเปล่าแล้วเราจะโยนให้ข้าราชการทำทุกอย่างหรือเปล่าเปล่าครับแต่สิ่งที่เริ่มต้นตรงนี้คือคณะทำงานเริ่มค้นหาเลนที่จะมาใส่แว่นว่าแล้วเรามีวิธีในการรู้ได้ยังไงว่าใครอย่างไหนวิธีหนึ่งก็คือวันนี้เราไปดึงข้อมูลออกมาทำความร่วมมือกับบริษัทโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยใครโรมมิ่งเข้ามาเราจะได้รู้ว่าไม่อยากรู้ชื่ออะไรอยากจะรู้ว่าเพศอะไรอายุเท่าไหร่เดินทางมาจากที่ไหนโรมมิ่งมาจากประเทศอะไรแล้วซิมตัวนั้นมันยังเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทยมันไปหยุดอยู่ที่จังหวัดไหนตำบลอะไรอำเภออะไรนานแค่ไหนมันเดินทางเร็วมันเดินทางช้าทั้งหมดนี้ใช้ AI วิเคราะห์ต่อไปเพื่อจะบอกว่าแล้วจำแนกออกมาเนี่ยได้อะไรได้เป็นข้อมูลออกมาให้เราวิเคราะห์ต่อได้ยังไง
15: ซิมมันจะบอกได้ขนาดนั้นเหรอคะอาจารย์ซิมเอาแล้วบริษัททัวร์เขาซื้อซิมแจกนักท่องเที่ยวอะคะอาจารย์แล้วจะรู
5: ้เราไม่ได้ติดใจเรื่องบริษัททัวร์มากเท่ากับการที่ว่าเขามาเองท
15: ุ
5: กวันนี้ในโลกนี้มีคนเดินทางเองคุณหญิงเดินทางไปญี่ปุ่นเดินทางไป
15: ก็ไปเองใช่
5: คุณซื้อทัวร์ทุกครั้งหรือเปล่า
15: ไม่
5: คร
15: ับ
5: โลกปัจจุบันนี้ใช้มือถือหน้าจอตัวเองพาตัวเองเดินทางละไม่ได้แปลว่าเดินทางเที่ยวเท่านั้นนะเขาทำทุกอย่างด้วยการไปด้วยมือถือเพราะนั้นก็ใช้ซิมแล้วเขาจะเปลี่ยนเบอร์ไหมไม่ครับเพราะเขายังทำธุรกิจของเขาบนออนไลน์ของเขาไปเรื่อย การที่เราติดต่อข้อมูลของซิมของเขาได้โดยไม่ต้องรู้ว่าเขาคือชื่ออะไรนะเราจะได้สถิติที่เราไม่เคยได้มาก่อนเลยเมื่อก่อนเราจะได้ข้อมูลเฉพาะจากตม.ที่บันทึกเอาไว้ว่าใบตม.6ที่เขากรอกเข้ามาให้กับเรานั้นเราเอามาถอดออกมาซึ่งบางทีก็ถอด2เดือน3เดือนถึงจะได้ออกมาบัดนี้เราเชื่อมกับตม.ละรู้24ชั่วโมงถัดมาทั้งหมดทุกด่านทั่วประเทศไทยนะครับเราจะรู้ขึ้นๆลงๆไปทั้งหมดและถ้าเรารู้ต่อด้วยซิมว่าเออเธอผ่านด่านแล้วเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าเธอไปไหนเหมือนกันอย่างมากก็จะไปรออ่านเอาว่าสิ่งที่เรียกว่าใบตม.30ที่เอาไว้บอกว่าใครเข้าพักที่โรงแรมใดแต่คนจำนวนมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่เข้าโรงแรมอีกเหมือนกันไปเข้าอพาร์ตเมนต์ไปเดินทางไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปบ้านเขาแต่ถ้าเป็นซิมมันบอกนะว่ามันไปอยู่ที่เซลไซต์ไหนกันเป็นกรณีพิเศษถ้าแบบนี้เราจะเริ่มมองเห็นเป็นตัวเลขที่จำแนกรายละเอียดออกมาได้เร็วและค่อนข้างเรียลไทม์พอเป็นอย่างนั้นเราจะได้บอกเลยว่าอ้าวมีข้อมูลไปอยู่ที่เกาะนี้เยอะมากสำหรับกลุ่มนี
16: ้
5: อย่ามองด้วยตาเปล่าไปดูที่ข้อมูลนี้แล้วข้อมูลนี้พาให้เธอไปดูซิว่าเขาไปชุมนุมกันอยู่ที่อะไรเหรอตอนกี่โมงเขามักจะบอกด้วยนะซิมมันก็บอกได้ด้วยคนไปอยู่ที่ไหนตอนกี่โมงมันก็จะบอกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอ๋อไปแล้วมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงกันอ่าแล้วไปใช้จ่ายกันอ่ะเฝ้าดูให้ดีก็แล้วกันว่าเขาไม่ก่อปัญหาแล้วก็เช็คดูเลยว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยดีขึ้นไหมถ้าไปอยู่กันเยอะๆแต่เศรษฐกิจท้องถิ่นไม่ดีขึ้นแปลว่าเธอซื้อของจากซัพพลายเชนพวกเธอเท่านั้นเธอไม่ได้ซื้ออะไรจากท้องถิ่นเธอถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเข้าไปจับตาดูเอาเรดาร์ส่องละแล้วจะจัดการได้ถูกถ้าเราปล่อยถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆนะเราไม่ทำวิธีนี้เราไม่ใช้วิทยาศาสตร์ละเราใช้วิธีว่าแล้วแต่ใครพลาดหัวอะไรประเทศแก้ไปปัญหาบ้านเมืองด้วยการพลาดหัวข่าวหรือแก้ตาม
16: ถูกถูกเข้าใจ
5: ไม่ได้หรอกต้องทำด้วยข้อมูลและข้อมูลนั้นต้องไม่มีไบแอสต้องเป็นไปตามความเป็นจริงว่ามันมีวิทยาศาสตร์รองรับถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้รู้ว่ามีคนเท่าไหร่ละที่เข้าออกและเขาเข้ามาอยู่นานแค่ไหนแล้วเขาทำให้เศรษฐกิจพื้นที่นั้นเนี่ยมันดีขึ้นบ้างหรือเปล่าถ้าเขาไปกระจุกกันเยอะๆ
16: ค่ะค่ะ
5: ถ้าอยู่กันเยอะๆแล้วเช็คโรงแรมเลยครับโรงแรมพวกเธอมีคนเข้าตรงกับข้อมูลที่ซิมมันบอกหรือไม่ถ้าไม่ตรงแปลว่าเขานอนที่อื่นไม่ได้นอนที่เธอ
16: ค่ะ
5: มีโรงแรมเถื่อนใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น
16: อาจารย์จะเป็นคนวางแนวทางในการทำงานแล้วก็ดึงให้
5: เราประชุมเรื่องนี้ทุกวันอังคารทำมาแล้วประมาณ8ครั้งละแล้วเราจะทำอย่างเงี้ยทุกวันอังคารไปเรื่อยๆและขณะนี้ได้ความร่วมมือจากหน่วยต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเรามี250หน่วยงานในประเทศไทยเขาค่อยๆรับรู้ประเด็นเหล่านี้ว่ามีเลนใหม่มีแว่นใหม่ให้พวกเขาสวมใส่และจะช่วยแก้ปัญหาหลายเรื่องที่เขาก็อยากจะได้เงินของต่างชาติไม่ว่าจะมาทำอะไรก็ตามมาเรียนหนังสือหนีร้อนมาหนีหนาวมาหรืออะไรต่างๆมานั้นเนี่ยเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขามาอยู่ในพื้นที่เขาจริงป่ะถ้าเขามาแล้วเนี่ยใช้จ่ายหรือเปล่าแล้วใช้จ่ายกับเรื่องอะไรใช้จ่ายกับใครใครเป็นซัพพลายเออร์แบบเนี้ยข้อมูลมันจะเปลี่ยนไปการเดินทางที่ทำให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ดีการทำให้มีข้อมูลที่ทำให้รู้ว่ามีคนไปกองมุมสุมกลุ่มกันจนกระทั่งต้องเข้าใจเขาซะแล้วมากกว่าที่จะรอให้มันเกิดปัญหามีกลิ่นขึ้นมาซะก่อนจัดการซะตั้งแต่ต้นน้ำน่าจะดีในขณะเดียวกันเราเองจะได้รู้ว่าให้มันเกิดอาชีพใหม่ๆในพื้นที่ได้เลยนะถ้ามีคนแบบนั้นไปเพราะคนเหล่านั้นเขากินอาหารที่แตกต่างนะเขาสนใจเรื่องอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปเราจะได้บอกกับคนแถวนั้นว่าเธอลองทำอาชีพแบบนี้สิให้บริการอย่างนู้นอย่างนี้มีลูกค้ามาอยู่ล้อมตัวเธอเลยอยู่แค่ระยะไม่ถึงเอื้อมทำไมเราไม่ได้ทำล่ะอย่างนี้เป็นต้นครับ
16: อืมค่ะอาจารย์น่าสนใจมากอย่างว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกทางนะคะอาจารย์คือตอนนี้ปัญหาคือข้อมูลละมั่วซั่วมากเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรใครดูแลอะไรยังไงแล้วก็โอ้คือข้อมูลใหม่ๆผุดมาแล้วก็งงกันไปหมดว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ดีมากเลยนะคะเพียงแค่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็เอาใจช่วยนะคะอาจารย์ว่าอาจารย์คิดมาดีแล้วให้แนวทางดีแล้วเนี่ยคนที่รับไม้ต่อไปสู่การปฏิบัติเนี่ยจะทำให้มันมีประสิทธิภาพได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวมีโอกาสมาคุยกันอีกค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะท่านอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสซิสเตอร์อีโคโนมีนั่นเองค่ะเศรษฐกิจผู้มาเยือนจะได้เริ่มส่องกล้องแยกแยะผู้คนที่เป็นต่างชาติเข้ามาเมืองไทยได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะจะได้จัดกลุ่มดูซิว่าใช้จ่ายจริงหรือว่าเป็นพวกสูญเหรียญกันหมดเลยเนี่ยนะคะจะได้จัดการกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มาคุยเรื่องเศรษฐกิจจริงจังกับอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อกันบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ
17: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบูรณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
14: เด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
0: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
18: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
19: สส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเลยแม้แต่คนเดียว
20: ก็คือไม่เกี่ยวพันไปถึงนักการเมืองเลยนะคะไปฟังคำอธิบายเรื่องนี้กัน
3: ละเอียดเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้ข้อมูลมันคลาดเคลื่อนนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่คิดว่าสื่อมวลชนอยากรู้ประเด็นนี้นะครับพยานอ้างต่อไปว่าเหตุการณ์ที่2นะครับก็เป็นช่วงที่มีการเลือกสว.นะครับคือวันที่16ถึง26มิถุนายน2567หลังจากมีการเลือกสว.ระดับจังหวัดนะครับก่อนการเลือกระดับประเทศมีการประชุมของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ทำการพรรคที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการบรรยายวิธีการให้เป็นไปตามแผนที่จะใช้โปรแกรมผู้บรรยายหลักก็คือนายพลดอนและนายชัยชนกชิดชอบมีกลุ่มกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคร่วมฟังคำบรรยายมีนายเนวินชิดชอบและนายอนุทินชาญวีรกุลนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับเหตุการณ์ตรงนี้พยานรหัสที่16ทับ26อ้างว่าเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับท่านตามไม่ทันนะครับเหตุการณ์ที่3ที่พยานอ้างว่าเห็นเหตุการณ์รู้เห็นเหตุการณ์ก็คือวันที่24มิถุนายน2567ก่อนเลือกระดับประเทศนะครับพยานรหัสที่16กับพวกนะครับไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำโพยหัวกันแล้วก็มีทีมติวเตอร์ก็คือนางสุขสำรวยวันธนีกุลพร้อมนักศึกษาผู้ช่วยเข้ามาติวเรื่องการทำโพยนี่เป็นเหตุการณ์ที่3ที่พยานอ้างเหตุการณ์ที่4หลังจากมีการเลือกสว.ระดับประเทศนะครับมีพยานรหัสที่16ทับ26นี่แหละนะครับนำสว.ในสายของตนเนี่ยไปรับมอบนโยบายจากนายเดวินที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยหลังน้ำกรุงเทพมหานครในข้อกล่าวหานี้ผู้ถูกร้องทุกคนชี้แจงเป็นหนังสือนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำความผิดนะครับในส่วนตัวผมเองนะผมขออนุญาตนะครับอันนี้คือความเห็นของผมที่ผมวินิจฉัยแต่ท่านอื่นผมไม่รู้ว่าท่านวินิจฉัยอย่างไรแต่มติเสียงข้างมากยกคำร้องนะครับผมขออนุญาตเอาความเห็นผมนะครับให้สื่อมวลชนทราบนะครับว่าผมเห็นว่ากรณีนี้เป็นการเลือกสว.ในระดับประเทศเนี่ยมีการเลือกเมื่อวันที่26มิถุนายนปี67แล้วกกต.เนี่ยประกาศผลการเลือกสว.แล้วก็บัญชีสำรองเนี่ยเมื่อวันที่10กรกฎาคม2517ภายหลังจากเลือกสว.และกกต.ประกาศผลเลือกตั้งแล้วมีการร้องเรียนการเรียกสว.ว่าไม่ชอบมีผู้ร้องและผู้ถูกร้องจำนวนมากเหมือนที่รองภัสกรอธิบายไปแล้วนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้รับเรื่องและมีมติไปแล้วหลายเรื่องสำหรับเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่18มีนาคม2568ท่านจำวันที่นะครับ18มีนาคม2568หลังเลือกตั้งนะครับรับทราบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือที่ยท0824ทับ4754ลงที่25กันยายน2567แจ้งเรื่องรับเรื่องไว้สอบสวนกรณีมีผู้ร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้สอบสวนกรณีการเลือกสว.ที่มีกระบวนการหรือพฤติการที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอันเป็นการฝ่าฝืน ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวและประมวลกฎหมายอาญาตอนนั้นมี3คำร้องนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ

ตามมาตรา77ก็คือยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากรรมการบริหารพรรคนะครับก็คือไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มที่ถูกร้องเรียนทั้ง21คนเนี่ยแหละนะครับอธิบายง่ายๆนะครับตอนนั้นเนี่ยกรรมการการเลือกตั้งก็แต่งตั้งนะครับชุดไต่สวนนะครับสรุปง่ายๆก็คือชุด26เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ดำเนินการไต่สวนเรื่อยมานะครับจนจะเห็นว่าคนที่ถูกร้องจริงๆเนี่ยแต่แรกเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มคนที่มีชื่ออันดับที่1ถึงที่7ของโพยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหา140คนนะครับเป็นผู้ถูกกล่าวหาต่อมานะครับถ้าสังเกตวันที่10มิถุนายน2568นะครับผ่านมาหลายเดือนคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้รับรายงานจากคณะชุดที่26ผมขอ26นะฮะเพราะว่ามันจะได้สั้นนะครับว่ามีผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ระดับประเทศและผู้อื่นรวมทั้งผู้มีตำแหน่งสถานะที่เป็นบุคคลตามมาตรา76ก็คือเริ่มที่จะมาขอให้กกต.เนี่ยครับให้รับเรื่องเพื่อจะสอบกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนนะครับตามมาตรา76อีกข้อกล่าวหา1นะครับซึ่งมันเป็นเวลาภายหลังนะครับจากที่ได้รับคำร้องมาแต่แรกนะครับประเด็นสำคัญก็คือการแจ้งข้อกล่าวหาเนี้ยก็เพราะมีพยานรหัสที่ผมแจ้งเลยนะครับพยานรหัสที่16ทับ26 21ทับ22แล้วก็22ทับ26มาให้ถ้อยคำนะครับว่ากลุ่มคนทั้ง21คนนะครับร่วมกระทำความผิดนะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมเห็นก็คือนะครับเหตุการณ์ในการเลือกสว.นะครับการรับรองผลนะครับมันล่วงเลยมาเป็นเวลานานนะครับทำไมพยานรหัสเนี้ย16ทับ26เนี่ยไม่เคยออกมาแจ้งเหตุหรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้กระทำความผิดนะครับพยานรหัสปากนี้มาให้ถ้อยคำต่อคณะ26เมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2568ล่วงเลยเวลาที่พยานอ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์เวลาประมาณ1ปีนะครับและช่วงนั้นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองนะครับพยานรหัส16ทับ26เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยต่อมาพรรคภูมิใจไทยก็มีมติให้พ้นจากพรรคภูมิใจไทยเพราะเหตุอะไรเพราะว่าพยานรหัสนี้ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานยักยอกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับศาลลงโทษพยานรหัสนะครับเป็นเวลา4ปี93เดือนหรือ11เดือนนะครับเมื่อพยานรหัสถูกขับออกจากพรรคได้ไปสังกัดพรรคก้าวธรรมและช่วงนั้นพรรคภูมิใจไทยและพรรคก้าวธรรมก็มีความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยทางการเมืองต่อมาวันที่28พฤษภาคม2568พยานรหัสจึงมาให้ถ้อยคำในฐานะที่ยอมรับว่าร่วมกระทำความผิดและก็ขอกันตัวเองออกมาเป็นพยานนะครับเห็นว่าช่วงเวลาที่พยานรหัสเนี้ยมาให้ถ้อยคำต่อคณะ26นะครับมันก็มีมูลเหตุนะครับก็มีข้อน่าสงสัยว่ามีเจตนาอย่างไรนะครับอันนั้นเดี๋ยวท่านดูต่อไปนะครับเราก็ต้องฟังด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะถือว่าจะว่าไม่มีสาเหตุโกรธเคือง

0: เหมือนที่สรุปกันมามันก็ยังฟังไม่ถนัดนะครับและเมื่อเรามาวิเคราะห์พยานรหัสปากนี้นะครับที่ให้ไว้ต่อคณะ26เนี่ยอ้างว่าเหตุการณ์ที่1และที่2เนี่ยเกิดขึ้นที่พรรคภูมิใจไทยนะครับก็คงมีแต่พยานรหัส16/26เพียงคนเดียวที่ให้ถ้อยคำว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและในช่วงที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ที่1ที่2นะครับไม่ได้ความเลยว่าในการประชุมของกลุ่มนี้นะครับมีการเก็บเครื่องมือสื่อสารแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นๆที่มันชี้ให้เห็นว่ามีการกระทำนะครับแบบนั้นนะครับไม่ปรากฏนะครับกระทั่งหลักฐานการปฏิบัติการของนายพระดอนไม่มีเอกสารวัตถุพยานโปรแกรมว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับที่เขาอ้างว่ามีเงินหรือมีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องนี้จำนวนมหาศาลนะครับก็ไม่ปรากฏว่าจ่ายให้ใครตรวจสอบเส้นเงินก็ไม่มีนะครับพยานรหัสปากนี้ไม่สามารถระบุได้เลยนะครับว่าใครได้รับเงินไปบ้างหรือรับกันยังไงนะครับก็คงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆนะครับนอกจากพยานรหัสที่16/26นะครับข้อกล่าวหานี้ยังมีพยานอีก2ปากนะครับท่านดูนะฮะก็ยังมีพยานที่21/22 21/26 และ 22/26ทั้ง2คนปัจจุบันเป็นสว.ทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นพยานประกอบนะครับในสำนวนนะฮะเป็นพยานประกอบเราก็จะมาดูว่าพยานประกอบเนี่ยมันเชื่อมโยงมันสอดคล้องกับพยานรหัสที่16/26หรือไม่ขอโทษนะครับบางทีผมอยากเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปิดบังนะครับแต่ท่านรู้หมดแล้วผมรู้นะครับแต่ผมไม่สามารถเอ่ยชื่อได้แล้วมันก็ยากในการอธิบายนะครับผมต้องบอกพยานรหัสพยานรหัสนะครับถ้าผมบอกว่านายอ้ออ่างเนี่ยท่านก็จะรู้ใช่ไหมเอาแค่พยานรหัสไปแล้วกันนะครับเราก็มาดูว่าพยานที่เขาอ้างว่าในสำนวนนี้ที่เกี่ยวข้องอีก2คนนะครับก็คือพยานรหัสที่21/22เนี่ยที่เขาไปให้ถ้อยคำเนี่ยมันสอดรับกันไหมพยานทั้งสองก็เช่นเดียวกันนะครับได้มาให้ถ้อยคำนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอนิดนึงก็หลังจากที่มีเรื่องหลังจากที่พยานรหัสที่16เนี่ยไปให้ถ้อยคำนะครับคือพยานทั้งสองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่อ้างว่าไปจัดทำโพยนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับโดยอ้างว่าพยานรหัส16/26เนี่ยประสานให้ไปนะครับในวันที่24/2567เนี่ยพยานทั้งสองเข้าร่วมประชุมในการจัดทำโพยด้วยแล้วก็ยืนยันนะครับว่าทีมเนี่ยก็คือของเจ๊รวยนะครับหรือนางสุขสำรวยวัฒนียกุลนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญพยานยืนยันนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าพยานรหัสที่22/26เนี่ยมาให้ถ้อยคำว่าได้รวมกลุ่มกับพยานรหัส16/26นะครับและทราบว่ากลุ่มของพยานรหัสที่16/26เนี่ยมีสว.หรือได้โควต้าจากระบบจัดหัวเนี่ย2คนนะครับก็คือตัวเองก็คือพยานที่22/26แล้วก็พยานรหัสที่21/26เหมือนที่ผมกล่าวเขาได้สว.2คนนะครับแล้วก็ส่งหมายเลขไปนะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อเรากลับมาพิจารณาถ้อยคำของพยานรหัสที่16/26เนี่ยไม่มีถ้อยคำตอนใดเลยนะครับที่กล่าวถึง ว่าพยานรหัสที่22/26เนี่ยซึ่งอยู่ที่พะเยานะครับจำง่ายๆนะครับเขาไม่ได้กล่าวถึงเลยว่าพยานรหัสทับ22/26เนี่ยอยู่ในทีมเขานะครับเขาไม่ได้กล่าวถึงขบวนการว่ามีการกรรมการบริหารพรรคหรือผู้ที่ถูกร้องนะครับตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมีส่วนด้วยนะครับนอกจากนี้พยานรหัสที่16/26เนี่ยกลับยืนยันหรือบันทึกถ้อยคำนะครับว่าทีมของเขามีคนเดียวนะครับก็คือพยานรหัสที่21/26ซึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเดียวกับเขาถ้าจะเห็นไหมฮะว่าความแตกต่างความไม่สอดคล้องของพยานรหัสมันเกิดขึ้นนะครับส่วนพยานรหัสที่22/26ก็เหมือนกันนะครับไม่เคยกล่าวถึงเลยนะครับว่ากลุ่มผู้ถูกร้องเนี่ยอยู่ในกระบวนการนะครับนะครับแต่เขาให้ด้วยคำว่าเขาเนี่ยน่าจะได้เพราะว่ามีการทำโพยในวันนั้นนะครับแต่เขาก็ไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนทำให้นะครับโดยอ้างว่าพยานรหัสที่16/26เนี่ยเป็นคนส่งชื่อไปนะครับท่านจะเห็นว่าความสอดคล้องของพยานเนี่ยมันไม่มีเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพยานทั้ง3นะครับได้มากลับคำให้การนะครับโดยมีหนังสือถึงประธานกกต.นะครับว่าที่พยานรหัสทั้ง3เคยให้การไว้นะครับไม่ว่าจะมีพฤติการไม่ว่าจะเป็นพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง21คนก็ดีนะครับการเตรียมการอะไรก็ดีนะครับเช่นเงินอะไรก็ดีเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะนะครับแต่พยานปากนี้หรือ3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกนะครับประเด็นก็คือเหมือนที่ผมกล่าวนะครับผมว่าเขามาให้การนะครับหลังเกิดเหตุนานมากแล้วพยานรหัสที่16/26ท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมนะครับพยานเราต้องดูนะครับว่าความน่าเชื่อถือนะครับเขามีหรือเปล่าประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือประเด็นเรื่องการเมืองประเด็นเรื่องความไม่สอดคล้องกันนะครับผมเห็นว่ามันฟังไม่ได้นะครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยกระทำความผิดนะครับตามข้อกล่าวหาที่หนึ่งการตรวจสอบเส้นเงินนะครับของกลุ่มที่ถูกกล่าวหาทุกคนไม่พบความผิดปกติโทรศัพท์อาจจะมีนะครับมีโทรหากันแต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะครับผมว่าถ้าเรายอมรับความจริงธรรมชาติของนักการเมืองนะครับหรือคนที่จะเป็นสว.เนี่ยนะครับได้ใหม่ๆผมว่าต้องยอมรับนะครับว่าเขาต้องดำเนินการอย่างไรนะครับเขาก็ต้องจับกลุ่มนะครับแล้วก็ตกลงกันนะครับการไปประชุมที่ภูแมนหลังจากที่เลือกสว.แล้วมีพยานกล่าวถึงนะครับผมจะพูดให้หมดให้จบทุกเรื่องนะครับก็มีคนกล่าวถึงนะครับว่าพบนะครับพบนายเดวินพบนายอนุทินนะครับแต่มันก็ไม่มีรายละเอียดว่าท่านไปทำอะไรกันนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ทุกทางนะครับถึงพบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชี้ว่า เขาได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาที่หนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเน้นย้ำ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือใจความสำคัญเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้กลับมาสรุปกันอีกครั้งพยานรหัสที่16ซึ่งคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าคือคุณเอกราชช่างเหลารวมถึงพยานที่สำคัญอีก2ปาก21กับ22พยานทั้ง3ปากนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจึงนำมาสู่การไม่ส่งกรรมการบริหารพรรคส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปที่ศาลฎีกาเดี๋ยวเราต้องมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: เรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าเราจะต้องพักเบรกก่อนแจกเสื้อเช่นเคยนะคะแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD ค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะตอนนี้เข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์ของ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ได้เลยวันนี้แฮชแท็กยาวนิดนึงแต่เป็นใจความสำคัญของเรื่องนี้ค่ะไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารและส.ส.ไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารและส.ส.นะคะพักกันครู่นึงช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
5: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
10: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดือยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
11: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
14: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
15: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: ไม่ส่งคุณณรงค์บอกว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะพยานบุคคลเชื่อไม่ได้3คนตั้งแต่ต้นทั้งพยานรหัส16 21และ22เราฟังช่วงนี้ต่อนะคะ
16: พยานที่กลับมาพยานข้อมูลสถานะพยานเป็น
0: ก็กกตจะพิจารณาต่อไปครับว่าดำเนินการกับพยานเหล่านี้อย่างไรนะครับ
16: ค่ะใช่
0: ผมถามได้ง่ายๆว่าเรื่องนี้พยานปากเอกก็คือพยาน16/26ผมถามท่านว่าถ้าสมมติเราส่งฟ้องเนี่ยเขาจะมาเป็นพยานให้กกตไหมท่านตอบได้ไหมฮะครับเชิญนะ
17: ค่ะสวัสดีค่ะอุตสามีชาลีจากเดลีนิวส์นะคะ อยากทราบว่าในส่วนของการพิจารณาส่งสารเป็นบางส่วนและบางส่วนโดยเฉพาะคนการเมืองเนี่ยไม่ได้โดนดำเนินคดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าทางกกต.ฟอกข่าวแล้วสำนวนในส่วนของอ้างยี่ซ่องโจรที่ในชุดที่26ได้มีการรวบตึงมาจาก DSI ที่ได้ทำสำนวนมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นการตีตกไปด้วยไหมคะหรือว่าจะต้องพิจารณาเรื่องต่อไปได้ไหมคะ
0: คือสำนวนของ DSI ท่านก็ดำเนินการไปนะครับท่านก็ดำเนินคดีของท่านไปผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าชุด26เนี่ยเรามี DSI ดูด้วยนะครับผมว่าเขาสืบสวนไต่สวนเนี่ยเขาทำร่วมกันนะครับเช่นเงินโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราได้จากดีไซน์นะครับเรามาใช้เป็นพยานหลักฐานแล้วผมแจ้งให้ท่านทราบนะครับมติของผมเนี่ยนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า 20-30 เรื่องผมเห็นด้วยกับคณะ26นะครับในการลงโทษนะครับผู้ที่กระทำความผิดนะฮะเพราะฉะนั้นผมแจ้งท่านเลยนะครับว่าการไต่สวนนะครับไม่ว่าของคณะ26การทำความเห็นนะครับของท่านเลขาธิการของคณะ36เนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญในการพิจารณาสำนวนของกกต.ทุกท่านนะครับเราเอามาดูนะครับเอามาดูทุกความเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปจี้เอาความเห็นของคนใดคนหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยท่านมีเหตุผลมีข้อเท็จจริงมีข้อกฎหมายที่มันฟังได้นะครับเราก็เอาเหตุผลของคนนี้หรือบางทีเอามาครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกกต.แต่ละท่านเนี่ยมีดุลพินิจนะครับมติหรือความเห็นของชุดที่26เลขาแล้วก็ชุด36ไม่ได้ผูกมัดกกต.ผมเองนะครับประเด็นที่สำคัญผมทำคำวิจัยเอง
18: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
20: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
21: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ที่เราประชุมวันที่28สิงหานะฮะแล้วก็เลื่อนมาเนี่ยมีมติวันที่14ส่วนหนึ่งนะครับเราขอเส้นเงินเราขอโทรศัพท์นะครับจากดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานร่วมกันตลอดครับขอบคุณนะ
1: ครับผมปิยะจากสำนักข่าวอิสราครับ
0: ครับเชิญ
1: อยากจะถามขอความชัดเจนท่านประธานอีกสักรอบนึงว่ากรณีที่มีการไปพบกันที่โรงแรมภูแมนเนี่ยในสำนวนมีพยานหลักฐานที่อย่างเช่นพยานบุคคลหรือว่าภาพถ่ายหรือว่ากล้องวงจรปิดในสถานที่นั้นไหมแล้วมีขัดแล้วเกิดขึ้นช่วงเวลาใดแล้วมีใครอยู่ในสถานที่นั้นบ้างครับ
0: มันมีพยานรหัสอยู่
2: สักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมีภารกิจในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับก็
3: อ
2: ัน
3: นี้ไม่สด
4: แล้วขออภัยคุณผู้ชมนะคะเนื่องจากข้อขัดข้องทางเทคนิคนะคะเอางี้เราสรุปก่อนนะคะคุณผู้ชมตกลงแล้ววันนี้เนี่ยกกต.แถลงมติคดีหัวสวส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญาทั้งหมด77คนนะคะในจำนวน77คนเนี่ยเป็นสวขณะที่ถูกร้อง26เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว36และเป็นบุคคลอื่น15คนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าบรรดากรรมการบริหารพรรคสสผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสวสำรองไม่มีใครถูกดำเนินคดีนะคะทีนี้ถ้าไปดูความเห็นเดี๋ยวเราจะกลับมาอธิบายทั้งหมดอีกทีคุณผู้ชมแต่ตอนนี้อยากให้ดูว่าตอนนี้สดได้แล้วกลับไปฟังบรรยากาศสดอีกทีนะคะ
5: กกต.ครับ
0: อะไรนะครับแล้วก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะครับว่ามีการจัดทำโพยหัวนะครับเนี่ยครับก็คือก็พยานก็ให้ถ้อยคำได้แค่นี้นะครับอยากรู้เหรอก็เดี๋ยวเพจข่าวให้แล้วกันนะครับ
6: ค่ะเชิญสื่อมวลชน
0: ยังไงนะเอาไมค์เนี่ยไม่ได้ยินเลยครับ
6: ขออนุญาตทางพี่สื่อมวลชนพูดไมโครโฟนนะคะด้านหน้าจะไม่ค่อยได้ยินขอบพระคุณค่ะ
0: ไม่ถามเลยใช่ไหมไม่ถามมันไม่จบฮะ
6: ค่ะ
7: ขออน
6: ุ
7: ญาตยกมือก่อนนะครับเดี๋ยวน้องไป
6: ค่ะ
7: นะคร
6: ับ
7: เด
6: ี๋
7: ยวขอเช
6: ิ
7: ญค
6: ุ
7: ณป
6: ั้
7: น
6: ห
7: น่อยคร
6: ับ
7: เด
6: ี๋
7: ยว
6: จัง
7: ดับครับ
6: ค่ะเช
7: ิ
6: ญค
7: ุ
6: ณป
7: ั้
6: นค่ะ
7: นอกเหนือจากเนื้อหาในส่วนที่สั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเนี่ยขออนุญาตถามท่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามติของกกต.แต่ละท่านไม่ต้องบอกนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยลงมติเห็นชอบอะไรแค่อยากทราบมติโดยรวมนะครับว่าในเจ็ดท่านเนี่ยมติเป็นอย่างไรเสียค่ามากเท่าไหร่เสียค่าน้อยเท่าไหร่ในแต่ละข้อหาก็ได้ครับ
0: เพจข่าวให้ฟังเดี๋ยวจะเพจข่าวนะฮะเดี๋ยวเพจข่าวให้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับก็คือแต่ยืนยันนะครับว่าเป็นเสียงข้างมากแต่ข้างมากเท่าไหร่เนี่ยจะให้ทำงานเพจข่าวนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับเพราะว่าเราเพิ่งลงมติกับวันนี้นะครับผู้ถูกร้องมีทั้งสิ้น427คนนะครับเรากลัวพลาดนะครับแต่ยืนยันนะว่าจะเพจข่าวให้สื่อมวลชนทราบแล้วก็พี่น้องประชาชนทราบครับ
6: ขั้นลำดับถัดไปเชิญทางคุณพิษณุค่ะเชิญค่ะ
8: สวัสดีครับพิษณุช่อง9นะครับท่านประธานครับในการลงมติกรรมการทั้ง7คนได้ลงมติทุกเรื่องใช่ไหมครับไม่มีใครถอนตัวเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่มีครับกกต.ต้องทำหน้าที่นะครับถอนตัวท่านผิดจริยธรรมนะครับท่านถูกปลดนะครับทุกคนต้องทำหน้าที่มาลงมติมาร่วมพิจารณาคดีนี้ครับ
6: ค่ะขอเชิญค่ะ
9: ฟ้าจากวิทยุพบค่ะถามท่านประธานค่ะอยากทราบว่าหลักฐานชนิดไหนและที่เป็นชิ้นใหญ่ๆที่สามารถที่จะลงโทษการหัวสวครั้งนี้ได้นะคะ
0: เหมือนที่ผมกล่าวนะฮะมันชิ้นเดียวมันไม่พอจริงๆมันบางทีเราดูนะฮะเหมือนที่ผมขึ้นตั้งแต่แรกนะครับหลักฐานพยานบุคคลนะครับลองขึ้นให้ดูอีกทีนะฮะเนี่ยนะครับหลักฐานพยานบุคคลเอกสารพยานวัตถุข้อมูลโทรศัพท์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินพยานแวดล้อมซึ่งเราดูทุกอย่างนะครับในการพิจารณาสำนวนนะครับบางทีหลักฐานชิ้นเดียวก็ฟังได้ บางทีมีหลักฐานทั้งหมดเลยมันก็ฟังไม่ได้นะครับก็คือในการพิจารณาในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
11: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: สื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะฮะที่จริงเราก็คิดว่าเราทำตามกรอบของกฎหมายนะครับที่ผมมานั่งตรงนี้นะครับมากล้าสู้หน้าท่านเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะผมเอาความจริงมาพูดผมไม่ได้ปิดบังนะครับก็พี่น้องถ้าคนทุนฟ้องเราไปห้ามเขาไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปท้าทายอะไรนะครับท่านฟ้องเราก็คงชี้แจงนะครับก็ชี้แจงให้ศาลทราบนะครับว่ากกต.ทุกท่านผมคิดว่าท่านไม่มีเกราะป้องกันเลยนะครับเกราะป้องกันของท่านคืออะไรท่านทราบไหมฮะก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายแค่นั้นเองผมเคยอยู่ศาลนะครับเกราะป้องกันของศาลคืออะไรท่านรู้ไหมคือละเมิดอำนาจศาลถ้าท่านวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่มันไม่ถูกต้องผมมาอยู่ตรงนี้ผมไม่มีอะไรป้องกันผมคุยกับกกต.หลายๆท่านนะครับว่าก่อป้องกันของพวกเรานั้นแน่ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับนะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
13: เรียนถามท่านประธานครับผมสุเมฆกับ
14: เอาล่ะครับนี่กลายเป็นคำถามสำคัญปิดท้ายนะครับว่าถ้าถูกฟ้องจะทำอย่างไรก็จะทำตามกรอบของกฎหมายครับกล้ามาสู้หน้าท่านเพราะเอาความจริงมาเสนอไม่มีการปิดบังเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปการแถลงทั้งหมดของกกต.อีกครั้งแต่ให้ดูภาพนี้ก่อนนี่เป็นภาพสดจากพรรคประชาชนนะครับเตรียมที่จะแถลงแล้วนะครับอีกสักครู่นึงคุณเทงณัฐพงษ์และคุณภริษฐ์นะครับก็จะมาแถลงข่าวหลังทราบมติกกต.เดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามพร้อมๆกันครับ
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
11: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
15: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
16: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
15: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
16: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
15: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
16: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
15: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับ ให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
17: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
18: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
19: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
20: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
21: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
22: ไม่จริง
21: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
22: ไม่จริง
21: แล้วอะไรจริงอ่ะ
23: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
21: เส้นละ 1,990 บาท
23: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
21: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
23: ๆสอบถามโทร1153
24: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
25: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
10: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
14: โพสต์ข้อความบอร์ดกกต.สั่งฟ้องคดีโกงสว.รวม77คนอนุทินกรรมการบริหารสส.ภูมิใจไทยรอดและอีกหนึ่งโพสต์ครับกกต.สั่งฟ้องสว26คนผู้สมัครสว36คนและทีมงานอื่น15คนบอกจะยื่นศาลฎีกาใน60วันเมื่อรับฟ้องแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
4: เช่นเดียวกับพรรคประชาชนนะคะโพสต์ผ่านเพจของพรรคด่วนมติกกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงสว.แค่บางส่วนกรรมการบริหารและสส.ภูมิใจไทยรอดหมด
14: ขณะที่คุณอนาลโยกอสกุลครับจากไทยอาร์มฟอร์สโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความนะครับแก๊งนี้ทั้งแก๊งรอดทุกคนเหมือนกกต.ไม่เชื่อถือพยานที่16ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมองว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองเลยมาเป็นพยานไม่มีเส้นเงินหรืออะไรเหมือนเป็นการกล่าวอ้างลอยๆก็คือสรุปกกต.มองว่าไม่เชื่อมอะไรไปถึงภูมิใจไทยเลย#สั่งฟ้องสว.
4: คุณสมบัติบุญงามอนงค่ะหรือบก.ลายจุดนะคะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปร่วมเดินขบวนกับทางไอลอด้วยนะคะก็โพสต์ว่าการหัวสว.โดยมีการออกแบบโมเดลทางคณิตศาสตร์อย่างที่อาจารย์ลอยชุนพลชุนพงทองนักคณิตศาสตร์ถอดรหัสออกมาได้ทั้งยวงและหลักฐานการใช้โทรศัพท์และพยานบุคคลที่กล่าวพาดพิงต่อตัวบุคคลที่มีสถานะอยู่ในพรรคการเมือง เหตุใดกกต.ถึงมองไม่เห็นว่ามันเป็นขบวนการใหญ่ที่มีเป้าหมายยึดวุฒิสภาด้วยวิถีทางที่ผิดกฎหมายการมาพิจารณารายกรณีแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ประหลาดเห็นอยู่แล้วว่านี่เป็นการกระทำเป็นกลุ่มใหญ่และมีผู้บงการใหญ่อยู่นอกวุฒิสภาจึงเป็นการตัดสินที่แปลกประหลาดผิดไปจากสิ่งที่สามัญสำนึกของผู้คนจะเข้าใจได
14: ้ขณะที่เพจของหนุ่มเมืองจันทร์โพสต์ข้อความสั้นๆแต่ว่าภาพเป็นแบบที่เห็นนะครับมื้อเย็นวันนี้ก็เป็นกกต. 7คนครับร่วมกันรับประทานอาหารบนโต๊ะกลมสีส้มที่เป็นโต๊ะในตำนานนะครับ
4: คุณกัปตันคนเนิร์ดนะคะใช้ชื่อนี้แต่ว่าก็เป็นอดีตทนายความและนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายและการเมืองค่ะก็โพสต์ว่ากกต.หอคอนะคะแล้วก็โพสต์อีกอันนึงความจุดๆของการแถลงของกกต.ค่ะนอกจากที่จะบอกว่าแถลงไม่ตรงเวลาแล้วค่ะอย่างข้อสำคัญก็จะเป็นข้อ3นะคะไม่บอกมติเท่าไหร่ในแต่ละข้อไม่บอกว่าฟ้องใครบ้างแถลงไม่รู้เรื่องไม่พูดชัดๆไม่เปิดความเห็นของกกต.คนอื่นฟ้องเท่าหยิบมือน่าจะฟ้องเฉพาะคนไม่สำคัญและข้อ9ทำตัวแทนศาลเกณฑ์ตัดสินสูงลิบ
14: ขณะที่คุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตนักการเมืองโพสต์ข้อความนี้ครับใครบอก AI ฉลาด AI อ่ะบอกหัวเลือกตั้งกกต.อ่ะบอกไม่หัว AI แพ้เฉยเลยชิป
4: ทนายแจมค่ะเป็นส.ส.กทม.เขต11พรรคประชาชนนะคะคุณสสินันท์ธรรมนิธินันท์ค่ะโพสต์ว่ากกต.มีหน้าที่สั่งฟ้องเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไม่ใช่วินิจฉัยในรายละเอียดค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็ก157ด้วยค่ะ
14: ทีนี้ถ้าเราจะย้อนไปไล่เลียงนะครับวันนี้กกต.การแถลงของกกต.ทั้งหมดเนี่ยจริงๆนัดแถลงตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะครับแต่ก็มีการเลื่อนไปจนที่สุดแล้ว15นาฬิกา18นาที48นาทีก็มีการแถลงนะครับอ่ะจนถึงขณะนี้กกต.ยังแถลงอยู่นะฮะเดี๋ยวเราลองไปฟังหน่อยว่ามีประเด็นอะไรล่าสุดเผื่อจะเพิ่มเติมกันครับ
0: จากสำนวนนี้ยังเหลืออีกสำนวนนะครับเหลืออีก3สำนวนนะครับแต่ก็ไม่มีการเรียกร้องนะครับว่าทำไมไม่เสร็จทีหนึ่งนะครับท่านไปดูแล้วกันว่าเป็นสำนวนเกี่ยวกับใครที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะฮะเลยสามสำนวนผู้ถูกร้องก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คนที่มีชื่ออยู่ในโพยแล้วได้รับการเลือกตั้งเป็นสว.นะครับส่วนตัวผมเองนะฮะผมดูพฤติการประกอบนะครับคนมีชื่อในโพยท่านทราบไหมฮะบางคนมีชื่ออยู่ในโพยเดียวนะครับจาก12โพยที่เป็นพยานหลักฐานนะครับบางคนมีชื่ออยู่ในโพยก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นการมีชื่ออยู่ในโพยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องส่งฟ้องศาลมันต้องมีพฤติการอื่นประกอบนะครับระเบียบเรื่องการแนะนำตัวรองภัสกรบอกแล้วว่าศาลปกครองยกเลิกหมดเลยเพราะนั้นการแนะนำตัวฟรีสไตล์ครับทำอะไรก็ได้แต่เราเนี่ยก็ยังมาดูว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าระเบียบเรื่องการแนะนำตัวเนี่ยนะครับถ้าคุณทำผิดเกี่ยวกับพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะครับถ้าคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวคุณไปชักจูงไปโน้มน้าวให้ลงคะแนนให้คุณผิดนะครับก็คือเอามาตราเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างเช่นมาตรา77ชักจูงหรือจูงใจให้ลงคะแนนถ้าเราด้วยความว่าคนมีชื่ออยู่ในโพยแล้วมีพฤติการแบบนี้นะครับจำนวน20กว่าคนเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ใช่ถูกแจ้งข้อหาถูกดำเนินคดีนะครับขอทำความเข้าใจครับ
1: ค่ะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายเชิญค่ะ
2: ครับอาชญาพลจากเดอะสแตทครับขออภัยเมื่อกี้นี้ไม่ได้แนะนำตัวครับเห็นรีบถามกันนะคำถามสุดท้ายนะครับขออนุญาตสอบถามว่าขอความรู้แล้วกันครับในแง่ของความเป็นไปได้ทางกฎหมายครับว่าในเมื่อกกต.เองเนี่ยมีมติสั่งฟ้องแล้วบางส่วนนะครับนั่นก็เท่ากับว่าการเลือกสว.เนี่ยมันมีการทุจริตจริงมันจะเป็นช่องทางให้มีผู้ไปยื่นร้องต่อองค์กรอื่นๆหรือต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกสว.ที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วขออนุญาตประเด็นข้างเคียงไหนๆก็เจอกันแล้ว มันมีกรณีที่ศาลฎีกาได้รับคำร้องที่คล้ายๆกันอย่างเช่นเรื่องของสว.บางท่านที่สมัครอาจจะไม่ตรงกับกลุ่มอย่างเช่นในส่วนอำนาจเจริญที่แบบว่าคุณสมบัติไม่ตรงอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยครับตรงนี้กกต.ได้มีส่วนที่จะดำเนินการหรือว่าชี้แจงต่อศาลอย่างไรครับ
0: คือคำทำลังก่อนนะครับที่ว่าสมัครปิดกลุ่มแล้วก็พอศาลรับคำร้องอันนี้ผมพูดตรงนะฮะไม่ผมยินดีตอบคำถามทุกเรื่องแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องก่อนที่ผมจะเข้ามานะครับผมขออนุญาตไปตรวจสอบได้ไหมฮะแล้วก็จะเพจข่าวให้ทราบนะครับผมไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วคนที่ถูกฟ้องก็คงไม่จะเป็นผมนะผมก็สบายตัวไปนะครับ
1: ค่ะนะคะค่ะต้องขอกราบขอบคุณท่านณรงค์กันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้ง
0: ว่าไงนะว่าไงนะ
1: ขออนุญาตค่ะ
0: ขอเรื่องอะไรนะโมฆะหรือเปล่าผมว่ามันต้องดูเป็นลายๆไปมั้งฮะนะครับต้องดูลายๆไปคนที่ถูกฟ้องศาลถูกตัดสิทธิ์นะครับก็ต้องไปสู้คดีกันนะฮะศาลพอศาลรับฟ้องก็เขาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทำการไต่สวนนะครับผมคิดว่าโมฆะหรือไม่ผมไปตอบแทนไม่ได้ก็คิดว่าก็ถ้าอยากรักษาสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ท่านก็ไปใช้สิทธิ์นะครับตอบแทนไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับขอโทษนะครับ
1: ค่ะนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านณรงค์กันวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งท่านว่าที่ร้อยตรีภัสกรศิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่วันนี้นะ
14: คะคุณผู้ชมครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำนวนนี้เนี่ยมีผู้ถูกร้องเนี่ยจำนวนทั้งหมด421คนนะฮะ
4: ว่าเยอะกว่าที่เราเคยทราบนะคะ
14: เข้าใจว่า229ก็กลายมาเป็น421คนในข้อกล่าวหาทั้งหมด7ข้อกล่าวหา
4: 427หรือเปล่าคะ
14: 427มั้ยหรือ421
4: เมื่อกี้ตอนฟังสดเข้าใจว่า427นะคะ
14: เข้าใจว่า427
4: ใช่มีสไลด์นึง
14: 427ครับขออภัยนะฮะข้อมูลมาผิดพลาดนิดหน่อย427คนจากข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย7ข้อกล่าวหาทีนี้เรามาไล่เรียงถ้าดูตามสไลด์ของกกต.เลยนะครับข้อกล่าวหาที่1มาตรา76วรรค1เนี่ยมีผู้ที่ถูกร้องเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง20คนเป็นบุคคลอื่น1คนรวมทั้งหมด21คนในข้อกล่าวหาที่1นี้ไม่มีใครถูกส่งฟ้องต่อศาลฎีกาเลยข้อกล่าวหาที่1ก็คือบรรดากรรมการบริหารพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำการด้วยวิธีการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสว.หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกไม่มีใครถูกส่งศาลฎีกาเลยในหมวดหมู่นี้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของวันนี้ครับ
4: ข้อ2นะคะบุคคลอื่น1คนนะคะเมื่อกี้ท่านประธานกกต.ท่านก็พูดชื่อออกมาเลยกลับไปข้อตะกี้ก่อนค่ะข้อกล่าวหาที่1ท่านประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินก็พูดชื่อออกมาเลยอ่ะคุณเนวินนะคะเพราะฉะนั้นหลุดหมด
14: เป็น0ฮะคุณผู้ชมฮะ
4: ทีนี้ข้อกล่าวหาที่1จะเชื่อมโยงมาถึงข้อกล่าวหาที่2ค่ะข้อกล่าวหาที่2ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.เพราะฉะนั้นในเมื่อข้อกล่าวหาเมื่อกี้คนช่วยยกหมดคนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกช่วยก็ยกหมดนะคะสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนสว.สำรอง1คนและผู้มีสิทธิ์เลือกสว.อีก2คนรวมทั้งหมด140คนก็ยกไปด้วยค่ะ
14: ข้อกล่าวหาที่3มาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70ครับแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดมีส่งศาลแล้วครับสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องทั้งหมดเนี่ยถูกร้องทั้งหมด137คนส่งศาลฎีกา26คนครับสว.สำรองถูกร้อง1คนไม่ส่งฮะผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่1และ2ตามลำดับนั้นถูกร้อง2คนส่งศาล1คนนะครับในขณะที่กรรมการบริหารพรรคสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกร้อง20คนไม่ส่งเลยแม้แต่คนเดียวขณะที่บุคคลอื่นๆที่ถูกร้องในข้อกล่าวหาที่3นี้15คนส่ง9คนรวมทั้งหมดนะครับสำหรับข้อกล่าวหาที่3ผู้ถูกร้อง175คนส่งศาลฎีกา36คนครับ
4: ส่วนข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะคะก็มีการนำเสนอมาในกลุ่มเดียวกันเลยค่ะก็จะเป็นข้อกล่าวหาที่บอกว่าซื้อเสียงนะคะจัดทำให้เสนอสัญญาว่าจะให้เลี้ยงหรือรับว่าจะจัดเลี้ยงผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการจูงใจและเรียกหรือรับพร้อมจะยอมรับเงินหรือทรัพย์สินกลุ่มนี้ก็เหมือนกับซื้อเสียงเนี่ยว่าง่ายๆนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีการดำเนินคดีสว26คนสวสำรองไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยข้อกล่าวหาที่4ถึง7 77คนนะคะแต่มีหมายเหตุมานิดนึงว่าผู้ถูกร้องบางรายเนี่ยอาจจะถูกร้องเรียนหลายข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นจะเอาตัวเลขในกลุ่มนี้ไปบวกกับข้อกล่าวหาที่3ตรงๆเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าบางคนก็โดนหลายข้อหานะคะ
14: ใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นก็โดยสรุปออกมา
14: 77คนทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องรอคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสวที่ดำรงตำแหน่งณขณะนี้26คนเนี่ยเป็นใครบ้างแต่ทั้ง26คนก็จะต้องถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีวันนี้เนี่ยคุณณรงค์ในฐานะ
4: ยังค่ะเมื่อศาลรับคำร้อง
14: เมื่อศาลรับคำร้องใช่ครับก็จะต้องถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวคุณผู้ชมครับคุณณรงค์วันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นประธานกกต.มาร่วมในการแถลงเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าอยากจะมาแถลงมาพบปะกับสื่อมวลชนยืนยันว่ากกต.ทุกคนมีความเป็นอิสระอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่มีใครทำตามอำเภอใจไม่มีใครสามารถถูกกดดันหรือถูกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสั่งการได
0: ้ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับและได้ร่วมพิจารณาคดีนี้ขอเป็นตัวแทนนะครับของกกต.ทุกท่านนะครับมานั่งร่วมแถลงข่าวและยินดีนะครับที่จะตอบข้อซักถามของทุกท่านนะครับแต่ขอเรียนให้ทราบว่านะครับการพิจารณาของกกต.ทุกท่านนะครับมีความเป็นอิสระนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณานะครับก็อยู่ในกรอบของกฎหมายเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับ
4: เราเล่าทีนี้จริงๆเนี่ยประเด็นหลักสำคัญนะคะคุณผู้ชมมันจะไปอยู่ที่ข้อกล่าวหาที่1และ2อย่างที่บอกไปก็คือกรรมการบริหารพรรคและสวเนี่ยถูกยกนะคะไม่ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเลยในประเด็นที่มีการหัวกันพูดง่ายๆ
14: ใช่ครับ
4: มีการถามคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.นะคะและท่านก็ตอบในรายละเอียดหลักใหญ่ใจความเนี่ยมันจะไปพันกับพยานรหัส16ซึ่งอดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าคืออดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยคุณเอกราชช่างเหลาคุณผู้ชมจำได้นะคะก่อนหน้านี้มีหนังสือหลุดออกมา
14: ใช่
4: โค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการพิจารณาวันนี้ไม่นานบอกว่าพยานรายนี้กลับคำให้การนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยถูกรัฐบาลในขณะนั้นเหมือนกับข่มขู่ให้ปากคำแบบนึงเอาผิดหมดเลยอ่ะเอาผิดบรรดาคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเสร็จตอนหลังก็มากลับคำให้การบอกว่าพอดีเปลี่ยนรัฐบาลละพูดง่ายๆก็คือพอมาอยู่ในช่วงรัฐบาลภูมิใจไทยแล้วรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตในเสรีภาพในต่างๆนานาก็เลยตัดสินใจให้การตามจริงทีนี้คุณประธานกกต.คุณณรงค์อ่ะนะคะก็พูดถึงพยานปากนี้ค่ะบอกว่าพยานปากนี้เนี่ยให้การไล่เรียงมาถึงรายละเอียดที่ไปกล่าวหากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยผ่าน4เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการไปประชุมกันที่โรงแรมภูแมนไปประชุมกันที่ทำการพักอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าวันที่มีการทำโพยหัวที่มทร.สุวรรณภูมิที่อยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็บอกว่าประเด็นแรกตอนที่ DSI ส่งหนังสือมายังกกต.ว่ารับเรื่องร้องเรียนคดีหัวสว.เนี่ยไม่มีการกล่าวพาดพิงถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเลยนะคะ21คนเพิ่งจะมาที่หลังค่ะตอนชุด26ชุดไต่สวนของกกต.เองที่มี DSI มาร่วมด้วยอะค่ะเพิ่งจะมาชุดนั้นนะคะหลายเดือนให้หลังว่ามีชื่อบรรดากรรมการบริหารพรรคเข้ามาเกี่ยวด้วยทีนี้ตัวพยานหมายเลข16เนี่ยคุณณรงค์บอกว่าส่วนตัวมองว่าทำไมผ่านเวลามานานแล้วอ่ะทำไมถึงเพิ่งมาบอกว่า21คนนี้ทำผิดตอนที่มาให้ถ้อยคำเนี่ยผ่านมาเป็นปีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกคือเรื่องช่วงเวลาที่พยานปากนี้มาให้ถ้อยคำก็น่าสงสัยถึงเจตนาแล้ว แล้วยังไม่นับว่าพยานรายนี้เนี่ยอ้างถึงเหตุการณ์อย่างเช่นเหตุการณ์ที่1และ2การไปประชุมที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์หรือการไปประชุมที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่าไม่มีพยานรายอื่นเลยมีตนเองเท่านั้นที่รู้เห็นแล้วมาให้ปากคำไม่มีพยานหลักฐานอื่นๆนอกจากพยานปากนี้ด้วยไม่มีรูปถ่ายไม่มีเอกสารโปรแกรมใดๆไม่ปรากฏการจ่ายเงินให้ใครคุณณรงค์ใช้คำว่ากล่าวอ้างลอยๆแล้วมันมีประเด็นที่เกี่ยวพันไปถึงพยานอีก2ปากด้วย
14: นั่นก็คือพยานรหัสที่22กับพยานรหัสที่21เป็น21กับ22 2คนครับพยานรหัสที่21เนี่ยในเวลาต่อมาทางคุณณรงค์บอกว่ามาจากขอนแก่นส่วนพยานรหัสที่22เนี่ยมาจากพะเยา
4: ค่ะ
14: พอมาพิจารณาเนี่ยปรากฏว่ารหัสที่16ไม่มีการกล่าวอ้างถึงพยาน2คนนี้เลยคือในลักษณะว่า2คนนี้ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนได้โควต้ามาจากพยานรหัสที่16
4: เป็นทีมคุณออ่างละกัน
14: คุณเอกราชนะครับ
4: ค่ะ
14: ตามข้อมูลของ
4: อาจารย์สมชัยอดีตกกต.ค่ะ
14: ครับคือได้โควต้ามาจากรหัสที่16ก็คือคุณเอกราชแต่ปรากฏว่ารหัสที่16กลับไม่กล่าวอ้างถึงพยานทั้ง2ปากนี้เลยว่าอยู่ในทีมไม่ได้กล่าวถึงกรรมการบริหารพรรคเลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดแล้วพยานรหัสที่16ก็ยังยืนยันว่าทีมเขาเนี่ยมีคนคนเดียวก็คือพยานรหัสที่21จากขอนแก่นจังหวัดเดียวกับเขาเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าพยานทั้ง3ปากให้การขัดกันเองไม่ตรงกันเอง
4: ยังไม่นับว่าทางคุณณรงค์เนี่ยพูดถึงว่าพยานปากเนี่ยท่านบอกท่านเป็นศาลนะท่านเป็นศาลมาก่อนนะก็ต้องชั่งน้ำหนักถึงความน่าเชื่อถือเพราะพยานปากนี้เคยถูกศาลพิพากษาคดียักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น
14: ศาลเนี่ยสั่งจำคุกเลยนะแล้วก็ยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกด้วยนะดังนั้นพยานรหัสที่16นี้ขาดความน่าเชื่อถือถ้ารวมทั้ง3ปากไม่มีความสอดคล้องกันเส้นเงินก็ไม่พบสิ่งผิดปกติโทรศัพท์ก็โทรหากันก็ไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นการยืนยันได้นั่นจึงเป็นที่มาทั้งหมดทั้งมวลครับทำให้ไม่มีการส่งฟ้องศาลในกลุ่มของกรรมการบริหารพรรคนะฮะลองฟังเสียงช่วงนี้ดูฮะยังไม่มาเหรอฮะเสียงช่วงนี
4: ้ก็โดยสรุปก็คือจะเห็นว่าข้อกล่าวหาหลักที่พันไปถึงบรรดากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะมันมาพลิกตรงพยานปากที่16เนี่ยค่ะแต่ว่าคุณณรงค์ประธานกกต.ก็บอกนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านกกต.ทั้ง7ท่านเนี่ยดูพยานหลักฐานทุกอย่างรวมไปถึงพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเส้นทางการเงินหรือว่าเส้นทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมีคำพูดว่าเส้นเงินเนี่ยไม่มีนะทั้ง21คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรค20กับบุคคลภายนอกอีก1เนี่ยเส้นเงินไม่ได้พันไปถึงอันนี้ข้อแรกข้อที่2เส้นทางการติดต่ออาจจะมีโทรหากันท่านใช้คำนี้แต่มันไม่เป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคุยอะไรแล้วก็บอกท่านก็รู้นะธรรมชาตินักการเมืองเนี่ยสว.พอเขาได้รับเลือกใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการจับกลุ่มคุยกันมันก็คงเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติ
0: การแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยก็เพราะมีพยานรหัสที่ผมแจ้งเลยนะครับพยานรหัสที่16ทับ26 21ทับ22แล้วก็22ทับ26มาให้ถ้อยคำนะครับว่ากลุ่มคนทั้ง21คนนะครับร่วมกระทำความผิดนะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมเห็นก็คือนะครับเหตุการณ์ในการเลือกสว.นะครับการรับรองผลนะครับมันล่วงเลยมาเป็นเวลานานนะครับทำไมพยานรหัสเนี้ย16ทับ26เนี่ยไม่เคยออกมาแจ้งเหตุหรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้กระทำความผิดนะครับพยานรหัสปากนี้มาให้ถ้อยคำต่อคณะ26เมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2568ล่วงเลยเวลาที่พยานอ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์เวลาประมาณ1ปีและช่วงนั้นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองพยานรหัส16ทับ26เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยต่อมาพรรคภูมิใจไทยก็มีมติให้พ้นจากพรรคภูมิใจไทยเพราะเหตุอะไรเพราะว่าพยานรหัสนี้ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับ พิพากษาว่ากระทำความผิดฐานยักยอกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับศาลลงโทษพยานรหัสเป็นเวลา4ปี93เดือนหรือ11เดือนนะครับเมื่อพยานรหัสถูกขับออกจากพรรคได้ไปสังกัดพรรคก้าวธรรมและช่วงนั้นพรรคภูมิใจไทยและพรรคก้าวธรรมก็มีความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยทางการเมืองต่อมาวันที่28พฤษภาคม2568พยานรหัสจึงมาให้ถ้อยคำในฐานะที่ยอมรับว่าร่วมกระทำความผิดและก็ขอกันตัวเองออกมาเป็นพยานนะครับเห็นว่าช่วงเวลาที่พยานรหัสเนี้ยมาให้ถ้อยคำต่อคณะ26มันก็มีมูลเหตุนะครับก็มีข้อน่าสงสัยว่ามีเจตนาอย่างไรนะครับ
4: นี่ค่ะก็ให้บังเอิญจริงๆนะคะพี่ไก่ว่าเอ๊คือถ้าให้เก่งข้อสอบว่าออกมาแบบนี้เนี่ยคนที่ปล่อยไม่ใช่เอกสารที่บังเอิญหลุดออกมาเรื่องพยานรหัส16กลับคำให้การเนี่ยแม่นจริงๆวันนี้ผลออกมาวนอยู่รอบๆพยานหมายเลข16เนี่ยคุณจุรีนุ่มแก้วค่ะสสพักประชาธิปัตย์นะคะล่าสุดโพสต์ว่ารอดหมดเหลือเชื่อบารมีหลวงพ่อโชติคุ้มครองไปเกี่ยวยังไงคะ
14: ไปได้ยังไงไม่แน่ใจฮะคุณผู้ชมฮะแต่ขณะนี้เวลา 17:35 นาทีนะครับพักประชาชนเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะฮะฝั่งขวาเนี่ยเป็นภาพสดจากพักประชาชนส่วนฝั่งซ้ายจากไอลอนะครับอีกสักครู่นึงครับคาดว่าจะอาจจะเป็นพักประชาชนก่อนเพราะว่าส่งหมายเข้ามาแล้วนะฮะ 17:45 อีก10นาทีอีก10นาทีจะแถลงนำโดยคุณเท้งส่วนฝั่งซ้ายไอลอคุณเป่ายิ่งชีพเดี๋ยวมาฟังสดๆไปพร้อมๆกันครับ

0: เนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
1: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
2: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
3: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
4: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
6: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
10: อย่าปล่อยให้สีน้ำเงินมันกัดเกินประเทศไทย
11: ก็เป็นกลุ่มคนที่เขาไปจัดกิจกรรมอยู่ที่หน้ากกต.เชียงใหม่อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ออกมาล้างนะฮะทำความสะอาดฮะ
12: ค่ะตอนนี้พรรคประชาชนกำลังเตรียมแถลงนะคะแต่ว่าระหว่างนี้มีแถลงการของพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาค่ะพี่ไก่คุณผู้ชมบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบซึ่งก็รวมถึงการจัดตั้งขบวนการบิดเบือนการเลือกส.ว.ค่ะบอกว่าคือก็มีส่วนหนึ่งที่เรียกร้องกกต.ให้ส่งเรื่องถึงศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่น่าจะทันแล้วนะคะแถลงออกมาว่าส่ง77คนอีกช่วงหนึ่งในแถลงการค่ะเรียกร้องให้กกต.เปิดเผยสาระสำคัญผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมถึงเปิดเผยเหตุผลและพยานหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนนะคะบอกว่าจะติดตามเหตุผลของกกต.และติดตามความคืบหน้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
11: ขณะที่วันนี้หลายฝ่ายก็จับตาไปที่การประชุมวุฒิสภาครับคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าวันนี้สว.ที่ถูกเรียกว่าเป็นสว.กลุ่มสีน้ำเงินนะฮะก็มาประชุมกันตามปกติครับช่วงเช้าก็มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาปรากฏว่าการประชุมก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับอย่างที่บอกว่าก็มีกระทู้ที่น่าสนใจหลายกระทู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับและหลังจากนั้นช่วงบ่ายอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้กกต.เนี่ยเขานัดแถลงบ่าย3
12: ค่ะ
11: ปรากฏว่าช่วงบ่าย3ครับก็ปรากฏภาพสว.หลายท่านฮะก็ไม่เป็นอันจะประชุมแล้วฮะเปิดไลฟ์ฮะไลฟ์ของทางสำนักข่าวแต่ละสำนักที่มีการไลฟ์

0: การแถลงข่าวของกกต.อย่างที่บอกว่ากกต.วันนี้ค่อนข้างช้านะฮะนัดแถลง15นาฬิกาแต่ที่สุดแล้วเนี่ยกว่าจะแถลงก็15นาฬิกา48นาทีก็นั่งดูไลฟ์กันแต่ที่สุดก็ปิดประชุมสภาไปตอน15นาฬิกา12นาทีครับซึ่งเป็นเวลาก่อนที่กกต.จะแถลงมติหัวพอดีก็เลยยังได้เห็นภาพของบรรดาสว.ที่นั่งดูไลฟ์กันอยู
1: ่ค่ะ
0: ก่อนจะปิดประชุม
1: เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยสว26คนที่ถูกกกต.ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งข้อหาแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดเนี่ยเป็นใครก็ยังไม่ทราบนะคะแต่ก็อย่างที่พี่ไก่บอกว่าเมื่อศาลฎีการับฟ้องเนี่ยก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะสำหรับ26คนนี้มีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจค่ะคุณพิชิตชัยมงคลค่ะแกนนำคปท.โพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะว่าพรุ่งนี้15กันยายนคปท.หารือพี่สนธิบ่าย2บ้านพระอาทิตย์ก่อนหน้านี้จำได้นะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเคยประกาศเอาไว้นะคะว่าไม่ว่าวันนี้ผลออกมาจะเป็นยังไงสมมติออกมาในทิศทางที่มองทางกลุ่มเขามองว่าไม่ชอบธรร
0: ม
1: ก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวนะคะนี่คปท.ก็เตรียมจะไปคุยกันละ
0: เดี๋ยวเรารอติดตามสถานการณ์กันอยู่อีกสักครู่หนึ่งทางผอ.ไอลอว์ก็น่าจะมีการแถลงพร้อมกับพรรคประชาชนนะครับ
1: ระหว่างนี้พูดถึง DSI สักหน่อยนะคะ
0: ค
1: ืออย่างที่เราทราบนะคะก่อนหน้านี้ว่าคดีนี้เนี่ยมันก็จะมีการแยกกันดำเนินการคู่ขนานกันไปนะคะกกต.กับ DSI ในส่วนของ DSI เนี่ยจะเป็นคดีอ้างยี่ฟอกเงินวันนี้ทางโฆษก DSI และผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำค่ะบอกว่าไม่ว่ามติของกกต.จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามในวันนี้เนี่ย DSI จะต้องนำความเห็นเอาไปประกอบด้วยนะคะเพราะอัยการคดีพิเศษกำหนดมาเลยค่ะว่า DSI ซึ่งทำคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ต้องเอาความเห็นกกต.ไปสู่สำนวนด้วยนะคะแต่ก็บอกว่าก็ไม่ได้ผูกพัน 100% ต่อสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ที่ DSI ทำอยู่นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยDSI สั่งฟ้องผู้ต้องหา8รายไปยังอัยการคดีพิเศษแต่พนักงานอัยการคดีพิเศษตีกลับค่ะตีกลับมายัง DSI บอกว่าต้องรวมสำนวนกับกกต.เพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอสำนวนที่กกต.ทำอยู่เนี่ยนะคะและเห็นบอกว่า DSI ทำงานไปเนี่ยผู้ต้องหามากกว่า8คนแล้วด้วย
0: ครับพร้อมไหมฮะเอาเลยไหมฮะพรรคประชาชนมาแล้วนะฮะคุณเท้งเริ่มแถลงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงฮะเห็นว่าให้สัญญาณว่าอีก2นาทีงั้นเดี๋ยวกลับมาชมการแถลงของพรรคประชาชนไปพร้อมๆกันครับ
2: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
5: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
6: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
0: ขอที่จะส่งจำนวนน้อยไปศาลฎีกา
8: และมาตรฐานของกกต.เองในอดีตถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามปรป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะของกกต.ที่มีจำนวน4จาก7คนครับที่เข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันยังอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองกับผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการโกงเลือกสว.มติของกกต.ในวันนี้ไม่เป็นเพียงแค่การปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ในคดีการโกงเลือกสว.ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ควรจะเป็นแต่ทว่ายังตอกย้ำถึงปัญหาขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองแต่กลับเป็นอิสระจากการรับผิดรับชอบต่อประชาชนและเป็นอิสระจากการทำหน้าที่ตามกฎหมายดังนั้นครับเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการโกงเลือกสว.ต้องรับผิดทางกฎหมายและเพื่อฟื้นฟูกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยพรรคประชาชนจะดำเนินการดังต่อไปนี้ข้อที่1ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาและกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งข้อที่2ครับดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.ที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.ได้รับการพิจารณาในชั้นศาลข้อที่3ครับตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีการโกงเลือกสว.ผ่านกลไกของรัฐสภาเช่นการยื่นยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจและผ่านการรณรงค์ในสังคมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมืองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยข้อที่4ผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยรวมถึงการเพิ่มอำนาจให้แก่ประชาชนในการริเริ่มกระบวนการการตรวจสอบและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆข้อที่5เดินหน้าผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลของประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมา ด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญโดยไม่มีการเพิ่มอำนาจหรือเงื่อนไขพิเศษให้แก่สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้ามาขัดขวางเจตจำนงของประชาชนได้นี่ก็คือแถลงการนะครับของพรรคประชาชนรวมถึงการดำเนินการทั้ง5ข้อหลักๆสืบเนื่องจากผลของมติของกกต.ในวันนี้ครับก็เชิญทางสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามได้เลยครับอย่างที่ผมได้แถลงไปก่อนหน้านี้นะครับว่าพวกเรามองว่ากระบวนการในการโกงเลือกสว.ในครั้งนี้เนี่ยทำเป็นขบวนการนะครับเราไม่สามารถที่จะพิจารณาออกเป็นรายกรณีหรือว่าแต่ละเคสได้จากการให้ความเห็นนะครับของประธานกกต.เองเมื่อสักครู่เนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าประธานพยานหมายเลขที่16ทับ26เนี่ยมีการกลับการให้คำปักกลับไปกลับมาหรือเปล่านะครับในส่วนตัวของผมมองเองว่ามองว่าถ้านะครับเรากำลังให้เหตุผลนะครับว่าการให้ปากคำในครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีเหตุผลเบื้องหลังอื่นๆถูกกดดันมาหรือมีเหตุผลทางการเมืองเนี่ยจริงๆเราไม่สามารถมองได้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่กลับมาการให้คำให้ปากคำครั้งหลังเนี่ยก็อาจจะมีแรงกดดันมีเหตุผลทางการเมืองอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยวันนี้กกต.เสียงข้างมากเองก็มีมติเสียงข้างมากนะครับที่ในการส่งนะครับฟ้องไปยังศาลต่อนะครับประกอบไปด้วยสว26คนผมถามแบบนี้ครับกระบวนการในการโกงเลือกสวครั้งนี้มันเป็นกระบวนการที่ใหญ่มากนะครับวันนี้กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องไปยังศาลต่อในส่วนของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยแปลว่ากกต.กำลังเชื่อใช่ไหมครับว่าการจัดตั้งกระบวนการการโกงเลือกสว.ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยไม่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมว่าผลของมติของกกต.ในวันนี้ก็ทำให้ผมตีความได้ประมาณนี้ครับครับก็ในรายละเอียดของการดำเนินการทางกฎหมายนะครับผมก็ยืนยันว่าในส่วนของพรรคประชาชนเองเราก็พร้อม
1: คุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะคุณยิ่งชีพจากไอลอว์เริ่มต้นแถลงแล้วเช่นกันไปฟังสดๆค่ะ
9: สอบถามกระบวนการวิธีการหลักเกณฑ์ต่างๆการแบ่งกลุ่มอาชีพการแนะนำตัวจากกกต.เพื่อจะทำความเข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเรารณรงค์ให้ประชาชนทุกคนไปใช้สิทธิ์มีส่วนร่วมในกระบวนการการเลือกสว.เมื่อปี67นะครับและเราก็ติดตามสังเกตการทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศเก็บข้อมูลมาตลอดนะครับหลังการเลือกสว.ปี67เสร็จสิ้นเราทุกคนรู้ทันทีว่าการเลือกสว.ในปี67ไม่ปกติมันต้องมีอะไรผิดปกติอย่างใหญ่หลวงแน่นอน3หลักฐานที่เราเห็นร่วมกันในวันเลือกระดับประเทศก็คือการที่มีบุคคลใส่เสื้อสีเหลืองจำนวนมากประมาณ 1,000 คนหรือประมาณ1ใน3พร้อมใจกันแต่งตัวเหมือนกันพฤติกรรมเหมือนกันเดินเข้าไปเลือกสว.นะครับเราพบว่ามีโพยและโพยก็เป็นหมายเลขของคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับและคนเหล่านั้นที่มีชื่ออยู่ในโพยมีหมายเลขอยู่ในโพยก็ได้รับคะแนนมากเป็นพิเศษแบบล้นกระดานแบบกกต.ก็ไม่คิดว่าใครจะได้คะแนนมากขนาดนั้นแล้วเราก็พบว่ามีการลงคะแนนเป็นแพทเทิร์นที่เขียนหมายเลขเหมือนกันซ้ำกันไม่ได้เรียงจากน้อยไปหามากแต่เรียงลำดับแบบที่มันไม่สามารถจะบังเอิญได้สรุปได้ว่ามีขบวนการขนาดใหญ่ที่จัดตั้งผู้สมัครสว.จำนวนมากเพื่อเดินเข้าไปเลือกผู้สมัครจำนวนหนึ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วล่วงหน้าและมีหมายเลขอยู่ในโพยผมคิดว่าอยากเชิญชวนทุกท่านในประเทศไทยขีดเส้นใต้เรื่องนี้พร้อมกันก่อนว่าการเลือกสว.ในปี67นั้นไม่ปกติมันเกิดขึ้นโดยมีขบวนการจัดการอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ผลออกมาโดยมีคนกลุ่มนึงเนี่ยอย่างน้อยๆ120หรืออาจจะถึง150คนที่เตรียมกันมาก่อนได้เป็นสว.อย่างแน่นอนและเขาก็ได้นะครับและเมื่อพวกเขาไปเป็นสว.เราก็เห็นว่าพฤติกรรมในการลงคะแนนโหวตในการจับกลุ่มกันรวมตัวกันตั้งกมท.เลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งต่างๆก็ เป็นไปอย่างเหนียวแน่นแพ็กกันเป็นกลุ่มถ้าจะบอกว่าทุกคนมาโดยอิสระก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได
0: ้
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเรื่องเด่นเย็นนี้แต่ก็จริงๆไอลอยังไม่เห็นท่าทีแต่ที่ชัดแล้วของพรรคประชาชนก็คือจะมีการดำเนินคดี157แน่ๆแล้วก็จะมีการทำเรื่องกระบวนการทางกฎหมายต่าง
0: ๆเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: เอาสายต่อไป
13: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
12: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
14: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
15: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
5: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: 4

ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: กาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่แหมมันเป็นประเด็นจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเด็กคนไหนเลยคุณผู้ชมเรื่องราวของน้องยูฟ่าครับอายุแค่ขวบเดียวฮะน้องเนี่ยไปรักษาอาการทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารรู้สึกจะเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับคือเขาต้องมีการให้น้ำเกลือนะฮะปรากฏว่าน้องเองเนี่ยก็เขาจะมีไอ้เหมือนกับคลิปแพดที่มันวางบนมือนะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะระวังเพราะน้องยังเด็กขวบหนึ่งแล้วก็เหมือนเอาไอ้เทปเนี่ยพันไว้ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องอาการดีขึ้นกลับบ้านคุณผู้ชมครับก็มีผู้ช่วยพยาบาลนะฮะมาเป็นผู้ชายนะ
3: ครับ
2: มาแล้วก็มาทำการตัดปรากฏว่าตัดอีท่าไหนไม่รู้คุณผู้ชมครับไปตัดนิ้วของน้องขาดไปด้วยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วก็เอาไปต่อกันนะฮะซึ่งระยะเวลาที่ไปต่อเนี่ยก็ห่างนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาเหมือนเลือดเนี่ยไม่ไปเลี้ยงบริเวณนิ้วของน้องไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้นะครับทางคุณแม่คุณพ่อน้องเนี่ยต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับก็เลยมาร้องที่เพจสายใหม่ต้องรอดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณวิภาพรเป็นคุณแม่นะฮะชื่อเล่นชื่อคุณหญิงนะครับมาพร้อมคุณลี่เป็นพ่อของน้องยูฟ่านะครับ
4: สวัสดีครับ
2: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดวันนี้มานั่งกับเราอีกครั้งนะฮะ
4: สวัสดีครับ
5: พี่หนุ่มครับ
2: แล้วก็วันนี้ครับทนายตุ๋ยนะฮะทนายพรศักดิ์วิพาทอาภรณ์นนท์ครับ
6: สวัสดีครับ
7: พี่หนุ่มครับ
2: ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณแม่กับคุณพ่อมีลูกกี่คนครับเนี่ย
8: มี2คนค่ะ
2: ยูฟ่าเป็นคน
8: ที่2
2: คนที่2คนโตอายุเท่าไหร่ครับ
8: 7ขวบค่ะ
2: 7ขวบนะโอเคแม่อยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ย
8: จังหวัดยโสธรค่ะ
2: อยู่ยโสแล้วก็ธรรมดาเนี่ยลูกป่วยไปหาโรงพยาบาลไหน
8: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเหลืองนกทา
2: ที่เหลืองนกทานี่ก็จะอยู่ประจำทั้งคนโตแล้วก็คนเล็ก
8: ใช่ค
2: ่
8: ะ
2: เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมวันนั้นน้องป่วยหรือไม่สบายอะไรไงทำไมถึงได้พาน้องไปที่โรงพยาบาลครับ
8: น้องป่วยเป็นไข้หวัดค่ะและมีไอมีเสมหะค่ะคุณหมอก็ให้แอดมิดนอนโรงพยาบาล
2: แอดมิดนอนโรงพยาบาลนะ
8: ค
2: ่
8: ะ
2: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับคุณแม
8: ่น้องก็นอนโรงพยาบาลรักษาตัวตั้งแต่วันที่1ค่ะวันที่1กันยา
2: ครับ1กันยานะ
8: ค่ะ
2: มีตอนนั้นน้องอาการเป็นยังไงบ้าง
8: มีน้องไอมีเสมหะ
2: หนักมั้ยไม่ได้หนักมากใช่มั้ยหรือว่า
8: หนักอยู่ค่ะ
2: ค
8: ือต้องได้ดูดเสมหะแล้วก็ได้พ่นยาค่ะ
2: ก็เป็นทางเดินหายใจ
8: ใช่ค่ะ
2: โอเคทีนี้คุณหมอก็เลยต้องให้น้ำเกลือ
8: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมครับนี่ให้น้ำเกลือคือเขาให้แบบไหนอะไรยังไง
8: ให้น้ำเกลือ
5: ใส่สายหรือข้อมือทั่วไป
2: ที่นี่ตามที่ผมเมื่อกี้อธิบายให้ฟังเลย
8: ใช่
2: แล้วเขาก็จะมีไอ้ตัวแพดอันนึงเนี่ยประกบไปข้างล่างมือ
8: ค่ะ
2: พราะน้องเขาจะดิ้นถูกไหม
8: ค่ะ
2: ขวบเดียวเองนะใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
5: ขวบกับ14วันแล้วเนาะ
2: ขวบกับ14วันเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนี่น้องนะฮะจำมั่มนะโอเคทีเนี้ยพอเขามีแผ่นนี้ติดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเทปเนี่ยพันรอบมือไว้เพื่อที่จะติดกับไอ้ตัวแผ่นอันนั้นที่ผมอธิบายคุณผู้ชมเห็นตอนแรกฮะอ่ะตามนั้นเลยตามภาพนั้นเห็นใช่ไหม
5: คร
2: ับ เนี่ยนะครับโอ้แบบนี้นะครับทีนี้หลังจากนั้นมันยังไงต่อฮะแม
8: ่น้องก็รักษาตัวมาถึงวันที่11ค่ะคุณหมอประจำไข้น้องได้สั่งให้น้องกลับบ้านได้เพราะน้องอาการดีขึ้นแล้ว
2: ครับ
8: พอคุณหมอสั่งว่าให้กลับบ้านได้คุณแม่ก็พาน้องมานั่งรอที่เตียงค่ะเพื่อที่จะรอพยาบาลมาถอดสายน้ำเกลือออกให้น้องคุณพ่อก็เก็บของเตรียมของขนของลงไปเก็บแล้วค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านกัน มีพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลท่านหนึ่งค่ะเดินถือกรรไกรมา
3: เป็นผู้ชายใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
3: เดินเข้ามาเลยจริงๆต้องเป็นพยาบาลทำใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
5: ผู้หญิง
3: เ
8: ขาก็ถือกรรไกรมาแล้วก็สำลีไว้ติดหยุดเลือดน้องค่ะตอนที่ถอดสายน้ำเกลือออกเขาก็เดินมาไม่แบบไม่พูดไม่จาค่ะแม่ก็นั่งเอาน้องนั่งตักไว้แล้วก็จับแขนน้องเพื่อไม่ให้น้องดิ้นค่ะพอแม่จับแขนแล้วเขาก็แย่กรรไกรเข้าทางนิ้วชี้น้องแย่จนสุดกรรไกร
3: ผมขออนุญาตนะฮะคือมือเนี่ยอยู่อย่างนี้ถูกไหมแล้วก็พันผ้าอยู่นี้ไอ้พันไอ้อย่างนี้อยู่จะคุณแม่ไหวนะแล้วก็เขาแย่เข้าไปมุมอย่างนี้ใช่ไหม
8: คือมือน้อง
3: ไหนทำกับพี่สิ
8: มือน้องแนบอยู่กับแบบนี้ค่ะ
3: เดี๋ยวนะพี่ขออนุญาตทำตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนขออนุญาตนะเอาอะไรดีเอาอันนี้ก็ได้อันนี้สมมติอันนี้นะแปะอย่างนี้ถูกไหม
8: ค่ะ
3: ใช่ไหมแล้วก็มันแล้วก็มีไอ้เทปเนี่ยพันไว้แบบนี้ถูกไหมแล้วเขาแย่ไปยังไง
8: เขาแย่เข้าไปแบบนี้เลย
3: นะลูกนะ
8: ค่ะเขาแย่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะ
3: อ๋อแย่ไปอย่าง
8: น
3: ี
8: ้ใช่ค่ะ
5: นิ้วชี้แย่เป็นนิ้วชี้
3: เป็นนิ้วเขาเป็นอย่างนี้ใช่น้องมืออยู่นี้ใช่ไหม
8: ใช่ค่ะน่าจะเป็นแบบ
3: เขาแย่ไปช่วงตรงง่ามนี้หรือง่ามนี
8: ้ทางนี้ค่ะน่าจะมันน่าจะโดนทางนี้ค่ะ
3: ข้างนิ้วชี
4: ้ดูตามรูปจะเห็นว่านิ้วชี้มันหลบเข้าไปใน
3: เข้าไปอย่าง
4: น
3: ี้
8: ใช่ครับ
4: ถ้าตามรูปที่น้องมาตะกูลนะครับนิ้วชี้จะหลบเข้าไปเขาก็เลยเสียบเข้ากลางเข้าไปเลยครับ
3: นี่อย่างนี้นะ
8: ใช่ค่ะ
4: นิ้วชี้จะหายไปเห็นไหมครับ
5: ใช่ครับนิ้วชี้น่าจะ
4: เป็นนิ้วก้อยนิ้วกลาง
3: อ๋อ
5: น่าจะพับเข้ามาลายได
3: ้เข้าใจแล้วคุณผู้ชมเห็นนะขอเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะเอาแค่ขยายเฉพาะแค่มือน้องโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนิ้วโป้งเนี่ยก็คือข้างบนนั้นบวมๆนั่นใช่ไหม
8: ค่ะ
3: ป้องใหญ่ๆนะแล้วปรากฏที่ไอ้โผล่มานิ้วที่สองอ่ะมันคือนิ้วนาง
4: ครับ
3: นะฮะเอ้ยนิ้วกลางนิ้วกลาง
4: ก้อยนางกลางเห็นแต่ชี้ไม่เห็น
3: อ่ะโอเคชี้หายไปใช่ไหมคุณเอก
4: ครับ
3: โป้งก่อนชี้หายไปแล้วมากลางแล้วมานางแล้วก้อยอยู่ข้างล่าง
4: ใช่คร
3: ับ แสดงว่าไอ้นิ้วชี้เนี่ย
4: มันหลบ
3: อยู่อยู่ข้างใน
4: ครับเหยียบเข้าไปเลย
3: ไม่เห็นไงก็คิดว่าไอ้นิ้วกลางเนี่ยคือนิ้วช
4: ี้ใช่
3: คิดว่าไอ้นิ้วกลางคือนิ้วชี้ก็เลยสอดเข้าไปไอ้ตรงรูตรงนั้นนะไอ้ตรงระหว่างข้างๆท่อนะคุณผู้ชมครับเข้าไปเสร็จแล้วตัดเลยเขาขอโทษนะเขาค่อยๆตัดนี้ไหมหรือว่าเขาปึ๊บทีเดียวเลย
8: ค่อยๆตัดจนนิ้วมันขาดหนูตอนน้องเริ่มดิ้นเพราะว่าน้องเป็นคนที่ไม่งอแงค่ะน้องก็นั่งเฉยๆแม่ก็เป็นคนจับมือน้องมันน่าจะโดนนิ้วน้องแล้วค่ะน้องก็ดิ้นแม่ก็เลยว่าพี่ตัดโดนนิ้วมือน้องหรือเปล่าคะ
3: เพราะเขาดิ้นใช่ไหม
8: ใช่ค่ะตอนนั้นมันน่าจะโดนไปแล้วน้องก็ดิ้นแม่ก็พูดถามว่าพี่ตัดโดนนิ้วมือน้องหรือเปล่าคะพอสุดคำพูดแม่นิ้วน้องก็ขาดออกมาเลยค่ะ
3: คือหลุดออกมาเลยอย่างเง
8: ี้
3: ยเหรอ
8: ใช่ค่ะเขาก็ไม่ได้หยุดดู
3: หมายถึงใครไม่หยุดดู
8: ผู้ช่วยคนนั้นค่ะ
3: ไปเลย
8: พยายามตัดให้มันขาดเลย
3: เอาให้ขาดให้ได้เหมือนกับตอนแรกมันต้องติดกระดูกติดอะไรถูกไหม
8: ใช่ค่ะ
3: มันต้องติดกระดูกติดอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตัดไปไม่ได้มันก็ต้องพยายามแบบกดอยู่นั่นน่ะกดอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งปุ๊กแล้วนิ้วก็หลุดออกมา
8: ใช
3: ่ค่ะโหบ้าไปแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาทำยังไงต่อเขาเดินไปเลยหรือว่าไง
8: เขาก็วิ่งไปเรียกพยาบาลที่อยู่ตรงตึกนั้นนะคะพยาบาลก็รีบวิ่งออกมาทำแผลให้น้อง
3: ตอนนั้นผ้าหลุดมาหรือค่อยๆดึงออกมาหรือเลือดมันพุ่งออกมาเลย
8: เลือดมันพุ่งแล้วนิ้วน้องก็ติดกับเทปตัวนั้นมาด้วยค่ะ
3: โอ้โหอันนี้คือตอนที่เขาพี่น้องดูได้ใช่ไหมลูกดูได้นะคุณแม่นะอันนี้คือตอนที่เขา
5: ห้ามเลือดครับ
3: ห้ามเลือดนะ
8: อันนี้ไม่ใช่ตอนเพราะว่าน้องเสียเลือดมากค่ะเพราะว่าต้องไปเอ็กซเรย์สองรอบตอนนี้ก็คือทำแผลรอบสองค่ะเพราะว่ามันหลุด
3: โอ้โหเฮ้ยโอ้ยังเด็กยังใส่เพิร์ดนอนอยู่เลยอะลูกเอ้ย
4: ร้อง
3: โอ้ยขวบเดียวอ่ะคุณผู้ชม
6: ยังเดินไม่ได้เลยใช่ไหม
3: ก
6: ำลัง
8: น้องเริ่มเดินแล้วค่ะน้องพัฒนาการดีมาก
3: โอ้โหแล้ว ขออภัยนะฮะคือนิ้วโดนตัดไปประมาณไหนช่วงข้อไหน
8: เหมือนข้อมือน้องมันเล็กก็ถึงข้อเลยค่ะ
3: ข้อนี้เลยนะ
5: ข้อปลายหายไปเลยครับ
3: ข้อนี
8: ้เลยเล็บมาเลยค่ะ
3: เลยก็คือ
4: ช่วงข้อแรกเข้าไปหาย
3: ข้อแรกเนี่ยปุ๊บออกไปเลย
5: ครับ
7: คือผมก็มีลูกครับพี่หนุ่มตอนลูกเล็กๆเวลาเขาประกบเนี่ยฮะเวลาเขาตัดเขาจะต้องน่าจะต้องตัดลงจากข้อมือลงไปมันจะปลอดภัยกว่า
4: ใช่ต้องตัดลงพี
3: ่เพราะมันอย่างนี้มันก็ต้องตัดอย่างนี้ฮะ
4: ตัดลง
7: ใช่ครับ
3: ลงไป
7: ใช่จะปลอดภัยกว่า
3: แต่นี่มัน
7: โอ้โห
3: แทงเข้าไปนี
4: ้ทำไมเขาถึงแทงจากด้านล่างขึ้นไปเนาะ
8: ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขากินอะไรอยู่คือเขาไม่ได้แกะดูไม่ค่อยๆตัดดูไม่ค่อยแกะดูความปลอดภัยเลยเหมือนเขาคิดว่าจะตัดครั้งเดียวให้มันขาดเลยมันก็ขาดจริงๆค่ะยิ้วลูกหนูขาดจริงๆ
3: ตอนนั้นคุณพ่ออยู่ด้วยไหม
5: เอาของกำลังเก็บของครับ
3: เอาของไปเก็บเพราะกำลังจะกลับบ้านกัน
5: ใช่ใช่ครับ
3: โอ้โห
5: จะกลับได้น้องจะได้กลับบ้านนะครับ
3: ครับทีนี้หลังจากที่พยาบาลเข้ามาแล้วก็มาช่วยดูเรื่องของการปฐมพยาบาลเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นยังอยู่ไหม
8: ตอนพ่อน้องมาเหมือนเขาน่าจะเข้าไปที่ห้องพยาบาลแล้วค่ะเหมือนแต่จะมีคนสั่งให้เขากลับบ้านหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะว่า
3: บอกให้กลับไปก่อนให้กลับไปก่อนทางนี้เดี๋ยวก็คือจะทำกันเองรับหน้ากันเอง
8: ค
3: ่
8: ะ
3: แล้วรักเขาอะไรฮะเขาเรียกการที่แบบปฐมพยาบาลน้องเรื่องการห้ามเลือดเนี่ยห้ามอยู่นานไหม
8: นานค่ะเพราะว่าน้องเจ็บท้องมาน้องก็ดิ้น
3: ร้อง
8: ไห้เสียงดังมากเลยค่ะร้องแล้วก็ดิ้นแบบทุรนทุรายค่ะ
3: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
8: จากนั้นพอทำแผลเสร็จเอ็กซเรย์สองรอบเสร็จคุณหมอที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ก็บอกให้ส่งตัวไปคือส่งตัวไปต่อนิ้วค่ะ
3: ก็คือพูดง่ายที่โรงพยาบาลเริงนกทาเนี่ย
8: ไม่
3: สามารถต่อได้
5: ครับ
3: ถูกไหมฮะเพราะว่าที่ขาดเนี่ยไปขาดที่เริงนกทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยต้องส่งตัวไปที่สรรพสิทธิ์
5: อุบลครับ
3: อุบล
4: ไกล
3: กี่ชั่วโมงเนี่ยไปเนี่ย
8: ชั่วโมงกว่าเลยค่ะ
5: มีแล้วชั่วโมงถึง2อ่ะ
8: เพราะว่าเกิดเหตุประมาณ9โมง
3: เกิดเหตุ9โมงนะ9โมงเช้านะ
8: ค่ะ
3: โอเคแล้วยังไงต่อครับ9โมง
8: แล้วก็กว่าจะไปถึงก็เกือบบ่ายอะค่ะ
5: เข้าผ่าตัดรอบแรกกี่โมง
8: ประมาณบ่ายสองค่ะ
5: บ่ายสอง
3: ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงเก้าโมงเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าชั่วโมง
5: ห้าชั่วโมง
3: ใช้ระยะเวลาการเดินทางไปเนี่ยหรือว่าไง
5: รวมทั้งหมด
3: รวมทั้งหมดเลยเนี่ยห้าชั่วโมง
5: กว่าจะได้เข้าห้องผ่าตัดรอบแรกครับ
3: พอรอบแรกเสร็จเป็นยังไงคุณหมอมาว่าไงบ้าง
8: คุณหมอบอกว่าเส้นเลือดมันน่าจะหดค่ะมันไม่ไปเลี้ยงนิ้วส่วนที่มันขาดคือมันต่อไม่ได้อะค่ะเส้นเลือดน้องก็เล็กมันต่อไม่ได้แล้วเส้นเลือดน้องก็หดด้วยก็การต่อไม่สำเร็จก็เหมือนมันยังขาดอยู่ค่ะอาจารย์หมอก็ได้ให้น้องเข้าผ่าตัดรอบสองค่ะ
3: ในวันเดียวกันป่ะ
8: ในวันเดียวกันค่ะ
3: ห่างกันนานไหม
5: ก็
8: คือออกผ่าตัดเสร็จรอบแรกก็คือรอน้องฟื้นแล้วก็เข้าอีกรอบสอง
3: ก็วางยาสลบใหม
5: ่ค่
3: ะโอ้โหอันนี้คือนิ้วที่แช่น้ำแข็งไปนะ
8: ค่ะ
5: อีกแยกคนละที่ไปเลยครับ
3: อะไรนะ
5: ก็คือแยกนิ้วส่วนหนึ่งน้องก็อีกส่วนหนึ่งเลยครับคือขาดออกจากกัน
3: เนี่ยต้องใส่ถุงพลาสติกนี้ใช่ไหม
5: ครับ
3: แล้วก็แช่ไปแบบนี้นะ
5: ครับ
3: โอ้โหแล้วเด็กขวบหนึ่งอ่ะต้องวางยานอนหลับ2รอบเลย
4: ฟื้นมาวางอีก
3: นะครับท่านครับเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่มาร้องทางสายใหม่ต้องรอดเนี่ยคือธงคืออะไรนะครับความผิดมีมั้ยเนี่ยพี่ตุ้ย
7: มีครับทั้งแพ่งทั้งอาญาครับ
3: ทั้งแพ่งทั้งอาญา
7: ครับ
3: หมายถึง
7: ตัวผู้กระทำ
3: ตัวผู้กระทำ
7: เป็นอาญาแพ่งก็คือเป็นเรื่องของโรงพยาบาลต้องมาดูว่าโรงพยาบาลเป็นรัฐก็เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
3: ครับและไอ้กรณีแบบนี้นี่คือพอตัดไปแบบนี้มันมีเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการเยียวยานี่มัน
7: ก็จะเป็นในเรื่องของแน่นอนเป็นอาญามันก็เป็นเรื่องประมาทเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะเพราะน้องต้องรักษาผมว่าเกิน20วันสูญเสียอวัยวะก็เรียกทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทนทุกข์ทรมานอะไรพวกนี้ตามกฎหมายมีแต่เผอิญว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเขาปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
3: ครับ
7: คร
3: ับ พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย
12: อาหารแมวคานิวา
13: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
14: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: กลับมาสู่รายการหัวในแสนนะครับยังคุยกับทางของคุณแม่น้องยูฟ่าแล้วก็คุณพ่อน้องยูฟ่านะครับเป็นเด็กชายวัย1ขวบป่วยไม่สบายคุณผู้ชมครับคือเป็นไข้หวัดไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเริงนกทาปรากฏว่าน้องเองเนี่ยต้องให้น้ำเกลือนะคุณหมอก็เลยเอามือน้องมือเล็กๆอ่ะผู้ชมคือน้องอายุแค่ขวบเดียวมือเล็กๆเนี่ยเท่ากับปั้นเล็กๆเนี่ยแปะกับแผ่นนะฮะเสร็จแล้วก็เอาเทปเนี่ยพันไว้แล้วก็ให้น้ำเกลือเนี่ยนะครับแต่ประเด็นก็คือผู้ชมครับพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องหายดีเรียบร้อยจะกลับบ้านคุณพ่อเองก็ลงไปเก็บข้าวเก็บของในรถคุณแม่อุ้มน้องไว้ที่ตักถึงเวลาที่ต้องนะฮะตัดไอ้เทปที่พันเอาไว้ที่มือเนี่ยจริงๆเนี่ยพยาบาลเขาจะมาตัดให้ใช่ไหมฮะ
15: ใช่ค่ะ
3: เขาบอกเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวพยาบาลจะมาตัด
5: ครับ
15: ใช่ค่ะ
3: แล้วอยู่ดีๆเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ชายครับเดินมาถึงเสร็จปุ๊บเขาใช้กรรไกรแบบเนี้ยคุณผู้ชมนะฮะเขาก็ยัดเข้าไปเลยตรงช่วงนี้ขอเป็นภาพนั้นเลยฮะขอเป็นภาพสักครู่เนี้ยเนี่ยฮะบางคนอาจจะเพิ่งจะเข้ามาภาพนี้คุณผู้ชมครับมันบอกอะไรได้คุณเอกสายไหมบอกเลยว่านิ้วโป้งของน้องอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะนิ้วโป้งเสร็จแล้วนิ้วต่อมาไอ้ที่โผล่มาตรงสายยางนั่นน่ะจริงๆคือนิ้วกลาง แล้วก็มานิ้วนางแล้วล่างสุดเป็นนิ้วก้อยแต่นิ้วชี้เนี่ยมันผุบเข้าไปอยู่ในเทปที่พิษที่พันเอาไว้มันไม่ได้โผล่ออกมาปรากฏเขาเอาไอ้กรรไกรอันเนี้ยสอดเข้าไปไอ้ตรงสายยางนั่นน่ะเห็นไหมฮะตรงสายยางข้างๆตรงนิ้วที่มันโผล่เข้ามานิ้วแรกคือนิ้วกลางน่ะเพราะเขาเข้าใจว่านิ้วกลางเนี่ยคือนิ้วชี้เขาเข้าใจผิดว่านี่คือนิ้วชี้เขาเลยไม่เห็นไงว่าข้างในมันมีนิ้วชี้หลบอยู่ก็เลยเอากรรไกรเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆตัดพอมันตัดไม่ออกก็กดบี้บี้กัดตัดจนกระทั่งมันปุ๊บปรากฏคุณผู้ชมเลือดมันพุ่งออกมาพอเลือดพุ่งออกมาเนี่ยผ้ามันก็แง้มเปิดออกมาพอผ้ามันแง้มเปิดออกมาปรากฏนิ้วของน้องอ่ะนิ้วชี้เนี่ยข้อนิ้วชี้เนี่ยมันติดกับไอตัวเทปเนี่ยออกมาอย่างนี้ด้วยเพราะมันอ้าออกมาอย่างนี้มันเห็นเลยว่านิ้วติดออกมาแล้วเลือดก็พุ่งนั่นแหละครับผู้ชมครับก็หลังจากนั้นพยาบาลก็กรูนเข้ามาแล้วก็ให้ผู้ช่วยพยาบาลชายคนนี้เนี่ยหลบเข้าไปอยู่ในห้องก่อนแล้วพยาบาลก็มาคอยดูแลห้ามเลือดนะฮะมีภาพบรรยากาศตอนห้ามเลือดลองดูอีกครั้งหนึ่ง
15: เลือดเยอะแล้วคุณหมอใจเย็นนะลูกนะใจเย็นนะใจเย็นค่ะลูกใจเย็นลูกค่ะลูกใจเย็นลูกโอ้โหเร็วได้เร็วที่สุดในเลือดเอาเยอะเกิน
3: พยาบาลเลือดเยอะเกิน
16: นั่นเสียงคุณย่าน้อง
3: เป็นคุณย่านะนี่ฮะผู้ชมครับเสียงเมื่อครู่นี้เป็นเสียงของคุณย่าน้องนะฮะไม่ใช่เสียงของพยาบาลนะเสียงคุณย่าน้องนะบอกเลือดเยอะเกินคือเลือดเยอะมากนะผู้ชมครับโอ้โหแล้วหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยณวันนี้ก็ยังไม่ไหวยังทำใจไม่ได้เสร็จแล้วนะครับคือที่โรงพยาบาลเริงนกทาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต่อนิ้วให้น้องได้ก็เลยต้องส่งไปอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะฮะซึ่งอยู่ในตัวจังหวัดก็คือโรงพยาบาลที่ชื่อว่าสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยแช่นิ้วของน้องใส่ไอ้ถังน้ำแข็งใหม่นะฮะนี่ฮะอันนี้นิ้วของน้องนะฮะอันนี้อยู่ในถุงพอไปถึงผู้ชมครับไม่มีการทำการผ่าตัดเอานิ้วเนี่ยต่อเข้าไปครั้งแรกออกมาคือวางยานอนหลับออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยมันหดตัวมันไม่เข้าไปเลี้ยงไอ้นิ้วที่เขาต่อเข้าไป
16: คร
3: ับ ออกมาแล้วรอน้องฟื้นพอฟื้นเสร็จปุ๊บเอาเข้าต่อเลยแล้วก็วางยานอนหลับใหม่และผ่าตัดใหม
16: ่คร
3: ับ วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้นิ้วจะใช้ได้หรือเปล่าย
16: ังไม่รู้ครับเพราะว่าอาจารย์หมอบอกว่ามันเส้นเลือดมันสามารถหดตัวได้ทุกเมื่อค่ะต้องดูอาการวันต่อวันว่าเลือดไปเลี้ยงดีหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
3: โอ้อันนี้คืออันตอนที่ถูกตัดไปป่ะหรือว่า
16: อันนี้คือตอนผ่าคือ
5: หลังรักษาได้หนึ่งวันครับ
3: ฮะ
16: หลังเย็บเข้าไปแล้วค่ะ
3: นี่หลังเย็บไปแล้วนะ
16: ใช่ค่ะ
3: แต่นิ้วจะอยู่ข้างในนู้นเนาะ
16: ใ
5: ช่ครับ
3: โอ้โหปวดหัวเลยฟังแล้ว
4: เลือดเต็มไปหมดเลย
3: จากนั้นยังไงต่อครับคือพอหลังจากที่มีการต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะในวันนั้นทางฝั่งของตัวโรงพยาบาลที่ไอเลิงนกทาเนี่ยก็ติดต่อมาไหม
16: ก็ติดต่อมาว่าจะเข้ามาเยี่ยมน้องค่ะ
3: ครับ
16: ก็ได้นำกระเช้าผลไม้แล้วก็มอบเงิน 4,000 บาท
3: กระเช้าผลไม
16: ้ค่ะ
3: 1อัน
16: ค่ะ
3: นี่นะฮะสารีนะส้มๆอย่างนี้นะเช้านี้นะแล้วก็เงินอีก 4,000 นะเงินก็คือ
16: ใส่ซอง
3: ซองนี้เลยเหรอ
5: ครับ
16: ใช่ค่ะ
3: นี่ซองนี้นะลุงหนูยังไม่ได้เปิดเลยนะ
5: ไม่ครับกระเช้าก็ยังอยู
3: ่พี่ขออนุญาตเปิดนะ
16: ค
3: ่
16: ะ
3: มีเนี่ยนะฮะขอให้ผู้ชมครับผมออกมานะ 4,000 บาทนะครับอันนี้เป็นค่าอะไรฮะเนี่ย
16: เขาบอกว่าค่าระหว่างที่รักษาน้องค่ะค่ากินค่าอยู่ของผู้ปกครองค่านมน้องประมาณนี้ค่ะ
3: ค่านมอ่ะพี่เด็ก
4: ไม่ใช่
3: เดี๋ยวเขาจะแค่เก็บไป
4: ให้น้องเดิมพี
3: ่บอกว่าให้เป็นค่านมน้อง
16: ค่ะ
3: ค่ากินค่าอยู่แล้วก็กระเช้า1อัน
16: ค่ะ
3: แล้วมีพูดอะไรอีกไหม
16: ก็มีบอกว่าให้รักษาน้องก่อนแล้วค่อยมาคุยกันว่าจะเอายังไงแค่นี้ค่ะ
7: คนที่มาเป็นใครครับเขามากันกี่คน
16: น่าจะเป็นหัวหน้าตึกค่ะไม่ใช่ผอ.หรือว่าอะไร
4: ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเจอท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้างหรือยังผู้บริหารผอ.รองผอ.
16: ยังค่ะ
3: เขายังไม่มาคุยอะไรด้วยเลยเหรออ
16: ย่างค่ะ
3: นี่กี่วันแล้วเหตุตั้งแต่วันไหนเนี่ย
16: วันที่11
7: 11 10วันที่14ครับ
3: 11 12 13 14 3วันยังไม่มาคุยนะ
16: อย่างค่ะ
3: ผู้เด็กมีการเดินเรื่องอะไรยังไงบ้างตอนนี้
4: คือหลังจากที่เกิดเรื่องอะครับก็คือคุณพ่อน้องเนี่ยก็แจ้งเรื่องไปที่น้องโน่น้องโน่เนี่ยเป็นลูกเขยของท่านสจ.เล็กนนทบุรีนะครับก็ประสานกันกับท่านสท. อธิวัฒน์ สท. ตาฟของสพ.เมืองนนทบุรีเทศบาลเมืองนนท์คุณพ่อเนี่ยอยากจะให้ช่วยติดต่อมาที่ผมอยากที่จะมาร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากคงมองว่าทุกฝ่ายเงียบหมดก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นสื่อออกสื่อนะครับโรงพยาบาลก็เงียบคนทำก็เงียบก็เลยกลัวว่าเขาจะไม่รับความเป็นธรรมก็นัดหมายมาร้องก็เมื่อวันเสาร์เนี้ยคุณพ่อเนี่ยต้องเฝ้าลูกอยู่ที่นู่นนะครับก็ให้ทางคุณน้านะครับ
7: ครับ
4: มาที่เพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อมาร้องขอความเป็นธรรมวันนั้นเนี่ยพี่ต๋องสายใหม่ต้องรอดเป็นคนรับเรื่องใช่ไหมครับพี่ต๋องก็ประสานไปที่ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านรองปลัดก็รับว่าเดี๋ยวจะประสานทางสสจไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับจากนั้นเนี่ยก็ประสานไปที่ท่านผู้กำกับสภ.เรืองนกทาพันตำรวจเอกสงบพิมพ์อะไรซึ่งเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้กำกับรับเรื่องแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเตรียมตั้งข้อหานะครับในเรื่องของการทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางคุณแม่เองก็ต้องเฝ้าน้องเพราะว่าปกติถ้าไม่ได้มารายการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่กับน้องตลอดก็เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงเนี้ยท่านผู้กำกับก็จะนัดให้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพื่อออกหมายต่อไปนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าผมได้คุยกับคุณแม่เองก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาจะมีพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา41ซึ่งมาตรา41เนี่ยเขาเยียวยาโดยที่จะไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ว่ากรณีสูญเสียอวัยวะเนี่ยเลทการเยียวยาอาจจะอยู่ที่ 100,000 ถึง 240,000 บาทแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้คุ้มกับการสูญเสียในครั้งนี้อยู่แล้วเพราะว่านิ้วเนี่ยเป็นนิ้วชี้
7: มือขวาม
4: ือขวา
7: ครับ
4: และมีความสำคัญมากกับการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างแน่นอนผมว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่ตุ๋ยกับพี่หนุ่มได้คุยกันก่อนนั้นนี้ว่ามันสามารถนอกจากโดนอาญาแล้วเนี่ยแพ่งก็จะต้องเรียกร้องทางแพ่งได้แต่ถ้าพี่ตุ๋ยอธิบายในเรื่องกรณีทางแพ่งนะครับ
7: ครับครับ
3: ทีนี้ที่สงสัยคือทางนู้นเขายังไม่ออกมาพูดเลยเลยยังไม
4: ่ก็เงียบก่อนต้องเงียบก่อนแต่ผมว่าเขาต้องรับโดยบริยายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่มีใครในโลกนี้เวลาตัดอย่างที่พี่หนุ่มกับพี่ตุ๋ยบอกว่าเขาต้องตัดจากข้างบนลงไปแต่นี่คุณเล่นเสียบจากข้างล่างขึ้นมาแล้วที่ผมคุยคุณแม่ที่คุณแม่เขาเสียใจมากอ่ะเพราะขนาดตัดน้องนั่งอยู่ที่ตักคุณแม่เขาเหมือนกับว่าเขาอุ้มลูกเขาอยู่แล้วคุณไปทำให้ลูกเขาบาดเจ็บขนาดที่อยู่ในอ้อมกอด
16: เหม
4: ือ
16: นหนูช่วยเขาจับแขนน้องให้เขาตัดนิ้วน้องออกไปค่ะ
7: เพราะว่าถ้าแม่เขาคงรู้สึกผมเข้าใจแม่ก็คงรู้สึกว่าถ้าแม่ไม่จับแขนน้องตอนที่น้องดิ้นมันอาจจะหลุดออกจากกรรไกร
4: ใช่
7: แต่นี่แม่เขาก็ไม่รู้ไงก็เหมือนจับล็อกเอาไว้อะเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะเขาเลยเสียใจมาก
4: มือนึงอุ้มลูกอีกมือนึงจับแขนให้เขามาตัดมือลูกตัวเองแม่เขาถึงเสียใจมากครับแล้วลูกเขาจังหวะดิ้นตอนที่เขาตัดอะ
3: แม่ก็เลยแบบต้องคืนไ
4: หมใช่ครับทั้งที่เขารู้ว่าจะไปตัดนิ้วลูกเขาก็ต้องดึงออก
3: แต่เขาก็บอกแล้วนะว่าระวังโดนนิ้วลูกหนูใช่ไหม
16: ค่ะ
3: หนูบอกเขาว่
16: าเพราะว่าหนูเห็นน้องดิ้นเหมือนน้องเจ็บอะไรสักอย่างหนูก็เลยบอกว่าพี่ตัดนิ้วโดนนิ้วน้องหรือเปล่าคะคือหนูพูดจบเขาก็ตัดขาดพอดีอะ
3: โอ
16: ้
3: โห
7: คือแปลว่ามันน่าจะเข้าเนื้อไปแล้วอะ
4: นี่มันเจ็บคนโตโดนมีดบาดเนี่ยมันยังเจ็บเลยอะครับของมีคมโดนนิ้วเนี่ยโอ้โห
3: โอ
4: ้
3: โห
7: คือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาประมาทคือชัดเจนจากพฤติกรรมแล้วก็ผมไม่รู้เขาอยู่ตำแหน่งหน้าที่อะไรในการปฏิบัติหน้าที่นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาถูกฝึกฝนมาอยู่แล้วครับเรื่องความระมัดระวังต้องมีอันนี้มันชัดเจนฉะนั้นเรื่องความผิดทางอาญาต้องมีอยู่แล้วครับพี่หนุ่ม
3: ครับคือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่อะตัดโดนนิ้วโอ้ยโดนนิ้วผมโดนนิ้วฉันค่ะแต่เด็กเล็กอ่ะคือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะบุรุษกำลังการแพทย์อ่ะพูดตรงๆเลยคุณพยาบาลที่อยู่แถวนั้นน่ะมันคือหน้าที่ของคุณน่ะที่คุณต้องมาดูอ่ะสำหรับผมเองผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม่ได้เป็นหน้าที่ของทางผู้ช่วยพยาบาลเลย
4: แล้วยิ่งเมื่อสักครู่ท่านสสจบอกว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเงี้ยมันโอ้โหผมนึกภาพไปได้ไกลเลยครับว่าพอเป็นลูกจ้างชั่ว ชั่วคราวปุ๊บเนี่ยเงินเดือนก็น้อยถ้าจะต้องมารับผิดชอบตรงนี้

0: โดยระบบราชการผมว่ายาก
1: เขาจะซัพพอร์ตราชการด้วยกันเอง
2: ครับเขาก็จะบอกอ๋อทำโรงพยาบาลนี้ก็ได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ไม่เป็นไรเอาโรงพยาบาลรัฐที่แบบหมอศัลยกรรมเก่งๆ
1: ใช่
2: เขาก็ต้องหามาให้เขาจะรับปากแล้วไม่งั้นก็อายอ่ะ
1: ใช่
2: ไม่งั้นอาย
0: แต่หมอโรงพยาบาลรัฐเก่งๆก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในเอกชนก็เยอะผมว่าก็ต้องมีเพียงเอาหาให้เจอหมอท่านนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าเทคโนโลยี
1: ก็ต้องวอนอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: ที่เชี่ยวชาญในเรื่องออร์โธปีดิกในเรื่องของมือนะครับผมว่าอาจารย์หมอเก่งเยอะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เก่งๆก็มีเยอะเผื่อว่าอาจารย์หมอท่านไหนได้ดูอยู่แล้วก็เผื่อมีคำแนะนำที่ดีอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาที่โหนกระแสก็ได้นะครับติดต่อมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้นะครับจะได้ช่วยน้องหน่อย
2: ครับ
1: ครับ
2: โอเคเป็นกำลังใจให้นะน้องนะแล้วก็เดี๋ยวตามกันอีกทีนึง
1: ค
2: ุณเอกดูแลให้แล้ว
1: ครับ
2: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะ
1: ครับ
2: ขอบคุณนะครับ
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย
5: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
6: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
12: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
13: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
14: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: สาระความรู้มากมายที่FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk พบกับดิฉันทรายเบญจมาลัญญัสอีกเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลย SMS 4838106ค่ะภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงครึ่งปีหลังยังอยู่กับคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณสุรพงษ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณจาและท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะครับ
0: ค่ะเราคุยกันต่อนะคะเราค้างกันไว้ว่าโอ้ตอนนี้อุตสาหกรรมยานยนต์มันกำลังเปลี่ยนผ่านไปเข้าสู่ไฮบริดเพราะว่าคนตลาดทั่วโลกเลยแหละเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยที่หันมาสนใจไม่ใช่แค่ EV อย่างเดียวละแต่เป็นไฮบริดมากขึ้นตรงนี้ยานยนต์อุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: ความจริงเรื่องไฮบริดเนี่ยประเทศไทยเราผลิตมามากกว่า10ปีแล้ว
0: ค
1: งจำกันได้ตอนที่ยังมีสถานีชาร์จน้อยมากๆเรียกว่าคงจะไม่มีเลยแหละตอนนั้นใช่ไหมเราก็ผลิตรถยนต์ไอ้พวกไฮบริดขึ้นมาเพื่อที่จะลดมลพิษทางอากาศเพื่อให้อากาศในประเทศไทยเราดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นไฮบริดก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในช่วงที่เรายังไม่มีพวกสถานีชาร์จแบตเตอรี่ครับก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้คนไทยเรารู้จักว่าถ้าหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ให้มาใช้ที่2ทางนี้ก่อนก็คือมีทั้งเครื่องยนต์นะที่จะมาเวลาไปเติมน้ำมันเวลาแบตเตอรี่มันอ่อนลงแล้วครับตอนนี้ก็เป็นทำให้คนไทยเราเริ่มคุ้นเคยกับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตครับแล้วก็พอถึงปี2565รัฐบาลก็อยากจะให้มีการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเรา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนั้นเท่าที่เราดูว่าอาเซียนกับทางจีนเนี่ยเรามี FTA กันนะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้านำรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลยครับอันนี้ก็20กว่าปีแล้วที่เขาทำสัญญาตอนนั้นนะก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรครับก็เลยทำไปให้ทางรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาไทยเป็น 0% นะครับเพราะย้ายตรงนี้ก็เลยทางบอร์ด EV ก็เก่งมากๆนะฮ
0: ะ
1: ว่าส่งเสริมให้มีการใช้นะก็คือให้นำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาคุณเอาเข้ามาเท่าไหร่คุณต้องสร้างโรงงานในประเทศไทยผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยชดเชยในอัตรา1ต่อ1ในปี2567 1.5 เท่าในปี2568ก็เลยทำให้ประเทศไทยเราเมื่อปีที่แล้วก็มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผลิตทั้งรถยนต์นั่งนะฮะรถเก๋งเนี่ยที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งรถกระบะไฟฟ้าครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะแล้วก็ส่งออกด้วยคงเห็นข่าวในสื่อมวลชนนะฮะว่าเราส่งรถยนต์ไฟฟ้าไปต่างบราซิล666คัน
0: คร
1: ับและยังมีส่งไปทางด้านยุโรปด้วยนะก็เป็นพวกปลั๊กอินไฮบริดพวกแบตเตอรี่ 100% ด้วยนะครับแล้วก็มีส่งออกไปที่ประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับก็ทำให้ประเทศไทยเราเป็นฐานในการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันนะส่งออกด้วยนะฮะแล้วก็เป็นฐานในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่งออกไปทั่วโลกครับก็ถือได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดการส่งออกของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเพราะเราส่งออกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยมากกว่า1ล้านคันต่อปีมานานแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลายๆประเทศซึ่งเขาเคยมีประกาศว่าปี2030ปี2035จะห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันประเทศไทยเราก็เคยประกาศใช่ไหมว่า ปี2035ยังไม่ให้มีการขายรถที่ใช้น้ำมันเราต้องไปเจรจากับภาครัฐว่าไม่ให้ต้องเป็นอย่างนั้นได้ไหมไม่ต้องกำหนดว่าห้ามขายแต่ว่าให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
0: ของตลาดค่ะ
1: ครับถ้าตลาดยังต้องการอยู่ก็ยังขายได้แต่ว่าอาจจะน้อยลงก็เป็นไปตามความต้องการของประชาชนรัฐบาลก็ยอมนะครับครับเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศก็เหมือนกันนะก็คิดว่าต้องรอดูความชัดเจนในเรื่องของว่าจะบังคับไม่ให้ขายรถยนต์ใช้น้ำมันไหมท่านทรัมป์ท่านก็ออกมาฮะว่าให้ยกเลิกที่จะส่งเสริมการติดตั้งพวกสถานีชาร์จทั่วประเทศโอ้ยมันต้องใช้เงินมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาประเทศใหญ่ก็เลยให้ส่งเสริมพวกไฮบริดก็เลยมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นครับ
0: แล้วอย่างบ้านเราเองนี่ความต้องการใช้รถยนต์ในบ้านเรานี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ทางด้านการใช้พวกไฮบริดของเราก็ยังสูงฮะอย่างเช่น7 เดือนที่ผ่านมานะ
0: ฮะ
1: เรามียอดขายอยู่ที่ 460,000 กว่าคันก็เติบโต 15%
0: แต่เป็นการใช่ไหมคะ
1: ไม่ฮะทั้งหมด
0: ทั้งหมดเลย
1: ครับแต่ว่าเป็นการเติบโตของอะไรไฮบริดนี่นะฮะเติบโต 20% มียอดขายถึง 87,000 กว่าคันสัดส่วนอยู่ที่ 21% ครับแม้ว่าจะน้อยกว่าพวกรถยนต์นั่งที่เป็นแบตเตอรี่ 100% อันนั้นเขามีสัดส่วนถึง 30% ครับ 125,411 คันครับอันนี้คือยอดขายของทางด้านรถยนต์นั่งที่ใช้แบตเตอรี่ 100% แต่ว่าปลั๊กอินไฮบริดก็เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยมียอดขาย 7,248 คันเพิ่มขึ้น 27% ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในขณะที่ว่ารถยนต์ในกลุ่มไฟฟ้าเพิ่มขึ้นรถยนต์นั่งที่ใช้น้ำมันลดลงครับมีจากเดิมที่เคยมีสัดส่วน 24% เหลือ 15% ลดลงไปถึง 26% ครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าเรามาดูว่าแล้วยอดขาย 125,000 กว่าคันเนี้ยเป็นยอดที่เราผลิตในประเทศเท่าไหร่เพราะก็ว่าเราผลิตในประเทศแค่40,000กว่าคันหรือยังไงเนี่ย
0: ค่ะ
1: คร
0: เราคาดการตัวเลขในช่วงครึ่งปีหลังเอาไว้ยังไงบ้างคะ
1: เราก็คาดว่าครึ่งปีหลังนี้น่าจะอยู่ที่เราได้ปรับเป้าไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะว่าเราจะลดเป้าในการส่
0: งออก
1: จาก 900,000 มาเป็น 900,000แต่ว่ายอดขายในประเทศหมายถึงว่าผลิตเพื่อขายในประเทศยังเท่าเดิมอยู
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: จะมีส่งออกที่ลดลง
1: ใช่ครับก็เลยคิดว่ายอดขายในประเทศน่าจะเติบโตดีขึ้นจากอะไรจากรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตดีขึ้นมากๆเพราะว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นไงฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นคนก็ไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นทำให้รถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ขายเดือนหนึ่ง 10,000 กว่าคันนะครับเป็นมาตรฐานไปแล้วหลายเดือนมาแล้วน
0: ะ
1: เพราะว่าราคาของรถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าด้วยนะแล้วคนก็กลัวว่าถ้าหากว่าเกิดสงครามรบกันมากๆไม่มีน้ำมันส่งมาถึงเนี่ยอาจจะมาหาที่เติมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างจะปลอดภัยว่าสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลาครับ
0: ค่ะในมุมมองของคุณสุรพงศ์คิดว่าในอนาคตเนี่ยผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของบ้านเราเนี่ยควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะ
1: เราก็คงต้องเป็นทั้งสองเป็นไปตามความต้องการของประเทศคู่ค้าเพราะเราส่งออกเนี่ยปีหนึ่งกว่า1 ล้านคันนะซึ่งเดิมนี่ก็เป็นการส่งออกของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมากนะจนเดี๋ยวนี้เมื่อปีที่แล้ว7 เดือนที่ผ่านมาเราก็ยังส่งออกพวกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันนี่ถึง 80-90 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องค่อยๆไปว่ารถยนต์ไฟฟ้าแม้ว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้น แต่เราก็ต้องไปแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ส่งออกจากประเทศจีนซึ่งเขาก็มีราคาต้นทุนถูกกว่าเรามากน
0: ะ
1: แต่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลจีนที่เขามีการส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยออกไปตั้งโรงงานในต่างประเทศเพื่อที่จะลดการกีดกันการของพวกประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ให้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้าประเทศเขาเลยหรืออย่างในยุโรปเขาก็มีการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนถ้าหากยี่ห้อนี้ต้องเสีย 30% อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นยี่ห้อนั้นก็สูงขึ้นแล้วอยู่ที่ว่าทางยี่ห้อไหนรัฐบาลจีนให้การส่งเสริมอุดหนุนมากก็จะต้องเสียภาษีนำเข้ามากครับหรือว่าอย่างในประเทศเวียดนามเขาก็ห้ามรถยนต์ไฟฟ้าไม่ห้ามแต่ว่าให้เก็บภาษีถึง 50% อันนี้ภาษีนำเข้านะครับแล้วก็อย่างอินโดนีเซียปีนี้เขาก็มีการตั้งภาษีเหมือนกันที่จะเก็บรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนครับเพื่อที่จะคุ้มครองอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเขาครับ
0: ค่ะบ้านเราก็คงจะต้องปรับตัวต่อไปนะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ของตลาดยานยนต์โลกในอนาคตด้วยวันนี้ชัดเจนเลยเห็นภาพรวมแล้วก็รวมถึงคาดการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังด้วยต้องขอบพระคุณคุณสุรพงษ์มากๆนะคะ
1: ยินดีมากครับขอบพระคุณ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ปิดท้ายกันที่อยากเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการลงทุนเราขอชวนคุณมาร่วมยกระดับความสำเร็จไปพร้อมๆกันทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ Prospect Logistics และ Industrial หรือ Prospect REIT พร้อมตอกย้ำความเป็นกอง REIT ประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าตัวจริงด้วยการเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่3เพื่อเข้าลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงานของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน4หรือ BFT ซัด4ย่านบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเสริมพอร์ตจากทรัพย์สินเดิมที่อยู่ในทำเลอุตสาหกรรมย่านถนนบางนาตราดจังหวัดสมุทรปราการสู่พื้นที่ EEC ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่มีศักยภาพสูงและมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ Prospect REIT ในครั้งนี้จะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์จองซื้อและประชาชนทั่วไปพร้อมกันโดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใช่นักลงทุนสถาบันจองซื้อตั้งแต่วันที่9ถึง17กันยายน2569ที่ราคาเสนอขายสูงสุด9บาทต่อหน่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท Prospect REIT Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
0: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้ค่ะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 วันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันทรายเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
5: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
6: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา
7: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ TG
2: วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
7: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Pet Fair Southeast Asia 2026เตรียมพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการสุขภาพสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ดูแลไปจนถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยง Pet Fair Southeast Asia 2026จึงเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลกมาไว้ในเวทีเดียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคและต่อยอดสู่ตลาดระดับโลกอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะกับ Pet Fair Southeast Asia 2026วันที่28ถึง30ตุลาคม2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่ Bangkok Art and Science Expo 2026งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลของงานผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านงานผลิตป้ายงานแรปสติ๊กเกอร์อาคารและยานพาหนะจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยที่จะมาออกบูธนำเสนอสินค้าบริการและโปรโมชั่นดีที่สุดของปีให้กับผู้ซื้อตัวจริงจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านภายในงาน4วันเต็มงานดี4วันเต็มบนพื้นที่จัดแสดง 10,000 ตารางเมตรที่คุณจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลของธุรกิจผลิตป้ายและสื่อโฆษณา งานพิมพ์แฟชั่นและเสื้อผ้าชุดกีฬางานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าพบไอเดียสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการพิมพ์ครบวงจรจากบูธจัดแสดงงานกว่า100บริษัท 1,000 แบรนด์400บูธพบโปรโมชั่นราคาพิเศษส่งท้ายปีของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลสินค้าและบริการจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยสัมมนาเวิร์กช็อปซีรีส์เข้มข้นอัพสกิลอัพเลเวลต่อยอดทางธุรกิจจากกูรูของวงการงานประจำปีที่คุณไม่ควรพลาดเพื่อการตัดสินใจและสั่งซื้อภายในงาน4วันเต็ม Bangkok Art and Design Expo 2026วันที่จัดงาน 5-8 พฤศจิกายน 2569 ที่ฮอลล์ 6-7 Impact เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันไซบินจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันจันทร์ที่14กันยายน2569หรือ2026ครับวันนี้แน่นอนเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่4ของฤดูกาล 2026-2027 ที่เสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเตะกันไปครบถ้วนผลการแข่งขันที่ออกมาอาจจะเรียกว่ามีบางคู่เนี่ยที่อาจจะว่าผิดคาดหรือว่าเหนือความคาดหมายของหลายๆคนแล้วก็มีคู่ที่จะเรียกว่ามีดราม่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างอื้อๆแล้วก็มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเมื่อคืนนี้ครับที่เป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้และผลที่ออกมาก็คือแมนยูไนเต็ดแพ้แมนซิตี้คารังโอลด์ทราฟฟอร์ดของพวกเขาเองไป0-1ทั้งๆที่ผ่านไปครึ่งทางของครึ่งแรกถึงนาที23เนี่ยแมนซิตี้เหลือ

ยิ่งเสียหายเพิ่มเติมตรงนั้นและโดยเฉพาะยิ่งการได้มาซึ่งประตูขึ้นนำของแมนซิตี้และเป็นประตูชัยในท้ายที่สุดเนี่ยมันนำมาซึ่งดราม่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงรุนแรงโดยเฉพาะการตัดสินพิจารณาของห้อง VAR ที่มองว่าลูกนั้นแมนซิตี้ควรได้ประตูทั้งที่แฟนฟุตบอลทั้งในอังกฤษทั่วโลกแล้วก็ในเมืองไทยของเราที่ดูการถ่ายทอดสดเนี่ยคงเห็นพ้องต้องกันว่ามันไม่น่าจะเป็นประตูด้วยประการทั้งปวงมันน่าจะเป็นการล้ำหน้าก่อนของทางฝั่งแมนซิตี้ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเอาว่าเรามาคุยกันขยายความเพิ่มเติมโดยเฉพาะยิ่งในส่วนทัศนะมุมมองโดยส่วนตัวของผมเองนะครับซึ่งเกมคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อคืนเนี่ยที่แมนยูไนเต็ดเจอกับแมนซิตี้ตัวผมเองก็เป็นผู้ทำหน้าที่ภาคก็คือบรรยายเกมนี้นะครับจากการถ่ายทอดสดทางหน้าจอของโมโนด้วยนะครับก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆในเกมทั้งหมดเหมือนกับทุกๆคนที่ดูการถ่ายทอดสดในบ้านเราเดี๋ยวมาคุยกันขยายความเพิ่มเติมแต่ตอนนี้พูดถึงภาพรวมก่อนว่าในทั้งหมดที่เตะกันไป10คู่เนี่ยหลังจากผ่าน4นัดแรกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เป็น2ทีมเท่านั้นครับที่ชนะ4นัดรวดเก็บ12คะแนนเต็มโดยผ่าน3นัดแรกเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันไปแล้วนะครับแมนซิตี้กับอาร์เซนอลชนะ3นัดรวดเก็บ9คะแนนเต็มเท่ากัน2นัดแรกยังมีอยู่4ทีมที่ชนะ2นัดรวดเก็บ6คะแนนทั้ง4ทีมคืออาร์เซนอลแมนซิตี้แล้วก็มีอีก2ทีมเชลซีกับน้องใหม่อย่างฮัลซิตี้แต่หลังจากผ่านนัดที่3พอเชลซีบุกไปเยือนอาร์เซนอลที่เอเมเรตสเตเดียมและเป็นอาร์เซนอลที่เฉือนชนะไปได้2ประตูต่อ1ส่งผลทำให้เชลซีก็แพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลส่วนฮัลซิตี้หลังจากที่2นัดแรกพวกเขาชนะรวดโดยที่ยังไม่เสียประตูเลยเช่นเดียวกับอาร์เซนอลใน2นัดแรกนัดที่3เนี่ยอาร์เซนอลเสียประตูแรกของฤดูกาลแต่ก็ชนะเชลซีได้2-1ในขณะที่ฮาวนัดที่3เนี่ยก็ยังไม่เสียประตูกลายเป็น3นัดแรกฮาวเป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูเลยแต่ฮาวก็ไม่สามารถเก็บ9คะแนนเต็มได้เป็นเพราะว่านัดที่3ฮาวก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับแอสตันวิลล่าไป0-0ก็ทำแต้มหล่นหายไป2แต้มแรกของฤดูกาลสำหรับฮาวนะครับพอมาถึงนัดที่4อาร์เซนอลลงเล่นก่อนแมนซิตี้ไงอาร์เซนอลลงเล่นในวันเสาร์แล้วก็บุกไปชนะซันเดอร์แลนด์ได้2-0นั่นส่งผลทำให้อาร์เซนอลนอกจากจะเป็นทีมแรกและทีมเดียวที่ทำได้12คะแนนเต็มคราวนี้ก็ต้องรอดูว่าแมนซิตี้จะเก็บ3คะแนนเต็มในนัดที่4ได้หรือเปล่าในเกมที่พวกเขาลงเล่นหลังจากอาร์เซนอล1วันก็คือมาเล่นเกมเมื่อวานนี้ที่แมนซิตี้บุกไปเยือนแมนยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับแต่แมนซิตี้เนี่ยถ้าจะแซงกลับไปเป็นจ่าฝูงเพราะว่า3นัดแรกแมนซิตี้ถือว่าเป็นจ่าฝูงชื่อในตารางอันดับเนี่ยแมนซิตี้อยู่เหนือกว่าอาร์เซนอลถามว่าเพราะอะไรสัปดาห์ที่แล้วผมก็ชี้แจงไปแล้วแล้วเชื่อว่าแฟนส่วนใหญ่ที่ติดตามฟุตบอลในระดับนี้มานะครับก็คงจะพอรู้อยู่แล้วว่าถ้าหาก2ทีมไหนคะแนนเท่ากันก็ดูที่ผลต่างประตูได้เสียและถ้าหากผลต่างประตูได้เสียยังเท่ากันก็ดูที่ประตูยิงได้ว่าใครยิงได้มากกันแน่นอนถ้า2ทีมผลต่างประตูได้เสียเท่ากันเนี่ยถ้าทีมไหนยิงได้ก็ย่อมเสียยิงได้มากกว่าก็ย่อมเสียมากกว่าแต่เขาถือเอาทีมที่ยิงได้มากกว่าเนี่ยให้อยู่เหนือทีมที่ยิงได้น้อยกว่า3นัดแรกแมนซิตี้ยิงได้7เสีย2อาร์เซนอลเสียประตูแรกในนัดที่3กับเชลซีแต่2นัดแรกพวกเขายิงได้4ลูกก็เลยทำให้อาร์เซนอลเนี่ยชนะ3นัดรวดเช่นเดียวกับแมนซิตี้ผลต่างประตูได้เสียก็เท่ากันนะครับคือบวก5แต่แมนซิตี้ยิงได้7เสีย2อาร์เซนอลยิงได้6เสีย1ผ่าน3นัดแรกแมนซิตี้เลยมีชื่ออยู่เหนืออาร์เซนอลจ
จากการมี9คะแนนเท่ากันผลตามประตูได้เสียเท่ากันแต่ยิงประตูได้เยอะ

0: แต่พอมาถึงนัดที่4ที่อาร์ซอลลงเล่นก่อนอาร์ซอลบุกไปชนะซันเดอร์แลนด์ได้ 2-0 ซึ่งในเกมนั้นเนี่ยอาร์ซอลมาได้ประตูลูกที่2ซึ่งมันเป็นลูกที่พูดง่ายๆคือก็ช่วยทำให้โอกาสที่พวกเขาจะแซงแมนซิตี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงหลังจากจบหรือว่าผ่าน4นัดและถึงแม้ว่าแมนซิตี้จะมีอีก3คะแนนทำให้มี12แต้มเท่ากับอาร์เซนอลแต่แมนซิตี้ก็ต้องบุกไปชนะแมนเต็ดให้ได้มากกว่า1ลูกซึ่งแมนซิตี้บุกไปชนะแค่ลูกเดียวคือ 1-0 แถมประตูที่ได้เป็นประตูชัยเนี่ยก็ยังเป็นประตูปัญหาที่หลายคนก็มองเห็นเหมือนกันว่ามันไม่ควรจะได้เป็นประตูแต่ก็ได้ไปแล้วนะครับอาร์เซนอลเนี่ยบุกไปชนะซันเดอร์แลนด์ได้2-0 ในขณะที่ซันเดอร์แลนด์เหลือ10คนในสนามแต่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรละก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่อาร์เซนอลได้ประตูขึ้นนำก่อน 1-0 จากบรูโน่กิมาไรส์มิดฟิลด์ตัวใหม่ของพวกเขาที่คว้าตัวมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็เป็นมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลอย่างที่รู้ๆกันกิมาไรส์เป็นจอมยิงไกลอยู่แล้วแล้วก็ยิงลูกไกลที่ถือว่าสวยสดงดงามให้อาร์เซนอลออกนำในนาที58หลังจากนั้นเนี่ยเกมของอาร์เซนอลก็ยังเรียกว่าก็ดีกว่านะครับแต่การที่นำอยู่เพียงแค่ลูกเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ยังไม่สามารถรับประกันหรืออุ่นใจได้เต็มร้อยว่าพวกเขาจะได้3คะแนนเต็มยิ่งไปกว่านั้นซันเดอร์แลนด์เองเนี่ยจริงๆพวกเขาก็มีโอกาสที่จะได้ประตูออกนำอาร์เซนอลก่อนด้วยนะครับ2นาทีก่อนที่บรูโน่กิมาไรส์จะยิงประตูให้อาร์เซนอลขึ้นนำในนาที58เนี่ยซันเดอร์แลนด์ได้จุดโทษไงแต่กลายเป็นว่ายิงไม่เข้าเอนโซ่เลเฟย์ยิงแล้วก็บอลเนี่ยมันอาจจะโดนปลายมือของดาบิระย่านิดนึงแล้วก็ไปชนเสาแล้วก็เอาพูดง่ายคือก็ไม่ได้เป็นประตูนะครับก็เลยทำให้จังหวะนั้นเนี่ยซันเดอร์แลนด์พลาดโอกาสที่จะได้ประตูออกนำไปก่อนนะแล้วพอไม่ได้ประตูออกนำคือถ้าดูดีเดี๋ยวผมว่าถ้าโดนก็โดนเฉียวๆนะโดนมือของดาบิระย่าแต่หลักๆคือบอลพอไปชนเสาแล้วมันกระดอนออกไปไงพอซันเดอร์แลนด์ไม่ได้ประตูเนี่ยหลังจากนั้น2นาทีก็อย่างที่ได้บอกนะครับเสียประตูให้กับอาร์ซอลโดยลูกยิงไกลจากหน้ากรอบเขตโทษบริเวณแบบใกล้ๆบริเวณหัวกะโหลกเลยมานิดนึงตีสักประมาณสัก20ไม่เกิน22ล่ะครับก็ยิงเข้าไปได้อย่างสวยงามหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็มีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งแต่ก็โดนริบประตูจากการที่วีอาร์มองว่าเยเรนทิมเบอร์เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนจนกระทั่งมาถึงช่วงทดเวลานะครับทดเวลาเนี่ยอาร์เซนอลไม่ได้ลูกจุดโทษโดยที่ผู้เล่นของซันเดอร์แลนด์คือไรนิลโดมันดาวานะครับนี่เป็นกองหลังทีมชาติโมซัมบิกในวัย32ปีก็วิ่งเบียดไปพยายามจะเรียกว่าเบียดจะแย่งบอลจะขวางบุกโยซาก้าที่ว่าพาบอลหลุดเข้าไปในเขตโทษของซันเดอร์แลนด์เนี่ยแต่กลายเป็นว่ามือดึงรั้งไว้หน่อยแล้วก็มีแบบพยายามจะเหยียดขาขวางจะสกัดกลายเป็นทำให้ซาก้าล้มลงไปในเขตโทษผู้ตัดสินก็เป่าแล้วก็ชี้ให้เป็นจุดโทษกับอาร์เซนอลแถมมาดาว่านี่ยังโดนเป็นใบเหลืองแดงอีกด้วยคือก็เรียกว่าเป็นใบเหลืองที่2อ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่โดนใบเหลืองคนแรกในเกมซันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลเนี่ยตั้งแต่นาที28ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก่อนมาถึงใบแดงใบเหลืองที่2ซึ่งเป็นเหลืองแดงของมาดาว่าเนี่ยนักเตะของซันเดอร์แลนด์ก็มีโดนใบเหลืองไปอีก4คน นะครับส่วนอาร์เซนอลก็โดนไป3คนก็เรียกว่าเป็นเกมที่หนักเล่นหนักเข้าเรียกว่าต่างฝ่ายต่างแบบไม่มีการยอมกันนะครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมเคยพูดไว้แล้วว่าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยซันเดอร์แลนด์เคยตามตีเสมออาร์เซนอลใน Stadium of Light รังของพวกเขาเนี่ยมาแล้วในช่วงทดเวลา 90+4 ในครั้งนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเหมือนกับว่าน่าจะบุกไปเก็บ3คะแนนเต็มที่บ้านของซันเดอร์แลนด์ได้แล้วแต่กลายเป็นว่าเบรนท์ บรอบเบอร์ก็ทำประตูให้ซันเดอร์แลนด์ตีเสมอได้อย่างอาจจะเรียกว่าหลายๆคนไม่คาดคิดนะว่ามันจะเกิดขึ้นได้นั่นทำให้อาร์เซนอลทำแต้มหล่นหาย2แต้มสำคัญไปแต่แม้ว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ยังเข้าไปเป็นแชมป์ได้นะครับแต่เกมนั้นเนี่ยแฟนอาร์เซนอลก็เซ็งไปเหมือนกันแต่ในครึ่งฤดูกาลหลังที่พอมาเจอกันที่เมเดสเตเดียมอาร์เซนอลก็ถล่มซันเดอร์แลนด์ได้ถึง 3-0 นะครับมาจนกระทั่งถึงเมื่อวันเสาร์เนี่ยอาร์เซนอลนำอยู่ 1-0 แล้วก็มาได้ลูกจุดโทษบุคโยซาก้าก็สังหารไม่พลาดครับแม้ว่าผู้รักษาประตูของซันเดอร์แลนด์จะพุ่งไปถูกทางแต่ก็อาศัยความแรงของลูกนะครับโรบินโรสก็เลยไม่สามารถที่จะเซฟจังหวะจุดโทษลูกนั้นได้ก็เป็นประตู 2-0 ก็ทำให้อาร์เซนอลชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงทดเวลาไปถึง 96-7 ละที่สำคัญก็คืออาร์เซนอลเนี่ยยังได้ประตูได้เสียบวกมาอีก2ไงเพราะบวกอีก2เนี่ยก็ทำให้ผลการประตูได้เสียของพวกเขาเนี่ยดีกว่าแมนซิตี้2ลูกแล้วก็นำมาซึ่งอย่างที่ได้บอกแมนซิตี้ต้องชนะแมนยูไนเต็ดไม่ต่ำกว่า2ลูกจะเป็น 2-0 3-1 ก็ได้เพื่อที่จะมีผลการประตูได้เสียเท่ากับอาร์เซนอลและประตูได้ก็จะมากกว่า1ลูกนะครับแต่แมนซิตี้ทำได้ดีที่สุดก็คือการบุกไปเฉือนชนะแมนเต็ดได้1ประตูต่อ0ซึ่งมันก็แบ่งเป็น2มุมนะว่าการที่แมนซิตี้เหลือ10คนตั้งแต่นาที23จากการที่ฟิลโฟเดนโดนใบแดงถูกไล่จากสนามไปเนี่ยซึ่งการที่โฟเดนโดนใบแดงแล้วบรูโน่กิมไรส์ขอไปบรูโน่แฟนันส์กับตันทีมแมนเต็ดเนี่ยโอเคแหละลูกนั้นเขาเป็นคนฟาวล์แต่กลายเป็นจังหวะตอบโต้ของโฟเดนที่นอนอยู่ที่พื้นจากการโดนบรูโน่เข้าไปพยายามจะแย่งบอลเนี่ยเข้าไปด้านหลังทำให้เขาล้มลงไปที่พื้นแล้วก็ซิวขาดยกเอาเท้าเนี่ยก็คือปลายซับยันเข้าใส่ที่หน้าท้องหรือใกล้ๆบริเวณกล่องดวงใจของบรูโน่ผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์ก็เลยให้ใบแดงตัวแรกจากสนามที่บอกมีดราม่าตามมาเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าบรูโน่ก็เป็นคนเริ่มไปทำฟาวก่อนไอ้ทำฟาวทีแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟาวในเกมปกติแหละแต่จังหวะที่โฟเดนลงไปนอนอยู่ที่พื้นเนี่ยมันมีเท้าขวาของบรูโน่ที่ตามเข้าไปแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปเตะแบบรุนแรงเหมือนน่าเกลียดอย่างเจตนาเห็นได้ชัดเข้าไปแล้วก็เหมือนแบบไปโดนนิดนึงแล้วก็เหมือนเบรกไว้แต่ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้โฟเดนที่พอเขาโดนสกัดตั้งแต่จังหวะแรกแล้วลงไปนอนอยู่ที่พื้นเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโดนซ้ำก็เลยทำให้ตรงนั้นแหละที่ใช้คำว่าฟิลขาดพอไปยันใส่บรูโน่ก็เลยทำให้โฟเดนโดนใบแดงก็นั่นก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของโฟเดนแล้วก็แมนซิตี้ด้วยแต่การที่แมนซิตี้เหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าตั้งแต่เพิ่งจะผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกไปจนกระทั่งจบเกมพวกเขาไม่เสียประตูให้กับแมนเต็ดเลยรักษาคลีนชีทไว้ได้อย่างเดียวแน่นที่สุดตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเพียงแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือการที่พวกเขาได้ประตูชัยประตูขึ้นนำในนาที60เนี่ยมันก็ไม่สมควรได้เป็นประตูอย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นนะครับว่าในจังหวะที่เออร์ลี่บราฮันเนี่ยยิงบอลจากมุมแคบมากแต่ยิงได้เยี่ยมมากเข้าไปสู่ก้นตะข่ายของแมนเต็ดจังหวะที่บอลมันออกจากเท้าจากทางฝั่งซ้ายมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีทั้งเอนโซ่เฟรนันเดสแล้วก็ เออร์ลิ่งบราวน์ฮาลันด์ที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าทั้งคู่ตอนแรกเนี่ยผู้ตัดสินมันเป่าให้เป็นประตูแล้วสกอร์ขึ้นมาละ 1-0 แต่ทางฝั่งแมนซิตี้เฮได้อึดใจเดียวเพราะว่าพอกล้องจับมาปุ๊บที่ข้างสนามผู้ช่วยประสิทธิ์ยกธงว่าทางด้านแมนซิตี้ล้ำหน้าก่อนแล้วพอมีภาพรีเพลย์หยุดภาพนิ่งให้เห็นทุกคนเชื่อว่าคงมองเหมือนกันว่ามีเออร์ลิ่งบราวน์ฮาลันด์แล้วก็รวมถึงเอนโซ่เฟอร์นันเดสที่อยู่ด้านหน้าฮาลันด์อยู่เรียงกลางประตูส่วนฮาลันด์แอบมาอยู่ทางเสาสองอยู่คนเดียวไม่มีใครประกบก็เหมือนจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าทั้งคู่แต่กลายเป็นว่าห้อง VAR เนี่ยก็ใช้คำว่าก็เข้ามาแทรกแซงผู้ตัดสินบอกอย่าเพิ่งให้ประตูให้รอพิจารณาก่อนดูว่าเฮ้ยมันเป็นล้ำหน้าจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่ได้เป็นล้ำหน้าเพราะตอนแรกเนี่ยผู้ตัดสินก็ไม่ให้เป็นประตูแล้วเนื่องจากว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงว่าล้ำผู้ตัดสินก็อ่ะตามนั้นแต่พอห้อง VAR มาพิจารณาว่ามันอาจจะไม่ล้ำหลายคนก็คงงงเอาว่าทุกคนก็ได้ผมว่าต่อให้คนเป็นแฟนแมนซิตี้โดยตรงถ้าดูบอลแบบแฟร์ยุติธรรมก็คงต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก็ต้องล้ำทั้งที่ดูเหมือนชัดเจนว่าจะล้ำแต่กลายเป็นว่า VR มาเช็คบอกว่าฮาลันด์ไม่ล้ำโดยมีการลากเส้นแล้วก็บอกว่าในจังหวะที่ทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยขอไปทางด้านแมนซิตี้เนี่ยเปิดบอลมาเนี่ยนะครับลุ่งไปโดนแพทริกดอกูที่เหยียดขามาฉลับไม่ฉลับไม่ได้ส่งผลอะไรแต่กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าปลายซัดของดอกูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกับฮาลันด์ก็คือระบุว่าฮาลันด์ไม่ล้ำแต่ที่หลายคนกังขาว่าเอาแล้วกฎกติกามันคืออะไรยังไงมันจะไม่ฮาลันด์ไม่ล้ำก็จริงแต่คนที่อยู่หน้าฮาลันด์แล้วก็ต้องถือว่ามีส่วนในการที่ทำให้สุดท้ายบอลเลยมาถึงฮาลันด์แล้วก็ได้ประตูก็คือเอนโซ่เฟอร์นันเดสที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแบบล้านเปอร์เซ็นต์เห็นชัดเจนอันนี้ไม่มีข้อโต้แย้งเลยแต่กลายเป็นว่าทางด้านทีมวีอาร์มองว่าเอนโซ่เฟอร์นันเดสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้ประตูนั้นคือถ้าเอนโซ่เฟอร์นันเดสยืนอยู่เฉยๆอันนี้ไม่มีใครว่าถือว่าก็ไม่ได้มีส่วนจริงๆไม่ได้พยายามจะเล่นบอลในจังหวะนั้นแต่ที่ทุกคนเห็นคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสพุ่งไปแบบตอร์ปิโดบอกว่าพุ่งไปแบบจะหม่งบอลให้ถึงหวังจะทำประตูด้วยหัวของเขาเองก็คือพยายามจะพุ่งหม่งเป็นประตูซึ่งการที่มีเอนโซ่เฟอร์นันเดสยืนอยู่ตรงนั้นลีซานโดมาร์ติเนสที่เป็นเพื่อนร่วมทีมชาติอาร์เจนตินาของเอนโซ่เฟอร์นันเดสก็ต้องตามไปประกบมันก็มีส่วนทำให้แบบไม่มีใครประกบฮาลันด์เพราะว่าเอนโซ่เฟอร์นันเดสอยู่ด้านหน้าลีซานโดก็ต้องพยายามประกบบอลมันเลยทั้งคู่มาและฮาลันก็โล่งอยู่คนเดียวอย่างที่ได้บอกฮาลันยิงลูกนั้นเนี่ยก็ยิงได้เยี่ยมแต่สุดท้ายแล้วในความถูกต้องจริงๆก็คือมันก็ไม่ควรเป็นประตูเพราะว่าเอนโซ่เฟอร์นันเดสพยายามจะพุ่งหม่งนั่นหมายถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องรบกวนฝั่งตรงข้ามในการที่จะแบบป้องกันประตูก็คือทางฝั่งแมนยูไนเต็ดอาจจะรบกวนกองหลังรบกวนผู้สาประตูอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็เห็นชัดเจนว่าถ้าด้วยกฎกติกาฟุตบอลที่หลายคนดูยังไงก็รู้ว่าถ้าอย่างนี้ก็คือล้ำแต่วีอาร์กลับกลายเป็นบอกว่าเอนโซ่เฟเดสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมันก็เลยเป็นดราม่าตามมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็คือเมื่อกลางดึกของบ้านเราเมื่อคืนที่ผ่านมาทางโปรเรฟเขาหมายถึงว่าเป็นองค์กรเกี่ยวกับการตัดสินของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ออกมาจะใช้คำว่าแถลงหรือว่าแบบเปิดเผยมาเอ่ยปากขอโทษว่าการตัดสินลูกนั้นเนี่ยมันผิดพลาดไปจริงๆการตัดสินการพิจารณาของ VR แล้วก็กลายเป็นว่าปกติเราเห็นว่าบางทีเขาก็จะไปแจ้งและให้ผู้ตัดสินเนี่ยไปดูที่จอมอนิเตอร์ข้างสนามแต่นี่ก็คือกลายเป็นว่า VR บอกผู้ตัดสินบอกลูกนี้ไม่ล้ำหน้าให้เป็นประตูผู้ตัดสินก็ให้เป็นประตูไปเลยแต่สิ่งที่สำคัญสุดคือ VR ไปมองว่าให้เป็นประตูโดยไม่ล้ำหน้าได้ยังไงทางด้านองค์กรผู้ตัดสินออกมา เอ่ยปากขอโทษว่าเป็นการพิจารณาตัดสินที่ผิดพลาดแล้วก็บอกว่าได้ทำเรื่องแจ้งขอโทษไปยังแมนซิตี้ถามว่าขอโทษแล้วได้อะไรขึ้นมาเกมมันจบไปแล้วแมนซิตี้ได้ประตูชัยจากลูกนั้นไปแล้วแมนเต็ดแพ้คาบ้านไปแล้วอับอายขายหน้าไปแล้วขอโทษเฉยๆแต่มันเป็นความผิดพลาดที่ดูแล้วแบบเหลือเชื่อมากนะครับนั่นคือผลที่เกิดขึ้นในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แล้วก็ทำให้อาร์เซนอลตอนนี้ผ่าน4นัดชนะ4นัดรวดเหมือนแมนซิตี้แต่ประตูได้เสียดีกว่า1ลูกเป็นจ่าฝูงคู่1ก็ยังมีที่น่าสนใจอีกหลายๆคู่รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยดราม่าเนี่ยเรามาคุยต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าวข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุ

0: T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: คณะเกตทิพร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต๊องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เริ่มตอนแรกวันพุธที่16

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแว่ว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: กรีดเองเหรอ
1: หวัดดีป้า
0: หวัดดีนั่นกรีดขับรถคุณผู้หญิงมาหรือไง
1: ใช่ครับ
0: ไม่เห็นมีใครนั่งมาด้วยเลยนี่นา
1: อ๋อไม่มีหรอกผมขับกลับมาคนเดียวครับคุณผู้หญิงกับคุณแม่มากับรถของคุณผู้ชายครับ
0: ตามมาติดๆหรือไง
1: อ้าเปล่าฮะผมมาก่อนน่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะช้านัก
0: อ๋อเหรอ
1: ฮะอ๋อป้าป้าช่วยเข้าของหลังรถให้ทีสิเบาะหลังนั้นเป็นพวกกระเช้าทั้งหลายแหละนะส่วนฝากระโปรงหลังก็เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็กระเช้าที่เป็นของแห้งอ่ะนะ
0: กริดช่วยเอาเข้าบ้านด้วยสิลำพังฉันคนเดียวอ่ะคงต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยล่ะเท่าที่เห็นกระเช้าผลไม้เบาะหลังก็เยอะอยู่นะ
1: อ่ะนั่นแหละครับผมก็จะช่วยเอาเข้าไปด้วยล่ะ
0: งั้นก็เอาเลยช่วยกันเดี๋ยวคงจะหมด
1: ครับป้าฮ่าเรียบร้อยเดี๋ยวป้าก็จัดข้าวของเองแล้วกันนะ
0: อืมเดี๋ยวฉันจัดเองอ่ะน้ำเย็นดื่มซะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วเนี่ยขนมกินเยอะๆเลยไม่ต้องเกรงใจมีอีกเยอะ
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: แล้วเนี่ยกิจจะต้องรอคุณผู้ชายกลับมาหรือเปล่าล่ะ
1: ไม่ต้องครับผมจะเลยไปที่กระทรวงทำงานพ่อครับ
0: เหรอ
1: ครับแต่คุณผู้ชายวันนี้คงจะไม่เข้ากระทรวงแล้วละมั้ง
0: เรื่องนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้ไม่ได้ถามซะด้วยสิ
1: เชื่อเถอะนะถ้าคุณผู้ชายหยุดแล้วก็จะต้องหยุดทั้งวันเลยล่ะ
0: อืม
1: ผมไปนะป้า
0: เดี๋ยว
1: อะไรอีกฮะ
0: เดี๋ยวฉันจัดแกงเขียวหวานกับขนมจีนไปให้กินที่ทำงานด้วย
1: อ๋อเยี่ยมไปเลยครับมื้อกลางวันผมจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อข้าวกินครับ
0: เดี๋ยวนะรอเดี๋ยว
1: ครับป้า
0: เอาละเรียบร้อยแล้วนี่ขนมจีนแกงเขียวหวานแล้วก็ผักสดเอาไปกินที่ทำงานนะ
1: ขอบคุณมากฮะ
0: อืมไปได้แล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะ
1: งั้นผมไปนะป้านะเดี๋ยวคุณผู้ชายมาถึงฝากป้าเรียนด้วยว่าผมไปทำงานที่กระทรวงต่อนะฮะ
0: เออแล้วจะบอกให
1: ้ไปนะป้า
0: เออไปเถอะ
1: สวัสดีฮะ
0: อืมสวัสดีจ้า

0: คราวนี้จะต้องเป็นรถของคุณผู้ชายแน่นอนออกไปดูดีกว่า ใช่คุณผู้ชายจริงๆด้วย อุ๊ยนั่นคุณผู้หญิงเหรอคะ
1: ใช่ฉันเองจำฉันไม่ได้หรือไงป้า
0: โอ้โหจำแทบไม่ได้นะคะคุณผู้หญิง
2: ทำไมถึงจำไม่ได้ล่ะป้า
0: ก็คุณผู้หญิงอะสวยกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะหน้าเนี้ยใสปิ๊งเลยแหละค่ะ
3: ขนาดนั้นเลยเหรอแม่เจือ
0: จริงๆนะคะไม่อยากเชื่อเลยว่าหมอไสยกรรมอะจะเก่งขนาดเนี้ยสามารถเปลี่ยนใบหน้าคนให้สาวสวยเหมือนสาววัยรุ่นได้จริง
2: ๆเวอร์ไปหน่อยแล้วป้า
0: อีฉันพูดจริงๆนะคะคุณผู้ชาย
2: ไม่ต้องเอาใจนายหญิงเรานักหรอกต่อให้เอาใจยังไงอ่ะก็ไม่ยอมอยู่กับป้าแล้วล่ะ
0: เอ๊ะไม่ยอมอยู่กับอีฉันหมายความว่ายังไงคะ
2: ก็หมายความว่านายหญิงของเราอ่ะนะก็จะย้ายจากที่นี่เลยเร็วนี้แล้วล่ะสิ
0: ว่าไงนะคะคุณผู้ชายพูดจริงเหรอคะ
2: ก็จริงอ่ะจะโกหกป้าทำไมฮะ
0: แล้วคุณผู้หญิงจะไปอยู่ไหนคะ
2: อยากรู้ก็ลองถามนายหญิงดูก็แล้วกันนะก็จะกลับไปทำไร่ไถนาละมั้งเห็นว่าไปในไถนามานานแล้วนี่จะกลับไปขี้ไอ้ทุยไถนาจนแก่แล้ว
3: นี่คุณเอาล่ะเข้าไปในบ้านก่อนนะแม่ตราจะมายืนตากแดดทำไมล่ะเพิ่งจะทำหน้ามาเดี๋ยวหน้าก็เป็นฝ้าหมดหรอก
1: ค่ะแม
0: ่ในรถมีอะไรให้เอาเข้าบ้านไหมคะ
3: ไม่มีหรอกข้าวของอยู่ในรถอีกคันหนึ่งน่ะนั่นไงรถของแม่รามาถึงแล้วนี่นาก
0: ริดขับรถมาเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะ
3: แล้วข้าวของในรถล่ะ
0: อีฉันเอาเข้าบ้านแล้วค่ะ
3: เหรอ
0: ค่ะ
2: ป้าเจีย
0: คะคุณผู้ชาย
2: กริดล่ะอยู่ไหน
0: เห็นว่าไปทำงานต่อที่กระทรวงนะคะ
2: อ๋อเหรอถ้าอยู่กินข้าวกลางวันให้เรียบร้อยซะก่อนไปนะรีบไปทำไมก็ไม่รู้
0: อ๋อเรื่องอาหารกลางวันน่ะคุณผู้ชายไม่ต้องเป็นห่วงกริดเขาหรอกค่ะ
2: อ
0: ้
2: าวทำไมป้าจีให้ตังกริดก็ไปกินข้าวหรือไง
0: อุ้ยคุณผู้ชายแล้วก็อย่างอีฉันน่ะจะมีเงินเหลือให้ใครกินล่ะคะคุณผู้ชายเนี่ยพูดติดตลกเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: แล้วยังไงล่ะ
0: อีฉันน่ะให้ขนมจีนกับแกงเขียวหวานไปกินที่ทำงานต่างหากล่ะคะ
2: อ๋อเหรอ
0: ค่ะรับรองค่ะว่ากริดน่ะกินอิ่มแน่นอนเพราะอีฉันน่ะจัดไปให้ไม่น้อยค่ะ
2: อืมดีละจัดไปอย่าให้เสียดี
0: แล้วคุณผู้ชายอ่ะไม่ได้ให้พิเศษกริดหรือไงคะ
2: ให้สิอย่างฉันมีแล้วจะไม่ให
0: ้ก็ถึงว่าสิก็เห็นคุณผู้ชายถามอีฉันว่าให้ตังกริดทานข้าวกลางวันเหรอก็นึกว่าคุณผู้ชายอ่ะลืมให้ตังกริดมันอีกนะคะ
2: ฉันให้ตั้งแต่รถนายหญิงองเรากลับไปกรุงเทพแล้วนะแล้วให้ตังไปเติมน้ำมันรถให้เต็มด้วยนะค่าเติมน้ำมันเนี่ยที่เหลือก็ให้ไปหมดเลย
0: ดีค่ะ
2: เอาไปเจอเข้าบ้านเถอะหาน้ำเย็นให้นายหญิงกับแม่ที
0: ค่ะคุณผู้ชายคะ
2: อะไร
0: ตะกี้เนี้ยคุณผู้ชายพูดเหมือนกับว่าคุณผู้หญิงอ่ะจะไม่ยอมคุณผู้ชายอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ก็สวยขนาดนั้นแล้วฉันจะมีความหมายอะไรเล่าฉันก็เลยดูแก่ไปถนัดตาเลยเขาจะมีเป้าหมายใหม่แล้วล่ะมั้ง
0: เป้าหมายใหม่เหรอคะ
2: อืม
0: ใครคะ
2: ไม่รู้สิอาจจะเป็นเสียที่ไหนสักแห่งมั้งไม่งั้นจะทำสัญญากรรมไปทำไมล่ะฮะที่หน้าเขาเนี่ย
0: แล้วคุณผู้ชายล่ะคะ
2: ฉันทำไมเหรอ
0: คุณผู้ชายจะยอมให้คุณผู้หญิงไปจริงๆเหรอคะ
2: นี่นกมันจะบินจะไปมัดขามันไว้ได้หรือไงฮะ
0: ก็คือว่า
2: เขาอยากจะไปมีชีวิตใหม่กับใครก็ปล่อยก็ไปเถอะในเมื่อเขาไม่ได้รักเราแล้วจะรักเอาไว้ทำไมมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกป้า
0: คุณผู้ชายหมดรักคุณผู้หญิงแล้วหรอคะ
2: ไม่ใช่ฉันแต่นายหญิงของเราต่างหากล่ะที่หมดรักฉันน่ะ
0: คือว่า
2: เขาไม่ได้รักฉันแล้วปล่อยก็ไปเถอะป้า
0: แล้วคุณผู้ชายล่ะคะ
2: ฉันทำไม
0: คุณผู้ชายจะอยู่ยังไงคะ
2: ก็อยู่อย่างนี้ไงไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยนะ
0: คุณผู้ชายจะเอากิ๊กเข้าบ้านทันทีที่คุณผู้หญิงไปจากที่นี่หรือเปล่าคะ
2: ป้าเจอกิ๊กเกิร์กอะไรเนี่ยฮะ
0: ก็เห็นใครต่อใครพูดกันนี่นาน
2: ี่ใครก็พูดกันอีกเนี่ยฮะ
0: ใครๆเขาก็พูดกันว่าคุณผู้ชายน่ะมีกิ๊กอยู่ข้างนอกเพราะเหตุเนี้ยคุณผู้หญิงก็เลยทนไม่ได้ ตัดสินใจไปทำศัลยกรรมหน้าค่ะ
2: เหลวไหลนะ
0: อ
2: ้
0: าวไม่จริงหรอคะ
2: ไม่จริงฉันไม่เคยมีกิ๊กนะเรื่องไร้สาระทั้งเพอ่ะเข้าบ้านเธอไปไป
0: ค่ะคุณผู้ชายน้ำลำไยค่ะคุณผู้หญิงคุณแม
3: ่อืมขอบใจ
0: แล้วนี่ก็สาคูไส้หมูค่ะ
3: อืมอืมแม่เจียวมีอะไรทำก็ไปทำเถอะจ้ะ
0: ค่ะจะไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ
1: แม
3: ่อืมอะไร
1: ตะกี้เนี้ยคุณนินพูดอะไรอ
3: ่
1: ะ
3: อะไรล่ะ
1: เขาบอกว่าเขาไม่เคยมีกิ๊กแม่เชื่อที่เขาพูดหรือเปล่าคะ
3: ถามแม่เหรอแม่ไม่รู้ไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นนั่นแหละ
1: แต่ตราเนี่ยไม่เชื่อเด็ดขาดเลยค่ะ
3: แต่แม่ว่าพ่อนินเขารักแกมากนะแม่ตรายังไงก็มองข้ามเรื่องไม่เป็นเรื่องไปเถอะถนอมรักที่เขามีให้แกไว้ไม่ดีกว่าแล้วฮะ
1: แม่จะให้ตราเนี่ยทนอยู่กับคนหลายใจหรือไงคะ
3: เขาอาจจะไม่มีกิ๊กอย่างที่พูดก็ได้นะ
1: ลมปากคนเชื่อได้เหรอคะ
3: ถ้างั้นคำพูดของแกก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันนะสิ
1: แม่นี่แม่เข้าข้างใครกันแน่คะ
3: แม่ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแม่เอาเหตุผลเข้าว่าต่างหากล่ะ
1: แสดงว่าแม่น่ะหาว่าตราน่ะไม่มีเหตุผลหรือไงคะ
3: แม่ตราแม่ว่าแกใจเย็นๆได้ไหมในเมื่อเขาไม่ยอมหย่าก็ไม่ต้องหย่าอยู่ด้วยกันจนมีลูกโตขนาดนี้แล้วจะมาหย่าเย่ออะไรล่ะบอกตามตรงนะแม่น่ะไม่เห็นด้วยเลย
1: แม่

0: ฮัลโหล
1: พี่เองนะ
0: ค่ะพี่ออสอยู่ไหนคะ
1: อยู่ที่โรงเรียน
0: งานยุ่งเหรอคะ
1: ไม่หรอกจ้าสบายสบาย
0: ค่ะอ๋อพี่ออสโทรมาก็ดีแล้วค่ะมีข่าวพี่ตราจะบอกค่ะ
1: มีอะไรเหรอ
0: พี่ตราออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ
1: เหรอ
0: ค่ะ
1: เออนี่เราไปเยี่ยมเขาด้วยกันดีไหมหวานไม่ต้องไปอยู่กับพี่สาวก็ได้ไปแล้วกลับเหมือนเคยล่ะ
0: หวานกลัวค่ะ
1: กลัวอะไร
0: กลัวว่าพี่ตราจะรั้งหวานเอาไว้สิคะ
1: ก็แสดงว่าตราเนี่ยเขาเคยรั้งหวานมาก่อนใช่ไหม
0: ค่ะหวานน่ะอยากอยู่บ้านช่วยพ่อทำสวนแต่พี่ตราก็ชอบรั้งหวานเอาไว้แล้วก็ขอพ่อก็ไม่ว่าอะไรอนุญาตให้หวานอยู่ที่นั่นนะคะ
1: แล้วใจจริงหวานอยากอยู่หรือเปล่าล่ะ
0: มีค่อยอยากจะอยู่หรอกค่ะที่นั่นน่ะมีป้าเจือคอยดูแลบ้านช่องแล้วก็เรื่องกับข้าวอยู่แล้ว
1: งั้นก็ไม่ต้องอยู่ไปกับพี่ก็กลับกับพี่จะเป็นคนพูดกับตราเขาเอง
0: พี่จะพูดไงอะคะ
1: เอาหน้าพี่มีวิธีอ้างกันแล้วกันหน้าหวานต้องห่วงหรอกหน้าข้อสำคัญก็คือหวานน่ะอย่าใจอ่อนเด็ดขาดเข้าใจไหม
0: ค่ะเข้าใจค่ะ
1: ดีมากจ้ะ
0: เออแล้วพี่จะไปหาพี่ตราตอนไหนอะคะ
1: พรุ่งนี้เป็นไงไปได้ไหม
0: ไปได้ค่ะ
1: งั้นพรุ่งนี้เช้า6 โมงพี่จะไปรับที่บ้านนะ
0: ค่ะหวานจะแต่งตัวรอค่ะ
1: ดีจ้ะ
0: เออหวานอยากเห็นหน้าพี่ตราจังเลยอะค่ะ
1: ทำไมอะ
0: ก็หน้าพี่ตราคงจะสาวสวยปิ้งเหมือนหน้าวัยรุ่นแน่ๆเลยล่ะค่ะ
1: มันก็แค่นั้นเองอีกหน่อยมันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่มีใครฝืนสังขารตัวเองได้หรอกเชื่อพี่สิ
0: มันก็จริงของพี่นะคะแต่ว่าอย่างพี่ตราทำได้ทุกอย่างค่ะ
1: หวานจะบอกว่าพี่สาวของหวานน่ะรวยใช่ไหม
0: อืมค่ะพี่ตรารวยมากๆเลยล่ะค่ะอยากจะเนรมิตอะไรก็ย่อมได้แล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรด้วย
1: แฟนเขาก็ไม่อยากมีเสียงหรือไง
0: พี่นินนั่นเหรอคะ
1: จ้ะ
0: พี่เขาตามใจเมียจะตายไปค่ะเมียว่าอะไรก็ว่าตามทุกทีแล้วค่ะ
1: แฟนของตราในคดีที่ขนาดนั้นแล้วทำไมพี่สาวหวานน่ะยังคิดอยากจะหย่าอีกล่ะ
0: พี่ตราเนี่ยเป็นคนใจร้อนวู่วามจะตายไปค่ะ
1: คนหูเบาบางทีมันก็มีผลเสียเหมือนกันนะ
0: ถ้าพี่ตราหย่ากับพี่นินแล้วล่ะก็พี่ตราจะหาสามีที่ดีอย่างพี่นินอีกก็คงจะยากแล้วล่ะค่ะพี่ตราเนี่ยไม่เหมือนตอนสาวๆแล้วนะคะมีลูกทั้ง2 คนแล้วผู้ชายที่ไหนเขาจะเข้ามาในชีวิตพี่ตราล่ะคะถ้าเข้ามานะเขาก็ต้องคิดมากเป็นพิเศษแล้วล่ะค่ะแล้วคิดเหรอว่าหล่อๆรวยๆอย่างพี่นินน่ะจะยอมหย่ากับพี่ตาค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าคนไม่รู้ค่าของความรักที่แท้จริง
1: แล้วหวานกล้าเตือนเขาไหมล่ะ
0: หุยใครจะกล้าไปเตือนล่ะคะขนาดแม่เตือนยังไม่ยอมฟังเลยค่ะ
1: ถ้างั้นก็ยากอยู่สักหน่อยละ
0: ค่ะยากมากๆเลยล่ะค่ะ
1: แบบนี้ก็ต้องให้เจอบทเรียนราคาแพงด้วยตนเองแล้ว
0: ค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ชีวิตที่สุขสบายของพี่ตราเนี่ยเปลี่ยนไปจนยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ได้เออแหมเราก็พูดเรื่องพี่ตราพูดทำไมก็ไม่รู้สินะตัวหวานเองก็ใช่ว่าจะดีอะไรนักหนาอย่าพูดเรื่องพี่ตราเลยค่ะ
1: จ้า
0: เออพี่ออสมีอะไรอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วล่ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้พี่ไปรับที่บ้าน6 โมงเช้า
0: ค่ะหวัดดีค่ะ
1: จ้าหวัดดีจ้า
2: อาจารย์ฮอสโทรมาเหรอ
0: ค่ะพ
2: ่อมีอะไรเหรอ
0: เขาชวนไปหาพี่ตราที่กรุงเทพอะค่ะ
2: จะเข้ากรุงเทพเหร
0: อค่ะ
2: เข้าไปเมื่อไหร
0: ่พรุ่งนี้เช้าค่ะ
2: ไปคนเดียวหรือไง
0: ก็ชวนหวานไปด้วยนัดกันพรุ่งนี้6 โมงเช้าค่ะ
2: เอารับปากจะไปด้วยหรือไง
0: ค่ะพี่ออสชวนหวานไปด้วยแต่ต้องรับปากว่าไปแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมพี่ออสน่ะไม่อยากให้ไปรับใช้พี่ตราที่กรุงเทพเหมือนเคยอีกแล้วล่ะค่ะ
2: แล้วเราล่ะ
0: อุ๊ยหวานทำไมอะคะ
2: เราคิดยังไงยังอยากจะกลับไปอยู่กับพี่เราหรือเปล่า
0: ไม่อะค่ะหวานอยากอยู่ทำสวนให้พ่อมากกว่าพ่อเองก็ทำไม่ค่อยไหวแล้วถ้าหวานไม่ช่วยแล้วใครจะทำสวนล่ะคะ
2: จ้างเขาก็ได้นี่ลูก
0: อุ๊ยจะไหวเหรอคะเดี๋ยวเนี้ยค่าจ้างทำสวนน่ะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะพ่อจ้างทีก็หลายตังค์นะคะไม่ไหวแล้วค่ะสู้ทำเองลงมือเองไม่ดีกว่าเหรอคะเอาค่าจ้างนั่นน่ะไปใช้อย่างอื่นยังจะดีกว่าหรือไม่ก็เก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็นก็ได้นี
2: ่เราจะอยู่กับพ่อตลอดไปหรือไง
0: ค่ะ
2: แล้วไม่คิดจะออกเรือนหรือยังไง
0: โอ้ยเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะค่ะพ่ออย่าคิดอะไรที่มันรกสมองเลย
2: ทำไม เราไม่นึกอยากมีสามีหรือไงฮะ
0: ไม่ใช่ไม่คิดแต่ถ้าคิดแล้วมันไม่มีแล้วจะคิดให้รกสมองทำไมล่ะคะพ่ออ
2: ืมแล้วอาจารย์ออสล่ะ
0: หืมพี่ออสทำไมคะ
2: เราคิดยังไงกับอาจารย์เขา
0: เอ้าแล้วพ่อจะให้หวานคิดอะไรอะคะ
2: เราไม่ชอบอาจารย์เขามั่งหรือไงฮะ
0: พ่อถามอะไรก็ไม่รู้
2: อืมได้อาจารย์ออสทำสามีสบายทั้งชาตินะจะบอกให้ทั้งหวานเออ
0: พ่อพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าร
2: ู้สิใจอ่อนยอมยอมอาจารย์เขาเหรอนะเขาน่ะสนใจเราแล้วก็อย่าเล่นตัวให้มันมากนักเลยนะ
0: พ่ออย่ามั่วเลย
2: เฮ้ยพ่อไม่ได้มั่วนะมันเรื่องจริง
0: โอ้ยจริงจังอะไรกันนะพ
2: ่
0: อ
2: แล้ววันก่อนอาจารย์ออสรับเราไปกินข้าวที่บ้านแม่เขาเป็นยังไงบ้างกลับมาไม่ยอมเล่าให้พ่อฟังมั่งพ่อก็รอนะว่าเราจะเล่าตอนไหนจนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมปริปากพูดสักทีทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นน
0: ่ะโอ้โหพ่อนี่พ่อยังคิดเรื่องที่หวานไปกินข้าวบ้านป้าอรสาอีกเหรอเนี่ย
2: อ้าวก็คิดสิ
0: โอ้คิดละไมอ่ะเนี่ยเหรอ
2: พ่อพ่อแอบหวังลึกๆนี่นะ
0: แอบหวังอะไรอ่ะ
2: ก็แอบหวังว่าคุณอรสาเนี่ยเลื่อจานออสน่ะจะพูดเรื่องความในใจกับเราน่ะสิ
0: ความในใจอะไรอ่ะ
2: เรื่องหัวใจของเรากับอาจารย์ออสยังไงเล่าไม่น่าถาม
0: พ่ออ้
2: าวจริงๆนะน้องหวาน
0: อุ๊ยไร้สาระนะ
2: อู้ว่าเรามองไปเรื่องไร้สาระไปแล้วเลยเนี่ยฮะ
0: พี่ออสน่ะเขาอาจจะเห็นหวานเป็นรุ่นน้องน้องเพื่อนก็ได
2: ้ถ้าคิดแค่นั้นก็คงจะไม่ชวนเราเข้ากรุงเทพหรอก
0: พี่ออสอาจจะไปบ้านพี่ตราไม่ถูกก็เลยต้องอาศัยหวานนำทางก็ได้นี่พ่อคิดไปไกลแล้ว
2: ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ออสขอที่อยู่เราแล้วก็ขับรถไปเองก็ได้ดีนะ
0: พี่ออสไม่เคยไปกรุงเทพอาจจะไม่รู้เส้นทางที่นั่นก็ได
2: ้นักเรียนนอกอย่างอาจารย์ออสเหรอไม่รู้เส้นทางกรุงเทพเฮ้อมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพชรบุรีกับกรุงเทพไม่ได้ไกลกันนักขับรถไปมาเดียวๆเท่านั้นเองอ่ะนี่วันธรรมดาหลังเลิกงานขับรถไปเที่ยวแล้วก็ขับกลับมาตอนดึกยังได้เลย
0: แน่แน่แน่แน่
2: แ
0: สดงว่าพ่อตอนเป็นหนุ่มๆเนี่ยเคยทำแล้วสิเที
2: ่ยวใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละมีรถคันนึงก็ลุยได้แล้วล่ะยังไม่ได้กรุงเทพเลยขึ้นเหนือล่องใต้ยังได้เลย
0: จ้าพ่อน่ะเก่งเสมอแหละ
2: อ๋อนางหวาน
0: อะไรจ๊ะ
2: เกิดอาจารย์ออสเขาเปิดอกคุยกับเราเรื่องหัวใจเราอย่าปิดประตูหัวใจซะล่ะขำอะไรที่บอกเครียดนะเนี่ย
0: พ่อจะมาเครียดอะไรล่ะตัวของหวานเองแท้ๆยังเฉยๆเลย
2: เราน่ะอายุไม่น้อยแล้วนะ
0: แล้วไงอ่ะ
2: แล้วไงเหรออย่างเราอ่ะจะเรียกว่าเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายก็ได้แล้วล่ะรู้ไหม
0: พ่อพ่อพูดอะไรออกมาเนี่ยพ่อรู้ตัวหรือเปล่าพูดอะไรอ่ะ
2: ก็รู้สินี่พ่อเตือนแล้วด้วยความหวังดีนะเราเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ต้องหาคู่ที่มันดีๆกับเรามาดูแลเราตอนแก่เราจะอยู่คนเดียวจนแก่ไม่ได้หรอกนะ
0: ทำไมจะไม่ได้ป้าอรสาสวนข้างๆเราเนี่ยเขายังเป็นโสดจนอายุป่านนี้เลยหวานก็ไม่เห็นเขาว่าจะทุกข์จะร้อนอะไรเลยก็เห็นเขาแต่งตัวสวยเช่งทุกวันไปไหนมาไหนยังมีความสุข
2: สุขจริงหรือเปล่าล่ะบางทีภาพที่เราเห็นมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาก็ได้นะลูก
0: ภาพลวงตาเหรอ
2: ใช
0: ่มันจะเป็นไปได้ยังไงอะพ่อ
2: จริงๆนะนางหวานใครจะไปรู้เวลาแม่ออนอยู่ในบ้านนะอาจจะร้องไห้เศร้าใจที่ป่านนี้ยังหาผัวเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เกิดมาทั้งทีเสียชาติเกิดซะนี่
0: เออพ
2: ่อจริงๆนะนางหวานคนเราเกิดมาต้องมีคู่ไม่งั้นจะเกิดมาหาสวรรค์วิมานอะไรแล้ว
0: พูดอะไรเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยนะเนี่ย
2: เชื่อพ่อนะรีบมีผัวซะถ้าอาจารย์ออสพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็รีบตกลงทันทีเลยรู้ไหม นี่ไม่ต้องหัวเราะพอหวังดีนะ
0: แหมทำอย่างว่าที่พ่อพูดเนี่ยคนอื่นเขาก็คิดว่าหวานน่ะอยากจะมีผัวจนตัวสั่นนะสิของพันนี้มันก็ต้องเล่นตัวกันมั่งสิ
2: เล่นตัวเหรอ
0: ก็ใช่อ่ะสิพ่อ
2: เ
0: ฮ้ออะไรอ่ะพ่อ
2: ทำเล่นตัวไปเถอะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ถ้าผู้ชายเขาหมั่นไส้เดินหนีไปซะเราจะอกแตกตายเฮ้อที่นี่ล่ะพอจะหัวเราะให้ฟันร่วงหมดปากเลย
3: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแว่ว จากคณะเกตทิพย
4: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: แม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วเหรอจ๊ะ
0: ค่ะ
1: พ่อไปรับใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมกลับเร็วนักล่ะแล้วพี่มิตรล่ะ
0: พี่มิตรไม่ได้กลับมาด้วยหรอค่ะ
1: อ้าวพ่อไม่ได้ไปรับพี่มิตรหรือไงอ่ะ
0: พ่อโทรไปหาพี่มิตรก่อนที่จะไปรับนะคะ
1: แล้วไง
0: พี่มิตรติดงานที่มหาวิทยาลัยค่ะ
1: งานอะไรอ่ะ
0: เอก็ไม่รู้สิคะเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างถ้าแม่อยากรู้ก็ต้องถามพ่อแล้วล่ะ
1: แล้วไหนล่ะพ่อ
0: ก็เอารถไปจอดในโรงรถเดี๋ยวมานะคะ
1: ถ้างั้นน่ะไปกินของว่างไปป้าเจือน่ะเตรียมไว้แล้วล่ะ
0: ค่ะป้าเจือคะ
2: อ๋อคุณมีนมาแล้วเหรอคะ
0: ค่ะมีอะไรกินมั่งคะ
2: วันนี้ทำสาคูไส้หมูค่ะ
0: น่าอร่อยนะเนี่ยแล้วอยู่ไหนคะ
2: นั่นไงคะวางไว้บนโต๊ะอาหารแล้วเอากวาดชีครอบไว้นะคะ
0: อ๋อค่ะงั้นมีนไปกินนะป้า
2: ค่ะ
0: โอ้โหทำไมเยอะจังเลยล่ะคะมีนกินคนเดียวจะหมดแล้วคะเนี่ย
2: ก็เผื่อคุณมิตรยังไงล่ะคะ
0: พี่มิตรเนี่ยยังไม่กลับมาหรอกค่ะ
2: อ้าวคุณผู้ชายไม่ได้ไปรับคุณมิตรที่มหาลัยเหรอคะ
0: พี่มิตรติดกิจกรรมที่มหาลัยก็คงจะกลับค่ำนะคะ
2: แล้วจะกลับมาทานข้าวเย็นหรือเปล่าเนี่ย
0: น่าจะกลับมาทานนะคะป้ายังไงป้าก็เก็บกับข้าวไว้ให้พี่มิตรก็แล้วกันเผื่อว่าพี่มิตรไม่ได้กินจากข้างนอกมากลับมาจะได้มีกับข้าวกินไม่งั้นน่ะก็ต้องกินหมูหยองคุกข้าวแน่ๆเลยละค่ะ
2: ค่ะประเดี๋ยวอีฉันจะแบ่งกับข้าวเก็บไว้ให้คุณมิตรเองแล้วขนมสาคูไส้หมูนั่นกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้คุณมิตรนะคะ
0: งั้นป้าแบ่งออกไปตอนนี้เลย
2: คุณมินทานไปก่อนก็ได้ค่ะ
0: ไม่เอาป้าเอาจานมาแบ่งออกไปตอนนี้เลยนะ
2: ทำไมคะ
0: ก็เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าก็จะหาว่ามินน่ะกินเหลือแล้วก็ให้พี่มิตรกินมันไม่ดีนะป้ามินเป็นน้องก็ไม่ควรทำอย่างนั้นนะคะ
2: คุณมินคิดมากไปหรือเปล่าคะเนี่ยคุณมิตรไม่คิดมากขนาดนั้นหรอกค่ะ
0: ไม่ได้ค่ะยังไงก็ทำให้ดีนะคะป้าป้าเอาจานมาแบ่งออกไปเถอะยังไงมินก็กินไม่หมดหรอกเยอะขนาดนี้นะ
2: ก็ได้อีฉันจะไปหยิบจานมาแบ่งออกก็ได้ค่ะ
0: ตักออกไปอีกป้าตักอีกเลย
2: พอแล้วค่ะแบ่งออกไปเยอะแล้วนะคะเนี่ย
0: เอาออกไปอีกมินกินไม่หมดหรอกค่ะ
2: แต่อีฉันน่ะแบ่งไปกว่าครึ่งแล้วนะคะคุณมิน
0: เอาหน้าพี่มิตรน่ะกินเก่งให้เขากินเยอะๆก็ไม่เป็นไรหรอก
2: แหมยังไงก็ควรจะทานเท่าๆกันสิคะ
0: ไม่เอาอ่ะมินเป็นผู้หญิงกินน้อยน่ะดีแล้วกินมากก็เดี๋ยวก็อ้วนให้พี่มิตรน่ะอ้วนคนเดียวก็พอแล้วล่ะ
2: คุณมินล่ะก็
0: เอาออกไปอีกนะ
2: พอแล้วค่ะถ้าคุณมินทานไม่หมดเดี๋ยวอีฉันกินเองก็ได้ค่ะ
0: เอาอย่างนั้นก็ได
2: ้แล้วคุณมินจะรับน้ำอะไรดีคะ
0: แล้วมีน้ำอะไรมั่งล่ะ
2: น้ำลำไยอย่างเดียวค่ะถ้าไม่อยากดื่มเอาน้ำเย็นก็ได้ค่ะ
0: งั้นขอน้ำลำไยดีกว่าค่ะ
2: งั้นอีฉันจะไปเรียนมาให้นะคะ
0: ทุบน้ำแข็งมาให้ด้วยนะป้า
2: ค่ะเดี๋ยวนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: มิตรบอกหรือเปล่าว่าจะกลับมาตอนไหน
3: ค่ำๆน่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกก็โตแล้วดูแลตัวเองได
1: ้กินข้าวนอกบ้านหรือไง
3: ตื่นนั้นไม่รู้
1: อ้าวทำไมไม่ถามไม่รู้เรื่องล่ะ
3: ไม่ทันได้คิดน่ะ
1: ไม่รอบคอบเอาซะเลยคุณเนี่ย
3: อ้าวนี่มันเป็นความผิดของผมเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่น่ะสิหรือคุณจะเถียงว่าไม่ผิดอย่างนั้นหรือไง
3: เอาแล้วละเดี๋ยวนี้ผมทำอะไรก็ผิดไปหมดนะเอาเป็นว่าผมยอมรับผิดคนเดียวพอใจไหมล่ะ
1: ผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิด
3: ก็ยอมรับผิดแล้วนี่นา
1: ดี
3: นี่ใช่สิเดี๋ยวนี้ผมเป็นเก่าเก็บไปแล้วดีนาจะมายายดีอะไรเล่าตัวเป็นนางฟ้านางสวรรค์สวยและก็หน้าสาวเป็นวัยรุ่นแล้วนี่เขาจะมีเสียรอคิวขอแต่งงานกันเป็นแถวสินะเนี่ย
1: ใช่แล้ว
3: จะแต่งกับเสียคนไหนเมื่อไหร่ล่ะฮะ
1: ทันทีที่เราหย่ากันเรียบร้อยแล้วฉันก็จะแต่งงานกับเสียทันที
3: เสียที่ไหน
1: เสียที่ไหนถึงเวลาคุณก็เห็นเองนั่นแหละแต่รับรองสามีใหม่ของฉันจะต้องรวยกว่าคุณเป็นร้อยเป็นพันเท่าแน่นอนไม่ต้องห่วงฉันหรอกไปห่วงกิ๊กของคุณให้มากๆกันแล้วกัน

0: คนอย่างคุณเมื่อออกนอกบ้านจะยอมให้คนในบ้านจับได้หรอไม่มีทางหรอกยะยิ่งตำแหน่งของคุณสูงขนาดนั้นด้วยแล้วนะมีผู้หญิงฮะมีเหรอจะไม่สนใจคุณเป็นเมียน้อยคนที่ร้อยก็ยังยอมเลยโถเอ้ย
1: เหรอในผมนี่มีเสน่ห์มากขนาดจะหาเมียน้อยได้เป็นร้อยจริงเหรอเนี่ย
0: ก็ใช่นะสิ
1: ดี
0: อะไรดีอะไร
1: เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะผมจะไปมีกิ๊กให้เกินร้อยไปเลย
0: ไม่ต้องพูดดีหรอกคุณมีของคุณมานานแล้วไม่งั้นอ่ะเพื่อนฉันจะ
1: อะไรเพื่อนคุณจะอะไรฮะ
0: เปล่าไม่มีอะไรอ่ะ
1: นี่ตราบอกมานะว่าเพื่อนคุณน่ะเป็นคนเป่าหูผมว่าผมมีกิ๊กนอกบ้านใช่ไหม
0: ไม่ต้องให้ใครมาบอกฉันหรอกยะ
1: นี่บอกมานะตรา
0: บอกอะไรยะ
1: เพื่อนคุณไหนเป่าหูคุณน
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี
1: จะมาโกหกผมนะ
0: เอ๊ะคุณนี่ยังไงนะ
1: ฮะไม่ต้องเลยพูดซะดีๆเพื่อนคนไหนใครกันแน
0: ่ไม่มี
1: อิ๋วใช่ไหม
0: คุณอย่าไปว่าอิ๋วเขานะเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
1: เออเหรอเพื่อนที่แสนดีอย่างนั้นเหรอ
0: ก็ใช่นะสิ
1: แต่ผมว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เรื่องซะมากกว่ามั้ง
0: เอ๊ะนี่นินคุณนี่ยังไงกันนะ
1: ฟุยโทรไปต่อว่าอิ๋วเดี๋ยวนี้แหละ
0: อย่านะถ้าคุณทำอย่างนั้นฉันจะโกรธคุณไปจนตายเลยล่ะ
1: ผมไม่สนใจหรอก
0: อะไรนะคุณไม่สนใจฉันหรือไง
1: ก็คุณจะหย่ากับผมแล้วผมจะไปแคร์คุณทำไมอ่ะแต่ก่อนเราจะแตกหักกันเนี่ยผมขอด่าเพื่อนคุณให้สาสมก่อนเถอะ
0: คุณนินคุณ

0: ัลโหล
1: นี่ผมนินนะ
0: นินอ้อเดี๋ยวค่ะนินไหนคะ
1: นินแฟนตรายังไงล่ะ
0: อุ้ยคุณนินนี่โทรหาอิ๋วเหรอคะเนี่ย
1: ใช
0: ่มีอะไรให้อิ๋วรับใช้หรือคะวิทายละดีใจ
1: ผมจะโทรมาขอร้องอิ๋วหน่อยนะ
0: ขอร้องอิ๋วเหรอคะ
1: ใช
0: ่ขอร้องเรื่องอะไรคะ
1: อย่าเที่ยวยุตราเข้าใจผิดผมอีกได้ไหม
0: คุณนินโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะมีการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างแน่ๆเลยค่ะอิ๋วไปยุอะไรตราให้เข้าใจคุณนินผิดเรื่องอะไรคะไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะ
1: อิ๋วกล้าสาบานไหมล่ะ
0: อุ้ยสาบานอะไรคะ
1: ก็สาบานว่าไม่ได้ยุตราเข้าใจผิดว่าผลมีกิ๊กนอกบ้านยังไงเล่าถ้ากล้าสาบานแล้วก็เอาเลยสาบานมาเลยว่าถ้าเกิดอิ๋วยุจริงนะขอรถชมตามไปสามวันเจ็ดวันนี้เลยดีไหม
0: อุ้ยคุณนินคุณนินคุณ
1: ว่าไงอ่ะกล้าสาบานไหมล่ะฮะ
0: คือว่าอิ๋ว
1: นี่ต่อไปเนี่ยจะทำอย่างนี้อีกนะมีความสุขบ้างนะใช่ไหมเตียนผัวเมียเขาทะเลาะกันแล้วก็หย่ากันเนี่ย
0: คือว่าอิ๋ว
1: นี่ต่อไปเนี่ยถ้าทำไมผมเห็นหน้าไปนั่งขาดนะจับไว้
0: คุณนิน
2: พี่อิ๋วเป็นอะไรอ่ะ
0: พี่อยากจะบ้าตายอ้อยนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมคุณนินเนี่ยรู้ว่าพี่เป็นคนยุให้ตราเลิกกับเขา
2: ฮะนี่หมายความว่าหัวหน้าของสารู้เรื่องที่พี่ยุแย่งตะแคงรั่วแล้วเหรอ
0: ก็ใช่น่ะสินี่คุณนินอ่ะโทรมาด่าพี่ยกใหญ่เลยแล้วก็ไม่ขอเจอหน้ากันอีกเลยขอกรี๊ดหน่อยเถอะจะบ้าตายอยู่แล้วเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเหรอนี่อิ๋วเองนะ
3: อิ๋วเธอเป็นยังไงบ้างล่ะเมื่อกี้เนี้ยคุณนินโทรไปหาเธอใช่ไหม
0: ใช
3: ่ขอโทษด้วยนะถ้าหากว่าก็พูดจาไม่ดีกับเธอน่ะ
0: ฉันน่ะช็อกไปเลยแหละทำอะไรไม่ถูกเลยนะเนี่ยจนถึงตอนนี้ฉันยังมึนงงสมองสับสนไปหมดทำไมถึงกล้าโทรมาว่าฉันแรงขนาดนี
3: ้อย่าคิดมากนะ
0: เธอเข้าใจฉันใช่ไห
3: มฉันเนี่ยเข้าใจเธอดีจ้ะ
0: นี่ตรา
3: อะไรอ่ะ
0: ฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณนินว่าเลยนะเธอต้องเชื่อฉันนะ
3: ฉันเชื่อเธอไม่ต้องกังวลอะไรหรอก
0: ขอบใจนะที่เชื่อฉันและที่เธอเคยพูดว่าเธอจะขอหย่ากับเขายังคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าลมเลิกไปแล้ว
3: คิดสิฉันคิดตลอดเวลาเลยล่ะ
0: จริงเหรอ
3: ก็จริงนะสิเธอไม่เชื่อหรือไง
0: เชื่อฉันเชื่อเธอเสมอแหละตรา
3: ฉันดีใจนะที่เธอเชื่อฉันคอยดูนะฉันจะต้องหย่ากับเขาให้เร็วที่สุดเขาทำให้ฉันรู้สึกรังเกียจเขายังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: ตายจริงนี่เธอรู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ใช่จ้ะ
0: ฉันไม่น่าเลย
3: ไ

0: ไรเหรอ
1: ก็ฉันไม่น่าเอาเรื่องของเขามาเล่าให้เธอฟังนะสิเนี่ยนะฉันเองก็มีส่วนผิดด้วยมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของเธอสองคนฉันเป็นคนนอกไม่ควรจะเอาไฟให้เพื่อนแบบนี้
0: อย่าโทษตัวเองเลยเธอน่ะไม่ผิดหรอก
1: เออแต่ว่าฉัน
0: ควรจะขอบใจเธอมากกว่าที่เอาเรื่องของเขาอ่ะมาเล่าฉันรู้ไม่อย่างนั้นฉันก็ยังเป็นคนโง่ในสายตาเขาอยู่ดีอ่ะเขาคงจะนึกว่าฉันน่ะมันโง่เหลือเกินทำอะไรฉันก็ไม่มีวันรู้ละมั้งนี่แหละนะพวกผู้ชายก็เป็นแบบนี้กันหมดทุกคนนั่นแหละพอห่างสายตาเราหน่อยก็ทำในสิ่งไม่ดีไม่เกรงใจคนที่บ้านคนพันนั้นน่ะต้องให้อยู่คนเดียวถึงจะรู้สึก
1: เธอคิดดีแล้วเหรอตราฮะ
0: คิดดีเรื่องอะไรเหรอ
1: ก็ที่เธอว่าเธอจะหย่ากับเขานะสิจ๊ะ
0: แน่นอนฉันจะต้องหย่ากับเขาให้เร็วที่สุดด้วย
1: แต่ว่าท่าทางเขาไม่ยอมหย่ากับเธอง่ายๆแน่นอนนะจ๊ะก็คอยดูดิเขาจะต้องหาทางแล้วก็หาข้ออ้างสารพัดกับเธอแน่นอนเลย
0: ฉันรู้ว่าเขาไม่มีวันยอมหย่าให้ฉันง่ายๆหรอก
1: แล้วเธอจะทำยังไงอะฮะ
0: ทำยังไงหรอ
1: ใช่เธอจะต้องทำทุกอย่างเพื่ออยากกับเขาได้เขาเป็นผู้ชายที่อันตรายที่สุดเลยนะเธอ
0: มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเองละอิ๋ว
1: อะไรเหรอ
0: ให้ทนายจัดการ
1: ทนายความอะเหรอ
0: ใช่
1: แล้วจะสำเร็จเหรอ
0: สำเร็จแน่ถ้ามีหลักฐาน
1: หลักฐานเหรอ
0: ถูกต้องถ้ามีหลักฐานมัดตัวเขารับรองว่าเขาดิ้นไม่หลุดแน่ยอมหย่ายังไงสุดท้ายเขาก็ต้องยอมจำนน
1: แล้วเธอจะไปเอาหลักฐานมาจากไหนฮะ
0: ก็จากเธอไงล่ะ
1: ฮะจากฉันเหรอเธอบอกว่าเธอจะเอาหลักฐานจากฉันเหรอตรา
0: จ้า
1: เดี๋ยวนี่ตราจ้าเธอจะให้ฉันไปเอาหลักฐานยังไงอะฮะ
0: อ้าวก็เธอเป็นคนพูดเรื่องของเขากับฉันเองนี่นาเพราะฉะนั้นน่ะเธอก็ต้องหาหลักฐานให้ฉันได้แน่นอนฉันเชื่อว่าเธอน่ะจะต้องทำได้จ้ะ
1: เออแต่ว่าฉัน
0: นี่อิ๋วจ้า
1: ตราจ้าไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจะช่วยเธอหรอกนะแต่ฉันคิดว่าฉันเป็นต้นเหตุทำให้ครอบครัวของเธอพังหรือเปล่าฉันก็รู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากหาหลักฐานให้เธอเลยนะเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้สินะ
0: ไม่ได้นะอิ๋วเธอไม่ช่วยฉันไม่ได้นะ
1: ก็ฉัน
0: ยังไงอ่ะเธอจะต้องหาหลักฐานให้ฉันได้แน่นอนก็เธอเป็นคนยืนยันเองนี่นาว่าเธอเห็นเขาไปกับใครต่อใครเธอช่วยแอบถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาฉันหน่อยนะฉันจะให้ทนายใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าเขายังไงล่ะ
1: เออคือว่าฉัน
0: เธอรีบจัดการให้ฉันเลยนะอ๋อสำเร็จแล้วอ่ะรีบส่งคลิปให้ฉันทันทีเลยนะฉันจะรอแล้วจะให้ทนายจัดการส่งฟ้องเขาเลยงั้นแค่นี้ก่อนนะเขาเดินลงมาจากชั้นบนแล้วไม่อยากให้เขารู้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะ
1: เออจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: จ้าสวัสดีโอ้ยนี่ฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
2: มีอะไรอีกเหรอพี่
1: ก็ตรานะสิ
2: พี่ตราเมียหัวหน้าศาลน่ะหรอ
1: ใช่
2: เขาทำไมล่ะ
1: เขาให้พี่หาหลักฐานที่คุณนินไปไหนตัวไหนกับกิ๊กให้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้เขาเขาจะได้ให้ทนายความใช้เป็นหลักฐานส่งฟ้องหย่าคุณนินนะสิ
2: แล้วพี่อิ๋วจะไปหาหลักฐานจากที่ไหนในเมื่อหัวหน้าเขาไม่เคยมีกิ๊กไม่ใช่เหรอมันเป็นเรื่องที่พี่น่ะกุขึ้นมาโกหกพี่ตราไม่ใช่เหรอคะ
1: ก็ใช่นะสิพี่น่ะกุเรื่องนี้ขึ้นมาเองแล้วจะไปเอาหลักฐานมาจากไหนล่ะเนี่ยโถ่
2: เสร็จงานนี้เสร็จแน่พี
1: ่ว้ายตายแล้วแบบนี้ทุกอย่างจะต้องพังแน่ๆเลย
2: พังเหรอคะ
1: ใช่
2: พังยังไงอ่ะ
1: ก็ถ้าไม่มีหลักฐานคุณนินเนี่ยเขาคงจะไม่ยอมหย่าให้ยายตรานะสิจ๊ะ
2: อ๋อเรื่องจริงเหรอ
1: จริงคุณนินรักเมียเขาจะตายไปจะยอมหย่าให้เมียง่ายเหรอยิ่งเขารู้ว่าเมียต้องการหย่าด้วยเนี่ยแล้วก็หย่าด้วยสาเหตุอะไรในเมื่อเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ยอมหย่าให้เด็ดขาดเขาจะต้องท้ายยายตรานะหาหลักฐานมาฟ้องหย่าเอาแล้วเขาก็มั่นใจด้วยว่ายายตราเนี่ยหาหลักฐานไม่ได้แน่นอน
2: แล้วอย่างเงี้ยสาก็ต้องผิดหวังแล้วสิเนี่ย
1: โอ๊ย
2: โอ๊ยไปมาสาก็ต้องเป็นฝ่ายกินแห้วเหรอคะพี่
1: อืม พี่เสียใจนะสาพี่จนปัญญาแล้วจริงๆจ้ะพี่ว่าเราหยุดฝันเรื่องนี้กันเถอะนะ
2: อะไรนะพี่พี่สายุติเรื่องนี้เหรอคะ
1: จ้ะ
2: อะไรจะง่ายดายอย่างนี้คะพี
1: ่ก็พี่ไม่รู้จะช่วยเธอยังไงแล้วนี่นะมันจนปัญญาแล้วจริงๆนะสา
2: แต่ว่า
1: เลิกเถอะทำไปอ่ะก็มีแต่จะเสียใจยังไงเสียคุณดินอ่ะก็คงจะไม่หันมาสนใจเลขาอย่างเธอหรอกเขารักเมียเขาจะตายไป
2: ไม่ได้นะพี่อิ๋ว
1: ไม่ได้เหรอแล้วใช่พี่ทำยังไงอ่ะพี่ไม่ทำอะไรแล้วนะเพราะรู้ว่าทำแล้วอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้ว
2: นี่พี่จะไม่ช่วยสาใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ว่าพี่อ่ะไม่อยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง
2: ไม่เป็นไรงั้นสาจัดการเองค่ะ
1: เธอจะจัดการยังไงฮะ
2: สาก็จะหาวิธีรูปหัวรูปหางหัวหน้าเองนะสิคะพี่
1: อะไรอ่ะว่ายังไงนะสาที่พี่ฟังผิดไปหรือเปล่าฮะสา
2: พี่ได้ยินไม่ผิดหรอกค่ะสาจะจัดการเองสาจะต้องทำให้หัวหน้าดิ้นไม่หลุดต้องยอมรับสาเป็นเมียอีกคนให้ได้ค่ะ
1: สา
2: พี่คอยดูสิ
1: ฟังพี่นะสามันเสียงเกินไปนะ
2: เสียงเหรอคะ
1: ใช่มันเสียงมากเลยแหละ
2: แต่สามไม่กลัวค่ะเสียงก็เสียงเพราะมันคุ้มค่ากับการเสียงค่ะ
1: ยีสา
3: หนี่คุณ
2: อะไร
3: ตกลงคุณต้องการหย่ากับผมแน่ใช่ไหม
2: ใช่ถามทำไมอ่ะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้เราไปหย่ากันให้เรียบร้อยเลย
3: ผมไม่ได้ทำผิดอะไรคุณมีสิทธิ์อะไรมาหย่าผมไม่ทราบ
2: นี่คุณนินคุณ
3: น่ะคุณเห็นผมโกงกิ๊กหรือไง
2: ถามทำไมอ่ะต้องการอะไรกันแน
3: ่ผมไม่เชื่อว่าคุณเห็นผมโกงกิ๊กอย่างแน่นอนอ่ะ
2: ถ้าฉันไม่เห็นกับตาด้วยตัวเองฉันจะขอหย่ากับคุณได้ยังไงล่ะ
3: เพราะคุณไปฟังเพื่อนคุณเป่าหูมาอย่างเดียวนะสิน
2: ี่ที่คุณโทรไปต่อว่าอิ๋วฉันยังไม่หายโกรธเลยนะคุณไปโทษเพื่อนฉันได้ยังไง
3: ก็เพื่อนคุณคนเดียวเป็นพวกบางช่างยุไงเล่า
2: พูดให้ดีๆนะ
3: หรือไม่จริงอ่ะเรื่องยุยันจะแทงรั่วเก่งนักเชียวนี่ขอถามหน่อยเถอะคุณคบเพื่อนบ้าพันนั้นเข้าไปได้ยังไงเขาได้อิจฉาคุณคุณมีสามีเก่งมีเงินคุณไม่รู้นิสัยแย่ๆของเพื่อนคุณเลยหรือไงฮะคบกันมาตั้งนานทำไมถึงบอกนิสัยเพื่อนคุณไม่ออกคบกันภาษาอะไรเข้าไปเนี่ยฮะ
2: คุณนินคุณอย่ามาว่าเพื่อนฉันนะ
3: ผลจูว่าคุณจะทำไมไม่ทราบ
2: เพื่อนฉันดีทุกคนนั่นแหละ
3: ดีเหรอ
2: ก็ใช่นะสิ
3: ดีแตกสิไม่ว่า
2: คุณนิน
3: แต่เพื่อนคุณดีเจล่ะก็ฮะเขาก็ไม่กุเรื่องมาโกหกคุณเพื่อครอบครัวคุณแตกแยกกันหรอก
2: ไม่จริงคุณทำจริงก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายมาดีกว่าอย่าให้คนอื่นตราหน้าว่าคุณเป็น
3: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นไอ้หน้าตูเมียยังไงล่ะ
3: นี่คุณตราคุณนี่คุณว่าผมเป็นหน้าตูเมียอย่างนั้นเหรอฮะ
2: แล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะ
3: เอาเลยอยากหย่านั่นแล้วก็ไปหาหลักฐานมาให้ได้กันแล้วกัน
2: คุณเนน
3: หามาเร็วๆล่ะถ้าแน่จริงแล้วก็เอาหลักฐานจ้างทนายไปฟ้องหย่าเองก็แล้วกันนะถ้าไม่มีหลักฐานน่ะผมจะไม่มีวันยอมหย่าให้เด็ดขาด
2: คุณเนนคุณ
4: ป้าปิ๋ว
5: อ้าวคุณออสทำไมตื่นแต่เช้าล่ะเนี่ยนอนไม่หลับเหรอคะ
4: เปล่าจ้าจะเข้ากรุงเทพน่ะ
5: ฮะจะไปกรุงเทพตอนนี้เลยเหรอคะ
4: ใช่แล้ว
5: ตายจริงทำไมไปแต่เช้ามืดล่ะคะ
4: ไปแต่เช้าจะได้ไม่ร้อนไงจ้า
5: แล้วไปทำไมคะ
4: ไปหาเพื่อนนี่ป้าขอกาแฟแก้วสิ
5: อ๋อค่ะค่ะกาแฟมาแล้วค่ะ
4: ขอบใจจ้าป้า
5: จะรับอะไรเพิ่มไหมคะ
4: ไม่อ่ะไม่เคยกินอะไรเช้าๆอย่างนี้เดี๋ยวสว่างแล้วแวะกินกลางทางดีกว่า
5: อ๋อค่ะ
4: นี่ป้ามีอะไรไปทำก็ทำเถอะนะจ๊ะไม่รบกวนแล้วล่ะ
5: ไม่รบกวนอะไรหรอกค่ะคุณออสอยากได้อะไรก็เรียกใช้ได้เลยค่ะ
4: ไม่มีอะไรจะช้าหรอกจ้าป้าไปทำครัวต่อเถอะเดี๋ยวตำน้ำพริกอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ย
5: อ๋อค่ะคุณสาให้ทำแกงไว้ตักบาตรตอนเช้าด้วยค่ะ
4: งั้นไปทำต่อเถอะจ้าป้าพระมาบิณฑบาตกี่โมงล่ะ
5: ก็มาถึงที่หน้าบ้านก็ประมาณหกโมงครึ่งล่ะค
4: ่
5: ะ
4: เช้ามากเลยนะไม่เคยได้ตื่นมาตักบาตรเลยนะเนี่ย
5: ก็คุณออสน่ะไม่ยอมตื่นเองนี่คะอยากตักบาตรก็รีบลุกมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำให้สะอาด ตักบาตรแล้วจะได้สดชื่นทั้งกายและใจค่ะ
4: ไม่ไหวหรอกป้าตื่นเกือบ2 โมงเช้าแน
5: ่ก็ลองตื่นดูสิคะแล้วคุณออจะรู้สึกว่าอากาศยามเช้าเนี่ยมันช่างสดชื่นซะยิ่งกว่าอะไรค่ะ
4: เชิญป้าตื่นคนเดียวเถอะจ้ะเอาละป้ารีบไปทำกับข้าต่อเถอะเดี๋ยวท่านใส่บาตร
5: ค่ะค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะ

0: ้าวออส
1: ครับแม
0: ่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตื่นแต่เช้ามืดอะฮะ
1: อ๋อเช้านี้ผมเข้ากรุงเทพนะฮะ
0: ไปทำไมอะ
1: ไปเยี่ยมญาตราเขานะ
0: ใครกันญาตรา
1: ก็แม่ลืมแล้วเหรอ
0: ลืมอะไรอะแม่นึกไม่ออกอะใครคือญาตรา
1: ก็พี่สาวของหวานไงฮะแม่
0: อ๋อคนที่ว่าไปทำศัลยกรรมหน้าที่พัทยานั่นใช่ไหม
1: ใช่ฮะคนนั้นแหละ
0: อ้าวเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอ
1: ฮะผมก็เลยลองโทรไปชวนหวานเขาดู
0: หวานตกลงไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ดีจังเลยดูแลน้องให้ดีๆด้วยล่ะรู้ไหม
1: รู้แล้วล่ะฮะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกผมรู้ว่าแม่คิดอะไรอยู
0: ่รู้ใจแม่ก็รีบทำให้แม่ดีใจสิ
1: ทำไงล่ะฮะ
0: รีบขอหนูหวานแต่งงานยังไงล่ะ
1: แม่ก็

0: กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์
2: คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
4: ์ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววจะเป็นประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินดาพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
5: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนไพรข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา turn back the clockไปกับ2ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาทวิตเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะหลังจากที่เดือนที่แล้วเราว่ากันด้วยเพลงที่พูดถึงเดือน September หรือว่ากันยายนไปใช่ไหมคะผู้จัดเองก็มานั่งนึกดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วจะดีไหมถ้าเราจะหยิบเรื่องของผู้หญิงขึ้นมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเดือนนี้กันยายนก็ถือว่า เป็นราศีที่มีสัญลักษณ์ประจำก็คือผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้จะพูดถึง girls หรือว่าเด็กผู้หญิงซึ่งจริงๆเนี่ยในเพลงส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่ได้พูดถึงเด็กสาวตัวน้อยๆนะคะแต่จะหมายถึงผู้หญิงในวัยที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าด้วยความเอ็นดูด้วยความรักใคร่นะคะก็จะเรียกว่า girl อย่างนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งนอกจากคำว่า girl แล้วก็ยังมี lady มี woman นะคะซึ่งก็จะได้นำเสนอในโอกาสถัดไปตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้จะพูดถึง girl กันก่อนนะคะเริ่มต้นกันด้วยงานของริฮันน่าค่ะกับเพลงชื่อ Only Girl in the World นะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ผ่านไปก็เป็นงานของชาคิร่าที่ร่วมงานกับ Black Eyed Peas ค่ะนั่นก็คือเพลงชื่อ Girl Like Me นะคะเรียกว่าครึ่งชั่วโมงแรกนี่เราจะใส่จังหวะกันให้เต็มที่นะคะแล้วก็ชั่วโมงถัดไปคือเพลงที่พูดถึงเรื่องของ Girl นี่ก็มีหลายเพลงนะคะที่มีจังหวะคึกคักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะอยู่ในบีทดนตรีที่กลางไปจนถึงเร็วว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่ว่าเอามาเร็วกันก่อนก็แล้วกันค่ะเราจะเร็วกันด้วยเสียงของทางฝั่งผู้ชายที่ร้องเพลงถึงผู้หญิงกันนะคะโดยงานของ Billy Joel ค่ะกับเพลงชื่อ Uptown Girl นะคะแล้วก็จะต่อด้วย One Direction กับ Still My Girl นะคะ

ฟังเพลงสนุกๆ กันในช่วงเวลาของซองทวิตวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของ girls ค่ะในเดือนกันยายนเดือนที่มีสัญลักษณ์เป็นผู้หญิงนะคะก็เลยนำเสนอเรื่องนี้และอีก2เพลงนะคะที่จะมาขยับจังหวะแต่ว่าเราจะย้อนยุคกันไปอีกสักนิดนึงนะคะด้วยงานของอาควาค่ะกับซินดี้ลอเปอร์เพราะว่าถือว่าเป็นเพลงฮิตคุณนึกออกเลยใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นงานของอาควาก่อนค่ะกับ Barbie Girls นะคะแล้วก็จะต่อด้วยงานของ Cindy Lauper นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Girls Just Want to Have Fun นะคะและหลังจากนั้นพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของเพลงที่พูดถึง Girls ค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
4: J-Yong!

กลับมาในช่วงที่สองของซองทวิตนะคะด้วยการหยิบยกเพลงที่มีการพูดถึงผู้หญิงนะคะในชื่อเพลงวันนี้ขอย่อคำว่า girls กันก่อนเลยนะคะแล้วก็เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงฮิตเลยค่ะซึ่งก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะต่างยุคกันแต่ว่าแนวดนตรีนั้นก็ดูจะกลมกลืนกันมากพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะกับงานของชอนคิงสตันค่ะเพลงนี้ดังน่าดูเลยนะคะกับ Beautiful Girls รวมถึง The Temptations กับ My Girl อันนี้ก็ดังมากเลยนะคะจนถึงทุกวันนี้ดิฉันว่าก็ยังมีหลายคนที่ถึงแม้จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆก็น่าจะเคยได้ยินงานชิ้นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเพลงอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าครึ่งหลังเนี่ยจะฟังเพลงกันยาวๆเลยนะคะก็คืองานของ Bruno Mars กับเพลงที่ชื่อว่า Young Girls นะคะส่วนตอนนี้เราจะไปฟังเพลงด้วยกันต่ออีกสัก3เพลงนะคะแต่ว่าก็จะออกสไตล์แบบคันทรีกันบ้างนะคะมีทั้งที่เป็นเสียงของสุภาพสตรีนะคะก็คือเอลล่าแลงลี่นะคะกับเพลงชื่อ Girl You Are Taking Home นะคะหลังจากนั้นจะเป็นงานของลูคแบรนด์ค่ะกับเพลงชื่อ Country Girl Shake It For Me ค่ะและอีกหนึ่งเพลงจะเป็นงานของลีไบรซ์นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า One of Them Girls ค่ะ

จริงๆโดยปกติแล้วในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะคะเราก็จะเปิดเพลงที่ยุคค่อนข้างจะเก่าขึ้นไปมากๆอยู่สักหน่อยนะคะแต่เนื่องจากว่าเพลงที่มีคำว่า Girls อยู่ในชื่อเพลงนี่มันมีเยอะมากนะคะแล้วก็เพลงดังทั้งนั้นเลยก็เลยอาจจะเปิดได้อีกหลายสัปดาห์ละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เป็นเพลงรุ่นเก่านี่1เพลงปิดท้ายไปเลยก็แล้วกันนะคะกับงานของ Frank Sinatra ซึ่งร่วมงานกับ Antonio Carlos Jobim นะคะนั่นก็คือเพลงชื่อ Girl from Ipanema ค่ะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาคุยด้วยกันในเรื่องของผู้หญิงด้วยกันต่อนะคะในซองทวิตวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2 Twist

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือเรียกว่าอาจารย์เจก็ได้นะครับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz ครับหรือทักทายมาทางเพจ Facebook นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจนะครับนอกจากนั้นตอนนี้ยังมีช่อง TikTok และช่อง YouTube ด้วยลองไปหาติดตามดูนะครับเรื่องของเราจะเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับมาอธิบายเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเก่าแล้วล่ะแต่ก็เห็นวนกลับมาตลอดครับเขาแชร์กันว่าบอกห้ามจำให้ขึ้นใจเลยนะห้ามใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือไปส่องที่กล่องเบรกเกอร์ไฟในแผงคัตเอาท์ไฟที่มีไฟแรงสูงนะตลอดจนเชื้อเพลิงถังแก๊สโดยเด็ดขาดจะเกิดระเบิดจนถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับโอ้โหคนก็แตกตื่นตกใจกันนะครับแล้วก็ยังแชร์กันอยู่เรื่อยๆเลยครับคำถามคือว่าบอกว่าห้ามเอาไฟฉายไปส่องตู้เบรกเกอร์เนี่ยครับเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็มีคนเราก็ทำกันอยู่นะครับไม่เห็นมีใครเป็นอะไรแต่ว่าเขาก็ยังแชร์ตลอดนะครับนะเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเก่าน่าจะนับเป็น10ปีได้นะครับแล้วก็มาจากอุบัติเหตุที่เกิดที่สนามบินแม่ฮ่องสอนนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ไปซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็มีการใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับคนก็ไปแชร์กันว่าเป็นเรื่องจากการใช้ตรงเรื่องของไฟฉายโทรศัพท์มันเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมนะครับแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของเครื่องมือที่มีปัญหาครับนะแต่เราดูในรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามเวลาเราไปทำงานเนี่ยนะครับนะไปใช้เรื่องของพวกตู้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยครับจริงๆใช้ไฟฉายเนี่ยสำคัญนะครับก็จะช่วยให้เราทำงานในที่มืดๆได้เป็นที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยยังไงก็ต้องระวังโดยภาพรวมครับเพราะไฟฟ้าแรงสูงมันสามารถกระโดดข้ามอากาศมาหาเราได้นะครับนะพวกสายไฟฟ้าแรงสูงตู้ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ต้องระวังครับไม่ว่าจะมีโทรศัพท์หรือไม่มีก็ตามนะครับเรื่องราวจริงๆเกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนปี2559นู่นนะครับนะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่การบิน2ท่านครับเขาไปซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับที่สนามบินแม่ฮ่องสอนครับนะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุครับเราที่มีการไปทำงานบริเวณที่กระแสไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยครับนะมีเรื่องของไฟฟ้าที่วิ่งมาครับผ่านอากาศเข้าสู่โทรศัพท์และโทรศัพท์ระเบิดเลยซึ่งตอนนั้นก็บอกว่ามีการเปิดเป็นไฟฉายส่องสว่างอยู่ด้วยนะครับต้องนำส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่มือแขนแล้วก็ใบหน้านะครับนะตอนสุดท้ายก็ปลอดภัยนะครับสามารถจะรักษาได้ครับแล้วก็คนก็จะไปรีบไปแชร์กันนะครับเนี่ยมีการรายงานกันออกไปว่าเนี่ยระวังนะอย่าเอามือถือไปทำเป็นไฟฉายส่องตู้ไฟฟ้านะครับที่บ้านหรือที่ถังน้ำมันเนี่ยคนก็แตกตื่นตกใจกันเพราะว่าคิดว่าน่าเป็นเคสคล้ายอย่างนี้นะครับแต่ว่าต่อมาครับก็มีการชี้แจงนะครับจากทางด้านของท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเองนะครับว่าไม่เกี่ยวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับนะที่เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นเรื่องจริงที่ว่าช่างของวิทยุการบินที่ไปตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยครับนะมีการใช้ไฟฉายจากมือถือส่องสว่างจริงนะครับแต่ที่เป็นปัญหาคืออุปกรณ์ตรวจสอบระบบไฟฟ้าครับเรียกว่าแคลมมิเตอร์ครับตัวนี้ไปแตะกับโลหะของเบรกเกอร์เข้านะครับมันก็เลยเกิดการระเบิดขึ้นนะครับนะเลยต้องส่งโรงพยาบาลไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บทั้งสองคนก็ไม่ได้ใส่ถุงมือหนังด้วยนะครับก็เลยบอกว่าถ้าสรุปแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยนะครับนะก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่แคลมมิเตอร์นั่นแหละมันเสื่อมสภาพนะครับนะแล้วก็บอกว่าเขาจริงเกิดจากเรื่องของเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าหรือแคลมมิเตอร์เสื่อมสภาพเมื่อช่างนำแคลมมิเตอร์ไปตรวจเช็คกระแสไฟทำให้คู่ของเครื่องนะครับที่ไม่มีฉนวนหุ้มนะครับนะมันก็เลยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับที่หม้อเบรกเกอร์ขึ้นก็เลยเกิดระเบิดขึ้นจนถึงไฟไหม้บริเวณแผ่นหน้าครับของช่างได้นะครับนะแล้วก็ซึ่งประเด็นอีกประเด็นก็คือว่าในการปฏิบัติการเนี่ยช่างก็ไม่ได้ใส่ถุงมือที่เป็นส่วนการไฟฟ้านะครับก็เลยทำให้ไฟไหม้ที่มือและแขนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับนะอีกอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยครับตู้ที่ไปตรวจสอบเนี่ยครับไม่ใช่ตู้ไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเป็นตู้ไฟฟ้าแรงดัน380โวลต์ครับไม่ได้เรียกว่าเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับนะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามันกระโดดมาเองนะครับจนกระทั่งมาหามือถืออย่างที่ไปแชร์กันแล้วก็เป็นที่ตกใจกันนะครับเป็นเรื่องที่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้นะครับแล้วก็ไปหนีบอย่างไม่เหมาะสมนะครับก็เลยทำให้มีปัญหาขึ้นก็ยังดีว่าทั้งสองท่านก็ได้รับการรักษาแล้วนะครับแล้วก็เอาไปส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับนะบอกว่าในสรุปก็คือว่า ที่มีเหตุตรงนี้ครับบอกว่าไม่ได้กล่าวถึงทางแพทย์ผู้รักษาเนี่ยครับนะบอกว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงเหตุมือถือสองสมองแต่อย่างไรนะครับนะมีแค่ประเด็นเรื่องไม่ได้ใส่ถุงมือหนังมาเท่านั้นแต่ว่าเนื่องจากคนไปแชร์กันนะครับหรือไปเตือนกันเรื่องของโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะคนก็เลยเชื่อกันว่าเป็นผลจากการที่ไฟฟ้ามันกระโดดมาที่โทรศัพท์ได้ซึ่งไม่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะแล้วก็เป็นคําเตือนครับว่าเราทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนี่ยต้องระวังอย่างสูงมากครับเครื่องมือเครื่องไม้ต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสภาพที่ดีครับส่วนเรื่องที่บอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือจากเป็นไฟฉายแล้วไปส่องเบรกเกอร์ส่องพวกถังแก๊สเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

กต.แถลงผลการพิจารณาคดีโกงเลือกส.ว.มีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเอาผิด77คนเป็นส.ว. 26คนประธานกกต.เปิดเบื้องหลังพยานรหัส 16/26 กับคำให้การชนวนเหตุยกคำร้องไอลอเตรียมเปิดหลักฐานคดีหัวส.ว.ในกลุ่มที่ไม่ถูกส่งฟ้องพร้อมเปิดเผยเบื้องหลังพยานที่กับคำให้การศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นให้รับฟ้องคดีปลาหมอคางดำที่ชาวบ้านรวมตัวฟ้องบริษัทเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำจนเกิดการระบาดฟุตบอลหญิงไทยประเดิมเอเชียนเกมแพ้ญี่ปุ่น0-8ส่วนฟุตบอลชายเตรียมลงแข่งขันนัดแรกวันพุธ

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติจันทร์ที่14กันยายนนะครับคืนนี้เราเริ่มกันที่ประหมอคังดำนะครับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นรับฟ้องคดีประหมอคังดำโดยเป็นการฟ้องแบบกลุ่มนะครับตัวแทนผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนเอกชนผู้ถูกกล่าวหาล่าสุดก็ทำหนังสือชี้แจงไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นเป็นเพียงขั้นตอนการวินิจฉัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินคดีเท่านั้นนะครับวันนี้ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF และกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายเป็นจำเลยกรณีกล่าวหาลักลอบปล่อยปลาหมอคางดำลงในแหล่งน้ำสาธารณะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4มีนาคม2568ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีเป็นคดีแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีการบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมไปถึงทนายความที่รับผิดชอบในคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ทางคู่ความคือบริษัทเอกชนกับจำเลยทั้ง9ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งในวันนี้โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินคดีปลาหมอคางดำเป็นแบบกลุ่มโดยศาลเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติโดยชอบส่วนคำอุทธรณ์คัดค้านของจำเลยทั้ง9ฟังไม่ขึ้นหลังฟังคำสั่งว่าที่ร้อยตรีสมชายอามีนประธานอนุกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อมสภาทนายความบอกว่าศาลได้นัดพิจารณาในวันที่30พฤศจิกายนนี้และคาดว่าจะเริ่มสืบพยานปากแรกได้ภายในปี2570และเชื่อว่าศาลจะมีคำพิพากษาภายในปลายปี2570เช่นเดียวกันด้าน CPF ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.ว่าในวันนี้บริษัทได้รับทราบคำสั่งของศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับคดีแพ่งระหว่างนายปัญญาโตกทองกับพวกรวม10คนกับบริษัทซึ่งเกี่ยวกับกรณีปลาหมอคางดำศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้คดีดังกล่าวสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาในแบบคดีเป็นกลุ่มที่เรียกว่า class action ตามหลักเกณฑ์และขอบเขตที่ศาลกำหนดบริษัทขอเรียนว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนการวินิจฉัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินคดีเท่านั้นโดยศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาของคดีว่าบริษัทมีความผิดในข้อกล่าวหาหรือมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่โจทก์เรียกร้องหรือไม่โดยจะต้องมีการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นต่อไปบริษัทเคารพคำสั่งของศาลและกระบวนการยุติธรรมพร้อมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีโดยบริษัทจะนำเสนอข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาคดีในประเด็นแห่งข้อพิพาทต่อไปสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องจำนวนดังกล่าวเป็นเงินตามข้อเรียกร้องของโจทก์ซึ่งต้องมีการพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้ผลกระทบทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงขอบเขตของกลุ่มผลการพิจารณาในประเด็นแห่งคดีและคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลบริษัทจึงไม่อาจคาดการผลคดีหรือให้ความเห็นที่อาจจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมขอแสดงความนับถือนางกอบบุญศรีชัยกรรมการและเลขานุการบริษัทนะครับศาลอุทธรณ์รับฟ้องคดีแบบกลุ่มจากกลุ่มประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกลุ่มประมงพื้นบ้านที่สมุทรสงครามเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ย้อนหลังเป็นเวลา7ปีนับตั้งแต่ปี2560ถึง2567เป็นค่าสินไหมทดแทนกว่า 2,486 ล้านบาทคาดกันว่าจะมีการเรียกสืบพยานฝ่ายโจทก์และจำเลยต้นปี2570นะครับมีความเคลื่อนไหวเรื่อง Data Center นะครับโดยกทม.ได้ตรวจสอบทั่วกรุงเทพหลังจากที่พบการขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เริ่มมีข้อกังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนล่าสุดพบการกระจายตัวรวม43แห่งส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กนะครับใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์และก็เปิดดำเนินการมานานแล้วนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลและนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพบว่าแบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ในอาคารทั่วไปเช่นอาคารสำนักงานธนาคารและหน่วยงานราชการรวม43แห่งส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์และเปิดดำเนินการมานานแล้ว อีกกลุ่มเป็น stand alone นะครับมี6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งอีก3แห่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยอยู่ระหว่างการชะลอการพิจารณาใบอนุญาตแล้วเช่นเดียวกับกลุ่มที่ขอใหม่เพื่อรอนิยามและหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ data center ของรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน2สัปดาห์ในขณะที่การสะสมน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่ม43แห่งมี31แห่งนะครับที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตสะสมน้ำมันส่วนอีก12แห่งมีการสะสมน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้ใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมพลังงานกรมธุรกิจพลังงานแล้วนะครับได้ขอเรียบร้อยแล้วสำหรับ data center ในพื้นที่กรุงเทพไม่ได้มีลักษณะเป็น hyper scale ที่ใช้กำลังไฟสูงถึง 200-300 เมกะวัตต์เหมือนในต่างจังหวัดปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าของ data center ในกรุงเทพคิดเป็นไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพส่วนการใช้น้ำประปาก็อยู่ในระดับที่น้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ผู้ว่ากทมบอกว่ากทมให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบจึงกำหนดเช็คลิสต์ควบคุม5ด้านตั้งแต่มาตรฐานอาคารการใช้น้ำไฟฟ้าและการเก็บน้ำมันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบป้องกันอัคคีภัยไปจนถึงการเตรียมพร้อมและซ้อมอพยพหนีไฟมาตรการตรวจสอบก็ยังลงไปถึงรายละเอียดนะครับเช่นสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละครั้งตรวจฝุ่น PM 2.5 PM 10แบบ real time ตรวจเชื้อแบคทีเรียจากระบบหล่อเย็น cooling tower ปีละ2ครั้งรวมทั้งตรวจอุณหภูมิและความชื้นในชุมชนรอบ Data Center รัศมี500เมตรโดยกำหนดว่าผลต่างของอุณหภูมิภายใน24ชั่วโมงต้องไม่เกิน2องศาเซลเซียส
1: ใจนะเราก็พยายามดำเนินการทุกอย่างในกรอบหน้าที่เรามีแล้วก็เข้าไปตรวจสอบถ้าเกิดใครมีปัญหาตรงไหนให้รายงานเข้ามาได้เลยเราก็พร้อมที่จะไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในระหว่างช่วงที่รอรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดเรื่องผังเมืองต่างๆครับ
0: เบื้องต้นสำนักงานเขตได้ตรวจสอบพื้นที่ทั้ง Data Center ทั้งหมดแล้วนะครับโดยยังไม่พบเหตุเดือดร้อนรำคาญแต่ถ้าประชาชนพบปัญหาทั้งเสียงความร้อนมลพิษหรือผลกระทบต่อชุมชนก็แจ้งผ่าน Traffic ฟองดูได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเรื่องใหญ่วันนี้นะครับกกต.มีมติแล้วครับเรื่องคดีหัวสว.ปรากฏว่าให้ส่งสารเพียง77คนนะครับมีสว.ปัจจุบันนี้26คน
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่า ที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
9: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
10: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
11: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
12: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
13: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าวสามมิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด
14: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33

0: มาดูเรื่องหัวสวนะครับล่าสุดกกต.เปิดเผยรายชื่อสวและบุคคลอื่นๆนะครับรวม77คนที่มีมติส่งคำร้องดำเนินคดีอาญาไปยังศาลฎีกานะครับในจำนวนสวที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันนั้นมี26คนมีรายชื่อพลเอกสวัสดิ์ทัศนานายชีวภาพชีวธรรมและนายอลงกตวรกีรวมอยู่ด้วยนะครับส่วนบุคคลอื่นก็มีนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายสุภชัยโพสุรวมทั้งนายสมเจตลิมประพัฒน์อดีตสสเป็นสสภูมิใจไทยปัจจุบันนี้รวมอยู่ด้วยนะครับโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยรายชื่อสวและบุคคลอื่นรวม77คนนะครับที่มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาโดยในกลุ่มสวที่ดำรงตำแหน่งอยู่มี26คนนะครับเช่นพลเอกสวัสดิ์ทัศนาพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายนายเสกจุลเกศรนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายเตชสิทธิ์ชูแก้วนางสาวมาเรียเผ่าประธานนะครับท่านดูในจอนะฮะจะเห็นอยู่หลายท่านนะครับผมจะเลือกอ่านบางคนเพราะว่ารายชื่อเยอะนะครับนายยะกบหิมละนายชีวภาพชีวธรรมพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนายสมหมายศรีจันทร์นายวิเชียรชัยสถาพรนายสิทธิกรธงยศนายอลงกตวรกีนี่เป็นสวคนดังเลยครับและนายณัฐกิจหนูรอดส่วนกลุ่มบุคคลอื่นนะครับเช่นนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์อันนี้เป็นพ่อของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนายสมเจตลิมประพันธ์นะฮะสมเจตลิมประพันธ์นี่เป็นสสภูมิใจไทยปัจจุบันนะครับนายสุภชัยโพสุนะครับแล้วก็นายวิรัตบัวคงนางสาววารินชินวงศ์นายปริญญาทรเสนานางสาวรุ่งรัติการโพไกรเป็นต้นส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกสวก็หมายความว่าผู้ที่หลุดเข้าไปเลือกด้วยกันเนี่ยนะครับเช่นนายปริญญาแสนชัยนางเดือนเพ็ญพุ่มพันพุ่มผลงามนายพิเชษฐ์เสถียรวรพงศ์นางวชิรยาวงโสมะและนายจำนงฉางเข้าชัยเป็นต้นนะครับโดยคดีหัวสว.วันนี้กกต.โดยมติเสียงข้างมากก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ดำเนินคดีอาญากับสว.และผู้เกี่ยวข้อง77คนนะครับโดยไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคและบางส่วนที่เป็นผู้บริหารพรรคนะครับโดยอ้างว่าพยานไม่น่าเชื่อถือและก็ไม่เพียงพอกกต.ยืนยันว่าทำหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมรับคำวิจารณ์รวมทั้งยอมรับถ้าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับกกต.ในภายหลังนะครับยืนยันว่ากกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์ที่จะส่งทุกเรื่องไปยังศาลสำหรับสว.ปัจจุบัน26คนถ้าศาลฎีการับคำร้องจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่วันที่ศาลรับนะครับติดตามรายละเอียดกับคุณธัปปณีอศรีชัยครับ
1: กกต.มีมติเสียงข้างมากในการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในคดีหัวสว.กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง77คนค่ะในจำนวนนั้นมีสว.ปัจจุบันอยู่26คนแต่ว่าไม่สั่งฟ้องส.ส.และกรรมการบริหารพรรคนะคะโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงค่ะประธานกกต.ก็ได้เปิดใจนะคะพร้อมยอมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์และหากจะมีการยื่นฟ้องร้องต่อกกต.ค่ะนายณรงค์กลั่นวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.แถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยกกต.มีมติเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาจำนวน77คนเป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้อง26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนโดยแบ่งตามข้อกล่าวหาทั้ง7ข้อกล่าวหาดังนี้โดยข้อกล่าวหาที่1ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.หรือไม่นั้นกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องผู้ถูกร้องที่เป็นส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย20คนและบุคคลอื่นอีก1คนข้อกล่าวหาที่2กรณีผู้สมัครยินยอมให้มีการช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับการเป็นส.ว.หรือไม่มติกกต.ไม่ส่งฟ้องส.ว.ปัจจุบันทั้ง137คนส.ว.สำรองและผู้มีสิทธิ์เลือกส.ว. 2คนรวม140คนส่วนข้อกล่าวหาที่3เรื่องการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขของกกต.นั้นกกต.มีมติ ส่งฟ้องสวปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว1คนและบุคคลอื่น9คนรวม36คนจากผู้ถูกร้อง175คนสำหรับข้อกล่าวหาที่4ถึง7ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้การจัดเลี้ยงการเรียกทรัพย์สินผลประโยชน์กกต.มีมติส่งฟ้องสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว .36 คนและบุคคลอื่น15คนรวม77คนโดยขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะจัดทำคำวินิจฉัยภายใน60วันยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาถ้าเป็นสว.ปัจจุบันให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดให้สมาชิกภาพของสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่เมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: ประธานกกต.ยืนยันว่ากกต.ทุกคนมีอิสระในการพิจารณาตามกรอบของกฎหมายไต่สวนจากคำร้องคำคัดค้านพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกด้านทั้งพยานบุคคลและนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินและการสื่อสารไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมโดยให้เหตุผลที่จำเป็นต้องตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ขึ้นมาเนื่องจากมีผู้ถูกร้องถึง427คน7ข้อกล่าวหามีเอกสารกว่า 75,722 หน้าส่วนกรณีโพยสามารถนำเข้าไปในศาลที่เลือกได้ซึ่งระเบียบกกต.เดิมเคยระบุว่าห้ามนำเข้าไปแต่ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนไปแล้วแต่หากพบโพยที่ไม่ใช่โพยกันลืมแต่เข้าข่ายการเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นจะมีการไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหากับผู้มีโพยทุกรายสำหรับ77คนที่ถูกสั่งฟ้องประธานกกต.ชี้แจงว่าส่วนใหญ่พบพฤติการในการจูงใจให้ทรัพย์สินเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำพู
3: ตามผังต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผมกล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าในการพิจารณาสำนวนเราดูเป็นลายสำนวนนะครับกรณีนี้ถูกกล่าวหาแล้วก็ดูคำร้องนะครับคำคัดค้านที่ท่านแก้ข้อกล่าวหาคำชี้แจงนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลเส้นเงินโทรศัพท์และหลักฐานอื่นๆนะครับเราฟังได้ว่าบุคคลคนนี้กระทำความผิดนะครับตามข้อกล่าวหาที่77ก็คือจูงใจนะครับผู้สมัครนะครับให้มาเลือกตัวเองนะครับหรือเรียกว่าจ้างโวเตอร์นะครับเราก็มีมตินะครับว่าให้ส่งศาลฎีกานะครับเพื่อตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ดำเนินคดีอาญาอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วบรรทัดฐานของกกต.เนี่ยในกลุ่มจังหวัดที่มีการกระทำความผิดนะครับก็จะพิจารณาลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: คำถามสำคัญว่าทำไมไม่ส่งฟ้องส.ส.และกรรมการบริหารพรรคประธานกกต.ชี้แจงเรื่องนี้กว่าครึ่งชั่วโมงโดยยกข้อกล่าวหาที่1และ2ไม่สามารถเอาผิดได้เพราะพยานรหัสที่ 16/26 ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอโดยการที่พยานกับคำให้การต้องให้ความสำคัญกับการชั่งน้ำหนักทั้งในประเด็นภูมิหลังทางการเมืองความสอดคล้องและระยะเวลาที่พยานเข้าให้การหลังเกิดเหตุซึ่งทราบว่าพยานรายนี้มีประวัติเคยถูกศาลพิพากษาจำคุก11ปีและปัจจุบันถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากคดีจริยธรรมส่วนตัวจึงเห็นว่าไม่สามารถรับฟังได้และยังมีความขัดแย้งทางการเมืองกับผู้ถูกร้องด้วย
3: และเมื่อเรามาวิเคราะห์พยานรหัสปากนี้นะครับที่ให้ไว้ต่อคณะ26เนี่ยอ้างว่าเหตุการณ์ที่1และที่2เนี่ยเกิดขึ้นที่พรรคภูมิใจไทยนะครับก็คงมีแต่พยานรหัส 16/26 เพียงคนเดียวที่ให้ถ้อยคำว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและในช่วงที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ที่1ที่2นะครับไม่ได้ความเลยว่าในการประชุมของกลุ่มเนี้ย นะครับมีการเก็บเครื่องมือสื่อสารแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นๆที่มันชี้ให้เห็นว่ามีการกระทำนะครับที่เขาอ้างว่ามีเงินหรือมีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องนี้จำนวนมหาศาลนะครับก็ไม่ปรากฏว่าจ่ายให้ใครตรวจสอบเส้นเงินก็ไม่มีนะครับพยานรหัสปากนี้ไม่สามารถระบุได้เลยนะครับว่าใครได้รับเงินไปบ้างหรือรับกันยังไงนะครับก็คงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆนะครับ
1: ประธานกกต.ยืนยันด้วยว่าพร้อมให้ตรวจสอบหากจะมีการยื่นฟ้องร้องการทำหน้าที่ของกกต.และการถูกวิจารณ์ว่าทำไมไม่ส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาเนื่องจากกกต.ไม่ใช่ไปรษณีย์ที่ต้องส่งศาลทุกเรื่องพร้อมทั้งตอบโต้ไปยังนักวิชาการและอดีตกกต.ที่ไม่ควรที่นำสังคมไปในทางที่ผิดสำหรับการแถลงข่าวของกกต.วันนี้มีขึ้นท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นทัพพนีศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
0: มีปฏิกิริยาความเห็นมาหลากหลายนะครับพรรคประชาชนก็เตรียมดำเนินการ5แนวทางหลังจากกกต.มีมติหัวสวออกมาตั้งแต่สนับสนุนการเอาผิดกกต.ไปจนถึงจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เช่นเดียวกับไอลอว์นะครับเปิด3ข้อเรียกร้องต่อกกต.ให้ส่งสำนวนคดีที่สั่งฟ้องแล้วไปที่ศาลฎีกาโดยเร็วครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแสดงจุดยืนต่อมติกกต.ว่ามตินี้ไม่ใช่เอกฉันท์แต่เป็นเสียงข้างมากส่งฟ้องเพียงสว26คนโดยไม่มีนักการเมืองถูกสั่งฟ้องนะครับขณะที่คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26เคยเสนอเอาผิดไว้เป็นขบวนการพรรคประชาชนมองว่านี่คือมติตัดตอนที่แยกพิจารณาเป็นรายกรณีทั้งที่หลักฐานเช่นโพยใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางการเงินคลิปเสียงบันทึกการโทรชี้ว่าเป็นขบวนการเดียวกันและหนักแน่นกว่าคดีหัวสว.ก่อนหน้าที่กกต.เคยสั่งฟ้องด้วยหลักฐานเพียงข้อความลายเพียงไม่กี่ข้อความนายณัฐพงษ์ยังตั้งข้อสงสัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องกกต.4ใน7คนมาจากการรับรองของสว.ชุดปัจจุบันจึงอาจจะถูกมองว่าดุลยพินิจเสียงข้างมากครั้งนี้เป็นการต่างตอบแทนทางการเมืองกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสว.และพรรคมีแนวทางดำเนินการก็คือ 1. ดำเนินคดีและสนับสนุนการเอาผิดกกต.ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157และตามพ.ร.ป.กกต. 2. ผลักดันให้หลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องได้เข้าสู่การพิจารณาของศาล 3. ตรวจสอบนักการเมืองที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกของสภาโดยเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 4. ผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.เพื่อจำกัดอำนาจสว.ปฏิรูปองค์กรอิสระและเพิ่มอำนาจประชาชนในการถอดถอนผู้ดำรง

0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่กลับมาการให้คำให้ปากคำครั้งหลังเนี่ยก็อาจจะมีแรงกดดันมีเหตุผลทางการเมืองอีกเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญณตอนนี้นะครับก็คือการเรียกร้องให้รัฐบาลเองเนี่ยจะต้องเดินหน้านะครับในส่วนของการที่ถูกทวงดุลตรวจสอบในกลไกรัฐสภาอย่างตรงไปตรงมานะครับสิ่งที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาจากทางเบื้องหลังเนี่ยก็พบว่าอาจจะมีความพยายามนะครับในการใช้อำนาจของประธานรัฐสภาเองเนี่ยในการพยายามไปตีกรอบการยื่นยติการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นเนี่ยสำหรับกลไกการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเนี่ยผมว่าก็อยากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันติดตามนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยพร้อมที่จะให้ฝ่ายค้านซักฟอกได้อย่างเต็มที่หรือไม่ครับ
1: นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์แถลงข่าวทันทีหลังทราบมติกกต.นะครับโดยบอกว่าการส่งฟ้องครั้งนี้ก็เท่ากับว่ากกต.รับว่ามีการทุจริตนะครับมีประเด็นดักก็ย้ำว่าจากผู้ถูกกล่าวหา229คนที่คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26เคยเสนอเอาผิดไว้กกต.สั่งฟ้องจริงเพียง77คนเท่ากับปล่อยอีก152คนให้พ้นผิดไปโดยมองว่ากกต.ทำตัวเกินขอบเขตอำนาจคือทำหน้าที่เหมือนศาลตัดสินชี้ขาดความผิดเองแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงหน่วยงานสืบสวนแล้วส่งเรื่องให้ศาลชี้ขาดและย้ำว่าขบวนการโกงขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะมีแค่คนไม่กี่คนเกี่ยวข้องแต่กกต.กลับไม่สั่งฟ้อง152คนที่เหลือครับส่วนพยานคนสำคัญที่เป็นพยานที่เคยให้การพัวพันการดึงผู้สมัครสว.แต่ภายหลังกลับคำให้การมีการเชื่อมโยงถึงการติดต่อกับนายเนวินชิดชอบและผู้สมัครที่ได้รับเลือกเป็นสว.คนหนึ่งนายยิ่งชีพมองว่ากกต.ปัดตกความน่าเชื่อถือของพยานปากนี้โดยไม่สืบสวนหลักฐานเพิ่มเติมให้รอบคอบพอและได้ออกแถลงการที่มีข้อเรียกร้องหลักก็คือขอให้กกต.เร่งรัดส่งสำนวนคดีที่สั่งฟ้องแล้วไปยังศาลฎีกาโดยเร็วเรียกร้องให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่ใช่เพียง77คนให้ดำเนินคดีกับกลุ่มที่วางแผนสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้กระบวนการหัวไม่ใช่แค่ผู้ลงมือโดยตรงพร้อมเรียกร้องให้มีการถ่ายมีการถอดถอนออกจากตำแหน่งด้วยนะครับด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าการรับคดีหัวสว.เป็นคดีพิเศษไม่ใช่การตัดสินใจของตัวเองหรือ DSI ฝ่ายเดียวแต่เป็นมติของคณะกรรมการพิเศษซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่กว่า20คนโดยคณะกรรมการคดีพิเศษเห็นว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับเงินฝากกับการเงินฟอกผ่านระบบกว่า300ล้านบาทการกล่าวหามีการกลั่นแกล้งจึงเป็นไปไม่ได้และก็เป็นการไม่ให้เกียรติกรรมการทุกคนการบุคคลไว้เป็นพยานเป็นอำนาจและการตัดสินใจของกกต.ล้วนๆไม่ใช่อำนาจของ DSI ซึ่งทำได้เพียงเสนอความเห็นเท่านั้นรวมทั้งยืนยันว่า DSI และกระทรวงยุติธรรมไม่เคยบีบบังคับพยานหรือแลกเปลี่ยนคำให้การกับการคุ้มครองพร้อมอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมกราคม2569ที่ยืนยันว่าไม่เคยสั่งการหรือแทรกแซงการทำงานของกกต.หรือคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนแต่อย่างใดพันตำรวจเอกทวีย้ำว่ากกต.ต้องทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นกลางและบทบาทของกกต.คือการส่งหลักฐานให้ศาลฎีกาพิจารณาไม่ใช่การตัดสินความผิดเองครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวจากงานแก๊สเทค2026ที่เปิดวันแรกวันนี้นะครับและมาติดตามรัฐมนตรีต่างประเทศไปประชุม UN Plus นะครับ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริ

0: ริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
2: อุ้ย
1: จากสสส
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูและสปอนทีจี
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม UN Clauseคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาที่สิงคโปร์นะครับเตรียมกล่าวถ้อยแถลงวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าจะทำหน้าที่เต็มที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UN Clause ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 14-15 กันยายนที่ประเทศสิงคโปร์มีนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตณคูเวตนะครับในฐานะรองหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับอธิบดีกรมสารนิเทศขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมทุกด้านในการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยเพื่อแก้ปัญหาโดยสันติบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ขอให้มั่นใจนะคะว่ารัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งทั้งมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยนะคะมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่แล้วก็มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคณะที่ปรึกษากฎหมายของเรานะซึ่งเป็นประกอบด้วยนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะก็ขอให้มั่นใจว่าพวกเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีนะคะเพื่อทั้งปกป้องอธิปไตยแล้วก็สนับสนุนที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหาโดยสันติอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
0: โดยวันพรุ่งนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยก็จะเป็นผู้แทนไทยในการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของศาลประจำอนุญาโตตุลาการและช่องทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับคาดว่าหลังจากประชุมนัดแรกจะใช้เวลาประมาณ12เดือนครับขณะที่นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายกฎหมายกัมพูชาก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับกลุ่มปตท.ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกนะครับจัดขึ้นระหว่าง 14-17 กันยายนที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคในกรุงเทพพร้อมกับแสดงศักยภาพบริษัทพลังงานไทยสู่เวทีสากลภายใต้แนวคิดโฟลว์หรือการไหลเวียนของพลังงานครับโอกาสความร่วมมือและความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนผู้คนธุรกิจประเทศและโลกไปข้างหน้าครับการแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าวเน้นบทบาทของแก๊สธรรมชาติและ LNG ที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าสากลและการลงทุนด้านพลังงานระดับโลกการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานในรูปแบบใหม่ๆการต่อยอดพลังงานสู่คุณค่าที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันดร.คงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บอกว่าท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และบริบทการค้าโลกที่ยากต่อการคาดการณ์ปตท.ในบทบาททั้งรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนไทยจึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศควบคู่กับการรักษาการเติบโตของธุรกิจเพื่อดูแลผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักความสมดุลด้านพลังงาน3มิติได้แก่ความมั่นคงทางพลังงานราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้และภาคธุรกิจแข่งขันได้และความยั่งยืนหรือ sustainability ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันสำหรับแก๊สธรรมชาติและ LNG ถือว่าเป็น destination fuel นะครับที่มีบทบาทในระบบพลังงานระยะยาวช่วยเสริมความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าทำให้สามารถเพิ่มพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมั่นคงปตท.ให้ความสำคัญกับการกระจายแหล่งจัดหา LNG การบริหารพอร์ตสัญญาและเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและพัฒนาเทคโนโลยี CCS หรือการกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมลดคาร์บอนรองรับการลงทุนใหม่และสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero Emission ของประเทศครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมส์นะครับเริ่มแข่งกันแล้วครับทีมฟุตบอลหญิงไทยลงสนามแมตช์แรกก็แพ้ไป 8-0 นะครับกับทีมชาติญี่ปุ่นลุ้นทีมชาติไทยชายไทยกันต่อครับ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33 วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: เคลียรอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: เคลียรอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
7: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: มากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์เปิดฉากแข่งขันแล้วนะครับก่อนพิธีเปิดจะมีขึ้น19กันยายนนี้ค่ำนี้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมเอเชียนเกมส์แพ้เจ้าภาพไป0-8นะครับส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลงเตะนัดแรกพุธนี้ติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานครับ
1: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นทีมกีฬาไทยทีมแรกครับที่ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์2026เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในกลุ่ม E นัดแรกครับแข่งจบไปเมื่อช่วง 19:30 ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยไทยอยู่อันดับ49ของโลกส่วนญี่ปุ่นเป็นอันดับ5ของโลกและเบอร์1เอเชียเกมนี้เตะกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมเมืองชิซูโอกะครึ่งแรกเป็นญี่ปุ่นชุดน้ำเงินครับได้ประตูนำห่าง4-0ครึ่งหลังไทยแก้เกมลงมาพยายามจะสู้ครับแต่ก็ต้านไม่ไหวญี่ปุ่นทำได้อีก4ประตูครับจบเกมญี่ปุ่นเจ้าภาพและแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติไทยไปท่วมท้น8-0ครับหลังจบเกมอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเป็นหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้ก็บอกว่านักเตะได้ประโยชน์มากครับกับการลงเตะกับทีมระดับโลกครั้งแรกก็ว่าได้ทีมชาติไทยเล่นได้ดีครับในช่วง20นาทีแรกแต่เกมเร็วของญี่ปุ่นก็ทำให้พลังงานของนักเตะไทยลดลงและก็เสียอีก4ประตูในครึ่งหลังสถานการณ์ในฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์กลุ่ม E ญี่ปุ่นนำจ่าฝูงครับอันดับ2ก็คือชานิสไทเปซึ่งวันนี้เอาชนะเวียดนาม2-1ในกลุ่มนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเป็นงานที่ยากที่สุดแล้วครับแต่อีก2ทีมก็ถือว่าแข็งแกร่งมากทั้งชานิสไทเปและเวียดนามคู่ปรับสำคัญย่านอาเซียนของไทยทีมชาติไทยจะลงเตะฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์นัดที่2ครับเจอกับชานิสไทเปวันที่17กันยายนนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยทีมที่จบอันดับ1และ2ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศทันทีครับและจะมีทีมอันดับ3ผลงานดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มได้ตามเข้ารอบต่อไปไปดูทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกันบ้างครับชุดเอเชียนเกมส์ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์จะเป็นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเหมือนกับโอลิมปิกครับไทยซ้อมต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังจากเดินทางถึงเมืองนาโกย่าเมื่อวานนี้ครับซ้อมท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาในจังหวัดไอจิโดยโค้ชธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเน้นการใส่แท็กติกและเทคนิคต่างๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนการซ้อมพลเอกมณีกรแบ็คซ้ายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ก็บอกว่าตัวเองและเพื่อนร่วมทีมสภาพร่างกายดีขึ้นตามลำดับครับเชื่อว่าเอเชียนเกมส์เป็นงานที่ยากทุกนัดขอมองไปรอบต่อรอบและหวังจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
2: ก็แน่นอนทีมที่เราต้องเจอก็แข็งแรงครับเราก็ต้องสเกลเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแล้วจุดอ่อนของเขาครับ
3: ตอนชิงแชมป์เอเชียยู23กับครั้งนี้เนี่ยน่าจะคล้ายๆกันคิดว่าสำหรับตัวเราคิดว่ายังไงบ้างครับ
2: คิดว่าจะเป็นแมตช์ที่สนุกครับแล้วก็เราอาจจะมีโอกาสที่ดีเป้าหมายของผมก็จะทำให้เต็มที่ก็ช่วยทีมที่ช่วยได้ฝากให้แฟนบอลเชียร์พวกเราเยอะๆนะครับ
1: สำหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงทีมที่จบอันดับ1และ2จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายทันทีทีมชาติไทยจะประเดิมสนามฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์นัดแรกเจอกับคีกิสถานวันพุธที่16กันยายนนี้แข่งขันเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยที่สนามโตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับณัฐวัฒน์อินทวิธานข่าว3มิติรายงาน
0: สามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสนุกสนานสีสันการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์13หมู่บ้านที่ตำบลโคกกุงอำเภอแก้งเคราะห์ชัยภูมิครับในงานมีการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆไฮไลท์เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทั้งแข่งเรือแจวชกมวยทะเลนะฮะมีกองเชียร์เข้ามาสนุกสนานเลยครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: ทิวครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
6: วัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าลูกสาวเสียงหวนตอนที่หนึ่งค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลูกสาวเสียงหวนตอนหัวค่ำคืนวันนั้นคณะภาคสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกชุมนุมกันอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์พลตรีดิเรกนรงฤทธิ์กำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งเขายืนอยู่ที่โต๊ะสี่เหลี่ยมยาวกลางห้องซึ่งโต๊ะนี้กว้าง2 เมตรและยาวถึง5 เมตรบนโต๊ะเต็มไปด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆตามสภาพของห้องทดลองชั้นเยี่ยมสามเกลอกับเจ้าคุณปัจจนึกนั่งดูโทรทัศน์ขนาดจิ๋วจอกว้าง6 นิ้วอันเป็นประดิษฐกรรมของศาสตราจารย์ดิเรกอยู่ทางด้านขวาของห้องโทรทัศน์เครื่องนี้มีน้ำหนักเบามากรูปร่างกระทัดรัดแบบกระเป๋าหิ้วเสียงดังฟังชัดภาพชัดเจนดีกว่าเครื่องใหญ่ๆซิอีกนอกจากนี้ยังรับวิทยุ FM ได้ด้วยใช้ไฟได้ทุกชนิดไม่ว่าไฟ110หรือ220 โวลต์ไฟแบตเตอรี่รถยนต์หรือถ่านไฟฉายดร.ดิเรกลงทุนสร้างเพียง50 บาทเขาบอกว่าถ้าเขาผลิตออกขายเครื่องละ 1,000 บาทเครื่องรับโทรทัศน์ทุกยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทยก็จะขายไม่ออกเพราะเครื่องรับโทรทัศน์ของเขามีคุณภาพดีกว่าถึงแม้จอเล็กแต่ก็มองเห็นชัดถนัดตาเหมาะสำหรับสามีภริยาซื้อไปนอนดูในมุ้งติดรถยนต์ก็โก้หรือหิ้วไปเปิดดูที่ไหนก็ได้แบบเดียวกับเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ20:30 น.สามสหายกับท่านเจ้าคุณกำลังสนใจกับข่าวกีฬาประจำวันพอจบข่าวกีฬาพลก็เอื้อมมือปิดสวิตช์ไฟเครื่องรับโทรทัศน์ในเวลาเดียวกันนั่นเองศาสตราจารย์ดิเรกก็พาตัวเดินเข้ามาหาและซุดตัวนั่งบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มให้เขยใหญ่ของท่าน
7: ว่ายังไงคุณหมอการวิจัยของแกเรื่องโรคมะเร็งได้ผลหรือยัง
8: อะไรได้ผลแล้วครับผมกล้ายืนยันได้ว่าบุหรี่หรือซิการ์เรตไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง
7: เอ๊ะก็หมอฝรั่งคนสำคัญของโลกหลายคนเขาว่าอย่างนั้นนี
8: ่ครับเขาว่าอย่างนั้นเพราะบริษัทผลิตซิการ์เรตไม่ยอมจ่ายเงินให้เขาก็เลยบอกว่าคนสูบบุหรี่จะเป็นโรคมะเร็งตายความจริงไม่ใช่เช่นนั้นผมมีสถิติอยู่ในมือแล้วผู้ที่สูบบุหรี่จัดเป็นเวลาตั้ง30หรือ40ปีมีจำนวนไม่น้อยที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังแข็งแรงด้วย
6: เสียงงวนเห็นพ้องด้วย
9: นั่นน่ะสิมันก็สวดกันไปตามเรื่องนายแพทย์ที่อังกฤษคนหนึ่งยืนยันว่าคนที่ดื่มกาแฟมากจะเป็นมะเร็งตาย
6: ดร.ดิเรกหัวร้อกาก
7: ไอ้ดื่มกาแฟมาตั้งแต่อายุ10 ขวบจนป่านเนี้ยไม่เคยเป็นมะเร็งสักทีแกสูบบุหรี่วันละ2 กระป๋องแกก็ไม่เคยเป็นมะเร็งเท่าที่ไอ้ค้นคว้าวิจัยโรคเนี้ยกันเชื่อว่าคนที่กินข้าวหรือขนมปังนั่นแหละจะเป็นมะเร็งตาย
6: พ่นอดหัวเราะไม่ได
7: ้แล้วมนุษย์คนไหนวะที่ไม่กินข้าวขนมปังก็ทำจากข้าวเหมือนกัน
6: นิกรพูดเสริมขึ้น
9: กันว่าเรื่องมะเร็งอยู่ที่เคราะห์ของคนเรามากกว่าไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะต้องเป็นมะเร็งทุกคนและไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่สูบบุหรี่แล้วเราจะไม่เป็นมะเร็งหมอน่ะเชื่อนักก็ไม่ได้สุดแล้วแต่เขาจะพูดเพราะคนฟังไม่มีความรู้ในทางการแพทย์คุณพ่อกันสูบบุหรี่มวนต่อมวนไม่ขาดปากแต่ท่านก็ไม่ได้เท่งถึงด้วยโรคมะเร็ง
6: เสียงประตูห้องทดลองถูกเคาะติดกัน2-3 ครั้งนายพลดิเรกมองไปที่ประตูแล้วกล่าวคำอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ
7: Come in
6: บานประตูถูกผลักเข้ามาเจ้าแห้วแต่งตัวภูมิฐานพาตัวเดินเข้ามาในห้องทดลองอย่างร้อนรนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งคุณหญิงวาดอนุญาตให้คนในบ้านพัชราพรหยุดงานใครจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรือไปธุระ
9: ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามใจเจ้าแห้วออกจากบ้านพัชราพรเมื่อตอนบ่ายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปเที่ยวที่ไหน
7: เฮ้ hey!
9: เสียงหวนกล่าวทักเจ้าแห้ว
7: ไปไหนมาครับเจ้านาย
9: เจ้าแห้วหยุดยืนเบื้องหน้าคณะพักสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึก
10: รับประทานอย่าเรียกผมอย่างนี้หน่อยเลยขอรับผมมีเรื่องสำคัญยิ่งและลับเฉพาะที่จะมาเรียนให้อาเสียทราบกรุณาออกไปข้างนอกสักประเดี๋ยวเถอะขอรับ
9: กิมหงวนสั่นศีรษะ
7: มีอะไรก็พูดมาฉันไม่มีความลับสำหรับเพื่อนของฉันและคุณอาหรอกแต่ถ้าแกจะขอเงินฉันแล้วก็ขอให้เลิกล้มความคิดนี้เสียเพราะแกจะถูกเตะเจ็บตัวเปล่าๆ
9: เจ้าแห้วยกมือตบกระเป๋าเสื้อฮาวาย
10: รับประทานเงินผมมีตั้งเยอะแยะผมไม่ขออาเสียหรอกขอรับ
9: กิมหงวนหัวรอกาก
7: มีเยอะแยะน่ะมีเท่าไหร่วะ
10: รับประทานเกือบ50บาทและขอรับผมได้ไปพบเห็นเรื่องที่ผมเศร้าสะเทือนใจที่สุดขอรับรับประทานเป็นเรื่องของอาเซียก่อกรรมขึ้นและจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี
9: ้พูดจบเจ้าแห้วก็สุดตัวนั่งพับเพียบบนพื้นห้องคราวนี้ทุกคนพากันมองดูเจ้าแห้วเป็นตาเดียว
7: เรื่องอะไรไอ้แห้วเล่าให้ข้าฟังให้ละเอียด
9: เจ้าแห้วถอนหายใจเบา
10: ๆรับประทานอาเซียลองนึกดูให้ดีสิขอรับอาเซียเคยทำลูกทิ้งไว้ที่ไหนบ้างในระยะ20ปีที่แล้วมานี้
9: อาเซียจุปาก
7: เดี๋ยวยันโครมเขาให้เลยข้าไม่ใช่ช่างปั้นช่างทำว้ย
10: ไม่ใช่อย่างนั้นขอรับ
9: เจ้าแห้วพูดเสียงยานคาง
10: หมายความว่าอาเซียเคยได้เสียใครเป็นเมียลับๆบ้างหรือเปล่า
9: เสียงงวนยิ้มแห้ง
7: ๆฉันจะไปจดจำได้ยังไงในระยะ20ปีที่ผ่านมาฉันก็เคยผ่านผู้หญิงมาไม่น้อยพาร์ทเนอร์บ้างตามซ่องบ้างชั้นสูงบ้างชั้นต่ำหรือสมัครเล่นบ้างแต่ฉันขอรับรองว่าฉันไม่ใช่นักล่าทำลายผู้หญิงฉันไม่เคยเป่ากระหม่อมเด็กสาวๆและไม่เคยล่วงละเมิดเมียคนอื่นผู้หญิงที่ผ่านมือฉันเคยมีผัวมาแล้วหรือเป็นอย่างว่าคือต้องการเงินจากฉันเป็นสิ่งตอบแทนแล้วเราก็จากกันบางคนก็พบกันหนเดียวบางคนถ้าฉันถูกใจก็พบอีกจนกว่าเนื้อตัวฉันจะมีตุ่มแดงๆเหมือนยุงกัดขึ้นทั่วตัวฉันก็เลิกคบกับหล่อน
9: นี่ก่อนมองดูหน้าเจ้าแห้วแล้วพูดเสริมขึ้น
7: เมื่อกี้เนี่ยแกพูดเป็นความหมายยังไงชอบกลแกไปพบลูกไอ้หงวนมาอย่างนั้นหรือ
9: เจ้าแห้วยิ้มให้นายจอมทะเลน
10: ขอรับถูกแล้วขอรับผมไปเที่ยวบาร์แห่งหนึ่งที่คลองเตยขอรับเป็นบาร์ที่เหมาะสำหรับพวกฝรั่งกุ้ยหรือพวกกะลาสีเรือและเหมาะแก่คนชั้นกลางหรือคนชั้นต่ำไม่เหมือนไนท์คลับที่ดีๆแล้วขอรับ
8: แล้วยังไง
9: พลซักเจ้าแห้วทันที
10: รับประทานเพื่อนผมคนหนึ่งมันชวนผมไปเที่ยวบาร์ลิเบอร์ตี้ขอรับมันรวยม้ามา600บาทรับประทานผมก็เลยไปเที่ยวกับมันไปถึงบาร์ในราวทุ่มกว่าๆสั่งเบียร์สั่งอาหารมารับประทานกันผมเห็นพาร์ทเนอร์สาวสวยคนหนึ่งก็ชอบใจก็เลยเรียกหล่อนมานั่งร่วมโต๊ะรับประทานเขาคิดค่าเสียเวลาเพียงชั่วโมงละ20บาทเท่านั้นแหละขอรับแต่ต้องซื้อบัตรและจ่ายเงินก่อนบัตรนั้นมอบให้ผู้หญิงระบุเวลาไว้เสร็จอาเสียขอรับรับประทานสาวสวยวัยทีนเอจอายุในราว18ปีที่มานั่งคุยกับผมรับประทานสวยมาก
7: รูปร่างเป็นยังไง
9: นี่ก่อนถามเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเอง
10: สูงโปร่งขอรับแต่อวบอัดและค่อนข้างเตี้ย
7: เดี๋ยวก็ยันโครมเขาให้เท่านั้นเอง
9: นิกรพูดเสียงหัวเราะ
7: สูงโปร่งแต่อวบอัดค่อนข้างเตี้ยมีที่ไหนวะ
9: เจ้าแห้วอดหัวเราะไม่ได
10: ้รับประทานสูงโปร่งขอรับเอวคอดตะโพกใหญ่หน้าอกใหญ่ถ้าแต่งชุดท็อปเลสผู้ชายแถวนั้นฆ่ากันตายหมดหรือไม่ก็ชกตายไปตามกัน
9: พูดจบเขาก็หันมามองดูหน้าอาเซีย
10: เธอสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานผิดกว่าพวกพาร์ทเนอร์ทั้งหลายขอรับเธอไม่ใคร่จะพูดมากและไม่ถือโอกาสสั่งเหล้ามาดื่มคุยกับผมเพียงครึ่งชั่วโมงรับประทานก็ถูกคอกันขอรับรับประทานเธอบอกผมว่าเธอชื่อจินตนาไทยแท้ขอรับ
9: กิมหงวนสะดุ้งเล็กน้อย
7: ฮะไทยแท้น่ะนามสกุลกันนี่หว่าน
10: ั่นน่ะสิขอรับรับประทาน ผมถามเธอว่าไงเอานามสกุลของอาเสียกิมหงวนมหาเศรษฐีของประเทศมาใช้เป็นญาติกันหรือยังไงจินตนาทำตาแดงๆเหมือนกับจะร้องไห้แล้วก็บอกผมว่าอาเสียเป็นพ่อของเธอขอรับแต่เธอเป็นลูกนอกสมรสหรือนอกกฎหมายเธอไม่ได้คิดว่าอาเสียเป็นพ่อของเธอหรอกเพียงแต่รู้ว่าอาเสียเป็นผู้ให้กำเนิดเธอเท่านั้น
9: พลนิกรด็อกเตอร์ดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึกต่างหันหน้ามามองดูเสียงหวนเป็นตาเดียวท่านเจ้าคุณยกมือชี้หน้าอาเสีย
8: ไอ้งวนแกคงก่อกรรมทำเข็นไว้เมื่อครั้งอดีตเด็กสาวคนนี้ต้องเป็นลูกสาวของแกที่เกิดมารับกรรมจากแกแน่นอนมิฉะนั้นคงไม่กล้าบอกไอ้แห้วว่าเป็นลูกแกหรอกเมื่อ20ปีที่แล้วมาพวกแกกำลังเป็นหนุ่มเต็มตัวต่างเที่ยวเตร่สัมมาเลเทเมากันไปเที่ยวทำลูกไว้ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้
9: เสียงวนทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห
10: ้ผมนึกไม่ออกครับคุณอาบางทีเด็กสาวคนนี้อาจจะมาเหนือเมฆแกล้งทำตัวสงบเสงี่ยมและให้ใครๆเข้าใจว่าเป็นลูกสาวผมจะได้มีค่าตัวมากขึ้นอ๋อเดี๋ยวครับให้ผมซักไอ้แห้วก่อน
9: แล้วเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่เจ้าแห้ว
10: แม่จินตนาพูดอะไรกับแกอีกรับประทานผมถามเรื่องส่วนตัวเธอขอรับเธอว่าเธอต้องหาเลี้ยงยายของเธอซึ่งแก่มากแล้วแต่เธอรับรองกับผมว่าเธอทำงานในหน้าที่พาร์ทเนอร์อย่างเดียวเท่านั้นเดือนหนึ่งมีรายได้ประมาณ800บาทถึง 1,000 บาทเธอไม่ยอมขายตัวเพื่อเห็นแก่เงินรับประทานผมพยายามพิจารณาดูก็รู้สึกว่าจินตนามีส่วนใบหน้าคล้ายอาเสียเหมือนกันขอรับผมก็รีบออกจากบาร์ขึ้นแท็กซี่กลับบ้านเพื่อมาเรียนให้อาเสียทราบ
9: เสียงหวนถอนหายใจหนัก
10: ๆว้าแย่แล้วเว้ยกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากันเคยไปทำใครท้องบ้างหรือเปล่าแต่ยอมรับว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมาพวกเราเที่ยวกันอย่างหัวหกก้นขวิดเพราะชีวิตของคนหนุ่มก็โลดแล่นไปเหมือนกระทิงเปลี่ยวที่กำลังขนองประกอบทั้งเรามีเงินด้วยนึกจะเป่ากระหม่อมใครก็สำเร็จบางทีไม่ทันเป่าหล่อนก็ยอมเป็นเมียเราแล้ว
9: เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการ
8: ถ้าเด็กสาวคนนี้เป็นลูกแกจริงๆแกจะยอมรับไหมไอ้งวน
9: อาเสียยิ้มแห้ง
10: ๆโธ่ไม่รับยังไงครับถ้ามีพยานหลักฐานแน่นอนว่าเป็นลูกของผมก็จะให้ความอุปการะเลี้ยงดูต่อไป
9: ด็อกเตอร์ดิเรกพูดเสริมขึ้น
8: พิสูจน์ง่ายจะตายไปเอาเลือดมาตรวจก็รู้ว่าลูกหลานของแกใช่หรือไม่กันชำนาญในการตรวจเลือดมากถ้าจินตนาบวกสีเหมือนอย่างแกก็ต้องเป็นลูกสาวของแกเพราะพ่อลูกก็ต้องเหมือนกัน
9: เสียงงวนถอนหายใจลึกๆแล้วหันมาทางเจ้าแห้ว
10: ไปเอารถคาดิแลคออกบ้วยพวกเราจะไปที่บาร์ลิเบอร์ตี้เดี๋ยวนี้แต่ว่าเรื่องที่แกเล่าให้เราฟังน่ะไม่ใช่เรื่องโกหกนะไอ้แห้ว
9: เจ้าแห้วทำหน้าชอบกล
10: รับประทานผมสาบานได้เลยขอรับเรื่องนี้มีความจริงถึง 100% เรื่องสำคัญอย่างเงี้ยรับประทานผมไม่โกหกเจ้านายหรอกขอรับ
9: และเจ้าแห้วก็ลุกขึ้นยืนพาตัวเดินออกไปจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของศาสตราจารย์ดิเรกในชั่วโมงเดียวกันนั้นเองคาดิแลคเก๋งสีฟ้าหม่นคันใหม่เอี่ยมก็พาสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกมาที่บาร์เสรีภาพหรือบาร์ลิเบอร์ตี้ที่คลองเตยบาร์ที่กล่าวนี้ปลูกเป็นเรือนโรงชั้นเดียวขนาดใหญ่แต่ไม่มีฝากั้นภายในบาร์ตกแต่งสวยงามมีฟลอรีลาดและวงดนตรีชั้นสวะวงหนึ่งอย่างไรก็ตามเพราะเหล้าและอาหารที่นี่จำหน่ายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปLiberty จึงมีลูกค้าขาประจำมากมายนับตั้งแต่ฝรั่งกะลาสีเรือพวกอันธพาลแถวคลองเตยและจิโกจิกีทั้งหลายการชกต่อยตีรันฟันแทงมีบ้างประปรายเป็นครั้งคราวแล้วก็เลิกกันไปเองหลังจากฝ่ายหนึ่งตายหรือถูกแทงส่งไปโรงพยาบาลส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็รีบหลบหนีไปจินตนาสาวสวยเป็นดาวรุ่งของบาร์นี้แต่ไม่มีใครชอบหน้าหล่อนเท่าใดนักเพราะหล่อนไม่ยอมไปร่วมหลับนอนกับผู้ที่ปรารถนาหล่อนนั่นเองถึงแม้เขาพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าตัวให้หล่อนตามแต่จะเรียกร้องผู้จัดการบาร์รักและสงสารหล่อนมากเขาบอกกับพวกแขกทุกคนที่ต้องการจินตนาว่าเด็กคนนี้ทำงานในหน้าที่พาร์ทเนอร์อย่างเดียวเป็ เป็นเด็กดีที่ทำงานหาเลี้ยงยายและคงจะทำงานบาร์ไม่ยืดเพราะเจ้าตัวไม่สมัครใจอยากทำงานตามบริษัทห้างร้านมากกว่าลิเบอร์ตี้มีห้องพิเศษไว้รับรองแขกชั้นดีอยู่ห้องหนึ่งใช้ฉากกั้นทั้ง4ด้านทางบาร์คิดค่าเช่าห้องเพื่อดื่มเหล้ารับประทานอาหาร25บาทพนักงานรับใช้พาสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเข้ามาในห้องพิเศษนี้ขณะที่การลีลาดกำลังดำเนินอยู่ท่ามกลางเสียงเพลงอันกระพร่องกระแพร่งเพราะพวกนักดนตรีฝึกหัดมาเพียงคนละ 3-4 ปีเท่านั้นเจ้าแห้วชี้ให้พวกเจ้านายของเขามองดูจินตนาแล้วสาวสวยร่างสูงโปร่งในเสื้อกระโปรงราตรีชุดสีน้ำทะเลกำลังเต้นรำกับฝรั่งกะลาสีเรือคนหนึ่งคณะพักสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกต่างนั่งห้อมล้อมโต๊ะอาหารสี่เหลี่ยมยาวเจ้าแห้วยืนสำรวมกิริยาอยู่ข้างๆโต๊ะจนกระทั่งเสียงหวนชี้มือให้เจ้าแห้วนั่งนั่งสิฉันอนุญาตให้แกนั่งร่วมโต๊ะกับเราในฐานที่แกนำข่าวไปบอกฉันพอเจ้าแห้วสุดตัวนั่งคนรับใช้ก็กล่าวถามอย่างนอบน้อมท่านต้องการอะไรบ้างครับอาเซียยิ้มให้ขอเบียร์เย็นๆสักครึ่งโหลนิกรพูดเสริมขึ้นเนื้อสันสลัดผัก1จานลิ้นวัวสตู1จานซี่โครงหมูอบ1จานแล้วก็กุ้งทอดอีก1จานเอามันทอดและถั่วทอดมากินก่อนเธอบอยคนรับใช้รับคำสั่งจดลงในสมุดโน้ตเล่มเล็กๆแล้วพาตัวเดินออกไปจากห้องพิเศษเสียงวนกล่าวกับเจ้าแห้วทันทีเพลงจบแล้วไอ้แห้วแกไปตามจินตนามานี่อย่าเพิ่งบอกความจริงให้รู้นะ
10: ขอรับรับประทานต้องซื้อบัตรค่าเสียเวลาชั่วโมงละ20บาทขอรับ
9: เออแกออกไปก่อนดิเจ้าแห้วลุกขึ้นเดินยิ้มกริ่มออกไปจากห้องนั้นเจ้าคุณปัจจนึกบ่นพึมพำปรารภว่าบาร์ลิเบอร์ตี้หนวกหูเหลือเกินมีแต่เสียงเอะอะเฮฮาเสียงตะโกนเจี้ยวจ้าวตลอดเวลาผู้ที่มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจส่วนมากก็มีท่าทางส่อให้เห็นว่าเป็นอันธพาลหรือจิ๊กโกวัยรุ่นการปะทะกันหรือการคว้างระเบิดขวดใส่กันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะคนรับใช้นำเบียร์และถ้วยแก้วมาเสิร์ฟให้แล้วต่อจากนั้นก็นำถั่วทอดและมันทอดมาให้ตามคำสั่งของนิกรเจ้าแห้วหายออกไปในราว5นาทีก็พาสาวสวยเจ้าของนามจินตนาเดินเข้ามาในห้องพิเศษสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างจ้องตาเขม็งมองดูหล่อนเป็นตาเดียวเด็กสาวผู้มีใบหน้าบางส่วนละไม้เหมือนเสียงหวนอย่างที่เจ้าแห้วบอกหล่อนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยแต่งหน้าทำผมอย่างประณีตมือขวาถือกระเป๋าเงินใบกระทัดรัดเจ้าแห้วกล่าวกับหล่อนว่าน
10: ั่งสิครับคุณจินเจ้านายของผมท่านต้องการสนทนากับคุณ
9: เสียงหวนชี้มือลงที่เก้าอี้ว่างข้างเขานั่งสิหนูจินตนาหน้าซีดเผือดหล่อนรู้ดีว่าเสียงวนคือพ่อบังเกิดเกล้าของหล่อนเพราะหล่อนเคยเห็นอาเซียตามสถานที่ต่างๆมาหลายต่อหลายครั้งแล้วและเห็นรูปถ่ายในหน้าหนังสือพิมพ์จนชินตาใบหน้าของสาวสวยค่อยๆซีดเผือดในที่สุดหล่อนก็ฝืนยิ้มและพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งเดินเข้ามานั่งระหว่างกิมหวนกับพลพัชราภรแล้วหล่อนก็ยกมือไหว้เสียงวนอย่างนอบน้อมสวัสดีค่ะไม่มีใครอธิบายถูกว่าขณะนี้กิมหวนมีความรู้สึกอย่างไรสัญชาตญาณและวิถีญาณบอกตัวเองว่าเด็กสาวคนนี้เป็นลูกของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยเขาพอจะนึกออกแล้วว่าจินตนาเป็นลูกของเจือจันแน่ๆแม่ของจินตนาเป็นหัวหน้ากรรมกรหญิงโรงงานทอผ้าของเขาทางบางซ่อนซึ่งเลิกล้มกิจการไปเมื่อประมาณ10ปีมานี้จินตนา
10: ค่ะ
9: หนูเป็นลูกเจือจันใช่ไหมน้ำตาของเด็กสาวไหลคลอ
10: ค่ะคุณแม่หนูเอง
9: กิมหวนทำปากแบะแล้วร้องไห้เขาพูดพลางร้องไห้พลาง
10: ถ้าเช่นนั้นหนูก็เป็นลูกของพ่อลูกรักพ่อชื่อกิมหวนไทยแท้มหาเศรษฐีบ้าบ้าบอบอคนเดียวที่กล้าฉีกแบงค์เล่นทีละหมื่นสองหมื่นโอ้พ่อดีใจและตื่นตันใจเหลือเกินที่พ่อได้เห็นลูกสาวของพ่อ
9: พูดจบอาเสียก็สะอึกสะอื้น นิกรพูดเสริมขึ้น
7: แหมพอได้เห็นหน้าลูกสาวก็หัวเราะร่วนเชนะ
9: กิมหวนหันมาทำตาเขียวกับนิกรแล้วพูดเสียงร้องไห้
7: ร้องไห้โว้ยไม่ได้หัวเราะอย่าถือโทษโกรธเคืองพ่อเลยลูกเอ้ยแม่ของเจ้าเขาก็คงจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ให้ฟังแล้ว
9: แล้วเสียงหวนก็มองดูหน้าในพลดิเรกอย่างแปลกใจ
7: อ้าวร้องไห้ทำไมอ่ะไอ้หมอ
9: ศาสตราจารย์ดิเรกสะอื้น
8: เห็นแกร้องกันก็อดร้องไม่ได้กันนึกเรื่องของแกได้แล้วแกเช่าบ้านให้เจือจันอยู่ทางถนนวิสุทธิกษัตริย์ตอนนั้นเจือจันท้องได้ 2-3 เดือนคุณนวลรู้เข้าตามไปอาละวาดด่าคุณเจือจันเสียจนกระทั่งคุณเจือจันหนีแกไปจากบ้านนั้น
9: อาเสียปล่อยออกมาโฮใหญ
7: ่ถูกแล้วไม่รู้ว่าหนีไปไหนสืบหาอยู่ตั้งหลายปีก็ไม่พบนึกว่าสูญหายตายจากไปแล้ว
9: เจ้าคุณปัจจนึกน้ำตาไหลพรากนิกรเห็นพ่อตาร้องไห้ก็ซัดเสียงโฮดังลั่นห้อง
8: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาๆหน่อยไอ้ก้อน
9: พลห้าม
8: นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นวะถึงได้ร้องไห้ร้องห่มกันเช่นนี้เมื่อพ่อลูกพบกันแล้วก็ควรจะดีใจ
9: เสียงหวนเห็นพ้องด้วยจึงหยุดร้องไห้แล้วเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสเขายกมือตบศีรษะลูกสาวของเขา
7: จินตนาถึงแม้พ่อไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูเจ้ามาพ่อก็เป็นผู้ให้กำเนิดเจ้าเมื่อรู้ว่าเจ้าเป็นลูกพ่อก็รักและสงสารเจ้ามากหมดสิ้นเคราะห์กรรมนะลูกนะตอนนี้ไปเจ้าจะมีความสุขแล้วไปบอกผู้จัดการลาออกจากงานเดี๋ยวนี้แล้วพาพ่อไปหาแม่เจ้าที่บ้าน
9: จินตนาสั่นศีรษะ
11: คุณพ่อไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าคุณแม่อีกแล้วล่ะค่ะยายเล่าให้หนูฟังว่าพอหนูอายุได้3ขวบคุณแม่ก็ตายด้วยโรคหัวใจพิการอันเกิดจากความตรอมใจในเรื่องของคุณพ่อนั่นเอง
9: ปากของกิมหงวนค่อยๆแบกขึ้นทีละน้อยเมื่อเขาร้องไห้โฮเจ้าคุณปัจจนึกกับนิกรด็อกเตอร์ดิเรกและเจ้าแห้วก็ปล่อยโฮออกมาพร้อมๆกันอาเซียหยุดร้องทุกคนก็หยุดร้อง
7: ยายของหนูพ่อรู้จักดี
9: กิมหงวนพูดเสียงเครือแ
7: ต่ไม่ได้พบกันราว20ปีแล้วท่านคงจะแก่มาก
11: ค่ะขี้หลงขี้ลืมบ้างแล้วหูก็ตึงค่ะทุกวันนี้หนูต้องหาเลี้ยงท่านเพื่อตอบแทนพระคุณของท่านที่ท่านอุปการะเลี้ยงดูหนูมา
9: อาเสียพยักหน้ารับทราบ
7: หนูรู้จักกับเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ของพ่อซะก่อนสิท่านผู้นี้เปรียบเหมือนคุณตาของหนูท่านคือพระยาปัจจนึกพินาศต่อไปคุณอาดิเรกมียศเป็นพลตรีเป็นนักวิทยาศาสตร์และนายแพทย์คนสำคัญของโลกนี้คนนั้นคุณอานิกรมียศเป็นพันเอกคนนี้คุณลุงพลของเจ้ามียศทหารเป็นพันเอกเหมือนกันไอคนที่ยืนอยู่เนี่ยชื่อไอแห้วเป็นคนใช้ของเรา
9: จินตนาได้ประนมมือไหว้และทักทายคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกอย่างนอบน้อมเจียมตัวด้วยกิริยาน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งเด็กสาวเช่นนี้ไม่เหมาะที่จะมาทำงานบาร์เลย
8: บ้านของหนูอยู่ไหนล่ะหลานสาว
9: พลถามยิ้มยิ้ม
11: อยู่ในซอยบ่อนไก่ค่ะคุณลุง
9: ก่อนที่ใครจะพูดอะไรเจ้าหนุ่มจิโก้ร่างใหญ่คล้ายเอลวิสเพลสลีย์คนหนึ่งก็พาตัวเดินเข้ามาในห้องพิเศษอย่างร้อนรนเขาสวมกางเกงหนีน้ำทรงทรมานขาแค่ฟิตเปรี้ยสีน้ำตาลไหมสวมเชิ้ตฮาวายแขนสั้นสีแดงสดสะดุดตามือซ้ายมีสร้อยเงินสวมใส่เจ้าหนุ่มผู้นี้หยุดยืนเด่นกลางห้องพิเศษจ้องมองดูหน้าสาวสวยโดยไม่แคร์หรือไม่สนใจกับคณะพักสีสหายแล้วเขาก็ดีดมือแปะพลางพยักหน้าให้จินตนา
8: ฮัลโหลออกไปคุยกับไอเถอะดาร์ลิง
9: จินตนามองดูเขาอย่างชิงชัง
11: เสียใจดิฉันไม่ต้องการคุยกับคุณ
8: เอ๊ะทำไมน้องนางพูดอย่างนั้น
11: เพราะคุณไม่สุภาพเมื่อคืนวานนี้ก็หนึ่งแล้วระหว่างที่นั่งคุยกันคุณนั่งยุกยิกเหมือนลิงมือของคุณก็อยู่ไม่สุขเหมือนกับปลาหมึกยักษ์ดิฉันได้อธิบายให้คุณฟังแล้วว่าดิฉันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้น
9: จิโก้หนุ่มเค้นหัวเราะ
8: หมายความว่าเธอเห็นไอ้ลิงแก่เหล่านี้ดีกว่าฉันใช่ไหมล่ะ
9: พลผุดลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกมาจากโต๊ะ
8: แกว่าใครเอลิงแกใครก็ได้รวมทั้งแกด้วย
12: พ่นหัวเราะเบาๆถอนคำพูดเสียไอ้หนูเรามันคนละรุ่นถ้าแกไม่ถอนคำพูดและไม่ขอโทษเราลิงแก่ตัวเนี้ยจะสั่งสอนแก
13: จินตนากล่าวขึ้นทันทีอย่าฆ่าคุณลุงค่ะนายคนเนี้ยเขาพกมีดติดตัวเสมอเขาเป็นนักเลงแถวนี้ค่ะ
12: พลไม่สนใจกับคำเตือนของจินตนาเมื่อพลเดินปราดเข้ามาหาเจ้าหนุ่มจิโก้ผู้มีนามเล่นๆว่าโซนี่ก็กระชากมีดพกที่เหน็บไว้ใต้เข็มขัดออกมาแล้วทำท่าเหมือนหมาหอบแดดคือหายใจถี่เร็วแลบลิ้นเลียริมฝีปากขยับมีดตั้งท่าเหมือนกับจะโผนเข้าแทงพล
8: ตายนะจะบอกให
12: ้โซนี่ขู่พล
8: อยากตายก็เข้ามาสิ
12: พลเดินเข้ามาเรื่อยๆโซนี่จ้วงแทงเขาทันทีพลยกมือซ้ายจับข้อมือขวาของเจ้าหนุ่มจิโก้บิดเต็มแรงหมัดขวาชกอัปเปอร์คัตท้องถูกลิ้นปี่จอมจิโก้เสียงดังอักโซนี่สะดุ้งเฮือกทำหลังโกงเพราะจุกแน่นปล่อยมีดพกหลุดจากมือทันทีพลยกสันมือขวาตีก้านคอโซนี่เต็มแรงเท่านี้เองจิโก้หนุ่มผู้อ่อนชั้นเชิงก็ทรุดตัวลงนั่งยองๆยกมือคลำคอของเขาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสพลก้มลงหยิบมีดพกมาถือไว้ในเวลาเดียวกับที่คนรับใช้สองคนแบกถาดอาหารเดินเข้ามาและช่วยกันจัดวางลงบนโต๊ะ
14: มีอะไรเกิดขึ้นเหรอครับ
12: คนรับใช้คนแรกที่พาคณะพักสีสหายเข้ามาในห้องนี้กล่าวถามพลอย่างนอบน้อม
8: เปล่าไม่มีอะไรกันเพียงแต่สั่งสอนไอ้หนูคนนี้ให้เขาได้รู้ว่าเขาจะต้องใช้เวลาฝึกฝนและศึกษาอีกนานนักกว่าเขาจะเป็นนักสู้หรือนักเลงได
12: ้แล้วพลก็ประคองโซนี่ลุกขึ้นยืน
8: ถ้าจะคิดแก้มืออีกจะพบกันอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะหลานชายกันคือพันเอกพลพัชราพรไปออกไปพักผ่อนเถอะ
12: โซนี่เดินคลำคอออกไปจากห้องการที่พลใช้สันมือฟาดก้านคอเขานั้นทำให้เขาเจ็บปวดมากจนเอี้ยวคอไม่ได้มันเป็นวิธีการต่อสู้แบบนึงที่โซนี่จะต้องจดจำไว้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพลเดินกลับมานั่งที่ของเขาตามเดิมสาวสวยยิ้มให้เขา
13: หนูดีใจค่ะที่คุณลุงปลอดภัยโซนี่คนนี้มันร้ายนะคะกระทำตัวเหมือนกับว่าเป็นนักเลงคุมบานี้มีเรื่องชกต่อยกับแขกที่มาเที่ยวที่นี่เสมอนิสัยอันธพาลค่ะคุณลุง
12: พลพยักหน้ารับทราบ
8: หนูไปลาผู้จัดการเธอลาเขาออกจากงานซะเลยแล้วพาลุงกับพวกลุงพร้อมทั้งคุณพ่อหนูและคุณตาไปที่บ้านหนู
12: เสียงวนพูดเสริมขึ้น
8: สิ้นสุดกันทีสำหรับงานเร็วๆอย่างเงี้ยเมื่อหนูได้พบกับพ่อแล้วหนูก็มีหวังได้ถลุงเงินพ่อเหมือนอย่างที่พ่อได้ถลุงเงินเตี่ยของพ่อมาแล้วหนูจะใช้วันละกี่พันกี่หมื่นก็ได้
12: จินตนายิ้มเศร้า
13: ๆแต่คุณน้านวลละออ
12: เสียงวนโบกมือห้าม
8: หนูไม่ต้องวิตกนวลละออเป็นคนดีมีศีลธรรมจิตใจเพียบพร้อมด้วยความเมตตากรุณารับรองว่าเขาจะไม่รังเกียจเดียดฉันหนูอีกแล้วเมื่อสมัย20ปีก่อนเขายังเป็นสาวความหึงหวงมีอยู่มากเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่มีอายุมากแล้วมีเรื่องสะเทือนใจนิดหน่อยก็ร้องไห้เพียงแต่เห็นคนขาเป๋ยังร้องไห้เลย
13: ร้องทำไมคะ
8: ก็เป็นพี่น้องกับเขานี่เขาสงสารก็เลยร้องไห
12: ้จินตนากล่าวคำขอโทษทุกๆคนแล้วลุกขึ้นพาตัวเดินออกไปจากห้องพิเศษเสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทันทีเจ้าคุณปัจจนึกกับพลและศาสตราจารย์ดิเรกต่างแสดงความยินดีต่อเสียงวนที่เขามีลูกสาวและได้พบกับลูกสาวของเขาเจ้าแห้วนั่งอมยิ้มอยู่บนโซฟาไม้ข้างผนังห้องส่วนนิกรสนใจกับอาหารที่สั่งมามากกว่าจนกระทั่งเสียงวนต่อว่าเขา
8: เฮ้ยไอ้กรไม่เห็นแกแสดงความยินดีกับกันบ้างเลยแกดีใจไหมวะที่กันมีลูกสาวสวยและน่ารักอย่างเงี้ย
12: นิกรตอบกิมวนอย่างนอบน้อม
8: ดีใจสิครับคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนมีโชคดีจริงๆที่มีลูกสาวสวยอย่างจินตนาเช่นนี
12: ้เสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นห้องกิมหงวนกลืนน้ำลายติดๆกัน 3-4 ครั้งจ้องมองดูหน้าในจอมทะเลนอย่างแปลกใจ
8: ไอ้กอนแกจะมาไม้ไหนกับกันเว้ยโธ่คุณพ่องวนก็ไม่น่าจะถามผมเลยความจริงผมนับถือคุณพ่อมานานแล้วครับ
12: อาเสียทำคอย่น
8: พอแล้วไอ้เวนแน่
7: เป็นเพื่อนกันดีๆแล้วจะลดฐานะเป็นลูกเขยกันแน
12: ่นิกรหัวเราะลั่นพลรินเบียร์แจกจ่ายเจ้าคุณปัจจนึกและเพื่อนเกลอของเขาเจ้าแห้วนั่งจ่องอยู่บนโซฟาไม้ตามลำพังดร.ดิเรกแลเห็นเข้าก็สงสารจึงรินเบียร์ส่งให้แก้วหนึ่งเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ที่ Dam Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ

ซเทร่าร้องไว้ในช่วงปี2017นะครับแล้วก็ถัดมาปีเดียวคือ2018ก็มีการแสดงอีกครั้งหนึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะล่ำลาวงการไปนะฮะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของซุ้มเสียงน้ำเสียงหลอดเสียงอักเสบอะไรประมาณนั้นนะครับปีเตอร์เซเทร่าคือนักร้องวงชิคาโกเป็นมือเบสของวงชิคาโกเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของชิคาโกตั้งแต่ยุคแรกๆยุคเริ่มแรกเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ปี1967นะครับนี่คือเพลงฮิตของชิคาโกที่เป็นเพลงที่ทำให้ชิคาโกคว้ารางวัลแกรมมี่ด้วยนะครับชื่อเพลง If You Leave Me Now ซึ่งอยู่ในอัลบั้ม Chicago 10อัลบั้มชุดนี้ออกมาในปี1976นะฮะก็เรียกว่าเป็นเพลงเดียวที่ทำให้ชิคาโกนั้นถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่นะครับเดี๋ยวผมขอดูปีของอัลบั้มชิคาโก10หน่อยไม่ใช่ปี1976หรือว่าใช่อ้าวใช่แหมผมกำลังสับสนว่าชิคาโกก่อตั้งวงเมื่อปี1967มันก็เลยทำให้ผมงงนิดนึง67เริ่มตั้งวงแต่ว่า76เพลงนี้ดังนะครับอย่างนี้ก็แล้วกันคืนนี้รายการ Song to Wit เป็นธีมที่ชื่อว่า Ten Best Peter Cetera Song of My Mind เปลี่ยนคำว่า Song of My Time ฟัง Song of All Time เป็น Song of My Mind ก็แล้วกันเพราะว่าทั้ง10เพลงที่ผมจะเลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในคืนนี้เนี่ยเป็น10เพลงที่มาจากความรู้สึกของผมนะครับผมชอบเพลงของทั้ง Peter Cetera ในสมัยที่อยู่กับ Chicagoและในสมัยที่เขาทำอัลบั้มเดียวนะครับก็เลยรวบรวมมาให้คุณได้ฟังกันในก่อนจะไปฟังเพลงต่อไปขอพูดถึงประวัติของปีเตอร์เซเทล่ากันนิดหนึ่งนะฮะปีเตอร์พอลเซเทล่าเกิดที่ชิคาโกในรัฐอิลลินอยส์เมื่อวันที่13กันยายนปี1944ตอนนี้เขาอายุ80แล้วนะครับเขาเป็นนักร้องเสียงเทเนอร์คนดังผู้ที่มีน้ำเสียงที่เป็นที่รู้จักมากในช่วงทศวรรษที่70ถึง80เป็นนักร้องชายผู้เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาเพลงรัก40อันดับแรกปีเตอร์เซเทล่าเติบโตมาในครอบครัวนักดนตรีนะครับอยู่ทางตอนใต้ของเมืองชิคาโกเขาเป็นลูกคนที่2จากพี่น้อง6คนตัวเขาเองเคยใฝ่ฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลมาก่อนนะครับก่อนที่จะผันตัวมาเล่นดนตรีเริ่มเล่นดนตรีครั้งแรกคือการเล่นแอคคอร์เดียนนะครับแล้วก็จากนั้นไม่นานก็เปลี่ยนมาเป็นเล่นเบสนะฮะมีเล่นกีตาร์คอร์ดบ้างนะครับครอบครัวของเซเทล่านั้นมีเชื้อสายโปแลนด์กับฮังการีตัวปีเตอร์เซเทล่าเติบโตมากับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับในช่วงเริ่มต้นเล่นดนตรีเนี่ยอยู่กับวงท้องถิ่นมาก่อนเลยนะครับเริ่มแรกอยู่กับวงที่ชื่อว่า The Exceptions นะฮะต่อมาพออยู่กับ The Exceptions ไม่นานก็มีคนชักชวนให้ไปอยู่กับวงดนตรีที่ชื่อว่า The Big Thing The Big Thing เนี่ยก็คือวงชิคาโกในท้ายที่สุดนะครับก่อนที่จะมาเป็นวงชิคาโกเขาใช้ชื่อว่า The Big Thing มาก่อนแล้วก็สมาชิกของ The Big Thing เนี่ยก็มาจากเพื่อนพ้องที่เรียนสาขาดนตรีในมหาวิทยาลัยเดียวกันมหาวิทยาลัยที่ผมพูดถึงก็คือ DePaul University นะครับซึ่งอยู่ในชิคาโกนั่นเองThe Big Thing เนี่ยเล่นเพลงของวงดังๆในยุค 60s นะฮะพอพวกเขาเริ่มปีกล้าขาแข็งเริ่มหาแนวทางของตัวเองได้ก็มาเล่นเพลงร็อกที่พวกเขาแต่งเองนะครับโดยใช้เครื่องเป่ามาเป็นส่วนผสมในความเป็นร็อกนะฮะแล้วก็มีการรวบรวมสมาชิกที่มีฝีมือในการใช้เครื่องเป่าเข้ามาปีเตอร์เซเทล่าเองเนี่ยได้เข้ามาอยู่กับวง The Big Thing หลังจากที่อยู่กับ The Exceptions มาระยะหนึ่งนะครับคือเข้ามาอยู่ในปี1967ตอนนั้นเนี่ยจิมมี่เกซิโอโปรดิวเซอร์ของวงที่ชื่อบรัดสวีทแอนด์เทียสวงนี้เนี่ยจิมมี่เกซิโอเคยเป็นโปรดิวเซอร์มาก่อนแต่พอเขาได้ยินวง The Big Thing เนี่ยเล่นในสถานที่แห่งหนึ่งก็รู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็เสนอตัวเองมาเป็นผู้จัดการวงซะเลยแต่มีข้อแม้ว่า The Big Thing ต้องย้ายไปอยู่ที่ LA นะฮะถึงจะมีโอกาสเกิดต้องบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนชื่อวงเป็น Chicago Transit Authority เพราะว่าตัว

ของจิมมี่เกรซิโอเนี่ยเขาติดใจระบบรถรางไฟฟ้าแล้วก็รถเมย์ในชิคาโกที่ตัวเขาเองใช้นั่งไปโรงเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับเลยใช้ชื่อนี้นะฮะชิคาโกทรานสิตออโธริตี้แต่ทางองค์การการขนส่งของชิคาโกเขาไม่แฮปปี้ที่เอาชื่อของเขามาใช้ก็เลยเปลี่ยนเป็นชิคาโกในท้ายที่สุดนะครับคืนใช้Chicago Transit Authority ต่อไปเนี่ยโดนฟ้องแหลกลานแน่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ย Chicago ก็มีอัลบั้มชุดที่2ที่ลงท้ายด้วยตัวเลขโรมันมาโดยตลอดนะฮะหลังจากที่มีอัลบั้มชุดแรกแล้วเงียบๆไปพออัลบั้มชุดที่2ออกมาก็เริ่มมีเพลงฮิตอย่างเพลง25 or 6 to 4นี่ถือเป็นเพลงฮิตเพลงแรกๆของ Chicago เลยนะครับตอนนั้นก็ติดท็อป10ใน Billboard Hot 100ด้วยนะครับย้อนกลับมาพูดถึงตัวปีเตอร์สเตลล่ากันต่อนะครับหลังจากที่ไปอยู่ร่วมกับชิคาโก้ก็ทำงานร่วมกันมาโดยมีอัลบั้มที่เป็นสตูดิโออัลบั้มทั้งหมด17อัลบั้มด้วยกันนะครับแล้วก็พอถึงจุดอิ่มตัวปีเตอร์สเตลล่าก็ออกมาทำอัลบั้มเดียวในช่วงปี1985ทำออกมาอีก8ชุดนะฮะในฐานะที่เป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยเขาก็มีเพลงฮิตติดท็อป40ถึง6เพลงรวมทั้งเพลง Godly of Love นะครับที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ The Karate Kid ภาค2นะครับที่ออกมาในช่วงปี1986ด้วยนะครับนอกจาก Godly of Love แล้วก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งคือ The Next Time I Fall นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตของปีเตอร์เซเทล่าในฐานะศิลปินเดี่ยวนะฮะกลับมาพูดถึง Godly of Love ครับเป็นเพลงที่ทำให้ปีเตอร์เซเทล่าได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในสาขา Best Pop Male Vocal อีกด้วยในขณะเดียวกันนั้นเพลงของปีเตอร์สเตลล่าที่ร้องคู่กับแอมมี่แกรนอย่าง The Next Time I Fall ก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงแกรมมี่สาขา Best Vocal Performance by a Pop Duo or Group ด้วยนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยปีเตอร์สเตลล่าได้ทำงานร่วมกับโปรดิวเซอร์คนดังอย่างเดวิดฟอสเตอร์นะฮะแล้วก็นักเขียนเพลงดีๆหลายคนเลยนะครับก็ทำให้ปีเตอร์เซเทล่านั้นได้มีโอกาสไปร่วมงานกับนักร้องอีกหลายๆคนนะฮะพูดถึงเพลงฮิตของปีเตอร์เซเทล่าในตอนที่เขาทำอัลบั้มเดี่ยวเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือเพลงที่ชื่ออะไรล่ะ Godly of Love นะฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Karate Kid ภาค2เราไปฟังเพลงนี้กันครับเป็นเพลงที่ถือเป็น masterpiece หรือว่าเป็นผลงานชิ้นโบราณของตัวปีเตอร์เซเทล่าเลยก็ว่าได้นะครับจำมาได้นะครับเพลงยุค80เพลงโด่งดังสุดขีดของปีเตอร์เซเทล่า

อกจากเดวิดฟอสเตอร์ที่มาร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมเป็นคอมโพเซอร์ให้กับปีเตอร์เซทเลอร์ในอัลบั้มโซลิทูดโซลิแทร์แล้วอีกคนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญทำให้เพลงนี้ฮิตก็คืออดีตภรรยาของปีเตอร์เซทเลอร์ที่ชื่อว่าไดแอนนีนี่นะครับนี่คือเพลงฮิตอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดฮอต100ชาร์ตขึ้นอันดับหนึ่งเมื่อวันที่2สิงหาคมในปี1986นะฮะ Color of Love เพลงจากซาวด์แทร็กหนังด้วยนะครับเรื่อง The Karate Kid ภาค2นั่นเองนะครับกลับมาพูดถึงปีเตอร์เซทเลอร์ในยุคที่เขาอยู่กับชิคาโก้นะฮะมีเพลงฮิตติดชาร์ตมานานกว่า15ปีนะครับในสมัยนั้นมีเพลงฮิตที่เป็นหนึ่งเดียวยังคงเป็นที่จดจำจนถึงทุกวันนี้ก็คือ If You Leave Me Now ที่ผมเปิดเป็นเพลงแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพลงนั้นฮิตในช่วงปี1976นะฮะขึ้นอันดับ1ใน Billboard แล้วก็ได้แกรมมี่ด้วยนะครับสาขา Best Pop Vocal Performance เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของวงชิคาโก้นะฮะอัลบั้มชุดสุดท้ายของชิคาโก้คือ Chicago 17ออกมาในช่วงปี1984เป็นการบันทึกเสียงครั้งสุดท้ายของปีเตอร์เซทเลอร์กับวงชิคาโก้ถือเป็นอัลบั้มที่ทำรายได้สูงที่สุดในฐานะที่เป็นนักดนตรีของพวกเขาเลยก็ว่าได้นะครับขายได้กว่า6ล้านชุดมีซิงเกิลที่ร้องโดยปีเตอร์เซทเลอร์อยู่4ซิงเกิลที่ติดท็อป20นะครับหนึ่งในนั้นคือเพลงที่ชื่อว่า You're the Inspiration ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแล้วก็จบเพลงนี้แล้วเนี่ยก็จะต่อด้วยอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงที่ปีเตอร์ร้องในสมัยที่อยู่กับชิคาโก้นะครับสุดท้ายจะพูดถึงชีวิตของปีเตอร์เซทเลอร์ในการสมรสนะครับในชีวิตสมรสเนี่ยเขาแต่งงานกับเจนิสชิลลี่นะครับเป็นภรรยาคนแรกนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยแต่งงานกับไดแอนนีนี่คนที่ร่วมกันแต่งเพลง Glory of Love เมื่อสักครู่นี้นั่นแหละนะครับตอนอยู่กับไดแอนนี่ในช่วงปี1982ก็มีลูกสาวชื่อแคลร์นะครับเกิดในปี1983ปัจจุบันนี้ลูกคนนี้ของปีเตอร์เซทเลอร์เนี่ยเป็นนักร้องนักแสดงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่ LA เคยเป็นนักสโนว์บอร์ดมาก่อนนะครับพออย่าร่างกับนีนี่ก็ในช่วงปี1990ก็ไปแต่งงานใหม่อีกนะครับแล้วก็มีลูกสาวคนที่2ที่ชื่อว่าเซนน่ากับบริตตี้เวเบอร์นะฮะแฟนสาวของปีเตอร์เซทเลอร์ในขณะนั้นนะครับส่วนปัจจุบันนี้เนี่ยปีเตอร์คบกับใครอันนี้ไม่ทราบจริงๆอายุ80แล้วนะครับไม่ทราบว่าจะอยู่กับใครอยู่นะฮะอาจจะอยู่กับบริตตี้เวเบอร์นะฮะคนที่มีลูกด้วยกันล่าสุดคือลูก3คนที่2ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเอาล่ะไปฟัง Your Inspiration กันเลยครับ3ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะส่งทวิตในค่ำคืนวันจันทร์วันนี้กับธีมที่ชื่อว่า 10 Best Peter Cetera Song For Me

บั้มชุดที่17ของวงชิคาโก้นะฮะมีช่วงหนึ่งชิคาโก้ก็เกือบจะแตกวงเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมาชิกคนหนึ่งปืนลั่นเสียชีวิตไปก็ทำให้พวกเขาค่อยแขวไปเหมือนกันระยะหนึ่งจนกระทั่งมีสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาก็ลุยกันต่อทำอัลบั้มกันต่อนะครับมาจบกันที่อัลบั้มชุดที่17นะฮะก่อนที่จะมาถึงอัลบั้มชุดที่17เนี่ยอัลบั้มชุดที่16ก็มีเพลงฮิตอีกเพลงหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือเพลง Hard to Say I'm Sorry ครับ

ังในหูฟังของสถานีแล้วก็นับย้อนเวลาไปดูเนี่ยโอ้โหนี่เพลงนี้หลายสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงมันยังโอเคเลยฮะแสดงว่าชิคาโก้เนี่ยนักดนตรีแต่ละคนเนี่ยฝีไม้ลายมือไม่ต้องพูดถึงนะครับประสบการณ์ในการเล่นดนตรีประสบการณ์ในการทำเพลงเนี่ยมันบ่งบอกได้นะครับในการบันทึกเสียงสำหรับอัลบั้มแต่ละชุดของพวกเขาไม่แปลกใจว่าทำไมถึงถูกขนานนามว่าเป็น Rock and Roll Band with Horns นะฮะถ้าเราได้ฟังลึกๆนะฮะถึงเพลงของพวกเขาเนี่ยมันก็จะมีเครื่องเป่ามาเป็นส่วนผสมมาทำให้ดนตรีที่มีความเป็นร็อกเนี่ยมันมีเสน่ห์บางอย่างนะครับที่ร็อกวงอื่นๆไม่สามารถทำได้นะฮะนี่คือจุดที่ถือเป็นเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวงชิคาโกวงนี้เลยนะครับเอาล่ะไปฟังเพลงในยุคที่ปีเตอร์เซทเทอร่ามาทำอัลบั้มเดี่ยวกันบ้าง นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตอันดับหนึ่งของปีเตอร์เซทเทอร่าเหมือนกันตอนนั้นได้ดูเอ็ดกับเอมี่แกรนด์ครับสำหรับเพลง The Next Time I Fall

6324นะฮะคุณฟังที่ใช้หมายเลขนี้ส่งข้อความมาบอกว่าเพลงเพราะค่ะขอบคุณเช่นกันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะฮะวันนี้วันจ่ายพรุ่งนี้วันไหว้นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าฝุ่น PM 2.5 เยอะเหลือเกินนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็รอบกรุงเทพนะครับมีคำเตือนจากคุณหมอนะครับเรื่องของการจะอยู่ยังไงกับสภาวะที่มันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีบางเพจเนี่ยที่เขาทำเรื่องของการดูแลตัวเองสิ่งไหนที่ควรทำสิ่งไหนที่ไม่ควรทำนะครับในช่วงที่ฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันเยอะมันเกินค่ามาตรฐานนะครับอย่างที่เขาแนะนำมาว่ามีอะไรที่ควรทำและไม่ควรทำบ้างมีทั้งหมด5อย่างฮะอยากมาแชร์กันนะครับอย่างแรกที่ควรทำคือต้องเช็คค่าฝุ่นนะฮะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเลยนะครับอย่างที่2คือต้องใช้หน้ากากนะฮะโดยเฉพาะหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับอย่างที่3คือปิดประตูปิดหน้าต่างให้มิดชิดนะฮะอย่างที่4คือทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าชุบน้ำทุกวันแล้วก็อย่างที่5นะครับก็คือดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวันนะฮะส่วนอะไรที่ไม่ควรทำก็คืออย่างแรกงดการทำกิจกรรมภายนอกอาคารอย่างที่2เลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างที่3ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถที่มีควันดำอย่างที่4ไม่เผาขยะหรือพืชผลทางการเกษตรกลางแจ้งแล้วก็อย่างที่5ไม่จุดธูปหรือก่อให้เกิดควันไฟนะครับฟังเพลงที่ชื่อ One Clear Voice กันต่อ

ชอบเพลงนี้เป็นพิเศษก็เลยเลือกมาอยู่ในซองทวิตคืนนี้นะครับวัน Clear Voice จากอัลบั้ม Faithfully นะฮะอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาฝากคูฟังครับจากอัลบั้ม You're the Inspiration A Collection นี่คือ Do You Love Me That Much

ในยุค80ปลายๆเนี่ยปีเตอร์สเตลล่าเคยร้องเพลงประกอบหนังเรื่องหนึ่ง Chances Are จำกันได้ไหมครับเพลงนี้เนี่ยปีเตอร์สเตลล่าร้องคู่กับแชร์นะฮะผมกำลังพูดถึงเพลงที่ชื่อว่า After All ครับ

ขอบคุณคุณชายศด้วยนะครับเป็น FC ที่น่ารักติดตามฟังอยู่เสมอแล้วก็มักจะส่งเมสเซจส่งข้อความมาบอกอยู่บ่อยๆนะฮะขอบคุณมากนะครับคืนนี้เวลาหมดแล้วครับเตรียมไว้10เพลงแต่ว่าเล่นไปแค่8เพลงนะฮะอีก2เพลงคือ She Doesn't Need Me Anymore ยังไม่ได้เปิดนะครับจากอัลบั้ม You're The Inspiration A Collectionแล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือ Have You Ever Been In Love จากอัลบั้ม World Falling Down ก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันเพราะว่าเพลงสุดท้ายที่ผมจะเปิดเนี่ยจะเปิด If You Leave Me Now ที่ไม่ใช่เวอร์ชันแสดงสดนะครับ If You Leave Me Now ที่คุณได้ฟังเป็นเพลงแรกนั้นเป็นเวอร์ชันแสดงสดส่งคุณเข้านอนด้วยเพลงนี้แหละนะครับนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียนตุ๊กครับ
1: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยหนี้ครัวเรือนประเทศไทยสูงมาก
1: เยอะมากใช่ไหม
2: ใช่ครับผมและบางคนเนี่ยถึงแม้จะเกษียณอายุไปแล้วก็ตามแต่ยังคงเป็นหนี้อยู
1: ่แล้วทำไงอ่ะ
2: การใช้ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความลำบากลำบนถูกไหมคร
1: ับ ก็ไม่มีรายได้แล้ว
2: ถูกต้องฮะทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหนี้และวิธีการไกล่เกลี่ยนี่มีประโยชน์มากๆเลยคร
1: ับ โอ้มีการไกล่เกลี่ยนี่นะ
2: ใช่ครับ
1: ก็น่าจะดีนะคะอาจารย์ชอบทานกุ้งแม่น้ำเผาไหม
2: ทานได้ครับ
1: อาหารทะเลล่ะ
2: ทานได้ครับ
1: วันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปแถวแถวรามอินทราชื่อร้านครัวกุ้งหวานไม่ต้องไปถึงทะเลก็มีซีฟู้ดให้ทานไม่ต้องไปถึงอยุธยาก็มีกุ้งแม่น้ำเผาให้ทานจะน่าทานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
3: วันนี้ฝนมาเอาใจคนที่ชอบกุ้งแม่น้ำเผานะคะตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆแล้วก็มันเยิ้มๆเลยรวมถึงใครที่ชอบปูทะเลแล้วก็ซีฟู้ดด้วยห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนอยู่ที่ร้านครัวกุ้งหวานค่ะอยู่ติดกับเซ็นทรัลรามอินทราเลยนะคะเป็นร้านเด็ดที่เขาบอกต่อกันมาว่าซีฟู้ดที่นี่จัดเต็มส่งตรงความสดจากทะเลแบบวันต่อวันค่ะไม่ต้องขับรถไปไกลถึงทะเลก็อิ่มอร่อยแบบครบๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ซีฟู้ดนะคะแต่ว่ายังมีเมนูอาหารไทยอาหารจีนรวมแล้วกว่า100เมนูวันนี้ฝนจะคัดเมนูเด็ดๆอะไรมาบ้างตามฝนมาเลยค่ะชมค่ะดูสิคะจัดเต็มมากๆเลยนะคะเรียกว่ายกมาทั้งทะเลเลยค่ะซีฟู้ดของเขาทั้งกุ้งหอยปูแล้วก็ปลาหมึกนะคะแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนี่เลยค่ะพระเอกของร้านนี้คือกุ้งแม่น้ำเผานะคะที่เป็นไซส์ใหญ่3ตัวโลมันกุ้งคือแบบเยิ้มๆแล้วกุ้งคือตัวใหญ่น่ากินมากแค่อาหารทะเลของเขาแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้เขาบอกเลยว่าเป็นมะนาวแท้ 100% แล้วก็ไม่มีผงชูรสด้วยพูดขนาดนี้ต้องชิมละค่ะนี่เลยใหญ่มากเนื้อแน่นนะคะแล้วก็มันนี่แบบมันเยิ้มสะใจคนชอบกุ้งแม่น้ำเผาแน่นอนอร่อยมากมันกุ้งคือหวานแบบหวานเต็มปากเต็มคำเลยค่ะแล้วก็ตัวกุ้งคือเขาย่างมากำลังดีสุดๆย่างมาแบบไม่สุกเกินไปเนื้อมันเด้งเนื้อแน่นเต็มปากเต็มคำสดมากๆและน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเผ็ดกำลังดีมันช่วยชูรสชาติของกุ้งเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะส่วนเมนูนี้ค่ะจัดใส่พานมาให้เราเลยบอกเลยว่าถูกใจคนชอบกินปูแต่ไม่ชอบแกะปูเพราะว่าเขาแกะมาให้หมดแล้วแบบนี้เลยปูเนื้อแน่นหวานหวานแบบธรรมชาติค่ะคือสดมันจะหวานแบบนี้แหละแล้วก็ไปเจอกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่โหมันต้องเผ็ดประมาณนี้แหละมันถึงจะอร่อยเวลากินกับซีฟู้ดมาต่อกันที่นี่เลยค่ะเมนูหอยนางรมสดสดที่ส่งตรงมาจากสุราษฎร์นะคะดูขนาดตัวซะก่อนหนึ่งฝ่ามือของฝนได้เลยความรู้สึกคือไม่ได้กินหอยนางรมที่มันตัวใหญ่แล้วสดแบบนี้มากนานมากเพราะว่าปกติมันต้องไปหาทานที่สุราษฎร์ใช่ไหมคะแต่เนี่ยเขาส่งตรงมาจากสุราษฎร์แล้วมันยังสดมากแล้วมันไม่คาวค่ะมันได้ความหวานแบบหวานธรรมชาติของหอยนางรมเลยส่วนจานนี้เลยค่ะอส่วนหอยนางรมกระทะร้อนค่ะเสิร์ฟมาแบบร้อนร้อนควันขึ้นแบบนี้เลยแหละคือมันจะเป็นอส่วนนุ่มเนาะมันก็คือมีไข่มีแป้งนิดนึงแล้วก็เป็นตัวหอยนางรมที่มันสดมากหวานหอยนางรมจากธรรมชาติอร่อยไม่ต้องกลัวเรื่องแข็งไม่ต้องกลัวมันจะเกี่ยวยากนุ่มมาต่ออีกหนึ่งซีฟู้ดค่ะที่ฝนชอบมากเลยคือปลาหมึกไข่อันนี้เขาเอามาผัดกะปินะคะปลาหมึกไข่ของเขานี่คือไข่ในตัวปลาหมึกมันแน่นๆแล้วก็มาเป็นตัวเลยนะคะแล้วก็มีกะปิที่เขาผัดแบบหอมๆเคลือบทั่วตัวปลาหมึกเลยค่ะเป็นปลาหมึกไข่ผัดกะปิที่มีความแซ่บกะปิไม่เค็มนะคะแต่มันจะได้ความหอมแล้วก็กับรสชาตินัวๆของกะปิแล้วก็ได้ความเป็นพริกที่เขาใส่ลงไปด้วยอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เขาบอกว่าลูกค้าประจำของที่ร้านนี้มาแล้วต้องสั่งก็คือเมนูนี้เลยค่ะสตอผัดกุ้งหมูสับรสชาติเข้มข้นกุ้งคือตัวใหญ่สดคือเมนูนี้ได้ยินชื่อปุ๊บจะรู้เลยว่ามันต้องเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดจนแบบกินได้แค่คำเดียวแล้วมันต้องเลิกแต่มันเผ็ดแบบอยากกินอีกกินกับข้าวสวยพอดีเลยค่ะ ้นะคะนอนรออยู่เลยค่ะปลาบู่นึ่งซีอิ๊วนะคะเป็นเมนูที่หาทานยากมากๆเลยค่ะทางร้านเนี่ยเขาคัดมาเป็นปลาบู่ที่แบบตัวใหญ่ๆนะแน่นๆนะคะเอามานึ่งกับซีอิ๊วสูตรพิเศษเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ทานปลาบู่นะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบทานเพราะมันหาทานยากแล้วเนื้อมันนุ่มแบบนุ่มละลายในปากเลยอะถ้าไม่ต้องเคี้ยวเลยอะชิ้นใหญ่ๆเนื้อแน่นๆแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะซีฟู้ดเขาจัดเต็มสดแซ่บสะใจแบบที่ฝนบอกเลยใช่ไหมล่ะคะใครกำลังมองหาร้านอาหารทะเลสดๆนะคะแนะนำเลยค่ะครัวกุ้งหวานค่ะปักหมุดมาที่ซอยรามอินทรา3นะคะจะสายซีฟู้ดอาหารไทยหรืออาหารจีนที่นี่มีครบเลยค่ะพิกัดก็เดินทางมาง่ายมากๆเลยคือร้านเขาอยู่ติดกับเซ็นทรัลรามอินทราเลยนะคะใกล้ทั้งทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยร้านเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา 10:30 นจนถึง 5:30 นนะคะตามมาชิมกันให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วส่วนครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: นี่วันหลังเราจะแลกหน้าที่กันน้ำฝนบ้างแบบว่าเราออกไปกินกันนะแล้วให้น้ำฝนอยู่ในนี้นะ
2: ใช่ใช่แม่อิตาบุตรกับน้ำฝนมาทำแล้วผมไปกินบ้าง
1: ใช
2: ่โอ้ช่วงนี้มีทีเด็ดมาฝากเลยสำหรับรุ่นวัยเซียนโดยเฉพาะพี่ตุ๊ก
1: คือ
2: 4ท่าบริหารครับที่ลดอาการล้มแล้วทำให้เดินคล่องขึ้นด้วย
1: ทำให้ล้มยากหน่อย
2: ใช่ครับผม
1: ดีมากดีม
2: ากลองไปชมนะครับมีอะไรบ้าง4ท่าครับ
4: 4ท่าบริหารสร้างความสมดุลให้คนสูงอายุครับท่าที่1เป็นท่ายืนขาเดียวครับเริ่มแรกนะครับให้ใช้มือแตะเบาๆทั้ง2ข้างพอเริ่มชินให้แตะแค่ข้างเดียวครับยืนให้ได้ข้างละ20วินาทีนะครับแล้วสลับเปลี่ยนข้างทําครับพอเริ่มชำนาญนะครับให้แกว่งขาเล็กน้อยเหมือนเรียนแบบท่าเดินครับทําประมาณ20วินาทีเหมือนเดิมครับแล้วเปลี่ยนข้างทํานะครับทําประมาณสัก 3-4 เซตต่อวันนะครับท่าที่2เราเรียกว่าท่าเดินต่อขานะครับให้เดินแบบเท้าต่อเท้าไปเรื่อยๆนะครับท่านี้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าไม่เคยทําอาจจะล้มได้ต้องมีคนประคองในช่วงแรกๆครับของคุณแม่ผมนะครับทำวันแรกๆนี่เซไปเซมาเลยครับถ้ามีกระจกส่องนะครับก็ทำให้ท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของตัวเองได้ดีมากขึ้นครับทำช้าๆไม่ต้องรีบครับเดินไปเดินกลับประมาณ 5-10 เมตรก็เพียงพอครับทำประมาณ 3-4 รอบนะครับพอทำไปทัก2สัปดาห์ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือเดินได้มั่นคงและไม่เซไปมาครับท่าที่3เราเรียกว่า sit to stand นะครับหรือเปลี่ยนอริยบทจากนั่งเป็นยืนครับหาเก้าอี้นั่งที่มั่นคงนะครับให้เอามือวางที่ลำตัวไว้แล้วลุกขึ้นยืนครับแรกๆถ้าทำไม่ได้ใช้มือช่วยประคองได้เลยครับท่านี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและเพิ่มความสมดุลในการเปลี่ยนท่าจากนั่งเป็นยืนครับท่าที่4คือท่าฝึกการเดินขึ้นบันไดไปตัวสเต็ปที่มั่นคงนะครับแล้วก็ฝึกเดินขึ้นลงธรรมดาเลยครับเหมือนเราขึ้นลงบันไดเป็นการเรียนแบบการเดินขาเดียวในจังหวะขึ้นบันไดครับทำประมาณ 10-15 ครั้ง 2-3 เซตครับทำทั้ง4ท่าเป็นประจำนะครับสักประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับลดความเสี่ยงในการหกล้มได้เลยครับ
1: ต้องฝึกเรื่อยๆถ้าเผื่อเราอายุยังไม่มากไอ้ทำท่าพวกนี้มันไม่ยากนะอาจารย์แต่พออายุมากๆแล้วการทำนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
2: อ
1: ย่างเดินขาต่อขาเนี่ยโอ้อาจารย์ไม่ง่ายไม่ง่ายยากแต่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรใส่ถุงเท้าเนาะเพราะมันลื่นนะคะแล้วก็หาที่จับที่มันมั่นๆหน่อยนะแข็งแรงหน่อย
2: ค่
1: ะของพี่จะเป็นคลิปที่ลูกสาวพาคุณแม่ป่วยติดเตียงแต่ว่าพาไปเที่ยวทะเลได้อีกครั้งนึง
2: ป่วยติดเตียง
1: ใช่แต่นั่งวีลแชร์แบบว่าลงไปชายหาดได้เลย
2: หมายถึงพอถึงชายหาดแล้วก็อุ้มลงไป
1: ไม่อุ้มนั่งวีลแชร์ลงไปที่ชายหาดไปดูกันคุณแม่จะมีความสุขแค่ไหนไปชมกันค่ะ
5: ครั้งแรกในประเทศไทยกับวิวแชร์ชายหาดให้ช่างได้ยินเสียงหัวเราะของแม่เมื่อกี้ไหมมันคืออะไรที่เติมเต็มเรามากๆเราไม่ได้ยินเสียงหัวเราะนี้มันนานแต่แม่เราเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราพยายามหาวิธีที่ปลอดภัยในการพาแม่มาสัมผัสหาดทรายมาโดนคลื่นกระทบตัวแบบนี้วิวแชร์ชายหาดให้เช่าคือตอบโจทย์มากๆเลยไม่ว่าเราจะมีความประทับใจกับหาดที่ไหนก็ตามเราสามารถพาแม่ไปเติมเต็มระลึกความหลังตอนที่เรายังเป็นเด็กแล้วเขาเคยอุ้มเราเล่นน้ำทะเลได้ทดสอบการลอยน้ำมาให้นะคะลอยได้จริงๆแต่คุณแม่ไม่ได้เล่นนะใครได้เช่าใช้มาเล่าให้ฟังด้วย
2: เอ๊ะ
1: ช่างสรรหานะ
2: ยังไงมีให้เช่าหรือเขาทำเอง
1: คือมันมีบริษัทหนึ่งชื่อ Wellcap Together เขาให้บริการรถตู้นะแล้วก็มีวีลแชร์ที่เข็นลงน้ำได้แบบนี
2: ้โอเค
1: ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมบังคับคดีค่ะคุณเฉลิมชัยบัวจันอัดค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
2: ท่านรองครับ พูดถึงเรื่องหนี้เนี่ยช่วงนี้เขานิยมเป็นหนี้อะไรกันเยอะที่สุด
1: นิยมเป็นหนี้เหรอ
2: นิยม
6: คือถ้าจะเรียนว่าก็เป็นหนี้ทุกประเภทหรอครับครับไม่ว่าเป็นหนี้บ้านหนี้รถนะครับหนี้เช่าซื้อหนี้บัตรเครดิต
1: มีทุกประเภทอย่างเป็นหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าบัตรเครดิตตั้งแต่ตอนยังไม่เกษียณจนกระทั่งเกษียณก็ยังเป็นหนี้อยู่เนี่ยแนะนำยังไงคะ
6: เป็นหนี้นะครับถ้าเราไม่จ่ายเขานะครับเจ้าหนี้เองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องนะครับเขาไปยึดทรัพย์เองไม่ได้นะครับเขาต้องไปฟ้องให้ศาลตัดสินก่อนนะครับเมื่อศาลตัดสินแล้วนะครับเขาอยากจะบังคับคดีอยากจะยึดทรัพย์นะครับเขาก็ต้องมาขอให้เจ้าพนักงานดีกรมเขามีนี่นะครับไปทำการยึดทรัพย์แต่กฎหมายก็บอกว่า
2: ต้องมาบอก
6: ต้องมาแจ้งครับเพราะว่ากรมเขาดี
1: ไม่สามารถ
6: ไม่น่าที่ไปสืบมาสืบไม่ไหวแล้วครับสืบได้เจ้าหนี้ต้องไปสืบก่อน
1: ครา
6: วนี้สิทธิที่ของเจ้าหนี้ในการที่จะบังคับคดีนะครับกฎหมายก็บอกว่าให้แล้วเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาแต่ถ้าเจ้าหนี้ไปสืบทราบว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนถ้าไม่สามารถยึดทรัพย์ได้10ปีก็พ้นระยะบังคับคดีมาหาเจ้าบังคับคดีเจ้ามีก็ไม่ยึดทรัพย์ให
2: ้เกิน10ปีไม่ได
6: ้แล้วเกิน10ป
1: ีก็หมายความว่าก็ไม่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ย
6: จริงๆก็ต้องเป็นหนี้แหละครับจริงๆควรจะใช้ดีกว่า
2: ทีนี้เกิดเข้ามาฟ้องให้เราไปบังคับคดี
6: ครับ
2: มีไหมไม่อยากทำ
6: ต้องทำครับ
1: ต้องทำมันเป็นหน้าที่
6: ของกรมบังคับคดีนะครับ
2: โอ้แบบเลี้ยงลูกตัวแดงๆอยู่เลยแล้วก็โอ้ทำมาหากินกันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเงี้ยทีนี้เราก็ทำยังไงสมมติเราสงสารมาก
1: ประนอม
6: ไหมคือไปเราก็ต้องประนีประนอมกันนะครับต้องคุยกันเราก็แนะนำว่าอย่างนั้นมาเจรจา
1: แนะนำยังไงครับเวลาแนะนำ
6: กรมบังคับคดีก็จะเป็นคนกลางในการที่จะพูดคุยเจรจาให้นะครับ
1: ช่วยไกล่เกลี่ย
6: ใช่ครับช่วยไกล่เกลี่ยว่าม
2: ี
6: เท่านี้ใช้ได้เท่านี้นะครับจะมีผ่อนผันกันอย่างไรอะไรต่าง
1: ๆไกลเวลาไกลเกลี่ยนี่ไกลเกลี่ยทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะไม่ใช่เข้าข้างเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ใช่ไหมคะ
6: อันนี้เข้าข้างใครไม่ได้ครับกรมบังคับคดีต้องอยู่เป็นคนกลางนะครับในพูดคุยเพราะว่าเราก็อยากเห็นให้พี่น้องประชาชนอ่ะคุยหันหน้าคุยกันดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างของกรมบังคับคดีน่ะมันก็จะเป็นการบังคับคดีของยึดทรัพย์ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับบางทีไปยึดบ้านยึดที่ดินยึดที่อะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นถ้ามีการเจรจากันแล้วนะครับพูดคุยตกลงกันได้นะครับก็อาจจะมีการ

0: มาพากษานะครับถึงแม้ตัดสินแล้วมันก็ยังเจจะสามารถลดหย่อนหนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถเอาเกินที่ศาลตัดสินได้นะครับบางคนจะบอกว่าศาลตัดสินแล้วมันต้องจ่ายตามที่ศาลตัดสินเนื่องจากมันเป็นคดีแพ่งมันเป็นคดีแพ่งก็ยังคุยกันได้นะครับเจ้าหนี้จะเอาน้อยกว่าหรือเจ้าหนี้จะไม่เอาเลยก็ได้นะครับมันเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้ครับผม
1: ท่านรองครับถ้าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยค่ะสามารถมาฟ้องให้แบบกรมคับคดีจัดการได้ไหม
0: คือของเราจะต้องผ่านกระบวนการที่ศาลตัดสินแล้วนะครับว่าเป็นหนี้กันถูกต้องตามกฎหมาย
2: ทีนี้รัฐจะมีวิธีเข้ามาช่วยเขายังไงบ้างคะ
0: คือในส่วนของรัฐนะครับของกรมคับคดีกระทรวงยุติธรรมนะครับเราก็มีการจัดมหากรรมไกลเกี่ยนะครับ
2: จัดอะไรนะฮะ
0: จัดมหากรรมไกลเกี่ย
2: มหากรรม
0: ไกลเกี่ยนี่นี่แหละครับจัดให้เลยนะครับ
2: จัดเป็นงานขึ้นมา
0: จัดเป็นงานขึ้นมานี่แหละครับอย่างกรมคับคดีปีนี้ก็จัด50กว่าครั้งนะครับจัด50กว่าครั้งเพื่ออยากเชิญชวนลูกหนี้เจ้าหนี้มา
2: ให้มาไกลเกี่ยกัน
0: ค่ะอย่างที่ผมเรียนอย่างต้นแล้วว่าเจ้าหนี้เองน่ะเขาไม่อยากจะยึดจะอยากได้บ้าน
2: อะไรนะครับ
0: เขาอยากได้เงินแค่นั้นเอง
2: เ
0: พราะนั้นการมาคุยกันการมาพูดมาคุยกันแล้วตกลงทั้งสองฝ่ายพร้อมกันนะครับก็ถอนการยึดถอนการก็ดีออกไป
2: จากการที่จัดงานมาเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างคะ
0: น่าพอใจมากนะครับในเรื่องของการพูดคุยนะครับว่าบางทีเรียนตรงๆว่าบางทีชาวบ้านกลัวพอเห็นบางทีชื่อกรมมา
2: ค
0: ับดียึดทรัพย์ว่ายึดทรัพย์อะไรต่างๆว่าจริงๆเราไม่ได้จะยึดทรัพย์อย่างเดียวนะครับเราก็มีทางว่าจะอยากให้พูด
2: คุย
0: อยากให้เจรจา
1: น้อยลงด้วย
0: ใช่ครับถ้ามันเสร็จเร็วมันน้อยลงนะครับจะได้ไม่ต้องขายเพราะว่าเราบางทีเราอยู่กับคนเป็นหนี้นะครับบางทีขายเท่าตลาดของเขามันก็ไม่ได
1: ้
0: อะไรบางทีมันก็ไม่คุ้มหนี้ที่เป็น
2: หลายคนหลายเท่าที่เห็นเท่าที่สังเกตบอกว่าไปโดนยึดทรัพย์มาแล้วเนี่ยแล้วเวลากรมบังคับคดีขายทอดตลาดเนี่ยจะขายถูกกว่าราคาจริงๆใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าลูกคนที่เป็นลูกหนี้เองเนี่ยมาซื้อเพื่อที่จะได้ราคาถูกลงมีแบบนั้น
0: จริงๆกระบวนการมันไม่ได้ถูกนะครับเป็นกระบวนการแล้วก็ขายตามกระบวนการของเราเพราะว่าเราขายโดยวิธีประมูลนะครับประมูลอย่างเดียวนะครับขายให้ราคาสูงสุดคนนั้นก็ได้ไป
1: แล้วมีพี่ทุกบอกไหมว่าลูกหนี้กลับมาซื้อบ้าน
0: คือสิทธิในการตามกฎหมายนะครับกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามใครเข้าประมูลทุกคนมีสิทธิประมูลอาจารย์ก็ยังเข้าประมูลได้แต่ว่าการประมูลนะครับเราประมูลโดยเปิดเผยนะครับทุกคนมีสิทธิ์เข้าประมูลไม่ว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก
2: ตั้งราคาต่ำหรือเปล่าฮะ
0: ไม่ได้ต่ำครับ
2: ไม่ต่ำ
0: เพราะว่าทุกคนต้องมีการมูลต้องประมูลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
2: ทำไมพี่เห็นนะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปกรมบังคับคดีไปเนี่ยไปประมูลไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมฮิตไปประมูลกันจัง
1: เขาเริ่มจากต่ำพี่
2: เขาเริ่มจากต่ำใช่ไหมล่ะ
0: เริ่มจากราคาแล้วก็ไล่ราคาขึ้นไปนะครับเพราะว่าตามที่ทรัพย์ที่อยู่ในสภาพที่ถ้าสนใจกันเยอะก็จะมีการไล่ราคา
1: ประมูลลดโดนยึดอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะครับถ้ามีอะไรจะฝากเรียนเชิญครับ
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับเป็นหนี้เป็นสินนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราอยากให้เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับเพราะมันไม่ได้มีผิดกฎหมายอะไรนะครับนะครับอยากให้เข้ามาพูดคุยอยากให้มาเจรจานะครับโดยเฉพาะหนี้สินนะครับไม่ว่าเป็นบัตรเครดิตเราก็จะมีมหากรรมในวันที่20กันยานะครับที่เชียงใหม่กับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะนั้นอยากให้เชิญชวนให้เข้ามานะครับให้ทางกรมคดีช่วยแก้ไขหนี้ให้ตรงนี้นะมาลองดูก่อนครับไม่พร้อมก็ลองมาคุยกันก่อนครับอยากเชิญชวน
2: ได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องมาลองก่อน
1: ขอบคุณครับท่านรองครับ
2: ขอบคุณมากครับท่านรองค่ะ
1: มีประโยชน์มากมากเลยใครเป็นหนี้จัดการซะนะครับนะการไม่เป็นหนี้คือลาภอันประเสริฐ
2: ถูกต้อง
1: คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ฮะเก็บเงินเพื่อให้เหลือไม่ใช่รอให้เหลือแล้วค่อยเก็บถ้าทำก็ทำได้ที่ทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำเหมือนกัน
2: ค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปซะตั้งแต่ต้นๆอย่าเพิ่งรออย่ารอให้เกษียณแล้วค่อยมาเก็บต้องเก็บก่อนเกษียณนะเพื่อเงินเขาเรียกว่าเงินอนาคต
1: ใช่คร
2: ับนะคะเก็บหอมรอมริบเร็วก็มีเงินไว้ใช้เยอะในบ้านปลายชีวิตค่ะวันนี้เราสามคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
4: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
5: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยั

0: เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแต่ว่าวันนี้เป็นคนค้าขายต้องปรับพร้อมปรับตัวตลอดเวลานะคุณผู้ฟังและโดยเฉพาะตอนนี้ตลาดสูงวัยใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบไปฟังดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรเล่าให้เราฟังกันค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะโอ้ถามอาจารย์เลยปัจจุบันนี้ตลาดผู้สูงวัยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและปุ๊กเชื่อว่าน่าจะเป็นทั่วโลกด้วยนะคะอาจารย
3: ์ใช่ครับครับขออนุญาตแยกเป็นสองประเด็นละกันนะครับประเด็นที่มีความสำคัญทางด้านธุรกิจนะครับว
2: ่
3: ามีมูลค่าเศรษฐกิจสูงมากสูงแบบระดับเป็นแสนล้านนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องคุณค่าทางด้านจิตใจครับเพราะอย่าลืมว่าเราสังคมไทยสังคมเอเชียเนี่ยเป็นสังคมที่แบบให้ความรักให้ความสนใจกับการดูแลผู้สูงอายุครับผม
2: ค่ะ
3: นะ
2: นะคะก็เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากๆเนาะอาจารย์มีหลายคนบอกว่าพอสูงวัยอ่ะแต่เดิมนะภาพเดิมๆของเราอ่ะพอสูงวัยเริ่มรู้สึกว่าเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของลูกหลานที่ต้องมาดูแลแต่สถานการณ์เอาเนี่ยปีนี้แหละล่าสุดเลยเนี่ยนะคะอาจารย์เรามีปุ๊กอย่างตัวปุ๊กเองอะลงพื้นที่ปุ๊กไปนู่นไปนี่นะเจอแต่แบบผู้สูงวัยที่แบบเป็นทั้งผู้ค้าขายด้วยเป็นทั้งแบบคนที่เป็นผู้เอาเงินไปกระจายในสู่แบบเศรษฐกิจในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจังหวัดด้วยอาจารย์มองว่าสัดส่วนและคนมองผู้สูงวัยเป็นในรูปแบบไหนยังไงดีคะณวันนี้นะ
3: ครับครับต้องมองว่าเป็นถ้าภาษาธุรกิจก็เหมือนเรียกว่าเป็นสเตคโฮลเดอร์สำคัญนะครับเป็นทั้งผู้ซื้อเป็นทั้งผู้ขายเป็นทั้งผู้ประกอบการเพราะว่าจริงๆแล้วนิยามเนี่ยคำว่าสูงวัยคือเราไปตัดกันที่เรื่องของเกณฑ์อายุใช่ไหมครับแต่ว่าความเป็นคือคุณค่าทางความเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกันหมดเหมือนเด็กน้อยเหมือนวัยรุ่นเหมือนผู้ใหญ่ทุกคนก็มีสิทธิในการมีชีวิตอยู่เท่าเทียมกันนะครับเพียงแต่ว่าการคือทางกายภาพครับการที่เราจะต้องเข้าใจโดยเฉพาะทางด้านหัวจิตหัวใจเนี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากว่าเราจะบางทีมันจะมีคำคิดตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้นานแล้วเนื้อว่าแบบเราจะแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังนั้นเช่นเดียวกันนะครับเหมือนทุกวันนี้เวลาเราทำงานทำเดี๋ยวเรียกว่าทำงานเราทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเนี่ยเราอาจจะต้องเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างที่ควรจะเป็นนะครับไม่ใช่แบบเรามองว่าอุ๊ยพอเป็นผู้สูงวัยแล้วจะต้องกลายเป็นเหมือนคนที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างจริงๆเนี่ยท่านก็ดูแลเราได้ครับผม
2: ใช่จริงนะอาจารย์อันนี้อาจารย์พูดนะเอาง่ายๆสำหรับคนที่เป็นแบบคนที่ไปทำงานเนาะแล้วมีลูกมีหลานอาจารย์อันนี้สังเกตชัดเลยอะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นแหละเป็นคนดูแลลูกหลานให้เนาะพ่อแม่ไปแล้วคนที่ดูแลได้ดีที่สุดก็เป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละใช่ไหมคะบางท่านนะก็แบบไปรับลูกเราให้ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้น่ารักมากแต่ทีนี้อาจารย์ครับอะไรที่แบบโอ้โหปัจจุบันนี้มันทำให้สังคมผู้สูงวัยกลายเป็นแบบกลุ่มใหญ่ตลาดใหญ่แล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆคะอาจารย
3: ์คือถ้าเกิดแรงผลักดันเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความอันแรกอาจจะเป็นเรื่องในเชิงจำนวนนะครับว่าปริมาณสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เราเรียกว่าเราเป็นสังคมผู้สูงวัยแบบเต็มตัวคือเรามีสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศละ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ดังนั้นอันนี้เรื่องขนาด2ในเชิงคุณภาพต้องเรียนว่าคือทุกคนนะครับเข้าถึงความรู้เข้าถึงเทคโนโลยีได้เหมือนกันเท่าเทียมกันเลยทำให้การมีสิทธิ์หรือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยทุกคนไม่แตกต่างกันครับทุกวันนี้บางทีเราก็แซวแย่เล่นนะว่าผู้สูงวัยเนี่ยทุกวันตื่นมาก็จะต้องส่งสติ๊กเกอร์สวัสดีวันนี้วันนั้นอะไรเงี้ยครับ
2: คือ
3: นั้นมันเป็นคุณค่าทางจิตใจเพื่อแบบท ทั้งแสดงความห่วงใยและก็แสดงถึงสถานะตัวเองว่าเรายังมีชีวิตดีอยู่นะประมาณแบบนั้น
2: อุ้ยอาจารย์พูดประเด็นนี้ปุ๊กมีแบบประสบการณ์เลยนะคือเราก็ต้องยอมรับเนื้ออาจารย์ว่าเราอ่ะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในเขาเรียกว่าได้เวลาของการสูงวัยแล้วผ่านมาครึ่งชีวิตเนื้ออาจารย์ทีนี้ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลยนะคะอาจารย์คือเราเนี่ยส่งสติกเกอร์หาเพื่อนเราจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มนึงที่แบบสนิทกันแล้วเราจะส่งหากันทุกวันปรากฏว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ส่งสติกเกอร์หาเพื่อนเพื่อนจะตอบกลับหรืออย่างน้อยก็ต้องอ่านนะคะแล้วปรากฏว่ามี 3-4 วันเพื่อนหายไปไม่ตอบค่ะอาจารย์ไม่ตอบและไม่อ่านมันคือเอกใจเฮ้ยเพื่อนคนนี้หายไปไหนและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนคนนั้นเสียชีวิต
3: ครับ
2: โอ้เนี่ยอาจารย์มันจริงนะคือนะวันนี้การส่งสติกเกอร์ของผู้ใหญ่เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อมันไม่ได้แบบส่งไปทีนะแต่ส่งเพื่อจะเป็นการยืนยันว่าวันนี้ฉันยังตื่นมาหายใจนะฉันยังมีชีวิตอยู่นะเธอไม่ต้องห่วงฉันอะไรแบบนั้นเนาะอาจารย์เน
3: าะอ๋อทางคุณปุ๊กพูดแล้วผมคิดถึงคำว่าสัญญาณชีพเลยอ่ะจะเป็นการส่งสัญญาณ
2: จริงๆอาจารย์อันนี้เป็นสำหรับตัวปุ๊กเองปุ๊กจะพูดกับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะว่าถ้าวันไหนที่ปุ๊กยังส่งสติกเกอร์ไปให้แปลว่าปุ๊กยังมีชีวิตอยู่นะแต่ถ้าวันไหนไม่มีเนี่ยแปลว่าเราไม่อยู่แล้วนะซึ่งชีวิตก็ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเลยเข้าใจว่าอ๋อที่ผู้ใหญ่เขาส่งก่อนหน้านี้อุ๊ยอย่าไปรำคาญท่านเลยนะท่านส่งมาเพราะเพื่อจะบอกว่าฉันยังอยู่นะแต่ทีนี้อาจารย์วันนี้นอกจากเรื่องสุขภาพละถ้าเรามองผู้ใหญ่เนาะในความต้องการของเขาที่มันจะส่งผลต่อผู้ประกอบการอย่างเราอย่างคนทำมาค้าขายได้เนี่ยเราสามารถใช้ความสูงวัยตรงนี้มาก่อให้เกิดเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสินค้าบริการที่ตอบสนองความต้องการกับลูกค้าในกลุ่มผู้สูงวัยได้ยังไงบ้างคะ
3: ครับก็อาจจะขอแบ่งปัจจัยสำคัญออกมาเป็นแบบนี้ก่อนละกันนะครับว่าในแง่ของเรามองว่าถ้าเราทำเราเป็นผู้ประกอบการหรือเราเป็นผู้ที่ทำสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเรามองตลาดกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยให้เรามองถึงประเด็นเขาเรียกว่าเป็น universal inclusive design ครับก็คือว่าต้องมองทั้งในเรื่องของทั้งสภาพร่างกายและจิตใจการออกแบบสินค้าและบริการเนี่ยต้องตอบโจทย์อะอย่างง่ายๆครับทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยก็อีกปีสองปีก็เข้าเกณฑ์ผู้สูงวัยละเชื่อไหมครับว่าปัญหาชีวิตคือเวลาซื้อยาสระผมใหม่ต้องคอยมาแบบบางทีมันมองไม่เห็นอ่านไม่ออกเพราะว่าสายตามีปัญหาว่าอะไรคือแชมพูอะไรคือยานวดอย่างเงี้ย
2: ค่ะอาจารย์พูดมาแล้วมันโดนใจเป็นเหมือนกันค่ะ
3: ครับต้องเอามาซูมมาที่ซูมไม่เห็นต้องเอาโทรศัพท์ไปถ่ายเพื่อที่จะขยายข้อความขึ้นมาครับอันนี้เป็นประเด็นของชีวิตจริงๆเนี่ยให้เข้าใจถึงเรื่องเกี่ยวกับทางกายภาพก่อนนะครับ
2: ค่ะ
3: อันที่สองก็พยายามจะต้องทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็น preventive health นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าเราจะต้องรักษาผู้สูงวัยแต่กลายเป็นว่าเราต้องเสนอทั้งการป้องกันและการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการใช่ไหมครับผู้สูงอายุก็จะเริ่มมีความอะไรที่มันมากของทอดเนี่ยก็ต้องละลดนะครับก็จะต้องผลิตภัณฑ์ที่ดื่มเข้าไปทานเข้าไปกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็อันที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับเรื่องของการตระหนักแล้วก็ให้คือความสร้างความไว้วางใจอ่ะให้ผู้สูงวัยเนี่ยมองว่าถ้าฉันใช้บริการของเธอบริโภคของเธออ่ะถือว่าถ้าไปร้านนวดบางทีนะครับผู้สูงอายุบางทีก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยแต่เราคงแบบไม่ได้ใช้ท่าที่ทำให้เกิดโอกาสในการทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายได้นะครับแล้วก็อันที่4สุดท้ายนั่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบโจทย์เรื่องการสร้างประสบการณ์หรือความรู้สึกในเชิงของการให้ความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งก็ปกติเพื่อนก็จะน้อยแล้วก็เป็นสังคมที่ค่อนข้างปีกวิเวกอยู่แล้วความเหงาก็เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็ประสบกับตัวเองน
2: ะ
3: ว่าลูกๆเนี่ยลูกคนหนึ่งต้องไปเรียนต่างประเทศเราก็เริ่มรู้สึกใจมันห่อยเหี่ยวหดหู่เดี๋ยวซึ่งวันพฤหัสเนี่ยลูกสาวไปเรียนที่จีนทีเนี้ยไปละ2คนเลยอีกคนเราอ่ะข้างในเราเริ่มรู้สึกว่าม ันมีความว้าเหวในใจละที่เคยแบบอยู่ด้วยกันมันเริ่มต่างคนต่างต้องมีชีวิตไปเดินต่อไปข้างหน้าดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องประเด็นที่เราต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกก็จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับว่า ถ้ามองว่าเราทำธุรกิจกับผู้สูงวัยครับแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยสมมติว่าถ้าวันนี้เราเป็นผู้สูงวัยเองเราจะทำอะไรบ้างนะครับอาจจะเดี๋ยวขออนุญาตต่อเนื่องเลยนะครับว
2: ่
3: าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยอย่างแรกก็ต้องเป็นการทำธุรกิจที่ความเสี่ยงต่ำลงทุนน้อยนะครับเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าประเทศไทยเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเราสูงวัยแต่เขาเรียกว่าไอเอสแต่ low income หรือว่า low wealth ก็คือว่าประเทศเราไม่ได้มีเงินเก็บสะสมเยอะด้วยการที่ไม่ได้มีการเตรียมการหรือการวางแผนการเงินที่ดีนะครับก็ต้องเป็นธุรกิจที่ลงทุนและความเสี่ยงต่ำลงทุนน้อยอ
2: ัน
3: ที
2: ่
3: สองว่าสามารถเปลี่ยนจากประสบการณ์ของผู้สูงอายุเนี่ยมาเป็นธุรกิจหรือบริการนั้นๆนะครับเราสังเกตเห็นได้ในการทำอสังหาการเจอผู้สูงวัยเนี่ยมาเรียนหลักสูตรในหน้ากันเยอะมากเพราะว่าท่านมีประสบการณ์อื่นๆที่เอามาพัฒนาต่อยอดได้มีความน่าเชื่อถือมีความรู้บางท่านเนี่ยอยู่ในหน่วยงานทางด้านวิชาการมาหรือเป็นข้าราชการมาครับก็มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็อันที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยืดหยุ่นทางด้านศักยภาพทางร่างกายก็คือทำงานที่ไม่ได้หักโหมไม่ได้ต้องใช้ร่างกายที่เยอะเกินไปนะครับอาจารย์อันนี้ต้องบอกประสบการณ์ตรงเนี่ยเกือบ20ปีแล
2: ้
3: วไปที่สิงคโปร์ครับที่สนามบินเราเห็นเลยครับว่าเขาตั้งใจให้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถมีบทบาทหน้าที่เหมือนคอนเซียสนะครับ
2: เหมือน
3: อินฟอร์เมชันนะครับลูกๆเนี่ยตั้งแต่เล็กๆเลยวิ่งไปถามว่าอยากจะไปสวนสนุกคุณยูเซลไปตรงไหนยังไงโอ้ช่วงสูงอายุแบบก็ให้คำอธิบายได้อย่างดีครับแล้วก็เต็มที่เต็มใจให้บริการด้วยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเราต้องไม่ปล่อยท่านให้โดดเดี่ยวปีกวิเวกการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องน่ารักบ้างนะครับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างที่เห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะมากเลยที่แบบเป็นธุรกิจที่ใน1ล้านเนี่ยมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็มีทั้งคนหนุ่มสาวกันนะครับหรือแม้ทั้งร้านสะดวกซื้อเนี่ยบางที่เนี่ยคือเรารู้ว่าผู้สูงอายุอาจจะยกของหนักไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโอเคแต่อยู่หน้าแคชเชียร์เก็บเงินได้เพราะนั้นยกของหนักเป็นหน้าที่ของหนุ่มสาวแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นภาพแบบองค์รวมนะครับซ
2: ึ่
3: งก็น่าจะเป็นแนวทางหลักๆได้ประเด็นหนึ่งครับผม
2: แม้ว่าเราจะทำธุรกิจอื่นๆอยู่แต่ว่าวันนี้เราก็สามารถที่ปรับให้สอดรับเนาะกับกลุ่มผู้สูงวัยได้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้อาจจะต้องเหมือนกับโยนหินไปที่ทางหน่วยงานกำกับหลักสำคัญของภาครัฐนะครับเช่นแบบกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยต้องอันนี้เรียนตามเนื้อผ้าครับว่าด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกำลังทั้งงบประมาณบุคลากรหรือใดๆของประเทศเนี่ยไม่ได้เพียงพอหรอกด
2: ัง
3: นั้นมันกลายเป็นว่าสังคมต้องช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันนะครับอย่างตัวนี้อาจารย์เองเนี่ยทำอสังหาเราก็พยายามจะมองหาช่องทางนะครับก็มีการจับมือกับบริษัทผู้ผลิตยาและสมุนไพรครับว่าก็จะทำธุรกิจเพื่อส่งเสริมอย่างเช่นเราจะเปิดธุรกิจใหม่แล้วมีหน่วยของกองทุนที่จะลงทุนให้เนี่ยแต่ว่าประโยชน์ร่วมกันได้สร้างกิจการที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไรอันนี้คือเป็นแนวที่เรากำลังสร้างช่องทางใหม่ๆต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาคร
2: ับ ค่ะโอ้เป็นข้อมูลที่แบบน่าสนใจเนาะเสียดายเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
3: ์
2: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะยังไงเราจะไม่เหงานะคะอาจารย์เพราะว่าเราจะมาจัดรายการเนาะลูกไปอยู่ต่างประเทศอาจารย์ก็จะไม่ว่างนะคะเราจะจัดรายการด้วยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์พูดเห็นภาพเลยเพราะว่าหลายคนก็เหงาเนาะแล้วก็เราก็ต้องมาใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและถ้าเราเป็นผู้ประกอบการแล้วเราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนสูงวัยนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
4: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SMEที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจ ัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับพี่แหวนแหวนปวริษาและโบตันลลิภักค่ะ
2: แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะกับการถูกจัดให้ติดอันดับอีกแล้วกับประเทศไทยของเรานะคะแต่รอบนี้เป็นอันดับที่ดีค่ะเพราะว่าประเทศไทยนะคะได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่3เมืองแห่งจุดหมายปลายทางสำหรับชาวฟรีแลนซ์และเป็นอันดับที่4นะคะปลายทางสำหรับวัยเกษียณด้วยค่ะเวียนเอ็กซ์เพรสอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อของเวียดนามและ The Star สื่อของมาเลเซียรายงานผลการจัดอันดับRumavi Global Relocation Index 2026ซึ่งเขาก็ได้ประเมินจาก192ประเทศและดินแดนทั่วโลกโดยประเทศไทยนะคะถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่3สำหรับการเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่ม Digital Nomads หรือกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการหาเลี้ยงชีพซึ่งทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออฟฟิศเป็นประจำส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือชาวฟรีแลนซ์ทั้งหลายโดยไทยเราได้คะแนนไปถึง 75.4 เป็นรองแค่มาเลเซียและโปรตุเกสค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดอยู่ในอันดับที่4จุดหมายปลายทางสำหรับวัยเกษียณที่ทำคะแนนไปได้ถึง 74.3 โดยในส่วนของการให้คะแนนโลกหลังเกษียณนะคะหลักๆเขาก็จะประเมินจากคุณภาพของระบบสาธารณสุขส่วนนี้ค่ะจะให้ความสำคัญค่อนข้างมากรองลงมานะคะคือแนวทางการจัดเก็บภาษีรายได้ในต่างประเทศค่าครองชีพความปลอดภัยบนท้องถนนและค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพซึ่งจุดแข็งที่ทำให้เราอยู่ในอันดับ3และ4ในครั้งนี้นะคะหลักๆเลยก็มาจากค่าครองชีพในประเทศที่เข้าถึงได้โดยคะแนนในส่วนนี้ค่ะไทยเราได้ไปถึง 96.9 คะแนนตามมาด้วยปัจจัยด้านระบบเงินตราและธนาคาร 91.8 คะแนนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล 89.4 คะแนนและคุณภาพและต้นทุนการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้ไปอย่างละ78คะแนนค่ะ
1: ค่ะสำหรับชาวต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ก็จะมองว่าค่าครองชีพในบ้านเราเนี่ยถูกใช้เงินไม่มากแต่ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศนะคะแต่สำหรับคนไทยเองค่ะเมื่อเปรียบเทียบค่าครองชีพกับรายได้เฉลี่ยเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังมองว่าอุ๊ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่บ้านเราก็ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะเขาเคยทำผลสำรวจเกี่ยวกับจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในประเทศเอาไว้ค่ะโดยพบว่าปีนี้นะคะจังหวัดที่เป็นแชมป์เลยได้แก่ภูเก็ตค่ะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับการอยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ 33,150 บาทต่อเดือนเลยนะคะตามมาด้วยกระบี่ค่ะ 29,073 บาทต่อเดือนและต่อด้วยชลบุรี 27,129 บาทต่อเดือนค่ะส่วนที่ตามมาติดๆก็จะเป็นสระบุรีราชบุรีจันทบุรีสุราษฎร์ธานีระยองพระนครศรีอยุธยาชุมพรตามลำดับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวติดทะเลกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะค่าครองชีพโดยรวมก็เลยค่อนข้างที่จะสูงกว่าจังหวัดอื่นๆนั่นเองค่ะ
2: ขณะที่ยังมีอีกหนึ่งการจัดอันดับที่น่าสนใจนะคะกับผลสำรวจของ Julius Baer Global Wealth and Lifestyle Report 2026ที่จัดให้กรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่10นะคะเมืองที่มีค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีสินทรัพย์สูงหรือ High Net Worth Individuals แพงที่สุดในโลกซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ซึ่งต้องย้ำนะคะว่าเป็นต้นทุนค่าครองชีพสำหรับการใช้ชีวิตระดับลักชัวรี่ของผู้ที่มีสินทรัพย์สูงเท่านั้นซึ่งผลสำรวจตรงนี้ค่ะอีกในหนึ่งก็สะท้อนได้ว่าเมืองหลวงของบ้านเราขยับขึ้นมาโดดเด่นในด้าน accessible luxury หรือความหรูหราที่จับต้องได้ที่เริ่มถูกนำไปเปรียบเทียบกับเมืองที่เป็นศูนย์กลาง luxury ระดับโลกมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: แม่มาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะลิปสติกสาวๆกี่แท่งคะ
2: น่าจะหลักร้อยอายุไปก็น่าจะครึ่งหนึ่ง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่แหวนต้องฟังข่าวนี้นะคะเพราะว่าสาวๆหลายคนเนี่ยลิปสติกเยอะแล้วก็ใช้ไม่หมดเสร็จปุ๊บก็คือทิ้งไงแต่ว่ามีประโยชน์ตรงนี้ค่ะเชิญกันนะคะสาวๆที่มีลิปสติกมากเนี่ยไปบริจาคที่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกันค่ะโดยลิปสติกเก่าๆที่เรานำไปบริจาคนั้นนะคะทางศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยเนี่ยจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินแล้วก็ดูแลผู้ป่วยค่ะซึ่งเขาจะเอาไว้เขียนเพื่อช่วยระบุตำแหน่งจุดกดเจ็บเช่นตาปาแล้วก็จุดกดเจ็บบริเวณฝ่าเท้านะคะวางแผนปรับแต่งแผ่นรองฝ่าเท้าจากรอยเปื้อนเพื่อก็จะรูแล้วก็ลดความหนานะคะหรือว่าปรับแต่งบริเวณที่เหมาะสมช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะโดยสามารถนำไปบริจาค ากได้ที่งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือว่าใครไม่สะดวกไปด้วยตัวเองนะคะก็ส่งไปรษณีย์ตามที่เราขึ้นก็ได้นะคะส่งไปที่งานผู้ป่วยนอกศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยเลขที่199ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ10280หรือว่าโทรศัพท์ติดต่อไปที่081-234-7110ค่ะ
2: นี่เป็นเรื่องของการส่งต่อลิปสติกที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ได้หรือฉันจะยกเป็นลังเลยค่ะเป็นมอบให้สภากาชาดไทยนะคะมีอีกหนึ่งการรียูสที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือกระดาษนั่นเองซึ่งทุกวันนี้นะคะก็เราก็พยายามจะรียูสกันแบบใช้ทั้งสองหน้าอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังแบบอยากจะรียูสให้ได้มากกว่านี้ค่ะวันนี้ต้องมาดูสกู๊ปนี้เลยนะคะกับน้องเจ้านายที่ได้นำเอากระดาษนะคะที่เป็นแบบว่าใช้ไปหมดแล้วทั้งสองหน้าเอามาทำเป็นชิ้นงานนะคะที่ผสมผสานหัตถกรรมทำมือและเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านชิ้นงานศิลปะและยังเป็นชิ้นงานที่สร้างรายได้ได้อีกด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
3: เมื่อกระดาษถึงทางตันและกำลังหมดคุณค่าถูกมองใหม่ผ่านงานศิลปะและการออกแบบ Paper Art ไทยงานศิลปะที่ต้องการชวนทุกคนมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับงานคราฟจากผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลหัตถกรรมท้องถิ่นจากชุมชนจังหวัดสมุทรสาครไอเดียที่ต้องการลดขยะจากกระดาษสู่การสร้างเป็นของชิ้นใหม่ที่เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายในสไตล์ Contemporary Minimal Art ผสมผสานเรื่องราวไทยด้วยศิลปะลวดลายเบญจรงค์สีทองในคอนเซ็ปต์ศิลปะจากมือเราเพื่ออนาคตของโลก
4: ทำงานจากกระดาษนะครับกระดาษเหลือใช้ในชุมชนนะครับเอามาทำเป็นงานหัตถกรรมพื้นถิ่นเป็นเศษกระดาษเหลือใช้ครับเป็นแกนกระดาษกล่องกระดาษนะครับที่ใช้แล้วนะครับในชุมชนไม่มีประโยชน์หรือขายเป็นพวกเศษกระดาษนะครับเราเห็นคุณค่าของกระดาษนะครับเราก็เลยนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทรัพยากรธรรมชาติของเราคือไม้อะครับที่มันร่อยหรอทุกวันนะครับเมื่อเอามาทำเป็นกระดาษเนี่ยครับพอใช้งานไปนานๆปุ๊บเนี่ยกระดาษมันก็จะทิ้งเสียหายครับเราเลยเก็บมาทำเป็นเพิ่มมูลค่าให้มีมูลค่า

0: ระเบนราหูเต่าทะเลฉลามวาฬแล้วก็พะยูนนะครับก็จะเป็นสัตว์ของในอ่าวไทยของเรานี่แหละครับผมทำมาทั้งหมด12ปีแล้วครับโดยใช้แรงงานของชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยครับเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำผลิตภัณฑ์ครับ
1: งานศิลปะจากกระดาษหลายคนอาจจะกังวลเรื่องความคงทนแต่เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานแล้วสามารถใช้งานได้มากกว่า 5-6 ปีทั้งยังมีผิวสัมผัสที่เรียบเนียนน้ำหนักเบาและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
2: เป็นชิ้นงานแบบนี้เราผ่านกระบวนการอะไรบ้างพี
0: ่เราก็จะเอากระดาษเหลือใช้เนี่ยมาแช่น้ำนะครับแล้วก็เอามาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆปั่นจนละเอียดนะครับแล้วก็คั้นเอาน้ำออกเป็นให้มันหมาดๆนะครับมาผสมกาวลาเทกซ์กันชลานะครับจนนวดคล้ายๆกับดินนะครับดินกระดาษนะครับเราก็เอามาปั้นขึ้นรูปครับปุ๊บแล้วก็มาขัดแล้วก็มาทำผิวขาวแล้วขัดมันให้มันเหมือนเซรามิกครับแล้วก็เพ้นสีกันน้ำแล้วก็เขียนลาย
2: มันมีตัวบล็อกหรือว่าแบบ
0: เราจะมีตัวกำหนดคือเราปั้นเป็นตัวบล็อกเพื่อกำหนดทรงก่อนนะครับพอเราได้ตัวต้นแบบมาปุ๊บเราก็จะมาปั้นใหม่เพื่อให้เข้าทรงแล้วก็ตัดจนกว่าจะแห้ง
2: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการคือทำมือหมดเลย
0: ใช่ครับเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับ
1: ใครที่สนใจเรื่องราวของเปเปอร์อาร์ตไทยศิลปะงานคราฟต์จากกระดาษก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage Paper Art Thai ธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
3: ต้องบอกว่าชอบแบรนด์นี้มาก
4: สวยอ่ะ
3: สวยมากแล้วคือเวลาซื้อไปเป็นของฝากใครที่ต่างประเทศมันเบา
4: จริง
3: ใช่ดิฉันก็เลยเหมาทีเป็น10ค่ะเอาไปแจกที่ต่างประเทศแล้วมันก็แบบรีไซเคิลด้วยแล้วก็ลวดลายสวยมากเลยนะคะ
4: เตรียมอุ่นหนุนเพราะเดี๋ยวพี่แวนจะไม่อยู่
3: เดี๋ยวจะไม่ใช่เอาไปแจกอีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่มีไอเดียที่น่าสนใจนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยที่แฟนเพจ Facebook ข่าว3สีนะคะอันไหนที่โดนใจเราเดี๋ยวเราจะส่งน้องเจ้านายนะคะไปนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาบอกต่อกันค่ะ
4: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ค่ะที่ครั้งนี้เนี่ยพี่คาราบาวเนี่ยปลุกตำนานเพลงเพื่อชีวิตมาจัดเต็มได้ทั้งความสุขแล้วก็ยังได้บุญด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้ค่ะกับบรรยากาศภาพของความสนุกสนานและความประทับใจนะคะของคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81งานนี้บอกเลยว่าจัดเต็มทั้งความสุขและอิ่มบุญกันทั้งงานซึ่งก่อนจะได้พบกับโชว์สนุกสนุกที่รอคอยจากคาราบาวนะคะเราก็เปิดเวทีด้วย Opening Actจากศิลปินมากฝีมือหนูเล็กชนิดาและซินจิรัญญาศิลปินจากค่ายลูน่ามิวสิก้ามาเรียกน้ำย่อยกันก่อนจากนั้นกับพี่ๆวงคาราบาวก็เสิร์ฟความสนุกให้กับแฟนๆแบบจัดเต็มเรียกว่าขนเพลงฮิตมาเยอะมากทั้งเพลงที่เป็นตำนานรวมถึงเพลงที่แฟนๆหลายคนคิดถึงเรียกว่าได้เต็มอิ่มกว่า2ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวค่ะ ส่วนอีกไฮไลท์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะนั่นก็คือการประมูลของไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปร่งพร้อมลายเซ็นเสื้อยืดมนเพลงคาราบาวพร้อมลายเซ็นรูปภาพพร้อมลายเซ็นและอีกมากมายต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากจะเต็มอิ่มกับเพลงระดับตำนานของพี่ๆคาราบาวแล้วยังได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนอกจากนั้นนะคะทุกคนก็ยังอิ่มบุญอิ่มใจกันอีกเพราะรายได้จากการประมูลและรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการ support ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัท Search ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะโดยครั้งนี้ค่ะจะนำเครื่องดนตรีไปมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงสนับสนุนโรงพยาบาลในการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการดูแลผู้ป่วยและเป็นกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานด้วยนะคะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศล Charity Edition จริงๆซึ่งคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีต้องขอขอบคุณค่ะสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistic บริษัทสยาม Fresh Enterprise จำกัดและยางดันลอป Blue Response TG ค่ะ
9: ค่ะพูดถึงพี่ๆวงคาราบาวล่าสุดนะคะพี่แอร์คาราบาวค่ะก็ได้รวมตัวขุนพลกีตาร์ระดับตำนานนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเป็นสุดยอดศิลปินระดับปรมาจารย์ของเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โอโอลานค่ะมือกีตาร์ระดับตำนานวงการร็อกนะคะพี่ป๊อปเดอะซันค่ะโซโล่กีตาร์สุดดุดันเลยนะคะพี่กิติกีตาร์ปืนมือกีตาร์ระดับครูร่วมด้วยพี่หมูคาเลโดสโคปค่ะที่มาร่วมเติมเต็มความหนักแน่นของลายกีตาร์ในโปรเจกต์พิเศษกับการทำเพลงเน่เน่หน่ายแน่มากนะคะซึ่งมีพี่แอดคาราบาวค่ะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดเสียงร้องด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์นะคะโดยเพลงนี้นะคะพี่แอดแล้วก็พี่ๆศิลปินเนี่ยตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อส่งกำลังใจให้กับเยาวชนไทยน้องเน่เน่นะคะที่ไปเข้าแข่งขันในรายการระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะจนสร้างความประทับใจไปทั่วโลกแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นตัวเต่งในปีนี้เลยนะคะพี่แอดเองก็ภูมิใจในตัวของน้องเน่เน่มากนะคะตอนที่น้องเนี่ยได้โกลเด้นบัซเซอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แอดก็ถึงกับประกาศผ่านโซเชียลเลยนะคะว่าขอมอบเงินอัดฉีดให้น้องเน่เนี่ย1ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนการไปคว้าแชมป์ในครั้งนี้มาแล้วด้วยนะคะ
10: นี่นะสุดยอด
9: โอ้เต็มที่
10: เปเต็มที่เชื่อว่าน้องเน่เน่ต้องกำลังใจพุ่งแบบว่าทะลุมาเต็มแน่ยังไงก็ส่งแรงใจให้เธอด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่อีก2สาวฮอตนะคะน้องลีน่าและน้องหมิวนั่นเองซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะซีรีส์เรื่องที่2ของพวกเธอนะคะ Please Love รักได้ไหมเพิ่งออกอากาศเป็นตอนแรกแล้ววันนั้นนะคะสาวๆเนี่ยเค้าก็ชวนแฟนๆมานั่งชมตอนแรกด้วยกันด้วยค่ะกระแสตอบรับดีตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะสำหรับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมผลงานการแสดงคู่กันเรื่องที่2ของ2สาวลีน่าและลินาและหมิวณัชชาซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนอกจากซีรีส์จะออกอากาศเป็นตอนแรกแล้วช่อง3ยังจัดงาน Please Love รักได้ไหม Premiere Night with Lina Miu ให้แฟนๆได้มากรี๊ดมาฟินพร้อมกันด้วยที่โรงภาพยนตร์บอกเลยว่าบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะนอกจาก Lina Miu จะมาร่วมดูตอนแรกกับทุกคนแล้วยังมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมายรวมถึงโชว์ที่2สาวเตรียมมาให้แฟนๆด้วยค่ะ
11: เอาจริงๆตั้งแต่วันฟิตติ้งก็รู้แล้วว่ามวลของ energy ของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงมันจะแบบฮาร์ดคอร์แค่ไหนเพราะเรื่องแรกเราแบบคือเหมือนทั้งสองคนเหมือนอยู่ในเฟรี่เทลเหมือนอยู่ในดิสนีย์แลนด์ทุ่งลาเวนเดอร์แต่ว่าเรื่องนี้เราอยู่แบบโหเหมือน50 shades อ่ะ
10: อุ๊ย
11: อุ๊ย50 shades of pink มันเป็นความตื่นเต้นเพราะเรื่องแรกอย่างที่บอกมันเหมือนดิสนีย์แลนด์เรื่องที่2มันคืออีกเรื่องนึงเลยอ่ะมันคือแบบไฟแบบไฟเยอะมากก็คือแดงดำ
12: เรื่องนี้ก็
11: เรนโบว
12: ์ใช่เรื่องนี้ก็มีความโตขึ้นของทั้ง2ตัวละครค่ะแล้วก็เรื่องราวแบ็คกราวด์ทุกอย่างมีความซับซ้อนขึ้นเยอะมากๆๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชาเลนจ์ของพวกเราว่าพวกเราจะทำยังไงให้ความซับซ้อนนั้นน่ะมันออกมาสู่คนดูให้ทุกคนดูเข้าใจอย่างง่ายดายเราก็คิดว่าแฟนคลับก็น่าจะกรี๊ดนะ
11: เขาน่าจะโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอโอ้ย
12: แต่ว่าอย่าหันมาด่าลีน่าและลีน่าก็พอค่ะทุกคนมองจอนะคะอย่าหันมาด่าหลัง
11: ฝากซีรีส์เรื่องที่2ของลีน่ามิวด้วยนะคะเรื่อง Please Love รักได้ใหม่ทางช่อง3ค่ะ
3: สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกนะคะตอนนี้ก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้แล้วนะคะที่แอปพลิเคชัน3 Plus นั่นเองแล้ววันศุกร์นี้ก็มาเติมเต็มความแซ่บที่แบบเหมือน Fifty Shades of Grey นะคะที่น้องๆเขาบอกกันเมื่อสักครู่นี้นะคะความแซ่บของทั้ง2สาวกันได้ในซีรีส์ Please Love รักได้ใหม่เวลา 20:30
9: ค่ะส่วนคืนนี้นะคะพลาดไม่ได้เหมือนกันค่ะติดตามกันต่อกับละคร2หัวใจค่ะ
4: ดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่10แล้วนะคะสำหรับละคร2หัวใจบอกเลยว่าเรื่องราวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคืนนี้โอบหรือว่าณเดชน์ค่ะก็จะเปิดโหมดคลั่งรักแบบสุดๆจัดเต็มเนรมิตบ้านให้กลายเป็นสวนดอกไม้สุดหวานนะคะพร้อมกับเซอร์ไพรส์สวมแหวนขอฝนหรือว่าอแมนดากลับมาคบกันอีกครั้งนึงนะคะงานนี้เนี่ยโอบเนี่ยทุ่มสุดตัวเลยแบบว่าไม่มีพักแต่ว่าความหวานตรงหน้าเนี่ยกลับกลายเป็นช็อตบาดใจของดอมเจมมานั่นเองค่ะที่ดันมาเห็นทุกอย่างแบบเต็มๆทำเอาดอมเนี่ยถึงกับอึ้งแล้วก็เจ็บจี๊ดไปทั้งใจเลยนะคะก็มาร่วมลุ้นไปกับทุกๆตัวละครแล้วมาติดตามว่าความสัมพันธ์รักสามเศร้าครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะในละครสองหัวใจคืนนี้เวลา20:30ค่ะ
13: ส่วนอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่ทางช่อง3เตรียมลงหน้าจอให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะคะนั่นก็คือ Decoding You โคตรรักผลงานกับแสดงคู่กับเรื่องแรกนะคะของหนุ่มทาคิและเฟรนด์ค่ะปักหมุดวันพร้อมเสิร์ฟความฟินแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ของทางช่อง3อย่าง Decoding You โคตรรักของ2หนุ่มทาคิอ่องละอและเฟรนด์พิรกฤตที่มาถ่ายทอดเรื่องราวของกฤตที่รับบทโดยทาคินักธุรกิจหนุ่มใหม่ไฟแรงเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพด้านการลงทุนที่ถูกทำร้ายปางตายจากผู้ชายที่เป็นคู่มั่นของผู้หญิงที่เป็นคนรักเก่าและดูท่าว่าเขาจะไม่หยุดราวีง่ายๆแม่ของกรีดค่ะก็เลยคิดแก้ปัญหาด้วยการประกาศเลยว่าลูกตัวเองไม่ได้ชอบผู้หญิงและกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายซึ่งนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเพราะว่าคู่แต่งงานของกริชก็คือนนที่รับบุตรโดยเฟรนด์ชายหนุ่มที่ถูกรับเลี้ยงหลังพ่อแม่ของนนจากไปซึ่งความจริงแล้วนะคะนนก็แอบรักกริชมาตลอดแต่ก็ต้องเก็บความรู้สึกไว้เพราะกลัวว่ากริชจะไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันแต่ใครจะรู้ว่าหัวใจของกริชเองเนี่ยก็คือค่อยๆเริ่มเปิดรับนนเข้ามาแล้วเหมือนกันฟังเรื่องแค่นี้ก็อยากจะรู้แล้วนะคะว่าความรักของทั้งสองคนจะเป็นยังไงต่อเชื่อว่าจะต้องมีอุปสรรคเยอะอย่างแน่นอนมันจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งง่ายๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็เตรียมเปิดช่อง3ลุ้นกันได้เลยนะคะกับซีรีส์ Decoding You โคตรรักเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นค่ะ
4: เดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะคะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
14: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
15: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
16: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อกดูレスปอนทีจี
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
4: กลับมาสู่เบรกสุดท้ายนะคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเมื่อช่วงแรกเราได้พูดถึงเรื่องของเงินทองค่าของชีพหลายคนแบบโอ้ปวดหัว
13: ปวดร้าวเนาะ
4: ปวดร้าวสูงขึ้นทุกวันใช่แล้วคนไทยก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราไม่มีที่พึ่งทางใจก็เลยมักจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะหลายคนตอนนี้ก็มีความศรัทธาองค์พระพิฆเนศกันมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นฤกษ์ดีที่สุดในการขอพรจากพระพิฆเนศค่ะ ที่บอกแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับการเข้าสู่เทศกาลคเนจตุรถีแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่25กันยายนเลยค่ะสำหรับเทศกาลคเนจตุรถีนะคะเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระพิฆเนศเทพฮินดูที่ได้รับการนับถือในฐานะเทพแห่งปัญญาศิลปวิทยาและผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงนะคะโดยชาวฮินดูเนี่ยเชื่อกันว่าช่วงวัน10วันของเทศกาลในช่วงนี้เนี่ยแหละค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่องค์พระพิฆเนศเนี่ยเสด็จลงมาประทับณโลกมนุษย์เพื่อรับฟังคำอธิษฐานแล้วก็ปัดเป่าอุปสรรคให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะโดยช่วงนี้นะคะหลายที่ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมบูชาพระพิฆเนศไม่ว่าจะเป็นที่วัดแขกสีลมนะคะหรือที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีการจัดงานไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
10: และอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการจัดพิธีบูชาพระพิฆเนศเนื่องในเทศกาลคเนศจตุรถีไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะก็คือที่ศรีวรยาลัยของอาจารย์โอเลยานสัมผัสที่จังหวัดสระบุรีซึ่งจัดขึ้นค่ะตามความเชื่อว่าเป็นวันรับเสด็จท่านลงมาที่โลกมนุษย์สำหรับใครที่พลาดไม่ได้ไปเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่ามีการบูชาองค์พระพิฆเนศอยู่ที่บ้านอาจารย์โอเล่ก็ฝากคำแนะนำสำหรับการไหว้ขอพรเนื่องในเทศกาลคเนศจตุรถีที่สามารถทำได้ที่บ้านมาด้วยนะคะว่าแต่จะต้องทำยังไงถึงจะได้รับพรปังๆเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์โอเล่กันค่ะ
17: ครับสุขสันต์วันคเนศจตุรถีนะครับเวียนมาบรรจบนะครับปี2569นี้อันดับแรกมีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาพระพิฆเนศถ้าตามความเชื่อเราต้องบูชาท่านด้วยความรักไม่ใช่ว่าบูชาเพื่อให้ท่านโดนบันดาลและร้องขอท่านให้ท่านประทานโน่นประทานนี่ทุกอย่างอย่าบูชาด้วยความโลภแต่จงบูชาด้วยความรักและวันคเนศจตุรถีนะครับหากที่ใดนะครับเราได้ไปร่วมพิธียังเทวาลัยต่างๆนะครับก็จะไปด้วยความนอบน้อมบูชาหนึ่งในมหาบรมครูแห่งวิทยาการทั้งหลายจัดว่าพระคเนศนั้นเป็นหนึ่งในเสียนบรมครูหากเราจะบูชาบุคลาธิสถานอันเป็นเทวปกรณำนะครับพระองค์นี้นะครับด้วยความสำเร็จนะครับตามคติแล้วจะบูชาด้วยขนมอย่างเช่นขนมโมทกะขนมราดูนนะครับและผลไม้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะพร้าวนะครับแอปเปิ้ลหรือส้มก็แล้วแต่นะครับเป็นอามิสบูชาแด่องค์เทวะเป็นการเพิ่มพูนกำลังใจให้กับเราว่าเราก็สิทธิ์มีครูเชกเช่นเดียวกันเพราะพระพิฆเนศเจ้าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการประทานความราบรื่นความสำเร็จให้กับทุกท่าน
10: ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์โอเล่ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามต้องย้ำนะคะว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าองค์พระพิฆเนศเป็นเทพอีกหนึ่งองค์นะคะที่คนไทยศรัทธากันเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะในสายงานศิลปะการแสดงทำหนังทำละครก็มักจะมีการบวงสรวงบูชาท่านก่อนจะเริ่มถ่ายทำตามที่เราเคยได้นำเสนอข่าวในรายการข่าว34ก่อนหน้านี้ค่ะ
18: ค่ะหมดเวลาของข่าว34แล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่แหมมันเป็นประเด็นจริงๆผู้ชมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเด็กคนไหนเลยคุณผู้ชมเรื่องราวของน้องยูฟ่าครับอายุแค่ขวบเดียวฮะน้องเนี่ยไปรักษาอาการทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารรู้สึกจะเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดอีกทีนึงแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับคือเขาต้องมีการให้น้ำเกลือนะฮะปรากฏว่าน้องเองเนี่ยก็เขาจะมีไอ้เหมือนกับคลิปแพดอะที่มันวางบนมือนะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยระวังเพราะน้องยังเด็กขวบนึงแล้วก็เหมือนเอาไอ้เทปเนี่ยพันไว้ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องอาการดีขึ้นกลับบ้านคุณผู้ชมครับก็มีผู้ช่วยพยาบาลนะฮะมาเป็นผู้ชายนะ
2: ครับ
1: มาแล้วก็มาทำการตัดปรากฏว่าตัดอีท่าไหนไม่รู้คุณผู้ชมครับไปตัดนิ้วของน้องขาดไปด้วยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วก็เอาไปต่อกันนะฮะซึ่งระยะเวลาที่ไปต่อเนี่ยก็ห่างนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาเหมือนเลือดเนี่ยไม่ไปเลี้ยงบริเวณนิ้วของน้องไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้นะครับทางคุณแม่คุณพ่อน้องเนี่ยต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับก็เลยมาร้องที่เพจสายใหม่ต้องรอดนะครับผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณวิภาพรเป็นคุณแม่นะฮะชื่อเล่นชื่อคุณหญิงนะครับมาพร้อมคุณลี่เป็นพ่อของน้องยูฟ่านะครับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดวันนี้มานั่งกับเราอีกครั้งนะฮะ
4: สวัสดีครับ
5: พี่หนุ่มครับ
1: แล้วก็วันนี้ครับทนายตุ๋ยนะฮะทนายพรศักดิ์วิพาทอาพันธ์นนครับ
6: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
1: ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคุณแม่กับคุณพ่อมีลูกกี่คนครับเนี่ย
7: มี2คนค่ะ
1: ยูฟ่าเป็นคน
7: คนที่2ค่ะ
1: คนที่2คนโตอายุเท่าไหร่ครับ
7: 7ขวบค่ะ
1: 7ขวบนะโอเคแม่อยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ย
7: ยะโสจังหวัดยะโสธรค่ะ
1: อยู่ยะโสแล้วก็ธรรมดาเนี่ยลูกป่วยไปหาโรงพยาบาลไหน
7: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเหลืองนกทา
1: ที่เหลืองนกทานี่ก็จะหยุดประจำทั้งคนโตแล้วก็คนเล็ก
7: ใช่ค่ะ
1: เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมวันนั้นน้องป่วยหรือไม่สบายอะไรไงทำไมถึงได้พาน้องไปที่โรงพยาบาลครับ
7: น้องป่วยเป็นไข้หวัดค่ะและมีไอมีเสมหะค่ะคุณหมอก็ให้แอดมิดนอนโรงพยาบาล
1: แอดมิดนอนโรงพยาบาลนะ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับคุณแม่
7: น้องก็นอนโรงพยาบาลรักษาตัวตั้งแต่วันที่1ค่ะวันที่1กันยา
1: ครับ1กันยานะ
7: ค่ะ
1: มีตอนนั้นน้องอาการเป็นยังไงบ้าง
7: มีน้องไอมีเสมหะ
1: หนักไหมไม่ได้หนักมากใช่ไหมหรือว่า
7: หนักอยู่ค่ะ
1: ค
7: ือต้องได้ดูดเสมหะแล้วก็ได้พ่นยาค่ะ
1: ก็เป็นทางเดินหายใจ
7: ใช่ค่ะ
1: โอเคทีเนี้ยคุณหมอก็เลยต้องให้น้ำเกลือ
7: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมครับนี่ให้น้ำเกลือคือเขาให้แบบไหนอะไรยังไง
7: ให้น้ำเกลือ
4: ใส่สายอยู่ข้อมือทั่วไป
1: ที่นี่ตามที่ผมเมื่อกี้อธิบายให้ฟังเลย
7: ครับ
1: แล้วเขาก็จะมีไอ้ตัวแพดอันนึงเนี่ยประกบไปข้างล่างมือ
7: ค่ะ
1: พอน้องเขาจะดิ้นถูกไหม
7: ค่ะ
1: ขวบเดียวเองนะใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
4: ขวบกับ14วันแล้วเนาะ
1: ขวบกับ14วันเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนี่น้องนะฮะจำมั่มนะโอเคทีเนี้ยพอเขามีแพดนี้ติดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเทปเนี่ยพันรอบมือไว้เพื่อที่จะติดกับไอ้ตัวแพดอันนั้นที่ผมอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นตอนแรกฮะอ่ะตามนั้นเลยตามภาพนั้นเห็นไหม
4: คร
1: ับ เนี่ยนะครับโอ้แบบนี้นะครับทีนี้หลังจากนั้นมันยังไงต่อฮะแม
7: ่น้องก็รักษาตัวมาถึงวันที่11ค่ะคุณหมอประจำไข้น้องได้สั่งให้น้องกลับบ้านได้เพราะน้องอาการดีขึ้นแล้ว
1: ครับ
7: พอคุณหมอสั่งว่าให้กลับบ้านได้คุณแม่ก็พาน้องมานั่งรอที่เตียงค่ะเพื่อที่จะรอพยาบาลมาถอดสายน้ำเกลือออกให้น้องคุณพ่อก็เก็บของเตรียมของขนของลงไปเก็บแล้วค่ะเพื่อที่จะกลับบ้านกันมีพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลท่านหนึ่งค่ะเดินถือกรรไกรมา
1: เป็นผู้ชายใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: เดินเข้ามาเลยจริงๆต้องเป็นพยาบาลทำใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
4: ผู้หญิง
7: เขาก็ถือกรรไกรมาแล้วก็สำลีไว้ติดหยุดเลือดน้องค่ะตอนที่ถอดสายน้ำเกลือออก เขาก็เดินมาไม่แบบไม่พูดไม่จาค่ะแม่ก็นั่งเอาน้องนั่งตักไว้แล้วก็จับแขนน้องเพื่อไม่ให้น้องดิ้นนะคะพอแม่จับแขนแล้วเขาก็แย่กันไก่เข้าทางนิ้วชี้น้องแย่จะสุดกันไก
1: ่ผมขอญาตนะฮะคือมือเนี่ยอยู่อย่างนี้ถูกไหมแล้วก็พันผ้าอยู่นี้ไอ้พันไอ้อย่างนี้อยู่คุณแม่ไหวนะแล้วก็เขาแย่เข้าไปมุมอย่างนี้ใช่ไหม
7: คือมือน้อง
1: ไหนทำแบบพี่สิ
7: มือน้องแนบอยู่กับแบบนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวนะพี่ขออนุญาตทำตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนขออนุญาตนะเอาอะไรดีเอาอันนี้ก็ได้อันนี้สมมติอันนี้นะแปะอย่างนี้ถูกไหม
7: ค่ะ
1: ใช่ไหมแล้วก็มีไอ้เทปเนี่ยพันไว้แบบนี้ถูกไหม
7: ค่ะ
1: แล้วเขาแย่ไปยังไง
7: เขาแย่เข้าไปแบบนี้เลย
1: นะลูกนะ
7: ค่ะเขาแย่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะ
1: อ๋อแย่ไปอย่าง
4: น
1: ี
7: ้ใช่ค
4: ่
7: ะ
4: แย่เป็นนิ้วชี้ครับ
1: เป็นนิ้วเขาเป็นอย่างนี้ใช่น้องมืออย่างนี้ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะน่าจะเป็นแบบ
1: เขาแย่ไปช่วงตรงง่ามนี้หรือง่ามนี
7: ้ทางนี้ค่ะน่าจะมันน่าจะโดนทางนี้ค่ะ
1: ข้างนิ้วชี
2: ้ดูตามรูปจะเห็นว่านิ้วชี้มันหลบเข้าไปใน
1: เข้าไปอย่าง
2: น
1: ี้
7: ใช่ครับ
2: ถ้าตามรูปที่น้องเมื่อสักครู่นะครับนิ้วชี้จะหลบเข้าไปเขาก็เลยเสียบเข้ากลางเข้าไปเลยครับ
1: นี่อย่าง
2: น
1: ี้นะ
7: ใช่
2: ค่ะนิ้วชี้จะหายไปเห็นไหมครับ
4: นิ้วชี้น่าจะ
2: เป็นนิ้วก้อยนิ้วกลาง
1: อ๋อ
4: แน่จะพับเข้ามาหลายใน
1: เข้าใจละคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นขอเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะเอาแค่เฉพาะขยายเฉพาะแค่มือน้องโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนิ้วโป้งเนี่ยก็คือข้างบนนั้นบวมๆนั่นใช่ไหม
7: ค่ะ
1: ป้องใหญ่ๆนะแล้วปรากฏที่ไอ้โผล่มานิ้วที่สองอ่ะมันคือนิ้วนาง
2: ครับ
1: นะฮะเอ้ยนิ้วกลาง
2: ก้อยนางกลางเห็นแต่ชี้ไม่เห็น
1: อ่ะโอเคชี้หายไปใช่ไหมคุณเอก
2: ครับ
1: โป้งก่อนชี้หายไปแล้วมากลางแล้วมานางแล้วก็อยู่ข้างล่าง
2: ใช่คร
1: ับ แสดงว่าไอ้นิ้วชี้เนี่ย
2: มันหลบ
1: อยู่หลบอยู่ข้างใน
2: ครับเหยียบเข้าไปเลย
1: ไม่เห็นไงก็คิดว่าไอ้นิ้วกลางเนี่ยคือนิ้วช
2: ี้ใช่
1: คิดว่าไอ้นิ้วกลางคือนิ้วชี้ก็เลยสอดเข้าไปไอ้ตรงรูตรงนั้นน่ะไอ้ตรงระหว่างข้างๆท่อน่ะคุณผู้ชมครับเข้าไปเสร็จแล้วตัดเลยเค้าขอโทษนะเค้าค่อยๆตัดงี้มั้ยหรือว่าเค้าปึ๊บทีเดียวเลย
7: ค่อยๆตัดจนนิ้วมันขาดเออหนูตอนน้องเริ่มดิ้นเพราะว่าน้องเป็นคนที่ไม่งอแงค่ะน้องก็นั่งเฉยๆแม่ก็เป็นคนจับมือน้องมันน่าจะโดนนิ้วน้องแล้วค่ะน้องก็ดิ้นแม่ก็เลยว่าพี่ตัดโดนนิ้วมือน้องหรือเปล่าคะ
1: เพราะเขาดิ้นใช่ไหม
7: ใช่ค่ะตอนนั้นมันน่าจะโดนไปแล้วน้องก็ดิ้นแม่ก็พูดถามว่าพี่ตัดโดนนิ้วมือน้องหรือเปล่าคะพอสุดคำพูดแม่นิ้วน้องก็ขาดออกมาเลยค่ะ
1: คือหลุดออกมาเลยอย่างเง
7: ี้
1: ยเหรอ
7: ใช่ค่ะเขาก็ไม่ได้หยุดดู
1: หมายถึงใครไม่หยุดดู
7: ผู้ช่วยคนนั้นค่ะ
1: ไปเลย
7: พยายามตัดให้มันขาดเลย
1: เอาให้ขาดให้ได้เหมือนกับตอนแรกมันต้องติดกระดูกติดอะไรถูกไหม
7: ใช่ค่ะ
1: มันต้องติดกระดูกติดอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตัดไปไม่ได้มันก็ต้องพยายามแบบกดอยู่นั่นน่ะกดอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งปุ๊กแล้วนิ้วก็หลุดออกมา
7: ใช่ค่ะ
1: โหบ้าไปแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาทำยังไงต่อเขาเดินไปเลยหรือว่าไง
7: เขาก็วิ่งไปเรียกพยาบาลที่อยู่ตรงตึกนั้นนะคะพยาบาลก็รีบวิ่งออกมาทำแผลให้น้อง
1: ตอนนั้นผ้าหลุดมาหรือค่อยๆดึงออกมาหรือเลือดมันพุ่งออกมาเลย
7: เลือดมันพุ่งแล้วนิ้วน้องก็ติดกับเทปตัวนั้นมาด้วยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือตอนที่เขาพี่น้องดูได้ใช่ไหมลูกดูได้นะคุณแม่นะอันนี้คือตอนที่เขา
4: ห้ามเลือดครับ
1: ห้ามเลือดนะ
7: อันนี้ไม่ใช่ตอนเพราะว่าน้องเสียเลือดมากค่ะเพราะว่าต้องไปเอ็กซเรย์สองรอบตอนนี้ก็คือทำแผลรอบสองค่ะเพราะว่ามันหลุด
1: โอ้โหเฮ้ยโอ้ยังเด็กยังใส่เพิร์ดนอนอยู่เลยอ่ะลูกเอ้ย
2: ร้อง
1: โอ้ยขวบเดียวอ่ะคุณผู้ชม
3: เดี๋ยวยังเดินไม่ได้เลยใช่ไหม
7: น้องเริ่มเดินแล้วค่ะน้องพัฒนาการดีมาก
1: โอ้โหแล้วขออภัยนะฮะคือนิ้วโดนตัดไปประมาณไหนช่วงข้อไหน
7: เหมือนข้อมือน้องมันเล็กก็ถึงข้อเลยค่ะ
1: ข้อนี้เลยนะ
2: ข้อ
4: ข้อปลายหายไปเลยครับ
5: ข้อนี้
7: เลยเล็บมาเลยค่ะ
5: เลยก็คือ
2: ช่วงแรกเข้าไปหาย
5: ข้อแรกเนี่ยปุ๊บออกไปเลย
4: ครับ
3: คือผมก็มีลูกครับพี่หนุ่มตอนลูกเล็กๆเวลาเขาประกบเนี่ยฮะเวลาเขาตัดเขาจะต้องน่าจะต้องตัดลงจากข้อมือลงไปมันจะปลอดภัยกว่า
2: ใช่ต้องตัดลงพี
5: ่เพราะมันอย่างนี้มันก็ต้องตัดอย่างนี้ฮะ
2: ตัดลง
3: ใช่ครับใช่จะปลอดภัยกว่า
5: แต่นี่มัน
3: โอ้โห
5: แทงเข้าไปนี
2: ้ทำไมเขาถึงแทงจากด้านล่างขึ้นไปอ่ะเนาะ
7: ตอนนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่คือเขาไม่ได้แกะดูไม่ค่อยๆตัดดูไม่ค่อยแกะดูความปลอดภัยเลยเหมือนเขาคิดว่าจะตัดครั้งเดียวให้มันขาดเลยมันก็ขาดจริงๆค่ะยิ้วลูกหนูขาดจริงๆ
5: ตอนนั้นคุณพ่ออยู่ด้วยไหม
4: เอาของกำลังเก็บของครับ
5: เอาของไปเก็บเพราะกำลังจะกลับบ้านกัน
4: ใช่ใช่ครับ
5: โอ้โห
4: จะกลับได้น้องจะได้กลับบ้านนะครับ
5: ครับทีนี้หลังจากที่พยาบาลเข้ามาแล้วก็มาช่วยดูเรื่องของการปฐมพยาบาลเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นยังอยู่ไหม
7: ตอนพ่อน้องมาเหมือนเขาน่าจะเข้าไปที่ห้องพยาบาลแล้วค่ะเหมือนน่าจะมีคนสั่งให้เขากลับบ้านหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะว่า
5: ให้กลับไปก่อนให้กลับไปก่อนทางนี้เดี๋ยวก็คือจะทํากันเองรับหน้ากันเอง
7: ค่ะ
5: แล้วเค้าอะไรฮะเค้าเรียกการที่แบบปฐมพยาบาลน้องเรื่องการห้ามเลือดเนี่ยห้ามอยู่นานมั้ย
7: นานค่ะเพราะว่าน้องเจ็บแล้วทรมานน้องก็ดิ้น
5: ร้อง
7: ไห้เสียงดังมากเลยค่ะร้องแล้วก็ดิ้นแบบทุรนทุรายค่ะ
5: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
7: จากนั้นพอทำแผลเสร็จเอ็กซเรย์สองรอบเสร็จคุณหมอที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ก็บอกให้ส่งตัวไปคือส่งตัวไปต่อนิ้วค่ะ
5: ก็คือพูดง่ายที่โรงพยาบาลเริงนกทาเนี่ย
7: ไม่
5: สามารถต่อได
7: ้ครับ
5: ถูกไหมฮะเพราะว่าที่ขาดเนี่ยไปขาดที่เริงนกทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยต้องส่งตัวไปที่สรรพสรรพสิทธิ
4: ์อุบลครับ
5: อุบล
2: กับไกล
5: กี่ชั่วโมงเนี่ยไปเนี่ย
7: ชั่วโมงกว่าเลยค่ะ
4: มีแล้วชั่วโมงถึง2ครับ
7: เพราะว่าเกิดเหตุประมาณ9โมง
5: เกิดเหตุ9โมงนะ9โมงเช้านะ
7: ค่ะ
5: โอเคแล้วยังไงต่อครับ9โมง
7: แล้วก็กว่าจะไปถึงก็เกือบบ่ายอะค่ะ
4: เข้าผ่าตัดรอบแรกกี่โมง
7: ประมาณบ่ายสองค่ะ
4: บ่ายสอง
5: 5ชั่วโมง5ชั่วโมง9โมง9 10 11 2 3 4 5ชั่วโมง5
4: ชั่วโมง
5: 5ชั่วโมงใช้ระยะเวลาการเดินทางไปเนี่ยหรือว่าไง
4: รวมทั้งหมด
5: รวมทั้งหมดเลยเนี่ย5ชั่วโมง
4: กว่าจะได้เข้าห้องผ่าตัดรอบแรกครับ
5: พอรอบแรกเสร็จเป็นยังไงคุณหมอมาว่าไงบ้าง
7: คุณหมอบอกว่าเส้นเลือดมันน่าจะหดค่ะมันไม่ไปเลี้ยงนิ้วส่วนที่มันขาดคือมันต่อไม่ได้อะค่ะเส้นเลือดน้องก็เละมันต่อไม่ได้แล้วเส้นเลือดน้องก็หดด้วยก็การต่อไม่สำเร็จก็เหมือนมันยังขาดอยู่ค่ะอาจารย์หมอก็ได้ให้น้องเข้าผ่าตัดรอบสอง
5: ในวันเดียวกันป่ะ
7: ในวันเดียวกันค่ะ
5: ห่างกันนานไหม
7: คือออกผ่าตัดเสร็จรอบแรกก็คือรอน้องฟื้นแล้วก็เข้าอีกรอบสอง
5: ก็วางยาสลบใหม
7: ่ค่ะ
5: โอ้โหอันนี้คือนิ้วที่แช่น้ำแข็งไปนะ
7: ค่ะ
4: อีกแยกคนละที่ไปเลยครับ
5: อะไรนะ
4: ก็คือแยกนิ้วส่วนหนึ่งน้องก็

0: นี่มันมีเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการเยียวยานี่มัน
1: ก็จะเป็นในเรื่องของแน่นอนเป็นอาญามันก็เป็นเรื่องประมาทเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะเพราะน้องต้องรักษาผมว่าเกิน20วันสูญเสียอวัยวะก็เรียกทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทนทุกข์ทรมานอะไรพวกนี้ตามกฎหมายมีแต่เผอิญว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเขาปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นกฎหมายอีกฉบับนึง
0: คร
1: ับ
0: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนไพรข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: รายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังคุยกับทางของคุณแม่น้องยูฟ่าแล้วก็คุณพ่อน้องยูฟ่านะครับเป็นเด็กชายวัย1ขวบป่วยไม่สบายคุณผู้ชมครับคือเป็นไข้หวัดไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเริงนกทาปรากฏว่าน้องเองเนี่ยต้องให้น้ำเกลือนะคุณหมอก็เลยเอามือน้องมือเล็กๆอ่ะผู้ชมคือน้องอายุแค่ขวบเดียวมือเล็กๆเนี่ยเท่ากับปั้นเล็กๆเนี่ยแปะกับแผ่นนะฮะเสร็จแล้วก็เอาเทปเนี่ยพันไว้แล้วก็ให้น้ำเกลือเนี่ยนะครับแต่ประเด็นก็คือผู้ชมครับพอหลังจากนั้นเนี่ยน้องหายดีเรียบร้อยจะกลับบ้านคุณพ่อเองก็ลงไปเก็บข้าวเก็บของในรถคุณแม่อุ้มน้องไว้ที่ตักถึงเวลาที่ต้องตัดนะฮะตัดไอ้เทปที่พันเอาไว้ที่มือเนี่ยจริงๆเนี่ยพยาบาลเขาจะมาตัดให้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวพยาบาลจะมาตัด
7: ครับ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วอยู่ดีๆเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ชายครับเดินมาถึงเสร็จปุ๊บเขาใช้กรรไกรแบบเนี้ยคุณผู้ชมนะฮะเขาก็ยัดเข้าไปเลยตรงช่วงนี้เอาขอเป็นภาพนั้นเลยฮะขอเป็นภาพสักครู่เนี้ยเนี่ยฮะบางคนอาจจะเพิ่งจะเข้ามาภาพนี้คุณผู้ชมครับมันบอกเลยได้คุณเอกสายไหมบอกเลยว่านิ้วโป้งของน้องอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะนิ้วโป้งเสร็จแล้วนิ้วต่อมาไอ้ที่โผล่มาตรงสายยางนั่นน่ะจริงๆคือนิ้วกลางแล้วก็มานิ้วนางแล้วล่างสุดเป็นนิ้วก้อยแต่นิ้วชี้เนี่ยมันผุบเข้าไปอยู่ในเทปที่เพชรที่พันเอาไว้มันไม่ได้โผล่ออกมาปรากฏเขาเอาไอ้กรรไกรอันเนี้ยสอดเข้าไปไอ้ตรงสายยางนั่นน่ะเห็นไหมฮะตรงสายยางข้างๆตรงนิ้วที่มันโผล่เข้ามานิ้วแรกคือนิ้วกลางนั่นน่ะเพราะเขาเข้าใจว่านิ้วกลางเนี่ยคือนิ้วชี้เขาเข้าใจผิดว่านี่คือนิ้วชี้เขาเลยไม่เห็นไงว่าข้างในมันมีนิ้วชี้หลบอยู่ก็เลยเอากรรไกรเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆตัดพอมันตัดไม่ออกก็กดบี้กัดจนกระทั่งมันปุ๊บปรากฏคุณผู้ชมเลือดมันพุ่งออกมาพอเลือดพุ่งออกมาเนี่ยผ้ามันก็แง้มเปิดออกมาพอผ้ามันแง้มเปิดออกมาปรากฏนิ้วของน้องนิ้วชี้เนี่ยข้อนิ้วชี้เนี่ยมันติดกับไอ้ตัวเทปเนี่ยออกมางี้ด้วยเพราะมันอ้าออกมางี้มันเห็นเลยว่านิ้วติดออกมาแล้วเลือดก็พุ่งนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากนั้นพยาบาลก็กรูนเข้ามาแล้วก็ให้ผู้ช่วยพยาบาลชายคนนี้เนี่ยหลบเข้าไปอยู่ในห้องก่อนและพยาบาลก็มาคอยดูแลห้ามเลือดนะฮะมีภาพบรรยากาศตอนห้ามเลือดลองดูอีกครั้งนึง
8: เลือดเยอะแล้วคุณหมอ
6: จเย็นนะลูกนะใจเย็นนะ

0: จเย็นค่ะลูกใจเย็นลูกค่ะลูกใจเย็นลูกโอ้โหเร็วได้เร็วที่สุดในเลือดเอาเยอะเกิน
1: พยาบาลบอกเลือดเยอะเกิน
2: อันนั้นเสียงคุณย่าน้อง
1: เป็นคุณย่านะนี่ฮะคุณผู้ชมครับเสียงเมื่อครู่นี้เป็นเสียงของคุณย่าน้องนะฮะไม่ใช่เสียงของพยาบาลนะเสียงคุณย่าน้องนะบอกเลือดเยอะเกินคือเลือดเยอะมากนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยณวันนี้ก็ยังไม่ไหวยังทำใจไม่ได้เสร็จแล้วนะครับคือที่โรงพยาบาลเริงนกทาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต่อนิ้วให้น้องได้ก็เลยต้องส่งไปอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะฮะซึ่งอยู่ในตัวจังหวัดก็คือโรงพยาบาลที่ชื่อว่าสรรพสิทธิประสงค์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยแช่นิ้วของน้องใส่ไอ้ถังน้ำแข็งใหม่นะฮะนี่ฮะอันนี้นิ้วของน้องนะฮะอันนี้อยู่ในถุงพอไปถึงผู้ชมครับได้มีการทำการผ่าตัดเอานิ้วเนี่ยต่อเข้าไปครั้งแรกออกมาคือวางยานอนหลับออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยมันหดตัวมันไม่เข้าไปเลี้ยงไอ้นิ้วที่เขาต่อเข้าไป
2: คร
1: ับ ออกมาแล้วรอน้องฟื้นพอฟื้นเสร็จปุ๊บเอาเข้าต่อเลยแล้วก็วางยานอนหลับใหม่และผ่าตัดใหม
2: ่
1: ครับวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้นิ้วจะใช้ได้หรือเปล่าย
2: ังไม่รู้ครับเพราะว่าอาจารย์หมอบอกว่ามันเส้นเลือดมันสามารถหดตัวได้ทุกเมื่อค่ะต้องดูอาการวันต่อวันว่าเลือดไปเลี้ยงดีหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้อันนี้คืออันตอนที่ถูกตัดไปป่ะหรือว่า
2: อันนี้คือตอนผ่าคือ
3: หลังรักษาได้1วันครับ
1: ฮะ
2: หลังเย็บเข้าไปแล้วค่ะ
1: นี่หลังเย็บไปแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่นิ้วจะอยู่ข้างในนู้นเนาะ
2: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหปวดหัวเลยฟังแล้ว
4: เลือดเต็มไปหมดเลย
1: จากนั้นยังไงต่อครับคือพอหลังจากที่มีการต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะในวันนั้นทางฝั่งของตัวโรงพยาบาลที่ไอ้เริงนกทาเนี่ยก็ติดต่อมาไหม
2: ก็ติดต่อมาว่าจะเข้ามาเยี่ยมน้องค่ะ
1: ครับ
2: ก็ได้นำกระเช้าผลไม้แล้วก็มอบเงิน 4,000 บาท
1: กระเช้าผลไม
2: ้ค่ะ
1: 1อัน
2: ค่ะ
1: นี่นะฮะสารี่นะส้มๆอย่างนี้นะเช้านี้นะแล้วก็เงินอีก 4,000 นะ
2: ค่ะ
1: เงินก็คือ
2: ใส่ซอง
1: ซองนี้เลยเหรอ
3: ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ซองนี้นะหนูยังไม่ได้เปิดเลยนะ
3: ไม่ครับกระเช้าก็ยังอยู่
1: พี่ขออนุญาตเปิดนะ
2: ค่ะ
1: มีเนี่ยนะฮะขอให้คุณผู้ชมครับผมเอาออกมานะ 4,000 บาทนะครับอันนี้เป็นค่าอะไรฮะเนี่ย
2: เขาบอกว่าค่าระหว่างที่รักษาน้องค่ะค่ากินค่าอยู่ของผู้ปกครองค่านมน้องประมาณนี้ค่ะ
1: ค่านมอ่ะพี่เด็ก
4: ไม่ใช่
1: เดี๋ยวเขาจะแค่เก็บไ
4: ปให้น้องเดิมพี
1: ่บอกว่าให้เป็นค่านมน้อง
2: ค่ะ
1: ค่ากินค่าอยู่แล้วก็กระเช้าหนึ่งอัน
2: ค่ะ
1: แล้วมีพูดอะไรอีกไหม
2: ก็มีบอกว่าให้รักษาน้องก่อนแล้วค่อยมาคุยกันว่าจะเอายังไงแค่นี้ค่ะ
5: คนที่มาเป็นใครครับเขามากันกี่คน
2: น่าจะเป็นหัวหน้าตึกค่ะไม่ใช่ผอ.หรือว่าอะไร
5: ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเจอท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้างหรือยังผู้บริหารผอ.รองผอ.
2: ยังค่ะ
1: เขายังไม่มาคุยอะไรด้วยเลยเหรอ
2: ยังค่ะ
1: นี่กี่วันแล้วเหตุตั้งแต่วันไหนเนี่ย
2: วันที่11
5: 11 11วันที่14ครับ
1: 11 12 13 14 3วันยังไม่มาคุยนะ
2: ยังค่ะ
1: ผู้เด็กมีการเดินเรื่องอะไรยังไงบ้างตอนนี้
5: คือหลังจากที่เกิดเรื่องอะครับก็คือคุณพ่อน้องเนี่ยก็แจ้งเรื่องไปที่น้องโน่น้องโน่เนี่ยเป็นลูกเขยของท่านสจ.เล็กนนทบุรีนะครับก็ประสานกันกับท่านสท.อธิวัฒน์สท.ตาฟของสพ.เมืองนนทบุรีเทศบาลเมืองนนคุณพ่อเนี่ยอยากจะให้ช่วยติดต่อมาที่ผมอยากที่จะมาร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากคงมองว่าทุกฝ่ายเงียบหมดก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นสื่อออกสื่อนะครับโรงพยาบาลก็เงียบคนทำก็เงียบก็เลยกลัวว่าเขาจะไม่รับความเป็นธรรมก็นัดหมายมาร้องก็เมื่อวันเสาร์เนี้ยคุณพ่อเนี่ยต้องเฝ้าลูกอยู่ที่นู่นนะครับก็ให้ทางคุณน้านะครับ
3: ครับ
5: มาที่เพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อมาร้องขอความเป็นธรรมวันนั้นเนี่ยพี่ต๋องสายใหม่ต้องรอดเป็นคนรับเรื่องใช่ไหมครับพี่ต๋องก็ประสานไปที่ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านรองปลัดก็รับว่าเดี๋ยวจะประสานทางสสจไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับจากนั้นเนี่ยก็ประสานไปที่ท่านผู้กำกับสภ.เรืองนกทาพันตำรวจเอกสงบพิมพ์มาลัยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้กำกับรับเรื่องแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเตรียมตั้งข้อหานะครับในเรื่องของการทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางคุณแม่เองก็ต้องเฝ้าน้องเพราะว่าปกติถ้าไม่ได้มารายการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่กับน้องตลอดก็เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงเนี้ยท่านผู้กำกับก็จะนัดให้ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพื่อออกหมายต่อไปนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าผมได้คุยกับคุณแม่เองก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาจะมีพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา41ซึ่งมาตรา41เนี่ยเขาเยียวยาโดยที่จะไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ว่ากรณีสูญเสียอวัยวะเนี่ยเลทการเยียวยาอาจจะอยู่ที่ 100,000 ถึง 240,000 บาทแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้คุ้มกับการสูญเสียในครั้งนี้อยู่แล้วเพราะว่านิ้วเนี่ยเป็นนิ้วชี้เป็นนิ้วชี้
6: มือขวาครับ
5: และมีความสำคัญมากกับการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างแน่นอนผมว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่ตุ๋ยกับพี่หนุ่มได้คุยกันก่อนหน้านี้ว่ามันสามารถนอกจากโดนอาญาแล้วเนี่ยแพ่งก็จะต้องเรียกร้องทางแพ่งได้แต่ถ้าพี่ตุ๋ยอธิบายในเรื่องกรณีทางแพ่งนะครับ
6: ครับครับ
1: ทีนี้ที่สงสัยคือทางนู้นเขายังไม่ออกมาพูดเลยยังไม
5: ่ก็เงียบก่อนต้องเงียบก่อนแต่ผมว่าเขาต้องรับโดยบริยายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่มีใครในโลกนี้เวลาตัดอย่างที่พี่หนุ่มกับพี่ตุ๋ยบอกว่าเขาต้องตัดจากข้างบนลงไปแต่นี่คุณเล่นเสียบจากข้างล่างขึ้นมาแล้วที่ผมคุยคุณแม่ที่คุณแม่เขาเสียใจมากอ่ะเพราะขนาดตัดน้องนั่งอยู่ที่ตักคุณแม่เขาเหมือนกับว่าเขาอุ้มลูกเขาอยู่แล้วคุณไปทำให้ลูกเขาบาดเจ็บขนาดที่อยู่ในอ้อมกอด
2: เหม
5: ือ
2: นหนูช่วยเขาจับแขนน้องให้เขาตัดนิ้วน้องออกไปค่ะ
6: เพราะว่าถ้าแม่เขาคงรู้สึกผมเข้าใจแม่เขาคงรู้สึกว่าถ้าแม่ไม่จับแขนน้องตอนที่น้องดิ้นมันอาจจะหลุดออกจากกรรไกร
5: ใช่
6: แต่นี้แม่เขาก็ไม่รู้ไงก็เหมือนจับล็อกเอาไว้ฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะเขาเลยเสียใจมาก
5: มือนึงอุ้มลูกอีกมือนึงจับแขนให้เขามาตัดมือลูกตัวเองแม่เขาถึงเสียใจมากครับแล้วลูกเขาจังหวะดิ้นตอนที่เขาตัดอ่ะ
1: แม่ก็เลยแบบต้องคืนไ
5: หมใช่ครับทั้งถ้าเขารู้ว่าจะไปตัดนิ้วลูกเขาก็ต้องดึงออก
1: แต่เขาก็บอกแล้วนะว่าระวังโดนนิ้วลูกหนูใช่ไหม
2: ค่ะ
1: หนูบอกเขาว่
2: าเพราะว่าหนูเห็นน้องดิ้นเหมือนน้องเจ็บอะไรสักอย่างหนูก็เลยบอกว่าพี่ตัดนิ้วโดนนิ้วน้องหรือเปล่าคะคือหนูพูดจบเขาก็ตัดขาดพอดีอะ
1: โอ
2: ้
1: โห
6: คือแปลว่ามันน่าจะเข้าเนื้อไปแล้วอะ
5: นี่มันต้องเจ็บคนโตโดนมีดบาดเนี่ยมันยังเจ็บเลยอะครับของมีคมโดนนิ้วเนี่ยโอ้โห
1: โอ
5: ้
1: โห
6: คือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาประมาทคือชัดเจนจากพฤติกรรมแล้วก็ผมไม่รู้เขาอยู่ตำแหน่งหน้าที่อะไรในการปฏิบัติหน้าที่นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาถูกฝึกฝนมาอยู่แล้วครับเรื่องความระมัดระวังต้องมีอันนี้มันชัดเจนฉะนั้นเรื่องความผิดทางอาญาต้องมีอยู่แล้วครับพี่นุ่ม
1: ครับเดี๋ยวลงต่อสายหาหมอหมูหน่อยหมอหมูอยู่ในสายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอสายเดี๋ยวถามหมอหมูหน่อยว่าจริงๆวิธีการตัดเนี่ยมันต้องตัดกันแบบไหนอันนี้คือจะได้ถามจากคุณหมอเลยดีกว่าสวัสดีครับหมอหมูครับ
7: ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
1: ครับตอนนี้อยู่ในรายการเลยนะหมอหมูขอโทษที่โทรมานะฮะรบกวนหน่อยหมอหมูครับมันมีกรณีของคุณแม่ท่านนึงเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมทางฝั่งของสายใหม่ต้องรอดคือน้องเนี่ยนะฮะติดแพทไว้ที่มือแล้วก็พันผ้าไม่พันผ้าพันสกอตเทปอะฮะไอ้พัก
6: ไม่ให้มันเคลื่อน
1: ไอ้สติ๊กเกอร์ไม่ให้มันเคลื่อนนะฮะแล้วก็เจาะเลือดเพราะว่าเอ้ยให้น้ำเกลือ
6: ใส่น้ำเกลือ
1: เพราะว่าน้องเนี่ยไม่สบายเป็นหวัดทีนี้ไอ้ตอนตัดเนี่ยฮะเรากำลังคุยกันอยู่คือตอนนี้หมอหมูมีทีวีอยู่ไหม
7: ผมนะฮะผมไม่ได้อยู่หน้าทีวีครับแต่ว่าผมได้ติดตามข่าวนี้มา
1: อ๋อโอเคคือหมอหมูนึกออกไหมว่านิ้วชี้ของน้องเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในไอ้ตัวเทปมันจะโผล่มาเนี่ยมีนิ้วโป้งนะฮะมีนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยแต่ผู้ช่วยพยาบาลเองเนี่ยนะฮะใช้กรรไกรเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ไปตัดโดยเข้าใจว่าไอ้นิ้วที่โผล่มานิ้วต่อจากนิ้วโป้งเนี่ยมันคือนิ้วชี้ซึ่งจริงไม่ใช่นิ้วชี้มันอยู่ข้างในเขาก็เลยตัดจนกระทั่งมันขาด
7: ครับ
1: คือแล้วคุณแม่เล่าให้ฟังว่าไอ้ตอนที่เขาตัดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบดกรรไกรอ่ะพยายามบดกรรไกรเพื่อเหมือนกับลักษณะเหมือนกับจะให้มันผ้ามันขาดออกไปให้ได้แต่จริงมันคือนิ้วลูกเขา
7: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้ผมถามนิดนึงก่อนไอ้การที่จะตัดผ้าเนี่ยมันต้องตัดจากด้านบนหรือมันต้องสอดจากปลายนิ้วขึ้นไปฮะ
7: จริงๆนะครับผมว่าก่อนที่จะ ตัดเนี่ยมันจะตัดจากด้านบนเป็นส่วนใหญ่นะครับคือมันก็จะไม่โดนที่นิ้วแต่ว่าประเด็นเนี้ยผมติดตามข่าวนะพี่หนุ่ม
1: ครับ
7: ตัดกระดาษตัดผ้ากับตัดนิ้วคนเนี่ยความรู้สึกของคนตัดมันรู้นะฮะ
1: รู้ใช่ไหม
7: ครับต้องรู้ครับคือผมอ่ะไม่คือก็ไม่อยากจะอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าเอาความรู้สึกของคนทั่วไปประชาชนคนทั่วไปเลยตัดอะไรเราต้องรู้ความรู้สึกมันบอกครับกรรไกรทางการแพทย์เนี่ยมันคมครับ
1: แต่ไอ้ที่ใช้ไม่ใช่กรรไกรทางการแพทย์นะฮะใช้กรรไกรป๊อกแป๊กอ่ะ
6: กรรไกรทั่วไป
7: ป๊อกแป๊กนะฮะ
1: กรรไกรทั่วไปที่มันปลายไปไอเหมือนกับด้ามจับเป็นสีๆอ่ะฮะมันไม่ใช่เป็นกรรไกรแบบของทางการแพทย์กันนะ
7: ฮะยิ่งถ้าเป็นกรรไกรพวกเนี้ยในความเป็นจริงคือการตัดเนี่ยมันไม่คมเท่ากรรไกรทางการแพทย
1: ์มันไม่ชิบไปอยู่แล้วมันต้องบดอยู่นั่นน่ะ
7: มันตัดกระดาษมันตัดผ้านะครับพวกเนี้ยมันตัดก็ซอฟเทปเนี่ยมันตัดได้แต่พอมันโดนนิ้วเนี่ยนะครับต่อให้เป็นนิ้วเด็กนะครับเด็กน้อยก็ตามเนี่ยความรู้สึกมันบอกครับว่ามันตัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีความระมัดระวังตัดไปแล้วนะครับพบว่าความฝืดความหนืดหรือการก๊อปแก๊ปที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วหยุดเนี่ยมันก็น่าจะจบแต่ด้วยเหตุอันใดเนี่ยถึงได้ตัดนะครับจนทำให้เกิดการขาดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความประมาทนะครับที่ไม่ควรเกิดเลยครับผม
1: ครับจริงๆหน้าที่นี้ต้องเป็นของตัวพยาบาลหรือเป็นของผู้ช่วยพยาบาลฮะ
7: คือจริงๆถ้าเกิดเป็นเรื่องลักษณะของการถอดพวกเนี้ยนะครับการเอาเข็มเข้าเนี่ยเข้าร่างกายเด็กเนี่ยชัดเจนว่าต้องเป็นของคุณพยาบาลแต่การเอาออกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวผู้ช่วยได้นะครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอาการทางการแพทย์เนี่ยหลักๆเราให้คุณพยาบาลทำแต่บางกรณีก็อาจจะให้คุณผู้ช่วยเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือได้ครับผมซึ่งในกรณีเนี้ยการตัดแล้วก็การถอดเข็มเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นคุณพยาบาลทำเป็นหลักนะฮะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดผู้ช่วยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือทำได้เนี่ยก็สามารถทำได้แต่การที่จะเอาเข็มเข้าเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เลยต้องเป็นคุณพยาบาลเท่านั้นครับ
1: ครับในกรณีนี้นี่จริงๆแล้วพอผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยไปตัดเข้าแบบนี้เนี่ยครับตัวเขาเองเนี่ยจะต้องถูกกันตัวออกไปเลยหรือว่าเขาคงต้องอยู่รับผิดชอบตรงนั้นด้วยไหมฮะในการช่วยเหลือแต่อันนี้เขาบอกเหมือนกับพยาบาลทุกคนต้องกันออกไปเลยแบบไปก่อนกลับไปก่อนเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงฮะมัน
7: คือจริงๆหน้าที่ในการช่วยเหลือมันก็คงเป็นเรื่องของพยาบาลและแพทย์แล้วล่ะครับเพราะว่าน้องก็นิ้วขาดนะครับถ้าอยู่ต่อเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นคนที่แสดงความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือดูแลแต่ศักยภาพความสามารถในการที่จะไปช่วยเหลือดูแลตรงนั้นเนี่ยคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยไม่ได้มีผลต่อการรักษาพยาบาลแต่มันก็สะท้อนถึงความรับผิดชอบนะครับคำสำนึกถึงความรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นเลยคร
6: ับ ครับครับหมอหมูครับผมขออนุญาตถ้าคุณหมอได้เห็นถึงวิธีการเก็บตัวนิ้วที่ขาดออกจากร่างกายเนี่ยแล้วแช่น้ำแข็งไว้ผมถามคุณหมออย่างนี้ครับว่าหลักการน่าจะถูกต้องแต่ความเย็นมันเพียงพอไหมครับกับระยะเวลาที่กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลปลายทางนะครับ
7: อันนี้ความเย็นผมไม่ชัดเจนครับพี่ตุ๋ยแต่ว่าผมคิดว่าคือด้วยความเป็นโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาอวัยวะต่างๆเนี่ยมันถูกเรียนมาแล้วก็ถูกสอนกันมาผมว่าเขามีมาตรฐานแหละครับในเรื่องตรงนั้นแต่ว่าเรื่องของการที่เนื้อเยื่อของเด็กนะครับหรือตัวเส้นเลือดเองอาจจะมีการหดหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยบางทีการต่อเนี่ยเส้นเลือดเด็กเล็กมากครับการต่อเนี่ยนิ้วที่ขาดเนี่ยมันต่อทั้งเส้นเอ็นเส้นเลือดทุกอย่างครับมันโอกาสที่มันจะทำให้สำเร็จเนี่ยมันก็ยากกว่าในของผู้ใหญ่ครับ
1: ครับหมอหมูครับผมถามนิดนึงไอ้กรณีแบบนี้นี่พอดีน้องเขาต่อไปแล้วครั้งแรกแล้วก็วางยานอนหลับแล้วออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าอย่างที่หมอหมูพูดเป๊ะเลยฮะก็คือเส้นเลือดมันหดมันก็เลยยังไม่สามารถไปเลี้ยงได้ก็เลยเอาเข้าไปผ่ารอบ2แล้วก็ต่อออกมาใหม่โดนเนี้ย3วันผ่านไปมันมีโอกาสจะกลับมาเป็น 100% หรือว่ามากกว่าน้อยกว่านั้นสักนิดหน่อยมั้ยฮะ
7: คือต้องอย่างงี้ครับก็คือถ้าเลือดมาเลี้ยงได้นะครับก็จะไม่เกิดเนื้อตายพอไม่เกิดเนื้อตายก็คือรักษานะครับนิ้วนั้นไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดไม่มาเลี้ยงอีกนะครับแล้วเกิดเนื้อตายก็มีโอกาสที่จะต้องสูญเสียนิ้วได้นะครับส่วนเรื่องของการกลับมาเนี่ยความหมายก็คือเมื่อกลับมาต่อได้นิ้วพวกนี้นะครับก็ต้องมาดูเรื่องกายภาพบำบัดต่อเนื่องว่านิ้วเนี่ยจะสามารถเหยียดตรง นะครับหรืองอได้มากน้อยเพียงใดแล้วต้องมีการรักษาต่อเนื่องครับ
6: ครับหมอหมูครับเรื่องเส้นเลือดของน้องเขาหดเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับเกิดจากตัวน้องเขาเองหรือตัวกรณีอื่นๆนะครับหมอ
7: จริงก็เป็นปัจจัยของร่างกายครับพี่สุริครับมันก็อันนี้ตอบยาก
6: เป็นทุกคนไหมครับหรือว่าเฉพาะเด็กเล็ก
7: คือจริงๆมันมีโอกาสเป็นไปได้ทุกคนแต่ไม่ได้เกิดกับทุกคนทั้งหมดครับครับผม
6: ครับผม
1: โอเคครับผมหมอ
6: ขอบคุณครับหมอคร
5: ับ หมอหมูอย่างเช่นระยะเวลาครับคุณหมอหมูครับอย่างเช่นคุณแม่น้องบอกให้ฟังว่าเหตุเกิดประมาณ9โมงแต่ว่าได้ผ่าตัดประมาณบ่าย2โมงระยะเวลา5ชั่วโมงตรงนี้มันมีผลไหมครับกับเรื่องของการผ่าที่จะเอานิ้วกับต่อเนี่ยกับการต่อเนี่ยครับมีผลไหมฮะ
7: คือจริงๆโดยเรื่องระยะเวลามันยิ่งเร็วมันก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าแน่นอนคือเมื่อมันมีเหตุผลและความจำเป็นนะครับเรื่องระยะเวลาและมีการรักษานะครับอันนี้ต้องเน้นนะครับพี่ว่ารักษาเนื้อเยื่อเนี่ยให้คงสภาพนะครับเพียงพอนะฮะเมื่อกี้อย่างที่พี่สุริถามเกี่ยวกับเรื่องว่าความเย็นหรืออะไรก็ตามซึ่งผมก็เชื่อว่าโรงพยาบาลก็มีมาตรฐานเขาในการดำเนินการนะครับดังนั้นถ้าเกิดรักษาได้ดีนะครับมันก็สามารถคงสภาพของเนื้อเยื่อแล้วก็การต่อก็มีโอกาสสำเร็จอยู่แล้วครับ
1: ครับคือต่อไปสามารถที่จะขออภัยนะเอาเข้ามาในโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็มาทำศัลยกรรมตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ดีขึ้นเงี้ยมันมีโอกาสทำได้ไหมฮะ
7: ครับคือขั้นแรกครับตอนนี้คือก็ต้องต่อให้ติดถูกไหมครับพอติดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมาตรวจสอบดูเรื่องของการเหยียดเรื่องของการงอว่านิ้วเนี่ยจะสามารถกลับมาเหยียดหรืองอได้เป็นปกติหรือไม่ซึ่งน้องเป็นเด็กเล็กครับมันก็สามารถที่จะพัฒนาการต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมารักษาต่อเนื่องอาจจะมีการผ่าตัดเติมหรืออาจจะเป็นแค่เพียงกายภาพบำบัดหรืออะไรเงี้ยก็เป็นแผนการรักษาต่อเนื่องเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยกลับมาใช้นิ้วได้ในกรณีที่นิ้วต่อติดนะครับครับผม
1: ครับผมซึ่งเอาตรงๆคือไอ้ต่อเนี่ยมันต่อได้แต่ไอ้งอเนี่ยมันน่าจะ
6: ยาก
1: นิดนึงใช่ไหม
7: มันก็จริงๆเรื่องของคนเชี่ยวชาญเนี่ยครับเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องมือโดยเฉพาะเนี่ยมีในประเทศไทยเยอะหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้วขาดหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถต่อได้และก็กายภาพหรือการตัดแก้ไขนะครับพวกพังผืดเส้นยึดหรืออะไรพวกเนี้ยก็ให้เขาสามารถยืดหรืองอได้เนี่ยเพียงแต่ว่ามันต้องมีการรักษาต่อเนื่องครับ
1: อ
7: าจจะต้องใช้เวลาครับผม
5: พี่หมอหมูครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นคุณแม่บอกว่าอาจารย์หมอที่ท่านทำการผ่าเนี่ยท่านทำการต่อเนี่ยท่านบอกว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงไม่ดีก็คือพูดกันตรงๆเนี่ยเหมือนกันจะให้แม่คุณแม่ทำใจใช่ไหมครับคุณแม่
2: ใช่ค่ะ
5: ทีนี้แล้วถ้าเกิดลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องทำยังไงต่อครับมันจะผ่าตัดต่อหรือว่าเอาตัวน้องมาที่กรุงเทพมาหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมืออย่างเงี้ยได้ไหมครับ
7: ผมเข้าใจว่าไปที่โรงพยาบาลศูนย์นะครับ
5: ครับ
7: แล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมือแล้วก็ที่เขาผ่าตัดนี่ประเด็นก็คือว่าคำว่าไม่ดีเนี่ยก็น่าจะมาจากที่ตั้งแต่รอบแรกที่บอกว่าเส้นเลือดมันหดตัวนะครับซึ่งมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้นะครับในร่างกายก็เลยทำให้เลือดมาเลี้ยงตรงเนื้อเยื่อตรงส่วนปลายนะครับที่ขาดออกไปเนี่ยน้อยมันพอมันเลี้ยงน้อยเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่เนื้อเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นเนื้อตายก็จะสูญเสียอวัยวะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องผ่าตัดรอบสองอันนี้รอบสองผมก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลนะครับว่าตอนนี้เส้นเลือดเนี่ยเลือดมาเลี้ยงดีหรือยังเพียงพอหรือยังแต่ว่าผ่านมาแล้ว3วันอย่างที่พี่หนุ่มบอกเมื่อครู่เนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณว่า3วันเนี่ยในช่วง3วันเนี่ยได้บอกคุณแม่อะไรหรือไม่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เลือดมาเลี้ยงเพียงพอหรือยังดีหรือยังอะไรเงี้ยครับ
1: ค
7: ือถ้าเลือดมาเลี้ยงเพียงพอแล้วดีเนี่ยมันก็จะสามารถรักษานิ้วเนี้ยไว้ได้แล้วก็มาแก้ไขต่อเนื่องครับ
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมกลับมาหมอหมูเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงผมอาจจะติดต่อหาหมอหมูอีกทีนึงนะครับนะครับขอบคุณหมอหมูตรงนี้ก่อนนะฮะขอบคุณนะครับหมอหมู
7: คร
1: ับ พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับ
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
10: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับคือเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องราวของการต่อนิ้ว
5: ครับ
1: ผมดูทรงเนี่ยคือพี่ขออนุญาตเอาภาพขึ้นได้ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูมือของน้องหลังจากที่ต่อแล้วหนูอนุญาตนะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยครับคือข้อนิ้วหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยนิ้วชี้อันนี้คือต่อแล้วนี่คือต่อแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ่ะโอเคอลงฮะคือผมเนี่ยผมเองเนี่ยนิ้วก้อยผมเนี่ยตอนเด็กๆ เนี่ยเคยมีเรื่องมีราวแล้วก็แก้วเนี่ยบาดแทงทะลุนิ้วผมเนี่ยช่วงเนี้ยขึ้นมาถ้าคุณจับสังเกตตรงเนี้ยมันจะหายไปเลยมันจะแหว่งมันจะคว้านออกไปอย่างนี้เลยแล้วนึกก็จะห้อยออกมา
5: ครับ
1: ก็เย็บเนี่ยสังเกตดูไ
5: ห
1: มฮะ
5: อ๋อใช่
1: เห็นไหมฮะเนี่ยแต่วันเนี้ยผมงอไม่ได้นะผมได้แค่นี้เนี่ยผมพยายามงอแล้วเนี่ยผมงอแต่ถ้าเป็นนิ้วนี้ผมจะงออย่างนี้นี่นอได้นี่ผมงอไม่ได้ข้างนี้ผมงอไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมอย่างที่บอกมุกอาจจะต้องไปทำศัลยกรรมตัดแต่งต่ออะไรอีกหรือเปล่าแต่สำหรับผมอะถ้านิ้วเนี้ยตอนแรกอะมันขาดไปครึ่งนึงพูดง่ายนิ้วมันขาดไปครึ่งนึงแล้วก็เลยต้องไปเย็บวนต่อไปอย่างเงี้ยแล้วปรากฏพอมันเย็บเสร็จแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้อะมันงออย่างนี้ไม่ได้ละผมได้แค่นี้นี่ผมงอเนี่ยเต็มที่แล้วเนี่ยงอเต็มที่เห็นไหมฮะ
6: ของพี่หนุ่มแบบไม่ได้ขาดออกจากตัวนิ้วใช่ไหมแค่
1: ไม่ได้ขาด
6: แค่ห้อยๆอะไร
1: ครึ่งเดียว คือมันคว้านมันขึ้นไปติดกระดูกอะคือเนื้อเนี่ยมันหลุดไปติดกระดูกข้างในแล้วก็ห้อยออกมาครึ่งนึงคว้านไปครึ่งนึงเลย
6: ยังงอไม่ได้เลย
1: ของแก้มันแทงทะลุขึ้นมาอย่างนี้เลย
6: ยังงอไม่ได้เลยแต่ของน้องนี่เขาหลุดออกไปเลย
1: ใช่แต่ประเด็นคือผมอยากจะบอกแค่ว่าของผมเนี่ยยังเป็นนิ้วก้อยซึ่งมันไม่ค่อยได้ใช้งาน
5: ครับ
1: แต่นิ้วชี้ของน้องเนี่ย
5: สำคัญ
1: นิ้วชี้เนี่ยสำคัญ
6: นิ้วนี้เนี่ยเป็นนิ้วสำคัญที่สูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการเรียกค่าเสียหายอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วค่าสูญเสียจากการประกอบอาชีพในอนาคตของน้องจากกรณีนิ้วชี้ด้านขวานะครับแล้วก็ค่าเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้อันนี้คือความเสียหายในทางแพ่งอันนี้คือสิทธิ์หนึ่งตามกฎหมายแพ่งแล้วก็สิทธิ์เมื่อสักครู่ที่เมื่อกี้คุณเอกบอกใช่ไหมครับมีอีกสิทธิ์หนึ่งก็คือกรณีของค่าตอบแทนผู้เสียหายอันนี้ก็คงเรียกร้องจากทาง
5: พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6: อันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็เรียกจากยุติธรรมจังหวัดได้อีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นสามสิทธินี้ครับที่จะใช้สิทธิ
1: ์ครับเราต่อสายหาทางตัวสปสช.ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรนะครับท่านเองก็จะมีบทบาทเรื่องนี้ในการที่เข้ามาช่วยดูแลนะครับแล้วก็จะเอาอย่างไรแต่ทางฝั่งของตัวโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาเนี่ยยังเงียบอยู
5: ่ยังเ
1: งียบอยู่ยังไม่แสดงว่าความรับผิดชอบจะเอาอย่างไรกันต่อมีแค่เงินตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับที่ยื่นมาให้คนมายื่นเป็น
3: หัวหน้าแผนก
1: หัวหน้าแผนก
3: ครับ
1: ยื่นมาให้คุณผู้ชมครับ 4,000 บาทบอกว่าเอาไว้คุณแม่คุณพ่อกับน้องเนี่ยเอาไว้ซื้อนมแล้วก็ค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางซึ่งเวลาเขาเดินทางเขาเดินทางจากไหนนะจากบ้าน
3: ที่เลิงนกทาครับ
1: ไปที
3: ่จังหวัดอุบลราชธานี
1: นากี่กิโล
3: 130กิโลได้ครับ
1: 4,000 บาทครับบอกเป็นค่าน้ำมันค่ารถค่านมค่าอะไรเก็บปะทะอยู่ในนี
5: ้ไปกับวันละ260กิโล2วันก็หมดแล้วมั้งครับใน 4,000 เนี่ยผมว่าม
1: าพร้อมกับทางกระเช้าอีก1กระเช้านะครับ
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับหยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
13: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
8: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็ยังคงพูดคุยถึงเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งอายุแค่ขวบเดียวเองนะฮะแล้วก็ไปถูกผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยใช้กรรไกรเนี่ยนะครับตัดจนกระทั่งนิ้วของน้องเนี่ยขาดนะฮะเป็นข้อบนคุณผู้ชมครับคือข้อบนแล้วน้องเนี่ยยังเด็กอยู่ด้วย
6: 1ขวบ
1: ขวบเดียวเองทีเนี้ยไอ้การต่อเนี่ยเส้นเลือดก็จะเล็กมากนะแล้วมันหดลงไปอีกเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทํายังไงคือคุณหมอก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะต้องต่อเข้าไปคือเรื่องนี้ทางฝั่งของตัวโรงพยาบาลสมเด็จพระจุพราชเริงนกทาเองเนี่ยทางตึกเขาให้เงินมา 4,000 บาทนะแล้วก็มีกระเช้ามาให้อีก1อัน
5: แล้วก็แถลงการอีก1ฉบับ
1: แล้วก็แถลงการด้วยใช่ไหม
5: มีแถลงการด้วย
1: ลองแถลงการหน่อยครับเนี่ยเขาแถลงว่าไงพี่เอก
5: เนี่ยครับก็แสดงความเสียใจครับแล้วก็พร้อมที่จะชดใช้ในกระดูกนะครับ
1: เนี่ยนะจากกรณีที่เป็นข่าวในสื่อของคนออนไลน์กรณีเด็กชายอายุ1ขวบเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทา2กันยายน69ด้วยภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจและทางเดินอาหารโรงพยาบาลเริงนกทาได้มีการตรวจสอบกันแพทย์ในขณะปฏิบัติว่าทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรงเปลี่ยนนิ้วชี้ข้างขวาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการถอดสายให้สารน้ำบนผู้ป่วยในขณะปฏิบัติงานได้ทำให้ผู้ป่วยได้รับเนื้อหลังจากเกิดเหตุทางโรงพยาบาลได้ให้ความช่วยเหลือทันทีด้วยการพยาบาล ให้เนื้อวิทยากรรมศัลยกรรมดูแลโดยเฉพาะและประสานกับแพทย์เพื่อประสานโรงพยาบาลศูนย์เพื่อส่งผู้ป่วยรักษาเร็วที่สุดพร้อมทั้งดูแลเยียวยาสภาพจิตใจเบื้องต้นนี่ไงดูแลเยียวยาสภาพจิตใจเบื้องต้นนี่คือเป็นเงิน 4,000 บาทใช่ไหม
5: 1กระเช้า
1: 4,000 บาทกับกระเช้า1กระเช้านะฮะคนตระหนักถึงความกังวลใจความเดือดร้อนชดเชยเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเต็มที่เป็นธรรมที่สุดเนี่ยนะฮะคือในนี้ก็พยายามบอกว่าทำอย่างดีที่สุดแล้วแหละแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือแล้วเป็นเหมือนแบบก็
6: คือเต็มที่โดยลายละอักษรแต่ในทางปฏิบัติพฤตินัยยังไม่ได้เต็มที
5: ่ตามแบบฟอร์มราชการ
6: ใช่ซึ่งผมก็เข้าใจว่าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับฉะนั้นเรื่องความรับผิดเนี่ยโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบทีนี้พอคนกระทำละเมิดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไอ้พรบความรับผิดทางละเมิดเนี่ยมันก็กำหนดไว้ว่าฟ้องได้แต่โรงพยาบาลนะครับฟ้องได้แต่โรงพยาบาลฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดังนั้นแน่นอนหลักเราตรงเราก็ต้องไปที่โรงพยาบาลทีนี้ความเสียหายกับผู้เอกยากความที่พอเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขในการที่เขาจะบรรทำเนี่ยคงอาจจะไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับความสูญเสียของน้อง
5: ครับ
6: าจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลซึ่งตรงนี้เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงหลังจากนี้ครับ
5: พี่ตุ๋ยครับถ้ากรณีเป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยเราต้องฟ้องหน่วยงานอย่างเดียวฟ้องตรงกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเขาปฏิบัติตามหน้าที่
6: ใช่ถ้าเราฟ้องหน่วยงานรัฐกับเจ้าหน้าที่กฎหมายบอกว่าฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องถอนเจ้าหน้าที่ออกเพราะว่าหน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบมันเป็นพรบโดยเฉพาะเรื่องความรับผิดทางละเมิดแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ไปฟ้องเรื่องคดีอาญาครับไปเรียกค่าเสียหายเขาในส่วนคดีอาญาเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส
1: คร
6: ับ
5: เดี๋ยวต้องถามหน่วยงานเขาว่าเขาจะรับผิดชอบอย่างไร
1: เดี๋ยวลองต่อสายดูนะครับหาทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์โทษทีใช่นายแพทย์ปฐมพงษ์ปรุงโปร่งปลุกโปร่งขออภัยนะฮะ
5: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรนะฮะเดี๋ยวต้องโฟนอินดูเนาะในระหว่างเดี๋ยวรอสายผมถามพี่ตุ๋ยนิดนึงนอกเรื่องนึงพี่ตุ๋ยไปช่วยเจรจาคุยเรื่องของคดีความของทางครูทราย
6: ครับ
1: คุณจำได้ใช่ไหมฮะครูทรายที่ว่ามีสามีเจ็บหน้าอกไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอไล่กลับบอกว่าดูแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยนู่นนี่นั่นพอกลับมาแล้วก็สามีเขาเสียชีวิตอ่ะครูทรายจำได้ใช่ไหมฮะแล้วมาออกรายการโหนกระแสด้วยพี่ตุ๋ยเนี่ยไปทำให้
6: ค
1: ดีนี
6: ้
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
6: ตอนนี้คุยกับทางโรงพยาบาลแล้วก็ให้โรงพยาบาลพยายามติดต่อคุณหมอผู้วินิจฉัยเนี่ยแต่ติดต่อคุณหมอไม่ได้เราก็เลยคิดว่า
1: หมอที่ไล่กลับบ้านนะ
6: ใช่ครับ
1: ติดต่อแจ๋วๆแล้วนะ
6: ใช่เพราะว่าเราก็อยากจะคุยไปในคราวเดียวกันทีนี้พอติดต่อคุณหมอไม่ได้เราก็เลยคุยกันเฉพาะทางโรงพยาบาลซึ่งคุยเรียบร้อยแล้วครับพี่หนุ่มยุติขั้นต้นยุติตัวเลขได้นะครับแต่รายละเอียดขาดไปนิดหน่อย
1: ครับ
6: ครับ
1: คือหมายโรงพยาบาลก็จะจ่ายให้ส่วนหนึ่ง
6: ส่วนหนึ่ง
1: ส่วนที่เหลือ
6: ไปเรียกร้องกับคุณหมอต่างหาก
1: ใช้เขาไปเรียกร้องหรือไปฟ้องเอา
6: ไปฟ้องเอาต่างหาก
1: ไปฟ้องเอากับทางฝั่งของตัวคุณหมออีกที
6: ต่างหากเพราะว่าเขาไม่ติดต่อเข้ามา
1: ซึ่งคุณหมอที่วินิจฉัยวันนั้นเนี่ยกิบหายตอนนี้
6: ใช่ครับไม่ติดต่อไม่ประสานซึ่งในส่วนคุณหมอเนี่ยเราคงต้องดำเนินคดีอาญาคู่กันไปกับในส่วนแพ่งแต่โรงพยาบาลเนี่ยเขารับผิดชอบเต็มที่แล้วก็ตัวเลขได้แต่รอรายละเอียดครับ
1: เพราะอันนั้นคุณหมอไปพูดได้บอกว่าคุณกลับไปนะแยกห้องนอนกับเมียเลยเมียเป็นโรคประสาทคุณจะได้ดีขึ้นตอนนั้นอ่ะ
5: คุณหมอพูดไม่ดีแต่ว่าอันนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนถูกไหมพี
6: ่ใช่อันนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชน
5: ที่เอกชนคือเขาก็โรงพยาบาลของเขาสามารถตัดสินใจที่จะชดเชยเยียวยาได้
6: ง่ายขึ้น
5: แต่พอเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไม่ได้อีกกฎหมายมันกำหนดให้ว่าต้อง
6: โรงพยาบาลเท่านั้น
5: ต้อง
6: ติดระเบียบวิธีปฏิบัติราชการใช่
5: ศาลชั้นต้นตัดสินก็ต้องอุทธรณ์ต้องดีกาจนกว่าคดีถึงที่สุดอ่ะถ
6: ึ
5: งจะชดเชยได้
6: ใช่อย่างนั้นเลย
5: โอ้โห
6: นี่คือความลำบากเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็คงไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้แบบให้มันยุติ
1: ครับอ่ะตอนนี้อยู่ในสายกับทางนายแพทย์ปฐมพงษ์ปลุกโปร่งนะท่านเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรสวัสดีครับท่านครับ
14: ครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่น้องยูฟ่าครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับการบาดเจ็บนะครับของน้องยูฟ่าด้วยแล้วก็ขอโทษนะครับขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเรืองนกทานะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเรียนว่าทางสาธารณสุขรวมไปถึงท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์สมฤทธิ์ สิงสุมานท่านก็ได้รับทราบแล้วแล้วก็ท่านก็ฝากความห่วงใยแล้วก็แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลกับน้องยูฟ่าเต็มที่นะครับซึ่งณตอนปัจจุบันนี้นะครับน้องยูฟ่าได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำเขตสุขภาพที่10นะครับซึ่งมีศักยภาพในการดูแลรักษาที่สูงนะครับแล้วก็หมอที่ดูแลที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โดยท่านผอแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ให้การดูแลเต็มที่ครับก็มีหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับหมอศัลยกรรมกระดูกที่ช่วยดูแลกันพร้อมกันนะครับจากการที่สอบถามมาเนี่ยปรากฏว่าทางสรรพสิทธิ์ก็ดูแลตั้งแต่แรกเริ่มแล้วก็ปลายการผ่าตัดครั้งแรกก็มีการติดต่อแล้วก็การเฝ้าระวังจนมานำสู่การผ่าตัดครั้งที่สองเพื่อจะเป็นการที่จะให้ดูแลน้องได้เต็มที่นะครับครับก็เป็นในกระบวนการของการดูแลรักษาที่เรามีให้กับน้องยูฟ่าครับแล้วก็เราวันนี้นะครับที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยเลยติดต่อกับทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ไปนะครับแล้วก็พบว่านิ้วที่ปลายนิ้วส่วนที่ขาดไปนะครับที่ออกไปแล้วต่อเข้ามาเนี่ยดูสีก็ยังหน้าที่จะลุ้นอยู่นะครับหมายถึงว่านะยังมีโอกาสที่จะต่อได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่อีกทีนึงนะครับแต่เครื่องมือที่ใช้ในการที่ดูแลตอนนี้ก็จะเข้าไฮเปอร์บาริกแชมเบอร์จะทำให้กระบวนการของการต่อก็จะทำให้น่าจะ น่าจะเป็นผลดีนะครับก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับอันนี้คือทางการรักษาเราก็เต็มที่ส่วนการที่จะดูแลเยียวยานะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยได้รับทราบข้อมูลจากทางโรงพยาบาลเรืองนกทาตั้งแต่วันแรกครับที่เกิดเหตุนะครับท่านผอ.ก็รายงานผมมาเลยว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ได้มอบหมายให้ไปเฝ้าติดตามแล้วก็ดูแลประสานงานการดูแลเบื้องต้นนะครับตั้งแต่เรื่องของการเดินทาง
1: ครับ
14: ตั้งแต่การเดินทางการการดูแลต่างๆให้อย่างเป็นความสามารถครับผม
1: ครับ
14: ครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ดูแลแล้วก็การเยียวยาค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเป็นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะครับการถ้าเดินทางค่า
1: ไม่ถึง 4,000 บาทนี้ใช่ไหมฮะ
14: แล้วก็ประสานใช่ครับอันนี้เป็นส่วนที่ดูแลในเบื้องต้นครับผม
1: ครับ
14: แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการดูแลต่อเนื่องแล้วก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองก็ได้เข้าไปเยี่ยมนะครับในเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ไปรับฟังข้อมูลครับผม
1: ครับ
5: คุณหมอครับขออนุญาตนิดเดียวครับเบื้องต้นเนี่ยณวันนี้นะครับคุณหมอได้รับรายงานบ้างไหมครับว่าอาการของน้องการต่อของน้องเนี่ยมันประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับเพราะคุณแม่เขาร้อนใจเรื่องนี้มากแล้วก็อยากฟังข้อเท็จจริงมากเลยครับ
14: ครับผมครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับพอดีมีเบอร์ทาง
1: ครับอ๋อคุณหมอไปคุยแล้วมีเบอร์เข้าสายเข้าทำไงดีล่ะ
5: อ้าว
1: ไม่รู้เดี๋ยวต่อสายใหม่ลองต่อสายใหม่สิต้องบอกคุณหมอว่าอย่าเพิ่งไปรับสายอันอื่นสายมันหลุดไป
5: ท่านประหลัดโทรมา
6: อาจจะเป็นสายผู้บริหาร
5: สายผู้ใหญ่
6: ผู้บังคับบัญชา
5: ผู้ใหญ่โทรมาอันนี้คือพอยต์วันนี้เลยครับคือคุณแม่เขาเนี่ยอยากได้ยินว่าผลการต่อของลูกเขาเนี่ยมันประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเมื่อวานล่าสุดเนี่ยที่อาจารย์หมอท่านอัปเดตมาเนี่ยบอกว่ายังไม่ดีคือเลือดยังไปเลี้ยงไม่พอพูดลักษณะคุณแม่บอกกับผมนะเหมือนว่าให้ครอบครัวทำใจแต่ว่าเขาจะทำใจยังไงล่ะพี
1: ่คุณหมอว่ายังไงนะ
2: คุณหมอบอกว่าเลือดก็ยังเลี้ยงไปเลี้ยงปลายนิ้วที่ขาดไม่ดีค่ะ
5: เมื่อวานนี้ใช่ไหม
2: เพราะว่ามันเส้นเลือดน้องมันเล็กแล้วก็ขึ้นอยู่กับอากาศบางทีอากาศเย็นมันเส้นเลือดมันก็หดอะไรแบบนี้ค่ะเลือดมันก็ยังไปเลี้ยงปลายนิ้วน้องไม่ดี
1: โอเค
2: คุณหมอก็ให้ทำใจ
1: ครับอ่ะกลับมาแล้วเชิญขึ้นเอกต่อเลยครับตรงนี้สวัสดีอาจารย์ครับเชิญครับคุณเอกเชิญ
5: ครับเมื่อสักครู่ถามอาจารย์ว่าตอนนี้คุณแม่น้องกังวลใจเรื่องผลการต่อมากเลยครับอยากจะให้คุณหมอช่วยอัปเดตให้ฟังได้ไหมครับว่าผลการต่อเนี่ยเป็นที่น่าพอใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็อาการณวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
14: ครับเท่าที่สอบถามจากทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับเมื่อเช้านี้ก็ยังพบว่ายังนิ้วยังต่ออยู่นะครับทีนี้ว่าก็ต้องติดตามอาการอยู่ต่อเนื่องไปแต่ว่าหนึ่งตอนนี้คือตัวนิ้วส่วนปลายที่ตัดออกไปเนี่ยที่ถูกตัดไปเนี่ยนะครับยังสียังมีเหมือนมีเลือดมาเลี้ยงได้ระดับหนึ่งอยู่นะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญญาณที่ดีอยู่บ้างว่าถ้าเกิดดูแลดีต่อไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาได้ครับฮะ
6: ครับคุณหมอขออนุญาตครับทางสาธารณสุขเนี่ยจะดูแลไปจนสมมติว่าถ้านิ้วน้องติดได้นะครับยังดูแลต่อเนื่องไปจนกว่าจะเขาเรียกว่าอะไรต้องกายภาพหรือว่าในส่วนอื่นๆเพื่อให้น้องเขาสามารถใช้นิ้วนั่นได้ตามปกติเนี่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยถูกต้องใช่ไหมครับ
14: แน่นอนครับครับผมแน่นอนครับในส่วนนี้เองเนี่ยทางสาธารณสุขเองเราก็มีแผนมีแนวทางที่จะดูแลน้องยูฟ่าอย่างเต็มที่ครับตั้งแต่กระบวนการของการรักษาการกายภาพบำบัดหรือแม้แต่ถ้าเกิดมีการจำเป็นจะต้องมีการส่งต่อหรือทำเพิ่มเติมในส่วนนี้เนี่ยทางสาธารณสุขเราดูแลที่จะรับผิดชอบที่จะดูแลน้องนะครับโดยประสานงานกับแพทย์ผู้เกี่ยวข้องแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะดูแลน้องให้ได้ผลออกมาอย่างเต็มที่ครับ
6: คุณหมอครับเท่ากับว่าพ่อกับแม่น้องเขาต้องไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่เดียวเท่านั้นถูกต้องไหมครับปัญหาของเขาคือเรื่องของการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าระยะทางด้วยแล้วก็ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดูแลน้องนะครับ
14: ครับผมส่วนนี้ก็ ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเรืองนกทาก็เตรียมพร้อมที่จะดูแลน้องนะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกการเดินทางเรื่องที่พักต่างๆนะครับเพื่อจะไม่ต้องลำบากมากนะครับซึ่งตอนนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในการที่จัดห้องพิเศษที่จะให้ญาติเข้าไปพักได้ในระหว่างที่รอนะครับไม่ต้องเดินทางไปลำบากไปข้างนอกนะครับโดยท่านผอ.กันดินันท่านก็ดูแลอย่างดีมากประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะดูแลประสานงานช่วงนี้ครับผมครับ
5: เรื่องรถคุณหมอนิดเดียวครับอย่างเช่นได้คุยกับคุณพ่อเนี่ยปัจจุบันนี้คุณพ่อยังคงขับรถจากบ้านที่ยโสธรแล้วก็ไปกลับที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เองไปกลับเนี่ยเกือบ300โลนะครับทีนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะให้เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาเนี่ยจัดรถไปคอยอำนวยความสะดวกให้กับญาตินะครับซึ่งคุณพ่อเขาต้องประกอบอาชีพด้วยไงครับก็คือต้องสลับกันอย่างเงี้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าทางสจเนี่ยจะกรุณาจัดรถระหว่างเนี้ยครับไปดูแลตรงนี้แทนเขาได้ไหมครับแทนที่เขาต้องขับรถไปกลับเองอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยอย่างเช่นกรณีพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา41เนี่ยทางสจจะเป็นคนยื่นให้กับทางครอบครัวน้องเลยไหมครับ
14: ครับประเด็นแรกนะครับประเด็นเรื่องของการเดินทางนะครับก็ต้องเรียนว่าสำหรับในโรงพยาบาลเองเนี่ยเดี๋ยวจะประสานกับทางท่านผอ.อีกทีนึงว่าจะมีจัดรถที่จะมาช่วยเหลือในการเดินทางได้ไหมแต่ต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในโรงพยาบาลเองเนี่ยด้วยของยานพาหนะเองที่ปกติเราก็ใช้ในการรับส่งต่อผู้ป่วยทั้งฉุกเฉินทั่วไปนะครับเราก็ใช้ในการที่จะบริการผู้ป่วยทั่วไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถจัดได้นะครับก็จะอาจจะจัดให้ได้ในบางช่วงหรือว่าอย่างไรอาจจะเป็นสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับที่จะให้เดินทางได้ไม่ต้องลำบากนะครับอันนี้อาจจะเป็นระดับที่เราพอจะช่วยได้ครับครับสำหรับในเรื่องของการช่วยทางการเยียวยานะครับตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพหรือว่าเรียกสั้นๆว่าม.41 นะครับ
5: ครับ
14: ซึ่งตัวนี้เนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเราจะช่วยประสานงานให้ได้เลยครับตอนนี้เราก็รวบรวมข้อมูลเพื่อจะประกอบเดี๋ยวหน่อยก็คุณพ่อคุณแม่กลับมาเราก็จะได้มาคุยกันแล้วก็การจะทำเอกสารต่างๆส่วนนี้ทางสสจ.เราจะรับประสานให้หมดครับ
1: ครับผมขออนุญาตครับท่านครับแล้วกรณีของผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นนะที่ตัดนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับได้มีโอกาสพูดคุยหรือยัง
14: ตอนที่รับทราบจากทางผอ.ก็ทราบว่าน้องเขาก็เครียดพอสมควรนะครับจากที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็เสียใจก็เลยว่าในช่วงนี้ก็เลยให้พักแล้วก็ในกระบวนการในขั้นตอนนี้ก็คือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะจุดนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็ตามระเบียบของราชการด้วยนะครับก็คือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองก็จะตั้งคณะกรรมการไปสอบสวนถึงกระบวนการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การดำเนินงานรวมทั้งการมาตรการเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดลักษณะแบบนี้อีกซึ่งเราก็คาดหวังว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดได้แต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำยังไงถึงจะไม่เกิดข้อผิดพลาดลักษณะนี้แล้วเกิดความสูญเสียอย่างนี้อีกนะครับแล้วก็รวมทั้งการที่ดำเนินการต่างๆกระบวนการทางวินัยทางอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ในส่วนที่เราต้องดูแลครับ
6: ครับ
1: ครับ
6: คุณหมอครับบุคลากรท่านนี้เนี่ยเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างนะครับ
14: ครับเป็นกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวหรือจะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างอย่างไรก็ได้ครับยังไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าบุคลากรกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเหลือพยาบาลอีกทีนึงครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ครับในโรงพยาบาลเนื่องจากบุคลากรพยาบาลเราก็มีจำกัดนะครับ
6: ครับคุณหมอครับทางโรงพยาบาลมีงบประมาณนอกเหนือสำหรับในการบรรเทาค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายตรงนี้เนี่ยครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ
14: โดยเงินของโรงพยาบาลเองไม่มีระเบียบนะครับและไม่มีเงินส่วนนี้โดยเฉพาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการทางขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะไปโดยกฎหมายเองก็คือผู้ที่ต้องดูแล เยียวยาต่างๆหรือชดใช้ต่างๆเนี่ยจะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับ
6: ครับ
14: ก็จะจากนั้นก็จะดูแลในเรื่องของสมมติว่ามีการเรียกร้องฟ้องร้องอะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็จะดูแลแล้วก็จะมอบหมายการความรับผิดชอบมายังพื้นที่ครับผมก็คือพื้นที่คืออย่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะเป็นตัวแทนที่จะไปประสานนะครับเพื่อจะดูแลต่อไปนะครับ
6: มิได้ครับคุณหมอที่ผมถามคือยังไม่ถึงขั้นตอนของการฟ้องคดีครับคือเป็นขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการบรรเทาขั้นต้นเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดน้องเขายังต้องรักษาพยาบาลอยู่เรื่องการเดินทางเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายครับ
14: อ๋อครับผมในส่วนนี้ก็จะจัดหาเงินจากส่วนอื่นนะครับเงินสนับสนุนส่วนอื่นที่จะมาช่วยสนับสนุนการค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับครับก็จากหลายส่วนนั้นเจ้าหน้าที่อาจจะต้องได้แชร์กันด้วยนะครับที่จะมาสนับสนุนให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของน้องเนี่ยครับ
6: ครับคุณหมอครับถ้าบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของทางสำนักงานสาธารณสุขเนี่ยเข้าประสานงานกับคุณพ่อคุณแม่น้องถูกต้องใช่ไหมครับ
14: อ๋อใช่ครับ
6: ครับผม
14: ใช่ใช่เลยครับเดี๋ยวหลังคือจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อจะให้พ่อแม่น้องได้มาตรวจสอบแล้วก็ถ้าเกิดยืนยันแล้วก็ทำเป็นเรื่องเป็นคำร้องไปขอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเพื่อจะได้รับการเยียวยาในส่วนนี้ไปครับ
1: ครับครับผมคือเชิญ
5: คือฟังจากคุณหมอพูดมาสักครู่นี้แล้วคืออย่างที่คุณหมอท่านบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่มาแชร์กันช่วยกันออกผมว่าผมยังไม่ค่อยเห็นด้วยจากเรื่องนี้เพราะว่ามันเคยมีกรณีอย่างนี้ครับแล้วพอเจ้าที่ไปแชร์กันปุ๊บเนี่ยเจ้าที่เขาก็ไปบ่นแบบเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องต้องมานั่งเสียเงินแล้วซึ่งเงินเดือนเจ้าที่ก็น้อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วผมเข้าใจว่าทางครอบครัวก็ไม่ได้อยากรับเงินจากคนที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเลยที่เข้าใจว่าที่พี่ตุ๋ยถามเมื่อสักครู่นี่หมายถึงว่าทางโรงพยาบาลเองหรือทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยไม่ได้มีกองทุนหรือว่าโงมานที่มันจัดสรรไว้สำหรับกรณีผิดพลาดอย่างนี้บ้างเหรอครับคุณหมออันนี้หนึ่งอันละทีเดียวอีกข้อนึงคือข้อที่สองเนี่ยผมพูดในกรณีที่ถ้ามันเกิดเป็น worst case เป็น worst case อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าผลการผ่าตัดมันไม่เป็นที่น่าพอใจเนี่ยในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขมีแนวนโยบายยังไงจะต้องไปทันศัลยกรรมให้น้องเขาไหมหรือทำยังไงให้เขากลับมาสู่สภาพเดิมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขายิ่งเด็กน้อยมากเลยครับกับการผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับคุณหมอครับ
14: ครับในกระบวนการของการรักษานะครับของน้องยูฟ่าเองเนี่ยนะครับหรือเคสอื่นๆก็ตามเนี่ยในกระบวนการการรักษานี้ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเองเราก็มีศักยภาพในการที่จะดูแลถ้าเกิดโรงพยาบาลพื้นที่ดูไม่ได้ก็จะไปที่โรงพยาบาลศูนย์นะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลราชธานีหรือถ้าเกิดว่าเกินกว่าความสามารถก็สามารถที่ส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงขึ้นโดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพหรือว่ากองทุนของโรงพยาบาลที่มีอยู่ในการที่จะดูแลรักษาครับก็อันนี้คือเป็นกระบวนการของการรักษาซึ่งส่วนนี้นะครับทางผู้ปกครองไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ของทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะดูแลที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนี้เองครับ
1: ครับผม
5: แล้วในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องแชร์กันออก
14: ครับในส่วนนั้นเองเนี่ยก็เป็นคือโดยระเบียบนะครับโดยระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะครับเราไม่มันจะคือของหน่วยงานของรัฐเองถ้าเกิดจำเป็นต้องชดใช้หรือว่าต้องใช้เงินถ้าเกิดอย่างถูกต้องก็คือต้องเป็นเงินจากในช่องทางที่มีไว้อยู่แล้วนะครับก็คือจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: ครับ
14: เพราะว่าโดยคือถึงแม้โรงพยาบาลซึ่งต้องเรียนนะครับตอนนี้ในโรงพยาบาลเองก็จะมีเรื่องของงบประมาณต่างๆก็จะมีจำกัดในการดำเนินงานนะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้จริงก็ต้องมีระเบียบที่จะอนุญาตให้ใช้เนาะนะครับซึ่งในระเบียบเองเนี่ยจะเอามาใช้เองไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีระเบียบที่จะรองรับว่าให้ใช้ในรายการไหนเป็นต้นเนี่ยครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีข้อกฎหมายกำหนดว่าให้สามารถจ่ายได้นี่ก็จะสามารถที่จะเอามาใช้ได้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปถามนิดนึงฮะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเขาต้องจบอะไรมาครับ
14: มีหลายระดับครับ ผู้ช่วยพยาบาลหมายถึงว่าผู้มาช่วยของน้องยูฟ่านี่ใช่ไม่ใช่มั้ยครับ
1: ผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นคนตัดไอ้พับเทปเนี่ยของน้องจนกระทั่งไปตัดนิ้วน้องเนี่ยผู้ช่วยที่เขาบอกเป็นผู้ช่วยพยาบาลคนนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลใช่ไหมครับ
14: ถ้าเรียกว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลแต่จริงๆจะใช้คำนึงก็ว่าเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้คือน้อง
1: เขาต้องมีความรู้เรื่องของวิชาชีพการพยาบาลไหมครับ
14: มีความรู้เบื้องต้นครับคือเขาจบม.6 มาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกปฏิบัติที่จากพยาบาลจากวิชาชีพนะครับให้สามารถปฏิบัติในการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้นะคร
1: ับ เขามีสิทธิ์
14: เขาเป็นผู้ช่วยเหลือ
1: เขามีสิทธิ์ที่จะถอดเข็มน้ำเกลือได้ไหมครับผู้ช่วยพยาบาล
14: แต่โดยวิชาชีพเองนะครับก็โดยทั่วไปก็จะให้เป็นพยาบาลนะครับที่จะเป็นผู้ปฏิบัติ
1: จริงแล้วขอโทษนะจริงๆแล้วผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเขาจะมีหน้าที่คืออาบน้ำเช็ดตัวดูแลความสะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลช่องปากผมผิวหนังของผู้ป่วยป้อนอาหารช่วยเรื่องอาหารพลิกตะแคงจัดท่าช่วยเดินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยช่วยการขับถ่ายช่วยออกกำลังวัดอุณหภูมิสังเกตบันทึกสัญญาณชีพอาการต่างๆนานารายงานความผิดปกติให้พยาบาลทราบอีกทีหนึ่งถูกไหมครับ
14: คร
1: ับถ้าผมเข้าไปหาข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้มันไม่มีการถอดเข็มน้ำเกลือเลยก็คือมันก็ตรงกับที่อาจารย์บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์แต่ว่าอันนี้ทำไมก็ถึงได้เดินเข้าไปเพื่อจะถอดเข็มน้ำเกลือก็เลยใช้กรรไกรไปตัดออกฮะ
14: ครับก็คือโดยมาตรฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องของพยาบาลแต่ว่าในบางกรณีที่บางทีโรงพยาบาลที่มีบุคลากรไม่เพียงพอนะครับหรือว่าการที่เจ้าหน้าที่มีงานที่เยอะนะครับพยาบาลอาจจะมอบหมายให้มาดูแลเบื้องต้นนะคือบางทีก็อาจจะตัดก๊อตไว้รอแล้วก็ค่อยให้พยาบาลเนี่ยมาถอดสายก็เป็นไปได้ครับก็มีการ
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคนไข้ก็อยู่ในความเสี่ยงของโรงพยาบาลเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบางคนจบม.6 มาแต่ว่าไม่รู้เรื่องการพยาบาลแต่จะมาถอดเข็มโดยการที่พยาบาลบอกว่าไม่ว่างหรือคนไข้เยอะผมว่ามันก็อันตรายกับทางผู้ป่วยเหมือนกันนะฮะอาจารย์อันนี้ผมแสดงความคิดเห็นนะครับผมรู้สึกมันดู
14: ครับผม
1: ครับ
14: อันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความจริงๆก็คือมาตรฐานก็คือไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะครับแต่ทีนี้ในกรณีเนี้ยคงต้องกลับมาเป็นมาตรฐานที่มากลับมาทบทวนในเรื่องของการปฏิบัติงานกันอีกทีนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยหัตถการของการถอดเข็มเนี่ยถือว่าก็เป็นถือความเสี่ยงก็ไม่ได้สูงแต่ว่าในกรณีที่ใช้ของมีคมเข้ามาใช้กับเด็กเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ดูแล้วก็ถือว่าเป็นอันตรายอยู่เป็นความเสี่ยงอยู่ที่จะเกิดบาดเจ็บนะครับทั้งในกรณีน้องยูฟ่าหรือกรณีอื่นก็ตามนะครับครับ
1: ครับครับก็เดี๋ยวขออนุญาตถามธงทางเนี้ยต้องการอะไรลูกธงของเราเนี่ยตอนเนี้ย
2: คือหนูอยากให้น้องได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดค่ะแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมที่สุดเพราะว่านิ้วน้องก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมอนาคตข้างหน้าการใช้ชีวิตของน้องคือมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยอนาคตก็คือถ้าวันข้างหน้าน้องได้เป็นตำรวจได้เป็นทหารได้เป็น
1: จบเลย
2: ก็คือไม่มีแล้วค่ะ
4: พิการ
1: หมดเลยเขารับราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรไม่ได้เลย
4: สูญเสียไป
6: เพราะว่านิ้วสำคัญ
1: ครับตรงนี้ฮะเขารู้สึกว่ามันมีผลกระทบไปถึงอนาคตของเด็กด้วยฮะคืออาจารย์คืออาจจะต้องโอ้พี่ตุ๋ยยังไงเนี่ยผมฟังคุณแม่พูดมันจุกเลยอ่ะ
6: คือพอมันเป็นระเบียบราชการที่ถ้าเกิดว่าอะไรสูญเสีย
4: อวัยวะ
6: สำคัญอย่างเงี้ยมันก็เป็นความยาก
4: ครับ
6: เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติ
4: ครับ
6: ทีนี้มันคงชดเชยกันไม่ได้นอกจากเป็นตัวเลขเรื่องเงินซึ่งมันก็นั่นแหละครับมันเป็นอย่างเดียวที่มันจะบรรเทาได้ครับ
1: คือเมื่อกี้อาจารย์ผมถามเขาตอนพักเบรกผมถามว่าธงวันนี้คือต้องการค่าเยียวยาหรือเปล่าเขาบอกจริงๆมันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องการการรักษาลูกเขาให้ดีที่สุดถ้าเกิดว่าให้เลือกได้เนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรเขาอยากให้ลูกเขานิ้วเหมือนเดิมเนี่ยฮะอาจารย์ซึ่งเขาก็เมื่อกี้เขาพูดนะฮะเขาบอกพี่หนุ่มลองคิดดูว่าการที่เอาเด็กคนหนึ่งลูกเขาเนี่ยไปโรงพยาบาลเพื่อจะรักษาเพื่อให้หายป่วยกลับออกมาแต่กลับกลายเป็นไปแล้วออกมาเนี่ยขออภัยนะพิการ
6: สูญเสียอวัยวะ
1: สูญเสียอวัยวะเขาก็รู้สึกไม่เป็นธรรมกับเขาอาจารย์ตรงนี้ครับ
14: ครับครับก็ยังนำเรียนเนี่ยครับว่าในการดูแลเนี่ยเราจะดูแลอย่างเต็มที่จนให้ถึงที่สุดที่โดยการกระบวนการมาตรฐานของการดูแลรักษาที่เราจะดูแลได้ครับถ้าเกิดว่าตอนนี้อยู่

0: มีแล้วครับ
1: มีไหม
2: มีค่ะ
1: ครับเชิญ
2: หนูอยากฝากถึงการทำงานของบุคลากรทุกคนค่ะหนูรู้ว่าเหนื่อยค่ะแต่หนูอยากให้เต็มที่กับการทำงานมากกว่านี้การพูดการจาการทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเหนื่อยค่ะและไม่มีใครอยากไปที่โรงพยาบาลหรอกค่ะถ้าไม่เจ็บป่วย
3: ได้ครับได้ครับคุณแม่ครับก็ข้อประเด็นนี้เรารับไปเลยครับรับปากไปเลยแล้วก็จะข้อไหนที่ยังมีอะไรที่ยังติดขัดมีประเด็นที่ปัญหาในการทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็จะยินดีรับถ้าเกิดว่าหรือจำเป็นก็สามารถติดต่อโดยเบอร์ส่วนตัวผมก็ยังได้เลยนะครับเผื่อจะมีอะไรที่จะได้ช่วยกันช่วยประสานให้กับพัฒนาระบบบริการดีขึ้นนะครับเพราะทราบว่าตอนนี้ทางท่านผู้บริหารเองท่านปลัดกระทรวงท่านผู้ตรวจราชการแล้วก็ผู้บริหารทุกระดับนะครับก็ยินดีครับที่จะรับฟังแล้วก็มาพัฒนาระบบ
1: ครับ
3: เพื่ออยากจะให้สร้างระบบการบริการที่ดีเพื่อโรงพยาบาลของเราเพื่อพวกเราทุกคนนี่แหละครับผม
1: ครับโอเคขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
3: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ท่านชัยครับสวัสดีครับ
1: ท่านนายแพทย์ปฐมพงษ์ปลุโปร่งนะฮะท่านเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรนะครับพี่ถามนิดนึงตอนที่ผู้ช่วยพยาบาลคนนี้เขาเดินมาตัดเนี่ยพยาบาลนั่งดูอยู่ด้วยไหม
2: พยาบาลเขาก็อยู่ในห้องค่ะ
1: เขานั่งดูอยู่ด้วยไหมไม่เหมือนกันนะเดินอยู่ในห้องกลับมานั่งดู
2: ไม่ค่ะไม่
1: นะยืนยันว่าไม่มีน
2: ะ
1: มีเขาคนเดียวใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นั่งตัดโดยที่ไม่มีพยาบาลมานั่งดูว่าเขาตัดยังไง
2: ไม่มี
1: ให้คำแนะนำอะไรไม่มีนะ
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: แต่มีเดินอยู่ข้างรอบๆนี้นะจำคำพูดนี้ไว้นะจริงๆก็ปล่อยมันเป็นงานไม่ได้นะ
0: ใช่ก็มันเป็นเรื่องของความประมาทนะครับพี่หนุ่มอันนี้ชัดเจนแต่เข้าใจนะครับเหนื่อยคนเยอะเรื่องการพูดจาเหมือนที่น้องเขาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐเข้าใจทุกสิ่งอย่างเลยแต่คนที่เขาป่วยเวลาเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากเขาทุกข์ใจในเรื่องของอาการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเรื่องคำพูดเนี่ยมันเป็นต้องเป็นเรื่องของการปลอบประโลมใจนะครับให้กำลังใจกันนะบุคลากรต้องเหนื่อยอยู่แล้วว่าแต่เพียงแต่ว่ามันพูดยากครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันก็เกิดการ human error ได
1: ้
0: ผมมองอย่างนั้นแต่พออะไรที่มันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เนี่ยผมว่ามันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกว่าปกติ
1: ครับ
0: ครับผมเข้าใจ
2: นะหนูยิ่งเข้าใจบุคลากรเลยค่ะตอนที่ลูกหนูเข้าการรักษาหนูพยายามไม่อยากไปเรียกเขาพยายามดูแลน้องให้ดีที่สุดทั้งที่เครื่องน้ำสายน้ำเกลือที่มันดังหนูก็ถามเขาว่าถ้ามันดังแล้วกดตรงไหนคะหนูจะได้ไม่ต้องไปเรียก
4: พี่ตุ๋ยครับกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติฟ้องแพ่งเนี่ยฟ้องหน่วยงานก็จริงอยู่แต่ว่าการที่เจ้าหน้าที่ไปทำอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายประมาททำให้ผู้อื่นรับบาดเจ็บสาหัสซึ่งท่านผู้กำกับท่านพี่ต๋องเนี่ยพี่ต๋องสามารถต้องรอดนะครับประสานท่านผู้กำกับไปแล้วท่านผู้กำกับก็ให้รายละเอียดว่าต้นเนินคดีในข้อหานี
0: ้ใช่
4: แต่ทีนี้กรณีถ้าสมมติเจ้าหน้าที่เข้ามาเขาบอกว่าเขาสำนึกผิดเขามีเงินเดือนหรืออะไรจะมาเยียวยาครอบครัวในเบื้องต้นเนี่ยมันสามารถเป็นเหตุบรรเทาโทษได้ไหม
0: ก็คือเวลาถ้าเขาคือคดีมันยอมความไม่ได้มันต้องไปที่ศาลเขาเยียวยาขั้นต้นรับไว้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าการรับไว้ขั้นต้นเราไม่ได้เป็นการประนีประนอมยอมความนะครับส่วนเรื่องเยียวยาขั้นเป็นการบรรเทาโทษไหมเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลท่านจะดูจากความเสียหายที่เกิดขึ้นและจำนวนเงินที่มาบรรเทาว่าเพียงพอไหมตรงนั้นครับซึ่งเราก็สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องกับทางผู้กระทำละเมิดได้ต่างหากแยกจากโรงพยาบาล
4: เราสามารถฟ้องผู้กระทำได้ด้วย
0: ในคดีอาญาก็คือมาตรา441ในการเรียกค่าส่วนแพ่ง
4: ครับ
0: เข้าไปในส่วนนั้นส่วนโรงพยาบาลก็เรียกไปทีนี้ถามว่าทำไมต้องฟ้องโรงพยาบาลเพราะว่าตอนเราฟ้องโรงพยาบาลก็คือจริงๆแล้วก็สังกัดกระทรวงการคลังนั่นแหละ
4: ครับ
0: นะครับเราก็มีโอกาสได้เงินเหมือนที่คุณเอกบอกครับว่าต้องใช้เวลาหน่อย
4: ครับ
0: ครับ
1: ครับแล้ว 4,000 นี้จะทำยังไง
4: เติมน้ำมัน2วันก็หมดแล้วพี
1: ่เนี่ย 4,000 เนี่ยจะคืนไหมหรือว่า
4: คืนทำไมต้องให้เขา
1: เก็บไว้
4: ใช่เพราะว่า
1: เก็บไว้ก่อน
4: ยังต้องเหลืออีกหลายวันนะเดินทางไปวันนึง 2-300 โลนะพี่ผมว่า3วันนะเติมน้ำมันก็หมดแล้วนะ2วัน500โลอ่ะ
1: ทั้งเงินอันนี้จะเอาไว้ใช้ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการบรรเทาหรือเยียวยาอะไรไม่เกี่ยวนะ
0: ครับ
1: ไม่เกี่ยวกับเงินเยียวยานะมันเดี๋ยวจะไปกลายเป็นว่าเอาก็จ่ายไปแล้ว 4,000 เนี่ยไม่เกี่ยวนะ
4: ครับ หลักๆก็คงจะไปได้ตามมาตรา41

0: ซึ่งมาตรา41เนี่ยเขาก็ให้ทางท่านสสจเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะเป็นประธานในการพิจารณาของจังหวัดนะครับซึ่งเขาเข้าใจว่าเหตุเนี้ยก็คงจะพิจารณาไวแต่ว่าปกติพรบของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา41อ่ะครับพี่ตุ๋ยมันจะมีเรทสูงสุดคือ 400,000 แต่ว่าเขาก็นำไปกำหนดว่าถ้าเกิดสูญเสียอวัยวะมันก็จะจ่ายไม่เกิน
1: 240,000 ใช่ก็จะเป็นตามแต่มันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับกรมธรรม์ประกันภ
0: ั
1: ยที่มันมีสูงสุดกำหนดไว้อีกสิทธิ์นึงอย่าลืมนะครับหลังจากไปแจ้งความดำเนินคดีไปที่ยุติธรรมจังหวัดส่วนนี้ได้ด้วยเพราะมันเข้าข่ายเพราะว่าเป็นมาตรา300ของพรบค่าทดแทนผู้เสียหาย
0: ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยกำลังไปถกกันอยู่เมื่อวันก่อนเนี่ยทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้รับเชิญไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับพี่ที่กระทรวงยุติธรรมเขาจัดเสวนาขึ้นมาโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาคือหลายครั้งที่พอมันเกิดการละเมิดโดยหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ให้เลือกทางใดทางหนึ่ง
1: เรียกซ้อนไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ซึ่งผมไม่เคยเห็นด้วยเลย
0: เพราะนั้นเขาก็จะมองว่าพอพรบของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา41ชดใช้แล้วเนี่ยทางของ
1: พรบค่าตอบแทน
0: พรบค่าตอบแทนที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็จะไม่ให้เอามาม
1: ีอยู่มาตรานึงเขียนเอาไว
0: ้ครับ
1: ว่าถ้าได้รับชดใช้จากหน่วยงานหนึ่งแล้วเนี่ยทางพรบค่าตอบแทนเนี่ยก็จะไม่ทำงาน
0: ใช่
1: ซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิ์แยกจากกันนะแต่เพียงว่ากฎหมายมันเขียนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายอันนี้เขาเข้าใจหน่วยงานรัฐครับเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์ตามพระบัตรละเมิดที่ฟ้องกับโรงพยาบาลอีกทีนึงตรงนี้ก็ฝากคุณเอกถ้ามีโอกาสได้เข้าไปมันเป็นเรื่องของการถกเถียงกันแล้วก็แก้ไขกฎหมายใช่ไหมครับ
0: ใช่ผมว่าเขาในที่ประชุมเนี่ยก็เสนอกันไปแล้วว่ามันคนละส่วนกันนะครับเพราะว่าเวลามันเรามีปัญหาหรือว่าหน่วยงานรัฐไปละเมิดประชาชนเนี่ยเงินค่าเยียวยาเนี่ยมันน้อยมาก
1: มันเทียบกับความสูญเส
0: ีย ไม่ได้เลยอย่างเช่นโรงพยาบาลอย่างเช่นกรณีเมื่อสักครู่ที่พี่หนุ่มถามพี่ตุ๋ยผมเชื่อว่าการเยียวยาของเขาเนี่ยมากกว่าโรงพยาบาลรัฐอย่างแน่นอน
1: ครับ
0: และไม่ต้องฟ้องร้อง
1: ครับ
0: แต่พอเป็นกรณีโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้ได้ขนาดนั้นต่อให้ฟ้องร้องก็ต้องไปจบที่ฎีกาและมันนานมาก
1: ใช่ครับ
2: ใช่
1: ครับนี่แหละนี่คือความลำบากในการดำเนินคดีกับทางหน่วยงานและความยุ่งยากผมไม่ได้เรื่องความลำบากใช้ระยะเวลาครับ
2: แล้วมันมีทางอื่นทางรัฐทาง
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีครับพี่แต่ว่าเคสอย่างของเคสคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งตรงนี้นะครับผมให้ทนายนุกกับทนายเสกของเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยให้ช่วยดูให้เขาถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องฟ้องก็ต้องฟ้องครับถ้าฟ้องก็ต้องฟ้องก็ต้องฝากทนายนุกกับทนายเสกทั้งสองท่านของเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยช่วยฟ้องให้เขาไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เรียกอะไรอ่ะเขาก็ต้องตามมีตามเกิดอยู่อย่างเงี้ยครับตามสภาพให้เท่าไหร่ก็ต้องรับเท่านั้นผมว่ามันก็ไม่ถูกต้อง
1: ใช่เราต้องใช้สิทธิ์ต่อครับ
2: ทีนี้อนาคตของเด็กอ่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะรับราชการตำรวจทหารนี่คือ
0: โหมันจะมีผลกระทบอะไรมากมายเลยครับ
1: ยากมากยากมากครับ
2: เนี่ยนิ้วนึง
0: ไป
2: มีผลเลยอ่ะ
1: ทำบัตรประชาชนอาจจะต้องเพราะว่าสแกน10นิ้วเวลาน้อง7ขวบ
0: เดินทางไปต่างประเทศอีก
1: ต้องบันทึกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความลำบาก
2: ยากสำหรับคนคนนึงเลย
0: ครับพี
2: ่ที่โตจากที่เขาครบทุกอย่างอ่ะจากเขาครบทุกอย่างอ่ะไม่น่าเลยอ่ะ
1: เกิดจากความเกิดจากความประมาทของคนหนึ่งคนที่นั่นแหละเข้าใจได้เร็วเกินไปรีบเกินไปไม่ฉุกคิดอะไร
2: คือจริงๆผมขอโทษจริงๆนะผมก็เข้าใจคุณพยาบาลเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์จริงๆนะแต่อันนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่แค่นายคนนี้คนเดียวนะผมว่ามันไปเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่แวดล้อมตรงนั้นด้วยบุคลากรทางการแพทย์ตรงนั้นด้วยที่เขาจำเป็นที่จะต้องเข้ามาดูแลเพราะอะไรฮะเพราะนั่นคือเด็กเล็ก
0: ครับ
2: คือเด็กเล็กสำคัญผมว่าสำคัญกว่าผู้ใหญ่ที่แบบ
1: เพราะเขายังพูดไม่ได้
2: ใช่คือถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่อะตัดโดนนิ้วโอ้ยโดนนิ้วผมโดนนิ้วฉันค่ะแต่เด็กเล็กอ่ะคือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะบุคลากรทางการแพทย์พูดตรงๆเลยคุณพยาบาลที่อยู่แถวนั้นน่ะมันคือหน้าที่ของคุณน่ะที่คุณต้องมาดูอ่ะสำหรับผมเองผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม่ได้เป็นหน้าที่ของทางผู้ช่วยพยาบาลเลย
0: แล้วยิ่งเมื่อสักครู่ท่านสสจ.บอกว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเงี้ยมันโอ้โหผมนึกภาพไปได้ไกลเลยครับว่าพอเป็นลูกจ้างชั่วคราวปุ๊บเนี่ยเงินเดือนก็น้อยถ้าจะต้องมารับผิดชอบตรงนี้จะทำยังไงมันก็รับผิดชอบไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ข้าราชการด้วยซ้ำใช่ไหม
1: ต้องควักอาจจะต้องควักเงินส่วนตัว
0: ต้องควักเงินส่วนตัวจ่ายอีก
1: ครับ
2: โอเคแต่เรื่องนี้พี่เอกรับมาเสือดูแล
0: ใช่ครับใช่ครับพี่ก็ติดตามดูให้ครับ
2: ป็นกำลังใจให้นะนะครับแล้วก็ในมุมของคุณหมอเองก็เมื่อกี้รับปากแล้วว่าจะหาโรงพยาบาลหรือคุณหมอที่ดีที่สุดในการที่จะดูแลให้แต่ถ้ามันเหนือบ่าฝ่าแรงจริงๆมันไม่ดีจริงๆมาบอกนะเดี๋ยวจะได้ช่วยกันดูที่อื่นอะไรยังไงก็แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูที่อื่นโรงพยาบาลที่แบบเขาสัญญกรรมเก่งๆแต่เป็นของภาคเอกชนเขาต้องซัพพอร์ตไหม
1: โดยระบบราชการผมว่ายาก
0: เขาจะซัพพอร์ตราชการด้วยกันเอง
2: ครับเขาก็จะบอกอ๋อทำโรงพยาบาลนี้ก็ได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ไม่เป็นไรเอาโรงพยาบาลรัฐที่แบบหมอสัญญกรรมเก่งๆ
0: ใช่
2: เขาก็ต้องหามาให้เพราะที่รับปากแล้วไม่งั้นก็อายอ่ะ
0: ใช่
2: ไม่งั้นอาย
1: แต่หมอโรงพยาบาลรัฐเก่งๆก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในเอกชนก็เยอะผมว่าก็ต้องมีเพียงเอาหาให้เจอหมอท่านนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าเทคโนโลยี
0: ก็ต้องวอนอาจารย์หมอ
1: ครับ
0: ที่เชี่ยวชาญในเรื่องออร์โธปีดิกในเรื่องของมือนะครับผมว่าอาจารย์หมอเก่งเยอะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เก่งๆก็มีเยอะเผื่อว่าอาจารย์หมอท่านไหนได้ดูอยู่แล้วก็เผื่อมีคำแนะนำที่ดีอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาที่โหนกระแสก็ได้นะครับติดต่อมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดก็ได้นะครับจะได้ช่วยน้องหน่อย
2: ครับ
0: ครับ
2: โอเคเป็นกำลังใจให้นะน้องนะแล้วก็เดี๋ยวตามกันอีกทีนึง
0: ครับ
2: คุณเอกดูแลให้อยู่แล้ว
0: ครับ
2: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณนะครับ
3: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะพบกันวันนี้วันแรกของสัปดาห์ปกติเราก็พบกันทุกวันนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้ก่อนเข้ารายการเรื่องเด่นเย็นนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของวิธีการที่เราคาดหวังว่าจะเป็นการหาเงินเข้าประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งปัจจุบันท่านก็มาช่วยเหลืองานของบ้านเมืองอยู่ในหลายๆด้านด้วยหลายๆมิตินะคะแล้ววันนี้เราจะคุยในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy โอ้โหชื่อเท่มาก Visitor Economy เดี๋ยวให้อาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์เล่าให้เราฟังกันแล้วกันสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีคุณหญิงครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ Visitor Economy เป็นคำภาษาอังกฤษถ้าแปลเป็นไทยเรียกว่าเศรษฐกิจผู้มาเยือนแต่ถ้าฟังเป็นภาษาไทยแล้วคงจะงงนิดหน่อยนะฮะ
1: ใช่
2: แต่ในต่างประเทศใช้กันเยอะละเราก็ใช้มา 2-3 ปีละเป็นอย่างน้อยนะครับ
1: ค่ะอาจารย
2: ์กรณีของออสเตรเลียเขามีนักท่องเที่ยวน้อยครับแต่มีคนเดินทางไปเพื่อไปทำธุรกิจที่นั่นน่ะเยอะบินมาเพื่อจะเยี่ยมญาติก็มากบินมาเพื่อสำรวจมาทำสารคดีมาดูเรื่องการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมีเดินทางเข้ามาตลอดแต่จะเรียกคนเหล่านั้นเป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้เลยเขาก็เลยสร้างแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจผู้มาเยือนประเทศไอซ์แลนด์หนาวเย็นมีคนไปเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเขาก็เห็นนะครับว่าไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่อยู่เกือบจะชิดขอบขั้วโลกอยู่แล้วขั้วโลกเหนือมีคนเดินทางไปเพื่อการสำรวจไปทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ไปเพื่อจะเตรียมรับการที่น้ำแข็งขั้วโลกเหนือจะละลายหมดในฤดูร้อนและเวลานี้กองเรือพาณิชย์ของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีก็กำลังส่งสินค้าถ้าเป็นฤดูร้อนซึ่งก็คือเมื่อสัก2เดือนที่แล้วน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายแล้วเป็นส่วนใหญ่ในขั้วโลกเหนือเพราะนั้นเขาไม่มาละไม่ไปผ่านคลองสุเอซซึ่งลบกันเดินทางไกลแต่เขาวิ่งผ่านขั้วโลกเหนือกันเลย
1: ค่ะ
2: เพราะขั้วโลกเหนือน้ำแข็งละลายไปเป็นส่วนใหญ่ในฤดูร้อนนั่นทำให้เขาพบว่ามีคนมาทำเรื่องมาค้าขายอยู่ที่ไอซ์แลนด์อีกไม่ใช่มาขายของเปิดร้านนะแต่มาเพื่อจะสำรวจว่าแล้วอีกหน่อยถ้าเส้นทางเดินเรือต้องผ่านแถวนี้เขาต้องรู้อะไรอีกบ้างมาแวะดูมาเฝ้าดูมาตั้งข้อสังเกตมาสังเกตการคนเหล่านี้บอกว่าเป็นนักธุรกิจไหมบ้างก็ไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เยอะเป็นนักวิจัยก็มากไอซ์แลนด์จึงมองว่านี่ไงเศรษฐกิจผู้มาเยือนเขาก็ต้องกินกาแฟทุกวันเขาก็ต้องมีที่หลับที่นอนเขาก็เลยไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เขาก็เลยเช่ารถใช้เขาก็เลยมีจ้างเลขาเขาก็ต้องมีการเดินทางระหว่างเมือง
1: เศรษฐกิจมันก็เติบโตได้ในหลายๆมิติค่ะค่ะ
2: ด้วยแว่นแบบนั้นเองพอมีคณะทำงานที่ท่านรองนายกสุปจีซึ่งตั้งผมเป็นประธานคณะที่ปรึกษาสองท่านและท่านก็ขอว่าอยากจะให้ผมช่วยเป็นประธานให้กับอีกสองคณะคณะหนึ่งเป็นคณะว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศอันนั้นก็ตรงไปตรงมาเราไปดูเรื่องการค้าระหว่างประเทศเปิดตลาดรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่ใส่นวัตกรรมเข้าไปเพื่อทำให้เราค้าขายได้ดีขึ้นใครเป็นอุปสรรคหรือใครมาโจมตีตลาดของเราเราก็ใช้มาตรการต่างๆที่ตอบโต้กันไปนั่นพวกประเภทหนึ่งประเภทที่สองคือคณะที่คุณหญิงเพิ่งเอ่ยชื่อเมื่อสักครู่นี่แหละครับคณะทำงานเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ visitor economy หรือเศรษฐกิจผู้มาเยือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เรื่องการไปพยายามออกแบบให้มันดูเก๋ดูเท่เท่านั้นแต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือการใส่แว่นที่ถูกต้องมองมุมใหม่แล้วไม่เหมารวมว่าใครต่อใครที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านสนามบินนานาชาติผ่านท่าเรือหรือแม้กระทั่งผ่านตามด่านชายแดนเขาเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่นะมีคนลาวจำนวนมากเดินทางเข้ามาเพื่อจะช้อปปิ้งในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในประเทศไทยแล้วเขาก็ยกข้าวของนั้นซื้อจากไทยกลับไปบ้านเขาเราก็เรียกเขานักท่องเที่ยวคงพอก้มแก้มแต่จริงๆแล้วเขาใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่เป็นการไปซื้อของที่เรียกว่าซื้อซัพพลายเอากลับไปใช้ที่บ้านเขาเอาไปขายต่อที่บ้านเขาเมียนมาก็ทำแบบนั้นเหมือนกันก็เรียกว่ารถเนี่ยแทบจะล้อหน้ายกล้อกลับไปเลยนะครับเพราะข้างหลังท้ายกระบะขนของเยอะมากเลยเราจะเรียกเขาว่านักท่องเที่ยวจริงๆหร
1: อก็จริงใช่ใช่
2: เข้ามาใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีการซื้อทำมาขายไปทำอะไรตัวนี้อะไรเขาเป็นพ่อค้าไปด้วย
1: แ
2: บบนี้แบบนี้ถ้าเรามองเขาเป็นนักท่องเที่ยวเราก็จะมองว่างั้นจะชวนเธอไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ซึ่งก็ดีดีแหละเพราะว่าก้อนใหญ่ก็มาท่องเที่ยวจริง แต่มีอีกจำนวนไม่น้อยเลยและมากขึ้นเรื่อยๆเพราะผู้คนเดินทางข้ามแดนเดินทางจากที่ไกลมานั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยว
1: ค่ะ
2: แต่ตั้ง
1: จ้า
2: ใจจะทำอย่างอื่นอีกมากมีทั้
1: ก
2: ง
1: ็
2: บ
1: คว
2: ก
1: ื
2: และ
1: อ
2: ลบถ้าเป็นลบกรณีประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยเรื่องการเนรเทศแม้เธอได้วีซ่าที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเธอก็มาทำตัวไม่น่าแล้วก็เชิญเธอออกไปอันนั้
1: ซ
2: น
1: ึ่
2: เ
1: ง
2: ธอ
1: เร
2: ไ
1: า
2: ม่
1: ก็
2: นะ
1: เพิ่งเนรเทศไปเหมือนกัน
2: ใช่แล้ว
1: ค่ะอาจ
2: ส
1: า
2: ่ว
1: ร
2: น
1: ย์
2: อันที่สองคืออ้าวแล้วถ้าเขาเข้ามาด้วยเหตุวัตถุประสงค์อื่นเนี่ยถ้าเรายังไปเหมารวมว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวเราจะไม่มีที่เกิดและที่ยืนของนโยบายที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมประเภทนั้น
1: เดี๋ย
2: น
1: ว
2: ะ
1: นะคะเนื่องจากเวลาไม่มากคือโดยสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์กับคณะทำงานกำลังทำก็คือกำลังให้ความสำคัญกับใครก็ตามที่เป็นต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยในการทำไม่ว่าจะมาในเชิงการใช้การใช้บริการการทำธุรกิจหรือใดๆก็ตามรวมถึงคนที่อยากจะมาตั้งรกรากในเมืองไทยด้วยถูกไหมอาจารย์ทุกใครก็ตามเลยใครก็ตามที่
2: ใ
1: เ
2: ค
1: ป็
2: ร
1: นต
2: ก
1: ่
2: ็
1: าง
2: ต
1: ช
2: าม
1: าติ
2: แล้ว
1: ที่เป็นต่างชาติ
2: เราจะได้ใส่แว่นให้ถูกดูเขาให้เห็นพอเขาให้เห็นแล้วเราจะได้ดูเขาเป็นแล้
1: อ
2: ว
1: ๋
2: เ
1: อ
2: ราไม่เหมาว่าถ้ามาแบบนั้นแปลว่าไม่ดีคนอยากมาตั้งรกรากในประเทศไทยถ้าเราก ม
1: ็ค
2: อ
1: ื
2: ง
1: อแยกกลุ่มมาให้ชัดให้คือแยกให้ชัดเจนว่าเขามาโดยมีว
2: ใ
1: ั
2: ช
1: ตถ
2: ุ่
1: ประสงค์อะไรถูกไหมอาจารย์
2: ใช
1: บ
2: ่
1: างคน
2: ใช่ใช
1: งแฝงตัวมาเป็นนักท่องเที่ยวแต่จริงจะมาตั้งรกรากที่นี่มาซื้อที่ดงที่ดินอะไรอย่างนี้ก็จะได้ชัดเจน
2: กลับม
1: ว
2: า
1: ่
2: ท
1: า
2: ี่ตั้งรกรากกลับมาตั้งรกราก
1: ค่ะ
2: ประเทศอังกฤษมีขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่
1: ค่
2: เ
1: ะ
2: ขาคอยดูมา20-30-40 ปีละนั
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: เรียนจากเอเชียจากที่ไหนก็ตามเข้าไปเรียนในประเทศอังกฤษ
1: ค่ะ
2: เขาจะมีความสัมพันธ์กันแล้วเขาก็จะแอบเช็คกับอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าเด็กคนไหนนักเรียนคนไหนมาทุนอะไรนักเรียนทุนนะเนี่ยเด็กเก่งนะเนี่ยแล้วมาเรียนแล้วตั้งใจเรียนใช่ไหมแล้วสร้างปัญหาไหมอ้าวไม่สร้างด้วยเอ๊ะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงให้อยู่ทํางานวิจัยต่อดีกว่าดึงไปดึงมาชวนให้มีการได้งานได้มีสิทธิ์ถิ่นที่อยู่นะเธอจะซื้ออพาร์ตเมนต์คอนโดเธอก็ซื้อไปนะเพื่ออะไรเพราะอังกฤษเขาก็รู้ว่าประชากรของเขาก็เกิดน้อยลง
1: อ๋
2: เ
1: อ
2: ขาอยากจะได้ประชากรคนชุดใหม่ที่เข้าใจพวกเขารู้จักพวกเขาและไม่สร้างปัญหาตลอดเวลาที่อยู่เขาเอื้อเฟื้อให้ได้ใบสิทธิ์ที่อยู่สิงคโปร์ก็ทํานะสิงคโปร์เห็นภาพไทยบินไปประชุมอะไรต่างๆกันเขาเห็นใครนําเสนอได้ดีๆเก่งๆเนี่ยเขา
1: ไม่
2: ถ
1: ส
2: าม
1: ่วน
2: เล
1: เล
2: ย
1: ย
2: อยู่สนใจไม่ใช่แค่ในที่อยู่นะเขาสามารถจะแปลงสัญชาติเป็นสิงคโปร์ด้วยไหม
1: อ๋อปัญหาของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นสิอาจารย์ปัญหาของเรามันคือใครก็ไม่รู้มาซาเป็นมาเฟียอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นบอกว่าถนนข้าวสารนี่ยิวเต็มเลยนะอาจารย์เป็นเจ้าของเกสต์เฮาส์อะไรเต็มเลยอยู่ใกล้โร
2: ถ
1: ง
2: ้า
1: พัก
2: เร
1: แ
2: า
1: ค่น
2: ม
1: ั้น
2: อง
1: เอง
2: เห
1: น
2: ม
1: ะอ
2: า
1: าจ
2: ร
1: าร
2: ว
1: ย
2: ม
1: ์
2: ไงครับถ้าเรากินอย่างนี้เราจะไล่ทุกคนออกไปให้หมด
1: ค่ะอาจารย์
2: ถ้าเรามอง
1: เ
2: แ
1: ร
2: บ
1: า
2: บ
1: ต
2: เ
1: ้
2: ห
1: อ
2: ม
1: ง
2: า
1: แย
2: รว
1: ก
2: ม
1: แ
2: เ
1: ย
2: รา
1: ะ
2: จะคิดแบบนั้นเราต้อง
1: ค
2: แย
1: ่ะ
2: กแย
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
2: ถ้าเราไม่มองแบบแยกแยะเราต้องเราจะรู้ได้ไงว่าใครมาดีใครไม่มาดีเราต้องแยกก่อนว่าอันนี้คือพวกกลุ่มเดินทางธุรกิจอ่ะนี่
1: ค
2: เป็
1: ่
2: น
1: ะ
2: พวกกลุ่มมาพักผ่อนท่องเที่ยวนี่เป็นกลุ่มมารักษาพยาบาลนี่เป็นกลุ่มมาฝึกสมาธินี่เป็นกลุ่มมาเรียนหนังสือทุกวันนี้มีเด็กจีนเดินทางเข้ามาเรียนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ค่ะ
2: ๆเราอยากจะรีบให้เขาเรียนจบแล้วกลับไปเฉยๆใช่ไหมหรือว่าเราค
1: ค
2: ิด
1: ่ะ
2: ว่าเอ๊ะยังไงเราก็ต้องค้าขายกับจีนอีกเยอะมากเอาเด็กเหล่านี้ที่พฤติกรรมดีนะพ่อ
1: ค
2: แม
1: ่
2: ่
1: ะ
2: มีฐานะอยู่บ้านเขาแล้วแต่เขามาเรียนอยู่ที่นี่เข้าใจภาษาไทยปรุงก๋วยเตี๋ยวแบบคนไทยเป็นหมดละข้ามถนนก็เป็นไม่สร้างปัญหาใช่ไหมถ้าแบบนี้เนี่ยเอาจีนดีจีนเก่งเอาไว้ช่วยเราในการจับธุรกิจแล้วล้างจีนเทาไม่ดีเหรอ
1: แล้วใครจะเป็นคนตัดสินล่ะอาจารย์ปัญหาคือข้าราชการเรารับตังค์แล้วก็มั่วซั่วให้ใค
2: ย
1: ร
2: ังไม่
1: มี
2: กล้า
1: ตั
2: ไ
1: ง
2: ป
1: ค์
2: ถ
1: ก
2: ึ
1: ็
2: งข
1: ใน ห
2: าด
1: ้
2: นั้นอย่าเพิ่งกล้าไปถึงตรงนั้นถ้
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: ยังไม่ใส่แว่นเลยเราก็จะตั้งเงื่อนไขเกี่ยงไปเรื่อยๆแล้วทุกวันนี้เราก็พยายามทำอะไรฮะปั่นอารมณ์คน
1: ค
2: ต
1: ่
2: ่
1: ะ
2: างชาติเข้ามาแย่มากต้องเอาออกให้หมดแล้วเร
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: จะ
1: ค่ะ
2: กิน
1: ค
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ะ
2: ไรฮะเรามีเงินซื้อกันเองเหรอมีปัญญ
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: ที่จะสามารถจัดการทุกปัญหาเองจริงๆหรือเปล่าเปล่าแล้วเราจะโยนให้ข้าราชการทำทุกอย่างหรือเปล่าเปล่าครับแต่สิ่งที่เริ่มต้นตรงนี้คือคณะทํางานเริ่มค้นหาเลนที่จะมาใส่แว่นว่าแล้วเรามีวิธีในการรู้ได้ยังไงว่าใครอย่างไหนวิธีหนึ่งก็คือแบบนี้เราไปดึงข้อมูลออกมาทำความร่วมมือกับบริษัทโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยใครโรมมิ่งเข้ามา
1: ค่ะ
2: เราจะได้รู้ว่าไม่อยากรู้ชื่ออะไรอยากจะรู้ว่าเพศอะไรอายุเท่าไหร่เดินทางมาจากที่ไหนโรมมิ่งมาจากประเทศอะไรแล้วซิมตัวนั้นมันยังเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทยมันไปหยุดอยู่ที่จังหวัดไหนตำบลอะไรอำเภออะไรนานแค่ไหนมันเดินทางเร็วมันเดินทางช้าทั้งหมดนี้ใช้ AI วิเคราะห์ต่อไปเพื่อจะบอกว่าแล้วจำแนกออกมาเนี่ยได้ อะไรได้เป็นข้อมูลออกมาให้เราวิเคราะห์ต่อได้ยังไง
1: ซิมมันจะ
2: แบ
1: บ
2: บ
1: อก
2: นี้
1: ได
2: เร
1: ้
2: าจ
1: ข
2: ะเริ
1: น
2: ่ม
1: าด
2: กัน
1: น
2: แ
1: ั
2: ร
1: ้น
2: ก
1: เหรอคะอาจารย์ซิมเอา
2: เ
1: แ
2: ร
1: ล้
2: า
1: ว
2: ไ
1: บ
2: ด
1: ร
2: ้
1: ิษัททัวร์เขาซื้อซิมแจกนักท่องเที่ยวอะคะอาจารย์แล้
2: ไม
1: ว
2: ่
1: เรา
2: คร
1: จ
2: ั
1: ะ
2: บ
1: รู้
2: เราไม่ได้ติดใจเรื่องบริษัททัวร์มากเท่ากับการที่ว่าเขามาเอง
1: อ๋อ
2: ทุกวันนี้ในโลกนี้มีคนเดินทางเองคุณหญิงเดินทางไปญี่ปุ่นเดินทางไป
1: เอง
2: อ
1: ก็
2: เม
1: ไป
2: ริกา
1: เอ
2: ท
1: ง
2: ุกว
1: อ
2: ัน
1: ่าน
2: ี้ค
1: ใ
2: ุ
1: ช
2: ณหญ
1: ่
2: ิงซื้อทัวร์ทุกครั้งหรือเปล่าไม
1: ไ
2: ่ครับโล
1: ไม
2: ก
1: ่
2: ปั
1: ซ
2: จจุ
1: ื
2: บ
1: ้อ
2: ันนี้ใช้มือถือหน้าจอตัวเองพาตัวเองเดินทางละไม่ได้แปลว่าเดินทางเที่ยวเท่านั้นนะเขาทํา
1: ค
2: ท
1: ุ่ ะ
2: กอย่างด้วยการไปด้วยมือถือเพราะนั้นก็ใช้ซิมแล้วเขาจะเปลี่ยนเบอร์ไหมไม่ครับเพราะเขายังทําธุรกิจของเขาบนออนไลน์ของเขาไปเรื่อยๆการที่เราติดต่อข้อมูลของซิมของเขาได้โดยไม่ต้องรู้ว่าเขาคือชื่ออะไรนะเ
1: คร
2: า
1: ่ะ
2: จะได้สถิติที่เราไม่เคยได้มาก่อนเลยเมื่อก่อนเราจะได้ข้อมูลเฉพาะจากตม.ที่บันทึกเอาไว้ว่าใบตม.6ที่เขากรอกเข้ามาให้กับเรานั้นเราเอามาถอดออกมาซึ่งบางทีก็ถอด2เดือน3เดือนถึงจะได้ออกมาบัดเนี้ย
1: ค่ะ
2: เราเชื่อมกับตม.ละ
1: ค่
2: ระ ู้24ชั่วโมงถัดมาทั้
1: ค
2: งหม
1: ่ะ
2: ดทุกด่านทั่วประเทศไทยนะครับเราจะรู้ขึ้นลงไปทั้งหมดและถ้าเรารู้ต่อด้วยซิมว่าเธอผ่านด่านแล้วเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าเธอไปไหนเหมือนกันอย่างมากก็จะไปรออ่านเอาว่าสิ่งที่เรียกว่าใบตม .30 ที่เอาไว้บอกว่าใครเข้าพักที่โรงแรมใดแต่คนจำนวนมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่เข้าโรงแรมอีกเหมือนกัน
1: ค
2: ไป
1: ่ะ
2: เข้า
1: ค่
2: อ
1: ะ
2: พาร์ตเมนต์ไปเด
1: ใ
2: ิ
1: ช
2: น
1: ่
2: ทางไปท
1: ใ
2: ี
1: ช
2: ่ไหน
1: ่
2: ก็ไม่รู้ไปบ้านเขาแต่ถ้าเป็นซิมมันบอกนะว่ามันไปอยู่ที่เซลล์ไซต์ไหนกันเป็นกรณีพิเศษ
1: ค
2: ถ้
1: ่
2: า
1: ะ
2: แบบนี้เราจะเริ่มมองเห็นเป็นตัวเลขที่จำแนกรายละเอียดออกมาได้เร็วและค่อนข้างเรียลไทม์พอเป็นอย่างนั้นเราจะได้บอกเลยว่าอ้าวมีข้อมูลไปอยู่ที่เกาะนี้เยอะมากสำหรับกลุ่มนี้
1: ค่ะ
2: อย่ามองด้วยตาเปล่าไปดูที่ข้อมูลนี้แล้วข้อมูลนี้พาให้เธอไปดูซิว่าเขาไปชุมนุมกันอยู่ที่อะไรเหรอตอนกี่โมงเขามักจะบอกด้วยนะซิมมันก็
1: ค
2: บ
1: ่
2: อ
1: ะ
2: กได้ด้วยคนไปอยู่ที่ไหนตอนกี่โมงมันก็จะบอกแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอ๋อไปแล้วมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงกันอ่าแล้วไปใช้จ่ายกันอ่าเฝ้าดูให้ดีก็แล้วกันว่าเขาไม่ก่อปัญหาแล้วก็เช็คดูเลยว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยดีขึ้นไหมถ้าไปอยู่กันเยอะๆแต่เศรษฐกิจท้องถิ่นไม่ดีขึ้นแปลว่าเธอซื้อของจากซัพพลายเชนพวกเธอเท่านั้นเธอไม่ได้ซื้ออะไรจากท้องถิ่นเธอถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเข้าไปจับตาดูเอาเรดาร์ส่องละแล้วจะจัดการได้ถูก
1: ค่ะ
2: ถ้า
1: ค
2: เร
1: ่
2: า
1: ะ
2: ปล่อยถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆนะเราไม่ทำวิธีนี้เราไม่ใช่วิทยาศาสตร์ละเราใช
1: ค
2: ้
1: ่ะ
2: วิธีว่าแล้วแต่ใครพาดหัวอะไรประเทศ
1: ค่ะ
2: แก้ไปปัญหาบ้านเมืองด้วยการพาดหัวข่าวหรือแก้ต
1: อ
2: า
1: ื
2: ม
1: ม
2: ปัญหา
1: ถู
2: การ
1: ก
2: พาดหัวข่าวไม่ได้หรอก
1: เข้าใจ
2: ต้องทำด้วยข้อมูลและข้อมูลนั้นต้องไม่มีไบแอสต้
1: ค
2: อง
1: ่
2: เ
1: ะ
2: ป็นไปตามความเป็นจริงว่ามันมีวิทยาศาสตร์รองรับถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้รู้ว่ามีคนเท่าไหร่ละที่เข้าออกและเขาเข้ามาอยู่นานแค่ไหนแล้วเขาทำให้เศรษฐกิจพื้นที่นั้นเนี่ยมันดีขึ้นบ้างหรือเปล่าถ้าเขาไปกระจุกกันเยอะๆน
1: ค
2: ะ
1: ่ะค่ะค่ะ
2: ถ้าอยู่กันเยอะๆแล้วเช็คโรงแรมเลยครับโรงแรมพวกเธอมีคนเข้าตรงกับข้อมูลที่ซิมมันบอกหรือไม่ถ้าไม่
1: ค่ะ
2: ตรงแปลว่าเขานอนที่อื่นไม่ได้นอนที่เธอ
1: ค่ะ
2: มี
1: อาจ
2: โ
1: าร ย์
2: งแรมเถื่อนใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น
1: อาจารย์จะเป็นคนวางแนวทางในการทำงานแล้วก็ดึงให้
2: เรา
1: หน่
2: ป
1: ว
2: ร
1: ย
2: ะ
1: ง
2: ชุ
1: าม น
2: เรื่อง
1: ต่
2: น
1: า
2: ี
1: ง
2: ้
1: ๆเป็
2: ท
1: น
2: ุ
1: ค
2: ก
1: น
2: วัน
1: ว
2: อัง
1: า
2: คารทำมาแล้วประมาณ8 ครั้งละแล้วเราจะทำอย่างเงี้ยทุกวันอังคารไปเรื่อยๆและขณะนี้ได้ความร่วมมือจากหน่วยต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเรามี250หน่วยงานในประเทศไทยเขา
1: ค่ะ
2: ค่อยๆกันรับรู้ประเด็นเหล่านี้ว่ามีเลนส์ใหม่มีแว่นใหม่ให้พวกเขาสวมใส่และจะช่วยแก้ปัญหาหลายเรื่องที่เขาก็อยากจะได้เงินของต่างชาติไม่ว่าจะมาทําอะไรก็ตามมาเรียนหนังสือหนีร้อนมาหนีหนาวมาหรืออะไรต่างๆมานั้นเนี่ยเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขามาอยู่ในพื้นที่เขาจริงป่ะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยใช้จ่ายหรือเปล่าแล้วใช้จ่ายกับเรื่องอะไรใช้จ่ายกับใครใครเป็นซัพพลายเออร์แบบเนี้ยข้อมูลมันจะเปลี่ยนไปการเดินทางที่ทําให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ดีการทําให้มีข้อมูลที่ทําให้รู้ว่ามีคนไปกองมุมสุมกลุ่มกันจนกระทั่งต้องเข้าใจเขาซะแล้วมากกว่าที่จะรอให้มันเกิดปัญหามีกลิ่นขึ้นมาซะก่อนจัดการซะตั้งแต่ต้นน้ําน่าจะดีในขณะเดียวกันเราเองจะได้รู้ว่าให้มันเกิดอาชีพใหม่ๆในพื้นที่ได้เลยนะถ้ามีคนแบบนั้นไปเพราะคนเหล่านั้นเขากินอาหารที่แตกต่างนะเขาสนใจเรื่องอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปเราจะได้บอกกับคนแถวนั้นว่าเธอลองทําอาชีพแบบนี้สิให้บริการอย่างนู้นอย่างนี้มีลูกค้ามาอยู่ล้อมตัวเธอเลยอยู่แค่ระยะไม่ถึงเอื้อมทําไมเราไม่ได้ทําล่ะอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: อืมค่ะอาจารย์น่าสนใจมากอย่างว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกทางนะคะอาจารย์คือตอนนี้ปัญหาคือข้อมูลละมั่วซั่วมากเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรใครดูแลอะไรยังไงแล้วก็โอ้คือข้อมูลใหม่ๆผุดมาแล้วก็งงกันไปหมดว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ดีมากเลยนะคะเพียงแค่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็เอาใจช่วยนะคะอาจารย์ว่าอาจารย์คิดมาดีแล้วให้แนวทางดีแล้วเนี่ยคนที่รับไม้ต่อไปสู่การปฏิบัติเนี่ยจะทําให้มันมีประสิทธิภาพได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวมีโอกาสมาคุยกันอีกค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากนะค
2: ยิ
1: ะ
2: น
1: อ
2: ด
1: า
2: ี
1: จ
2: ครับ
1: าร
2: ข
1: ย
2: อบ
1: ์
2: คุณครับสวัสด
1: ค
2: ี
1: ่
2: ค
1: ะ
2: รับ
1: สวัสดีค่ะท่านอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะประธานคณะทํางานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสิสเตอร์อีโค Economy นั่นเองค่ะเศรษฐกิจผู้มาเยือนจะได้เริ่มส่องกล้องแยกแยะผู้คนที่เป็นต่างชาติเข้ามาเมืองไทยได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะจะได้จัดกลุ่มดูซิว่าใช้จ่ายจริงหรือว่าเป็นพวกสูญเหรียญกันหมดเลยเนี่ยนะคะจะได้จัดการกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มาคุยเรื่องเศรษฐกิจจริงจังกับอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อกันบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ
0: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบูรณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: กรีดเองเหรอ
1: หวัดดีป้า
0: หวัดดีนั่นกรีดขับรถคุณผู้หญิงมาหรือไง
1: ใช่ครับ
0: ไม่เห็นมีใครนั่งมาด้วยเลยนี่นา
1: อ๋อไม่มีหรอกผมขับกลับมาคนเดียวครับคุณผู้หญิงกับคุณแม่มากับรถของคุณผู้ชายครับ
0: ตามมาติดๆหรือไง
1: อ้าเปล่าฮะผมมาก่อนน่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะช้านัก
0: อ๋อเหรอ
1: ฮะอ๋อป้าช่วยเข้าของหลังรถให้ทีสิเบาะหลังนั้นเป็นพวกกระเช้าทั้งหลายแหละนะส่วนฝากระโปรงหลังก็เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็กระเช้าที่เป็นของแห้งอะนะ
0: กริชช่วยเอาเข้าบ้านด้วยสิลำพังฉันคนเดียวอะคงต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยล่ะเท่าที่เห็นกระเช้าผลไม้เบาะหลังก็เยอะอยู่นะ
1: อ่ะนั่นแหละครับผมก็จะช่วยเอาเข้าไปด้วยล่ะ
0: งั้นก็เอาเลยช่วยกันเดี๋ยวคงจะหมด
1: ครับป้าฮ่าเรียบร้อยเดี๋ยวป้าก็จัดข้าวของเองแล้วกันนะ
0: อืมเดี๋ยวฉันจัดเองอ่ะน้ำเย็นดื่มซะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วเนี่ยขนมกินเยอะๆเลยไม่ต้องเกรงใจมีอีกเยอะ
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: แล้วเนี่ยกิจจะต้องรอคุณผู้ชายกลับมาหรือเปล่าล่ะ
1: ไม่ต้องครับผมจะเลยไปที่กระทรวงทำงานพ่อครับ
0: เหรอ
1: ครับแต่คุณผู้ชายวันนี้คงจะไม่เข้ากระทรวงแล้วละมั้ง
0: เรื่องนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้ไม่ได้ถามซะด้วยสิ
1: เชื่อเถอะนะถ้าคุณผู้ชายหยุดแล้วก็จะต้องหยุดทั้งวันเลยล่ะผมไปนะป้า
0: เดี๋ยว
1: อะไรอีกฮะ
0: เดี๋ยวฉันจัดแกงเขียวหวานกับขนมจีนไปให้กินที่ทำงานด้วย
1: อ๋อเยี่ยมไปเลยครับมื้อกลางวันผมจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อข้าวกินครับ
0: เดี๋ยวนะรอเดี๋ยว
1: ครับป้า
0: เอาละเรียบร้อยแล้วนี่ขนมจีนแกงเขียวหวานแล้วก็ผักสดเอาไปกินที่ทำงานนะ
1: ขอบคุณมากฮะ
0: อืมไปได้แล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะ
1: งั้นผมไปนะป้านะเดี๋ยวคุณผู้ชายมาถึงฝากป้าเรียนด้วยว่าผมไปทำงานที่กระทรวงต่อนะฮะ
0: แล้วจะบอกให้
1: ไปนะป้า
0: ไปเถอะ
1: สวัสดีฮะ
0: อืมสวัสดีจ้า

0: คราวนี้จะต้องเป็นรถของคุณผู้ชายแน่นอนออกไปดูดีกว่า ใช่คุณผู้ชายจริงๆด้วย อุ๊ยนั่นคุณผู้หญิงเหรอคะ
1: ใช่ฉันเองจำฉันไม่ได้หรือไงป้า
0: โอ้โหจำแทบไม่ได้เนี่ยค่ะคุณผู้หญิง
2: ทำไมถึงจำไม่ได้ล่ะป้า
0: ก็คุณผู้หญิงอ่ะสวยกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะหน้าเนี้ยใสปิ๊งเลยล่ะค่ะ
3: ขนาดนั้นเลยเหรอแม่เจือ
0: ค่ะจริงๆนะคะไม่อยากเชื่อเลยว่าหมอไสยกรรมอ่ะจะเก่งขนาดเนี้ยสามารถเปลี่ยนใบหน้าคนให้สาวสวยเหมือนสาววัยรุ่นได้จริง
2: ๆพูดเป็นหน่อยแล้วป้า
0: อีฉันพูดจริงๆนะคะคุณผู้ชาย
2: ไม่ต้องเอาใจนายหญิงเรานักหรอกต่อให้เอาใจยังไงอ่ะเขาก็ยอมอยู่กับป้าแล้วล่ะ
0: เอ๊ะไม่ยอมอยู่กับอีฉันหมายความว่ายังไงคะ
2: ก็หมายความว่านายหญิงของเราอ่ะนะเขาจะย้ายจากที่นี่เร็วๆนี้แล้วล่ะสิ
0: ว่าไงนะคะคุณผู้ชายพูดจริงเหรอคะ
2: ก็จริงอ่ะจะโกหกป้าทำไมฮะ
0: แล้วคุณผู้หญิงจะไปอยู่ไหนคะ
2: อยากรู้ก็ลองถามนายหญิงดูก็แล้วกันนะก็จะกลับไปทำไร่ไถนาละมั้งเห็นว่าไม่ได้ไถนามานานแล้วนี่จะกลับไปขี้ไอ้ทุยไถนาจนแก่แล้ว
3: นี่คุณเอาล่ะเข้าไปในบ้านก่อนนะแม่ตราจะมายืนตากแดดทำไมล่ะเพิ่งจะทำหน้ามาเดี๋ยวหน้าก็เป็นฝ้าหมดหรอก
1: ค่ะแม
0: ่ในรถมีอะไรให้เอาเข้าบ้านไหมคะ
3: ไม่มีหรอกข้าวของอยู่ในรถอีกคันหนึ่งน่ะนั่นไงรถของแม่ตรามาถึงแล้วนี่นา
0: ค่ะกริดขับรถมาเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะ
3: แล้วข้าวของในรถล่ะ
0: อีฉันเอาเข้าบ้านแล้วค่ะ
3: เหรอ
0: ค่ะ
2: ป้าเจีย
0: คะคุณผู้ชาย
2: กริดล่ะอยู่ไหน
0: เห็นว่าไปทำงานต่อที่กระทรวงนะคะ
2: อ๋อเหรอถ้าอยู่กินข้าวกลางวันให้เรียบร้อยซะก่อนไปนะที่ไปทำไมก็ไม่รู้
0: อ๋อเรื่องอาหารกลางวันน่ะคุณผู้ชายไม่ต้องเป็นห่วงกริดเขาหรอกค่ะ
2: อ้าวทำไมป้าเจียให้ตังกริดก็ไปกินข้าวหรือไง
0: อุ้ยคุณผู้ชายแล้วก็อย่างอีฉันน่ะจะมีเงินเหลือให้ใครกินล่ะคะคุณผู้ชายเนี่ยพูดติดตลกเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: แล้วยังไงล่ะ
0: อีฉันน่ะให้ขนมจีนกับแกงเขียวหวานไปกินที่ทำงานต่างหากล่ะคะ
2: อ๋อเหรอ
0: ค่ะรับรองค่ะว่ากริดน่ะกินอิ่มแน่นอนเพราะอีฉันน่ะจัดไปให้ไม่น้อยค่ะ
2: อืมดีละจัดไปอย่าให้เสียดี
0: แล้วคุณผู้ชายอ่ะไม่ได้ให้พิเศษกิจหรือไงคะ
2: ให้สิอย่างฉันมีแล้วจะไม่ให
0: ้ก็ถึงว่าสิก็เห็นคุณผู้ชายถามอีฉันว่าให้ตังกิจทานข้าวกลางวันเหรอก็นึกว่าคุณผู้ชายอ่ะลืมให้ตังกิจมันอีกนะคะ
2: ฉันให้ตั้งแต่รถนายหญิงของเรากลับไปกรุงเทพแล้วนะแล้วให้ตังไปเติมน้ำมันรถให้เต็มด้วยนะค่าเติมน้ำมันเนี่ยที่เหลือก็ให้ไปหมดเลย
0: ดีค่ะ
2: เอาไปเจอเข้าบ้านเถอะหาน้ำเย็นให้นายหญิงกับแม่ที
0: ค่ะคุณผู้ชายคะ
2: อ
0: ้
2: าวอะไร
0: ตะกี้เนี้ยคุณผู้ชายพูดเหมือนกับว่าคุณผู้หญิงอ่ะจะไม่ยอมคุณผู้ชายอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ก็สวยขนาดนั้นแล้วฉันจะมีความหมายอะไรเล่าฉันก็เลยดูแก่ไปถนัดตาเลยเขาจะมีเป้าหมายใหม่แล้วละมั้ง
0: เป้าหมายใหม่เหรอคะ
2: อืม
0: ใครคะ
2: ไม่รู้สิอาจจะเป็นเสียที่ไหนสักแห่งมั้งไม่งั้นจะทำสัญญากรรมไปทำไมล่ะฮะที่หน้าเขาเนี่ย
0: แล้วคุณผู้ชายล่ะคะ
2: ฉันทำไมเหรอ
0: คุณผู้ชายจะยอมให้คุณผู้หญิงไปจริงๆเหรอคะ
2: นี่นกมันจะบินจะไปมัดขามันไว้ได้หรือไงฮะ
0: ก็คือว่า
2: เขาอยากจะไปมีชีวิตใหม่กับใครก็ปล่อยก็ไปเถอะในเมื่อเขาไม่ได้รักเราแล้วจะรักเอาไว้ทำไมมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกป้า
0: คุณผู้ชายหมดรักคุณผู้หญิงแล้วเหรอคะ
2: ไม่ใช่ฉันแต่นายหญิงของเราต่างหากล่ะที่หมดรักฉันน่ะ
0: คือว่า
2: เขาไม่ได้รักฉันแล้วปล่อยก็ไปเถอะป้า
0: แล้วคุณผู้ชายล่ะคะ
2: ฉันทำไม
0: คุณผู้ชายจะอยู่ยังไงคะ
2: ก็อยู่อย่างนี้ไงไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยฮะ
0: คุณผู้ชายจะเอากิ๊กเข้าบ้านทันทีที่คุณผู้หญิงไปจากที่นี่หรือเปล่าคะ
2: ป้าเจอกิ๊กเกิ๊กอะไรเนี่ยฮะ
0: ก็เห็นใครต่อใครพูดกันนี่นาน
2: ี่ใครก็พูดกันอีกเนี่ยฮะ
0: ใครๆเขาก็พูดกันว่าคุณผู้ชายน่ะมีกิ๊กอยู่ข้างนอกเพราะเหตุเนี้ยคุณผู้หญิงก็เลยทนไม่ได้ ตัดสินใจไปทำศัลยกรรมหน้าค่ะ
2: เหลวไหลนะ
0: อ
2: ้
0: าวไม่จริงหรอคะ
2: ไม่จริงฉันไม่เคยมีกิ๊กนะเรื่องไร้สาระทั้งเพอ่ะเข้าบ้านเธอไปไป
0: ค่ะคุณผู้ชายน้ำลำไยค่ะคุณผู้หญิงคุณแม่
3: ขอบใจ
0: แล้วนี่ก็สาคูไส้หมูค่ะ
3: แม่เจือมีอะไรทำก็ไปทำเถอะจ้ะ
0: ค่ะจะไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะ
1: แม่
3: อะไร
1: ตะกี้เนี้ยคุณนินพูดอะไรอะ
3: อะไรล่ะ
1: เขาบอกว่าเขาไม่เคยมีกิ๊กแม่เชื่อที่เขาพูดหรือเปล่าคะ
3: ถามแม่เหรอแม่ไม่รู้ไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นนั่นแหละ
1: แต่ตรานะไม่เชื่อเด็ดขาดเลยค่ะ
3: แต่แม่ว่าพ่อนินเขารักแกมากนะแม่ตรายังไงก็มองข้ามเรื่องไม่เป็นเรื่องไปเถอะถนอมรักที่เขามีให้แกไว้ไม่ดีกว่าแล้วฮะ
1: แม่จะให้ตาเนี่ยทนอยู่กับคนหลายใจหรือไงคะ
3: เขาอาจจะไม่มีกิ๊กอย่างที่พูดก็ได้นะ
1: ลมปากคนเชื่อได้เหรอคะ
3: ถ้างั้นคำพูดของแกก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันนะสิ
1: แม่นี่แม่เข้าข้างใครกันแน่คะ
3: แม่ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแม่เอาเหตุผลเข้าว่าต่างหากล่ะ
1: แสดงว่าแม่น่ะหาว่าตราน่ะไม่มีเหตุผลหรือไงคะ
3: แม่ตราแม่ว่าแกใจเย็นๆได้ไหมในเมื่อเขาไม่ยอมหย่าก็ไม่ต้องหย่าอยู่ด้วยกันจนมีลูกโตขนาดนี้แล้วจะมาหย่าเย่ออะไรล่ะบอกตามตรงนะแม่น่ะไม่เห็นด้วยเลย
1: แม่

0: ฮัลโหล
1: พี่เองนะ
0: ค่ะพี่ออสอยู่ไหนคะ
1: อยู่ที่โรงเรียน
0: งานยุ่งเหรอคะ
1: ไม่หรอกจ้าสบายสบาย
0: ค่ะอ๋อพี่ออสโทรมาก็ดีแล้วค่ะมีข่าวพี่ตราจะบอกค่ะ
1: มีอะไรเหรอ
0: พี่ตราออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ
1: เหรอ
0: ค่ะ
1: เออนี่เราไปเยี่ยมเขาด้วยกันดีไหมหวานไม่ต้องไปอยู่กับพี่สาวก็ได้แต่แล้วกลับเหมือนเคยล่ะ
0: หวานกลัวค่ะ
1: กลัวอะไร
0: กลัวว่าพี่ตราจะรั้งหวานเอาไว้สิคะ
1: ก็แสดงว่าตราเนี่ยเขาเคยรั้งหวานมาก่อนใช่ไหม
0: ค่ะหวานเนี่ยอยากอยู่บ้านช่วยพ่อทำสวนแต่พี่ตราก็ชอบรั้งหวานเอาไว้แล้วก็ขอพ่อพ่อก็ไม่ว่าอะไรอนุญาตให้หวานอยู่ที่นั่นนะคะ
1: และใจจริงหวานอยากอยู่หรือเปล่าล่ะ
0: ไม่ค่อยอยากจะอยู่หรอกค่ะที่นั่นน่ะมีป้าเจือคอยดูแลบ้านช่องแล้วก็เรื่องกับข้าวอยู่แล้ว
1: งั้นก็ไม่ต้องอยู่ไปกับพี่ก็กลับกับพี่พี่จะเป็นคนพูดกับตราเขาเอง
0: พี่จะพูดไงอะคะ
1: เอาหน้าพี่มีวิธีอ้างกันแล้วกันหน้าหวานต้องห่วงหรอกหน้าข้อสำคัญก็คือหวานน่ะอย่าใจอ่อนเด็ดขาดเข้าใจไหม
0: ค่ะเข้าใจค่ะ
1: ดีมากจ้ะ
0: แล้วพี่จะไปหาพี่ตราตอนไหนอะคะ
1: พรุ่งนี้เป็นไงไปได้ไหม
0: ไปได้ค่ะ
1: งั้นพรุ่งนี้เช้า6 โมงพี่จะไปรับที่บ้านนะ
0: ค่ะหวานจะแต่งตัวรอค่ะ
1: ดีจ้ะ
0: หวานอยากเห็นหน้าพี่ตราจังเลยอะค่ะ
1: ทำไมอะ
0: ก็หน้าพี่ตราคงจะสาวสวยปิ้งเหมือนหน้าวัยรุ่นแน่ๆเลยล่ะค่ะ
1: มันก็แค่นั้นเองอีกหน่อยมันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่มีใครฝืนสังขารตัวเองได้หรอกเชื่อพี่ซี
0: มันก็จริงของพี่นะคะแต่ว่าอย่างพี่ตราทำได้ทุกอย่างค่ะ
1: หวานจะบอกว่าพี่สาวของหวานน่ะรวยใช่ไหม
0: ค่ะพี่ตรารวยมากๆเลยล่ะค่ะอยากจะเนรมิตอะไรก็ย่อมได้แล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรด้วย
1: แฟนเขาก็ไม่อยากมีเสียงหรือไง
0: พี่นินนั่นเหรอคะ
1: จ้ะ
0: พี่เขาตามใจเมียจะตายไปค่ะเมียว่าอะไรก็ว่าตามทุกทีแล้วค่ะ
1: แฟนของตราในคดีขนาดนั้นแล้วทำไมพี่สาวหวานน่ะยังคิดอยากจะหย่าอีกล่ะ
0: พี่ตราเนี่ยเป็นคนใจร้อนวู่วามจะตายไปค่ะ
1: คนหูเบาบางทีมันก็มีผลเสียเหมือนกันนะ
0: ถ้าพี่ตราหย่ากับพี่นินแล้วล่ะก็พี่ตราจะหาสามีที่ดีอย่างพี่นินอีกก็คงจะยากแล้วล่ะค่ะพี่ตราเนี่ยไม่เหมือนตอนสาวๆแล้วนะคะมีลูกทั้ง2 คนแล้วผู้ชายที่ไหนก็จะเข้ามาในชีวิตพี่ตราล่ะคะถ้าเข้ามานะเขาก็ต้องคิดมากเป็นพิเศษแล้วล่ะค่ะแล้วคิดเหรอว่าหล่อๆรวยๆอย่างพี่นินน่ะจะยอมหย่ากับพี่ตาค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าคนไม่รู้ค่าของความรักที่แท้จริง
1: แล้วหวานกล้าเตือนเขาไหมล่ะ
0: วิใครจะกล้าไปเตือนล่ะคะขนาดแม่เตือนยังไม่ยอมฟังเลยค่ะ
1: ถ้างั้นก็ยากอยู่สักหน่อยล่ะ
0: ค่ะยากมากๆเลยล่ะค่ะ
1: แบบนี้ก็ต้องให้เจอบทเรียนราคาแพงด้วยตนเองแล้ว
0: ค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ชีวิตที่สุขสบายของพี่ตราเนี่ยเปลี่ยนไปจนยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ได้แหมเราก็พูดเรื่องพี่ตราพูดทำไมก็ไม่รู้สินะตัวหวานเองก็ใช่ว่าจะดีอะไรนักหนาอย่าพูดเรื่องพี่ตราเลยค่ะ
1: จ้า
0: พี่ออสมีอะไรอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วล่ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้พี่ไปรับที่บ้าน6 โมงเช้า
0: ค่ะหวัดดีค่ะ
1: จ้าหวัดดีจ้ะ
2: อาจารย์ฮอสโทรมาเหรอ
0: ค่ะพ่อ
2: มีอะไรเหรอ
0: เขาชวนไปหาพี่ตราที่กรุงเทพอะค่ะ
2: จะเข้ากรุงเทพเหร
0: อค่ะ
2: เข้าไปเมื่อไหร
0: ่พรุ่งนี้เช้าค่ะ
2: ไปคนเดียวหรือไง
0: ก็ชวนหวานไปด้วยนัดกันพรุ่งนี้6 โมงเช้าค่ะ
2: เขารับปากจะไปด้วยหรือไง
0: ค่ะพี่ออสชวนหวานไปด้วยแต่ต้องรับปากว่าไปแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมพี่ออสน่ะไม่อยากให้ไปรับใช้พี่ตราที่กรุงเทพเหมือนเคยอีกแล้วล่ะค่ะ
2: แล้วเราล่ะ
0: อุ๊ยหวานทำไมอะคะ
2: เราคิดยังไงยังอยากจะกลับไปอยู่กับพี่เราหรือเปล่า
0: ไม่อะค่ะหวานอยากอยู่ทำสวนให้พ่อมากกว่าพ่อเองก็ทำไม่ค่อยไหวแล้วถ้าหวานไม่ช่วยแล้วใครจะทำสวนล่ะคะ
2: จ้างเขาก็ได้นี่ลูก
0: อุ๊ยจะไหวเหรอคะเดี๋ยวเนี้ยค่าจ้างทำสวนน่ะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะพ่อจ้างทีก็หลายตังค์นะคะไม่ไหวแล้วค่ะสู้ทำเองลงมือเองไม่ดีกว่าเหรอคะเอาค่าจ้างนั่นน่ะไปใช้อย่างอื่นยังจะดีกว่าหรือไม่ก็เก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็นก็ได้นี
2: ่เราจะอยู่กับพ่อตลอดไปหรือไง
0: ค่ะ
2: แล้วไม่คิดจะออกเรือนหรือยังไง
0: โอ้ยเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะค่ะพ่ออย่าคิดอะไรที่มันรกสมองเลย
2: ทำไม เราไม่นึกอยากมีสามีหรือไงฮะ
0: ไม่ใช่ไม่คิดแต่ถ้าคิดแล้วมันไม่มีแล้วจะคิดให้รกสมองทำไมล่ะคะพ่ออ
2: ืมแล้วอาจารย์ออสล่ะ
0: พี่ออสทำไมคะ
2: เราคิดยังไงกับอาจารย์เขา
0: เอ้าแล้วพ่อจะให้หวานคิดอะไรอะคะ
2: เราไม่ชอบอาจารย์เขามั่งหรือไงฮะ
0: พ่อถามอะไรก็ไม่รู้
2: ได้อาจารย์ออสทำสามีสบายทั้งชาติแล้วจะบอกให้นางหวานเออ
0: พ่อพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าร
2: ู้สิใจอ่อนยอมอาจารย์เขาเหอะนะเขาน่ะสนใจเราเราก็อย่าเล่นตัวให้มันมากนักเลยนะ
0: พ่ออย่ามั่วเลย
2: เฮ้ยพ่อไม่ได้มั่วนะมันเรื่องจริง
0: โอ้ยจริงจังอะไรกันนะพ่อ
2: แล้ววันก่อนอาจารย์ออสรับเราไปกินข้าวที่บ้านแม่เขาเป็นยังไงบ้างกลับมาไม่ยอมเล่าให้พ่อฟังมั่งพ่อก็รอนะว่าเราจะเล่าตอนไหนจนแล้วจนรอดก็ไม่ยอมปริปากพูดสักทีทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้น
0: โอ้โหพ่อนี่พ่อยังคิดเรื่องที่หวานไปกินข้าวบ้านป้าอรสาอีกเหรอเนี่ย
2: อ้าวก็คิดสิ
0: โอ้ยคิดละไมอ่ะเนี่ยเหรอ
2: พ่อแอบหวังลึกๆนี่นะ
0: แอบหวังอะไรอ่ะ
2: ก็แอบหวังว่าคุณอรสาเลือดจานออสน่ะจะพูดเรื่องความในใจกับเราน่ะสิ
0: ความในใจอะไรอ่ะ
2: เรื่องหัวใจของเรากับอาจารย์อ๋อยังไงเล่าไม่น่าถาม
0: พ่อ
2: เอ้าจริงๆนะน้องหวาน
0: อุ๊ยไร้สาระนะ
2: อู้ว่ะเรามองไปเรื่องไร้สาระไปแล้วเลยเนี่ยฮะ
0: พี่ออสน่ะเขาอาจจะเห็นหวานเป็นรุ่นน้องน้องเพื่อนก็ได
2: ้ถ้าคิดแค่นั้นก็คงจะไม่ชวนเราเข้ากรุงเทพหรอก
0: พี่ออสอาจจะไปบ้านพี่ตราไม่ถูกก็เลยต้องอาศัยหวานนำทางก็ได้นี่พ่อคิดไปไกลแล้ว
2: ก็ถ้าไปอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ออสน่ะขอที่อยู่เราแล้วก็ขับรถไปเองก็ได้ดีนะ
0: พี่ออสน่ะไม่เคยไปกรุงเทพอาจจะไม่รู้เส้นทางที่นั่นก็ได
2: ้นักเรียนนอกอย่างอาจารย์ออสเหรอไม่รู้เส้นทางกรุงเทพเฮ้อมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพชรบุรีกับกรุงเทพไม่ได้ไกลกันนักขับรถไปมาเดี๋ยวๆเท่านั้นเองอ่ะนี่วันธรรมดาหลังเลิกงานขับรถไปเที่ยวแล้วก็ขับกลับมาตอนดึกยังได้เลย
0: แน่แสดงว่าพ่อตอนเป็นหนุ่มๆเนี่ยเคยทำแล้วสิเที
2: ่ยวใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละมีรถคันนึงก็ลุยได้แล้วล่ะยังไม่แต่กรุงเทพเลยขึ้นเหนือล่องใต้ยังได้เลย
0: จ้าพ่อน่ะเก่งเสมอแหละ
2: อ๋อนางหวาน
0: อะไรจ๊ะ
2: เกิดอาจารย์ออสเขาเปิดอกคุยกับเราเรื่องหัวใจเราอย่าปิดประตูหัวใจซะล่ะขำอะไรนี่บอกเครียดนะเนี่ย
0: พ่อจะมาเครียดอะไรล่ะตัวของหวานเองแท้ๆยังเฉยๆเลย
2: เราน่ะอายุไม่น้อยแล้วนะ
0: แล้วไงอ่ะ
2: แล้วไงเหรออย่างเราอ่ะจะเรียกว่าเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายก็ได้แล้วล่ะรู้ไหม
0: พ่อพูดอะไรออกมาเนี่ยพ่อรู้ตัวหรือเปล่าพูดอะไรอ่ะ
2: ก็รู้สินี่พ่อเตือนแล้วด้วยความหวังดีนะเราเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ต้องหาคู่ที่มันดีๆกับเรามาดูแลเราตอนแก่เราจะอยู่คนเดียวจนแก่ไม่ได้หรอกนะ
0: ทำไมจะไม่ได้ป้าอรสาสวนข้างๆเราเนี่ยเขายังเป็นโสดจนอายุป่านนี้เลยหวานก็ไม่เห็นเขาว่าจะทุกข์ใจร้อนอะไรเลยก็เห็นเขาแต่งตัวสวยเช่งทุกวันไปไหนมาไหนยังมีความสุข
2: สุขจริงหรือเปล่าล่ะบางทีภาพที่เราเห็นมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาก็ได้นะลูก
0: ภาพลวงตาเหรอ
2: ใช่
0: มันจะเป็นไปได้ยังไงอะพ
2: ่
0: อ
2: จริงๆนะนางหวานใครจะไปรู้เวลาแม่ออนอยู่ในบ้านนะนะอาจจะร้องไห้เศร้าใจที่ป่านนี้ยังหาผัวเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เกิดมาทั้งทีเสียชาติเกิดซะนี่เออ
0: พ
2: ่
0: อ
2: จริงๆนะนางหวานคนเราเกิดมามันต้องมีคู่ไม่งั้นจะเกิดมาหาสวรรค์วิมานอะไรแล้ว
0: พ่อพูดอะไรเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยนะเนี่ย
2: เชื่อพ่อนะรีบมีผัวซะถ้าอาจารย์ออสพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็รีบตกลงทันทีเลยรู้ไหมนี่ไม่ต้องหัวเราะพอหวังดีนะ
0: แหมทำอย่างว่าที่พ่อพูดเนี่ยคนอื่นเขาก็คิดว่าหวานน่ะอยากจะมีผัวจนตัวสั่นนะสิของพันนี้มันก็ต้องเล่นตัวกันมั่งสิ
2: เล่นตัวเหรอ
0: ก็ใช่อ่ะสิพ่อ
2: เ
0: ฮ้ออะไรอ่ะพ่อ
2: ทำเล่นตัวไปเถอะ
0: เอ้าทำไมอ่ะ
2: ถ้าผู้ชายเขาหมั่นไส้เดินหนีไปซะเราจะอกแตกตายเฮ้อที่นี่ล่ะพอจะหัวเราะให้ฟันร่วงหมดปากเลย
3: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแว่ว จากคณะเกตทิ
4: พย์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: แม่หวัดดีค่ะ
1: หวัดดีจ้ากลับมาแล้วเหรอจ๊ะ
0: ค่ะ
1: พ่อไปรับใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมกลับเร็วนักล่ะแล้วพี่มิตรล่ะ
0: พี่มิตรไม่ได้กลับมาด้วยหรอค่ะ
1: อ้าวพ่อไม่ได้ไปรับพี่มิตรหรือไงอ่ะ
0: พ่อโทรไปหาพี่มิตรก่อนที่จะไปรับนะคะ
1: แล้วไง
0: พี่มิตรติดงานที่มหาวิทยาลัยค่ะ
1: งานอะไรอ่ะ
0: เอก็ไม่รู้สิคะเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างถ้าแม่อยากรู้ก็ต้องถามพ่อแล้วล่ะ
1: แล้วไหนแล้วพ่อ
0: ก็เอารถไปจอดในโรงรถเดี๋ยวมานะคะ
1: อืมถ้างั้นน่ะไปกินของว่างไปป้าเจือน่ะเตรียมไว้แล้วล่ะ
0: ค่ะป้าเจือคะ
2: อ๋อคุณมีนมาแล้วเหรอคะ
0: ค่ะมีอะไรกินมั่งคะ
2: วันนี้ทำสาคูไส้หมูค่ะ
0: น่าอร่อยนะเนี่ยแล้วอยู่ไหนคะ
2: นั่นไงคะวางไว้บนโต๊ะอาหารแล้วเอากวาดชีครอบไว้นะคะ
0: อ๋อค่ะงั้นมีนไปกินนะป้า
2: ค่ะ
0: โอ้โหทำไมเยอะจังเลยล่ะคะมีนกินคนเดียวจะหมดแล้วคะเนี่ย
2: ก็เผื่อคุณมิตรยังไงล่ะคะ
0: พี่มิตรเนี่ยยังไม่กลับมาหรอกค่ะ
2: อ้าวคุณผู้ชายไม่ได้ไปรับคุณมิตรที่มหาลัยเหรอคะ
0: พี่มิตรติดกิจกรรมที่มหาลัยก็คงจะกลับค่ำนะคะ
2: แล้วจะกลับมาทานข้าวเย็นหรือเปล่าเนี่ย
0: น่าจะกลับมาทานนะคะป้ายังไงป้าก็เก็บกับข้าวไว้ให้พี่มิตรก็แล้วกันเผื่อว่าพี่มิตรไม่ได้กินจากข้างนอกมากลับมาจะได้มีกับข้าวกินไม่งั้นน่ะก็ต้องกินหมูหยองคุกข้าวแน่ๆเลยละค่ะ
2: ค่ะประเดี๋ยวอีฉันจะแบ่งกับข้าวเก็บไว้ให้คุณมิตรเองแล้วขนมสาคูไส้หมูนั่นกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้คุณมิตรนะคะ
0: งั้นป้าแบ่งออกไปตอนนี้เลย
2: คุณมินทานไปก่อนก็ได้ค่ะ
0: ไม่เอาป้าเอาจานมาแบ่งออกไปตอนนี้เลยนะ
2: ทำไมคะ
0: ก็เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าก็จะหาว่ามินน่ะกินเหลือแล้วก็ให้พี่มิตรกินมันไม่ดีนะป้ามินเป็นน้องก็ไม่ควรทำอย่างนั้นนะคะ
2: คุณมินคิดมากไปหรือเปล่าคะเนี่ยคุณมิตรไม่คิดมากขนาดนั้นหรอกค่ะ
0: ไม่ได้ค่ะยังไงก็ทำให้ดีนะคะป้าป้าเอาจานมาแบ่งออกไปเถอะยังไงมินก็กินไม่หมดหรอกเยอะขนาดนี้น่ะ
2: ก็ได้อีฉันจะไปหยิบจานมาแบ่งออกก็ได้ค่ะ
0: ตักออกไปอีกป้าตักอีกเลย
2: พอแล้วค่ะแบ่งออกไปเยอะแล้วนะคะเนี่ย
0: เอาออกไปอีกมินกินไม่หมดหรอกค่ะ
2: แต่อีฉันน่ะแบ่งไปกว่าครึ่งแล้วนะคะคุณมิน
0: เอาหน้าพี่มิตรน่ะกินเก่งให้เขากินเยอะๆก็ไม่เป็นไรหรอก
2: แหมยังไงก็ควรจะทานเท่าๆกันสิคะ
0: ไม่เอาอ่ะมินเป็นผู้หญิงกินน้อยน่ะดีแล้วกินมากก็เดี๋ยวก็อ้วนให้พี่มิตรน่ะอ้วนคนเดียวก็พอแล้วล่ะ
2: คุณมินล่ะก็
0: เอาออกไปอีกนะ
2: พอแล้วค่ะถ้าคุณมินทานไม่หมดเดี๋ยวอีฉันกินเองก็ได้ค่ะ
0: เอาอย่างนั้นก็ได
2: ้แล้วคุณมินจะรับน้ำอะไรดีคะ
0: แล้วมีน้ำอะไรมั่งล่ะ
2: น้ำลำไยอย่างเดียวค่ะถ้าไม่อยากดื่มเอาน้ำเย็นก็ได้ค่ะ
0: งั้นขอน้ำลำไยดีกว่าค่ะ
2: งั้นอีฉันจะไปรีนมาให้นะคะ
0: ทุบน้ำแข็งมาให้ด้วยนะป้า
2: ค่ะเดี๋ยวนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: มิตรบอกหรือเปล่าว่าจะกลับมาตอนไหน
3: ค่ำๆน่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกก็โตแล้วดูแลตัวเองได
1: ้กินข้าวนอกบ้านหรือไง
3: ก็นั้นไม่รู
1: ้อ้าวทำไมไม่ถามไม่รู้เรื่องล่ะ
3: ไม่ทันได้คิดน่ะ
1: ไม่รอบคอบเอาซะเลยคุณเนี่ย
3: อ้าวนี่มันเป็นความผิดของผมเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่น่ะสิหรือคุณจะเถียงว่าไม่ผิดอย่างนั้นหรือไง
3: เอาแล้วละเดี๋ยวนี้ผมทำอะไรก็ผิดไปหมดนะเอาเป็นว่าผมยอมรับผิดคนเดียวพอใจไหมล่ะ
1: ผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิด
3: ก็ยอมรับผิดแล้วนี่นา
1: ดี
3: นี่ใช่สิเดี๋ยวนี้ผมเป็นเก่าเก็บไปแล้วนี่นาจะมายายดีอะไรเล่าตัวเป็นนางฟ้านางสวรรค์สวยและก็หน้าสาวเป็นวัยรุ่นแล้วนี่เขาจะมีเสียรอคิวขอแต่งงานกันเป็นแถวสินะเนี่ย
1: ใช่แล้ว
3: จะแต่งกับเสียคนไหนเมื่อไหร่ล่ะฮะ
1: ทันทีที่เราหย่ากันเรียบร้อยแล้วฉันก็จะแต่งงานกับเสียทันที
3: เสียที่ไหน
1: เสียที่ไหนถึงเวลาคุณก็เห็นเองนั่นแหละแต่รับรองสามีใหม่ของฉันจะต้องรวยกว่าคุณเป็นร้อยเป็นพันเท่าแน่นอนไม่ต้องห่วงฉันหรอกไปห่วงกิ๊กของคุณให้มากๆกันแล้วกันเฮ้ออะไร
3: ตัวเองต่างหากแล้วที่อยากไปมีกิ๊กอ่ะแหมพอกิ๊กเล่นด้วยก็เลยโถยหาความผมเพื่อจะอยากกับผมให้ได้จะได้ไปอยู่กับกิ๊กอย่างเปิดเผยว่างั้นเถอะ
1: นี่คุณนินอย่ามาว่าฉันอย่างนี้นะ
3: หรือไม่จริงอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่จริง
3: แต่ผมว่าจริงอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่จริง
3: จริงคุณแอบไปมีกิ๊กกิ๊กบอกว่าหน้าคุณน่ะมันแก่ไปหน่อยก็เลยจะเอาใจกิ๊กโดยไปทำศัลยกรรมหน้าสมัยแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับผมหาว่าผมน่ะมีกิ๊ก
1: คุณมีกิ๊กไม่ใช่ฉันสักหน่อย
3: คุณเห็นเรื่องไงว่าผมไปมีกิ๊กเนี่ยฮะ
1: คนอย่างคุณเนี่ยเมื่อออกนอกบ้านจะยอมให้คนในบ้านจับได้หรอไม่มีทางหรอกยะยิ่งตำแหน่งของคุณสูงขนาดนั้นด้วยแล้วนะมีผู้หญิงฮะมีเหรอจะไม่สนใจคุณเป็นเมียน้อยคนที่ร้อยก็ยังยอมเลยโถเอ้ย
3: เหรอนี่ผมนี่มีเสน่ห์มากขนาดจะหาเมียน้อยได้เป็นร้อยชัวร์เหรอเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิ
3: ดี
1: อะไรดีอะไร
3: เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะผมจะไปมีกิ๊กให้เกินร้อยไปเลย
1: ไม่ต้องพูดดีหรอกคุณมีของคุณมานานแล้วไม่งั้นน่ะเพื่อนฉันจะ
3: อะไรเพื่อนคุณจะอะไรฮะ
1: เปล่าไม่มีอะไรอ่ะ
3: นี่ตราบอกมานะว่าเพื่อนคุณน่ะเป็นคนเป่าหูผมว่าผมมีกิ๊กนอกบ้านใช่ไหม
1: ไม่ต้องให้ใครมาบอกฉันหรอกยะ
3: นี่บอกมานะตรา
1: บอกอะไรยะ
3: เพื่อนคุณไหนเป่าหูคุณน่ะ
1: ไม่มี
3: จะมาโกหกผมนะ
1: เอ๊ะ

0: ฮัลโหล
1: นี่ผมนินนะ
0: นินอ๋อเดี๋ยวค่ะนินไหนคะ
1: นินแฟนตรายังไงล่ะ
0: อุ้ยคุณนินนี่โทรหาอิ๋วเหรอคะเนี่ย
1: ใช
0: ่มีอะไรให้อิ๋วรับใช้หรือคะวิทยาละดีใจ
1: ผมจะโทรมาขอร้องอิ๋วหน่อยนะ
0: ขอร้องอิ๋วเหรอคะ
1: ใช
0: ่ขอร้องเรื่องอะไรคะ
1: อย่าเที่ยวยุตรายเข้าใจผิดผมอีกได้ไหม
0: คุณนินโอ้ยเดี๋ยวค่ะมีการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างแน่ๆเลยค่ะอิ๋วไปยุอะไรตราให้เข้าใจคุณนินผิดเรื่องอะไรคะไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะ
1: อยู่กล้าสาบานไหมล่ะ
0: อุ้ยสาบานอะไรคะ
1: ก็สาบานว่าบริยุตราเข้าใจผิดว่าผมมีกิ๊กนอกบ้านยังไงเล่าถ้ากล้าสาบานแล้วก็เอาเลยสาบานมาเลยว่าถ้าเกิดอิ๋วยุจริงนะขอรถชนตามไปสามวันเจ็ดวันนี้เลยดีไหม
0: อุ้ยคุณนินคุณนินคุณ
1: ว่าไงอ่ะกล้าสาบานไหมล่ะฮะ
0: คือว่าอิ๋ว
1: นี่ต่อไปเนี่ยจะทำอย่างนี้อีกนะมีความสุขบ้างนะใช่ไหมเตียนผัวเมียเขาทะเลาะกันแล้วก็หย่ากันเนี่ย
0: เออคือว่าอิ๋ว
1: นี่ต่อไปเนี่ยถ้าทำไมผมเห็นหน้าอีกเป็นขาดนะจับไว้
0: คุณนิน
2: พี่อิ๋วเป็นอะไรอ่ะ
0: พี่อยากจะบ้าตายไอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมคุณนินเนี่ยรู้ว่าพี่เป็นคนยุให้ตาเลิกกับเขา
2: ฮะนี่หมายความว่าหัวหน้าของสารู้เรื่องที่พี่ยุแย่งตะแคงรั่วแล้วเหรอ
0: ก็ใช่น่ะสินี่คุณนินเนี่ยโทรมาด่าพี่ยกใหญ่เลยแล้วก็ไม่ขอเจอหน้ากันอีกเลยขอกรีดหน่อยเถอะจะบ้าตายอยู่แล้วเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยตราเหรอมีอิ๋วเองนะ
3: อิ๋วเธอเป็นยังไงบ้างล่ะเมื่อกี้เนี้ยคุณนินโทรไปหาเธอใช่ไหม
0: ใช
3: ่ขอโทษด้วยนะถ้าหากว่าก็พูดจาไม่ดีกับเธอน่ะ
0: ฉันได้ช็อกไปเลยแหละทำอะไรไม่ถูกเลยนะเนี่ยจนถึงตอนนี้ฉันยังมึนงงสมองสับสนไปหมดทำไมถึงกล้าโทรมาว่าฉันแรงขนาดนี้
3: อย่าคิดมากนะ
0: เธอเข้าใจฉันใช่ไหม
3: ฉันเนี่ยเข้าใจเธอดีจ้ะ
0: นี่ตรา
3: อะไรอ่ะ
0: ฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณนินว่าเลยนะเธอต้องเชื่อฉันนะ
3: ฉันเชื่อเธอไม่ต้องกังวลอะไรหรอก
0: ขอบใจนะที่เชื่อฉันและที่เธอเคยพูดว่าเธอจะขอหย่ากับเขายังคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าลมเลิกไปแล้ว
3: คิดสิฉันคิดตลอดเวลาเลยล่ะ
0: จริงเหรอ
3: ก็จริงนะสิเธอไม่เชื่อหรือไง
0: เชื่อฉันเชื่อเธอเสมอแหละตรา
3: ฉันดีใจนะที่เธอเชื่อฉันคอยดูนะฉันจะต้องหย่ากับเขาให้เร็วที่สุดเขาทำให้ฉันรู้สึกรังเกียจเขายังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: ตายจริงนี่เธอรู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ใช่จ้ะ
0: ฉันไม่น่าเลย
3: ไม่น่าอะไรเหรอ
0: ก็ฉันไม่น่าเอาเรื่องของเขามาเล่าให้เธอฟังนะสิเนี่ยนะฉันเองก็มีส่วนผิดด้วยมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของเธอสองคนฉันเป็นคนนอกไม่ควรจะเอาไฟให้เพื่อนแบบนี้
3: อย่าโทษตัวเองเลยเธอน่ะไม่ผิดหรอก
0: แต่ว่าฉัน
3: ควรจะขอบใจเธอมากกว่าที่เอาเรื่องของเขาอ่ะมาเล่าให้ฉันรู้ไม่อย่างนั้นฉันก็ยังเป็นคนโง่ในสายตาเขาอยู่ดีอ่ะเขาคงจะนึกว่าฉันน่ะมันโง่เหลือเกินทำอะไรฉันก็ไม่มีวันรู้ละมั้งนี่แหละนะพวกผู้ชายก็เป็นแบบนี้กันหมดทุกคนนั่นแหละพอห่างสายตาเราหน่อยก็ทำในสิ่งไม่ดีไม่เกรงใจคนที่บ้านคนพันนั้นอ่ะต้องให้อยู่คนเดียวถึงจะรู้สึก
0: เธอคิดดีแล้วเหรอตราฮะ
3: คิดดีเรื่องอะไรเหรอ
0: ก็ที่เธอว่าเธอจะหย่ากับเขานะสิจ๊ะ
3: แน่นอนฉันจะต้องหย่ากับเขาให้เร็วที่สุดด้วย
0: แต่ว่าท่าทางเขาไม่ยอมหย่ากับเธอง่ายๆแน่นอนนะจ๊ะก็คอยดูดิเขาจะต้องหาทางแล้วก็หาข้ออ้างสารพัดกับเธอแน่นอนเลย
3: ฉันรู้ว่าเขาไม่มีวันยอมหย่าให้ฉันง่ายๆหรอก
0: แล้วเธอจะทำยังไงฮะ
3: ทำยังไงเหรอ
0: ใช่เธอจะต้องทำทุกอย่างเพื่อหย่ากับเขาได้เขาเป็นผู้ชายที่อันตรายที่สุดเลยนะเธอ
3: มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเองแหละอิ๋ว
0: อะไรเหรอ
3: ให้ทนายจัดการ
0: ทนายความเหรอ
3: ใช่
0: แล้วจะสำเร็จเหรอ
3: สำเร็จแน่ถ้ามีหลักฐาน
0: หลักฐานเหรอ
3: ถูกต้อง

0: ีหลักฐานมัดตัวเขารับรองว่าเขาดิ้นไม่หลุดแน่ยอมหย่ายังไงสุดท้ายเขาก็ต้องยอมจำนน
1: แล้วเธอจะไปเอาหลักฐานมาจากไหนฮะ
0: ก็จากเธอไงล่ะ
1: ฮะจากฉันเหรอเธอบอกว่าเธอจะเอาหลักฐานจากฉันเหรอตรา
0: จ้า
1: เดี๋ยวนี่ตราจ้าเธอจะให้ฉันไปเอาหลักฐานยังไงอะฮะ
0: อ้าวก็เธอเป็นคนพูดเรื่องของเขากับฉันเองนี่นาเพราะฉะนั้นน่ะเธอก็ต้องหาหลักฐานให้ฉันได้แน่นอนฉันเชื่อว่าเธอน่ะจะต้องทำได้จ้ะ
1: โอ้แต่ว่าฉัน
0: นี่อิ๋วจ้า
1: ตราจ้าไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจะช่วยเธอหรอกนะแต่ฉันคิดว่าฉันเป็นต้นเหตุทำให้ครอบครัวของเธอพังหรือเปล่าฉันก็รู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากหาหลักฐานมาให้เธอเลยนะเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้สินะ
0: ไม่ได้นะอิ๋วเธอไม่ช่วยฉันไม่ได้นะ
1: ก็ฉัน
0: ยังไงอ่ะเธอจะต้องหาหลักฐานให้ฉันได้แน่นอนก็เธอเป็นคนยืนยันเองนี่นาว่าเธอเห็นเขาไปกับใครต่อใครเธอช่วยแอบถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาฉันหน่อยนะฉันจะให้ทนายใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าเขายังไงล่ะ
1: เออคือว่าฉัน
0: เธอรีบจัดการให้ฉันเลยนะอ๋อสำเร็จแล้วอ่ะรีบส่งคลิปให้ฉันทันทีเลยนะฉันจะรอแล้วจะให้ทนายจัดการส่งฟ้องเขาเลยงั้นแค่นี้ก่อนนะเขาเดินลงมาจากชั้นบนแล้วไม่อยากให้เขารู้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะ
1: เออจ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: จ้าสวัสดีโอ้ยนี่ฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
2: มีอะไรอีกเหรอพี่
1: ก็ตรานะสิ
2: พี่ตราเมียหัวหน้าศาลน่ะหรอ
1: ใช่
2: เขาทำไมล่ะ
1: เขาให้พี่หาหลักฐานที่คุณนินไปไหนตัวไหนกับกิ๊กให้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้เขาเขาจะได้ให้ทนายความใช้เป็นหลักฐานส่งฟ้องหย่าคุณนินนะสิ
2: แล้วพี่อิ๋วจะไปหาหลักฐานจากที่ไหนในเมื่อหัวหน้าเขาไม่เคยมีกิ๊กไม่ใช่เหรอมันเป็นเรื่องที่พี่น่ะกุขึ้นมาโกหกพี่ตราไม่ใช่เหรอคะ
1: ก็ใช่นะสิพี่น่ะกุเรื่องนี้ขึ้นมาเองแล้วจะไปเอาหลักฐานมาจากไหนล่ะเนี่ยโถ่
2: งานนี้เสร็จแน่พี
1: ่ว้ายตายแล้วแบบนี้ทุกอย่างจะต้องพังแน่ๆเลย
2: พังเหรอคะ
1: ใช
2: ่พังยังไงอ่ะ
1: ก็ถ้าไม่มีหลักฐานคุณนินเนี่ยเขาคงจะไม่ยอมหย่าให้ยายตรานะสิจ๊ะ
2: อ๋อเรื่องจริงเหรอ
1: จริงคุณนินรักเมียเขาจะตายไปจะยอมหย่าให้เมียง่ายเหรอยิ่งเขารู้ว่าเมียต้องการหย่าด้วยเนี่ยแล้วก็หย่าด้วยสาเหตุอะไรในเมื่อเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ยอมหย่าให้เด็ดขาดเขาจะต้องท้ายยายตรานะหาหลักฐานมาฟ้องหย่าเอาแล้วเขาก็มั่นใจด้วยว่ายายตราเนี่ยหาหลักฐานไม่ได้แน่นอน
2: แล้วอย่างเงี้ยสาก็ต้องผิดหวังแล้วสิเนี่ย
1: โอ๊ย
2: โอ๊ยไปมาสาก็ต้องเป็นฝ่ายกินแห้วเหรอคะพี่
1: อืมพี่เสียใจนะสาพี่จนปัญญาแล้วจริงๆจ้ะพี่ว่าเราหยุดฝันเรื่องนี้กันเถอะนะ
2: อะไรนะพี่พี่สายุติเรื่องนี้เหรอคะ
1: จ้ะ
2: อะไรจะง่ายดายอย่างนี้คะพี
1: ่เออก็พี่ไม่รู้จะช่วยเธอยังไงแล้วนี่นามันจนปัญญาแล้วจริงๆนะสา
2: แต่ว่า
1: เลิกเถอะทำไปอ่ะก็มีแต่จะเสียใจยังไงเสียคุณนินอ่ะก็คงจะไม่หันมาสนใจเลขาอย่างเธอหรอกเขารักเมียเขาจะตายไป
2: ไม่ได้นะพี่อิ๋ว
1: ไม่ได้เหรอแล้วเจ้พี่ทำยังไงอ่ะพี่ไม่ทำอะไรแล้วนะเพราะรู้ว่าทำแล้วอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้ว
2: นี่พี่จะไม่ช่วยสาใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ว่าพี่อ่ะไม่อยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง
2: ไม่เป็นไรงั้นสาจัดการเองค่ะ
1: เธอจะจัดการยังไงฮะ
2: สาก็จะหาวิธีรูปหัวรูปหางหัวหน้าเองนะสิคะพี่
1: อะไรอ่ะว่ายังไงนะสาน
3: ี่พี่ฟังผิดไปหรือเปล่าฮะสา
2: พี่ได้ยินไม่ผิดหรอกค่ะสาจะจัดการเองสาจะต้องทำให้หัวหน้าดิ้นไม่หลุดต้องยอมรับสาเป็นเมียอีกคนให้ได้ค่ะ
1: สา
2: พี่คอยดูสิ
1: ฟังพี่นะสามาเสี่ยงเกินไปนะ
2: เสี่ยงเหรอคะ
1: ใช่มันเสี่ยงมากเลยแหละ
2: แต่สาไม่กลัวค่ะเสี่ยงก็เสี่ยงเพราะมันคุ้มค่ากับการเสี่ยงค่ะ
3: ยีสา
4: น ี่คุณ
2: อะไร
4: ตกลงคุณต้องการหย่ากับผมแน่ใช่ไหม
2: ใช่ถามทำไมอ่ะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้เราไปหย่ากันให้เรียบร้อยเลย
4: ผมไม่ได้ทำผิดอะไรคุณมีสิทธิ์อะไรมาหย่าผมไม่ทราบ
2: นี่คุณนินคุณ
4: น่ะคุณเห็นผมโกงกิ๊กหรือไง
2: ถามทำไมอ่ะต้องการอะไรกันแน
4: ่ผมไม่เชื่อว่าคุณเห็นผมโกงกิ๊กอย่างแน่นอนอ่ะ
2: ถ้าฉันไม่เห็นกับตาด้วยตัวเองฉันจะขอหย่ากับคุณได้ยังไงล่ะ
4: เพราะคุณไปฟังเพื่อนคุณเป่าหูมาอย่างเดียวนะสิน
2: ี่ที่คุณโทรไปต่อว่าอิ๋วฉันยังไม่หายโกรธเลยนะคุณไปโทษเพื่อนฉันได้ยังไง
4: ก็เพื่อนคุณคนเดียวเป็นพวกบางช่างยุไงเล่า
2: พูดให้ดีๆนะ
4: หรือไม่จริงอ่ะเรื่องยุยันจะแทงรั่วเก่งนักเชียวนี่ขอถามหน่อยเถอะคุณคบเพื่อนบ้าพันนั้นเข้าไปได้ยังไงเขาได้อิจฉาคุณคุณมีสามีเก่งมีเงินคุณไม่รู้นิสัยแย่ๆของเพื่อนคุณเลยหรือไงฮะคบกันมาตั้งนานทำไมถึงบอกนิสัยเพื่อนคุณไม่ออกคบกับภาษาอะไรเข้าไปเนี่ยฮะ
2: คุณนินคุณอย่ามาว่าเพื่อนใช่นะ
4: ผลจูว่าคุณจะทำไมไม่ทราบ
2: เพื่อนฉันดีทุกคนนั่นแหละ
4: ดีเหรอ
2: ก็ใช่นะสิ
4: ดีแตกสิไม่ว่า
2: คุณนิน
4: แต่เพื่อนคุณดีเจแล้วก็ฮะเขาก็ไม่กุเรื่องมาโกหกคุณเพื่อครอบครัวคุณแตกแยกกันหรอก
2: ไม่จริงคุณทำจริงก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายมาดีกว่าอย่าให้คนอื่นตราหน้าว่าคุณเป็น
4: อะไรฮะ
2: เป็นไอ้หน้าตูเมียยังไงล่ะ
4: นี่คุณตราคุณนี่คุณว่าผมเป็นหน้าตูเมียอย่างนั้นเหรอฮะ
2: แล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะ
4: เอาเลยอยากหย่านะแล้วก็ไปหาหลักฐานมาให้ได้กันแล้วกัน
2: คุณเนน
4: หามาเร็วๆล่ะถ้าแน่จริงแล้วก็เอาหลักฐานจ้างทนายไปฟ้องหย่าเองก็แล้วกันนะถ้าไม่มีหลักฐานน่ะผมจะไม่วันยอมหย่าให้เด็ดขาด
2: คุณเนนคุณ
5: ป้าปิ๋ว
6: อ้าวคุณออสทำไมตื่นแต่เช้าล่ะเนี่ยนอนไม่หลับเหรอคะ
5: เปล่าจ้าจะเข้ากรุงเทพฮะ
6: ฮะจะไปกรุงเทพตอนนี้เลยเหรอคะ
5: ใช่แล้ว
6: ตายจริงทำไมไปแต่เช้ามืดล่ะคะ
5: ไปแต่เช้าจะได้ไม่ร้อนไงจ้า
6: แล้วไปทำไมคะ
5: ไปหาเพื่อนนี่ป้าขอกาแฟแก้วสิ
6: อ้าวค่ะค่ะกาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าป้า
6: จะรับอะไรเพิ่มไหมคะ
5: ไม่อะไม่เคยกินอะไรเช้าๆอย่างนี้เดี๋ยวสว่างแล้วแวะกินกลางทางดีกว่า
6: อ๋อค่ะ
5: นี่ป้ามีอะไรไปทำก็ทำเถอะนะจ้าไม่รบกวนแล้วล่ะ
6: ไม่รบกวนอะไรหรอกค่ะคุณออสอยากได้อะไรก็เรียกใช้ได้เลยค่ะ
5: ไม่มีอะไรจะช้าหรอกจ้าป้าไปทำครัวต่อเถอะเดี๋ยวตำน้ำพริกอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ย
6: ค่ะคุณสาให้ทำแกงไว้ตักบาตรตอนเช้าด้วยค่ะ
5: งั้นไปทำต่อเถอะจ้าป้าพระมาบิณฑบาตกี่โมงล่ะ
6: ก็มาถึงที่หน้าบ้านก็ประมาณหกโมงครึ่งละค่ะ
5: เช้ามากเลยนะไม่เคยได้ตื่นมาตักบาตรเลยนะเนี่ย
6: ก็คุณออสน่ะไม่ยอมตื่นเองนี่คะอยากตักบาตรก็รีบลุกมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำให้สะอาดตักบาตรแล้วจะได้สดชื่นทั้งกายและใจค่ะ
5: ไม่ไหวหรอกป้าตื่นก็เกือบสองโมงเช้าแน
6: ่ก็ลองตื่นดูสิคะแล้วคุณออสจะรู้สึกว่าอากาศยามเช้าเนี่ยมันช่างสดชื่นซะยิ่งกว่าอะไรค่ะ
5: เชิญป้าตื่นคนเดียวเถอะจ้าเอาละป้ารีบไปทำกับข้าต่อเถอะเดี๋ยวท่านใส่บาตร
6: ค่ะค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะ

0: อส
1: ครับแม
0: ่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตื่นแต่เช้ามืดอะฮะ
1: อ
0: ๋
1: อเช้านี้ผมเข้ากรุงเทพนะฮะ
0: ไปทำไมอะ
1: ไปเยี่ยมญาตราเขานะ
0: ใครกันญาตรา
1: ก็แม่ลืมแล้วเหรอ
0: ลืมอะไรอะแม่นึกไม่ออกอะใครคือญาตรา
1: ก็พี่สาวของหวานไงฮะแม
0: ่อ๋อคนที่ว่าไปทำศัลยกรรมหน้าที่พัทยานั่นใช่ไหม
1: ใช่ฮะคนนั้นแหละ
0: อ้าวเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอ
1: ฮะผมก็เลยลองโทรไปชวนหวานเขาดู
0: หวานตกลงไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ดีจังเลยดูแลน้องให้ดีๆด้วยล่ะรู้ไหม
1: รู้แล้วล่ะฮะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกผมรู้ว่าแม่คิดอะไรอยู
0: ่รู้ใจแม่ก็รีบทำให้แม่ดีใจสิ
1: ทำไงล่ะฮะ
0: รีบขอหนูหวานแต่งงานยังไงล่ะ
1: แม่ก็

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที่
2: เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
4: ์ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววจะเป็นประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกียรติทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกียรติทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต๊องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เริ่มตอนแรกวันพุธที่16

0: อล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต่อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกอล์ฟวีคเอนด์กับผมโปรนาวศิรสิทธิ์นะครับและสัปดาห์นี้ครับก็อยากจะบอกว่าเปิดเรื่องด้วย2คำครับโซโฮมครับครับผมโซไฮครับนะครับผมก็เป็นศึกทีมกอล์ฟหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นถ้าเทียบกับผู้ชายก็คือ Ryder Cup นั่นแหละครับก็คือสหรัฐอเมริกาปะทะยุโรปนะครับซึ่งกำลังดวลกันสดๆอยู่ตอนนี้นะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็ต้องแจ้งให้นึงครับว่าอันนี้เป็นเทปอัดก่อนนะครับก็จะเป็นผลก็ต้องรออัปเดตทีเนาะก็ยังมีแข่งอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับวันเสาร์ที่โอ้โหมีกอล์ฟให้คุณผู้ฟังดูเพียบเลยครับก็นอกจากนั้นก็ในฝั่ง PGA Tour นะครับก็ปิดฤดูกาล FedEx Cup ไปแล้วไปฤดูกาล Playoff นะครับแล้วก็โปรแกรมอนาคตที่แน่นมากรวมถึง President Cup ที่กำลังมาถึงครับผมก็3ช่วงก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นอัปเดตทัวร์นาเมนต์ที่ตอนนี้กำลังมีอยู่หรือจบไปแล้วนะครับพูดถึงเทรนด์และสรุปเก็บตกสบายๆช่วงสุดท้ายเอาละครับวันนี้ก็จะมีเรื่องให้พูดคุยกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือซาวฮานคัพนะครับผมซึ่งปีนี้ก็จัดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นสหรัฐอเมริกาปะทะกับยุโรปนะครับจัดเป็นครั้งที่20ระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนะครับผมที่สนามเบอร์นาร์ดัสกอล์ฟเมืองคอร์นวอลล์จังหวัดนอร์ธบราเบิร์นนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับสนามออกแบบโดย Carl Phillips เปิดใช้เมื่อปีประมาณ2018นะครับแล้วก็เคยจัด Dutch Open มาแล้วถึง3ปีซ้อนและ Solheim Cup ที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับผมต้องอธิบายผู้ฟังที่เพิ่งเริ่มตามนะครับ Solheim Cup คือศึกทีมกอล์ฟหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทียบเท่ากับ Ryder Cup เลยครับทีมละ12คนแข่งแบบ Match Play 3วันนะครับวันแรกกับวันที่2เล่นเป็นแบบ Foursome ตอนเช้า Four Ball ตอนบ่ายแล้ววันที่3ก็เป็นซิงเกิลนะครับ12คู่รวมกัน28คะแนนใครถึง14ครึ่งก่อนชนะนะครับฝั่งสหรัฐเป็นแชมป์เก่าต้องการแค่14คะแนนก็รักษาถ้วยได้ยุโรปเจ้าบ้านต้องการ14ครึ่งนะครับถึงจะทวงโซแฮมคัพโทรฟี่กลับมานะครับโดยทีมยุโรปก็นำโดยกัปตันแอนนานอร์ทเควสจากประเทศสวีเดนนะครับส่วนทีมสหรัฐอเมริกาคือแองเจล่าสแตนฟอร์ดนะครับผมบริบทก็คือสหรัฐนำสถิติร่วม11ต่อ8แต่ไม่เคยชนะบนแผ่นดินยุโรปมาตั้งแต่ปี2015ที่เยอรมนีแล้วนะครับ3ครั้งหลังสุดที่แข่งในยุโรปคะแนนห่างกันไม่เกิน1แต้มทุกครั้งนี่จึงเป็นศึกที่เรียกได้ว่าลุ้นจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับมาดูกำลังพลกันบ้างดีกว่าครับฝั่งประเทศสหรัฐนำโดยเนนิโคด้านะครับมือ1ของโลกที่จับคู่กับเอลิสันคอร์เพสเป็นคู่หูในตำนานชนะมาแล้ว5แมตช์ไม่เคยแพ้ครั้งนี้เป็นคู่แรกในประวัติศาสตร์โคมครับที่ทำสถิติ5ต่อ0ครับฝั่งยุโรปก็ยังมีชาร์ลีฮอลจากอังกฤษที่ลงแข่งเป็นครั้งที่8แล้วลินแกรนกับมาจาสตาร์คู่สวีเดนหัวใจนักสู้เอสเตอร์เฮเซไลท์จากประเทศเยอรมนีที่ตอนนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงมาตลอดปีแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็อัปเดตสดๆร้อนๆนะครับตอนนี้ผมอัดประมาณ2ทุ่มนะครับผมโซมครับโฟซัมจบไปแล้วด้วยคะแนนตอนนี้นะครับ2ต่อ2เสมอกันอยู่นะครับคู่คอร์ด้าคอร์ปัสชนะขาดลอย4ต่อ3นะครับเหนือชาร์ลีฮอลกับลอตตี้วูดแต่ฝั่งยุโรปก็สวนกลับโดยเฉพาะคู่ลินแกรนกับมาจาสตาร์ที่ชนะโรซังกับเจนนิเฟอร์คุปโปคุปโชนะครับ3แอนด์2ได้อย่างมั่นใจเป็นแค่ครั้งที่3ในประวัติศาสตร์20สมัยที่เซลเซนแรกจบเสมอกันนะผมก็ตึงเครียดพอสมควรแล้วครับผมตอนนี้อเมริกายุโรปไม่มีใครได้advantage นะครับตอนนี้ก็เป็นจบเซสชั่นแรกก็ยังเสมอกันอยู่นะครับในเวลาที่กำลังอัปเดตอยู่ก็เป็นฟอร์มแรกนะครับครับส่วนช่วงบ่ายนี้นะครับผมก็เป็นอัดช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงดึกๆวันศุกร์นะครับผมก็เป็นอีก4คู่มี Angel Yin ที่เพิ่งหายป่วยท้องลงสนามเป็นครั้งแรกของรายการจับคู่กับ Year Limino นะครับผมโปรกอล์ฟชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้คนสุดสวยครับซึ่งตอนที่ไปที่พัทยานะครับผมออกกวนแรกๆหลุม10นะครับแต่ว่ามีแฟนกอล์ฟตามเยอะเลยก็ตีดีด้วยครับแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะครับผมสำหรับเยเรมิโนนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นแคปตันสพิกฝั่งอเมริกานะครับช่วงหลังๆก็โชว์ฟอร์มโหดทำให้กลายเป็นแคปตันสพิกได้เลยนะครับสู้กับฮาวูด ที่ต้องแก้ตัวจากรอบเช้านะครับผมตอนนี้ก็เป็นการอัปเดตสกอร์แบบสดนะครับไม่รู้เขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับส่วนวันเสาร์ที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังก็คือ Day 2 Foursome เช้า 4 ball bye แล้ววันอาทิตย์คือ Single ตัดสินมาลุ้นจนวินาทีสุดท้ายกันอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของโซฮอมครับฝั่งผู้หญิง LPGA Tour นะครับเอาล่ะครับก็เดี๋ยวข้ามมาฝั่งผู้ชายกันหน่อยดีกว่าซึ่งกำลังแข่งสดๆร้อนๆอยู่ตอนนี้นะครับผมแข่งคู่ขนานกับโซฮอมครับในทวีปยุโรปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรายการ MGen Irish Open นะครับแข่งวันที่10ถึง13กันยายนที่สนามกอล์ฟ Trump International Golf Links and Hotel Dunbeck ที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับสนามลิงก์เทียบมหาสมุทรแอตแลนติกแท้ๆเลยครับเงินรางวัลรวมถึง6ล้านดอลลาร์ลมแรงฝนสาดสภาพอากาศโหดสมชื่อกอล์ฟในประเทศไอร์แลนด์เลยนะครับก็ไม่แปลกนะเพราะว่าในสนามลิงก์กอล์ฟไม่ว่าจะเป็นไอร์แลนด์สกอตแลนด์เวลส์หรืออังกฤษนะครับก็คือจะเจอสภาพอากาศหนาวเย็นลมแรงแล้วก็ติดทะเลก็แน่นอนครับผมสภาพอากาศก็เป็นเอฟเฟกต์สุดๆไปเลยนะครับผมเอาละครับโดยผู้นำรอบแรกนะครับคือโจอาควินนีเมนนะครับจากประเทศชิลีนะครับควาคินนีเมนนะครับตีเข้ามา65 5เดอร์พาหลังเก็บเบอร์ดี้4หลุมติดต่อกันนะครับตั้งแต่หลุม14ถึงหลุม17นะครับในช่วงสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดของวันตามมาด้วยเชนลอรี่นะครับฮีโร่ประจำถิ่นนะครับปี2009กับชอนนอริสจากประเทศแอฟริกาใต้นะครับร่วมอันดับ2ที่67เสียเดอร์พานะครับ ส่วนรอรี่แมคคารอนนะครับแชมป์เก่าเปิดด้วยคะแนน69นะครับผมตามหลัง4แต้มรอบนี้มีทั้งดับเบิ้ลโบกี้หลุม13แต่ก็ไล่กลับมาด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม15นะครับเอาละครับส่วนโปรกอล์ฟอเมริกันซูเปอร์สตาร์นะครับแพทริก รีดผู้นำ Race to Dubai ทำสกอร์มา68นะครับเริ่มต้นได้ดีนะครับคนที่น่ารักที่สุดของสัปดาห์นี้ก็คือแพทริกแฮริงตันนะครับผมวัย55ที่ลงแข่ง Irish Open ครั้งที่31ติดต่อกันนะครับสร้างสถิติใหม่นะครับโดยโปรแกก็บอกว่าผมยังเชื่อว่าผมยังชนะได้จิตวิญญาณนักสู้แบบนี้แหละนี่ครับเขามีเสน่ห์แล้วก็เป็นที่รักของคนดูทางไอร์แลนด์แล้วก็ทั่วโลกนะครับโดยแพทริกแฮริงตันนะครับก็อายุถึง55แล้วแต่ก็ยังเห็นลงแข่งใน PGA Tour เจอกับหนุ่มๆอยู่เลยนะครับก็เล่นทั้งคู่เลยทั้งในแชมเปี้ยนส์ทัวร์แล้วก็ PGA Tour นะครับก็ถ้าใครตามโซเชียลมีเดียนะครับก็จะเห็นเขาได้ไปประลองสวิงใหม่ๆกับจอร์จแกงกัสนะครับที่ทุกคนรู้จักเมื่อก่อนในชื่อ GG Swing Tips นะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้นักกอล์ฟสามารถตีได้ไกลได้ครับก็ดูแพทริกแฮริงตันนะครับก็อายุถึง55แต่ก็ยังตี300บวกๆได้อย่างง่ายดายนะครับผมก็เป็นอีกรายการที่น่าสนใจน่าจับตามองมากนะครับสำหรับรายการ MGen Irish Open ของ DP World Tour นะครับเอาละครับแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็เดี๋ยวมาย้อนสรุป FedEx Cup กันหน่อยดีกว่าก็เชฟเลอร์นะครับคว้า FedEx Cup ปิดฤดูกาล Playoff ไปได้นะครับย้อนกลับเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันปิดฤดูกาล Playoff อย่างเป็นทางการของทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่สนาม East Lake Golf Club เมืองแอตแลนต้ารัฐจอร์เจียนะครับจบลงแบบที่คุ้นเคยของเวอร์ชันสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับเป็นแชมป์แต่วิธีที่เขาชนะนี่สิสวยงามมากครับเช้าวันอาทิตย์ตามหลังวิกเตอร์ฮอฟเลนอยู่3สโตรกแต่ปิดด้วยคะแนน66 4อันเดอร์พาไล่แซงชนะเด็ดขาด3สโตรกจบที่16อันเดอร์พานะครับเป็นแชมป์ FedEx Cup สมัยที่2เข้าร่วมวงกับไทเกอร์วูดส์และรอรี่แมคคิรอยในฐานะผู้เล่นที่คว้าแชมป์ FedEx Cup มากกว่า1ครั้งครับผมเงินรางวัลรับไปจุกๆครับ10ล้านเหรียญสหรัฐทำให้เชฟเลอร์แซงไทเกอร์วูดส์ขึ้นเป็นเมมเบอร์ Number 1 All Time Money List ด้วยรายการ PGA Tour สะสมมาถึง130ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับโอ้โหรับไปจุกๆเลยครับเป็นแชมป์ที่22ในรายในอาชีพของเขานะครับแล้วก็เป็นที่3ของปีหลังจาก The American Express เปิดฤดูกาลและเซนจูดสัปดาห์ก่อนนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เชฟเลอร์หลายคนบอกว่าฟอร์มตกแต่ว่าถ้าไปดู in retrospective นะครับผมเขาชนะถึง3รายการเทียบกับ9แชมป์ที่2014 24หรือว่า6แชมป์2025อาจจะดูไม่เวอร์วังเท่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ปิดฤดูกาลด้วย2แชมป์ใน2สัปดาห์ใน3สัปดาห์สุดท้ายไม่มีใครอยากเจอเชฟเลอร์ตอนนี้เขาเข้าโซนจริงๆครับผมเพราะว่าขนาดหลายๆเวอร์ชันแล้วก็ดูเวอร์ชันนี้อาจจะหลายๆคนรู้สึกว่าไม่ท็อปฟอร์มแต่ก็ยังสามารถคว้าแชมป์ FedEx Cup ไปได้นะครับแล้วก็เป็นทั้งชนะทัวร์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็ All Time Money List ของฤดูกาลนี้ด้วยนะครับผมสำหรับสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับ แล้วสุดท้ายนะครับผมก็ไม่พูดไม่ได้ครับก็จะเป็นรายการของไทย PJ ทัวร์นะครับผมก็แข่งที่สนามกอล์ฟเขาใหญ่ Country Club นะครับผมก็ใครที่ไม่ทราบนะครับว่าคุณผู้ฟังเวลาไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยก็จะไปตีกอล์ฟด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะเป็นที่ไหนผมอาจจะแนะนำที่นี่เป็นที่ที่น่าเล่นที่สุดอีกที่หนึ่งของของเขาใหญ่เลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าเซตติ้งนี่เข้าไปในแบบเรียกได้ว่าสภาพอากาศก็เป็นใจมากผมอยู่ท่ามกลางของเขาเลยอากาศดีด้วยนะครับยิ่งฤดูหนาวนี่โอ้โหบอกเลยว่าน่าสนใจน่าไปมากๆครับสำหรับเขาใหญ่คันทรีคลับที่รายการสิงห์ซัดนครราชสีมาแชมเปี้ยนชิพปี2026นะครับผมแข่งระหว่างวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับผมระหว่างวันที่7วันที่8ถึง11กันยายนนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผม4วันโดยแชมป์นะครับก็คือโปรปาร์คนะครับผมสหัสวัตรอายาชัชวาคินนะครับผมก็เป็นโปรกอล์ฟหนุ่มมาแรงนะครับผมได้ตีเข้ามาวันสุดท้ายผมกดไปจุกๆครับผม9อันเดอร์พาร์63นะครับคว้าซิลแชมป์ไปได้นะครับเฉือนชนะวาริสมันทรแล้วก็สุริศยงเจริญชัยนะครับผมแชมป์ผู้นำวันแรกนะครับโดยสุริศโปรอาร์นะครับตีเข้ามาลบ369แล้วก็โปรวาริสนะครับตีเข้ามาลบ7แต่ว่าโปรปาร์คของเรานะครับสามารถเฉือนชนะเข้ามาได้ที่24อันเดอร์พาร์นะครับคว้าแชมป์สิงห์ SAT นครราชสีมาแชมเปี้ยนชิพไปอย่างได้ๆนะครับโดยหลังจากกรณีนะครับก็จะมีรางวัลพิเศษสำหรับรายการนี้ด้วยนะครับโดยก็จะมีรางวัลมีโปรชาลีนะครับผมชนะดนตรีนะครับคว้าแชมป์ BYD X Swing Tape เนเวศสุดพินใกล้ถงรับเงินรางวัลไป 30,000 บาทรางวัล BYD X RPG Low Round รางวัลละ 10,000 มีผู้ได้รับดังกล่าวนะครับก็มีโปรสุรฤทธิ์ยงเจริญชัยโปรอาร์นะครับตีเข้ามาลบ10 62ในรอบแรกณัฐพงษ์รัชธรนะครับผมลบ10เช่นเดียวกันวันที่2นะครับโปรอาร์อีกแล้วนะครับลบ6 66รอบที่3แล้วก็โปรปาร์ของเรานะครับลบ9 63รอบสุดท้ายนะครับผมก็ยินดีกับโปรปาร์ด้วยนะครับผมรับเงินรางวัลชิวๆนะครับ 240,000 บาทรวมกับโลราวด์เดย์ก็เป็น 250,000 บาทนะครับสำหรับโปรปาร์นะครับเอาละครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวมาพูดถึงการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นกันสักหน่อยในเวทีอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับโดยฝั่ง DP World Tour สัปดาห์หน้าก็เป็นรายการใหญ่รายการนึงนะครับ Rolex Series BMW PGA Championship ที่ Wentworth ประเทศอังกฤษนะครับรายการใหญ่ที่สุดของยุโรปนอกจากเมเจอร์นะครับแล้วก็ไฮไลท์ใหญ่สุดของเดือนนี้ก็คือ President's Cup นะครับผมวันที่24ถึง27กันยายนที่จะถึงนะครับที่สนามกอล์ฟเมดายนาคันทรีคลับเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์นะครับผมเชฟเลอร์ก็นำทัพสหรัฐของกัปตันสเปรนเดสเนเกอร์สู้กับทีมนานาชาตินะครับผมฝั่งนานาชาติก็เป็นกัปตันคือเจฟโอกิวีนะครับของกัปตันที่จะประกาศอีกไม่กี่วันที่เหลือนะครับว่าจะเลือกใครบ้างสรุปนะครับกันยายนนี้แน่นแบบไม่หายใจเลยครับผมนอกจากโซมครับสุดสัปดาห์นี้ก็ยังมีอาชวิลกับเวนเวิร์ดสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เพรสิเดนต์ครับปิดเดือนห้ามพลาดแม้แต่สัปดาห์เดียวเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับผม PGA Tour เดี๋ยวก็จะกลับมาที่ Asheville นะครับผมสำหรับรายการใหม่ล่าสุดของ PGA Tour นะครับผมที่ Biltmore Championship Asheville ก็เป็นรายการใหม่ของ PGA Tour แข่งระหว่างวันที่17ถึง20นะครับผมก็เป็นสนามกอล์ฟทัก Asheville ก็ถ้าใครไม่คุ้นชินนะครับอยู่ที่รัฐ North Carolina แล้วก็ตั้งอยู่ในเรียกได้ว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของ North Carolina ครับล้อมไปด้วยเทือกเขาแอปเปลาเชียนนะครับผมเขียวขจีมากครับสำหรับช่วงนี้ที่จะถ่ายทอดสดรายการนี้นะครับน่ารับชมมากๆเลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงแรกก็เดี๋ยวมาพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับเป็นเทรนด์วงการกอล์ฟนะครับห้ามพลาดนะครับกับ Golf Weekend กับผม Pro Now ครับ
0: Golf Weekend กับ Pro Now ศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
0: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
1: กลับมาสู่ช่วง2ของรายการวิทยุกอล์ฟวีคเอนด์นะครับก็อยู่กับผมโปรนาวเช่นเคยครับผมก็ช่วงที่แล้วนะครับก็ได้อัปเดตถึงรายการที่จะแข่งอยู่ตอนนี้นะครับก็มีรายการ DP World นะครับผมมีโซเฮมครับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็รายการไทย PGA ที่เพิ่งจบไปหมาดๆนะครับตอนนี้ผมอัดไปนะครับผมก็ที่จังหวัดเขาใหญ่นะครับผมก็แชมป์ก็คือโปรปาสหสวัสดิ์นะครับผมจบที่วันท้ายตีลบ9นะครับ63คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์คว้าแชมป์ไปด้วยคะแนน24อันเดอร์พาร์นะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเรามาพูดถึงเทรนด์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงก่อนว่าทำไมโซโฮมคัพถึงสำคัญกว่าที่คิดนะครับผมในรายการทีมอีเวนต์นะครับก็จะมีความสำคัญเรียกได้ว่าจากหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะว่าในวงการกอล์ฟนะครับกอล์ฟเป็นกีฬาเดี่ยวโดยธรรมชาติแต่โซโฮมคัพกับไรเดอร์คัพกลับเป็นรายการที่สร้างเรตติ้งทีวีสูงสุดสร้างอารมณ์ร่วมสูงสุดและดึงแฟนกอล์ฟกลุ่มใหม่เข้ามาดูกอล์ฟให้มากขึ้นนะครับโดยเหตุผลก็ง่ายๆเลยครับคือการเชียร์ทีมเข้าถึงง่ายกว่าการเชียร์คนเดียวนะครับผมก็ง่ายๆเลยครับใครที่เป็นแฟนๆกอล์ฟนะครับก็จะรู้สึกว่าอาจจะชวนเพื่อนๆที่ไม่ตีกอล์ฟเข้ามาดูยากนะครับแต่ว่าพอมันเปิดโอกาสให้เป็นทีมเนี่ยคนที่ชอบดูกอล์ฟก็จะดูกอล์ฟง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นแบบเป็นการแบ่งทีมไปแล้วแล้วก็คนที่นอกกอล์ฟก็สามารถเข้ามาดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคนที่ไม่รู้จักนักกอล์ฟสักคนก็สามารถเชียร์ประเทศหรือว่าทวีปของตนเองได้นะครับผมอารมณ์แบบฟุตบอลโลกหรืออเมริกันฟุตบอลนะครับผมดราม่าแบบหลุมสุดท้ายนี่ชี้ชะตาทั้งทีมน้ำตาเสียใจดีใจกอดกันไม่มีรายการไหนในกอล์ฟที่ให้อารมณ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็โซแฮมคัพก็เรียกได้ว่าเป็น follow the footprint หรือว่าตามแบบไรเดอร์คัพเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแข่งระหว่างสหรัฐแล้วก็ฝั่งยุโรปนะครับซึ่งปีนี้ครับผมโซแฮมคัพก็มาพร้อมซัพพอร์ตที่ดีมากครับที่สหรัฐไม่เคยชนะนอกบ้านมาถึง11ปีไปแล้วนะครับยุโรปเล่นต่อหน้าแฟนๆเจ้าบ้านคอร์ด้าคอร์ปัสทำสถิติ5-0แต่ยุโรปมีฮอลผู้นักกอล์ฟเก่านะครับกับแกรนท์แล้วก็สตาร์นะครับผมคู่สวีเดนที่ไฟแรงเนื้อเรื่องพร้อมหมดลงมือเล่นอย่างเดียวนะครับผมก็เป็นหนึ่งของรายการที่ที่แฟนๆกอล์ฟนะครับใครที่ชอบดู Ryder Cup President's Cup แต่ว่าก็ยังแบบเอ๊ะจะรู้สึกว่าการแข่งกอล์ฟของผู้หญิงมันไม่เร้าใจหรือว่าไม่ดุดันเท่าผู้ชายหรือเปล่าผมขอเถียงนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แอบคิดนิดนึงนะครับผมอย่างนี้เพราะว่าถ้าจะดูถึงการตีกอล์ฟของแบบผู้ชายกับผู้หญิงนะครับก็จะเห็นเลยว่านักกอล์ฟผู้ชายเนี่ยก็จะมีความดุดันมากกว่าของตีไกลมีสปินแล้วก็หลายปัจจัยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาของผู้หญิงก็คือการ relatability มากกว่าเกมกอล์ฟก็จะแบบนุ่มนวลไม่รุนแรงแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าด้วยระยะการตีแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างที่อยู่รวมไปกันนะครับทำใหรายการกอล์ฟของผู้หญิงก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น Price Jewel แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตลาดใหม่ที่หลายๆสปอนเซอร์หลายๆนักกอล์ฟแฟนกอล์ฟเนี่ยก็ให้ความสนใจเยอะขึ้นนะผมสำหรับรายการกอล์ฟผู้หญิงโดยเฉพาะโซแฮมคัพที่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้นะครับผมเอาล่ะครับแล้วก็พูดถึงโซแฮมคัพก็ต้องพูดถึงกอล์ฟผู้หญิงทั่วไปนะครับก็เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดรายการกอล์ฟผู้หญิงที่มองในหลายมุมนะครับก็เป็นฤดูกาลที่ดีสุดในรอบทศวรรษเลยหรือเปล่าสำหรับวงการกอล์ฟผู้หญิงตอนนี้ผม2026นะครับอาจจะเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของกอล์ฟหญิงในรอบ10ปีเลยนะครับเพราะลองดูซีซั่นนี้นะครับผมเนลลี่โคด้าคว้าเมเจอร์โปรจีของเราคว้าถึง3แชมป์รวมถึง1 2 3ของคนไทยที่พอร์ตแลนด์แฮรอนวิลนะครับที่ทำสกอร์60ในรอบเมเจอร์ชิโอคุวะกิแชมป์ AIG Women's Open ดาวรุ่งเต็มสนามทุกสัปดาห์มีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันไปเรื่อยนะครับผมและโซยังครับคือเวทีโลกที่ปิดที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเจอจัด หรือไม่ใช่แค่คนดูเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าการที่นักกอล์ฟเรานะครับแฟนกอล์ฟเนี่ยเข้ามาสนใจพวกนี้สปอนเซอร์ก็จะตามกับคนดูนะเพราะว่าเขาก็สามารถเห็นได้ว่า exposure เนี่ยมันเยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนเลยเยอะเลยนะครับผมสำหรับโซฮัมคาร์ฟ LPG แล้วก็รายการกอล์ฟต่างๆครับแล้วสิ่งที่พลอยได้ก็คือเงินรางวัลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับโดย LPG เนี่ยปีนี้สูงเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้สื่อรายงานเยอะขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นส่งผลย้อนกลับมาทำให้เด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนักกอล์ฟในไทยด้วยเห็นว่าเป็นแบบอย่างแล้วก็มองว่าเป็นโมเดลที่สร้างคาเรียร์ได้เข้าสู่กีฬามากขึ้นฐานแฟนคลับโตขึ้นเป็นวงเรียกว่าเป็นวงจรขาขึ้นของจริงเลยนะครับก็เห็นเลยว่าคอมเพทิทีฟกอล์ฟด้านจูเนียร์แล้วก็แอมเมเจอร์กอล์ฟเนี่ยก็ดุดันมากขึ้นนะครับก็รายการกอล์ฟโดยเฉพาะสมัยผมนะผมแต่ละวีคก็อาจจะมีแค่รายการ2รายการมีไม่ถูกวีคด้วยแต่ว่าสมัยนี้ผมโหผู้จัดต้องแข่งเรียกให้นักกอล์ฟไปเล่นนะครับสำหรับรายการจูเนียร์กอล์ฟนะครับผมก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากครับทำให้นักกอล์ฟเยาวชนเนี่ยได้สามารถประลองฝีมือได้ง่ายกว่าเดิมเยอะกว่าตอนนี้ผมแข่งเยอะมากย้อนกลับไปโอ้โห14 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเงินรางวัลต่ออีกนึงนะครับเพราะว่าเห็นเลยว่าเงินรางวัลใน LPGA เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะครับผมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับแล้วก็เทียบระหว่างวงการกอล์ฟกับวงการกอล์ฟผู้หญิงกับวงการกอล์ฟผู้ชายนะครับผมเงินรางวัลเนี่ยก็แทบจะแกะเนี่ยใกล้กันทุกวันทุกวันเลยนะครับผมก็สุดยอดไปเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับแฟนกอล์ฟชาวไทยนะครับที่มีได้เรียกว่าภาคภูมิใจของเราก็คือโปรจีโนอัธยาธิริกุลกัปตันสาวไทยที่ยืนยันทุกสัปดาห์ว่าเราแข่งกับใครก็ได้ในโลกนี้นะครับผมอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็การซัพพอร์ตของพ่อแม่ของเด็กที่สามารถผลักดันให้นักกอล์ฟเข้าไปสู่ระดับโลกได้นะครับผมทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยโดยตอนนี้โปรจีโนมี10แชมป์ LPGA ในวัยที่23เองนะครับสถิติเทียบเคียงตำนานกับนักกอล์ฟหลายท่านเลยครับแล้วก็ยังไม่มีท่าทีนะครับขอโทษด้วยครับยังไม่มีท่าทีที่จะสโลว์ดาวน์แล้วก็หยุดด้วยครับผมสำหรับโปรจีโนแล้วก็โปรกอล์ฟไทยอีกหลายๆท่านเลยนะครับผมแล้วก็พูดถึงเทรนด์ก็ไม่พูดถึงเทคโนโลยีก็คงไม่ได้นะครับซึ่งเปลี่ยนแมตช์เพลย์ไปพอสมควรนะครับเทรนด์ที่3เทคโนโลยีกับแมตช์เพลย์ครับผมสมัยก่อนดูแมตช์เพลย์ทางทีวีลำบากมากนะครับไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะนำใครหลุมไหนสำคัญแต่ปัจจุบันนะครับกราฟิกเรียลไทม์ข้อมูลสถิติช็อตแทร็กเกอร์ทุกอย่างนะครับก็ทำให้ผลเป็นกราฟิกที่ทำให้แบบเป็นแบ็กกราวนด์ให้กับนักกอล์ฟให้ได้ง่ายขึ้นนะครับดูเป็นเหมือนแบบสปอร์ตเกมมากขึ้นเนาะเวลามีกราฟิกมี AI ทุกอย่างช่วยทำให้แบบเป็นเรียลไทม์มีช็อตแทร็กเกอร์ทำให้ดูง่ายขึ้นเยอะมากเลยโซแฮมครับปีนี้ก็ถ่ายทอดสด12ชั่วโมงต่อวันตัดมุมกล้องหลายมุมกล้องในสนามพร้อมกันซึ่งทำให้ดราม่าเนี่ยที่ถ่ายทอดสดถึงคนดูได้เต็มที่มากขึ้นเลยนะครับอีกเทรนด์นึงที่เกี่ยวข้องก็คือ second screen นะครับคือดูถ่ายทอดสดพร้อมทั้งทีวีพร้อมกับเล่นโซเชียลมีเดียหรือดูสถิติบนมือถือกอล์ฟหญิงปรับตัวเรื่องนี้ได้ดีมากเลยครับ LPGA มีคอนเทนต์หลังเวทีเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าผมไม่รู้ว่าเวอร์ไปหรือเปล่านะครับผมแอบคิดว่าคอนเทนต์ของ LPGA เนี่ยอาจจะดูครีเอทีฟแล้วก็น่าสนใจเทียบเท่ากับวงการกับผู้ชายหรือไม่ก็อาจจะมากกว่าด้วยนะครับผมทำให้นักกอล์ฟเนี่ยทำคลิปเองปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆตรงโดยตรงครับทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับนักกีฬามากกว่าเดิมนะครับทำให้players แล้วก็ viewers interaction เนี่ยมันดีขึ้นหลายทวีคูณเลยนะครับก็เป็นการเติบโตวงการได้อย่างดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เอเชียและกอล์ฟทัวริซึมนะครับผมถือว่าเป็นเทรนด์สุดท้ายที่ผมจะ cover ในช่วงรายการนี้แล้วกันครับเทรนด์สุดท้ายกลับมาใกล้บ้านเรานะครับแล้วก็รวมถึงบ้านเราด้วยก็คือกอล์ฟทัวริซึมในเอเชียนะครับก็ยังคงเติบโตแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็มีจุดแข็งเรื่องสนามคุณภาพระดับโลกในราคาที่สูสีแล้วก็คอมเพทิฟมากครับแล้วก็สภาพอากาศที่สามารถตีได้ทั้งปีนะครับก็สามารถเห็นเลยว่าถึงแม้นะกอล์ฟไทยนะครับก็อยากไปเมืองนอกไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าเอาไว้นอนนะครับสุดท้ายถึงฤดูหนาวเข้าไปนะครับนักกอล์ฟทั่วโลกรวมถึงประเทศเอเชียด้วยกันนะครับก็ชอบเดินทางมาตีกอล์ฟที่ประเทศไทยนะครับด้วยการที่มีสนามกอล์ฟแพ็คเยอะมากสนามกอล์ฟที่คุณภาพแชมเปี้ยนชิพสภาพอากาศสนามดีนะครับราคาที่เข้าถึงง่ายทำให้เป็นเวนิวแล้วก็เป็นเดสติเนชันที่ป๊อปปูล่ากับนักกอล์ฟทั่วโลกที่ได้ หลงไหลในประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายได้หลั่งไหลเข้ามาต่อเนื่องนอกจากนั้นนะครับนอกจากประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีประเทศเวียดนามนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขยายสนามมหาศาลนะครับก็ได้นำกีฬากอล์ฟนี่แหละเป็นหนึ่ง selling point ทำให้เรียกได้ว่าผู้ชมกอล์ฟเห็นสนามในเอเชียหน้าตีนก็เดินทางมาที่เวียดนามที่ไทยนอกจากนั้นก็ยังมีประเทศลาวมีมาเลย์มีสิงคโปร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งกอล์ฟเดสติเนชันของทวีปเอเชียนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นกับเกาหลีสนามกอล์ฟเยอะอยู่แล้วแต่ว่าที่ตอนนี้กำลังเจริญเติบโตนะครับก็คือประเทศไทยเวียดนามนะครับที่สามารถตีได้ทั้งปีนะครับผมแล้วสุดท้ายนะครับผลงานนักกอล์ฟเอเชียบนเวทีโลกก็เป็นตัวเร่งอีกทางนะครับยิ่งโปรจีโน่แล้วก็โปรไทยทุกคนนะครับชนะยิ่งทอมคิมนะครับชนะยิ่งมินบุรีชนะก็สร้างชื่อเสียงให้กับกอล์ฟเอเชียยิ่งดังนักกอล์ฟทั่วโลกนะครับไม่ว่าทวีปยุโรปทวีปอเมริกานะครับนอร์ทและเซาท์อเมริกานักท่องเที่ยวก็ยิ่งอยากมาเล่นในกอล์ฟสภาพภูมิภาคที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆเคสครับก็สามารถเล่นได้ทั้งปีนะครับแล้วก็ความเป็นเอเชียนะครับก็คือเซอร์วิสมายด์เซตนะครับผมเป็นที่น่าจับตามองของนักกอล์ฟทั่วโลกนะครับเป็นเศรษฐกิจที่วนรอบที่ดีมากเลยนะครับผมสำหรับวงการกอล์ฟในประเทศเอเชียนะครับแล้วคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถ drop opinion เข้ามาด่านล่างได้เลยนะครับผมโดยส่วนตัวนะครับก็มองว่า it's about time แล้วกันครับเพราะว่าผมก็เล่นกอล์ฟมาตั้งแต่เด็กเนาะก็เรียกได้ว่ากอล์ฟทัวริซึมปัจจุบันแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยก็เจริญเติบโตเยอะนะเจริญเติบโตเยอะนะครับแล้วก็มีทั้งโซเชียลมีเดียนะครับมีกอล์ฟคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็ได้สร้างกิมมิคแบบเดินทางทั่วโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามาไทยก็แสดงได้เห็นเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีสนามกอล์ฟคุณภาพที่เป็นที่สำหรับนักกอล์ฟทั่วโลกน่าจับตามองแล้วก็มาใช้จ่ายใช้เม็ดเงินแล้วก็หมุนเวียนให้กับเข้าประเทศไทยนะครับโดยล่าสุดนะครับก็ทางเอเชียนทัวร์ก็ได้จ้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆท่านนะครับไม่ว่าเป็นทาโก้กอล์ฟลูกควานนะครับก็ได้มาที่ประเทศไทยมาแข่งที่รายการเอเชียนทัวร์นะครับที่ผ่านมาที่ Black Mountain เนาะแล้วก็ทำให้เห็นเลยว่าประเทศไทยก็น่าสนใจในฐานะกอล์ฟเดสติเนชันนะครับเอาล่ะครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่สำหรับช่วงเบรก2นะครับเดี๋ยวกลับมาที่เบรก3นะครับกับกอล์ฟวีคเอนด์กับผมโปรนาวนะครับพักกันสักครู่ครับห้ามพลาดครับผม
0: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
5: D Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่ว มเปิดประสบการณ์โดย
7: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดก่อตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
8: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
0: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
1: เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการวิทยุกอล์ฟเอนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมโปรนาวอย่างเช่นเคยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำร้านนวดที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยู่แถบรามินทาหรือว่าตีกอล์ฟแถวนั้นนะครับผมก็จะมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมพบกับพนิชพรมัสซาจย่านรามินทานะครับสถานที่แห่งการพักผ่อนที่ช่วยเติมเต็มความผ่อนคลายให้กับคุณด้วยบริการนวดไทยออยล์และนวดไทยบาลโดยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแลให้ทุกวินาทีของคุณเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงนะครับและสำหรับผู้ฟังนะครับรายการวิทยุครอบครัวข่าว106มีสิทธิ์พิเศษนะครับเพียงแจ้งว่ามาจากรายการอะไรรับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยทันทีเมื่อเข้าใช้บริการนะครับก็ร้านนี้นะครับก็เป็นร้านของน้องสาวผมเองแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟปัญญาและเลกาซีนะครับถ้าใครเวียนมาแถวนี้ก็เรียนเชิญนะครับก็เมื่อยขาเมื่อยเท้าเมื่อยหลังก็เข้ามานวดได้หมดเลยนะครับเอาละครับกลับมาสู่คอนเทนต์กอล์ฟวีคเอนด์กันต่อครับโดยเริ่มด้วยตัวเลขที่ต้องจำนะครับก็เป็นเรื่องชิวๆนะครับสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับผม130ล้านดอลลาร์เงินรางวัลสะสมเบอร์1ตลอดการแซงไทเกอร์วูดส์วัย30ปี22แชมป์เข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในฐานะคนที่ต้องล้มอีกครั้งนะครับโดยวิกเตอร์ฮอฟแลนด์แม้จะพลาดแชมป์แต่รับเงินรางวัล5ล้านดอลลาร์เป็นอันดับ2ไปนะครับปีหน้าจะกลับมาลุ้นอีกแน่นอนนะครับผมแล้วก็เก็บตกโซฮัมครับนะครับอีกนิดนึงเรื่องน่าสนใจก็คือคอด้าคอปิสสถิติ50เป็นคู่ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์รายการแต่ที่สวยคือฝั่งยุโรปก็ไม่ยอมครับแกรนด์กับสตาร์นะครับสวีเดนชนะกลับมาทันทีบรรยากาศแบบนี้นะครับทำให้ทีมอีเวนต์มีเสน่ห์แล้วก็น่าดูต่อให้คุณเป็นมือหนึ่งของโลกก็แพ้ในแมตช์เพลย์ได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าคุณตี6 7อันเดอร์อาจจะแพ้คนที่ตีอีเวนต์ก็ได้ด้วยเบอร์ดี้ที่เยอะกว่าอาจจะมีหลุมเทก็เป็นไปได้ตลอดนะครับแล้วก็เรื่องอบอุ่นประจำสัปดาห์นะครับเหมือนที่ผมแจ้งไปตอนแรกครับก็คือต้องยกให้พอดริกแฮร์ริงตันเลยครับเล่นรายการ Irish Open รอบที่31ติดต่อกันนะครับลองคิดดูนะครับแค่เล่นโปรแกเล่นครั้งแรกเมื่อปี1996ตอนนั้นไทเกอร์วูดส์เพิ่งเทิร์นโปรนะครับสมาร์ทโฟนยังไม่มีในโลกและตอนนี้นะครับแกยืนอยู่ตรงนั้นวัย55แล้วก็ยังบอกว่าผมยังชนะได้นี่แหละครับคือการหลงรักและก็หลงไหลในกีฬาของแท้จริงสำหรับนักกีฬาสำหรับแฮดริกแฮร์ริงตันนะครับนะครับแล้วก็คือโปรแกรมที่ต้องดูสุดสัปดาห์นี้อันดับหนึ่งก็ไม่ต้องคิดเลยครับโซแฮมครับ2วันเสาร์เดย์3วันนะครับแล้วก็รวมถึง DP World ด้วยนะครับสำหรับที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับตามเวลาไทยเริ่มช่วงประมาณบ่ายถึงค่ำนะครับและ Irish Open รอบ3กับรอบ4ก็ยังวันเสาร์อาทิตย์ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นการเปิดฤดูกาล Fallของ PGA Tour ที่ Asheville นะครับและ BMW PGA ที่ Wentworth นะครับที่ประเทศอังกฤษและอีก2สัปดาห์ก็ President Cup ที่สนามกอล์ฟ Medina Country Club เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์นะครับกันยายนนี้เรียกได้ว่าไม่มีสัปดาห์ไหนให้คุณผู้ฟังพักเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็อย่างเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงฤดูฝนอยู่นะครับก็ใครที่มีแพลนตีไนท์กอล์ฟหรือว่าตีกอล์ฟแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเขามี light warning ไม่มีสนามไหนหรอกครับที่อยากจะให้นักกอล์ฟขึ้นไปพักนะครับแล้วก็พักโดยไร้เหตุผลนะครับก็ถ้ามี light warning ก็อย่าฝืนเข้าไปตีเลยครับเพราะว่า thunder เนี่ยหรือฟ้าผ่าเนี่ยมันสามารถเกิดได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับความปลอดภัยก่อนนะครับผมแล้วก็อย่างแน่นอนนะครับเตรียมถุงมือเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับผมก่อนไปตีกอล์ฟสำหรับช่วง rainy season นี้เอาละครับก็ขอให้นักกอล์ฟทุกท่านนะครับผู้ฟังทุกท่าน have a great round แล้วก็รักษาสุขภาพดีๆช่วงนี้นะครับผมรายการวิทยุกอล์ฟเย็นก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 13-14 นาฬิกาทุกวันเสาร์ทางวิทยุครอบครัวข่าววิทยุคลื่น106นะครับผมโปรนาวกับรายการกอล์ฟเย็นขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าจะพบกับนักกอล์ฟทุกท่านสัปดาห์หน้าด้วยครับ have a good round สวัสดีครับผม
0: Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดย ออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรโทร065-504-8000
9: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

สวัสดีครับซองทวิตวันนี้มาพร้อมกับเพลง Under the Boardwalk นี่คือเพลงของวง The Drifters นะครับที่เคยมี Ben E. King นักร้องเพลงโซลชื่อก้องโลกเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดนตรีวงนี้และพวกเขาก็ยังเคยบินมาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตในบ้านเราด้วยเมื่อ4ปีก่อนที่โชว์ดีซีตอนนั้น Ben E. King อดีตสมาชิกของวงลาจากโลกนี้ไปแล้วด้วยนะครับ The Drifters เป็นกลุ่มนักร้องดูวอปอเมริกันและ R&B Soul หลายกลุ่มมารวมตัวกันเป็นรุ่นต่อรุ่นมีสมาชิกหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลาย10 คนเดิมทีพวกเขาก่อตั้งขึ้นในรุ่นแรกช่วงปี1953จากการชักชวนของคลายแม็กฟาเดอร์ที่รวมกับกลุ่มอเมริกัน R&B ที่ชื่อว่า Billy Ward and His Dominoes ส่วนรุ่นที่2ก่อตั้งขึ้นในปี1959นำโดย Ben E. King แต่หลังจากปี1969ที่สมาชิกเข้าๆออกๆกันจนผสมกันไปมาทั้ง2 รุ่นและท้ายสุดก็มามีสมาชิกที่หลงเหลือและทำงานกันลงตัวที่สุดในตอนท้ายจนถึงปัจจุบันอยู่แค่4 คนยุคทองของวง The Drifters จะอยู่ในช่วง3 ยุคคือต้นทศวรรษที่50 60และต้นทศวรรษที่70ขอย้อนกลับมาพูดถึงเพลง Under the Boardwalk เพลงที่ผมเลือกให้ฟังกันในซองทวิตตอนนี้กันต่อนะครับเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปในยุค60เพลงนี้แต่งโดย Kenny Young และ Arthur Lesnickและบันทึกเสียงโดยวง The Drifters ในปี1964ยุคนั้นเพลงนี้ขึ้นไปติดอยู่ในอันดับที่4ของชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100เมื่อวันที่22สิงหาคมของปี1964เพลง Under the Boardwalk เกือบจะไม่ได้ถูกบันทึกเสียงซะด้วยซ้ำเพราะคนที่รับหน้าที่ร้องดันมาเสียชีวิตไปซะก่อนเดิมกำหนดบันทึกเสียงกันในวันที่21พฤษภาคมปี1964แต่ลูดี้เลวิสนักร้องนำที่ทำหน้าที่เป็นนักร้องประจำหลังเบนอีคิงออกไปจากวงดันมาเสียชีวิตซะก่อนเข้าห้องอัดเลยต้องหานักร้องคนใหม่มาร้องและในที่สุดก็ได้จอห์นนี่มัวร์ที่เคยร่วมวงมาก่อนและก็กลับมาร่วมวงอีกครั้งในเดือนเมษายนของปี1963จากนั้นพวกเขาก็จัดการบันทึกเสียงทันทีนะครับซึ่งขณะนั้นในห้องอัดมีเออร์นี่เฮย์เล่นเปียโนเอเวอร์เรสต์บาร์เดลบิลซูเคอร์และบ๊อบบัสเนลเล่นกีตาร์ส่วนมิลฮินตันรับหน้าที่เล่นเบสการีเชสเตอร์ตีกลองและก็จอร์จดีเวนส์เล่นเพอร์คัชชันสุดท้ายเพลงนี้ก็ดังประมาณหนึ่งแต่มันก็ขึ้นไปสูงสุดในบิลบอร์ด Hot 100 Chart ก็แค่อันดับที่4อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแต่ใน R&B Chart เพลงนี้ติดอันดับ1นะครับแม้ว่าเพลงจะไม่ดังเปรี้ยงปร้างมากมายอะไรแต่เพลงนี้ก็ถูกนำไปคัฟเวอร์จากนักร้องอีกมากมายในหลากหลายเวอร์ชันมีทั้งของเบธ มิดเลอร์ Sam and Dave Tom ครับ The Rolling Stones ที่นำไปคัฟเวอร์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับช่วงที่เพลงเวอร์ชันแรกถูกปล่อยออก

Billy Joe Royal, The Beach Boys, Bruce Willis, Bad Boys Blue, John Mellencamp ปล่อยเพลงนี้อยู่ในหน้า B ของซิงเกิล ROCK in the USA และ Lynn Anderson ที่อยู่ในสายนักร้องคันทรีก็ร้องเพลงนี้ไว้ด้วย

ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะยังมีนักร้องขวัญใจสาวๆอย่างอลันธรรมนักร้องชื่อดังชาวฮ่องกงก็ยังนำเพลงนี้ไป cover เป็นภาษากวางตุ้งในชื่อ You Are My Lady ไว้ด้วยในปี1993

อกจากนี้เพลง Under the Boardwalk ถือเป็นเพลงที่ติดอันดับ489ในรายชื่อ500เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของนิตยสาร Rolling Stone ด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเพลง Under the Boardwalk ที่ส่องทวิตหยิบมาคุยกันในตอนนี้กลับมาพบกับส่องทวิตได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: เจ้าวาดอีกครั้งพร้อมกับมีการขนสุนัข กว่า 10 ตัวออกจากวัดค่ะขณะที่ชาวบ้านที่เป็นศิษย์หลวงปู่หวนก็มารวมตัวกันทวงคืนวัดอันศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมานี่เป็นกลุ่มชาวบ้านที่มารวมตัวกันที่วัดพุทไธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพร้อมกับถือป้ายที่มีข้อความขอทวงคืนวัดพุทไธสวรรค์คืนหลวงปู่หวนโดยชาวบ้านบอกว่านี่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แห่งความดีใจและการรอคอยที่จะให้วัดพุทไธสวรรค์กลับมาเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนทุกคนสามารถมากราบไหว้ขอพรกันได้ตามปกติโดยกลุ่มชาวบ้านได้มีการนำถังน้ำ3 ถังไปสาดบริเวณหน้าประตูกุฏิของอดีตหลวงพ่อโทษนะคะเพื่อเป็นการล้างมลทินต่างๆและล้างความไม่ดีออกจากวัดซึ่งบ้านบอกว่าการกระทำของอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยเป็นการกระทำที่ทำลายวัดและทำลายพระพุทธศาสนาขณะที่เมื่อวานนี้พระพิพัฒนกิจจาธรหรือพระอาจารย์เบิ่มเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์ก็ได้มีการประชุมคณะสงฆ์ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่สำนักพุทธและกรมศิลปากรพอเสร็จแล้วก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบในกุฏิของอดีตหลวงพ่อโชตินะคะแต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดในการตรวจค้นบอกแค่ว่าเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่กรมศิลปากรจะฟื้นฟูกุฏิอดีตเจ้าอาวาสหลังนี้เพื่อเปิดให้ประชาชนได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์ภายในเบื้องต้นก็ได้มีการนำรถบรรทุก6 ล้อมาขนสุนัขทั้ง10 ตัวของอดีตหลวงพ่อโชติออกจากวัดแล้วแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าจะนำสุนัขทั้งหมดไปไว้ที่ไหนค่ะนักข่าวบอกด้วยว่าการจับสุนัขตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะยากแต่เจ๊หมวยหนึ่งในบุคคลที่ใกล้ชิดกับอดีตหลวงพ่อโชติกลับเป็นคนใช้เชือกจูงสุนัขทั้ง10 ตัวเข้ากรงไปอย่างง่ายดายนะคะแล้วนักข่าวก็พยายามจะสอบถามเจ๊หมวยในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในวัดด้วยแต่เจ๊หมวยไม่ตอบก็รีบเดินปิดหน้าแล้วออกจากวัดไปพร้อมกับเพื่อนอย่างรวดเร็วนอกจากนี้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์ยังได้มีคำสั่งให้เก็บตู้รับบริจาคพร้อมเงินที่อยู่ภายในตู้ทั้งหมดจากทุกจุดภายในวัดนำไปรวบรวมและเก็บรักษาไว้ภายในพระอุโบสถเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินและเงินของวัดเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเท่าที่นักข่าวสังเกตดูนะคะก็พบว่าจุดที่เคยตั้งตู้รับบริจาคตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนขณะที่บรรยากาศการทำบุญและท่องเที่ยวโบราณสถานของวัดพุทไธสวรรค์ก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะสะท้อนให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนยังมีความศรัทธาต่อวัดพุทไธสวรรค์อย่างไม่เสื่อมคลายก็เชื่อว่าถ้าทางวัดบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบได้แล้วก็น่าจะเรียกศรัทธากลับคืนได้ในไม่ช้าค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ลำปางนะคะไปดูนาทีระทึกตอนที่กระบะซิ่งเกือบพุ่งชนด่านตรวจทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับต้องลุกเตรียมจะวิ่งหนีกันวุ่นเลยค่ะภาพจากกล้องติดอกของตำรวจ2 ตัวสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะกล้องตัวแรกเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่กำลังนั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณจุดตรวจก่อนจะสังเกตเห็นกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาด้วยความเร็วสูงนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ถึงกับต้องลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจส่วนภาพจากกล้องติดอกของตำรวจอีกนายเผยให้เห็นรถกระบะคันดังกล่าวพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วก่อนที่จะเสียหลักและชนเข้ากับกำแพงของเต็นท์ขายรถซึ่งอยู่ก่อนถึงด่านตรวจจนได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง1 ตีเมื่อวานนี้บริเวณด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ1 คนอยู่แถวๆหน้าธนาคารกรุงไทยถนนบุญวาทอำเภอเมืองลำปางส่วนในที่เกิดเหตุพบกระบะโตโยต้าทะเบียนลำปางในสภาพด้านหน้าพังยับเยินจอดอยู่กลางถนนแรงชนเนี่ยทำให้กำแพงและรั้วบริเวณเต็นท์ขายรถรวมถึงเสาสายสื่อสารได้รับความเสียหายแล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์เสียหายอีก1 คันด้วยค่ะด้านคนขับทราบชื่อคือนายวสันต์อายุ26 ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลแตกบริเวณศีรษะแต่ก็ยังรู้สึกตัวดีนะคะกู้ภัยปฐมพยาบาลให้ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางเบื้องต้นทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่32ลำปางค่ะขณะที่ตำรวจประจำด่านให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุได้ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามปกติพอเห็นกระบะขับมาด้วยความเร็วเจ้าหน้าที่พยายามส่งสัญญาณให้หยุดแล้วแต่รถยังคงพุ่งเข้ามาก่อนที่จะเบรกแล้วก็เสียหลักชนสิ่งกีดขวางโชคดีที่ตำรวจประจำด่านสามารถหลบออกจากแนวรถได้ทันจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกทีรวมถึงตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับและตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สินก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะหลังเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจการ Data Center ทางกรุงเทพมหานครก็ได้เร่งสำรวจมาตรฐานความปลอดภัยนะคะพร้อมยืนยันว่า43 แห่งที่ติดตั้งในอาคารไม่มีผลกระทบต่อประชาชนค่ะ มีทั้งหน่วยงานราชการธนาคารรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนส่วนแบบที่เป็นอาคารอิสระหรือ stand alone มีอยู่6แห่งเปิดดำเนินกิจการแล้ว3แห่งอีก3แห่งอยู่ระหว่างก่อสร้างแต่ระหว่างที่รอความชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่กทมได้ชะลอการออกใบอนุญาตส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเอาไว้ก่อนสำหรับ data center ที่อยู่ภายในอาคาร43แห่งส่วนใหญ่ก็เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามอาคารนะคะและหลายแห่งเปิดดำเนินการมานานแล้วการใช้ไฟฟ้าของแต่ละแห่งเนี่ยไม่เกิน2เมกะวัตต์การใช้น้ำมันก็ไม่พบการสะสมเกิน 15,000 ลิตรและจากการตรวจสอบสถานประกอบการ12แห่งที่มีการเก็บรักษาน้ำมันพบว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและมีปริมาณน้ำมันไม่สูงและเบื้องต้นยังไม่พบประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะขณะเดียวกันกทมได้ทำเช็คลิสต์ด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ตรวจสอบมาตรฐานทั้งโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงอาคารการใช้ไฟฟ้าใช้น้ำและการครอบครองน้ำมันรวมถึงติดตามด้านสิ่งแวดล้อมโดยการกำหนดตรวจมลพิษทางน้ำเดือนละ1ครั้งส่วนด้านมลพิษทางอากาศกำหนดให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดแบบเรียลไทม์ทั้งฝุ่น PM 10และ PM 2.5ส่วนระบบระบายความร้อนหรือ Cooling Tower จะตรวจสอบเชื้อโรคปีละ2ครั้งรวมถึงติดตามอุณหภูมิไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิน 2-4 องศาแล้วก็ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งเครื่องดับเพลิงน้ำและสารดับไฟค่ะนอกจากนี้ก็จะเพิ่มการตรวจเสียงเป็น2ระดับคือเสียงในภาวะปกติซึ่งตลอด24ชั่วโมงต้องไม่เกิน70เดซิเบลและระดับเสียงขณะทดสอบต้องไม่เกิน115เดซิเบลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมาตรฐานเบื้องต้นระหว่างรอข้อกำหนดที่ชัดเจนในการประกอบกิจการ Data Center จากคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นอีกครั้งนะคะส่วนเรื่องของคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3เขตคลองเตยอันนี้คุณชัชชาติบอกว่าตอนนี้ได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ 20% หรือราว 4,000 ลิตรค่ะและจากการตรวจสอบร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานและบริษัทน้ำมันขุดเปิดท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดก็ไม่พบรอยรั่วนะคะจึงคาดว่าคราบน้ำมันอาจเกิดจากฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำมันเก่าที่สะสมอยู่ในโพรงใต้ดินถูกดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำแต่ยังไงก็ต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมค่ะแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Data Center เพราะเป็นคนละพื้นที่กันแต่ก็จะมีการส่งตัวอย่างน้ำมันที่พบไปตรวจพิสูจน์เพื่อวิเคราะห์ชนิดแหล่งที่มาและสาเหตุที่แท้จริงต่อไปราคาน้ำมันยังคงพุ่งไม่หยุดนะคะซึ่งเป็นผลมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางล่าสุดกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5วันนี้ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญแถบตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อรวมถึงการเจรจาระหว่างประเทศที่หยุดชะงักกดดันให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบสะสมทั่วโลกและในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียหายไปหลายล้านบาร์เรลต่อวันและส่งผลให้สต็อกน้ำมันสำรองโลกลดลงต่อเนื่องจนเกิดภาวะอุปทานตึงตัวอย่างหนักประกอบกับปัญหาคอขวดในฝั่งโรงกลั่นที่ดันให้ค่าการกลั่นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการเป็นผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นกว่า195เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันเบนซินประมาณ147เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละประมาณ770ล้านบาทกปน.ก็เลยจำเป็นต้องปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องและรักษาเสถียรภาพราคาได้ในระยะยาวนะคะและล่าสุดปตท.และบางจากได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทั้งดีเซลและเบนซินเพิ่มขึ้นลิตรละ85สตางค์ค่ะส่งผลให้ดีเซลขยับไปอยู่ที่ลิตรละ40บาท69สตางค์ B20 35บาท69สตางค์เบนซิน48บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล์95 39บาท94สตางค์91 39บาท57สตางค์และ E20 34บาท94สตางค์มีผลแล้วตี5ที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้า

0: ันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: โรงเรียนดาราวิทยาลัยในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่าอัลฟา AI นะคะให้นักเรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้ใช้งานกันอัลฟา AI เนี่ยจะมีความแตกต่างตรงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างเช่นถ้าหากนักเรียนค้นหาคำตอบในการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งระบบจะไม่ค้นหาคำตอบให้โดยตรงค่ะแต่จะชวนให้นักเรียนคิดเพื่อค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเองรวมถึงยังเป็นติวเตอร์ให้ในทุกวิชาที่นักเรียนสนใจถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างแท้จริงนะคะนอกจากนี้ AI ที่สร้างขึ้นยังมีแชทบอทที่จะมาเป็นเพื่อนเรียนรู้สำหรับนักเรียนแต่ละคนเช่นเดียวกับคุณครูที่จะสามารถใช้ Alpha AI ออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลสำหรับนักเรียนแต่ละคนด้วยค่ะสำหรับข้อมูลที่เข้าสู่ Alpha AI เนี่ยจะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทยภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้ในการเทรน AI และจะไม่ถูกปล่อยออกไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะตัวโมเดลเองแม้ว่าจะอยู่ในต่างประเทศแต่ก็จะถูกส่งไปเฉพาะส่วนที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างคำตอบเท่านั้นก็เรียกว่าจะใช้แนวปฏิบัติของกฎหมาย PDPA ของไทยอย่างเคร่งครัดค่ะส่วนทางด้านภาคการเกษตรทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เดินหน้ายกระดับสมาร์ทฟาร์มเมอร์และอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะนี่ก็เป็นการร่วมกันของภาคีเครือข่ายนะคะทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาสถาบันการเงินและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยกันเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรไทยให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งทุนและตลาดของการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นการเพิ่มมูลค่าแต่ลดต้นทุนค่ะล่าสุดก็ได้มีการไปเปิดเวที Agri Innovation Forum เวทีที่จะเชื่อมต่อองค์ความรู้กับโอกาสทางธุรกิจที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ต่อยอดกันนะคะคุณปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งเป้าที่จะพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้ก้าวจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็เชื่อมโยงกับการตลาดได้อย่างเป็นระบบจะได้เป็นเกษตรกรที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะข่าวกีฬาวันนี้สำหรับฟุตบอลหญิงทีมไทยทีมแรกประเดิมมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แพ้ญี่ปุ่นเจ้าภาพไป0ประตูต่อ8นะคะติดตามพร้อมกีฬาอื่นเลยค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์จะเปิดฉาก19กันยายนนี้นะครับแต่ว่าฟุตบอลหญิงเริ่มแข่งขันแล้วย้อนไปดูผลงานของไทยในการเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
6: เริ่มที่มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครับเปิดฉากการแข่งขันแล้วก่อนที่พิธีเปิดจะมีขึ้น19กันยายนนี้โดยทีมฟุตบอลหญิงเป็นทีมไทยทีมแรกที่ลงแข่งขันครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าไทยต้านญี่ปุ่นอันดับ5ของโลกและเบอร์1เอเชียไม่ไหวพ่ายไปถึง0ประตูต่อ8 ญี่ปุ่นนำจากฝูงกลุ่ม E ครับมี3คะแนนเท่ากับไชนีสไทเปที่เอาชนะเวียดนาม2-1โดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงเตะเอเชียนเกมส์นัดที่2เจอกับไชนีสไทเปวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนี้แข่งขัน14 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยทีมที่จบอันดับ1และ2ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีและจะมีทีมอันดับ3ผลงานดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มได้ตามเข้ารอบครับไปดูทีมฟุตบอลทีมชาติไทยฝ่ายชายชุดใหญ่กันบ้างครับประกาศรายชื่อนักเตะชุดแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับรายการใหม่ที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าแข่งขันที่อินโดนีเซียต้องบอกว่าชุดนี้จัดเต็มกว่าชุดรองแชมป์อาเซียนก่อนหน้านี้ครับได้แกนหลักกลับมากันครบกองหลังมีจอร์แดนเข็มดีรวมถึงนิโคลัสมิเคลสันนักเตะจากเอลเวอร์สแบกลีกสูงสุดเยอรมนีกองกลางก็นำโดยชนาธิปสงกระสินสารัตอยู่เย็นสุภโชคสารชาติจากคอสเรซัปโปโรในญี่ปุ่นก็มาครับส่วนแนวรุกก็มีจูดซุนซับเบลจากการท่าเรือ FC เช่นเดียวกับธีรศักดิ์เผยพิมายรวมถึงสุภชัยเจเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับครั้งแรกไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์และปากีสถานโดยนัดแรกไทยจะพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนนี้แข่งขันเวลา16 นาฬิกาสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026เป็นครั้งที่92ครับหนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยโดยประเภทบุคคลชายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และประเภทบุคคลหญิงชิงถ้วยกิตติยศคุณรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย
7: ก็จะมีนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟสมัครเล่นจาก15ประเทศนะครับเข้าร่วมการแข่งขันแน่นอนก็มีคนไทยด้วยนะครับน้องๆทุกคนจะได้ประสบการณ์ที่ดีจากการแข่งผลักดันตัวเองให้เติบโตเป็นนักกีฬาระดับอาชีพหรือเป็นโปรกอล์ฟที่ดีในอนาคตเพื่อร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ
6: สำหรับกอล์ฟสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่นมีนักกอล์ฟชั้นนำของไทยจำนวนมากที่ผ่านเวทีนี้ครับก่อนไปสร้างชื่อในระดับอาชีพและระดับนานาชาติจะแข่งขันวันนี้เป็นวันแรกที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพทิ้งท้ายที่การแข่งขันมวยไทยรากหญ้าสู่สากลซีซั่นที่4รอบรองชนะเลิศระดับประเทศแชมป์ภาคกลางปะทะแชมป์ภาคใต้และแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวลกับแชมป์ภาคเหนือชกกันที่เวทีมวยชั่วคราวเทศบาลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีคือคุณเรศธรรมรงค์ทิพยคุณอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณธนุเกียรติจันทุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแฟนกีฬามาชมกันแน่นครับขณะที่นักมวยก็ออกอาวุธมีนับมีน็อกสำหรับสนามสุดท้ายมวยไทยรักย่าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศ6รุ่นจะแข่งขัน11ตุลาคมที่จังหวัดอุดรธานีครับ
5: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตามกันต่อในเปิดเกมส์กับผมณัฐวัฒน์อินทรวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในคันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
8: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
9: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650 บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด 40ml มูลค่า325 บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คน ร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
12: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์เกาหลีใต้รวมถึงผู้ประกอบการในยุโรปแต่จากข้อมูลที่ตรวจสอบได้ขณะนี้ยังไม่พบเรือของไทยอยู่ในบัญชีค่ะอีกด้านหนึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมระบุว่าจนถึงวันที่13กันยายนกองกำลังสหรัฐพบเรือพาณิชย์101ลำที่พยายามผ่านแนวปิดกั้นทางทะเลของสหรัฐและได้เปลี่ยนเส้นทางเรือเหล่านั้นโดยสหรัฐอ้างว่าไม่มีเรือลำใดผ่านแนวปิดกั้นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุล่าสุดว่าสหรัฐยังเปิดกว้างต่อการกลับมาเจรจากับอิหร่านพร้อมอ้างว่าเตหะรานต้องการบรรลุข้อตกลงโดยเร็วและย้ำว่าการตัดสินใจจะเดินหน้าเจรจาหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเขาเพียงคนเดียวสำหรับความเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นหลังเหตุโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันที่13กันยายนนะคะโดย JMIC รายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลังถูกวัตถุไม่ทราบชนิดโจมตีก่อนจะมีการยืนยันว่าเกิดไฟไหม้รุนแรงบนเรือแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าใครอยู่เบื้องหลังค่ะนอกจากนี้ความเคลื่อนไหวที่ว่าก็ยังเกิดขึ้นหลังจากโอมานเลื่อนการประชุมระหว่างอิหร่านกับประเทศรอบอ่าวอาหรับซึ่งมีเป้าหมายหารือแนวทางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซโดยยังไม่มีการประกาศวันประชุมครั้งใหม่ก็ทำให้ฮอร์มูซยังอยู่ท่ามกลางแรงกดดันทั้งด้านความมั่นคงทางทะเลการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและความพยายามเปิดช่องทางการทูตนะคะส่วนถ้าเราข้ามไปดูแนวรบเยเมนซาอุดิอาระเบียบ้างก็ยังคงตึงเครียดหลังกลุ่มฮูติอ้างว่าได้เปิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนหลายสิบลูกต่อฐานทัพอากาศคามิสมูซาอิดทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียซึ่งฮูติอ้างว่าการโจมตีมุ่งเป้าไปที่โรงเก็บเครื่องบินระบบเรดาร์รันเวย์และคลังกระสุนขณะเดียวกันกลุ่มฮูติยังเผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นความคืบหน้าครั้งใหญ่จากปฏิบัติการรุกทางตะวันตกของเยเมนด้วยก็มีทั้งภาพรถหุ้มเกราะที่อ้างว่ายึดมาได้แล้วก็นักรบติดอาวุธฉลองกันในเมืองท่าโมคาริมทะเลแดงนะคะทั้งนี้รอยเตอร์สก็ได้ตรวจสอบสถานที่บางส่วนจากอาคารถนนและท่าเรือก็พบว่าตรงกับพื้นที่ดังกล่าวแต่ยังไม่สามารถยืนยันวันที่บันทึกภาพได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าการรุกคืบของฮูติได้เพิ่มความกังวลต่อความมั่นคงบริเวณช่องแคบบับเอลเมนเดฟซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกส่วนด้านทางการซาอุดิอาระเบียก็ได้ออกมาบอกนะคะว่ามีการประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในคามิสมูซาอิดและก็อีก3เมืองทางตอนใต้ก่อนจะประกาศยกเลิกคำเตือนในเวลาต่อมาและท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานได้เข้าพบกับพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการเซนคอมที่เมืองเจด้าเพื่อหารือความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐและพัฒนาการล่าสุดในภูมิภาคจริงๆก่อนหน้านี้แหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์สนะคะว่ามกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียได้ขอความช่วยเหลือทางทหารจากประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อรับมือกับกลุ่มฮูติซึ่งทรัมป์ไม่ได้ตกลงให้สหรัฐเปิดการโจมตีฮูติโดยตรงแต่รัฐบาลสหรัฐแจ้งซาอุดิอาระเบียว่าพร้อมสนับสนุนด้านการแบ่งปันข่าวกรองและข้อมูลที่ช่วยกำหนดเป้าหมายเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงต้องจับตาบทบาทของสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะคะท่ามกลางการขยายตัวของแนวรบเยเมนและความเสี่ยงต่อช่องแคบบับเอลเบนเดฟเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของการค้าและการขนส่งทางทะเลโลกค่ะข้ามมาที่อีกสมรภูมิรบนะคะรัสเซียยูเครนล่าสุดเกิดเหตุโดรนโจมตีรถไฟยูเครนเพียงไม่นานหลังจากที่คณะทูตยุโรปเดินทางผ่านสถานีรถไฟนั้นขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาบอกนะคะว่ารัสเซียและยูเครนตกลงที่จะหยุดโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของกันและกันค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่านทรูโซเชียลนะคะว่ายูเครนตกลงไม่โจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของรัสเซียและรัสเซียก็ตกลงจะทำเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามการประกาศครั้งนี้ยังจำกัดอยู่เฉพาะเป้าหมายด้านพลังงานและยังไม่ใช่ข้อตกลงหยุดยิงทั่วทั้งแนวรบส่วนด้านประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกี้ระบุว่าเขายังคงสงสัยต่อความตั้งใจของรัสเซียที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆจริงหรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ภาคสนามที่ยังตึงเครียดและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกจับตามองก็คือการโจมตีระบบรถไฟใกล้ชายแดนยูเครนโปแลนด์หลังจากที่โดรนรัสเซียโจมตีรถไฟอีกขบวนหนึ่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ขบวนรถไฟซึ่งบรรทุกเจ้าหน้าที่และนักการทูตยุโรปเพิ่งออกจากพื้นที่ไปไม่นานนะคะ สำหรับคณะดังกล่าวก็มีบริส จอนสันอดีตนายกอังกฤษและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากยุโรปหลายคนซึ่งกำลังเดินทางไปกรุงเคียฟเพื่อหารือเรื่องแนวทางการเจรจาสันติภาพกันด้านของผู้ให้บริการรถไฟยูเครนระบุนะคะว่ามีความเป็นไปได้ว่าขบวนที่บรรทุกคณะเจ้าหน้าที่และนักการทูตอาจเป็นเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันค่ะว่ารัสเซียตั้งใจโจมตีขบวนดังกล่าวโดยตรงแต่เหตุการณ์นี้ก็ได้สร้างความกังวลเพิ่มขึ้นเพราะว่าเกิดขึ้นใกล้ชายแดนโปแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกนาโตและสหภาพยุโรปส่วนรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีระบุเขาว่าเหตุโจมตีลักษณะนี้เป็นการยกระดับสถานการณ์ที่มีการคำนวณไว้พร้อมเรียกร้องให้ยุโรปยังคงสุขุมแต่ต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถป้องกันตนเองได้ขณะเดียวกันระบบรถไฟของยูเครนก็ยังตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างหนักนะคะเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกรกฎาคมรัสเซียได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไปแล้วมากกว่า 1,000 ครั้งและทำให้หัวรถจักรกว่า200คันได้รับความเสียหายในอีกด้านหนึ่งบริษัทอาร์เซโลมิทัลเผยว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธแบบทิ้งตัวต่อโรงงานเหล็กในเมืองคริวิริทำให้ผู้รับเหมาเสียชีวิต2คนพนักงานบาดเจ็บอีก2คนพร้อมสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ผลิตเหล็กจนต้องระงับการผลิตเหล็กขั้นต้นไว้ชั่วคราวค่ะต่อกันที่เรื่องของ AI นะคะทั้งประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็รองประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกมาโต้กระแสชะลอ AI ส่วนทางด้านอังกฤษค่ะเปิดวงหาหรือผู้นำเทคโนโลยีประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ผ่านทรูโซเชียลนะคะระบุว่าแนวคิดที่ว่า AI อาจยึดครองโลกหรือทำลายมนุษยชาติเป็นโฮกซ์หรือว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้นำบริษัท AI จึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎที่ถ้าหากบังคับใช้อย่างเข้มงวดอาจกระทบธุรกิจของตัวเองแล้วก็ย้ำว่าสหรัฐมีอำนาจทางกฎหมายและอำนาจกำกับดูแลเพียงพอที่จะจัดการบริษัท AI อยู่แล้วพร้อมกล่าวว่ากระแสต่อต้าน AI และ Data Center จะเป็นประโยชน์ต่อจีนมากที่สุดนอกจากนี้ก็ยังระบุว่า AI และ Data Center จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์และไม่ต้องการเห็นบริษัทเทคโนโลยีย้ายการลงทุนออกจากสหรัฐเพราะติดปัญหาการอนุมัติโครงการส่วนด้านรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ก็ยอมรับนะคะว่า AI มีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่บริษัท AI ระดับแนวหน้าขอให้รัฐบาลเข้ามากำกับมากขึ้นอาจจะเป็นโทรจันฮอร์สก็คือดูเหมือนจะเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยแต่เขาก็กังวลว่าอาจมีผลประโยชน์อื่นซ่อนอยู่แวนซ์ยังระบุ ด้วยนะคะว่าสหรัฐควรกำกับ AI อย่างรอบคอบแต่ต้องไม่ออกกฎจนเสียเปรียบจีนและถ้าหากจะมีกฎระยะยาวก็ควรเกิดจากความเห็นร่วมกันระหว่างสภาคองเกรสกับทำเนียบขาวด้านจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐแตกต่างจากผู้บริหาร AI หลายคนค่ะหลังจากดาริโออาโมเดอี CEO ของ Anthropic เรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการเพิ่มความสามารถของ AI เพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยตามทันโดยมีแซมอัลต์แมน CEO ของ OpenAI และอีลอนมัสก์ที่แสดงความเห็นสนับสนุนแนวคิดนี้นะคะด้านของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐก็กำลังหารือถึงแนวทางที่อาจกำหนดให้บริษัท AI ต้องแสดงให้เห็นว่ามีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันไม่ให้ระบบสร้างความเสียหายร้ายแรงก็เลยทำให้การถกเถียงเรื่อง AI เนี่ยเริ่มขยับจากคำเตือนของภาคเอกชนไปสู่กระบวนการออกกฎหมายอย่างจริงจังค่ะคือประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่เพียงว่า AI มีความเสี่ยงหรือไม่แต่คือสหรัฐจะควบคุมความเสี่ยงอย่างไรโดยไม่ทำให้กฎระเบียบเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันกับจีนขณะเดียวกันที่อังกฤษสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เตรียมเป็นเจ้าภาพหารือกับผู้บริหารจาก Nvidia, Google DeepMind, OpenAI และ Anthropic รวมถึงรัฐมนตรีด้าน AI ของอังกฤษนะคะเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีหลักการร่วมในการกำกับการพัฒนา AI หรือไม่และจะใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยยังคำนึงถึงความปลอดภัยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างไรปิดท้ายรายการพาไปดูภาพหาดูยากนะคะเป็นแม่เสือดาวหิมะพร้อมลูกแฝด3โผล่ในจีนค่ะหาดูยากจริงนะคะจากมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไปพบแม่เสือดาวหิมะพร้อมลูกน้อย3ตัวปรากฏตัวอยู่ด้วยกันในพื้นที่เถวียนจินซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมจัดตั้งอุทยานแห่งชาติทะเลสาบชิงไห่ค่ะข้อมูลจากสำนักข่าวระบุว่ามณฑลชิงไห่เนี่ยมีเสือดาวหิมะประมาณ 1,200 ตัวกระจายอยู่ทั่วทั้ง8เขตการปกครองระดับจังหวัดปัจจุบันทางการชิงไห่ใช้ทั้งกล้องอินฟราเรดระบบติดตามผ่านดาวเทียมโดรนแล้วก็เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อที่จะติดตามประชากรและสนับสนุนการอนุรักษ์เสือดาวหิมะนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่ค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
13: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับเพื่อไขปริศนาเรื่องราวต่างๆในโลกโซเชียลว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะโดยเฉพาะที่เราจะมาเจอกันก็คือที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็แท็กทายผ่านทางเฟซเพจ Facebook ได้นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับเป็นเพจผมเองนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำเป็นช่อง TikTok ด้วยทำช่อง YouTube ด้วยลองไปหาดูได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แชร์กันมาในโลกโซเชียลครับนะเขียนเป็นเนื้อหายาวเลยนะครับนะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราคุ้นเคยกันครับว่าเขาก็แนะนำให้กินกันนะแต่ว่าเนื้อหาที่เขียนกันเนี่ยเขาไปบอกว่าคนสูงวัยเนี่ยครับนะผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะเพราะกินแล้วจะทำให้ไตเสื่อมนะจะเป็นโรคหัวใจโตได้ผมฟังแล้วตกใจว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับนะแต่ทั้งคำถามที่บอกว่าคนสูงวัยไม่ควรกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเราได้ไม่ยากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าห้ามกินนะครับนะแล้วเพิ่งมาเจอที่เขาแชร์กันนี่แหละแต่ว่าแชร์กันเยอะจริงๆครับแล้วเวลาแชร์มันก็ดูน่าเชื่อถือนะเขาเขียนเนื้อหาน่าเชื่อถือเขาเขียนอย่างนี้ครับบอกว่ารู้หรือไม่นะครับสูงวัยทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องทุกวันเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตโดยไม่รู้ตัวนะบอกว่าหลายบ้านเนี่ยก็ไปสรรหาข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องให้คุณตาคุณยายทานคิดว่าดีแต่สมาคมแพทย์โรคไตและผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าไม่จริงเสมอไปผู้สูงอายุวัย70ขึ้นไปที่ระบบไตเริ่มทำงานช้าลงตามวัยนะจมูกข้าวและรำข้าวของข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องเนี่ยมีแร่ธาตุที่ชื่อว่าฟอสฟอรัสสูงมากๆแล้วไตของผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มกรองได้น้อยลงแร่ธาตุพวกนี้ก็เลยไปสะสมในเลือดทำให้กระดูกพรุนเปราะหักง่ายหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวนะครับแล้วก็ไปลงว่าแล้วจริงๆนะคุณหมอเขาแนะนำว่าให้ไปกินข้าวขัดสีข้าวหอมมะลิดีที่สุดแล้วนะฟอสฟอรัสต่ำช่วยเซฟไตไม่ให้ไตทำงานหนักเกินไปจ้าโดยเขียนว่างั้นนะครับนะก็บอกว่ามันจะจริงเหรอเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ยินในทำนองนั้นนะครับนะมีแต่ส่งเสริมให้กินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่มากกว่านะครับเรื่องนี้ก็มีการเช็คข้อมูลนะครับแล้วผมก็ไปดูของรายการโชว์ก่อนแชร์นะครับของสำนักข่าวไทยนะคุณโยแวร์นะครับไปสัมภาษณ์อาจารย์2ท่านนะครับเป็นอาจารย์ทางด้านของโรคไตท่านหนึ่งแล้วก็ท่านของอาหารท่านหนึ่งนะครับก็ได้คำตอบมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าไม่จริงนะครับไม่จริงเลยนะครับนะบอกว่าอย่างนี้ก็มีถามว่าตกลงที่ผู้สูงวัยเกิน70ปีนะครับไปกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ทุกวันเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเป็นไตเสื่อมหัวใจโตไม่รู้ตัวเนี่ยจริงไหมนะครับนะแต่ท่านผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าไม่จริงนะครับนะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุนะถ้าสุขภาพดีอยู่แล้วเนี่ยหรือไม่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีหมอเขาสั่งห้ามนะให้กินได้เลยตามปกตินะแล้วก็ที่ไปอ้างเรื่องสูงอายุ70ปีเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้เป็นโรคอยู่แล้วไม่ได้โรคทําไตวายไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันหรือกินยาเกินขนาดเนี่ยไตเนี่ยมันทำงานลดลงก็จริงนะจะอยู่ที่ประมาณ 50-60% สำหรับการทำงานแบบนี้สบายนะครับสามารถกินไรซ์เบอร์รี่ได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามเลยนะครับนะบอกฉะนั้นก็คือว่าถ้าอายุ70ปีเนี่ยถ้าไตก็ยังทำงานเนี่ยอย่าง 50-60% เนี่ยก็กินได้นะครับนะไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องก็ตามนะครับทีนี้ทางรายการเขาก็ถามต่อว่าแล้วอายุเท่าไหร่เหรอถึงจะไตเสื่อมนะสิ่งอย่างที่เขาอ้างนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยครับมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปตามเวลาแหละนะตั้งแต่อายุประมาณ30ปีขึ้นไปเนี่ยไตก็จะค่อยๆเสื่อมลงทีละน้อยนะเช่นประมาณปีละ 0.5% นะครับนะก็คือแต่ว่าทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้ไปได้เรื่อยๆครับจนหมดอายุไขเราอ่ะจนอายุ90ถึง100ปีเนี่ยไตก็ยังทำงานไปได้เรื่อยๆนะครับฉะนั้นบอกว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าพออายุสูงไปก็ประมาณสักช่วง70ปีเนี่ยไตก็ทำงานไปสักมันได้ประมาณ 50% ซึ่งอย่างที่บอกครับว่ากินข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ไม่ต้องห่วงนะยกเว้นนะครับยกเว้น ถ้าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับนะถ้าแพทย์บอกว่าเป็นโรคไตอยู่เนี่ยซึ่งเราคงจะรู้คนเป็นโรคไตเนี่ยเรื่องเกลือแร่ในร่างกายนี่สำคัญมากต้องควบคุมละเอียดมากเลยนะครับเขาก็บอกว่าก็ต้องระวังนะว่าถ้าอย่างนี้ก็คือหมอเนี่ยอาจจะให้ลดเรื่องอาหารหรือว่าต้องดูค่าผลเลือดต่างๆนะครับนะฉะนั้นจริงๆกินได้ครับและจริงข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนนะมากกว่าข้าวขาวข้าวกล้องก็ดีนะครับนะเป็นข้าวที่ไม่ได้ขัดสีแล้วก็มีสารกลุ่มฟอสเฟตนะครับซึ่งก็ดีนะครับนะจริงๆก็อายุ70ก็กินได้ยกเว้นก็เป็นโรคไตระยะ4ระยะ5ขึ้นไปนะครับนะกับข้างกันคือนะถ้าเป็นข้าวขาวนะครับข้าวขาวก็ต้องขัดสีไปหมดใช่ไหมครับนะมันก็จะเป็นพวกที่เป็นเส้นใยเอ้ยเกลือแร่วิตามินซึ่งมันเคยมีอยู่ในข้าวเนี่ยหายหมดเลยครับในข้าวขาวอาจจะดีก็แค่ว่ามันก็ย่อยง่ายขึ้นนะได้น้ำตาลเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเกิดต้องควบคุมน้ำตาลก็ลำบากนะครับฉันยืนยันนะครับผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าถ้าคุณสุขภาพดีนะเป็นคนที่สูงอายุก็ตามเถอะนะครับก็ยังสามารถกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเป็นเรื่องมั่วอย่าเชื่อตามครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
6: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
7: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกัน พราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี 5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
1: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับวงการสงฆ์สะเทือนอีกหลังเซียนพระบอยท่าพระจันทร์เผยมีพระที่หนักกว่าสมิโชตขณะที่เพจดังชี้เป็นวัดดังแถวอัมพวาทำชาวพุทธคาดเดาว่าเป็นวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามล่าสุดไวยาวัจกรโต้ข่าวลือไม่ได้ระบุชื่อวัดเชื่อไม่ใช่วัดจุฬามณียืนยันไม่เคยขอให้บุคคลภายนอกจัดสร้างวัตถุมงคลวัดดำเนินการเองทุกครั้งตามกฎหมายและระเบียบคณะสงฆ์รายได้จากการจัดสร้างเพื่อสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาหรือสาธารณประโยชน์เผยหลังมีข่าวลือคนพยายามเชื่อมโยงวัดจุฬามณีแต่ภายในวัดยังปกติเจ้าอาวาสยังปฏิบัติศาสนกิจทุกวันบอยท่าพระจันทร์ยืนยันไม่เคยขอสร้างพระกับวัดที่ถูกกล่าวถึงที่สำคัญยังไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือหลวงพ่อรูปไหนทำไมรีบออกตัวจนเกินงามด้านผู้การกองปราบยืนยันยังไม่เคยตรวจสอบวัดจุฬามณี
2: ผู้การกองปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมิโชตเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานรอข้อมูลตรวจสอบเส้นทางการเงินจากปปง.คาดได้รับภายในสัปดาห์นี้หากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะเรียกมาสอบปากคำและดำเนินคดีขณะที่บรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์ยังคึกคักนักท่องเที่ยวแห่ไหว้หลวงปู่หวนอดีตเจ้าอาวาสด้านลูกศิษย์เผยทางวัดไม่สามารถเบิกจ่ายเงินของวัดได้เพราะบัญชีต่างๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบทำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่วัดกว่า10ชีวิตยังไม่ได้รับค่าจ้างในการทำงานขณะที่รักษาการเจ้าอาวาสสั่งเก็บตู้บริจาคทั้งหมดไว้ในพระอุโบสถเพื่อบริหารทรัพย์สินของวัดอย่างถูกต้องโปร่งใสด้านลูกศิษย์ของหลวงปู่สาดน้ำล้างกุฏิสมิโชตล้างสิ่งอัปมงคลออกจากวัด
1: ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งและตำรวจปทุมธานีสนที่กำลังเร่งไล่ล่าคนร้ายบุกเดี่ยวควงปืนจี้ชิงทองหนัก52บาทจากร้านทองในอำเภอสามโคกแกะรอยวงจรปิดพบช่องโหว่ก่อนเกิดเหตุพนักงานไม่ได้กดปุ่มปิดประตูอัตโนมัติคนร้ายที่เฝ้าดูลาดเหลาเลยฉวยโอกาสบุกเข้าไปก่อเหตุเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีพบนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วไปต่อแท็กซี่เร่งติดตามพยานมาให้ข้อมูลเบื้องต้นทราบรูปพรรณคนร้ายใบหน้าทั้งสองข้างมีรอยฝ้าขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสส่วนร้านทองและร้านรับจำนำขอให้ช่วยสอดส่องสร้อยทองที่มีลักษณะหรือสัญลักษณ์ตราประทับของทางร้านที่เกิดเหตุหากมีคนนำมาขายหรือนำไปจำนำขอให้รีบแจ้งตำรวจทันทีพร้อมเตือนผู้ประกอบการอย่าประมาทเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย
2: ผู้ว่าชัดชาติเผยความคืบหน้าน้ำมันในท่อระบายน้ำที่ถนนพระราม3เขตคลองเตยถูกดูดน้ำมันขึ้นมาได้แล้ว 4,000 ลิตรกรมธุรกิจพลังงานและบริษัทน้ำมันเปิดท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงใกล้จุดเกิดเหตุตรวจอย่างละเอียดไม่พบรอยรั่วคาดฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำมันเก่าที่สะสมในโพรงใต้ดินดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำส่งตัวอย่างน้ำมันตรวจพิสูจน์หาแหล่งที่มาและให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไอระเหยต่อเนื่องยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับ Data Center เพราะอยู่คนละที่ส่วนกรณีพบคราบน้ำมันในเขตบางกะปิผู้ว่าเผยยังไม่ได้รับการรายงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่กทม.เปิดผลตรวจสอบ Data Center ยืนยัน43แห่งที่ติดตั้งในอาคารยังไม่กระทบต่อประชาชนพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจมลพิษทางน้ำอากาศและเสียง
1: ประธานรัฐสภารุดตรวจสอบโรงอาหารสภาหลังฝ้าหล่นลงมา2แผ่นวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองยืนยันโครงสร้างหลักยังแข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบส่วนที่หล่นเป็นฝ้ายิบซ้ำโดนน้ำแอร์หยดจนเกิดความชื้นซ่อมแซมฝ้าใหม่เพิ่มขนาดสกรูให้ใหญ่กว่าเดิมเพื่อยึดฝ้าให้แข็งแรงยิ่งขึ้นขณะที่กลุ่มสวพันใหม่นำโดยสวนันทนาสวมหมวกนิรภัยแถลงข่าวซัดสภา 20,000 ล้านไม่ปลอดภัยทั้งน้ำท่วมส้วมแตกผนังร้าวเพดานรั่วฝ้าถล่มตั้งคำถามทำไมไม่เรียกบริษัทซิโนไทยผู้รับเหมามาแก้ปัญหาก่อนหมดสัญญาด้านอดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ระบุสภาเคยฟาดถล่มน้ำรั่วมาแล้วกว่า10ครั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเคยตรวจสอบพบจุดเสี่ยงมากถึง101จุดส่วนข้ออ้างเรื่องความชื้นจากแอร์จี้ประธานสภาเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับเหมาไม่ใช่เอางบแผ่นดินก้อนใหม่ไปซ่อม
2: ครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือและชาวเชียงใหม่ปาถุงสีน้ำเงินใส่ป้ายกกต.เชียงใหม่แสดงความไม่พอใจหลังทราบผลการลงมติพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ของกกต.สั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับคดีเพียงบางส่วนและไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือนักการเมืองทั้งที่ไอลอเปิดเผยผังความเชื่อมโยงด้านทนายอั๋นบุรีรัมย์ทำพิธีจับผีหัวสว.หน้ากกต.จำลองสารไข่ฟงยกเครื่องประหารหัวสุนัขแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ลั่นอยากชมอภินิหารเขากระโดงท้ากกต.ยกฟ้องคดีหัวสว.ทั้งหมดเชื่อ7กกต.ไม่กังวลเพราะมีพรบ.นิรโทษกรรมรองรับภายหลังกกต.มีมติทนายอั๋นประกาศผ่าน Facebook เตรียมบุกกกต.อีกรอบพุธนี้เผยมีช่องทางล้มสว.ทั้งแผง
1: ครับคุณผู้ชมครับการเมืองวันนี้แน่นอนครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของมติกกต.ในการพิจารณากรณีของการหัวสว.นะครับหลังถูกจับตาว่าจะส่งฟ้องทั้งหมดตามที่อนุกกต.ชุดที่26มีความเห็นหรือไม่ในที่สุดแล้วครับกกต.มีมติส่งฟ้องเพียง77คนส่วนคุณเนวินส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดนะครับทางนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.พร้อมแถลงพร้อมกับว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาภรณ์ครับรองเลขาธิการกกต.แถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.โดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรก็ระบุว่ามีผู้ถูกร้องทั้งสิ้น427คนไม่ใช่229คนตามที่เป็นข่าวโดยกกต.มีมติส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาทั้งสิ้น77คนจำแนกเป็น5กลุ่มซึ่งถูกร้องใน7ข้อกล่าวหาประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งขณะที่ถูกร้องจำนวน26คนคนเด่นๆดังๆก็อย่างเช่นพลเอกสวัสดิ์ทัศนานะครับประธานกรรมาธิการทหารมือร้องเอาผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอดีตนายกแพทองธารมีสว.อลงกตวรกีนะครับสว.เจ้าของวลีผมสักสูงกว่าจากกรณี DSI แจ้งข้อกล่าวหาคดีหัวเลือกสว.สว.ชีวภาพชีวธรรมครับประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติสว.สิทธิกรธงยศบ้านใหญ่นครพนมใกล้ชิดกับอดีตรองประธานสภาสุภชัยโพสุมีพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายเป็นต้นนะครับโดยสว.ทั้ง26คนจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อกกต.ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาและศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณากลุ่มที่2คือกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกสว.หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นสว.สอบตกครับจำนวน36คนกลุ่มนี้เป็นผู้สมัครเข้าไปเลือกสว.แต่ว่าสอบตกระดับต่างๆหลายคนนั้นมีชื่อถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการได้รับประโยชน์เพื่อแลกกับการสมัครเข้าไปเลือกบุคคลอื่นเป็นสว.กลุ่มที่3คือกลุ่มบุคคลอื่นจำนวน15คนกลุ่มนี้มีความสำคัญครับเพราะว่าเป็นอดีตนักการเมืองและอดีตผู้สมัครส.ส.รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นก็อย่างเช่นนายสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาววารินทร์ชินวงศ์นายกอบจ.จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยและนายวงศกรชนกิจอดีตผู้สมัครส.ส.ภูเก็ตพรรคภูมิใจไทยนะครับส่วนอีก2กลุ่มก็ได้แก่กรรมการบริหารพรรคส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและกลุ่มสว.สำรองกกต.ไม่ได้มีมติส่งฟ้องต่อศาลนะครับ
2: ค่ะส่วนข้อสงสัยของสังคมนะคะต่อการทำหน้าที่ของกกต.เรื่องนี้ประธานกกต.ก็ยืนยันค่ะว่ากกต.มีอิสระในการพิจารณาคดีตามกรอบของกฎหมายไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือตามแรงกดดันของกลุ่มใดและชี้แจงถึงการไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะโดยคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.กล่าวระหว่างการแถลงข่าวยืนยันการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบกฎหมายไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะส่วนที่อาจจะมีคนไปฟ้องกกต.นั้นประธานกกต.ก็ย้ำว่ากกต.ทำตามกรอบกฎหมายทำให้กล้ามานั่งสู้หน้าตรงนี้กกต.ไม่เคยทำอะไรนอกลู่นอกทางขอให้ดูการทำงานไปยาวๆและยังตอบโต้ไปถึงนักวิชาการนักวิจารณ์และอดีตกกต.ด้วยว่าอย่าชี้นำผิดๆอย่าคิดว่าอยู่หน้าสื่อแล้วพูดอะไรก็ได้ค่ะ
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระก็อยู่ในกรอบของกฎหมายเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมมานั่งตรงนี้นะครับมากล้าสู้หน้าท่านเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมเอาความจริงมาพูดผมไม่ได้ปิดบังกกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางก็ไม่อยากจะพูดว่าก ขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาว
2: ส่วนที่กกต.ไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะคะประธานกกต.ยืนยันว่าเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ว่ามีการกระทำความผิดรวมถึงกรณีการไปประชุมที่โรงแรมภูแมนหลังเลือกสว.แล้วนะคะแม้ว่าจะมีการบอกว่ามีการไปพบนายกอนุทินและนายเนวินชิดชอบแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าไปทำอะไรกันค่ะ
3: การตรวจสอบเส้นเงินของกลุ่มที่ถูกกล่าวหาทุกคนไม่พบความผิดปกติโทรศัพท์มีโทรหากันแต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรการไปประชุมที่ภูแมนก็มีคนกล่าวถึงว่าพบนายเนวินพบนายอนุทินแต่มันก็ไม่มีรายละเอียดว่าท่านไปทำอะไรกันซึ่งมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชี้ว่าเขาได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาที่หนึ่งเลย
1: ในขณะที่พรรคประชาชนนะครับก็แถลงถึงมติของกกต.ที่ออกมานะครับบอกว่าเป็นการตัดทอนปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าฟ้องกกต.ตามมาตรา157ด้วยนะครับทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็กล่าวว่าการที่กกต.ไม่ฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวเป็นการตัดทอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานเกี่ยวกับขบวนการโกงสว.ที่ถูกกล่าวหานั้นล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการพรรคประชาชนจึงเห็นว่าการใช้ดุลพินิจในกรณีนี้ของกกต.เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมติกกต.วันนี้ไม่เป็นเพียงการปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ในคดีการโกงเลือกสว.ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ควรจะเป็นแต่ยังตอกย้ำปัญหาองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองดังนั้นเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสว.ต้องรับผิดทางกฎหมายพรรคประชาชนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อกกต.ฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาต่อไปครับ
4: การใช้ดุลพินิจในกรณีนี้ของกกต.ครับเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายและมาตรฐานของกกต.เองในอดีตถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบยังอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองกับผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการโกงเลือกสว.ยังตอกย้ำถึงปัญหาขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองแต่กลับเป็นอิสระจากการรับผิดรับชอบต่อประชาชนและเป็นอิสระจากการทำหน้าที่ตามกฎหมาย
2: ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ขณะที่ไอลอแถลงท่าทีก็มีการประกาศเดินหน้าเปิดคำให้การพยานคดีหัวสว.ค่ะหลังจากที่กกต.ไม่ส่งคำร้องนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอแถลงภายหลังที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาฟ้องบุคคลพัวพันคดีหัวสว .77 คนโดยไม่มีคนจากพรรคภูมิใจไทยคุณยิ่งชีพบอกว่ารู้สึกโกรธแต่ไม่แปลกใจผลที่ออกมาไม่ได้เกินความคาดหมายค่ะแล้วก็บอกว่าคำสั่งให้ดำเนินคดีกับสว26คนแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนในสำนวนพบหลักฐานว่ามีการโกงการเลือกสวเกิดขึ้นจริงแต่ยังไม่ครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการก็ประกาศจะเดินหน้าทยอยเปิดเผยข้อมูลหลักฐานกรณีบุคคลที่ไม่ส่งฟ้องโดยเฉพาะคำให้การของพยานบุคคลเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลและเครือข่ายทางการเมืองค่ะส่วนแนวทางหลังจากนี้คุณยิ่งชีพบอกว่ายังไม่ได้มีการนัดหมายหรือว่าจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวใดๆนะคะขอรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนก่อนค่ะ
5: รู้สึกโกรธแต่ขณะเดียวกันก็ไม่แปลกใจไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยการที่มีคำสั่งฟ้อง26คนมีความหมายแล้วว่ามีการโกงเลือกสว.67จริงสว.67มีหลักฐาน

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
7: ประเทศค่ะซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องเข้าไปพัวพันกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าหรือภาวะชะงักงันต่างๆนะคะและเมื่อถามว่าความได้เปรียบของไทยอยู่ตรงไหนเมื่อมีคู่แข่งระดับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อยู่แล้วอย่างเช่นเกาหลีไต้หวันหรือว่าสหรัฐมิลเลอร์บอกว่าแม้ว่าประเทศในภูมิภาคนี้จะไม่ชอบสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แต่พวกเขากลับได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทต่างๆมองหาพื้นที่ที่เป็นกลางเพื่อวางฐานห่วงโซ่อุปทานของตัวเองค่ะดังนั้นเราจึงได้เห็นการเข้ามาลงทุนทั้งจากบริษัทตะวันตกและบริษัทจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขาก็คิดว่าไทยมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่นี้เท่ากับว่าสถานะความเป็นกลางของไทยอีกมุมก็คือทำให้ไทยได้เปรียบในสงครามชิปนะคะซึ่งดูเหมือนว่าไทยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยค่ะ
8: พูดถึงเรื่องในความกังวลของ AI นะครับมีความเห็นจากทางโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาประกาศลั่นผ่านทางทรูธโซเชียลนะครับโดยทรัมป์เนี่ยบอกว่าสหรัฐมีมาตรการกำกับดูแลและกลไกทางกฎหมายเพื่อจัดการกับบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อยู่แล้วแล้วก็บอกว่ากำลังมีกลุ่มคนที่กำลังวางแผนสมคบคิดอันเลวร้ายเพื่อต่อต้าน AI และ Data Center ครับท่าทีของทรัมป์ก็มีขึ้นหลังจากที่เกิดกระแสความหวาดกลัวต่อ AI และการต่อต้านการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center โดยที่บรรดาผู้นำในอุตสาหกรรมได้หยิบยกประเด็นของการใช้ AI ไปในทางที่ผิดขึ้นมาแล้วก็มีการเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้มีมาตรการกำกับดูแล AI นะครับโพสต์เต็มๆของทรัมป์เนี่ยนะครับระบุว่าสิ่งเดียวที่ AI จำเป็นต้องมีเพื่อการควบคุมหรือเป็นมาตรการกำกับดูแลก็คือประธานาธิบดีที่เข้มแข็งและชาญฉลาดมี IQ สูงซึ่งสหรัฐก็มีสิ่งนี้อยู่อย่างเต็มเปี่ยมรัฐบาลของทรัมป์ได้สกัดกั้นไม่ให้คนในวงการ AI ไปทำเรื่องแย่ๆหรือสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้ยกตัวอย่างเช่นดาริโอซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Anthropic ซึ่งตอนนี้กำลังแซงทำตัวเป็นนางฟ้า

0: ตัวน้อยแสนดีและเราจะยังคงดำเนินการเช่นนี้ต่อไปเรามีอำนาจจัดการทั้งในทางอาญาและผ่านกฎระเบียบข้อบังคับเหนือบริษัทเหล่านี้อย่างมหาศาลอยู่แล้วกำลังมีการสมคบคิดที่เลวร้ายเกิดขึ้นเพื่อต่อต้าน AI และศูนย์ข้อมูล Data Center ซึ่งประเทศเดียวที่ยินดีกับเรื่องนี้ก็คือจีนใครก็ตามที่ชนะในศึก AI ผู้นั้นก็คือผู้ชนะที่แท้จริงเรากำลังนำหน้าจีนและประเทศอื่นๆอยู่และจะยังคงรักษาความเป็นผู้นำนี้ไว้ต่อไปพวกนักทฤษฎีสมคบคิดพวกคิดทรยศชาติพวกคนขายชาติและพวกปล่อยข้อมูลลับจงระวังตัวไว้ให้ดีขอบคุณที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้นี่เป็นโพสต์ของทรัมป์นะครับนอกจากนั้นครับในอีกโพสต์หนึ่งเนี่ยทรัมป์ก็ยังบอกว่าความคิดที่ว่า AI จะครอบงำโลกนั้นเป็นเพียงเรื่องที่หลอกลวงครับ
1: ค่ะซึ่งจากกระแสข้อเรียกร้องของเหล่า CEO สาย AI ให้ชะลอการพัฒนาลงแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็มีเมนชั่นถึงจีนด้วยเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะทางการจีนโดยกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกมาโต้แย้งกรณีนี้นะคะและแถลงว่าการสร้างความตื่นตระหนกการเผชิญหน้าและการแข่งขันจะมีแต่ไปขัดขวางกระบวนการกำกับดูแล AI ในระดับโลกเท่านั้นค่ะเขาบอกว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติโดยรวมทุกฝ่ายควรทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน AI ไปในทิศทางที่เปิดกว้างครอบคลุมและสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนแต่การเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับภัยคุกคามต่างๆรวมถึงการเผชิญหน้าและการแข่งขันที่มุ่งร้ายต่อกันจะมีแต่บั่นทอนกระบวนการกำกับดูแล AI ในระดับโลกแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายใดเลยนะคะ
0: ครับในขณะที่หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท AI ยักษ์ใหญ่อย่าง Anthropic ก็มีความเห็นในเรื่องนี้นะครับนี่คือแจ็คคลาร์กครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Anthropic หนึ่งในบริษัท AI ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐก็ออกโรงเตือนบอกว่าผู้กำหนดนโยบายมีกรอบเวลาจำกัดในการวางมาตรการป้องกันและควบคุมดูแล AI ก่อนที่เทคโนโลยีนี้จะทรงพลังเกินไปจนยากจะควบคุมครับโดยเขาให้สัมภาษณ์กับ BBC ในวันจันทร์ที่14กันยายนนะครับคลาร์กก็บอกว่าขีดความสามารถของ AI กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเสนอแนะว่ารัฐบาลนั้นควรจะเร่งดำเนินการในขณะที่ยังมีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่มีทรัพยากรเพียงพอในการสร้างระบบ AI ขั้นสูงเหล่านี้นะครับโดย Anthropic ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้พัฒนา AI ที่ออกมาเรียกร้องอย่างแข็งขันให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีนี้อย่างเข้มงวดขึ้นโดยก่อนหน้านี้ในปีเดียวกันครับบริษัทก็ได้ออกมาเตือนว่า AI ที่มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะพัฒนาตนเองได้รวดเร็วกว่าที่สังคมจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งยังเรียกร้องให้ห้องปฏิบัติการวิจัย AI ชั้นนำพิจารณามาตรการร่วมกันเพื่อชะลอการพัฒนาหากมีความจำเป็นครับคลาร์กบอกว่าผมทำงานในแวดวง AI มาเป็นเวลา10ปีแล้วและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมพูดอยู่เสมอว่าเทคโนโลยีนี้ทรงพลังอย่างยิ่งมันมีศักยภาพสูงขึ้นในทุกๆวันและช่วงเวลาที่เราจะลงมือทำอะไรได้นั้นในขณะที่ยังมีเพียงบริษัทไม่กี่แห่งที่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้เนื่องจากต้นทุนที่สูงมากถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นและจำกัดมากมันมีเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นซึ่งขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวครับ
1: ค่ะส่วนสหภาพยุโรปก็แสดงความมั่นใจนะคะว่ายุโรปมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยของ AI ค่ะเมื่อวานนี้โทมัสเบรกเนียร์โฆษกสหภาพยุโรปแถลงนะคะว่าสหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการป้องกันด้านความมั่นคงและความปลอดภัยสำหรับพลเมืองของตนในเรื่องการพัฒนาและการนำ AI มาใช้งานภายในสหภาพยุโรปค่ะชี้ว่ามีกฎหมาย AI ซึ่งมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบแล้วแล้วก็สามารถพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่า EU เป็นผู้นำในด้านนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่า EU สนับสนุนให้มีการนำโมเดลที่ล้ำสมัยและเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมเข้ามาใช้ในสหภาพยุโรปแต่เราจะไม่ลดหย่อนมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเราดังนั้นภาระหน้าที่จึงตกอยู่กับบริษัทต่างๆที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าบริการของตัวเองมีความปลอดภัยสำหรับพลเมืองของเราในการใช้งานที่นี่ในขณะเดียวกันค่ะคริสตินลาการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB บอกเมื่อวานนี้นะคะว่ายุโรปจำเป็นต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะโดยมีเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเพื่อรักษาความเป็นอิสระของตนเองทางนี้ที่ผ่านมาบริษัทต่างๆในยุโรปเนี่ยมีการลงทุนด้าน AI นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นการนำเข้าเทคโนโลยีต่างๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐค่ะก็เลยทำให้ยุโรปถือว่าตกอยู่ในสถานะที่เปราะบางถ้าหากถูกตัดขาดจากการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะซึ่งประธาน ECB คริสตินลาการ์ดก็ชี้ว่าหากมีการระงับการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานผลกระทบจะลุกลามไปสู่ทุกภาคส่วนค่ะถือเป็นอำนาจต่อรองในรูปแบบที่ไม่มีคู่ค้าฝ่ายใดเคยมีเหนือยุโรปมาก่อนแล้วก็อาจจะถูกนำมาใช้ในการเจรจาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีศุลกากรหรือว่าภาษีดิจิทัลนะคะ
0: ครับ แน่นอนครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของ AI ถูกพูดถึงในระดับโลกเนี่ยมีผลกับหุ้นแน่นอนเพราะว่าล่าสุดหุ้นในเครือของ AI นะครับต่างๆก็ถือว่าตกลงมาอยู่พอสมควรครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ปรับตัวลงมาอย่างหนักทั่วโลกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากผู้นำบริษัทด้าน AI รายใหญ่ที่สุดออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติจากเทคโนโลยีนี้นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวสั่นคลอนความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมที่เคยทุ่มงบประมาณมหาศาลด้านโครงสร้างพื้นฐานจนผลักดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับไปดูกันหน่อยนะครับอย่างดัชนี Nasdaq 100นะครับซึ่งเป็นดัชนีหุ้นเทคโนโลยีหลักของ Wall Street ก็ปรับตัวลงมาที่ 1.2% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์ในช่วงเปิดตลาดโดยหุ้นกลุ่มชิปที่เคยได้แรงขับเคลื่อนหลักให้ราคาหุ้นกลุ่ม AI พุ่งสูงขึ้นนั้นก็ปรับตัวลดลงอย่างมากนะครับแม้ว่าดัชนีจะฟื้นตัวขึ้นมาบ้างในช่วงบ่ายและปิดตลาดด้วยการลดลง 0.4% ก็ตามโดยเมื่อปิดตลาดครับดัชนีหุ้นกลุ่มชิปฟิลาเดลเฟียร่วงลงไป 5.2% โดยหุ้น Nvidia ลดลง 3% หุ้น AMD ครับลดลง 4.5% และหุ้นของ Micron ลดลง 5.4% เรื่องนี้ทางนายสตีฟซอสนิกครับเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของบริษัทโบรกเกอร์ Interactive Broker ก็บอกว่าหากสถานการณ์นี้นำไปสู่การชะลอตัวและการทบทวนแผนการใช้จ่ายด้าน AI ก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคส่วนสำคัญบางกลุ่มในตลาดหุ้นโดยเฉพาะพื้นฐานแล้วนะครับตลาดที่ผ่านก็มีความร้อนแรงจากการใช้จ่ายด้าน AI เป็นปัจจัยหนุนด้วยครับ
1: ค่ะจากสงครามชิปนะคะดูสงครามระหว่างฮูตีและซาอุดีอาระเบียที่ตอนนี้ก็ยังถล่มกันเดือดค่ะมีภาพที่เผยแพร่โดยสื่อทางทหารของฮูตีแสดงให้เห็นเป็นควันดำพวยพุ่งขึ้นมาหลังจากมีการโจมตีทางอากาศของซาอุดีอาระเบียที่จังหวัดโอเรดานะคะรวมถึงยานพาหนะทางทหารก็ถูกยึดมีภาพอื่นๆเห็นเป็นชายติดอาวุธกำลังเฉลิมฉลองในท่าโมชาริมทะเลแดงซึ่งฮูตีบอกว่าเขายึดได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดขณะที่กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบอกว่าได้เพิ่มการโจมตีซาอุดิอาระเบียโดยยิงขีปนาวุธและโดรนใส่เป้าหมายข้ามพรมแดนเพื่อเป็นการตอบโต้ขณะที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียก็รายงานแจ้งเตือนฉุกเฉินในหลายเมืองทางตอนใต้ค่ะแล้วก็กล่าวหาว่ากลุ่มฮูตีและพันธมิตรในภูมิภาคกำลังคุกคามเสถียรภาพในอ่าวเปอร์เซียซึ่งล่าสุดการประชุมระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและอิหร่านก็ได้ถูกเลื่อนออกไปจากเมื่อวานนี้นะคะตามคำร้องขอของบางประเทศในภูมิภาคด้วยก็คือตั้งใจที่จะหาข้อตกลงที่เป็นไปได้เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้เราปิดท้ายกันด้วยภาพของสภาพอากาศที่สิงคโปร์ค่ะที่เมื่อวานนี้ช่วงใกล้ๆเที่ยงนะคะอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่แล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยค่ะท้องฟ้าของสิงคโปร์ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาทึบแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากควันไฟป่าในอินโดนีเซียที่ลอยข้ามพรมแดนมาทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้181ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทิ้งท้ายกันด้วยภาพนี้ให้สักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนักเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
3: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันเมื่อวานนี้เวลา16นาฬิกา17นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยเวียดนาม
4: ซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่อยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในเวียดนามผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
3: ครับท่านผู้ชมครับนายกรีอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเดินทางร่วมคณะนะครับในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศซึ่งออกเดินทางออกจากทำเนียบเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมไปร่วมคณะพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จเยือนเวียดนามแน่นอนในช่วงเวลาที่คนไทยเราติดตามคดีหัวสวนะครับท่านนายกออกเดินทางไปก่อนนะครับตอนที่ขึ้นรถและขับรถผ่านก็ลดกระจกลงโบกมือทักทายกับสื่อสารมวลชน
4: แล้วก็พูดว่าเดี๋ยวไปเวียดนามแล้วค
3: ่ะนี่เป็นภาพก่อนที่นายกจะออกจากทำเนียบเพื่อไปร่วมคณะ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับผู้ชมแน่นอนระดับนายกรัฐมนตรีตกเป็นหนึ่งในผู้ถูกตั้งข้อหาในคดีหัวสวที่อนุไต่สวนชุด26กกต.สรุปสำนวนเป็นหนึ่งในจำนวนที่ถูกเสนอให้ส่งศาลฎีกาที่สุดเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งณรงค์กันวารินอดีตผู้พิพากษาและรองเลขาธิการกกต.ภัสกรศิริภักยาภรณ์เป็นอันว่ากกต.มีมติไม่ฟ้องบุคคลสำคัญทางการเมืองรวมถึงแกนนำพรรคภูมิใจไทยนะครับตัวชมจำนวน20คนบวกกับคนอื่นเพราะไม่มีฐานะเป็นสมาชิกซึ่งก็หมายถึงคุณเดวินชิดชอบไม่มีการฟ้องคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองบุคคลที่เป็นส.ส.รวมถึงที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายที่ถูกระบุว่าเป็นเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยโดยกกต.มีมติจากการแถลงเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมสั่งฟ้องคดีนี้77คนรวมถึงการดำเนินคดีอาญาด้วยมันมี2ช่องทางนะครับท่านผู้ชมช่องทางที่1คือส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเกี่ยวกับกรณีตัดสิทธิ์ทางการเมือง และคดีอาญาซึ่งกกต.มีมติไปพร้อมกันในจำนวน77คนนั้นท่านผู้ชมแบ่งเป็นสว.ซึ่งดำรงตำแหน่งขนาดถูกร้องเนี่ย
4: 26คนค่ะ
3: ผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ซึ่งหมายถึงคนที่ไปโหวตนั่นแหละท่านผู้ชมในการเลือกสว36คนและบุคคลอื่นอีก15คนนะครับท่านผู้ชมอาจจากจำนวนทั้งหมด229ที่ปรากฏเป็นข่าวก็เป็นว่าฟ้อง77ไม่ฟ้อง152คน152คนที่ไม่ฟ้องท่านผู้ชมฮะก็จะเป็นสว.ปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่รวมถึงกรรมการบริหารหรือเครือข่ายที่ถูกระบุว่าเป็นเครือข่ายสีน้ำเงินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ฟ้องเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมในกลุ่มสว26คนซึ่งวันไหนที่กกต.ส่งหลักฐานไปยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวันนั้นซึ่งมีกำหนดเวลาภายใน60วัน26คนนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านผู้ชมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยที่น่าสนใจก็ถือว่ามีคนดังๆครับท่านผู้ชมในจำนวน26คนดังที่สุดอาจจะเป็นคุณอลงกฎวรกีซึ่งเป็นสว.คนดังท่านผู้ชมฮะ
4: เจ้าของวลีผมสักสูงกว่าเนี่ยค่ะ
3: เมื่อครั้งที่ DSI มีการตรวจสอบคดีที่เกี่ยวกับเรื่องอ้างยี
4: ่
3: กับฟอกเงิน
4: ค่ะ
3: คุณอลงกฎนี่แหละที่เป็นคนบอกว่า
4: ผมสักสูงกว่า
3: สว.มีศักดิ์สูงกว่า
4: ค่ะ
3: นี่ฮะแล้วก็มักจะพูดภาษาฝรั่งเศส
4: อ
3: ้างว่าเรียนมาแล้ว
4: ค่ะ
3: อันนี้ถือเป็นสว.คนดังรวมถึงเคยทำทีหลังน้ำตาประชดการอภิปรายของสว.ท่านอื่นในที่ประชุมวุฒิสภาหลายท่านคงจะจำได้คนนี้ดังที่สุดขณะที่คนสำคัญคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทในกรณีร้องเอาผิดจริยธรรมคุณแพทองธารชินวัตรคดีคลิปเสียงกับฮุนเซนพลเอกสวัสดิ์ทัศนาครับ
4: ประธานกรรมาธิการการทหารนะคะ
3: นี่ฮะก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งถือเป็นคนดังหรือเบอร์ใหญ่ของสว.
4: ค่ะ
3: นอกจากนี้ยังมีสว.ชีวภาพชีวธรรม
4: ประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
3: มีสว.สิทธิกรทองยศ
4: ท่านนี้บ้านใหญ่นครพนมค่ะ
3: ใกล้ชิดกับอดีตรองประธานสภาสุภชัยโพสุซึ่งเป็นหนึ่งใน77คน
4: ค่ะ
3: ที่กกต.มีมติให้ส่งฟ้องศาลฎีกานอกจากนั้นเบอร์ใหญ่ๆอย่างเช่นพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสาย
4: ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
3: มีรายละเอียดที่เดี๋ยวต้องกลับมาติดตามเมื่อวานนี้ก็เกินเหนือความคาดหมายท่านประธานกกต.เนี่ยแถลงเองนะครับท่านผู้ชม
4: ค่ะ
3: มันจะมีกลุ่มซึ่งเดี๋ยวจะมาฟังกันชัดๆเกี่ยวกับการตัดสินใจทำไมถึงฟ้อง77คนท่านพูดชัดเจนระหว่างการตอบคำถามนักข่าวว่าเป็นการดูพฤติกรรมรายบุคคลมีการโยงใยถึงเส้นเงินหรือกรณีของการโทรศัพท์ขณะที่กลุ่มที่ไม่ฟ้องซึ่งรวมถึงกลุ่มนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยที่คนจับตาดูท่านก็ชี้แจงนะครับผู้ชมว่ามันมีพยานเพียงคนเดียวซึ่งไม่น่าเชื่อถือ เป็นอดีตส.ส.เอกราชช่างเหลามีคดีความซึ่งถูกจำคุกถึง11ปีในคดียักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วเคยให้การบอก1 2 3 4 5แต่เป็นแต่คำให้การไม่ปรากฏหลักฐานอะไรว่าคุณพระราดรปริศนานันทกุลเป็นผู้จัดทำแนวทางเพื่อจะจัดหัวอย่างไรร่วมพรีเซนต์ที่พรรคภูมิใจไทยกับคุณชัยชนกชิดชอบแต่ไม่ปรากฏหลักฐานอะไรเลยเช่นเดียวกับการที่โยงใยไปถึงการไปประชุมหรือหารือกันที่โรงแรมโพแมนซึ่งมีพยานเข้ามาเกี่ยวข้องอีก2คนซึ่งก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่มีการพูดถึงคุณอนุทินชาวรกูลคนแนวินชิดชอบไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นคณะกรรมการกกต7ท่านมีมติเสียงข้างมากเรายังไม่รู้เท่าไหร่มีมติยกคำร้อง เดี๋ยวกลับมาฟังกันชัดๆแล้ววิเคราะห์พร้อมกันไปนั่นก็คือท่านยกเคสรายบุคคลโดนเพราะมีเส้นเงินชัดเจนขนาดที่กลุ่มก้อนที่ไม่โดนหรือไม่ส่งเพราะไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดอย่างเช่นกรณี20+1 20+1ก็คือบุคคลสำคัญทางการเมืองนี่แหละท่านประธานกกต.อธิบายนะครับว่าพยานไม่น่าเชื่อถือแต่ต้นก็คือคุณเอกราชช่างเหลาแม้ต่อมาจะกลับคำให้การก็ตามกับอีก2คนที่เป็นพยานก็ไม่มีพยานหลักฐานอื่นไม่มีเส้นเงินไม่มีภาพถ่ายไม่มีอะไรเลยจึงไม่เชื่อท่านบอกว่าท่านเป็นผู้พิพากษาเป็นศาลมานาน38ปี
4: ท่านให้ความสำคัญกับการชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานค
3: ่
4: ะ
3: ใช้หลักของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานถึงแม้ว่าผลที่ออกมาแน่นอนฝากที่ติดตามเรื่องนี้อย่างเช่นไอลอก็ออกมาระบุการพิจารณาของกรรมการการเลือกตั้งเป็นแต่เพียงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็พอแล้วที่จะส่งฟ้องต่อศาลฎีกาเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงกันทันควันนะครับท่านผู้ชมว่าประเด็นที่ประธานกกต.แถลงทั้ง2ภาพก็คือภาพรวมของ20+1และภาพย่อยซึ่งท่านประธานไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็จะเป็นเคสที่น่าจะชัดเจนว่าเป็นเคสหนองบัวลำโพ
4: ค่ะ
3: ของคุณสรชาติสุวรรณพรหมเสื้อก็ถูกฟ้องไปด้วยเป็นหนึ่งในสว26คนมันดูจะขัดกันในตัวหรือไม่ก็ในเมื่อรายละเอียดมันจะเกิดกรณีคะแนนเป็นกลุ่มเป็นก้อนถึงขนาดนั้นได้อย่างไรถ้าไปดูเป็นรายๆและดูเฉพาะเคสดูเฉพาะเส้นเงินเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันนะครับตัวชมอันนี้เรื่องใหญ่ร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
4: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีซื้อยืดกรรมกรข่าว3เรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
3: อ้าวแสดงความเห็นตามปกติและท่านผู้ชมวงเล็บว่า77-152
4: 77-152
3: อันนี้เป็นตัวเลขสำคัญไม่ได้เกี่ยวกับวันพรุ่งนี้หวยจะออกนะ
4: ค่ะ
3: 77คือ
4: ถูกฟ้องค่ะ
3: 152คือ
4: ถูกไม่ฟ้องค่ะ
3: กกต.ยกคำร้องหรือว่าไม่ฟ้องให้วงเล็บว่า
4: 77-152ค่ะ
3: อย่าไปไหนวันนี้เดี๋ยวมีเสียงแล้วมาวิเคราะห์กันชัดๆว่าหลักคิดของกกต.เสียงข้างมากคิดอย่างไรฝากที่ติดตามเรื่องนี้มองในมุมตรงข้ามเห็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นใกล้ตัวกันก่อนไหม
4: ค่ะ
3: ปี5ที่ผ่านมาน้ำมันปรับขึ้นราคาทุกชนิดยกเว้นพรีเมียมลิตรละ85สตางค
4: ์ใช่ค่ะมีผลเมื่อตี5ที่ผ่านมาทุกชนิด85สตางค์นะคะปรับขึ้นเนี่ยโซฮอล95เป็น39.94 บาทแล้วค่ะ91ก็39.57 บาทนะคะ
3: เป็นการปรับพวดเดียวเลย85สตางค
4: ์ดีเซลทะลุ40บาทแล้วค่ะ 40.69 บาทนะคะ
3: โซฮอล95กับ91ล่ะ
4: อย่างที่บอกค่ะ 39.94 กับ 39.57 นะคะ
3: เป็นมติซึ่งในส่วนของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติพร้อมกับแจกแจงออกตัวนะครับท่านผู้ชมสงครามตะวันออกกลางทำน้ำมันพุ่งไม่หยุดยอมรับว่ากบน.แบกไม่ไหวแล้วโดยระบุนะครับท่านผู้ชมการมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้15กันยายนปัจจัยก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร
4: ์และการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในเส้นทางขนส่งสำคัญแถบตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อค่ะ
3: รวมถึง
4: การเจรจาระหว่างประเทศที่หยุดชะงัก
3: กดดันให้การกำลังการผลิตน้ำมันดิบสะสมทั่วโลกและในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียหายไป
4: หลายล้านบาร์เรลต่อวัน
3: และส่งผลให้สต๊อกน้ำมันสำรองโลก
4: ลดลงต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งเกิดภาวะอุปทานตึงตัวอย่างหนัก
3: ประกอบกับ
4: ปัญหาคอขวดในฝั่งโรงกลั่นที่ดันให้ราคาการกลั่นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการนะคะ
3: ค่าการกลั่นแล้วก็มีการยกน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์
4: ค่ะ
3: น้ำมันดีเซลสำเร็จรูปสิงคโปร์พุ่งขึ้นอีก วันเมื่อวานนี้14กันยาพุ่งขึ้นกว่า
4: 195เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
3: ส่วนน้ำมันเบนซินสำเร็จรูป
4: ประมาณ147เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ
3: สถานการณ์นี
4: ้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ770ล้านบาท
3: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: จึงมีความจำเป็นในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวค่ะ
3: ท่านผู้ชมเราก็ต้องดูตัวเลขกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่13กันยายนก็คือวันอาทิตย
4: ์ตอนนี้ติดลบอยู่ที่ 87,072 ล้านบาทค่ะ
3: เรียกว่าติดลบเพิ่มจากสัปดาห์ก่อน
4: ประมาณ
3: สัปดาห์เดียวเนี่ย
4: 3,700 กว่าล้านนะคะ
3: 3,781 ล้าน
4: ค่ะ
3: บัญชีน้ำมันติดลบถึง
4: 47,176 ล้านบาทนะคะ
3: ขณะที่ก็มีการปรับอัตราการชดเชยท่านผู้ชมฮะโดยกมน.ประกาศอัตราการชดเชยลดการชดเชยในกลุ่มเบนซินที่เป็นแก๊สโซ9195แต่เพิ่มการชดเชย
4: ในกลุ่มดีเซลค่ะอย่างดีเซล B7 เนี่ยเพิ่มการชดเชย1บาท8สตางค์ต่อลิตรเลยนะคะเดิมเนี่ยชดเชยอยู่8บาท75ก็ปรับเป็นชดเชยลิตรละ9บาท83สตางค
3: ์หมายถึงน้ำมันลิตรละ40บาทกว่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยกองทุนน้ำมันต้องควักเงินออกมาอุดหนุนลิตรละ
4: 9บาท83สตางค์ค่ะ
3: อาจจะตรงกันข้ามกับแก๊สโซฮอล์9591ลดการชดเชยลงมา
4: 14สตางค์ค่ะจากเดิมชดเชย4บาท24ก็ลดลงมาชดเชย4บาท10สตางค์นะคะ
3: อ้าวขนาดเดียวกันน้ำมันโลกเป็นอย่างไรตัวเลขล่าสุดระหว่างวันเนี่ยพุ่งขึ้นต่อเนื่องเกือบ 5% เคราะห์ดีราคาปิดตลาดสูงขึ้นแค่ประมาณ 1%หลังจากสถานการณ์สู้รบที่รุนแรงระหว่างซาอุดิอาระเบียกับฮูตีในเยเมนเริ่มที่จะเป็นที่จับตาดูว่าคลี่คลายลงระดับหนึ่งเพราะอะไรโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์นี่ปากพะร่วงเลยนะเนี่ย
4: คือโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอิหร่านต้องการจะบรรลุข้อตกลงกับวอชิงตันหรือสหรัฐนั่นเองค่ะก็เลยเป็นการส่งสัญญาณต่อการหาทางออกทางการทูตครั้งใหม่นะคะ
3: พอทรัมป์พูดอย่างนี้ไอ้ที่ระหว่างวันพุ่งขึ้นไปถึงประมาณสัก 5% เนี่ยก็ค่อยๆลดลงมา
4: ที่สุดก็ปรับตัวสูงขึ้นไปประมาณ
3: 1% ปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 1%
4: Brent เนี่ยขึ้นไป 1.07 ดอลลาร์หรือบวก 1% ค่ะปิดที่ 105.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ
3: แต่ก็ยังสูงมาก
4: ค่ะ
3: ส่วน West Texas Intermediate ของนิวยอร์ก
4: ปรับเพิ่มขึ้น 1.34 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวก 1.3% ปิดที่ 101.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
3: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการเปิดเจรจาทางการทูตครั้งใหม
4: ่เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางขยายวงกว้างและคุกคามอุปทานน้ำมันทั่วโลก
3: ทรัมป์โพสต์บนทวิตโซเชียลว่าอิหร่านที่กำลังจะล่มสลาย
4: ต้องการทำข้อตกลงอย่างรวดเร็วและอย่างมากผมจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าสหรัฐจะเลือกเข้าร่วมหรือไม
3: ่ข้อตกลง
4: ค่ะซึ่งเราเปิดรับแนวคิดนี
3: ้ความเห็นของทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มประเทศอาหรับเลื่อนการประชุมที่วางแผนไว้ร่วมกับอิหร่านขณะที่โฮเตกำลังลุกคืบอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในเยเมนรวมถึงการที่โฮเตยึดเกาะมายุนที่ปากทะเลแดงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโฮเตซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเนี่ย
4: ได้เปิดฉากโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกครั้งนะคะ
3: และ
4: กลุ่มประเทศอาหรับในอ่าวได้เลื่อนการเจรจาที่วางแผนเอาไว้กับอิหร่านค่ะก็เน้นย้ำถึงความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจจะลุกลามต่อไปและคุกคามอุปทานน้ำมันทั่วโลก
3: โฮตีระบุว่าได้ยิงเขียปนาวุธและโดนหลายสิบลูกใส่ฐานทัพอากาศในเมืองคาร์มิสมูไซทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบีย
4: เป้าหมายก็คือโรงเก็บเครื่องบินระบบเรดาร์รันเวย์และคลังกระสุนเพื่อที่จะตอบโต้การโจมตีทางอากาศของซาอุดิอาระเบียในเยเมน
3: ต้องยอมรับว่าปฏิบัติการของฮูตีในเยเมนเร็วมากไม่กี่วันเท่านั้นฮูตีสามารถยึดครองดินแดงรวมถึงเกาะเปริมที่ปากทะเลแดงเมื่อวันศุกร์
4: แล้วก็ยังโจมตีท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุดิอาระเบีย
3: ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำมัน
4: ที่ช่วยให้การส่งออกน้ำมันจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียสามารถหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มูซที่ถูกปิดกั้นได้ค่ะซึ่งการโจมตีท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันทำให้ปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกลดลง 4% นะคะ
3: แหล่งข่าวในอุตสาหกรรม3รายระบุว่าท่อส่งน้ำมันจากตะวันออกไปตะวันตกของซาอุดิอาระเบียหยุดให้บริการ ถ้าเรือยานบูบนฝั่งทะเลแดงจึงจะเป็นต้องดึงน้ำมันจากคลังสำรองมาใช้
4: ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณเพียงพอสำหรับการส่งออกได้เพียงแค่ 5-7 วันเท่านั้น
3: กำลังวิกฤตอีกช่องแคบหนึ่งก็คือทะเลแดงบับเอลมันเดฟส่วนทางด้านฮอร์มุซข้อมูลเบื้องต้นของการติดตามการเดินเรือเมื่อวานนี้จำนวนเรือขนส่งสินค้ารวมถึงส่งพลังงานที่ผ่านช่องแคบบุ๊ดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
4: ลดลงเหลือเพียงเลขหลักเดียวต่อวันค่ะ
3: ก็คือไม่เกิน9ลำ
4: คือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง10วันก่อนหน้านี้ซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ14ลำนะคะ
3: นี่คือสถานการณ์ตะวันออกกลางโยงใยมาถึงน้ำมันโลกและแน่นอนประเทศไทยดูแล้วตัวเลขคือยังไม่พุ่งถึงขนาด 5% เพราะคำพูดของทรัมป์แค่บอกว่าอิหร่านต้องการเจรจาแล้วเราเปิดรับน้ำมันลงมาหน่อยไม่อย่างนั้นวันนี้ไม่รู้จะไปถึงไหนแต่ยังต้องตามดูนะครับคือแค่คำพูดมันยังไม่มีเลยแน่นอนอ่ะปิดท้ายกันสักหน่อยพูดถึงเรื่องพลังงานเมื่อวานนี้น่าสนใจท่านผู้ชมฮะไทยกับสหรัฐได้ลงนามศึกษาการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกองค์การการค้าและพัฒนาของสหรัฐ USTDA ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวานนี้ว่าสนับสนุนการนำเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อใช้งานโดยสันติของสหรัฐ
4: มาใช้ประกอบการพิจารณาของประเทศไทยในการสำรวจแนวทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศ
3: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศไทย
4: ค่ะ
3: โดยองค์กรการค้าและการพัฒนาของสหรัฐได้ลงนาม
4: ในข้อตกลงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะเพื่อที่จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นซึ่งก็จะดำเนินการวิเคราะห์ด้านเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาดเล็กของสหรัฐที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ600เมกะวัตต
3: ์ซึ่ง
4: มันจะเพียงพอต่อการจ่ายไฟฟ้าให้แก่หลายแสนครัวเรือนค่ะ
3: ขณะที่เศรษฐกิจไทยกำลังเติบโต
4: ความต้องการใช้ไฟของประเทศก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะการจะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงเชื่อถือได้จึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้าง
3: การศึกษานี้สหรัฐระบุว่าได้รับการสนับสนุนจาก USTDA ซึ่งจะช่วยให้กฟผ.ของประเทศไทยเนี่ย
4: สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยี SMR มาใช้ในประเทศไทยค่ะ
3: ซึ่งการศึกษานี้จะดำเนินการอย่างเป็นกลางต่อผู้พัฒนาเทคโนโลยีโดยพิจารณาออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากบริษัทสหรัฐด้านผู้ว่ากฟผ.ดร.นรินทร์ภาวานิชการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระบุว่าการสนับสนุนของสหรัฐในครั้งนี
4: ้ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับประเทศไทยค่ะในการจะประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี SMR ที่ว่านี้ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสนับสนุนอนาคตด้านพลังงานที่สะอาดยิ่งขึ้นเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐค่ะ
3: อันนี้ถือเป็นข่าวแต่ว่าเป็นเพียงการศึกษานะ
4: ใช่ค่ะ
3: พูดถึงโรงไฟฟ้าพลังงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นเพียงการศึกษาเป็นความตกลงร่วมกันระหว่างไทยกับสหรัฐในการศึกษาการมีการใช้นิวเคลียร์เพื่อไฟฟ้าในประเทศไทยแค่ศึกษานะครับทุกผู้ชม 6:24 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
2: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางมี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Xtat Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้
5: ได้ข่าวว ว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ
8: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
9: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
10: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
9: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
0: ้เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
3: ข้อกล่าวหาที่7เดี๋ยวไปไล่ดูภาพเลยว่าลงมติกันอย่างไรแต่ยังไม่บอกมติยังไม่บอกมติในแต่ละข้อหานะครับท่านผู้ชมข้อหา1 2เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนสำคัญ
4: ค่ะ
3: ข้อหา3 4 5 6 7จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนในกระบวนการรวมถึงสว.โดยที่มติอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมมีมติข้อกล่าวหาที่4ถึง7ซึ่งเป็นข้อหาที่เกี่ยวกับการให้เงินเพื่อให้รับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราไล่ดูอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยท่านผู้ชมฮะข้อกล่าวหาที่3ก่อนสว.ที่ลงตำแหน่งขนาดถูกร้อง137คนจาก137กกต.มีมติส่งฟ้อง26คนสว.สำรอง1คนนี่ฮะท่านผู้ชมข้อกล่าวหาที่3เนี่ยผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดในการแนะนำตัวข้อกล่าวหาที่4จัดทำให้เสนอให้สรรว่าจะให้หรือเตรียมใจทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจในการลงคะแนน5มีการจัดเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจ6มีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์7ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ใดหรือไม่เลือกผู้ใดทั้งหมดนี้นี่แหละทั้ง3แล้วก็4ถึง7รวมเป็นผู้ที่กกต.มีมติเสียงข้างมากส่งฟ้อง77คน
4: ค่ะ
3: แบ่งรายละเอียดออกมาท่านผู้ชมสรุปโดยอีกทีหนึ่งชัดๆแบ่งรายละเอียดออกมาก็จะเป็นสว.ปัจจุบันเนี่ย26คน
4: ค่ะ
3: ผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนบุคคลอื่น
4: 15คนค่ะ
3: นี่คือ77คน
4: ค่ะ
3: และก็เป็นช่วงที่ประธานกกต.ชี้แจงเหตุผลในการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสว.โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1กับ2ซึ่งเชื่อมโยงกัน ข้อกาที่หนึ่งดูตรงนี้ครับท่านผู้ชม
4: ก็คือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นส.ว.
3: ข้อกล่าวหาที่สอง
4: ผู้สมัครยินยอมให้บุคคลทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองช่วยเหลือให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.
3: คุณดำรงชี้แจงเหตุผลซึ่งข้อกล่าวหาที่หนึ่งเนี่ยพูดกันตรงๆเมื่อวานท่านก็เอ่ยชื่อมีชื่อนายมติอนุทินชาวรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีชื่อคุณเดวิดชิดชอบครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยนี่ฮะท่านผู้ชมยกทั้งหมด
4: ค่ะ
3: ยกทั้งหมดอ่ะถ้าเราจะไล่ฟังดูอย่างละเอียดเพราะเรื่องนี้สำคัญประธานกกต.ต่อเนื่องมาถึงช่วงของการตอบคำถามมันเจนภาพชัดระบุว่าการที่ลงมติสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเพียง77คนเป็นการดูรายบุคคลรายกรณีตามข้อกล่าวหาและพฤติการยกตัวอย่างกรณีจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูปรากฏชื่อผมเติมตรงนี้เลยคุณสรชาติวิชยะซึ่งเป็นสว.หนองบัวลำพูประธานกกต.ระบุว่าเราพิจารณาแล้วว่าอาจเป็นข่าวว่ามีการถูกกล่าวหากระทำความผิดผู้ถูกร้องที่84คือคุณสรชาติ
4: ดำรงตำแหน่งสว.ในปัจจุบัน
3: ผู้ถูกร้องคนนี้คือคุณสรชาติเนี่ยมีพฤติการในการจูงใจ
4: หรือเรียกง่ายๆว่าให้ทรัพย์สินเงินทองกับผู้มีสิทธิ์เลือกสว.เพื่อจะลงคะแนนให้กับตัวเอง
3: และการไต่สวน
4: เรา
3: ก็ยังพบความเชื่อมโยง
4: เส้นเงินค่ะไปตามผังต่าง
3: ๆกล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าในการพิจารณาสำนวนดูเป็นรายสำนวนกรณีนี้ดูคำร้องดูคำคัดค้านที่ท่านแก้ข้อกล่าวหาคำชี้แจงและพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลเส้นทางการเงินโทรศัพท์และหลักฐานอื่นๆกกต.ฟังได้ว่าบุคคลนี้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหามาตรา 17-17 คือ
4: จูงใจให้ผู้สมัครมาเลือกตัวเองหรือเรียกว่าจ้างโหวตเตอร์ค่ะ
3: ก็มีมติให้ส่งศาลฎีกาตัดสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาด้วยท่านใช้คำว่านี่มันเป็นเคสตัวอย่างเลยอันนี้คือยกตัวอย่างมันทัดฐานกกต.ในกลุ่มจังหวัดที่กระทำความผิดก็จะพิจารณาลักษณะนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือคำร้องคำคัดค้านพยานหลักฐานพยานบุคคลเส้นทางเงินโทรศัพท์และหลักฐานอื่นทั้งนี้พิจารณาลักษณะเดียวกันหรือการกระทำผิดรายบุคคลก็ส่งศาลฎีกาแบบนี้ลักษณะการไต่สวนก็ไต่สวนแบบนี้ใช้ดุลพินิจลักษณะเหมือนกันว่าพฤติการแบบนี้นี่แหละ
4: เราเชื่อว่ามีการทุจริตในการเลือกสว.
3: แต่ไม่อาจจะยกทุกจังหวัดได้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสงขลาสุราษฎร์ธานีแต่ยืนยันว่ากกต.
4: มีมาตรฐานในการพิจารณาสำนวนค่ะ
3: โดย
4: ชั่งน้ำหนักค่ะโดยตัวท่านก็บอกท่านมาจากศาลท่านก็จะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานประมาณนี้ที่ส่งศาลส่วนคนที่ไม่ส่งศาลก็เหมือนกันเมื่อเกิดความปรากฏเมื่อเขาแก้ข้อกล่าวหาเอาพยานหลักฐานเข้ามาในสำนวนมันฟังได้ว่าเขาไม่ได้มีการจูงใจโดยใช้เงินใช้ทองหรือจูงใจโดยวิธีอื่นกรณีแบบนี้เรายกคำร้องไปก็มีเป็นจำนวนมาก
3: นั่นก็แปลว่าดูเป็นกลุ่มนี้คนนี้แล้วดูเป็นกลุ่มที่ยกเป็นเคสแล้วก็จะมีหลายกลุ่ม
6: คือเราดูรายบุคคลนะฮะดูตามข้อกล่าวหานะครับแล้วก็เป็นรายกรณีผมยกตัวอย่างได้ไหมกรณีนี้เป็นจังหวัดหนองบัวลำพูผู้ถูกร้องที่84การไต่สวนเราพบความเชื่อมโยงพบเส้นเงินไปยังตามผังต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผมกล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าในการพิจารณาสำนวนเราดูเป็นลายสำนวนกรณีนี้ถูกกล่าวหาแล้วก็ดูคำร้องคำคัดค้านที่ท่านแก้ข้อกล่าวหาคำชี้แจงพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลเส้นเงินโทรศัพท์และหลักฐานอื่นๆเราฟังได้ว่าบุคคลคนนี้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาที่77ก็คือจูงใจผู้สมัครนะครับให้มาเลือกตัวเองหรือเรียกว่าจ้างโหวตเตอร์เราก็ มีมติส่งศาลฎีกาเพื่อตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ดำเนินคดีอาญาบรรทัดฐานของกกต.เนี่ยในกลุ่มจังหวัดที่มีการกระทำความผิดก็จะพิจารณาลักษณะนี้เช่นเดียวกันการกระทำความผิดของรายบุคคลซึ่งเราก็ส่งศาลฎีกาเหมือนกันเราก็จะไต่สวนลักษณะนี้เหมือนกันนะครับใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลักษณะนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสงขลาสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็พิจารณาลักษณะนี้ทั้งหมดกกต.มีมาตรฐานนะครับในการพิจารณาสํานวนก็ชั่งน้ําหนักนะครับผมมาจากศาลนะครับก็จะชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานที่ส่งศาลส่วนคนที่ไม่ส่งศาลนะครับก็เหมือนกันนะครับเขาแจ้งเขาแก้ข้อกล่าวหาเอาพยานหลักฐานนะครับเข้ามาในสํานวนมันฟังได้ว่าเขาไม่ได้มีการจูงใจนะครับโดยใช้เงินใช้ทองหรือไปจูงใจโดยวิธีอื่นกรณีนี้เราก็ยกคำร้องไปนะครับซึ่งก็มีจำนวนมาก
3: ก็แปลว่ากลุ่มลักษณะนี้คือยกหนองบัวลำพูแม้ท่านจะไม่เอ่ยชื่อคุณสรชาติก็ถูกเป็นหนึ่งใน26แล้วก็จะมีเครือข่ายซึ่งปรากฏอยู่ใน77คนแล้วก็มีก็ที่โดนด้วยสงขลาสุราษฎร์ธานี
4: แล้วก็นครศรี
3: ธรรมราชอย่างนี้เป็นต้นอะขณะที่เราเห็นว่ากกต.พิจารณาแบบนี้ที่ประธานแถลงคือดูรายบุคคลรายกรณีตามข้อกล่าวหาขณะเดียวกันคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจไม่ฟ้องหรือยกคำร้องกรรมการมหาพักสีน้ำเงินกรรมการมหาพักสีน้ำเงินหรือพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับผู้กล่าวถูกกล่าวหากลุ่มนี้เพราะข้อกล่าวหาเนี่ยกรรมการบริหารพักสีน้ำเงินอาจจะเป็นผู้วางแผนและดำเนินการแล้วไปเกิดเป็นกลุ่มต่าง
4: ๆค่ะ
3: ประธานกกต.ชี้แจงว่ามันจะโยงไปข้อกล่าวหาที่1กับ2อย่างที่บอกเห็นไหมกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองในพรรคการเมือง
4: ช่วยเหลือ
3: กระทำการโดยวิธีใดๆเป็นการช่วยเหลือผู้สมัครผู้ใดให้รับเลือกเป็นสว.หรือไม่ให้รับเลือก
4: ค่ะ
3: ข้อกล่าวหาที่2คือผู้สมัครยินยอมโยงกันประธานกกต.ณรงค์ระบุนะครับว่ากรณีนี้กกต.มีมติเสียงข้างมากยี่เสียงข้างมากไม่รู้เสียงเท่าไหร่เมื่อวานนี้ท่านแถลงบอกเดี๋ยวให้เพรสไปถึงกกต.ออกเอกสารแต่ถึงขนาดนี้ยังไม่ออกใช่ไหมมติไม่รู้เท่าไหร่แต่กลุ่มนี้มี21คน20บวก1 20ก็คือนำโดยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
4: ค่ะ
3: 1ก็คือคุณเนวิน
4: ค่ะ
3: ประธานกกต.ระบุกรณีเป็นมติกกต.เสียงข้างมากยกคำร้องคือไม่ส่งศาลฎีกาอยากให้เหตุผลว่าตนพูดแต่แรกแล้วว่าข้อหา1 2มันเชื่อมโยงกันอย่างที่บอกนะฮะซึ่งกกต.สั่งให้รับเรื่องและทำการไต่สวนผู้ถูกร้องลำดับที่187ถึง206และ228นายเนวินเปิดชื่อไปเลยท่านแถลงเองข้อกล่าวหาที่ว่านี้จากการไต่สวนของสำนวนมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือ
4: ผู้มีตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือบุคคลที่เป็นสว140คนที่เชื่อว่ามีชื่ออยู่ในโพยและได้อันดับต้นๆเนี่ยค่ะ
3: โดยได้รับความช่วยเหลือจากทั้ง21คนนี้และตัวเองได้รับเลือกเป็นสว.นี่คือข้อหา
4: ค่ะ
3: 20บวก1ที่ว่านี้เข้าไปช่วยเหลือสว140คนแล้วมีชื่ออยู่ในโพยด้วย
4: แล้วก็ได้อันดับต้นๆ
3: คุณณรงค์ชี้แจงในการแถลงนะครับว่าจากการพิจารณาสำนวนเราดูทั้งข้อหาดูทั้งคำชี้แจงดูทั้งพยานหลักฐานว่ามีอะไรบ้างสำนวนนี้พยานหลักฐานก็คือรหัสพยานรหัส16ทับ26ผมเรียกให้เข้าใจง่ายเลยคนเอกราชช่างเหลาอดีตสสขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยซึ่งต่อมาศาลมีคำพิพากษาจำคุกในคดียักยอกเงินสหกรณ์แล้วพรรคภูมิใจไทยมีมติให้ออกจากพรรคและต่อมาไปเข้าในสังกัดพรรคกล้าทำพยานรหัส16หรือคุณเอกราชแล้วก็มีพยานรหัส21ทับ26 พยานรหัส 22/26 และพยานรหัส 25/26 นี่คือกลุ่มพยานที่จะโยงให้เห็นถึง 20+1 ที่เป็นกลุ่มการเมืองสำคัญที่ว่านี้รวมถึงมีนางกุสุมาลวตีสิริโกมุตอดีตส.ส.อำนาจเจริญเป็นพยานอ้างว่ากลุ่มคนเหล่านี้กระทำความผิดนี่ฮะท่านผู้ชมแต่ตัวละครสำคัญประธานกกต.แจงว่าคุณเอกราชคือพยานลำดับที่16/26พยานคนนี้ประธานระบุว่ามาให้ถ้อยคำอ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์อยู่ใน4เหตุการณ์เหตุการณ์ที่1
4: พยานเนี่ยอ้างว่าเดือนเมษายน67กลุ่มกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนรุ่นใหม
3: ่นำโดยนายพระดอนปริศนันทกุลร่วมกันวางแผนหัวสว
4: โดยมีการศึกษาระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสวมีการคิดค้นโปรแกรมออฟไลน์คำนวณสูตรการเลือกสว
3: โดยพยานรายนี้เอกราชอ้างว่า
4: ทราบจากเพื่อนสสพรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
3: พยานรายเดียวกันนี้ยังอ้างถึงเหตุการณ์ที่2
4: เป็นช่วงที่มีการเลือกสวค่ะก็คือช่วง16มิถุนาถึง26มิถุนาปี67
3: หลังจากมีการเลือกสรระดับจังหวัด
4: ก่อนจะมีการเลือกระดับประเทศ
3: พยานรายนี้ระบุว่ามีการประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจณที่ทำการพรรคในกรุงเทพมีการบรรยายวิธีการให้เป็นไปตามแผนที่จะใช้โปรแกรมผู้บรรยายหลักคือนายพระดอนและนายชัยชนกชิดชอบโดยมีกลุ่มกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยร่วมฟังคำบรรยายและมีนายเดวินชิดชอบกับนายอนุทินชาญวรกูลนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเหตุการณ์ตรงนี
4: ้พยาน
3: รายนี้อ้างว่า
4: เข้า
3: ร่วมประชุมด้วย
4: ค่ะ
3: เหตุการณ์ที่3จากพยานรายนี
4: ้เมื่อ24มิถุนายน67ก่อนเลือกสว.ระดับประเทศพยานรหัส 16/26 ก็คือนายเอกราชช่างเหลากับพวกเนี่ยอ้างว่าไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอยุธยาเพื่อทำโพยหัวมีทีมติวเตอร์ก็คือนางสุขสมรวยวันธนียกุลพร้อมนักศึกษาผู้ช่วยติวเรื่องการทำโพย
3: และท่านก็แถลงต่อว่ายังมีเหตุการณ์ที่4คือหลังมีการเลือกสว.ระดับประเทศเสร็จแล้วพยานรหัส 16/26 คือเอกราชนำสสในสายของตนไปรับนโยบายจากนายเนวินที่โรงแรมภูแม่นคิงพาวเวอร์ซอยรังน้ำในข้อกล่าวหานี
4: ้ผู้ถูกร้องทุกคนเนี่ยชี้แจงเป็นหนังสือปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้กระทำความผิดค
3: ่ะผู้ถูกร้องทุกคน20+1
4: ค่ะ
3: ก็ที่เคยปรากฏนั่นแหละว่าแต่ละคนชี้แจงเป็นหนังสืออย่างไรปฏิเสธข้อกล่าวหาตัวท่านประธานบอกมติเสียงข้างมากยกคำร้องท่านอื่นเนี่ยก็ต้องไปถามกันดูแต่ความเห็นส่วนตัวของท่านที่วินิจฉัย20+1ยกคำร้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยท่านเห็นว่ากรณีนี้เป็นการเลือกสระดับประเทศซึ่งมีการเลือกเมื่อ26มิถุนายนปี67กกต.ประกาศผลทั้งสว.และสว.สำรอง10กรกฎาคมปี67หลังการเลือกและหลังประกาศผลแล้วจึงมีการร้องเรียนและมีผู้ถูกร้องจำนวนมากก็ปรากฏว่าข้อที่เป็นข้อสังเกตของประธานกกต.ที่ท่านวินิจฉัยก็คือ10มิถุนายนปี68ผ่านมาหลายเดือนจึงได้รับรายงานจากอนุชุด26ว่ามีผู้กระทำผิดรวมทั้งผู้มีตำแหน่งสถานะกลุ่มบุคคลทางการเมืองที่ว่านี้อีกข้อหาหนึ่งประธานกกต.ระบุว่าประเด็นสำคัญการแจ้งข้อหานี้มีพยานสำคัญคือพยานรหัส 16/26 ก็หมายถึงคุณเอกราชมาให้ถ้อยคำว่ากลุ่มคนทั้ง21คน
4: ร่วมกระทำความผิดค่ะ
3: และประเด็นที่เห็นคือเหตุการณ์ในการเลือกสว.การรับรองผลมันล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้วทำไมพยานรหัส 16/26 หรือเอกราชจึงไม่เคยออกมาแจ้งเหตุหรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่หรือกกต.เลยมาก่อนหน้า
4: ว่ากลุ่มคนเหล่านี้กระทำความผิด
3: พยานรายนี้เพิ่งมาให้ถ้อยคำต่อคณะ26เมื่อ28พฤษภาคมปี68
4: ซึ่งล่วงเลยเวลาที่อ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์มาเนี่ยมัน1ปี
3: แล้วท่านประธานก็โยงไปถึงพยานคนนี้เคยเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยและต่อมาพรรคภูมิใจไทยมีมติให้พ้นจากพรรคเพราะพยานรายนี้ถูกศาลขอนแก่นพิพากษากระทำความผิดยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมูลค่าหลายร้อยล้านศาลลงโทษรวมเป็นเวลา4ปี93เดือนหรือมากกว่า11ปี เมื่อถูกขับออกจากพรรคได้เป็นสกัดพรรคกล้าทำช่วงนั้นพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกันในทางการเมือง28พฤษภาคมปี68พยานรายนี้คือเอกราชจึงมาให้ถ้อยคำยอมรับว่าร่วมกระทำผิดหลังผ่านไปกว่า1ปี
4: ค่ะแล้วก็ขอกันตัวเองเอาไว้เป็นพยาน
3: ตนเองในฐานะหนึ่งในกกต.มีความเห็นว่าช่วงเวลาที่พยานรหัสนี้มาให้ถ้อยคำมีเหตุน่าสงสัยว่ามีเจตนาอย่างไรเมื่อวิเคราะห์พยานปากนี้ที่ให้ไว้ต่อเหตุการณ์ที่1กับเหตุการณ์ที่2ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการจัดประชุมกันที่พักหรือไม่ว่าจะเป็นการไปจัดทำโปรแกรมกันท่านประธานระบุว่าในความเห็นของท่านเห็นว่ามันไม่ปรากฏว่าการประชุมของคนกลุ่มนี้มีพยานหลักฐานอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย
4: หรือสิ่งอื่นๆที่ชี้ให้เห็นว่ามีการกระทำแบบนั้นค่ะ
3: คือเป็นแต่เพียงการพูดแต่ไม่มีพยานหลักฐานอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรที่จะยืนยันว่ามีการกระทำแบบนั้นท่านบอกว่าไม่ปรากฏแม้กระทั่งหลักฐานการปฏิบัติการของนายพระ
4: รา
3: ดรห
4: รือ
3: โปรแกรมว่ามีลักษณะอย่างไรออฟไลน
4: ์
3: หรือที่อ้างว่ามีเงิน
4: มีค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเนี่ยค่ะก็ไม่พบว่าจ่ายให้ใครตรวจสอบเส้นเงินก็ไม่มีพยานรหัสปากนี้เนี่ยไม่สามารถระบุได้เลยว่าใครรับเงินบ้างรับกันอย่างไรดังนั้นท่านบอกคงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ
3: ยังมี

0: คนที่เป็นสวปัจจุบันทั้งคู่อยู่ในเหตุการณ์อ้างว่ามีการจัดทำโพยที่มอราชเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม
1: ิโดยอ้างว่าพยานรหัสที่16ก็คือเอกราชเนี่ยประสานให้ไป
0: และทั้ง2
1: ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำโพยด้วยค่ะ
0: และก็ได้ยืนยันว่ามีทีมเจ๊รวย
1: หรือนางสุขสมรวยที่เป็นสสอำนาจเจริญ
0: ประธานกกต.ระบุว่าจากพยาน 22/26 ที่เป็นสวมาให้ถ้อยคำว่าได้รวมกลุ่มกับพยานที่16ก็คือเอกราชและทราบว่ากลุ่มพยานชุดคุณเอกราชมีสวหรือได้โควต้าจากระบบจัดหัว2คนคือพยานระดับรหัส 21/26 กับ 22/26 และส่งหมายเลขไปแต่เมื่อกลับมาพิจารณาถ้อยคำของพยานรหัส16ก็คือเอกราชกลับไม่มีถ้อยคำตอนใดกล่าวถึงว่าพยานรหัส22อยู่ที่พะเยาซึ่งอยู่ที่พะเยาเนี่ย
1: เขาไม่ได้กล่าวถึงเลยว่าอยู่ในทีมเขาไม่ได้กล่าวถึงขบวนการว่ามีกรรมการบริหารหรือผู้ถูกร้องตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหามีส่วนด้วย
0: ก็พูดง่ายๆคือเอกราชไม่เคยพูดถึงเลยว่าอยู่ในทีม
1: ค่ะ
0: แต่พยานรหัส22ซึ่งอยู่ที่พะเยากลับบอกว่าอยู่ในที
1: ม
0: ซึ่งประธานกกต.ระบุนะครับว่ามันขัดแย้งกันนี่ฮะนอกจากนี้พยานรหัส26 22/26 ซึ่งอยู่ที่พะเยาไม่ได้กล่าวถึงเลยว่าเอกราชอยู่ในทีมเขาไม่ได้กล่าวถึงขบวนการว่ามีกรรมการบริหารหรือผู้ถูกร้องตามที่ถูกแจ้งข้อหามีส่วนขนาดเดียวกันยังมีประเด็นต่อมาว่าพยานรหัส16ก็คือเอกราช
1: กลับยืนยันหรือบันทึกถ้อยคำอะค่ะว่าทีมของเขามีคนเดียวก็คือพยานรหัสที่21ที่อยู่ที่ขอนแก่น
0: ประธานกกต.ระบุว่าจะเห็นความไม่สอดคล้องต้องกันของพยานคือพยานรหัส22ไม่เคยกล่าวถึงเช่นกันว่ากลุ่มผู้ถูกร้องอยู่ในกระบวนการแต่ให้ถ้อยคำว่าน่าจะได้เพราะมีการทำโพยในวันนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าใครทำโพยให้อ้างว่าพยานรหัส16คือเอกราชเป็นคนส่งหนังสือให้สรุปว่าไม่มีความสอดคล้องของพยานหลักฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานทั้ง3
1: ได้มากลับคำให้การ
0: ในภายหลัง
1: ในภายหลังโดยมีหนังสือถึงประธานกกต.ว่าที่พยานรหัสทั้ง3เคยให้การไว้ไม่ว่าจะเป็นพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง26คนก็ดีเรื่องการเตรียมการก็ดีเส้นเงินก็ดีเขาบอกว่าไม่เป็นความจริง
0: เพราะฉะนั้นผมอยู่ศาลมา38ปีเป็นผู้พิพากษาพยานปากนี้รวม3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือแต่แรก
2: เพราะพยานรหัสปากนี้ก็คงมีแต่พยานรหัส 16/26 เพียงคนเดียวที่ให้ถ้อยคำว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในช่วงที่เกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ที่1ที่2ไม่ได้ความเลยว่าในการประชุมของกลุ่มนี้นะครับมีการเก็บเครื่องมือสื่อสารแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นๆที่มันชี้ให้เห็นว่ามีการกระทำนะครับแบบนั้นไม่ปรากฏกระทั่งหลักฐานการปฏิบัติการของนายประดอนไม่มีเอกสารวัตถุพยานโปรแกรมว่ามีลักษณะอย่างไรที่เขาอ้างว่ามีเงินหรือมีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้จำนวนมหาศาลก็ไม่ปรากฏว่าจ่ายให้ใครตรวจสอบเส้นเงินก็ไม่มีพยานรหัสปากนี้ไม่สามารถระบุได้เลยนะครับว่าใครได้รับเงินไปบ้างหรือรับกันยังไงนะครับก็คงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆเราก็มาดูว่าพยานที่เขาอ้างว่าในสำนวนเนี้ยที่เกี่ยวข้องอีก2คนนะครับก็คือพยานรหัสที่21และ22เนี่ยคือพยานทั้ง2เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่อ้างว่าไปจัดทำโพยโดยอ้างว่าพยานรหัส16/26เนี่ยประสานให้ไปแล้วก็ยืนยันนะครับว่าทีมเนี่ยก็คือของเจ๊รวยทีนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อเรากลับมาพิจารณาถ้อยคำของพยานรหัสที่16/26เนี่ยไม่มีถ้อยคำตอนใดเลยนะครับที่กล่าวถึงพยานรหัสที่22/26เนี่ยเขาไม่ได้กล่าวถึงเลยว่าพยานรหัส22/26เนี่ยอยู่ในทีมเขาเขาไม่ได้กล่าวถึงขบวนการว่ามีการกรรมการบริหารพรรคหรือผู้ที่ถูกร้องนะครับตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมีส่วนด้วยนอกจากนี้พยานรหัสที่16/26เนี่ยกลับยืนยันหรือบันทึกถ้อยคำนะครับว่าทีมของเขามีคนเดียวก็คือ พยานรหัสที่

0: 21ทับ26ซึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเดียวกับเขาถ้าจะเห็นไหมฮะความแตกต่างความไม่สอดคล้องของพยานรหัสมันเกิดขึ้นส่วนพยานรหัสที่22ทับ26ก็เหมือนกันนะครับไม่เคยกล่าวถึงเลยนะครับว่ากลุ่มผู้ถูกร้องเนี่ยอยู่ในกระบวนการท่านจะเห็นว่าความสอดคล้องของพยานเนี่ยมันไม่มีเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพยานทั้ง3นะครับได้มากลับคำให้การไม่ว่าจะเป็นพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง21คนก็ดีการเตรียมการอะไรก็ดีเส้นเงินอะไรก็ดีเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะแต่พยานปากนี้หรือ3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกเขามาให้การหลังเกิดเหตุนานมากแล้วพยานรหัสที่16ทับ26ท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือประเด็นเรื่องการเมืองประเด็นเรื่องความไม่สอดคล้องกันมันฟังไม่ได้การตรวจสอบเส้นเงินของกลุ่มที่ถูกกล่าวหาทุกคนไม่พบความผิดปกติโทรศัพท์อาจจะมีโทรหากันแต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรผมว่าถ้าเรายอมรับความจริงธรรมชาติของนักการเมืองนะครับหรือคนที่จะเป็นสว.เนี่ยนะครับได้ใหม่ๆก็ต้องจับกลุ่มตกลงกันการไปประชุมที่ภูแมนมีพยานกล่าวถึงนะครับผมจะพูดให้หมดให้จบทุกเรื่องก็มีคนกล่าวถึงนะครับว่าพบนายเดวินพบนายอนุทินแต่มันก็ไม่มีรายละเอียดว่าท่านไปทำอะไรกันถึงพบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชี้ว่าเขาได้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่แรกนะครับว่าในแต่ละข้อกล่าวหานะครับเราจะดูพยานหลักฐานในสำนวนเป็นหลักในส่วนตัวผมเองนะฮะผมเชื่อนะครับว่ากกต.เสียงข้างมากก็จะใช้ดุลพินิจใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเช่นเดียวกัน
1: นี่ฮะท่านผู้ชมคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คนจับตาดูมากที่สุด21คนหรือ20บวก1ก็แปลว่ามีพยานตัวละครสำคัญคือเอกราชช่างเหลา
2: พยานรหัส16
1: ซึ่งประธานบอกไม่น่าเชื่อถือ
2: ค่ะ
1: ประวัติด้วย
2: ค่ะ
1: คดีด้วย
2: ค่ะ
1: รวมถึงคำให้การ
2: ค่ะ
1: ซึ่งต่อมามีกลับคำให้การแต่ไม่เชื่อตั้งแต่ต้นต่อมาโยงไปถึงพยานอีก2คนซึ่งปรากฏว่าพยานเอกราชกับพยานอีก2คนให้การขัดแย้งกันคือไม่สอดคล้องต้องกันนอกจากนั้นยังใช้วิธีการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเหมือนศาลเลยเนี่ยระบุข้อกล่าวหาในกลุ่มนี้เนี่ยเส้นเงินผู้ถูกกล่าวหาทุกคนก็ไม่พบความผิดปกติเรื่องเส้นเงินเลยโทรศัพท์อาจจะโทรหากัน
2: แต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร
1: อันนี้คือจะโยงเรื่องโทรศัพท์
2: ค่ะ
1: ขนาดเดียวกันประธานบอกยอมรับความจริงธรรมชาติของนักการเมืองหรือคนเป็นสว.ใหม่ต้องจับกลุ่มตกลงเพราะฉะนั้นประธานกกต.มีความเห็นว่าการไปประชุมที่โรงแรมภูแม่นหลังเลือกสว.ประเทศเสร็จแล้ว
2: แล้วมีพยานกล่าวว่าไปพบกับคุณเนวินคุณอนุทิน
1: แต่การชั่งน้ำหนักของท่านเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดว่าท่านไปทำอะไรกันมันก็เป็นไปได้ทุกทางถึงไปพบกันแต่ไม่มีพยานหลักฐานที่จะชี้ว่ากระทำผิดเพราะฉะนั้นย้ำว่าแต่ละข้อหาดูพยานหลักฐานในสำนวนเป็นหลักอันนี้คือความเห็นของท่านแต่กกต.ท่านอื่นไม่สามารถตอบแทนได้แต่เรื่องนี้มีมติกกต.เสียงข้างมากยกคำร้องทั้ง21คนหรือ20บวก1นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนักข่าวถามต่อนะครับว่าเมื่อมีหลักฐานโทรศัพท์และบางคนโดนกกต.สั่งฟ้องกรณีนี้ด้วยก่อนหน้าข้อมูลที่ภาคประชาชนเปิดเรื่องโทรศัพท์รัฐมนตรีถึงสว.เหตุใดจึงไม่สั่งฟ้องรวมถึงทำไมถึงไม่เชื่อพยานคำที่กลับคำให้การประธานณรงค์ระบุว่าทำไมเชื่อพยานที่กลับคำให้การไม่ใช่คือไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ทั้ง3ปากเลยค่ะ
1: เขามาให้ถ้อยคำอธิบายอะไรไปยังไงเนี่ยโดยเฉพาะพยานรหัส 16/26คือเอกราช
2: มีพฤติการอย่างไรมีความน่าเชื่อถือในการให้ถ้อยคำอย่างไรไม่ได้ปรามาสแต่ในการดูพยานเนี่ยต้องดูด้วยว่าพยานแต่ละฝ่ายน่าเชื่อถือหรือไม่ดูถ้อยคำดูไทม์ไลน์ต่างๆว่าเวลาให้ถ้อยคำให้ตอนไหน
1: ทำไมถึงมาให้ภายหลังผ่านไป1ปี
2: แล้วก็เกิด
1: ความขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทย
2: ต้องดูตรงนั้นด้วยดังนั้นไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกค่ะ
1: อีกประเด็นเรื่องโทรศัพท์พูดไปแล้วมันมีก็ต้องยอมรับอันไหนมีก็มีไม่ปิดบังเพราะกกต.ยอมรับการตรวจสอบอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นไปฟังดูช่วงนี้ฮะ
3: ข้อมูลที่ภาคประชาชนเขาเปิดมาแล้วบอกอยู่ในสำนวนชุด26ก็มีการโทรศัพท์ระหว่างท่านรัฐมนตรีไปยังผู้สมัครหรือเป็นสว.แล้วด้วยนะคะทำไมอันนี้ถึงไม่ถือว่าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะต้องส่งนะนอกจากพยานที่กลับคำไปมาข้อที่2ก็คือการมีพยานไอ้กลับคำให้การเนี่ยค่ะทำไมเราถึงเชื่อว่าไอ้คำให้การอันหลังอะค่ะของเขามีน้ำหนักกว่าอันแรกที่เขามาปลักปั๊มพรรคภูมิใจไทยอะค่ะท่าน
0: ทำไมเราเชื่อพยานกลับคำใช่ไหมผมอธิบายตั้งแต่แรกนะครับผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกนะไม่ใช่พยานกลับคำแล้วผมเชื่อผมไม่เชื่อพยานทั้ง3ปากเนี่ยมาตั้งแต่แรกว่าเขามาให้ถ้อยคำเนี่ยด้วยความสัตย์จริงผมอธิบายไปแล้วว่าพยานรหัส16/26มีพฤติการอย่างไรมีความน่าเชื่อถือในการให้ถ้อยคำอย่างไรผมไม่ได้ไปประมาทเขานะครับในการดูพยานเนี่ยท่านต้องดูนะว่าความน่าเชื่อถือของพยานเนี่ยแต่ละปากเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่ท่านดูถ้อยคำนะดูไทม์ไลน์ต่างๆเวลาที่เขาให้ถ้อยคำเนี่ยเขาให้ตอนไหนมันเกิดความขัดแย้งกันอย่างไรต้องดูตรงนั้นผมไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกนะครับความน่าเชื่อถือของพยานผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกและยิ่งพยานมากลับคำอีกมันเลยฟังไม่ได้เลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องโทรศัพท์ผมพูดไปแล้วนะครับว่ามันมีนะครับต้องยอมรับอันไหนมีผมจะยอมรับว่ามีจะไม่ปิดบังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากกต.เนี่ยเรายอมรับการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับในการทำสำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะไปเปิดยังไง ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพยานหลักฐานในสำนวนเราดูในสำนวนนะครับใครไปเปิดก็แล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะไปรองรับหรือยืนยันได้ว่าหลักฐานที่ท่านเปิดนะมันจริงหรือไม่แต่กกต.เนี่ยต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนที่มันได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับคนอื่นผมไม่ทราบแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรบ้างนะครับ
1: เช่นเดียวกับประเด็นเรื่องการพบกันที่ภูแม่นประธานกกต.ตำรวจว่าในสำนวนมีพยานหลักฐานพยานบุคคลหรือกล้องวงจรปิดไหมอันนี้นักข่าวถามคุณณรงค์บอกมันมีอย่างเดียวคือพยานรหัส25ที่อ้างว่าเขาเป็นปากเดียวที่เห็นและไปร่วมประชุม
2: ค่ะ
1: แต่ปากเดียวนี้ก็ยังไม่ให้การอีกว่าประชุมเรื่องอะไรไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีการจัดทำโพยหัวท่านผู้ชมนี่คือจะเห็นว่านี่เนื้อหลักเลยของการแถลงกรมจังหวัดที่โดนหนองบัวลำพูสุราษฎร
2: ์นครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลา
1: ก็จะดูเป็นลายเคสปัจจัยสำคัญคือมีเส้นเงินถูกไหม
2: ใช
1: ่และปรากฏหลักฐานขนาดที่ภาพใหญ่ซึ่งฝ่ายที่ติดตามบอกไอ้แต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะจับกันไม่ได้เลยหรือเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไม่ได้เลยถ้ามีขบวนการใหญ่หมายถึงข้อกล่าวหาไปที่แกนนำพรรคเนี่ยประธานกกต.ก็แจกแจงว่าก็มันมีพยานหลักฐานแค่นี้คือเอกราชและอีก2ปาก
2: ค่ะ
1: ซึ่งขัดแย้งกัน
2: ค่ะ
1: แล้วไม่มีหลักฐานอื่นเลยภาพก็ไม่มีเส้นเงินก็ไม่เห็น7:01 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
4: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้